0: อะไรบ้างครับเนี่ย
1: ก็คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
0: ถึงเวลาที่ต้องไปว่างั้น
1: ใช่ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเลี้ยงหลอนจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้วแต่นี้เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้อยู่ในสถานะแบบนั้นครับ
0: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่นะครับ
1: เอาจริงนั่นแหละเริ่มทำงานเนี่ยก็ควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางถ้วยในระดับหนึ่งคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเรียกว่า provident fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับหนึ่งแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะอาจารย
0: ์ 3%
1: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุทธิมาก็น้อยลงสิเราก็เขาจะไม่อยากตัดใช่ไห
0: ม
1: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
0: ครับ
1: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
0: อ๋อสมทบไปด้วย
1: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาก็จะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีเนี่ยมันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
0: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
1: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองมันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อน ถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมจนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็มันก็จะคิดเกษียณทำไม
0: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
1: ถูกต้อง
0: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วย
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
1: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับหนึ่งก็คือต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไม่ได้ขออยู่60ใช่ไหมก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อยเราจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่ไหมอีกทางเรื่องนึงครับทุกปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่ไหมเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
0: ์
1: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนฮะก
0: ็
1: คือเงินกู้นี่แหละแล้วนี่อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
0: ถึงเวลาที่ต้องไป
1: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรแล้วธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
0: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเหมือนเป็นมรดก
1: ใช่ครับแล้วถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
0: ไม่พอล่ะทำไง
1: ก็ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณแล้วว่าเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้านอย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได้เราก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
0: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเราภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
1: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
0: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
1: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ย
0: อ
1: ายุของคนไทยได้ใช่ไหมฮะชายหญิงก็ว่าแบบเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
0: สมมติเกษียณ55
1: 55ใช่ไหมสมมติเรากะบอกว่า
0: จะอยู่อีกสัก20ปี
1: อ่ะ55
0: ถึง75
1: นี่ถึง75
0: ครับ
1: แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้าน
0: นะทิ้งให้สัก1ล้าน
1: ให้1ล้านใช่ไหมครับต่อมาแล้วก็มาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
0: สมมติเดือนละ 10,000 บาทสมมติ
1: 10,000 บาท
0: ใช่มั้ย 10,000 บาท
1: เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็คูณมาบอกว่าโอเค 10,000 บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
0: 120,000บาท

0: ใช่ไหมแล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
1: อุ้ยตอนแรกก็แสนสองก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
0: ใช่ฮะใช
1: ่สองล้านสี
0: ่ใช่สองล้านสี่ครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นก็สองล้านสี่บวกกับอีก
1: หนึ่งล้าน
0: หนึ่งล้านฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3ล้านสี่
1: อืม
0: ใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
1: ้พอจะเกษียณได้
0: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมฮะจริงๆก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อยใช่ไหมครับ
1: นั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2ล้าน4บวกกับ1ล้านก็เป็น3ล้าน4
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3ล้าน4
0: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อยหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดเรื่องการ3ล้าน4ใช่ไหมอาจารย์สมมติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
1: ครับ
0: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเง
1: ิน ง่ายๆเลย
0: 300,400
1: เก็บให้ได้
0: ใช่ฮะ
1: ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้300,400
0: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนี้ก็คือ
1: คร
0: ับถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาแบบว่าชัวร์ก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะกะจะทิ้งให้เขา1ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรเงี้ย
1: ลดหน่อยอาจจะเหลือศูนย์ไปเลยอันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
0: อะไรเงี้ยครับ
1: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงมั้ยครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบิดเกษียณก็อาจจะยากเกินไปแล้วก
0: ็
1: อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติม
0: ใช่ครับ
1: จากแหล่งอื่นๆถูกไหมคร
0: ับ
1: แต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: อ๋อใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกัน
0: ครับ
1: ทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
0: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งให้เลยอาจารย
1: ์ครับ
0: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
1: อ๋อแล้วครับ
0: เมื่อมีลูกนะอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
1: โอ้นี่แทนคำตอบเลยเรื่องว่าสำคัญมาก
0: สำคัญมากมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพคือตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วก็
1: ไม่ค่อยนึกถึง
0: ไม่ค่อยนึกถึงหรอกใช่ไหมมันบางคนที่ชอบบอกเหมือนไปเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยสมมติคุณซื้อประกันรถใช่ไหมบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ได้เคลมเลยฟรีถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนไหมจะได้คุ้ม
1: จะดีเหรอ
0: ถูกไหมมันต้องบอกเสียก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้วความจริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: ค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสักล้านสองล้านละอาจารย
1: ์
0: เหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
1: 2ล้าน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: แล้วแค่โพลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหม
1: ครับ
0: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
1: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
0: ใช่ครับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีประกันนะอาจารย
1: ์ครับ
0: รอดยากมากมันยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
1: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
1: อืมไอ้เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
0: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
1: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
0: ใช่ครับอ
1: ย่างนี้ใช่มั้ยฮะ
0: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจํา1เดือนแล้วฝากไปทุกเดือนทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจํา1เดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือ นดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่มั้ยเช่นสมมติมีเงินต้นสัก1,000ล้าน1เดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยฮะเป็น passive income
1: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้าง income ให้เรา
0: ใช่ครับแต่ที่นี
1: ่งอกเงยขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า RMF กับ SSF
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
0: วัตถุประสงค์แท้คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือเขาเหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น RMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได้
1: อ้าวเหรอฮะ
0: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
1: อ๋อเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
0: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เห็นว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้
1: อ
0: คืออ
1: าจารย์ลืมซื
0: ้ออาจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
1: อ๋อคร
0: ับ เว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อแหละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
0: นี่ RMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปี
1: 5ปี
0: แล้วก็และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
1: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
0: ่
1: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
0: ใช่ครับก็คือต้องลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
1: ครับครับ
0: ถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
1: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
0: 10ปีครับ10ปี
1: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
0: ไม่มี
1: ที่เกี่ยวข้องอ๋อ
0: ไม่มี
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ แล้วสมมติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
0: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายภาษีทีหลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: ซ
1: ื
0: ้อ SSF ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงยักขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSF เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปี
1: เองไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
0: ใช่ไม่ต้องขอ10ปี
1: ครับ
0: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะไม่ดีเงี้ยกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงมาลงทุนไปแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
1: หุ้นต่างประเทศด้วย
0: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะmarket cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดหุ้นทั่วโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมากๆแล้วพวกแบบ new economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบนี้ก็ไม่มีใช่ไหมฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเราบรรลุทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าอ่ะคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
1: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
0: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามันอยู่นานมาแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมสองแล้วก็ต้องดูที่ว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ประมาณอย่างเงี้ยคร
1: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะท่าน
0: เอาจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนถ้ากองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า1เราเสียภาษี2ก็คือพอเขาจ่ายมาแล้วก็โอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นเอาไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่า หมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลอะแม่บอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายแม่คุณไม่ต้องเสียภาษี 10%
1: อ๋อนั่นเป็นข้อดีเน
0: า
1: ะ
0: เขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยๆแต่ถ้าตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกนึงที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับรวมนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
1: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: โอ้ครับ
0: ประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกมไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย
1: ครับ
0: คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
1: เออจริงด้วย
0: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว
1: จริ งด้วย
0: จริงถูกไหมฮะ
1: จริงด้วย
0: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท20เนี่ยคุณแค่แบบประหยัดแค่เนี่ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
1: จริงครับ
0: ครับ
1: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
0: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
1: ์อ๋อ
0: บางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางกองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
1: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุน
0: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีนึง 36% ละ
1: ถึงเหรอครับ
0: ถึงครับ
1: บาง
0: ปีก็มี30ฮะบางปีก็บางกองก็เกือบ100อ่ะ
1: โ
0: อ้เกือบ100ด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่
1: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
0: ใช่ฮะสำนักงานการตลาดเขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นขึ้นการันตีในอนาคตใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ใช่
0: ถูกครับดังนั้นซิกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะอย่าไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
1: ก็ไม่ต้องสนใจเลย
0: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่หนึ่งได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
1: ก็ยากอยู่นะ
0: ใช่ไหมที่หนึ่งได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยทุกยากใช่ไหมอาจารย์แต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
1: ก็ไม่น่าจะยาก
0: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลคำนวณดีแล้วต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
1: ้
0: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่ร้อยอันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวไหมใช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่หนึ่งตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราตัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงก็น่าจะโอเค
1: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษากันสักนิดหนึ่งว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
1: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมครับ
0: แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีล่ะภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีกใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้แต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เอง
1: อย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
0: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่ท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
1: ครับ
0: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นหรือเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
0: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: 100% ก็คงไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะถ้าจะทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบ่นหัวเรื่องจี้ป้นใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมฮะดังนั้นตลาดถ้าเราลงทุนแล้วเรามีทั้ง2 อย่างคืออ่ะมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้ง2 อย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ได้เสียหายมากอย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนั้นมันขึ้นเยอะ มันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิม

0: วันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่อย่างนึงที่อาจจะคิดไว้ก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
1: ใช่ครับอาจารย์ครับ
0: เดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได
3: ้เช้าๆแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาทำอาหารเร่งรีบบางครั้งต้องกลัวเผชิญกับรถติดซื้อหมูปิ้งหรือไก่ย่างข้างทางรับประทานซึ่งเต็มไปด้วยซอสปรุงรสต่างๆมากมายไม่ได้อะ อันนี้จะไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้เรามีอาหารเช้าที่ทำง่ายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพไตเดี๋ยวเราจะลองดูกัน

เสร็จไปแล้วข้าวต้มธัญพืชการรับประทานอาหารเค็มไม่ดีต่อไตแน่ๆเนื่องจากความเค็มทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นไตมีหน้าที่ในการควบคุมเกลือแร่ของร่างกายเพราะฉะนั้นไตทำงานหนักขึ้นไตก็อาจจะเสื่อมถอยไปได้ที่สำคัญคือความเค็มทำให้ความดันโลหิตคนไข้เนี่ยสูงมากขึ้นความดันโลหิตที่สูงมากเป็นโทษไม่เฉพาะแค่ไตจะเป็นโทษต่อสมองแล้วก็หัวใจด้วยเราควรจะมาลดเค็มกันอย่างน้อยทำให้ได้ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งสุดท้ายนี้หมอมีอะไรจะบอกทุกคนหมอก็ป่วยเหมือนกันป่วยเป็นโรคความดันรักทุกคนมากขึ้นนะครับโอ้ยนี่ถ่ายไปแล้วเหรอ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันบ้าง
4: เอาขึ้นที่แบบขึ้นกว่า
6: ไอ้แฟนจำเดินใจนี่ใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
7: ้เร่งไปถ่ายรูปลุง
8: เราไปเล่น
6: ไปค่ะไปไม่อยากถ่ายรูปไม่ได้ไม่อยากถ่ายไม่ได้นะ
9: ไปได้แล้วรับไปเลย
10: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
9: อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
9: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
10: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
11: ช่วยแอป
10: ตื่นเต้นเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกว

0: ข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าอยากได้ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาออกมาสิออกมาน
1: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่

0: ลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
1: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
0: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
2: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
0: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
2: สมุทัยเองหรอกหรอ
0: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
2: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
0: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
2: ้ไม่อ่ะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
0: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
1: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
2: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
0: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
2: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
0: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
2: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
0: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข์
2: ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
0: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
3: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
4: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
0: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
4: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
3: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
4: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่ถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีๆเถอะย้า
5: อืม ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิช

0: ชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั้นเนี่ย
1: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจศาสตร
2: ์ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
0: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
3: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

วีเชื่อว่าผู้หญิงในปัจจุบันหันมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งคนเนี่ยจะไปหาข้อมูลอาหารก็จะมีแต่ของผู้ชายเต็มไปหมดเลยวันนี้วีจะมาเสนอเมนูที่จะเพิ่มกล้ามสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะและโภชนาการที่สำคัญสำหรับผู้หญิงในการเพิ่มกล้ามเนื้อในผู้หญิงค่ะ

ร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปฟักทองอกไก่เป็นเมนูเบาๆง่ายๆสบายๆเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ต้องการสร้างกล้ามนะคะจริงๆผู้หญิงเรานะคะการคุมอาหารหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วงเบลหรือว่าช่วงลีนก็จะไม่แตกต่างจากผู้ชายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพลังงานที่ได้รับต่อวันเพราะผู้หญิงเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยต่ำกว่าผู้ชายยกเว้นผู้หญิงที่มีกล้ามเยอะมากๆซึ่งมีจำนวนน้อยในสังคมปัจจุบันแต่ว่าผู้หญิงทั่วไปเพียงต้องการสร้างกล้ามเนี่ยทานในปริมาณ 1,800 กิโลแคลอรี่แล้วก็กินโปรตีนอยู่ที่2กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่หนัก50กิโลก็ต้องการโปรตีนวันละ2คูณ50ก็คือ100กรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเราจะไปทานโปรตีนมากๆวันละ 3-400 กรัมเหมือนผู้ชายที่เขาหนัก80กิโลกรัมไม่ได้เราก็ต้องแบ่งมือย่อยเหมือนผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าปริมาณก็ต้องลดลงส่วนโปรตีน100กรัมต่อวันก็คืออกไก่ประมาณ500กรัมถ้าเทียบกับ1ฝ่ามือของสาวๆนะคะก็จะเท่ากับ5ฝ่ามือหรือว่าชิ้นสเต็กทั่วไปประมาณ5ชิ้นต่อวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะดูเป็นปริมาณมากแต่ว่าสาวๆที่สร้างกล้ามจริงจังเนี่ยบอกเลยว่าไม่เพียงพอกินแล้วหิวตลอดแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่จะย่อยง่ายนะคะแล้วก็มีพลังงานที่ค่อนข้างต่ำอย่างเช่นจากฟักทองจากถั่วต่างๆพวกนี้ถั่วก็จะเป็นแหล่งทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นกินอย่างเหมาะสมแล้วออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเพียงพอนะคะทำให้กล้ามเนี่ยเจริญเติบโตตามสรีระของผู้หญิงที่สวยงามค่ะผู้หญิงสามารถมีกล้ามได้และมีในปริมาณที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะแถมได้สุขภาพระยะยาวแล้วก็รูปร่างที่สมส่วนแน่นอนค่ะวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: โรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE นะคะมีมานานแล้วนะคะหรือว่าคนไทยเนี่ยรู้จักโรคนี้ในนามของโรคพุ่มพวงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE กันค่ะว่าโรคนี้เป็นยังไงรักษายังไงแล้วเราจะสามารถป้องกันมันได้หรือเปล่าโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแพ้ภูมิตัวเองแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยค่ะมีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วภูมิต้านทานอันนั้นเนี่ยก็จะมาทำร้ายกับเซลล์ในร่างกายของตัวเราเองขึ้นกับว่าเขาจะไปทำร้ายกับอวัยวะอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันไปกระทบกับเรื่องของข้อก็จะทำให้ข้ออักเสบ
1: ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดข้อมักเป็นที่ข้อนิ้วมือข้อมือข้อไหล่ข้อเข่าหรือข้อเท้าบางครั้งมีอาการบวมแดงร้อนร่วมด้วย
0: มีภูมิต้านทานกับเลือดก็จะทำให้ซีดลงหรือว่าจะทำให้เกล็ดเลือดต่ำลง
1: คนไข้ส่วนใหญ่มักมีอาการอ่อนเพลียมีภาวะติดเชื้อง่ายมีจุดเลือดออกตามตัว
0: แต่มีผลกระไตก็อาจจะทำให้ไตวายไตเสื่อมนะคะหรือว่าไตอักเสบได
1: ้ผู้ป่วยมักมีอาการบวมบริเวณเท้าขาหน้าหนังตาและมีปัสสาวะออกน้อยลง
0: ถ้าเกิดไปที่อื่นอีกอ่ะเช่นสมองก็อาจจะทำให้คนคนนั้นมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือซึมลงอะไรอย่างนี้ได้อ่ะค่ะ
1: ผู้ป่วยมักมีอาการพูดจาไม่รู้เรื่องจำคนใกล้ชิดไม่ได้และบางรายอาจมีอาการชักร่วมด้วย
0: ปัจจุบันเรายังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนที่จะบอกว่าสาเหตุของการเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองคืออะไรนะคะเรารู้แค่ว่ามันเกิดภูมิต้านทานขึ้นกับตัวเองนะคะส่วนหนึ่งจะมีเรื่องของกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องปัจจัยภายนอกตอนนี้ยังไม่มีการพบว่ามันมีอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะคุณหมอดูจากประวัติเนี่ยค่ะคุณมรกรแล้วเป็น SLE ใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมีอาการอะไรบ้าง
2: ตอนเริ่มต้นก็จะเป็นไทรอยด์ก็จะมีผื่นขึ้นที่หน้าแล้วก็แผลเป็นเพดาน
0: แผลเป็นอันต่างนี่เจ็บไหมคะ
2: โอ้โหเจ็บมากเราทานข้าวอะไรไม่ได้กินได้แต่น้ำ
0: ตอนนั้นมีข้อบวมมีข้ออักเสบไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะ
2: แบบจากน้ำหนัก52ลงมาเหลือ41
0: สำหรับในคนไข้รายนี้นะคะเข้ามาเนี่ยมีอาการในหลายๆระบบร่วมกันเขามีลักษณะอาการที่เข้าได้ที่บอกว่าตอนนี้เขามีเรื่องของภูมิต้านทานกับตัวเองดังนั้นเราก็เลยเรียกว่าเขาเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูผลเลือดกันนะคะว่าผลเลือดในเรื่องของ SLE เนี่ยตอนนี้มีอะไรกำเริบบ้างหรือเปล่าสำหรับวันนี้ผลเลือดดีขึ้นจริงๆด้วยค่ะค่าการอักเสบในร่างกายมันลดลงนะคะเรื่องของโปรตีนรั่วที่ไตยังคงมีอยู่นิดหน่อยความเข้มข้นในเลือดตอนนี้ก็ไม่ซีดแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนไทรอยด์เป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นยังสูงนิดหน่อยแต่ว่าเริ่มดีขึ้นทุกอย่างละนะคะค่าไตอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะอย่างอื่นโอเคนะคะจะดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องได้ยาเหมือนเดิมไปก่อนนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวถ้าดีขึ้นคุณหมอเขาจะพยายามลดยาให้
2: ได้ค่ะ
0: โอเคค่ะ
2: ดีใจที่มันลด
0: โอเคค่ะ
2: ค่ะ
0: หลังจากที่เราทราบแล้วว่าเป็น SLE ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าด้วยตัวโรคอะค่ะมันจะมีภูมิต้านทานของตัวเองที่ทำงานมากเกินไปสิ่งที่เราจะทำก็คือจะให้ยาเพื่อจะไปลดการทำงานของภูมิต้านทานในร่างกายตัวเองข้อดีก็จะไปทำให้อาการของโรคเนี่ยสงบลงแต่ว่าข้อเสียค่ะคนคนนี้ก็จะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของการติดเชื้อแทรกซ้อนเพราะว่ามันทำให้ระบบภูมิต้านทานซึ่งคอยต่อต้านเชื้อโรคเนี่ยมันลดลงแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ผลยากดภูมิก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในแง่ของการปรับเปลี่ยนการรักษาเนี่ยขึ้นกับอาการของคนไข้แต่ละคนแล้วก็ขึ้นกับคุณหมอแต่ละท่านด้วยค่ะในแง่ของการรักษาถ้าเราเริ่มการรักษาตั้งแต่ระยะต้นนะคะหรือว่าโรคไม่รุนแรงมากเนี่ยคนไข้มีโอกาสที่จะหายนะคะก็คืออาจจะไม่ต้องใช้ยาหรือว่าใช้ยาในปริมาณที่น้อยมากนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าคนไข้มาในระยะที่ค่อนข้างเป็นเยอะแล้วนะคะหรือว่าโรคค่อนข้างรุนแรงบางทีเนี่ยการรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลดีมากเท่าที่ควรนะคะหรือว่าอาจจะไม่หายก็ได้ในแง่ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากที่ทราบแล้วว่าเป็น SLE นะคะก็ขึ้นอยู่กับ1เนี่ยในแง่ของตัวโรคกับเรื่องของยาที่ใช้ในการรักษาในแง่ของตัวโรคเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของ

ื่นผิวหนังแพ้แสงเพราะฉะนั้นกลุ่มของ SLE เนี่ยต้องให้หลีกเลี่ยงเรื่องของแสงแดดหรือว่าต้องใช้ครีมกันแดดร่วมด้วยนะคะอันที่2ค่ะเนื่องจากยาที่ได้เป็นยากดภูมิเพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลตัวเองไม่ให้รับโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการรับเชื้อโรคยกตัวอย่างเช่นถ้าทานสเตียรอยด์เยอะๆนะคะก็จะต้องกินอาหารที่สุกแล้วก็สะอาดเสมอเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เชื้อโรคจะติดมากับอาหารแล้วทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกระดูกแล้วข้อก็จะมีปัญหาแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณหมอที่ดูแลก็อาจจะต้องเสริมในเรื่องของยาหรือวิตามินบางอย่างที่คนไข้เนี่ยไม่ได้รับหรือว่าขาดไปค่ะถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนนะคะไม่มีทางที่จะป้องกันได้แต่ว่าการเริ่มต้นรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะช่วยให้ผลการรักษาเป็นไปได้อย่างดีนะคะปัจจุบันนี้เรามียาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าใครที่สงสัยหรือรู้ละว่าเป็น SLE ควรจะเข้าสู่ระบบการรักษาเพราะว่ามันจะช่วยทำให้คุณมีโอกาสหายได้แล้วก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวค่ะถ้าคุณสงสัยว่าจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: าขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาบ่นเรื่องที่คนไข้ส่วนใหญ่นะครับชอบจำสับสนกันอยู่จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับคุณหมอครับโทรโข่งพร้อมแล้วครับ
1: เป็นครั้งแรกในชีวิตหมอเลยนะคะที่จะถือโทรโข่งบ่นคนไข้คนไข้พร้อมหรือยังนะคะ
2: หมอพร้อมบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่น
1: หมอรักษาคนไข้มาหลายปีมากเลยนะคะเรื่องที่เจอบ่อยๆก็คือคนไข้ว่าจะมีความสับสนระหว่าง3คำนี้นะคะก็คือ 1. ยาฆ่าเชื้อ 2. ยาปฏิชีวนะ 3. ยาแก้อักเสบค่ะกรณีของคนไข้มาหาหมอเคสนี้นะคะก็มีอาการหวัดนะคะมีแค่ไอนิดหน่อยนะคะเจ็บคอนิดหน่อยนะคะมีน้ำมูกเล็กน้อยนะคะตรวจโควิดแล้วก็ไม่ใช่นะคะก็เลยไปซื้ออะม็อกซี่ซิลิดมานะคะซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะมากินนะคะแต่ว่าคิดว่าเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบหมออยากให้ทำความเข้าใจกับ3คำนี้ก่อนนะคะยาปฏิชีวนะนะคะก็จะหมายถึงยาที่รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเท่านั้นค่ะส่วนยาฆ่าเชื้อนะคะเรามักจะเรียกว่ายาต้านหรือยาฆ่าเชื้อแล้วก็ต่อด้วยชื่อกลุ่มโรคนั้นๆนะคะเช่นยาฆ่าเชื้อราหรือยาต้านเชื้อรายาฆ่าเชื้อไวรัสหรือยาต้านไวรัสค่ะส่วนยาแก้อักเสบนะคะหรือยาต้านการอักเสบก็จะหมายถึงยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบบรรเทาปวดลดไข้ลดอาการบวมได้นะคะแต่ว่าไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อใดๆทั้งสิ้นค่ะในกรณีของคนที่เป็นหวัดนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะให้รักษาตามอาการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะกำจัดเชื้อไวรัสได้แล้วก็จะหายได้เองค่ะถ้ากินยาปฏิชีวนะเพราะเข้าใจผิดที่ว่าเป็นยาแก้อักเสบนะคะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยยามีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสนะคะหรือว่าไม่ได้ฆ่าเชื้ออื่นๆเลยและไม่ได้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยนะคะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ในการรักษาการอักเสบที่เกิดขึ้นแล้วนะคะยังทำให้เชื้อโรคเนี่ยดื้อยาขึ้นด้วยนะคะเมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียครั้งต่อๆไปเนี่ยทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่นะคะที่แรงขึ้นแล้วก็แพงขึ้นนะคะซึ่งอาจจะไม่มีเหลือให้ใช้แล้วแล้วก็ในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะไม่มียารักษาแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ค่ะใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกโรคจะได้ไม่ถูกหมอบ่นอีกนะคะจำไว้นะคะยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบอย่าให้หมอต้องบ่นนะคะ
0: ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบ3คำสั้นๆจำให้ขึ้นใจจะได้ไม่ใช้ผิดกันอีกนะครับคุณหมอบอกแล้วนะครับ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเพราะลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงบ้าหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างละนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
4: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
5: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: เออแล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
7: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญา

0: รูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
1: เรียบร้อยครับ
2: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
3: อัดครับการ์ดข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
2: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
4: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
2: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
6: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
2: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
7: 7 นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
6: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
1: ครับ
5: ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
1: ครับ
5: ครับ
2: ไฟไหม้แล้ว
3: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
2: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
2: พวกเราก็มอบตามตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
3: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
2: ได้เลย
5: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTVเพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
2: ลงลิฟต์ลงลิฟต
3: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
2: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัด

0: ช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
1: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
2: ขอพระองค์ทรงเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงเจริญ
4: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
5: เว็บไซต์เว็บไซต
1: ์โอ้โหอันเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
2: บายบาย
1: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา

0: 10นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: บาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ

0: ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป้เป็ดน้อย
2: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Wow.

Oh, whoa, whoa.

Mm-hmm.

อีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะเด็กๆคะเรามาเจอกันเราจะต้องทักทายสวัสดีกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีตะวันกันเลยค่ะ

0: ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีสังเกตว่าเด็กๆนะคะร้องเพลงสวัสดีตะวันได้เก่งขึ้นแล้วก็ไหว้ทักทายสวัสดีได้ถูกต้องสวยงามมากเลยค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเรานะคะมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวหรือว่าข่าวอะไรอยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนค่ะยกมือน่ารักมากเลยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตนั่งตัวตรงเลยวันนี้น้องน็อตอยากจะเล่าอะไรคะ
1: น้องไปเที่ยวทะเลกับแม่มา
0: น้องน็อตไปเที่ยวทะเลกับคุณแม่ไปเที่ยวทะเลที่ไหนคะ
1: กรุงเทพ
0: ไปเที่ยวทะเลที่กรุงเทพเหรอคะลูกเป็นอย่างไรบ้างคะทะเลที่กรุงเทพ
1: สนุก
0: น่าสนุกใช่ไหมคะแล้วเป็นอย่างไรอีกคะมีอะไรบ้าง
1: ปู
0: มีอะไรนะ
1: มีปู
0: มีปูที่เป็นของเล่นใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะ
1: ปลาม
0: ีปลาให้ดูด้วยเหรอคะน้องน็อตไปกับใครบ้าง
1: คุณแม่แล้วก็คุณพ่อ
0: คุณแม่แล้วก็คุณพ่อน้องน็อตได้เล่นน้ำทะเลไหมแล้วน้องน็อตใส่ชุดอะไรเล่นน้ำคะ
1: ชุดว่ายน้ำ
0: ชุดว่ายน้ำน้องน็อตว่ายน้ำเป็นหรือยังเป็นแล้วเหรอคะว่ายยากไหมคะไม่ยากเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างๆหรือเปล่าตอนที่น้องน็อตว่ายน้ำอยู่ข้างๆไหมคะแล้วมีอุปกรณ์ป้องกันอะไรบ้าง
1: ชูชีพ
0: ใส่เสื้อชูชีพด้วยใช่ไหมดีมากเลยค่ะเอาปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยน้องน็อตไปเที่ยวที่ไหนมาคะ
2: ที
0: ่
2: ทะเล
0: ที่ทะเลแต่ทะเลที่น้องน็อตไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพไปเล่นน้ำทะเลมาใช่ไหมคะใส่ชุดอะไรด้วย
2: ช
0: ุ
2: ดว
0: ่
2: ายน
0: ้
2: ำ
0: ชุดว่ายน้ำแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายคืออะไรคะ
2: ช
0: ู
2: ช
0: ี
2: พ
0: เสื้อชูชีพนั่นเองค่ะน้องน็อตไปกับใคร
2: กับแม่
0: กับคุณแม่แล้วก
2: ็น
0: ้
2: องน
0: ็
2: อต
0: น้องน็อตมีคุณพ่อด้วยมั้ยคะมีไหมคะมีน้องน็อตบอกว่ามีคุณพ่อด้วยนั่นเองค่ะไปทั้งหมดกี่คนคะ3คนนั่นเองโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้เพื่อนฟังอีกคะคุณครูบีขอเชิญน้องมารีค่ะน้องมารีมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังคะ
1: วันหยุดหนูจะไปเที่ยวบ้านป้า
0: วันหยุดน้องมารีจะไปเที่ยวบ้านคุณป้าบ้านคุณป้าอยู่ที่ไหน
1: อยู่ใต้หวัดบ้านหนู
0: อยู่ไกลใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ในจังหวัดเดียวกันหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดคะ
1: ต่าง
0: อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ต้องนั่งรถอะไรไปลูก
1: รถยนต
0: ์นั่งรถยนต์ไปคุณแม่จะพาไปทำอะไรที่บ้านของคุณป้าคะ
1: หนูต้องจะไปหนูต้องจะไปพักที่บ้านป้า
0: จะไปพักที่บ้านของคุณป้าแสดงว่าคุณแม่พาไปเยี่ยมคุณป้าที่บ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วน้องรู้ไหมว่าการที่เราจะไปต่างจังหวัดแล้วไปพักที่บ้านของคุณป้าเนี่ยต้องเตรียมอะไรไปบ้าง
1: เตรียมของ
0: เตรียมของเช่นอะไรคะ
1: เสื้อ
0: เสื้อ
1: กระเป๋าก
0: ระเป๋า
1: และต้องของใช้ของตัวเอง
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะของใช้ส่วนตัวของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วน้องเตรียมของใส่กระเป๋าหรือยัง
1: ยังหนูจะไปตอนวันหยุด
0: หนูจะไปตอนวันหยุดใช่ไหมแล้วน้องคิดออกหรือยังว่าอยากจะเอาอะไรไปบ้าง
1: หนูคิดไว้แล้ว
0: คิดไว้แล้วใช่ไหมคะของใช้ส่วนตัวที่หนูอยากเอาไปมีอะไรบ้างคะ
1: มีกระเป๋าใส่ของ
0: มีกระเป๋าใส่ของแล้วมีอะไรอีก
1: แล้วจะมีถุงใส่ขนม
0: เอาขนมไปด้วยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปรับประทานเองหรือว่าเอาไปฝากคุณป้าคะ
1: เอาไปแบ่งปัน
0: เอาไปแบ่งปันญาติที่ต่างจังหวัดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากเลยค่ะเอาปรบมือให้กับน้องมารีหน่อยค่ะน้องมารีบอกว่าวันหยุดจะไปไหนเนี่ย
2: ไปบ้าน
0: ใคร
2: ไปบ้านน้องคุณป้า
0: ไปบ้านคุณป้าบ้านคุณป้าอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดต้องนั่งรถอะไรไปคะนั่งรถยนต์ไปและน้องมารีบอกว่าจะไปค้างที่บ้านของคุณป้าและต้องเตรียมอะไรไปด้วย
2: ของใช
0: ้ส่วนตัวมีอะไรอีก
2: ขนม
0: มีขนมไปด้วยเอาขนมไปแบ่งใครขนมเอาไปแบ่งปันให้กับญาติของน้องมาลีอ่ะแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางแล้วก็มีอะไรไปอีกนะมีอะไรนะ
2: เสื้อ
0: ผ้าใช่ไหมคะที่น้องมาลีจะต้องเตรียมเอาใส่กระเป๋าไปโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆคนไหนเคยเดินทางไปต่างจังหวัดเหมือนกับเพื่อนบ้างคะโอ้โหแล้วเตรียมของไปเหมือนเพื่อนไหมคะ
2: เตรียม
0: น่ารักมากเลยค่ะเวลาที่เด็กๆนั่งรถยนต์เดินทางไกลเด็กๆนั่งไปบนรถเด็กๆจะต้องนั่งอะไรคะ
2: น
0: ั่
2: งบน
0: ร
2: ถ
0: นั่งบนอะไรคะ
2: น
0: ั่
2: งบนคาซีท
0: ท่องเลยค่ะน้องน็อตนั่งบนคาซีทแล้วเราก็จะต้องคาดอะไรด้วย
2: คาด
0: เข็มขัดนั่นเองค่ะโอ้โหเก่งมากเลยเพื่อป้องกันอันตรายนั่นเองค่ะเด็กๆถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุเราจะได้ปลอดภัยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็น่าตื่นเต้นมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้ไปสนทนาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆจดจำมาค่ะไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเราเรื่องราวต่างๆให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังแล้วค่ะสนุกไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะขอเชิญน้องริต้าค่ะน้องริต้ามีเรื่องอะไรจะเล่าไหมคะ
1: วันหยุดหนูไปบ้านยายมา
0: วันหยุดน้องริต้าไปบ้านคุณยายไปทำอะไรมาบ้างคะ
1: ไปช่วยยายเลี้ยงน้อง
0: ไปช่วยคุณยายเลี้ยงน้องเหรอน้องของใคร
1: น้องของหนู
0: คุณแม่มีน้องเหรอคะ
1: ค่ะ
0: น้องผู้หญิงน้องผู้ชาย
1: ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
0: มีสองคนเลยเหรอคะชื่อน้องอะไรบ้าง
1: เอดา
0: แล้วก็
1: น้องซัน
0: น้องซันกับน้องเอดาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วน้องลิต้าเลี้ยงน้องอย่างไรล่ะ
1: พาน้องเข้านอน
0: พาน้องเข้านอนเหรอคะทำอะไรอีกนอกจากพาน้องเข้านอน
1: ชงนมให้น้องกิน
0: โอ้โหเก่งจังเลยชงนมให้น้องกินด้วยน้องกินนมเก่งไหม
1: เก่ง
0: แล้วน้องลิต้าทำยังไงคะวิธีการชงนมให้น้อง
1: ใส่นม
0: ใส่นมใส่อะไรอีกคะใส่น้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: น้ำอุ่นหรือเปล่า
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทำยังไงต่อคะลูก
1: เขย่า
0: เขย่าแล้วทำอย่างไรต่อคะ
1: มาก็เอาใส่ขวด
0: แล้วไปให้ใคร
1: ให้น้อง
0: ให้น้องแล้วน้องกินหมดไหมคะ
1: หมด
0: โอ้โหแสดงว่าน้องริต้าชงนมอร่อยใช่ไหมเนี่ยน้องดื่มนมหมดขวดเลยเหรอลูก
1: ค่ะ
0: เก่งมากเลยเอาปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยน้องริต้าวันหยุดไปทำอะไรมาคะไปบ้านคุณยายไปช่วยคุณยายเลี้ยงน้องน้องของริต้ามีกี่คน
2: ส
0: องคนมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายน้องริต้าเลี้ยงน้องอย่างไร
2: ป
0: ้
2: อนนม
0: ชงนมให้น้องใช่ไหมคะ
2: พาน้องเข้านอน
0: พาน้องเข้านอนด้วยโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆก็เหมือนกันนะคะถ้าเด็กๆคนไหนมีน้องอยู่ที่บ้านสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงน้องได้ถ้าใครยังชงนมไม่เป็นเหมือนน้องริต้านะคะเด็กๆอาจจะช่วยดูแลน้องอย่างอื่นได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์ต่างๆหรือเหตุการณ์นะคะกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆได้เคยทำไม่ว่าจะเป็นการที่อยู่ที่บ้านหรือว่าวันหยุดเด็กๆได้ทำอะไรมานั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

ช่วงนี้ค่ะก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้มาเคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆร่างกายกันค่ะคุณครูบีนะคะมีอุปกรณ์ชิ้นนี้เลยเครื่องดนตรีชิ้นนี้เรียกว่าอะไรนะกลองนั่นเองค่ะคุณครูบีนะคะก็จะให้สัญญาณจังหวะจังหวะอะไรคะเร็วหยุดเก่งมากเลยค่ะจังหวะอะไรคะช้าเด็กๆก็จะต้องเคลื่อนไหวร่างกายนะคะให้ตรงตามเสียงสัญญาณจังหวะกันด้วยค่ะตอนนี้เด็กๆทบทวนเสียงสัญญาณจังหวะกันแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตัวเองเลยค่ะจังหวะหยุดแล้วต้องนิ่งเลยได้พื้นที่หรือยังคะถ้าได้พื้นที่ของตัวเองแล้วค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

0: ใครทำท่าทางไม่ซ้ำเพื่อนบ้างนะน้องโอโซนทำท่าอะไรคะ
1: ดีดกีตาร์ครับ
0: ทำท่าดีดกีตาร์โอ้โหเป็นท่าทางแปลกใหม่มากเลยน้องริต้าท่าอะไรลูก
1: สไลเดอร์ค่ะ
0: สไลเดอร์น้องสกายท่าอะไรคะ
2: ยิงปืนครับ
0: ยิงปืนเหรอคะมาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะสัญญาณจังหวะช้าต้องเคลื่อนไหวช้าๆก่อนนะคะ

0: น้องมะลิทำท่าอะไรคะ
1: ทำท่าคนกำลังเดินค่ะ
0: ทำท่าคนกำลังเดินใช่ไหมคะเอ๊มีใครท่าแปลกๆอีกนะน้องทาร่าทำท่าอะไรลูก
2: นกค่ะ
0: นกเก่งมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเด็กๆเคลื่อนไหวได้ทำตัวสูงๆย่อตัวลงต่ำๆได้นะคะ

0: น้องน็อตทำท่าอะไรครับ
1: เล่นคีย์บอร์ดครับ
0: เล่นคีย์บอร์ดโอ้โหเก่งจังเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

โดยที่เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังดีๆนะคะว่าคุณครูจะให้คำสั่งอะไรกับเด็กๆค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

ให้เด็กๆนั่งลงแล้วทำท่าเล่นกองทรายค่ะทำท่าเล่นทรายอยู่ก่อปราสาททรายใครสามารถก่อปราสาททรายได้สูงบ้างโหเก่งมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

ให้เด็กๆกระโดด2ครั้งแล้วทำท่าขุดดินค่ะ1 2ทำท่าขุดดินทำยังไงนะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

เด็กๆกระโดดถอยหลัง2ครั้งแล้วเก็บก้อนหินใส่กระเป๋าค่ะ1 2นะเก็บก้อนหินใส่กระเป๋าไปกันต่อค่ะเด็กๆกระโดดไปข้างหน้า2ครั้งแล้วทำท่าขุดดินค่ะ1 2โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กๆกระโดดถอยหลัง2ครั้งแล้วเก็บก้อนหิน2ก้อนค่ะ1 2หนึ่งสองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้แต่ดังๆเลยกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะได้ที่หรือยังคะใครยังไม่ได้พื้นที่ของตัวเองบ้างนะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆได้เคลื่อนไหวแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมเหนื่อยไหมคะได้ยินเสียงบางคนเหนื่อยมากเลยถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะเด็กๆยืดขาออกมาลูกที่ขาออกมานวดที่เข่าของเราเอานับพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4หมุนข้อเท้า10ครั้งนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอามือประสานกันนั่นไปข้างหน้าเอาไปข้างบนยืดตัวขึ้นเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาดางแขนออกแตะไหล่1 2 3 4 5สูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออก

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายปวดเมื่อยไหมคะ
1: หาย
0: แล้วรู้สึกว่าอย่างไรบ้างสบายตัวขึ้นไหมสบายตัวขึ้นใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างฟังเสียงอะไรคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะจากอะไรลูกจากกรองใช่ไหมคะมีจังหวะอะไรบ้างช้าเร็วและหยุดวันนี้คุณครูบีให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งคุณครูบีบอกว่ากระโดด2ครั้งแล้วให้ทำอะไรคะกระโดด2ครั้งไปข้างหน้าให้ขุดดินใช่ไหมคะแต่ถ้ากระโดดถอยหลัง2ครั้งให้ทำอะไรคะหยิบก้อนหินนั่นเองแล้วมีคำสั่งอะไรอีกนะทำอะไรคะให้เด็กๆนั่งลงแล้วทำท่าเล่นอะไรคะ
1: เล
0: ่นทรายก่อปราสาททรายนั่นเองค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถปฏิบัติตามคำสั่งตั้งใจฟังคำสั่งนะคะแล้วก็คิดท่าทางออกแบบมาได้ดีกันมากๆเลยค่ะเด็กๆสามารถทรงตัวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดท่าทางค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: อ้าวฟาฟาอยู่ดีๆทำไมถึงหาวเสียงดังอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
1: เบื่อครับ
0: เบื่อนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรสนุกๆทำสิจ๊ะจะได้ไม่เบื
1: ่อฮ่าฮิฮู้ฮ่า
0: ดีมากจ๊ะเป็นยังไงบ้างเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจนตาลายสินะฟาฟามาลงมานั่งพักบนพื้นก่อนก็ได้จ้า
1: อ้าว
0: นั่นมันแคทโต้นี่นา
1: แคทโต
0: ้ที่แท้แคทโต้ก็กำลังเล่น

0: บอลอยู่นี่เองอ่ะน่าสนุกจังเลยท่าทางแคนโต้จะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะเนี่ยแน่ท่าทางฟาฟาจะเจอของเล่นสนุกสนุกซะแล้วสิว่าแต่ว่าขออนุญาตแคทโต้เขาหรือยังจ้าฟาฟา
1: ฮะแคทโต
2: ้
0: โอเคแคทโต้อนุญาตแล้วละจ้าเอาไปเล่นให้สนุกเลยนะฟาฟา
1: เย้ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่แน่

0: พ่อมาอยู่ที่นี่เองเอ๊ะว้าวรถของเล่นเนี่ยเจ๋งจังเลยท่าทางรับพ่อความสนุกน่าดูเลยนะเนี่ยทางแรปโบ้จะไม่สนุกซะแล้วสงสัยจะเล่นรถนี้จนเบื่อซะแล้วละมั้ง
1: แรปโบ
2: ้
1: เย้
0: ฮ่าแรปโบ้อนุญาตแล้วจะเล่นของสนุกอีกแล้วสินะฟาฟา
1: ฮู้ฮู้แรปปี
0: ้มาเจอแรปปี้อีกคนแล้วเอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะอ๋อเสียงของเล่นของแรบบี้นี่เองท่าทางน่าสนุกดีนะจ๊ะแรบบี้อ้าวอ้าวดูท่าทางแรบบี้ก็จะเล่นจนเบื่ออีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
1: แรบบี
2: ้ยี่ฮ่า
0: ท่าทางสนุกใหญ่เลยนะฟาฟาได้เล่นของเล่นตั้งหลายชิ้นแบบนี้เบื่อแล้วใช่ไห
1: ม
0: แต่ดูๆไปแล้วก็น่าสงสารคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: ก็พวกแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้นะสิทุกคนเล่นของเล่นของตัวเองจนเบื่อกันหมดแล้วทำยังไงพวกนั้นถึงจะกลับมาสนุกเหมือนฟาฟาได้ล่ะเนี่ย
3: เอาไว้พบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เก่งมากเลยค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนหน่วยอะไรนะหน่วยดินหินทรายนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะจะพาเด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาธรรมชาติรอบตัวเห็นคุณค่าดินหินทรายนั่นเองค่ะเด็กๆคะเด็กๆอยู่ในโลกใบนี้ของเรามีธรรมชาติรอบตัวเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างต้นไม้อะไรอีกคะดินน้ำหินทรายถ้าสิ่งต่างๆธรรมชาติรอบตัวที่อยู่รอบตัวเด็กๆเราก็จะต้องช่วยกันดูแลรักษาใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูบีมีภาพมาให้เด็กๆช่วยกันสังเกตนะพร้อมไหมคะปรบมือ5ครั้งตบให้ดังกว่านี้ปรบไม้อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายย้ายไปทางขวาสะบัดมือไปมาแล้วนั่งตัวตรงโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะนั่งตัวตรงเรียบร้อยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปสังเกตภาพที่คุณครูบีนำมาให้เด็กสังเกตหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเราไปดูภาพแรกกันเลยค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะเด็กๆ
1: ธรรมชาติ
0: แ
1: บบภาพที่ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ด
0: ิน
1: เต็ม
0: ภาพธรรมชาติที่มีต้นไม้มีหญ้าเขียวขจีกับ
2: ไม่มีอะไรเลย
1: ดินเต็มต้นไม้ตาย
0: ใช่แล้วค่ะกับภาพที่ดินแตกระแหงแห้งแล้ง
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้
1: ตาย
0: เด็กๆชอบภาพด้านไหนคะ
1: ด
0: ้านขวาใช่ไหมคะที่ต้นไม้เป็นอย่างไรคะต้นไม้เยอะเขียวชอุ่มเลยมีต้นไม้เยอะๆแบบนี้ดีไหมคะเด็ก
1: ๆ
0: ดีเพราะว่าต้นไม้ทำให้เรารู้สึกอย่างไรคะต้นไม้ให้ร่มเงาใช่ไหมคะเด็กๆจึงชอบภาพที่อยู่ทางด้านขวาแล้วเด็กๆทราบไหมว่าถ้าเราอยากจะให้ธรรมชาติรอบตัวของเราเนี่ยเขียวชอุ่มแบบนี้ไม่แห้งแล้งเหมือนภาพทางด้านซ้ายเด็กๆมีวิธีการอย่างไรทำอย่างไรคะน้องซินบอกว่าอะไรนะลูกรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะน้องน็อตบอกว่าใส่ปุ๋ยเอ๊ะใส่ปุ๋ยอะไรล่ะใส่ปุ๋ยให้กับใครใส่ปุ๋ยดูแลต้นไม้นะรดน้ำเพื่อนพูดไปแล้วหนึ่งรอบแล้วถ้าเราไม่ปลูกเราจะมีต้นไม้ให้รดน้ำไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่มีแสดงว่าเราก็จะต้องช่วยกันทำอะไรด้วย
1: ปล
0: ูกต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปกันค่ะถูกต้องเป็นภาพที่ทะเลสวยงามหาดทรายเป็นยังไงคะ
1: สวย
0: หาดทรายขาวสะอาดกับอีกด้านหนึ่งทรายเป็นอย่างไร
1: ม
0: ี
1: แต
0: ่เศษขยะสีของทรายเป็นยังไงคะสีดำเลยแบบนี้สะอาดหรือสกปร
1: ก
0: สกปรกนั่นเองแล้วเด็กๆชอบภาพไหนคะ
1: ภาพขวา
0: เหมือนกันใช่ไหมคะทะเลสวยทรายขาวกับทรายสีดำสกปรกแบบนี้แล้วถ้าเด็กๆอยากให้ทรายสะอาดขาวแล้วก็ทะเลน่าท่องเที่ยวแบบนี้เราจะทำอย่างไรล
1: ่
0: ะเราจะต้องเก็บขยะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆไปเที่ยวที่ทะเลทิ้งขยะได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได
1: ้เพราะว่าสัตว์ทะเลเป็นอันตราย
0: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวสัตว์ทะเลจะเกิดอันตราย

0: กินขยะเข้าไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆไปท่องเที่ยวเด็กๆก็จะต้องเก็บขยะนำไปทิ้งในถังขยะให้ถูกต้องเราจะไม่ทิ้งขยะหรือเศษอาหารลงบนทรายหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆไปนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาเป็นภาพอะไรนะเป็นภาพภูเขาที่มีต้นไม้เยอะเลยกับภาพภูเขาที่ต้นไม้แห้งแล้งเด็กๆชอบภาพไหนภาพภูเขาที่มีต้นไม้เยอะเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะเพื่อนบอกว่าเพราะว่าภูเขามีสีเขียวแล้วทำให้ลมรื่นแต่ภาพที่ต้นไม้แห้งแล้งภูเขาดูเป็นยังไงคะน่าไปเที่ยวไหมคะไม่น่าไปท่องเที่ยวเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคะถ้าเด็กๆอยากจะให้ภูเขาของเราเนี่ยเขียวขจีแบบนี้มีต้นไม้เต็มไปหมดเลยช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วถ้าเวลาเราไปเที่ยวเราไปทำลายต้นไม้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้
1: เพราะว่าเด
0: ี๋
1: ยวไม่สวย
0: ใช่ค่ะแล้วแอบตัดต้นไม้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะตัดต้นไม้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตตัดบนภูเขาแบบนี้ผิดกฎหมายนะเพราะฉะนั้นทำได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ห้ามทำถ้าเราไม่ทำภูเขาก็จะเป็นยังไง
1: สวยงาม
0: มีที่ท่องเที่ยวให้เด็กๆได้ไปเที่ยวแล้วที่สำคัญเมื่อเวลาฝนตกลงมาแรงๆถ้าภูเขาหัวโล้นไม่มีต้นไม้หรือต้นไม้แห้งแล้งจะตายถ้าฝนตกลงมาแรงๆจะมีที่กักเก็บน้ำไหมคะ
1: ไม
0: ่มีก็จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เพราะว่าไม่มีต้นไม้ที่จะช่วยในการ
1: พย
0: ุ
1: งน
0: ้
1: ำ
0: ที่จะช่วยในการอุ้มน้ำที่ตกลงมาแรงๆจากบนยอดเขานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันค่ะ
1: ลูกร้องกับลูกกิน
0: ภาพอะไรนะคะ
1: ลูกร้องกับล
0: ู
1: กก
0: ินภาพโลกของเราเด็กๆลองสังเกตสิ
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: โลกเรา
0: ทางด้านซ้ายของเราเป็นอย่างไรน่าอยู่ไหมคะ
1: น
0: ่าอยู่อากาศเป็นอย่างไรคะอากาศดูสดชื่นเย็นสบายต้นไม้เขียวขจีท้องฟ้าสดใสกับทางด้านซ้ายเป็นอย่างไรคะดินแตกละแหงต้นไม้ตายอากาศดูเป็นยังไงคะ
1: ร้อน
0: อากาศดูร้อนเด็กๆสังเกตไหมว่าภาพที่คุณครูบีเปิดให้เด็กๆดูภาพด้านซ้ายที่เด็กๆบอกว่าเด็กๆชอบภาพด้านขวามากกว่าภาพด้านซ้ายถ้าเกิดว่าเด็กๆลองสังเกตภาพด้านขวาที่เด็กๆเปิดมาทุกอย่างเป็นยังไงคะ
1: เ
0: ขียวขจีหมดเลยน่าอยู่ใช่ไหมคะโลกของเราก็จะน่าอยู่แบบนี้ค่ะแต่ภาพด้านซ้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นหาดทรายภูเขาแล้วก
1: ็
0: เดี๋ยวขอเชิญน้องโอโซนก่อนน้องโอโซนบอกว่าอะไรนะคะ
2: เดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวที่เราทำงานอยู่และที่เราเหนื่อยและพอเสร็จแล้วเราก็พอเราเหนื่อยเสร็จแล้วเราก็จะไม่มีที่ร่มเงาให้เรานั่งพัก
0: น้องโอโซนบอกว่าถ้าหากว่าโลกของเราไม่มีต้นไม้ใช่ไหมเวลาเราทำงานเหนื่อยเราจะไม่มีที่นั่งพักใช่ไหมคะจะทำให้ไม่มีที่หลบแดดใช่ไหมน้องหมายถึงแบบนี้ใช่ไหมลูกปรบมือให้น้องโอโซนหน่อยค่ะ

0: เห็นไหมคะน้องโอโซนบอกว่าถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลธรรมชาติเด็กๆก็จะไม่มีร่มเงาจากต้นไม้เอาไว้ให้เรานั่งพักเวลาที่เราทำกิจกรรมด้านนอกแล้วรู้สึกว่าร้อนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆอยากจะให้ธรรมชาติรอบตัวของเราเป็นแบบไหนคะเป็นแบบภาพด้านขวาหรือภาพด้านซ้ายเป็นแบบภาพด้านขวาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการดูแลรักษาธรรมชาติรอบตัวทั้งดินหินแล้วก็ทรายเราสามารถดูแลได้อย่างไรนอกจากที่เด็กๆบอกคุณครูว่าเราจะต้องปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้เก็บขยะไม่ทิ้งขยะใช่ไหมคะเราจะดูแลรักษาธรรมชาติดินหินทรายเนี่ยทำอย่างไรบ้างเอาภาพแรกเลยถ้าเราไม่อยากให้ดินแตกระแหงแห้งแล้งเวลาที่ทำการเกษตรเราก็จะต้องรู้จักการปลูกพืชหมุนเวียนปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยไม่สูญเสียแร่ธาตุจนเกินไปจะทำให้ดินไม่แห้งแตกระแหงหรือดินไม่เสียนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ถ
0: ้
1: ำ
0: ภาพถ้ำมีอะไรอยู่ในถ้ำ
1: มี
0: ถ้ำเกิดจากอะไรหินใช่ไหมคะเด็กๆ เคยไปเที่ยวถ้ำหรือเปล่า
1: ไม่เคยไป
0: บางคนบางคนเคยไปบางคนไม่เคยไปน้องโอโซนบอกว่าเคยไปเที่ยวถ้ำที่เขาย้อยแล้วเวลาที่เราไปเที่ยวถ้ำเราจับสัมผัสหินที่อยู่ในถ้ำได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเขาบอกว่าภาพนี้เป็นภาพการไม่ทำลายหินต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่เด็กๆไปเที่ยวถ้ำไปจับสัมผัสหินที่อยู่ในถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยเขาไม่ให้เราเอามือไปจับนะคะเพราะว่าจะเป็นการทำลายธรรมชาติเราไปดูภาพต่อไปกันค่ะ
1: โอ้ my god
0: ภาพนี้ล่ะใช่แล้วเป็นภาพเก็บขยะแบบที่เด็กๆบอกคุณครูเลยเราก็จะต้องเก็บขยะที่หาดทรายเพื่อที่จะให้ทรายของเราเป็นอย่างไรคะสะอาดทะเลของเราเป็นอย่างไรคะ
1: ส
0: วยงามน่าท่องเที่ยวนั่นเองค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะวันนี้คุณครูนะคะก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำนอกจากเด็กๆได้สังเกตภาพที่คุณครูนำมาให้สังเกตแล้วคุณครูอยากจะให้เด็กๆนักเรียนนะคะเด็กๆนักเรียนต้นทางและเด็กนักเรียนปลายทางค่ะสนทนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาธรรมชาติรอบตัวเห็นคุณค่าของดินหินทรายแล้วคุณครูนะคะแจกบัตรภาพให้เด็กๆสังเกตค่ะพร้อมทั้งนำบัตรภาพมาติดแยกบัตรภาพการทำลายและการดูแลธรรมชาติค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสนทนาแล้วก็ทำกิจกรรมกันมาแล้วค่ะเด็กๆสามารถสังเกตภาพแล้วนำมาแยกบัตรภาพได้หรือเปล่าคะว่าภาพไหนเป็นภาพการดูแลธรรมชาติภาพไหนเป็นภาพการทำลายธรรมชาติคะโอ้เด็กนักเรียนปลายทางนะคะตอบมาเสียงดังฟังชัดเลยค่ะบอกว่าสังเกตภาพแล้วก็นำภาพไปติดได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าห้องเรียนของคุณครูบีนะคะนำภาพติดไว้ถูกต้องหรือเปล่าค่ะให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะการดูแลธรรมชาติการไม่ทำลายหินต่างการเก็บขยะที่ชายหาดปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานการปลูกพืชหมุนเวียนเก่งมากเลยค่ะภาพการดูแลธรรมชาติมีกี่ภาพคะให้เด็กๆมาช่วยกันนับก่อนค่ะอันนับก่อนลูก1 2 3 4เก่งมากค่ะเด็กๆด้านล่างเป็นภาพการทำลายธรรมชาติพูดพร้อมกันอีกครั้งค่ะการทำลายธรรมชาติ มีภาพอะไรบ้างนะ
1: ม
0: ีการตัดไม้ทำลายป่า
1: อ
0: ีกหนึ่งรอบค่ะการตัดไม้ทำลายป่า
1: การเผาขยะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆมีกี่ภาพคะ
1: 2
0: ภาพเอานับก่อน1 2การทำลายธรรมชาติมีกี่ภาพคะมี2ภาพนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลธรรมชาตินะคะแล้วก็การเห็นคุณค่าของดินหินทรายค่ะสามารถสังเกตภาพนะคะแล้วก็นำมาแยกประเภทได้นะคะว่าภาพไหนเป็นภาพการดูแลธรรมชาติและภาพไหนเป็นภาพการทำลายธรรมชาติค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

Mm-hmm.

Oh.

ว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186

0: ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: รับบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
2: วิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: ถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมา

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร์เหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
1: อ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะแล้วก็แปลงร่างเป็นเต่าค่ะเต่าน้อยลอยน้ำไปหาเจ้าปลาเจ้าปูนั้นหนารีบมาเร็วไวเจ้ากุ้ง

ตัวน้อยเจ้าไปกลับใครเจ้าหอยตอบไวไปกับสายลมเอามือวางที่ตักค่ะวันนี้ค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะอุปกรณ์ก็คือแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์ได้แก่กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและวันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเราค่ะคือกิจกรรมหยดสีบนกระดาษเปียกค่ะเด็กๆ เคยสร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมนี้กันหรือยังคะเคยแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะฟองน้ำและภาชนะสำหรับใส่ค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะหลอดสำหรับหยดสีค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้รู้จักอุปกรณ์นะคะที่จะใช้สร้างสรรค์ในกิจกรรมหยดสีบนกระดาษเปียกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันค่ะเด็กๆวันนี้เราจะใช้กระดาษ100ปอนด์นะคะที่มีความหนามากกว่ากระดาษ A4 ค่ะเราจะใช้ฟองน้ำนะคะที่จุ่มน้ำค่ะแล้วเราก็จะใช้มือของเราค่ะบีบเอาน้ำออกสักส่วนหนึ่งก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะนำฟองน้ำมาปาดหรือว่าถูลงบนกระดาษของเราค่ะให้กระดาษของเราเปียกน้ำนะคะลูกหลังจากนั้นเราจะใช้หลอดหยดนะคะดูดสีขึ้นมาโดยการที่เด็กๆจะต้องบีบที่หลอดหยดก่อนนะคะแล้วก็จุ่มลงไปเพื่อให้หลอดดูดสีขึ้นมาค่ะแล้วเราจะมาหยดลงบนกระดาษค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องสังเกตเห็นการกระจายของสีนะคะลูกเห็นไหมคะเมื่อเราหยดสีลงไปเด็กๆเห็นอะไรคะสีนะคะกระจายเลยค่ะลูกนี่เปลี่ยนสีได้ค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปไว้ที่ไหนคะเอาไปตากให้แห้งเสร็จก่อนนั่นเองค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นการกระจายของสีเพราะว่ากระดาษของเราเปียกอะไรคะเปียกน้ำนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้ยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมที่จะไปทำหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามีข้อตกลงอะไรบ้างนะสร้างสรรค์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อทำเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจวันนี้นะคะคุณครูจะเปิดมุมให้เด็กๆได้เข้าเล่นค่ะได้แก่มุมหนังสือ

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ
1: 3
0: มุมนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เล่นตามมุมต่างๆแล้วนะคะและได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆ ก็จะต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำแล้วค่ะกลุ่มแรกคืออะไรคะหยดสีบนกระดาษเปียกเชิญไปใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนเลยค่ะกลุ่มที่สองค่ะมาค่ะกลุ่มที่สามปั้นดินน้ำมันเดินเป็นแถวไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะ
1: สนุก
0: วันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ครบทั้ง2กิจกรรมหรือเปล่าคะครบใช่ไหมคะลูกเก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะมีตัวอย่างผลงานของเพื่อนค่ะมาให้เด็กๆได้ชื่นชมกันด้วยนั่นก็คือผลงานการหยดสีบนกระดาษเปียกของน้องอิงฟ้าค่ะเดี๋ยวเรามาถามน้องอิงฟ้าดีกว่าว่าน้องอิงฟ้าจินตนาการว่าเป็นภาพอะไรคะน้องจับตรงนี้ลูกจับตรงนี้ไว้น้องจินตนาการเป็นภาพอะไรคะ
2: อวกาศ
0: ภาพอวกาศใช่ไหมคะอวกาศอยู่ที่ไหนน้องทราบหรือเปล่า
2: ท้องฟ้า
0: บนท้องฟ้าอวกาศมีอะไรบ้าง
2: มีดาว
0: ดาวมีอะไรอีกคะ
2: มีพระอาทิตย
0: ์มีพระอาทิตย์โอ้เก่งมากเลยค่ะน้องชื่นชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
2: ชื่นชอบ
0: ชื่นชอบใช่ไหมคะลูกผลงานของเพื่อนสวยไหมคะ
1: ส
0: วยเอาปรบมือให้กับน้องอิงฟ้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะออกมาได้อย่างสวยงามตามจินตนาการเลยค่ะการหยดสีบนกระดาษเปียกนะคะจะทำให้สีได้กระจายตัวไปนะคะแล้วเมื่อสีมาผสมรวมกันก็จะเกิดสีใหม่ขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากเด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้ววันนี้ยังได้เลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นเด็กๆคนไหนได้เข้าไปเล่นในมุมดนตรีบ้างคะโอ้โหหลายคนเลยใช่ไหมคะเอ๋น้องเชอร์แตมวันนี้เล่นอะไรในมุมดนตรีคะลูกเล่นอะไรคะ
3: กับกุ้งกิ้งค่ะ
0: กราบกุ้งกิ้งงั้นน้องกรีนเล่นอะไรลูก
3: กลองค่ะ
0: เล่นกลองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วค่ะก็เลือกเล่นตามมุมต่างๆนะคะแล้วก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีค่ะเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและตอนนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะคุณครูบีมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะ

0: ก้อยเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีเกมการศึกษาชุดใหม่ค่ะชื่อว่าเกมเรียงลำดับภาพเหตุการณ์การทำอาหารค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้มาสังเกตภาพกันก่อนค่ะคุณครูบีนะคะมีภาพให้เด็กๆสังเกตทั้งหมดกี่ภาพคะช่วยกันนับก่อน1 2 3 4 5 6 7นะมีภาพให้เด็กๆสังเกตทั้งหมด7ภาพค่ะภาพเหตุการณ์การทำอาหารนี้นะคะเป็นภาพที่มีผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะดื่มน้ำส้มนะเด็กๆคิดว่าเมื่อเราอยากจะดื่มน้ำส้มเราจะทำอย่างไรก่อนคะไปทำอะไรก่อนนะคะไปซื้อผลส้มก่อนนั่นเองค่ะคุณครูบีก็จะหยิบภาพที่ส้มอยู่ในตะกร้านะคะมาวางไว้เป็นเหตุการณ์แรกค่ะหรือว่าลำดับแรกนั่นเองต่อมาค่ะเมื่อเราซื้อผลส้มมาได้แล้วทำยังไงคะลูกเอาไปทำอะไรคะก่อนเราจะรับประทานเราต้องทำอะไรก่อนเอาไปล้างทำความสะอาดก่อนนั่นเองค่ะนะคุณครูปีก็หยิบภาพนี้มาภาพลำดับที่สองคือต้องเอาไปทำอะไรคะ
1: เอาไปล
0: ้างเมื่อเราล้างผลส้มสะอาดแล้วเราจะทำยังไงคะก่อนที่จะไปหั่นปอกเปลือกต้องมีอะไรก่อนต้องมีอุปกรณ์ก่อนนั่นก็คืออะไรลูก
1: เข
0: ียงกับมีดแล้ววัตถุดิบของเราคืออะไรผลส้มนั่นเองคนไหนน่ารักคุณครูบีจะให้ออกมาหยิบภาพนั้นค่ะขอเชิญน้องเข้าตังค่ะนะข้าตังภาพไหนดีคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่3หรือว่าลำดับที่3ถูกต้องค่ะเอาปรบมือให้น้องข้าตังหน่อยนะตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์ได้แล้วเราก็จะสามารถทำอะไรได้คะหั่นผลส้มได้นั่นเองอันนี้ภาพเป็นลำดับที่4นะตอนนี้คุณครูบีพาเด็กๆนะคะเรียงลำดับมา4เหตุการณ์และเดี๋ยวภาพที่เหลือให้เด็กๆได้ไปสังเกตแล้วช่วยกันเล่นกับเพื่อนๆได้มั้ยคะยากมั้ยคะไม่ยากเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงกันก่อนเราจะต้องทำอย่างไรคะ
1: เล่นก
0: ับ
1: เพ
0: ื่อ
1: นๆ
0: เล่นเกมการศึกษาร่วมกันกับเพื่อนๆเมื่อเล่นเสร็จแล้วเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นกับเกมเดิมแล้วก็เกมใหม่นั่นเองค่ะเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วเอาไปไว้ที่มุมใดคะ
1: ม
0: ุ
1: มเกมการศ
0: ึ
1: กษาม
0: ุมเกมการศึกษาเก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

เด็กๆแบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะลูกกลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะกลุ่มที่4ทางนี้ค่ะ

ช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นพี่เร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วสนุกไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้สังเกตภาพนะคะแล้วก็สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องกันทุกคนแล้วก็ทุกกลุ่มเลยค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สังเกตภาพค่ะแล้วก็เรียงลำดับภาพเหตุการณ์

ใส่อะไรไปด้วยขั้นตอนต่อไปใส่เกลือและเมื่อทำเสร็จหมดแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นเขาก็ได้ทำอะไรคะได้ดื่มน้ำส้มนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะเรียงลำดับเหตุการณ์กันได้ถูกต้องทั้งหมดเลยค่ะและวันนี้นะคะกิจกรรมของเราค่ะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมมาตั้งแต่เช้าเลยกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆจดจำเรื่องราวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสร้างสรรค์หรือว่าประสบการณ์ของเด็กๆเองนะคะนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะกล้าพูดกล้าแสดงออกเรียบเรียงประโยคได้อย่างต่อเนื่องค่ะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดค่ะแล้วยังได้ฟังคำสั่งของคุณครูด้วยนะคะเด็กๆตั้งใจฟังคำสั่งแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องค่ะและเมื่อถึงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาธรรมชาติและการเห็นคุณค่าของดินหินทรายนะคะเด็กๆสามารถสังเกตภาพแล้วนำภาพไปแยกได้นะคะว่าภาพไหนเป็นภาพการดูแลธรรมชาติภาพไหนคือภาพการทำลายธรรมชาติค่ะและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้ค่ะกิจกรรมใหม่นั่นก็คือการหยดสีบนกระดาษเปียกเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามตามจินตนาการเลยค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานครบทั้ง2กิจกรรมแล้วยังเลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะเมื่อเล่นเสร็จสามารถเก็บของเล่นเข้าได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมของตนเองแถมบอกเล่าผลงานของตัวเองให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะและกิจกรรมสุดท้ายที่เราได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้คือกิจกรรมอะไรนะเกมการศึกษาเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพแล้วก็เรียงลำดับภาพเหตุการณ์การทำอาหารวันนี้ภาพการทำอาหารเป็นภาพอะไรนะคะเด็กผู้หญิงเขาจะทำอะไรคะเขาอยากจะดื่มน้ำส้มใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็ช่วยกันสังเกตภาพแล้วก็เรียงภาพเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนเลยค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยโหเด็กนักเรียนปลายทางนะคะก็ตั้งใจทำกิจกรรมกันทุกคนยอดเยี่ยมค่ะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมาร้องเพลงบอกลากันค่ะวันนี้

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกม

0: การศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ตอนอารมณ์ไหนนะ
3: ภูผาวิ่งจัตวาลให้ได้สิ
2: ภูผาเราอยู่ตรงนี
4: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
2: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
3: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
4: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
3: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
2: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
3: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: วันนี้เสนอตอนลูกใครวะวู้ฮู้ฮ่าฮ่าฮู้สวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
3: สวัสดีครับฮ่าฮู
2: ้ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไ
3: หมจ๊ะใช่ครับ
2: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
3: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้า
2: โอ้โหเจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ้าทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
4: แม
2: ่แม่เหรอจ้าอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดีแล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
3: ครับเย้
2: เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
3: ไม่รู้ครับ
2: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟ้าฟ้าเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
4: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
3: ฮะกระ าหน้าท้อง
4: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

0: แรบบี้จะมีกระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟาฟาลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรบบี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: จริงด้วย
0: ถ้างั้นเราลองไปถามคนอื่นดูกันเถอะ
1: คร
0: ับ นั่นมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนั่นมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะ
1: กระเป๋ากระเป๋า
0: ฟาฟาคุณม้าก็ไม่มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกันนะเมื่อกี้ใครนะฟาฟากระโดดเหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลย
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง
0: ใช่แล้วจ้ามีแต่แม่จิงโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
1: ้
0: ใหญ่เลยนะดีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: คุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: คุณหนูทั้งบ้านก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

0: วีเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ตัดเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลถ้ายังพอจำกันได้นะครับตอนที่แล้วหมอชวนทุกคนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มาคุยเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับในวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันต่อเพราะเราได้คุยถึงเรื่องว่าเวลาที่เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่โอเคจะทำยังไงวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันเรื่องการทำโทษการลงโทษลูกคุณผู้ฟังทุกท่านเคยได้ยินสุภาษิตไหมครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมครับเราเคยได้ยินคำนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเชื่อได้เลยว่าพ่อแม่หลายๆท่านคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็โดนตีตั้งแต่เด็กๆหมอเองก็มีบ้างครับได้มาเป็นหมอทุกวันนี้ก็โดนตีบ้างนิดหน่อยตอนเด็กๆแต่ไม่เยอะนะครับกลัวเดี๋ยวแม่ฟังอยู่แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกว่าไม่จริงฉันไม่เคยตีแกแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นมีบ้างนิดหน่อยนะครับเราถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้แล้วหมอเองในฐานะที่เป็นจิตแพทย์เด็กหมอถูกถามมาโดยตลอดว่าตีได้ไหมเนี่ยหมอลูกดื้อขนาดนี้ลูกซนขนาดนี้โดนสักตั้งจะทำได้ไหมวันนี้เลยจะมาชวนกันคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเด็กเวลาที่เราต้องตีเขาหรือเวลาที่เราต้องลงโทษเขาเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เราจะทำยังไงกับเขาเราจะจัดการยังไงกับเขาตีได้ตีไม่ได้แล้วเราจะลงโทษยังไงถ้าเราไม่ตีมาทีละขั้นค่อยๆไปกันนะครับวันนี้มันมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันอันแรกสุดเลยตีได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตีได้แต่ตีเฉพาะเรื่องที่สำคัญสุดๆแล้วไม่มีวิธีอื่นในการที่จะจัดการพฤติกรรมนั้นแล้วอะไรบ้างล่ะครับที่สำคัญสุดๆพฤติกรรมที่ส่งผลต่ออันตรายต่อตัวเขาอันตรายต่อผู้อื่นเช่นง่ายๆลูกเล็กคลานอยู่เลยนะกำลังจะเอามือไปแย่ปลั๊กไฟทีก็อาจจะต้องตีบางทีการตีมือตีอย่างเงี้ยเราจะมองว่าเป็นการตีหรือเป็นการปัดก็ได้นะครับแต่ในมุมมองของเด็กเขาอาจจะรู้ว่าเขาโดนตีหรือบางเรื่องที่เขาทำเพื่อนหรือทำรุนแรงถึงอันตรายเนี่ยแล้วเราก็ตีเขาซึ่งการตีเหล่านี้มันต้องถูกตกลงกันไว้ก่อนว่าถ้าเขาทำเรื่องเหล่านั้นน่ะเขาจะโดนเราตีแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราตีลูกเนี่ยบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เกิดเฉพาะร่องรอยที่ถูกเราตีเท่านั้นในทางภายนอกแต่ภายในจิตใจของลูกเนี่ยก็เกิดบาดแผลไม่แพ้กันแล้วเป็นบาดแผลที่ยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบาดแผลภายนอกอีกต่างหากเลยบอกไงครับว่าการตีทำได้แต่ทำได้เฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงๆและเป็นเรื่องที่ไม่มีวิธีการลงโทษอื่นๆแล้วในการที่จะสอนเขาเรื่องนั้นเพราะว่าอะไรครับระยะสั้นเกิดผลแน่ๆคือลูกเจ็บใช่ไหมอันนี้ใครๆก็รู้แต่ระยะยาวส่งผลยังไงลูกเขาจะรู้สึกว่าเขากลัวลูกเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาทำผิดเขาทำไม่ดีเพราะเขากลัวว่าเขาจะโดนพ่อแม่ตีเด็กบางคนไม่ได้มองว่าการตีคือการที่เขาถูกสอนเพราะว่าหลายๆทีพ่อแม่มักจะบอกว่าตีเพราะสอนตีเพราะรักคุณไหมครับเราบอกลูกตลอดว่าที่ตีเนี่ยเพราะรักนะตีเนี่ยเพราะสอนนะแต่เด็กหลายๆคนไม่ได้ตีความว่าอย่างนั้นครับเด็กหลายๆคนกลับไปตีความว่าถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่รักถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่ชอบซึ่งมันส่งผลต่อตัวตนภายในของเขาอย่างมากเลยนะครับเวลาที่เด็กเขาอยู่กับพ่อแม่ซึ่งเป็นคนสำคัญเนี่ยแล้วเขาไปตีความว่าพ่อแม่ไม่รักเขาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความมั่นคงในใจของเขาดังนั้นเมื่อไหร่ที่ลูกอยู่กับพ่อแม่แล้วลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ทำไปด้วยอารมณ์มันกระทบ ตัวตนภายในมากๆเลยนะครับมันกระทบเรื่องราวในใจเขามากๆเลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีเขาเป็นคนที่ไม่โอเคมันจะเกิดการตั้งคำถามกับตัวเขากลับมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าในตัวเองมันจะเกิดการตั้งคำถามเขาเกิดมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เขาไม่ภูมิใจในตัวเองเด็กที่รู้สึกไม่มีคุณค่าเด็กที่รู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเองจะเป็นเด็กที่ทำอะไรก็ล้มเหลวอยู่ตลอดเพราะว่าเขาไม่รู้สึกว่าเขาเก่งเขาไม่รู้สึกว่าเขาดีเรื่องอะไรอะไรเลยโหแบบนี้เนี่ยการตีส่งผลเสียรุนแรงมากๆเลยนะครับมันส่งผลไปถึงตัวตนและเนื้อตัวภายในของเขามีงานวิจัยของต่างประเทศนะครับที่เขาทำการสำรวจเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเราเรียกว่า adverse childhood experience หรือว่าตัวย่อว่า ACE เนี่ยพบเจอว่าเด็กที่อยู่เผชิญอยู่ภายใต้ภาวะ ACE เช่นการโดนตีหรือว่าการกระทำทารุณกรรมในครอบครัวเนี่ยหรือว่าเรื่องของสารเสพติดในบ้านเนี่ยเมื่อติดตามระยะยาวจนกลายไปเป็นผู้ใหญ่จนสูงอายุพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจไปสัมพันธ์กับโรคมะเร็งโหแค่ตีเองนะหมอขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยครับคุณพ่อคุณแม่เรื่องตีเรื่องนิดเดียวเรื่องนี้แต่ระยะยาวส่งผลต่อสุขภาพเขาไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่ๆแต่มันมีความเกี่ยวข้องกันมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตพฤติกรรมสุขภาพของเขามันเลยไปสัมพันธ์กับโรคเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวดังนั้น EP นี้เราเลยอยากชวนกันคิดว่าแล้วถ้าไม่ตีอ่ะจะทำยังไงถ้าลูกมันดื้อขนาดนี้ลูกมันพูดไม่รู้เรื่องขนาดนี้ไหนหมอลองพูดมาสิเป็นจิตแพทย์เนี่ยจะคอยมาบอกว่าให้ฉันเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยเลยชวนกันคิดต่อครับว่าเออแล้วถ้าจะลงโทษเด็กยังไงเพราะบางเรื่องก็ต้องลงโทษเหมือนกันเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจำหลักการ 3R ที่พูดไปเมื่อ EP ที่แล้วได้ไหมครับ 3R เรื่องของ relationship เรื่องของ rules แล้วก็ resilient child relationship คือสัมพันธภาพด้านดีๆกับลูก rules คือกฎกติกา resilient คือเด็กที่ยืดหยุ่นภายในเด็กที่ล้มแล้วลุกได้นะครับ 3R วันนี้เราจะมาพูดถึง R ตัวที่2กันเยอะหน่อยคือเรื่องของ rulesจะเป็นว่าเวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพ่อแม่จะกำกับจะดูแลควบคุมเขายังไงเพราะว่าตอนที่แล้วเราพูดถึง relationship ไปเยอะพอสมควรแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง rules นะครับคำว่า rules แปลตรงไปตรงมาคือคำว่ากฎกติกาดังนั้นพ่อแม่ต้องมีหน้าที่ในการที่จะตกลงกฎกติกากับลูกนะครับหมอใช้คำว่าหน้าที่เลยนะหน้าที่คือบอกลูกเลยว่าอะไรที่ลูกทำได้อะไรที่ลูกทำไม่ได้แต่ในการตกลงกฎกติกาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องตกลงกัน2ฝ่ายคล้ายๆทำโพอ่ะนะเพราะว่ายิ่งลูกโตนะความเป็นตัวของตัวเองเขาจะเยอะมากเลยนะครับถ้าเขาถูกบังคับสั่งอันนี้ห้ามอันนี้อย่าอันนี้ห้ามอันนี้อย่ามันมีแต่ไม่สุดท้ายกลายเป็นเด็กเก็บกฎซึ่งเราไม่ต้องการดังนั้นบางเรื่องต้องผ่านการตกลงกันทั้ง2ฝ่ายถ้ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องแลกเปลี่ยนหรือว่าตกลงกันตรงกลางแต่บางเรื่องเป็นกฎของสังคมอยู่แล้วที่เรารู้ว่าทำไม่ได้เช่นอะไรขโมยของทำร้ายผู้อื่นใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆต่างๆนานาเช่นขี่มอเตอร์ไซค์เร็วมีแฟนก่อนวัยอันควรอะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นเหล่านี้เนี่ยคือกติกาของพฤติกรรมที่เราต้องตกลงกับลูกว่าเรื่องไหนทำได้เรื่องไหนทำไม่ได้และทำไม่ได้เพราะอะไรลูกเห็นด้วยกับเราไหมถ้าไม่เห็นด้วยลองแลกเปลี่ยนว่าทำไมลูกไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเรื่องไหนที่พ่อแม่คิดว่าอันเนี้ยห้ามแน่ๆเราลองสื่อสารกับลูกตรงๆครับว่าเราไม่อยากให้ลูกทำเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าไหนมันพอยืดหยุ่นได้ลองแลกเปลี่ยนครับว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วตกลงกันต่อไปว่าแล้วถ้าเขาฝ่าฝืนล่ะเขาจะโดนบทลงโทษอะไรดังนั้นขั้นตอนแรกของการที่ก่อนจะลงโทษลูกคือการที่เราต้องตกลงกฎกติกาแล้วตั้งกติการ่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับกลับไปที่หลักการดูแลลูกซึ่งพูดไว้ละเอียดมากเลยใน EP ที่แล้วนะเราต้องเข้าใจลูกเราก่อนว่าธรรมชาติเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน เราต้องเข้าใจพัฒนาการตามวัยเด็กก่อนเราถึงจะไม่ตั้งกฎกติกาที่มันยากเสียจนเกินไปเราถึงจะไม่ตั้งกติกาที่ลูกไม่มีทางทำสำเร็จแล้วมีแต่จะโดนเราลงโทษนะครับดังนั้นก็ต้องเข้าใจตามวัยแล้วก็รู้ธรรมชาติของเขาก่อนนะครับเวลาที่เราตกลงกติกาไปแล้วเนี่ยแต่บางทีเนี่ยถึงหน้างานเนาะเด็กบางคนก็ทำให้เรารู้สึกเยอะครับรู้สึกว่าทำไมมันไม่จำทำไมมันไม่ฟังก็บอกแล้วไงว่าไม่ให้ทำหรือบางเรื่องนะผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไอ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะที่มันก็กระตุ้นอารมณ์พ่อกับแม่เหลือเกินเวลาที่มันเกิดเหตุมีลูกมีพฤติกรรมเหล่านั้นดังนั้นความสำคัญครับคือการที่พ่อแม่ตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเองรับรู้ก่อนเลยครับว่าตอนนี้เรากำลังโกรธเรากำลังไม่พอใจเรากำลังเสียใจเพราะหลายๆทีจะเจอว่าถ้าพ่อแม่โกรธสิ่งที่พ่อแม่กำลังจะทำกับลูกจะไม่ใช่ทุกอย่างที่ตกลงกันไว้เลยครับพ่อแม่จะทำกับเขาด้วยอารมณ์เพราะว่าสมองมันถูกควบคุมด้วยอารมณ์ไปแล้วครับมันไม่ถูกควบคุมด้วยเหตุผลสิ่งต่างๆที่เคยจำได้ที่เคยตกลงมันจะไม่เหลือเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่มันจะกลายไปเป็นเรียกง่ายๆสัญชาตญาณดิบของเราที่ใช้อำนาจหรือว่าใช้อารมณ์ที่มันเยอะเสียจนเกินไปในการควบคุมเขาแล้วพอเราทำแบบนั้นเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่เป็นตัวของตัวเองเขาไม่อยากทำในสิ่งต่างๆที่เคยตกลงกับ

พ่อแม่เอาไว้นะครับดังนั้นกลับมาที่ว่าพ่อแม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วกลับไปเอากติกาที่ตกลงกันเอากฎที่คุยกันมาแลกเปลี่ยนดูซิว่าเออเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับบางทีเวลาที่พ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยมันจะมีเรื่องของอำนาจที่เหนือลูกอยู่แล้วนะหมอเองหมอยังเชื่อว่าคำว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นคำที่ถูกคิดเอาไว้แล้วโดยคำของคนไทยหมอว่าเชื่อว่าคำของภาษาไทยหลายๆคำเป็นคำที่ดีนะคำว่าปกครองหมายความว่าพ่อแม่ต้องเป็นคนดูแลต้องปกครองเด็กแต่ชวนคิดอย่างนี้ต่อครับบางท่านก็บอกว่าคำว่าปกครองมันเหมือนมันใช้อำนาจเหนือลูกก็จริงครับยังไงก็ตามพ่อแม่ยังคงมีอำนาจเหนือลูกไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายหรือว่าทางพัฒนาการในการเลี้ยงดูของเขาทางจิตใจของเขาแต่จะปกครองกันยังไงให้เด็กเติบโตมาแบบเหมาะสมอันนี้ถึงสำคัญยังไงพ่อแม่ก็มีอำนาจเหนือลูกอยู่แล้วครับถ้าบ้านไหนที่บทบาทมันถูกเปลี่ยนบางบ้านเนี่ยเด็กมีอำนาจเหนือพ่อแม่เนี่ยมักจะเป็นบ้านที่เด็กถูกสปอยเด็กเอาแต่ใจซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องการแบบนั้นแต่บางบ้านที่ปกครองกันเสียจนลูกกระดิกตัวไม่ได้อะทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็โดนตำหนิทำอะไรก็โดนตีอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ถือว่ามันเยอะหรือมันมากเกินไปเหมือนกันนะดังนั้นการปกครองจะปกครองกันอย่างไรให้เด็กเขารู้สึกว่าเขายังเป็นตัวของตัวเองเด็กเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ในบ้านนี้แล้วเขาปลอดภัยการที่เราควบคุมเขาแบบพอดีปกครองด้วยความรู้สึกว่าเขายังคงเป็นตัวของตัวเองได้มีที่เหลือมีช่องว่างให้เขาเติบโตเนี่ยอันนี้สำคัญพ่อแม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าเราจะไม่มีอำนาจเหนือลูกถ้าเราดูแลเขาดีตั้งแต่เด็กนะเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญของเราเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าเด็กเขาจะรู้อยู่ตลอดแหละครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่มีอำนาจเหนือเขาแล้วเวลาเขาจะทำอะไรเขาต้องมาบอกเขาต้องมาขอเราต้องมาขออนุญาตโดยที่เราไม่ต้องขู่โดยที่เราไม่ต้องตำหนินะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะลงโทษหรือเราจะกำกับติดตามเขาเนี่ยมันก็มีหลากหลายซึ่งก่อนจะไปพูดถึงวิธีที่ควรจะทำก็อยากจะหยิบยกวิธีที่คนชอบทำโดยไม่รู้ว่ามันไม่ควรทำเช่นการต่อว่าที่ตัวตนของเขาเนี่ยนะคำพูดอาจจะดูรุนแรงนิดนึงเช่นทำไมมันโง่อย่างนี้แกมันไม่ใช่ลูกฉันลูกฉันมันต้องเก่งกว่านี้หรือไปหยิบไม้เรียวมาฟาดหรือไปเอาไม้หน้าสามหรืออะไรก็ตามนะก้านมายมนะถ้าเป็นแต่ก่อนเอามาฟาดแล้วฟาดแล้วก็พูดว่าทำไมไม่จำเด็กไม่ดีเด็กดื้อโอ้โหคำพูดพวกนี้นะครับคือบาดแผลที่อยู่ในใจแล้วลึกมากจนเขาเชื่อพ่อแม่ถ้าพูดซ้ำตอนตีเด็กเชื่อแล้วพอเติบโตเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาไม่ใช่ลูกพ่อลูกแม่เขาเป็นคนไม่น่ารักเขามีความรับผิดชอบเขาควรโดนแบบนั้นแล้วซึ่งไม่โอเคเลยนะครับถ้าเราทำแบบนั้นซึ่งหมอเชื่อว่าเวลาที่พ่อแม่ทำแบบนั้นหลายครั้งทำด้วยอารมณ์เมื่อไหร่เราทำด้วยอารมณ์นะเราจะเผลอแล้วเราจะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วหลายครั้งเช่นกันพ่อแม่ก็มักจะลงท้ายที่ความเสียใจรู้สึกว่าเราไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยเราไม่น่าพูดแรงขนาดนั้นเลยลูกจะไม่ชอบเราไหมลูกจะรู้สึกแย่ไหมแล้วเลยที่พ่อแม่จะกลายเป็นคนไปง้อลูกครับไปขอโทษเอาขนมไปให้พาไปกินของอร่อยๆเพื่อทำดีชดเชยสิ่งที่ทำไปเมื่อสักครู่แบบนี้ครับการเรียนรู้ใดๆไม่เกิดเลยครับดังนั้นเวลาที่จะลงโทษเขาเนี่ยเราไม่ต้องทำวิธีดังกล่าวเราไม่ต้องตีเราไม่ต้องตำหนิที่ตัวตนหลายครั้งนะครับการตีหรือการลงโทษเด็กเนี่ยมักจะทำในแบบไม่เหมาะสมคือการที่ทำต่อหน้าคนอื่นยกตัวอย่างง่ายๆขออนุญาตไปถึงตัวอย่างที่เราอาจจะชินกันเช่นหน้าเสาธงถ้าเป็นสมัยหมอนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะเหมือนกันคือเราเข้าแถวแล้วบางทีถูกเรียกไปหน้าเสาธงแล้วถูกตำหนิหรือแบบที่บางทีสื่อชอบแสดงให้เห็นคือเป็นการตีหน้าเสาธงหรือว่าตีออกสื่ออย่างเงี้ยนะครับแล้วอัดคลิปไว้แล้วถ่ายทอดนี่นะอันเนี้ยการตีเนี้ยส่งผลกระทบต่อใจด้วยนะเรียกง่ายๆมันเรียกว่ามันกลายไปเป็นเรื่องของความการประจานซึ่งมันจะส่งผลต่อความอับอาย
เมื่อไหร่ที่เราถูกตีลูกถูกตีถูกลงโทษแล้วไปผูกกับความอับอายโอ้โหบาดแผลในใจลึกลึกลึกลงไปอีกลงไปลึกมากๆเลยครับจนกระทั่งแก้ไขยากเหลือเกินเด็กบางคนก็มีนะครับที่มาหาหมอที่ถูกลงโทษถูกตำหนิรุนแรงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อตัวเขามันคือความอับอายที่ทำให้เขากลับมาถามตัวเขาเองว่าฉันแย่ขนาดนั้นเหรอฉันเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นเหรอฉันถึงต้องโดนลงโทษในแบบนี้เห็นไหมครับว่าวิธีการลงโทษที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันส่งผลทั้งระยะสั้นระยะยาวที่โอ้โหถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะครับถ้าไม่จำเป็นจริงเราใช้วิธีการอื่นกันเถอะครับบางทีในเด็กเล็กๆนะครับเราใช้วิธีที่เราเรียกว่าการ time out ครับเป็นวิธีการในการที่เราจะลงโทษเด็กวิธีการ time out เนี่ยมักจะเหมาะกับเด็กเล็กคือเราให้เขาอยู่ในมุมที่สงบเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหล่านี้ต้องถูกตกลงเป็นกฎกติกาเหมือนกันว่าเขาจะถูกทำเอาเมื่อไหร่หมอยกอย่างง่ายๆเช่นเขาเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บพ่อแม่ตกลงกับเขาไว้ว่าจะทำทำเอาเขาถ้าเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บก่อนที่ลูกจะถูกทำเอาพ่อแม่อาจจะต้องเป็นคนเตือนว่ากำลังจะหมดเวลาแล้วนะเตรียมตัวเก็บของเล่นเด็กบางคนเก็บง่ายก็จบเนาะเก็บง่ายจบแล้วก็ชมเขาที่เขาทำได้แต่บางคนไม่ยอมเก็บเตือนครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่สองอ่ะไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นต้องไปทำเอาก็อาจจะต้องมีมุมที่เขาเข้าไปนั่งเพื่อสงบอารมณ์ตัวเองเวลาที่เกิดเขาอารวาสเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักสมมุติว่าไม่เก็บแล้วก็ร้องไห้ด้วยเนี่ยก็ไปนั่งแยกอยู่ในมุมนั้นแล้วเราก็อาจจะจับเวลาว่าเขาทำเอาได้ตามเวลาที่ตกลงไว้หลักการคือต้องตกลงไว้ก่อนนะครับเวลาจะลงโทษอะไรเด็กเนี่ยซึ่งถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยการทำ time out หรือเป็นวัยรุ่นอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าวิธีการนี้ก็ไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรมากวิธีการอาจจะต้องเป็นการชื่นชมมากกว่าเวลาที่เขาทำอะไรอะไรได้ดีซึ่งบางคนก็จะเรียกว่า time in นะครับเวลาที่เขาทำอะไรได้ดีเราชื่นชมเราให้วันเราบอกคนอื่นว่าลูกทำอะไรอะไรได้ดีทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วเราอยากจะฟังกันต่อใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าต้องลงโทษจริงๆเนี่ยโอ้จะต้องทำยังไงนะหมอพูดมายาวยาวว่าไม่ให้ตีไม่นั่นไม่นี่แล้วจะลงโทษยังไงก็เลยจะมาชวนพูดถึง4วิธีในการลงโทษลูกเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไล่กันไปทีละอย่างเลยนะครับอย่างแรกให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาต้องทำเช่นสมมติว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีคือทำน้ำหกรับผิดชอบเช่นอะไรบ้างเขาก็ต้องมาเช็ดหรือถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยเช่นไม่ส่งการบ้านเขาต้องรับผิดชอบอะไรเขาอาจจะต้องทำการบ้านส่งทำในสิ่งที่เขาต้องทำนะครับหรือถ้าเป็นวัยรุ่นเลยสมมุติมีพฤติกรรมเช่นขโมยของคนอื่นรับผิดชอบก็คือเขาอาจจะต้องเก็บเงินเพื่อมาซื้อของนั้นไปคืนคนอื่นที่เขาไปขโมยมาอันนี้คือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำนะครับวิธีการที่สองนะครับคือเรื่องของการตัดสิทธิ์ริบของนะการตัดสิทธิ์ริบของฟังดูอาจจะใช้ได้ดีในเด็กเล็กถ้าเป็นเด็กโตแล้วบางทีอาจจะต้องแอพพลายหรือประยุกต์มากกว่านี้นิดนึงขอไล่ไปทีละอันก่อนละกันตัดสิทธิ์ริบของเช่นอะไรบ้างนะครับสมมุติเราตกลงกับลูกไว้ว่าทุกสุดสัปดาห์เขาจะได้ไปกินไก่ทอดเขาจะได้ไปกินอาหารที่เขาชอบหรือเขามีของเล่นของเขาอยู่ชิ้นนึงที่เป็นชิ้นโปรดของเขาแล้วถ้าเราตกลงกับเขาไว้ว่าถ้าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเขามีพฤติกรรมไหนที่พ่อแม่ไม่อยากเขาทำแล้วถ้าเกิดเขาทำเกิดขึ้นเขาจะถูกตัดสิทธิ์และริบของนี้เช่นงดการไปกินอาหารพิเศษเช่นจะถูกยึดของเล่นชิ้นโปรดกี่วันกี่มื้อต้องชัดเจนนะครับเวลาตกลงกฎกติกากับเด็กแต่ถ้าเป็นเด็กโตหรือวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยก็อาจจะต้องตกลงกันว่าเราจะตัดสิทธิ์เขาอะไรบ้างเช่นปกติทุกวันอาทิตย์เขาจะได้เล่นมือถือเกินจากวันธรรมดาสมมติว่าอาทิตย์เขาได้เล่นสัก2ชั่วโมงเขาอาจจะถูกลดเวลาลงเหลือแค่ชั่วโมงเดียวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งนี้คือการตัดสิทธิ์ที่พิเศษซึ่งจริงๆแล้วมันจะเชื่อมโยงกับข้อที่3ก็คืองดกิจกรรมหรือสื่อโซเชียลมีเดียที่เด็กอาจจะชอบเด็กอาจจะทำอยู่เป็นประจำอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อที่3ที่จะทำให้เกิดขึ้นในวัยรุ่นมากกว่าที่จะเป็นเด็กเล็กนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยกิจกรรมนอกบ้านหรือกิจกรรมกับเพื่อนเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งถ้าเอามาเป็นบทลงโทษได้บางทีก็จะจูงใจให้ลูกไม่กล้าทำหรือไม่อยากทำ
หรือรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่พ่อแม่

0: ห้ามรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่ตกลงกับไว้กับพ่อแม่ว่าไม่ทำสิ่งเหล่านั้นเช่นเขาจะไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนที่สยามสมมตินะหรือเขาไม่ได้ไปนอนเล่นบ้านเพื่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งปกติเขาได้ไปนะครับหรืองดเล่นเกมออนไลน์ลงกี่นาทีกี่ชั่วโมงว่ากันไปตามกติกาที่ตกลงกันเอาไว้เด็กผู้หญิงบางทีก็จะเป็นเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับก็อาจจะตกลงไว้ว่าถูกลดเวลาลงถ้าเกิดลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4คือให้เขาทำดีชดเชยให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบเด็กเล็กง่ายๆก็เช่นอะไรบ้างสมมติลูกไม่ชอบเขียนหนังสืออ่ะแล้วเขาเกิดทำผิดอะไรบางอย่างแล้วพ่อแม่จะต้องลงโทษพ่อแม่ก็อาจจะบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นถูกลงโทษเช่นต้องไปคัดไทยนะครับเคยไหมครับพ่อแม่อาจจะเคยมีเหมือนกันเวลาทำผิดแล้วถูกให้คัดไทย20จบบางคนอาจจะถามว่าเออแล้วเด็กไม่เกลียดการคัดไทยยิ่งกว่าเดิมหรอแต่สิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้เกิดการเรียนรู้ครับวิธีการถ้าเด็กจะไม่เกลียดจริงวิธีการก็คือว่าเราต้องตกลงกับเขาชัดเจนไงครับแล้วเวลาที่เราลงโทษเขาอะเราพูดให้ชัดเจนว่าทั้งหมดทั้งมวล4ข้อที่ทำมาเนี่ยเราทำเพราะเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นนะครับว่าเราต้องบอกว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นตัวพฤติกรรมไม่ได้กลับไปที่ตัวตนของเขาว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีเด็กไม่น่ารักไม่เกี่ยวกันนะสิ่งที่เราพูดคือเขาเล่นแล้วไม่เก็บของเล่นเขาโกหกเขาขโมยเงินเขาตีน้องอันนี้หมอพูดถึงตัวพฤติกรรมหมดเลยนะดังนั้นเวลากำหนดกฎกติกากับเขาและเวลาจะลงโทษกับเขาเนี่ยต้องสื่อสารให้ชัดเจนแล้วลูกก็จะไม่เกลียดตัวเองลูกก็จะไม่เกลียดพ่อแม่แล้วลูกก็จะเรียนรู้ว่าที่เขาต้องถูกลงโทษเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยบางทีเวลาให้ทำกิจกรรมในสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะต้องสร้างสรรค์มากขึ้นเช่นช่วยกวาดบ้านช่วยแม่ล้างจานอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหมอเชื่อเลยครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มีวิธีการลงโทษที่เหมาะสมและสื่อสารได้ตรงประเด็นเนี่ยเด็กก็จะไม่เกลียดสิ่งเหล่านั้นครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการลงโทษแล้วก็บวกกับเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจากตอนที่แล้วมาประกอบด้วยกันนะพ่อแม่ก็จะเป็นคนที่สำคัญและเป็นพ่อแม่ที่ลูกอยากอยู่ด้วยลูกอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยเขารู้สึกเขามีคุณค่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogditดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

อยเป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันเนี้ยค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นใครก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันดังนั้นการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมุติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าณตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่ะคือมานะแบบตออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านปกป้อง
1: สัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่ม

0: หรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวโดนโม
1: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ
2: เดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
3: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
3: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
3: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
3: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
3: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
3: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไม
3: ล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมา

0: มหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับ

0: เนื่องจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเจอได้ในทุกช่วงอายุนะครับตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุดังนั้นจึงแนะนำให้คำต่อมน้ำเหลืองตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปความถี่ที่คำต่อมน้ำเหลืองประมาณเดือนละ1ครั้งครับปกติแล้วเนี่ยเราจะมีต่อมน้ำเหลืองในร่างกายเราทั้งหมดประมาณ200กว่าต่อมต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ภายในที่เราไม่สามารถคำได้เองต้องอาศัยการตรวจทางรังสีกับอีกส่วนนึงคือตำแหน่งที่เราสามารถที่จะคำได้นะครับวิธีการคำต่อมน้ำเหลืองนั้นเนี่ยเราจะใช้นิ้ว3ถึง4นิ้วนะครับในการคำต่อมนะครับโดยใช้มือด้านตรงข้ามของบริเวณที่เราจะคำนะครับโดยเวลาคำเนี่ยเราก็จะกดบริเวณที่จะคำนะครับเบาๆแล้วก็คำเป็นวงกลมครับ 1-2 รอบถ้าเราพบว่าคำเจอลักษณะเหมือนเป็นก้อนนะครับที่โตเกิน1เซนติเมตรนะครับก็ให้สงสัยว่าเนี่ยเป็นอาจจะเป็นภาวะต่อมน้ำเหลืองที่โตกว่าปกติซึ่งอาจจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ได้ครับต่อมน้ำเหลืองมีทั้งหมด9ตำแหน่งนะครับที่เราสามารถที่จะคำเองได้นะครับโดยต้องคำทั้ง2ข้างนะครับคือข้างซ้ายและข้างขวาครับเริ่มจากตำแหน่งแรกคือบริเวณหน้ากกหูครับหลังกกหูโดยคอด้านหน้าเนี่ยเวลาคำก็ควรจะคำส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างนะครับคอด้านหลังก็คือเช่นเดียวกันนะครับคือส่วนบนส่วนกลางและส่วนล่างครับทั้งสองข้างตำแหน่งที่3นะครับบริเวณท้ายทอยนะครับเวลาเราคำบริเวณท้ายทอยเนี่ยจะเจอตำแหน่งที่นูนที่สุดนะครับบริเวณต่อมน้ำเหลืองคือจะใต้จุดที่นูนที่สุดของกระดูกกะโหลกศีรษะเรานะครับถัดมาคือบริเวณใต้ขากรรไกรนะครับวิธีคำคือให้เราเงยหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็คำบริเวณใต้ขากรรไกรทั้งสองข้างนะครับจุดที่5นะครับคือบริเวณใต้คางครับวิธีคำคือให้เงยหน้าเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับต่อมน้ำเหลืองจะอยู่บริเวณตรงกลางนะครับใต้คางเราพอดีครับจุดที่6คือบริเวณไหปลาครับบริเวณไหปลาเนี่ยให้คำที่บริเวณไหปลาทั้งสองข้างนะครับจุดที่7คือบริเวณข้อศอกครับวิธีการคำต่อมน้ำเหลืองบริเวณข้อศอกคือให้งอข้อศอกนะครับแล้วก็จับบริเวณที่นูนที่สุดนะครับต่อมน้ำเหลืองจะอยู่บริเวณใต้กระดูกที่ส่วนที่นูนที่สุดนะครับถัดไปนะครับคือบริเวณรักแร้นะครับวิธีการคำคือให้นิ้วใช้นิ้วเรานะครับสอดไปบริเวณซอกรักแร้จุดที่ลึกที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คำเป็นวงกลมเช่นเดียวกันนะครับ 1-2 รอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ไล่ลงมาตามกระดูกซี่โครงนะครับลงมาประมาณ 2-3 นิ้วนะครับว่ามีต่อมน้ำเหลืองโตหรือเปล่านะครับจุดสุดท้ายนะครับคือบริเวณขาหนีบครับวิธีการคำก็คือใช้นิ้วคำบริเวณข้อพับขาหนีบนะครับไล่จากด้านข้างเข้ามาด้านในนะครับคำเป็นวงกลมเช่นเดียวกัน 1-2 รอบในแต่บริเวณแต่ละจุดครับโดยลักษณะอาการที่ควรจะมาพบแพทย์คือ 1. มีต่อมน้ำเหลืองที่โตเกิน1เซนติเมตรนะครับนานเกิน1สัปดาห์หรือข้อที่2คือมีต่อมน้ำเหลืองที่โตนะครับร่วมกับมีอาการผิดปกติอื่นๆเช่นมีไข้น้ำหนักลดหรือมีอาการเหงื่อแตกตอนกลางคืนให้รีบมาปรึกษาแพทย์ครับ
1: ท่านผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการณ์นี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณ

0: เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะงั้นร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเหมือนช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเรมสลีปเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นเราจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นเรมสลีปขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าผีอำเพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมัน paralyze มันไม่ขยับจากการที่อยู่ใน REM sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเอง
1: สรุปแล้วผีอำเพราะเราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หาย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: โรคปริธานเนียคือโรคที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากมีการศึกษาที่พบว่าในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคปริธานอักเสบเนี่ยมีอัตราการคลอดก่อนกำหนดหรือว่าทารกแรกคลอดเนี่ยน้ำหนักน้อยมากกว่าในหญิงที่ไม่ได้เป็นโรคปริธานอักเสบค่ะ

0: ทันหรือว่าในชาวบ้านอาจจะรู้จักว่าโรครัมมานาสนะคะจะหมายถึงการที่มีการอักเสบของเหงือกแล้วก็อวัยวะที่รองรับฟันได้แก่กระดูกแล้วก็เส้นเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกกับฟันนะคะเมื่อมีการทำลายของกระดูกแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการฟันโยกแล้วก็ถ้าปล่อยไว้ให้มีโรคเนี่ยมีการทำลายจนหมดความยาวรากเนี่ยก็จะสูญเสียฟันในที่สุดค่ะโรคปริทานเนี่ยจะแบ่งได้2ระดับนะคะระดับแรกเนี่ยเราก็เรียกว่าโรคเหงือกอักเสบคือมีการอักเสบอยู่เฉพาะเหงือกนะคะระดับที่2ที่มีรุนแรงมากกว่าคือมีการอักเสบไปถึงกระดูกเราก็เรียกว่าโรคปริทานอักเสบความรุนแรงของโรคนี้เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยอาการถ้าเหงือกอักเสบก็จะรู้สึกว่าแปรงฟันมีเลือดออกมีกลิ่นปากนะคะแต่เมื่อการทำลายถึงกระดูกแล้วเนี่ยเป็นโรคปริทานอักเสบแล้วอาจจะพบเหงือกร่นนะคะฟันโยกนะคะฟันเป็นหนองแล้วฟันอาจจะหลุดออกมานะคะโดยที่ไม่ได้ผุไม่ได้เป็นอะไรนะคะในคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอายุมากขึ้นฟันก็จะหลุดเองตามธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเกิดจากว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคปริทานอักเสบตั้งแต่อายุน้อยซึ่งถ้าคนไข้เนี่ยดูแลช่องปากอย่างดีเมื่อสูงอายุเนี่ยก็จะไม่มีการสูญเสียฟันจากโรคปริทานอักเสบเกิดขึ้นค่ะไม่ทราบว่ามีอาการอะไรมาคะ
1: วันนี้มีเลือดออกค่ะ
0: มีเลือดออกเวลาแปรงฟันใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องปกติในคนตั้งครรภ์ทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายความรุนแรงของโรคปริทานสำหรับคุณแม่เนี่ยรุนแรงระดับน้อยๆก็คือว่าจะเกิดเหงือกอักเสบมีเลือดออกได้ง่ายเนื่องจากว่าในหญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะมีฮอร์โมนที่สูงดังนั้นเนี่ยหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะมีโอกาสที่เหงือกอักเสบหรือว่าแปรงฟันมีเลือดออกขณะที่บดเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายหรือว่ากระตุ้นขนาดถึงกับเกิดเป็นเนื้องอกเหงือกในช่วงที่ตั้งครรภ์ก็พบได้นะคะถ้ารุนแรงมากขึ้นถึงขนาดเป็นโรคปริทานแล้วเนี่ยก็จะพบว่าการเป็นโรคปริทานเนี่ยอาจจะทำให้คุณแม่เนี่ยคลอดก่อนกำหนดซึ่งการคลอดก่อนกำหนดก็หมายถึงว่าออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความผิดปกติในด้านพัฒนาการทั้งระบบหายใจแล้วก็ระบบสมองค่ะในคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนเนี่ยจะสูงเวลาฮอร์โมนสูงอันนี้จะมีผลกับเหงือกทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายพอเหงือกอักเสบแปรงฟันก็จะมีเลือดออกนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสาเหตุที่เรากำจัดได้ถ้าเราสามารถแปรงฟันได้สะอาดนะคะขูดเอาหินปูนตัวที่กระตุ้นให้เหงือกอักเสบออกไปแล้วเนี่ยการอักเสบหายเลือดออกขณะที่ตั้งครรภ์ก็จะหายค่ะ
1: อยากจะสอบถามนะคะเรื่องที่ว่าการที่ฟันผุมีส่วนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือเปล่าคะ
0: ในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะพบฟันผุมากอาจจะจริงนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าลูกเนี่ยดึงแคลเซียมในฟันออกมาในผู้หญิงตั้งครรภ์มีโอกาสฟันผุสูงนะคะเนื่องจากว่าการแพ้ท้องการอาเจียนเนี่ยกรดจากการที่เราอาเจียนเนี่ยจะกัดกร่อนผิวฟันทำให้เราฟันผุได้ง่ายหรือว่าการที่เราแพ้ท้องเราจะทานจุกจิบบ่อยๆก็เพิ่มโอกาสในการเกิดฟันผุนะคะร่วมกับภาวะที่เหงือกอักเสบเหงือกบวมแปรงฟันยากขี้ฟันเยอะก็ทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายเช่นเดียวกันดังนั้นในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเมื่อทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ควรรีบมาพบทันตแพทย์ระยะเวลาที่ปลอดภัยที่สุดในการที่จะมาขูดหินปูนเการากฟันหรือว่าบูรณะฟันก็คือในช่วงไตรมาสที่2ก็คือช่วงที่ตั้งครรภ์4ถึง6เดือนอันนั้นก็จะเป็นระยะปลอดภัยในการมารักษาทางด้านทันตกรรมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระหว่างที่ยังไม่ถึงระยะเวลาที่คลอดถ้าคนไข้เกิดมีปัญหาเหงือกบวมเลือดออกมากเนี่ยให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีเดี๋ยวเราไปตรวจช่องปากกันนะคะซึ่งตอนนี้คนไข้ตั้งครรภ์ได้5เดือนเป็นช่วงไตรมาสที่2เป็นระยะที่ปลอดภัยในการทำความสะอาดช่องปากหรือรักษาทันตกรรมหลังจากนี้นะคะคนไข้ก็เน้นเรื่องการแปรงฟันแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยมีปัญหาเหงือกบวมมากหรือว่าเลือดออกมากเนี่ยก็ให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์บางท่านอาจจะกังวลเรื่องกลิ่นปากและอยากจะใช้น้ำยาบ้วนปากหมอไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เพราะว่าน้ำยาบ้วนปากบางยี่ห้อมีแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลกับลูกของเราแน่นอนหรือว่าน้ำยาบ้วนปากบางอย่างเนี่ยสามารถใช้ได้กรณีที่เหงือกอักเสบมากและแปรงฟันไม่ได้แต่ว่าก็จะต้องใช้แค่ระยะเวลาสั้นๆตามคำแนะนำของทันตแพทย์เท่านั้นค่ะในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยถ้าคุณแม่พบว่าเริ่มมีปัญหาในช่องปากแนะนำให้รีบมาพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหานั้นอย่าปล่อยไว้นะคะเพราะการติดเชื้อในช่องปากหมายถึงการคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะถ้าคุณแม่นะคะทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์หรือว่าวางแผนที่จะตั้งครรภ์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำถามยอดฮิตนะคะอาหารก่อนออกกำลังกายจะกินอะไรดีระหว่างออกกำลังกายจะกินอะไรดีก็จะมาแนะนำตัวอย่างเมนูอาหารก่อนออกกำลังกายนะคะทำง่ายอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานเพียงพอแล้วก็ประกอบไปด้วยตัวนี้กล้วยนั่นก็คือช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้นะคะเมนูนี้เนี่ยเหมาะสมมากนะคะสำหรับรับประทานก่อนออกกำลังกายเพราะว่าประกอบไปด้วยกล้วยเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะป้องกันการเกิดตะ

ิวระหว่างออกกำลังกายส่วนเทคนิคการเลือกอาหารที่จะรับประทานก่อนออกกำลังกายเนี่ยก็ขอให้เลือกคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในกลุ่มเชิงเดี่ยวหรือว่ามีดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงสูงอย่างเช่นข้าวขาวขนมปังขาวพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถย่อยเร็วแล้วก็นำไปใช้ได้ทันทีสามารถเป็นพลังงานสำรองได้ทันทีก่อนออกกำลังกายถ้าเราไม่กินอะไรเลยไปออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราเนี่ย 1. ไม่มีแรงออกกำลังกาย 2. จะดึงเอาพลังงานจากโปรตีนมาใช้ทำให้กล้ามเนื้อลดลงเมื่อกล้ามเนื้อลดลงเนี่ยอัตราการเผาผลาญของร่างกายก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นมื้อก่อนออกกำลังกายเนี่ยสำคัญมากๆนะคะอย่าลืมกินก่อนออกกำลังกายนะคะแต่อย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยสิ่งที่เราทานได้ตอนนั้นก็คือเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวเลยก็คือพวกเครื่องดื่มเกลือแร่ไม่ต้องกลัวการกินเกลือแร่เพราะว่าถ้าระหว่างออกกำลังกายเนี่ยเซลล์ในร่างกายมันจะใช้น้ำตาลเชิงเดี่ยวไปทันทีก็จะเหลือสะสมค่อนข้างน้อยกว่าที่จะไปทานเวลาอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนออกกำลังกายสำคัญแล้วระหว่างออกกำลังกายก็สำคัญเหมือนกันนะคะและนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งของวีนะคะซึ่งจะทำให้เรามีแรงในการไปยกเวทออกกำลังกายกันนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ได้เวลาหมอขอบ่นครับใครที่เป็นสายเกมเมอร์ยกมือขึ้นครับผมด้วยฮะเกมเมอร์เหมือนกันวันนี้คุณหมอจะมาบ่นสายเกมเมอร์ครับที่ชอบเล่นกันอย่างจริงจังทั้งวันไม่หลับไม่นอนคุณหมอครับโทรโข่งเชิญบ่นได้เลยครับ
4: หมอขอบ่นได้ถือโทรโข่งสักทีนะครับหมอขอบ่นคนไข้สักทีนึงนะฮะหมอเลยนะครับเจอคนไข้ที่มีการปวดข้อมือทุกวันเลยนะฮะในสมัยนี้เล่นมือถือกันสุดนะฮะเนี่ยเตือนกันให้ฟังเลยนะครับอันนี้หมอเหนื่อยใจมากๆเป็นห่วงคนไข้มากๆนะฮะกลัวโดนผ่าตัดข้อมือนะครับเคสนี้นะฮะคนไข้มาหาผมเนี่ยด้วยการปวดข้อมือนะครับปวดตรงโคนนิ้วโป้งตรงนี้นะฮะกำของหยิบมือถือเปิดขวดน้ำทำงานบ้านมีการปวดตลอดนะครับอันนี้เป็นอาการที่ผมบอกว่าปอกหุ้มเอ็นที่ข้อมือเนี่ยอักเสบแล้วนะฮะการรักษานะฮะเคสนี้ก็คืออันแรกสั่งที่ประคองข้อมือของเขาก่อนนะฮะอย่าให้มือขยับเยอะนะครับอันที่สองก็คือทำแก้ผ้าบำบัดครับการแช่พาราฟินนะฮะอันต่อมาคือการทำอัลตราซาวด์ร่วมกับการทำเลเซอร์จ่ายยาแก้ปวดเพื่อลดอาการอักเสบยาทั้งหมดการรักษาของหมอทั้งหมดเนี่ยเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะฮะแต่ต้นเหตุเนี่ยเกิดจากการทำงานซ้ำไปซ้ำมามีการเกรงมือตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่หยุดเกรงยังไงหมอรักษาให้ตายเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะฮะก็แนะนำให้เขาไปพักมือนะฮะเมื่อตรวจเสร็จแล้วนะครับคนไข้ของหมอคนนี้ก็รับที่ประคองข้อมือไปนะฮะ

0: ไข้นะครับจี๊ดเลยฮะพอคนไข้มาบอกว่าหมอว่ารักษาไม่ดีครับออกมานอกห้องตรวจนะฮะก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะฮะเรื่องนี้การเจ็บเมื่อไหร่จะหายสักทีนั่นแหละครับปลอกคุ้มเอ็นอักเสบนะครับสามารถหายได้เองด้วยการพักและการทำกายภาพบำบัดนะครับแต่ว่าถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมซ้ำๆอีกเนี่ยก็ต้องผ่าตัดแต่อย่าคิดว่าผ่าตัดแล้วจะหายนะฮะผ่าตัดแล้วถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมก็มีอาการปวดได้เหมือนเดิมนะครับผ่าตัดซ้ำไปซ้ำมานะฮะหมอเตือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไว้ก่อนนะครับพักมือไว้ก่อนดีกว่าต้องไปฉีดยาหรือว่าผ่าตัดทีหลังนะครับถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้เนี่ยข้อมือคุณพังไม่รู้ตัวนะฮะ
1: คุณหมอเตือนแล้วนะครับผมใครที่ใช้ข้อมือหนักๆหักโหมเนี่ยก็ต้องควรพักแล้วก็ดูแลให้ดีนะฮะถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้นะครับเดี๋ยวข้อมือเนี่ยจะพังเอานะครับโอ้โหต้องพักบ้างแล้ว
2: หมอขอบอล
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2519ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสอนล้ำประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: มาดูประเด็นใหญ่ในช่วงนี้นะครับเรื่องของ Data Center ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นัดแรกครับโดยเนื้อหาการประชุมวันนี้จะมีการจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ใหม่พร้อมกับกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้ชัดเจนควบคู่กับการดูแลด้านความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งล่าสุดนั้นการประชุมเสร็จลงแล้วนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ก็แถลงข่าวครับเบื้องต้นจะมีการจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center ระดับประเทศซึ่งก็มีเป้าหมายนอกจากจะพัฒนาประเทศแล้วคือความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นโยบายที่ชัดเจนก็คือวันนี้เนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเรายังไม่เคยมียุทธศาสตร์ที่จัดการกับเรื่องนี้ทุกคนไปขอตามกฎกติกาต่างๆวันนี้เราจะทำใช้ชุดนี้เป็นคนกรอบกำหนดกรอบนโยบายใหญ่นะครับที่มาจัดระเบียบแล้วก็วางยุทธศาสตร์ให้เกิดประโยชน์เอา Data Center มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านดิจิตอลของประเทศนะครับหัวใจสำคัญแรกที่ท่านนายกมอบนโยบายไว้ก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยไม่ได้ต้องการส่งสัญญาณว่าเราไม่ได้ปิดกั้นการลงทุนนะครับแต่จะปรับเปลี่ยนจากการรับอนุมัติเป็นหลายหน่วยงานนะครับไปทำเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศซึ่งวันนี้เราจะกรอบกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการพิจารณาอนุมัติ

0: สำหรับยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center นั้นก็ประกอบไปด้วยการจัดทำข้อมูลให้มีความชัดเจนเนื่องจากปัจจุบันมีการขออนุมัติในการจัดตั้งต้องไปขอจากหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำผังข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้แล้วว่าหากมีการขอตั้งศูนย์ Data Center มีหน่วยงานไหนบ้างเกี่ยวข้องมีการจัดทำระเบียบการกำหนดขั้นต่ำดูแลประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าบุคคลใดที่มาเปิด Data Center จะต้องมีมาตรฐานอย่างไรโดยจะนำมาใช้กับทุกโครงการที่มีทั้งออกใบอนุญาตไปแล้วและกำลังขอใบอนุญาตและโครงการในอนาคตมีการยกระดับเชิงยุทธศาสตร์จะดูว่ายุทธศาสตร์ของประเทศมีความเกี่ยวข้องกับด้านใดบ้างเช่นเรื่องของพลังงานสะอาดหรือด้าน AI ที่ต้องการให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆและคนไทยทุกคนต้องได้ประโยชน์ใครจะมาเปิดและประการสุดท้ายก็คือทุกคนต้องทำตามขั้นตอนในการขออนุญาตเปิดศูนย์ข้อมูลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยสร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยสูงสุด
1: พอเรากำหนดยุทธศาสตร์ได้เรียบร้อยทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะต้องมาใช้ลักษณะการแข่งขันพิชชิ่งกันซึ่งเดี๋ยวคณะกรรมการเราจะออกแบบนะครับว่าใครอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยก็จะต้องมาเสนอข้อเสนอว่าจะทำประโยชน์ให้ประเทศไทยให้สูงที่สุดอันนี้คือรูปแบบการประชุมวันแรก
2: เป็นการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูล Data Center ข้อมูลสายไฟข้อมูลผังเมืองประกอบเข้าด้วยกันให้เราสามารถเห็นภาพรวมของทุกอย่างชัดขึ้นก็วันนี้ก็ได้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากทุกหน่วยงานแล้วก็ขอรายละเอียดในเชิงของกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายต่างๆทุกอย่างจะถูกนำมารวมศูนย์เป็นแดชบอร์ดเดียวให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าใจแล้วก็ติดตามสถานะของ Data Center ทั้งสิ่งที่กำลังจะสร้างอยู่หรือประกอบการอยู่ได้อย่างชัดเจนและเรียลไทม์จากนี้เป็นต้นไป
3: ก็เกณฑ์ไฟสะอาดนะครับเรากำลังเดินหน้าไปสู่ Net Zero ซึ่งสำหรับกลุ่ม Data Center เนี่ยนะครับต้องมีเกณฑ์ในส่วนของไฟสะอาดนะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ทำให้เป็นไม่เป็นตัวถ่วงของประเทศในการเดินหน้าไปสู่ Net Zero แผนในแผนผลิตพลังงานมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องมีไฟสะอาดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแผนใหม่ก็ในที่สุดไม่ต่ำกว่า 60% เพราะฉะนั้น Data Center ต้องเดินไปไม่ช้าไปกว่าแผนผลิตพลังงานในส่วนของ Data Center เนี่ยจะต้องมีทั้งเรื่องการแบ็กอัพสำรองข้อมูลแล้วก็แบ็กอัพสำรองไฟนะครับซึ่งมาตรฐานการสำรองไฟเนี่ยจะเป็นการใช้แบตเตอรี่หรือว่าปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในสำหรับการสำรองไฟเนี่ยในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบนะครับต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับ
4: ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าที่จะมีการแถลงประชุมบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ให้นโยบายบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบาย Data Center ของประเทศไทยให้เป็นระบบและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันการเติบโตของ Data Center มาพร้อมกับความท้าทายสำคัญในเรื่องการใช้ไฟฟ้าน้ำและสาธารณูปโภคจำนวนมากรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ค่ะ Data Center ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในการเข้ามาลงทุนกิจการดังกล่าวจากศักยภาพที่เรามีอยู่และมีความพร้อมในด้านต่าง
5: ขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
4: นายกรัฐมนตรีนะคะก็ฝากให้ทางคณะกรรมการชุดนี้ค่ะร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยเฉพาะการกำหนดนิยามแล้วก็สถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้เกิดความชัดเจนการกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐาน Green Data Center การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลและความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนการสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud ของประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ขณะที่นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวก่อนการประชุมบอร์ด Data Center ว่าในการตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นกรมธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบที่พระราม9แล้วจากที่ได้มีการเช็คข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการร้องเรียนเรื่องของกลิ่นน้ำมันแต่เพิ่งจะมีการร้องเรียนเมื่อไม่นานมานี้จึงขอรอฟังข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงกรมควบคุมมลพิษที่เข้าไปตรวจสอบคราบน้ำมันก่อนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นจะดูเรื่องของการขออนุญาตเปิดใช้อาคารซึ่งการขอใบอนุญาตต้องมีใบอ .6 หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบด้วยซึ่งพบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดโดยที่ขออนุญาตมานั้นเป็นคลังสินค้าพร้อมยอมรับว่า Data Center นั้นมีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ Cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปที่บอกว่ามี40กว่าแห่งนั้นน่าจะรวมกับสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัท
6: ผมไปเช็คข้อมูลย้อนหลังเราไม่ได้มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันนะเท่าที่ฟังดูแล้วก็คงเขาอาจจะมีช่วงไม่กี่วันที่ไปร้องเรียนนะวันที่ผ่านมาในอดีตแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ตอบถามทางเขตห้วยขวางก็ประชาชนอาจจะไม่ร้องเรียนมาที่กทมโดยตรงแม้เราไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้ตัวเรื่องการตรวจสอบทางไอ้เรื่องน้ำมันก็เป็นกรมธุรกิจพลังงานเข้าไปดูแล้วก็คงเป็นดูตามข้อกำหนดต่างก็คงต้องฟังทางกรมธุรกิจพลังงานต่อไปส่วนเรื่องมีคราบน้ำมันออกมาเมื่อวานที่คอพอเข้าไปดูคงมาดูให้คงเดี๋ยวคงดูอีกทีว่าสุดท้ายแล้วมาจากตรงไหนมาจากเหตุอะไรอีกทีนึงนะครับก็ไม่มีอะไรก็มีทุกหน่วยงานเข้าไปดูแล้วเมื่อวานนี้ครับกทมก็คือตอนนี้เขาขออนุญาตยังมันต้องมีอีกใบหนึ่งคืออ .6 ซึ่งนี่มันยังไม่ให้การเปิดใช้อาคารนะการเปิดใช้อาคารได้เนี่ยมันต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบเช่นเรื่องกรมธุรกิจพลังงานต่างๆแล้วก็พวกความเดือดร้อนลำคาระหว่างการก่อสร้างนี่ก็ต้องดูให้ครบถ้วนตามกฎหมายครับ
7: เบื้องต้นในกรุงเทพมหานครมีกี่จุดคร
6: ับ กี่จุดคือที่ขออนุญาตมาเรามี6จุดที่อนุญาตไปแล้ว3จุดเลย3จุดที่ยังไม่ได้อนุญาตครับที่ขออนุญาตเป็นคลังสินค้าวงเล็บ Data Center แต่ Data Center อย่างที่บอกเนี่ยมันก็มีมานานพอสมควรแล้วเพราะมันคือรูปแบบของไอ้พวกคลาวด์พวกอะไรที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอยู่มันที่บอกว่ามี40กว่าแห่งเนี่ยเข้าใจว่ามันจะรวมสิ่งที่อยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทด้วย3แห่งไหนครับอ๋อที่เปิดไปแล้วใช่ไหมคือถ้าเกิดดูเขาก็ได้ใบอนุญาตไอ้เรื่องเก็บน้ำมันอะไรตามเพราะถ้าเกิดไม่ได้ใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานเราก็ไม่สามารถจะเปิดให้ใช้อาคารได้ที่ร้องเรียนก็อาจจะมีตอนมีเสียงบ้างตอนทดลองทดสอบเจนคือเจนที่มันผลิตไฟเนี่ยมีเจ้าหนึ่งไปเทสตอนกลางคืนประชาชนก็ร้องเรียนมาเราเข้าไปดูแต่ถ้าเกิดเทสกลางวันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกระทบมากไม่เฉพาะตอนเทสเจนแต่ถามแต่งี้ไม่ได้ให้หยุดนะคงต้องรอประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
4: ปรับเปลี่ยนนะคะไปดูบรรยากาศภายในเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นนะคะที่มาจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อวานนี้นะคะทหารสหรัฐบางส่วนก็มีการนำผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้วก็คณะขึ้นไปเยี่ยมชมกันอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและก็ความมั่นคงทางทะเลระหว่างไทยและสหรัฐค่ะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมด้วยพลตรีประเสริฐใจกล้าผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14เข้าเยี่ยมชมเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐหลังจากที่มาจอดเทียบท่าณท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อคุ้มครองเสริมสร้างมิตรภาพระหว่าง2ประเทศโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสภายในด้านในของเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นโดยมีทหารสหรัฐคอยคำแนะนำต่างๆแล้วก็พาไปชมจุดต่างๆภายในเรือค่ะทั้งนี้เรือดังกล่าวนั้นขับเคลื่อนด้วยเต่าปฏิกรณ์ปรมาณู2เครื่องทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า20ปีโดยที่ไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงตัวเรือเนี่ยยาวกว่า333เมตรนะคะหรือว่าเทียบเท่าเนี่ยก็คือยาวกว่าสนามฟุตบอล3สนามต่อกันค่ะแล้วก็สูงเนี่ยเทียบเท่าถึงตึก20ชั้นสามารถรองรับ ลูกเรือและก็เจ้าหน้าที่ประจำการรวมกันมากกว่า 5,000 นายสามารถบรรทุกอากาศยานได้มากกว่า80ลำรวมถึงเครื่องบินแจ้งเตือนทางอากาศด้วยการเดินทางมาเยือนของเรือยักษ์แห่งใหญ่ของกองทัพเรือสหรัฐในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงทางทะเลเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีด้วย
0: ขณะที่บรรยากาศเมืองพัทยาก็คึกคักนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐจำนวนกว่า 5,000 นายเดินทางเข้าพักแล้วก็ใช้บริการในพื้นที่เมืองพัทยาในช่วงวันที่2ถึง6กันยายนนี้ครับส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเห็นอย่างได้ชัดเจนครับขณะเดียวกันก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นเดินทางเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องพันตำรวจโทปราบดาสุขสุนทรีนะครับสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวที่4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวที่1ได้สั่งตำรวจท่องเที่ยวให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยนำเทคโนโลยีสายตรวจอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนมาใช้เฝ้าระวังบริเวณชายหาดพัทยาถนน Walking Street แล้วก็ท่าเรือแหลมบาลีไฮพร้อมระบบเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางการบินเพื่อเป็นการป้องกันเหตุและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเพิ่มกำลังตำรวจสายตรวจเดินเท้าบริเวณ Walking Street พัทยาใต้และเพิ่มความถี่ในการตรวจตราพร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการและพนักงานหากพบเหตุผิดปกติก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงทันที
4: นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนแล้วนะคะกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐก็เลือกที่จะไปเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของพัทยาค่ะอย่างเช่นปราสาทสัจธรรมซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงนะคะก็มีทั้งการเดินทางมาเป็นกลุ่มแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยตัวเองค่ะหลังจากที่เดินชมสถาปัตยกรรมแล้วก็งานไม้แกะสลักภายในปราสาทพร้อมกับมีการรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็คติในการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วฐานเรือสหรัฐก็ยังทำกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่ค่ะอย่างเช่นขี่ช้างให้อาหารช้างนะคะนั่งรถม้าขี่ม้าเรือแจวรวมถึงเช่าชุดไทยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะทางเมืองพัทยายังได้สร้างบรรยากาศต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐที่มาเยือนด้วยการเปิดไฟที่บริเวณป้ายพัทยาซิตี้คือประดับธงชาติไทยแล้วก็ของสหรัฐนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่กำลังพลและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะค่ะนี่ที่ Walking Street พัทยาใต้เนี่ยสีสันบรรยากาศยามค่ำคืนก็คึกคักไปด้วยทหารเรือสหรัฐที่ต่างออกมาเดินเที่ยวแต่ก็มีบางส่วนค่ะเลือกที่จะพักผ่อนอยู่ภายในโรงแรมแล้วก็จัดพื้นที่สังสรรค์แบบส่วนตัวภาพรวมเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเรื่องของการใช้จ่ายไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะย่านสถานบันเทิงเท่านั้นแต่ว่ากระจายไปยังร้านอาหารโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจบริการอื่นๆที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงของโลซีซั่นได้ค่ะ
0: ช่วงนี้แม้จะเป็นหน้าฝนนะครับแต่ว่าก็เกิดเหตุเพลิงไหม้กันหลายครั้งล่าสุดนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อกลางดึกอีกแล้วครับคราวนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นร้านรับซื้อพลาสติกรีไซเคิลไฟได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า10คันนะครับใช้เวลากว่า3ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้จุดเกิดเหตุเป็นลานรับซื้อแล้วก็จัดเก็บของเก่าจำพวกพลาสติกรีไซเคิลพื้นที่ประมาณไร่ครึ่งครับภายในโกดังรับซื้อของเก่าในตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอินซึ่งภายในเต็มไปด้วยกองพลาสติกรีไซเคิลจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลุ่มควันดำเนี้ยพวยพุ่งเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องประสานนำรถน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ10คันเข้าระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงและทำแนวป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงผู้ดูแลโกดังก็เล่าว่าขณะเกิดเหตุไม่มีคนงานปฏิบัติงานอยู่ในโกดังส่วนตนเองพักอยู่อีกที่หนึ่งตอนเกิดเหตุคนงานซึ่งพักอยู่บริเวณใกล้เคียงสังเกตเห็นเปลวไฟจึงได้โทรแจ้งและเมื่อมาถึงก็พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณลานเก็บพลาสติกซึ่งก็ไม่ทราบว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งและหลังใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังจุดที่ยังคงมีความร้อนและกล่องพลาสติกที่อาจเกิดการปะทุซ้ำโดยนายชวนินทร์วงสถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองตั้งแต่เมื่อคืนนี้
4: ส่วนเช้าวันนี้ค่ะนายพานุพงศ์สิริในอำเภอบางปะอินก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีเพลิงลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงและไม่มีเพลิงปะทุซ้ำอีกทั้งยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะรวมถึงบ้านเรือและชุมชนก็ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้อย่างไรก็ตามนะคะได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้อง

0: กันการปะทุหรือว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ซ้ำอีกส่วนบริเวณโดยรอบก็พบว่าด้านหลังร้านรับซื้อของเก่าค่ะเปิดเป็นอู่ซ่อมรถสีนะก็ได้รับความเสียหายบางส่วนโดยเป็นห้องพักคนงานแล้วก็อุปกรณ์รวมถึงรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหายไป1คันณขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได
1: ้ทราบว่าบริเวณตรงนี้ก็คือลักษณะคล้ายๆเป็นโกดังเก็บพลาสติกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนึงนะครับแต่ว่าสาเหตุเนี่ยก็เดี๋ยวต้องให้พิสูจน์หลักฐานมาดำเนินการแต่ในเบื้องต้นเนี่ยโดยรอบเนี่ยชุมชนไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่อยู่ที่บริเวณแถวกลางทุ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีบ้านเรือนประชาชนแต่ทั้งนี้ผมก็เดี๋ยวเช้าเนี่ยให้ทางสาธารณสุขอำเภอได้ส่งเจ้าหน้าที่รฟสตนะครับไปสำรวจบริเวณโดยรอบอาจจะเป็นพื้นที่โดยรอบตรงนี้ว่ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบทางเดินหายใจหรือไม่นะในส่วนของผู้กับสฟบางอินผมก็ประสานให้ท่านได้ประสานพิสูจน์หลักฐานเข้ามานะครับซึ่งก็ในชั้นนี้เนี่ยเพลิงสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปะทุแต่ทางนี้ก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้ตลอดในทั้งวันนี้นะครับเผื่ออาจจะมีเพลิงไหม้ขึ้นมาอีกแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้ไม่พบ
2: นายอำเภอบางปะอินยังบอกอีกนะครับว่าจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการเดิมที่เคยเปิดร้านรับซื้อของเก่าอยู่ที่อำเภอวังน้อยเมื่อ13ปีก่อนและเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่จะย้ายมาเปิดกิจการที่นี่แต่ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นอีกหลังจากนี้ตั้งใจจะหยุดดำเนินกิจการแล้วก็กลับไปอยู่บ้านทางนี้ก็มีการสั่งการให้ตรวจสอบแล้วว่ามีการประกอบกิจการค้าของเก่าอย่างถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีพร้อมให้ทางเทศบาลเข้าตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารและเข้าตรวจสอบว่ามีการต่อเติมอาคารต่างๆได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
0: และเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจสน.ห้วยขวางค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสถานบริการอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นคืนที่5ติดต่อกันแล้วนะคะก็มีการสนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่เป้าหมายเพื่อคุมเข้มในเรื่องของเวลาแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดรวมทั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็กลุ่มทุนสีเทาเจ้าหน้าที่ค่ะก็เข้าไปตรวจสอบภายในสถานบริการแต่ละแห่งเน้นตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการตรวจสอบเวลาเปิดปิดสถานบริการรวมถึงตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายสุ่มตรวจปัสสาวะนักเที่ยวแล้วก็พนักงานเพื่อหาสารเสพติดหากพบปัสสาวะเป็นสีม่วงก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่พบการลักลอบการกระทำผิดที่ร้ายแรงซึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกของตำรวจห้วยขวางในการควบคุมพื้นที่เสี่ยงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยว
2: ขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายก็ขยายผลจับเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมผีไปยังสปป.ลาวโดยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดกล่องพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีม้าบัตร ATM ซิมโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือของกลางได้เป็นจำนวนมากการจับกุมครั้งนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายขยายผลการจับกุมเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมโทรศัพท์มือถือให้กับแก๊งสแกมเมอร์ในสปป.ลาวได้เมื่อวันที่20สิงหาคมโดยสามารถจับกุมนายมูเซงชาวลาวทำหน้าที่รับพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM และซิมโทรศัพท์ก่อนนำไปส่งต่อให้กับแก๊งเครือข่ายในสปป.ลาวต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ประกอบการขนส่งให้เฝ้าระวังพัสดุต้องสงสัยจนเมื่อวันที่2กันยายนก็ตามตรวจยึดพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารได้4เล่มบัตร ATM 5ใบซิมโทรศัพท์5ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก2เครื่องพบข้อมูลที่ส่งที่อยู่ส่งที่ปลายทางที่ตำบลเมืองหมีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่3กันยายนครับเจ้าหน้าที่ก็ตามตรวจยึดพัสดุได้อีก13ชิ้นถูกส่งมายังจากที่อยู่ที่เดียวกันจึงรวมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งนะครับเป็นการร่วมมือกันเพื่อเปิดกล่องพัสดุตรวจสอบข้างในก็พบว่ามีสมุดบัญชีธนาคาร7เล่ม ATM อีก18ใบซิมโทรศัพท์7ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก24เครื่องเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคายตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงก่อนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายเร่งติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

0: อรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ให้หยุดมีเด็กอยู่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
4: เฮ้ยดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
4: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
6: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
4: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรถโดยสารสาธารณะเป็นรถบริการที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นจำนวนมากนะครับเพราะความสะดวกในการเดินทางนั่นเองครับและในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์สาธารณะให้มากขึ้นติดตามใน Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: ก็ถ้าจะมีก็น่าจะเป็นเรื่องกระเพาะเรื่องท้องประมาณนี้ครับผมเพราะว่ามันทานอาหารไม่ตรงเวลา
2: ปั่นนานๆบางทีก็ปวดเมื่อยบ้างปวดขาปวดแขนบ้าง
3: เวลาเขาเราขับรถนี่รถติดเนี่ยเสี่ยงกว่าเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมีเยอะเลยครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีครับวันนี้กับผมอาร์มพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์นะครับขึ้นชื่อว่าอาชีพทั้งหลายครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าแต่ละอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความเสี่ยงต่อสุขภาพรวมถึงครับหลายๆคนไม่รู้วิธีในการป้องกันเพื่อให้พวกเราทุกคนนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีสุขภาพดีที่สำคัญก็คือจะได้มีความสุขในทุกๆอาชีพด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยจะมารู้จักกันนะครับกับอีกบทบาทหนึ่งของผู้ที่ทำงานในอาชีพที่ว่าผู้ให้บริการขับรถโดยสารสาธารณะนั่นเองนะครับอาชีพนี้จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพตัวเองมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่ของตัวเองนะครับแต่ผู้โดยสารทุกคนที่เข้ามาโดยสารในรถคันนี้ทุกคนจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและป้องกันได้อย่างไรติดตามได้กับ Work with Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: คนขับรถโดยสารสาธารณะเสี่ยงป่วยหลายโรคสำหรับอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเป็นอีกอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยสูงครับทั้งกลุ่มผู้ขับขี่รถเมย์รถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างรถตู้รถบัสรถสองแถวและก็รถตุ๊กๆครับส่วนใหญ่ต้องเร่งรีบทำงานแข่งกับเวลาต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานานๆครับทำให้พฤติกรรมการกินการนอนไม่ถูกต้องนักส่งผลให้ผู้ขับขี่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมถึงมีอาการป่วยเป็นโรคอื่นๆตามมาได้ง่ายอีกด้วยครับ
0: เอาละโอ้โหเดี๋ยวนะฮะแม่นี่ขับไปแค่2ชั่วโมงนิดๆเองนะครับยังรู้สึกอึดอัดขนาดนี้ต้องนั่งตัวตรงแล้วก็อยู่กับที่นี่ถามว่าต้องขับตลอด8ชั่วโมงครับจะลงไปกินแค่ได้กินข้าวนะฮะเข้าห้องน้ำโอ้โหท่าทางหลายโรคก็ถามหาเลยก็ว่าได้ครับดาวเป็นว่าก่อนอื่นเลยเรามาพบกับเจ้าของรถคันนี้กันก่อนดีกว่าครับจะได้รู้ว่าผู้ที่ประกอบอาชีพคนขับรถโดยสารสาธารณะเนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตในแต่ละวันเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับและตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับเจ้าของอาชีพคนขับรถสาธารณะครับซึ่งเมื่อกี้นี้แอบยืมรถพี่สมชายไปขับแล้วพี่สมชายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสด
0: ีครับขออนุญาตคุยกับพี่สมชายซะหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าอาชีพนี้หรืออาชีพให้บริการด้วยการขับรถสาธารณะเนี่ยในแต่ละวันเขาทำงานกันมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆรวมไปถึงการดูแลตัวเองในแต่ละวันด้วยที่สำคัญก็คือถ้าเขาเสี่ยงโรคต่างๆเราผู้โดยสารมานั่งรถคันเดียวกันก็เสี่ยงเหมือนกันถูกไหมฮะพี่สมชายขับมากี่ปีแล้วครับพี
2: ่ก็ประมาณ10ปีแล้วครับ
0: 10ปี
2: ครับ
0: ขับตั้งแต่อายุเท่าไหร่พี
2: ่ก็ตกประมาณตอนนั้นก็อายุประมาณละ50เศษ
0: 50เศษ
2: ครับ
0: กำลังแบบว่าต้องออกมาทำอะไรเองละ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าแต่ก่อนขับมอเตอร์ไซค์
2: ก็ปกติมันก็ร่วม10ชั่วโมงอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ร่วม10ชั่วโมงครับ
0: 10ชั่วโมงเลย
2: ใช่ร่วม10ชั่วโมงทุกกะครับยังรับรถเนี่ยตีห้า
0: ครับ
2: ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบสิบเอ็ดสิบสองบ่ายหนึ่งโมงสองโมงสามโมง
0: ต้องคืนละ
2: ต้องคืนละ
0: เพราะเดี๋ยวกะบ่ายเขาวิ่ง
2: ใช่ใช่กะบ่ายบ่ายก็รับก็อย่างน้อยสามโมงเย็นก็ต้องเขาก็มาคืนให้ประมาณตีสี
0: ่
2: อย่างเงี้ยก็คือมันจะหมุนเวียนไปอย่างเงี้ย
0: อันนั้นคือเมื่อ10ปีที่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: มาตอนนี
2: ้ตอนนี้ก็เหมือนกันก็ทุกแบบถ้ารถแบบสากลนะ
0: ครับ
2: ทีนี้เลยเรามาหันผันตัวมาเอามาเราซื้อรถเราเองก็เป็นบุคคลไปนี่ก็คือเหมือนแบบตอนนี้เราก็รถแท็กซี่ส่วนบุคคลไปใช่ไหมก็คือแต่เราผ่อนเขาใช่ไหมแล้วก็คือว่าเราก็ขับเราก็เช้
0: า
2: ก็ไม่ต้องเครียดเหมือนเมื่อก่อนนี่คือเช้าก็ออกมาแล้วสักตีห้าก็ได้หกโมงก็ได้เจ็ดโมงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มืดหน่อยประมาณสักทุ่มสองทุ่มเราก็เลิกแล้วทีนี้แบบว่าเราก็เวลาพักผ่อนก็อย่างว่านะมันก
0: ็มากขึ้นหน่อย
2: มันก็แบบว่าเราไม่ต้องไปฟิตตัวเองนะ
0: ถ้าเป็นคนขับแท็กซี่ทั่วไปพี่สมชายครับเขาจะมีกิจวัตรประจำวันยังไงบ้างอ่ะพี
2: ่คืออย่างบางคนในเช้าขึ้นมานะฮะเช้าขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ทำช่วงเช้าเสร็จปุ๊บลาสายหน่อยประมาณสักแปดโมงเก้าโมงเนี่ยเขาก็จะหาแวะร้านมั่ง
0: อ่า
2: ทานข้าว
0: อ๋อแปลว่าตื่นแต่เช้าไอ้ 4:00 น. 5:00 น. เนี่ย
2: คือรับ
0: ไม่ได้กิน
2: ไม่ได้กิน
0: อย่างมากก็

0: ขุนน้ำแก้ว
1: ใช่ครับกับแรมอะไรแล้วก็ที่จะมาพักก็ช่วงประมาณ 8-9 โมงเช้าเ
0: น
1: ี้ย
0: ซึ่งก็เจอรถติดมาเต็มที่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็เลยก็มาแวะ
0: กินข้าวสักมื้อนึง
1: ใช่ครับ
2: และนี่เป็นเพียงการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งของคนที่มีอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเท่านั้นครับการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเป็นเวลานานๆจะส่งผลอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงหน้าครับ

0: เนี่ยลูกค้าก็เข้าทำงานตามออฟฟิศหมดแล้วใช่ไหมครับนี่เราก็ต้องหาตามโรงพยาบาลแล้ว
1: นี่เนี่ย
0: คือหลักสำคัญแล้วครับเพราะเราต้องไปรับลูกค้านี่คือที่จัดโรงพย
1: า
0: บ
1: าลสมมติว่าเราใส่มาร์กป้องกันใบหน้าปิดไว้นะฮะเพื่อป้องกันเชื้อโรคมาแต่กลับกันลูกค้าขึ้นมาก็เฮ้ยพี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่า
0: เออนี่ไง
1: เขาก็กลัวเราอีก
0: แต่คน
1: จะการที่สองแบบนะเอากิจวัตรก่อนพี
0: ่
1: เช้าตื่นมาทำงานไปละแวะกินข้าว
0: ร
1: ับต
0: ่
1: อพักกลางวันอีกทีกี่โมงอ่ะพี่
0: ก็ประมาณไอ้กลางวันเนี่ยมันจริงมันไม่แน่นะฮะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ว่ามันไม่มีอิสระตอนที่ว่าคนแบบลงปุ๊บเนี่ยเรียกต่อเนี่ยทีทั้งที่เราบางทีหิวข้าวอยากจะปวดฉี่เนี่ย
1: บางทีบ่ายโมงบ่ายสองแล้ว
0: ครับบ่ายหนึ่งโมงทีนี้แบบว่าช่วงนี้บางทีลูกค้าบางทีเที่ยงเนี่ยบางคนก็ไปกินข้าวเสร็จเขาต้องกลับออฟฟิศใช่ไหมไอ้เราบางทีเราจะหิวข้าวเราก็จะกินข้าวเนี้ยก็ต้องต่อเนื่องไปเนี่ย
1: บางทีพอส่งปั๊บยังไม่ทัน
0: จะ
1: ปิดไฟเดี๋ยวก็โดนว่า
0: ครับ
1: เออนี่เป็นความลำบากของอาชีพนี
0: ้ครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: บางคนถามว่านอกจากปวดหลังแล้วคนขับรถถ้าขับไกลๆยาว
0: ๆ
1: แตะเบรกเหยียบคันเร่งเม
0: ื
1: ่อยไหมพี
0: ่มีทุกวันเลยครับ
1: วันหนึ่งที่บอกเคยขับนานสุดได้กี่ชั่วโมงอะ
0: ถ้าพูดถึงตามหลักน้ำทั่วไปอย่างน้อยๆไม่ต่างกับ2ชั่วโมงทีแต่เข้าห้องน้ำทีเนี่ยอย่างน้อยๆ2ชั่วโมงอะ
1: 2ชั่วโมงละ
0: 2ชั่วโมงถ้าบางคนแบบว่ากินยาความดันความดันบางคนเนี่ยม
1: ัน
0: ยาความดันมันก็ต้องขัดใช่ไหมมันต้องปวดฉี่บ่อยอะไรอย่
1: าง
0: เง
1: ี้
0: ยนั่นแหละคือก็ต้องแวะทีหน่อย
1: โอ้โหฟังดูแล้วเหมือนกับว่าอาชีพคนขับรถสาธารณะเนี่ยมันมีความเสี่ยงเนาะพี่สมชายเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันเบาหวานโลหิตจางต
0: ับ
1: ไตหลังอีก
0: ข
1: า
0: ครับ
1: บางคนบอกปวดคอเมื่อยคอ
0: ครับ
1: แล้วก็นี่เรื่องสายตามันมาแน่นอนเพราะใช้สายตาทั้งหมด
0: ถูกต้องครับ
1: ไปลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับ
2: เรื่องของอาชีพขับรถสาธารณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถชนิดไหนก็ตามนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถบัสรถกระบะรถบรรทุกหรือว่ารถขับรถแท็กซี่จะมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอยู่3อย่างครับอันแรกก็คือเรื่องของคนเองครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของยานพาหนะรถที่เขาใช้อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของคนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับปัจจัยที่เรามองเนี่ยก็คือแบ่งเป็น2ปัจจัยหลักอันแรกเขาจะต้องทบทวนตัวเองนิดนึงว่าเขาพร้อมแค่ไหนกับการที่เขาจะขับรถในวันนั้นๆง่วงไหมพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรที่อาจจะมีผลกระทบต่อการขับรถของเขาเรื่องยาที่ใช้ก็สำคัญเช่นกันครับยาที่เขาใช้เนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้ระบบประสาทของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะง่วงหรือกดประสาทและมีผลต่อการขับรถหรือเปล่าเรื่องของการขับรถปัจจัยเสี่ยงของเขาเยอะมากอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับว่าเขาต้องนั่งอยู่กับรถเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแล้วก็ไม่สามารถลุกไปไหนได้เลยการนั่งนานๆเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงแน่ๆที่ทำให้เขามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในแง่ของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคเบาหวานเขาไม่สามารถลุกไปไหนได้เขาต้องขับรถอยู่ในห้องโดยสารตลอดเวลาบางทีเขาทานอาหารไม่ตรงเวลานะครับเขาต้องซื้ออาหารไว้ในรถก็จะเป็นอาหารที่กินง่ายๆเคี้ยวง่ายๆหยิบขึ้นมาแล้วก็สามารถอิ่มได้เลยทันทีดังนั้นอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขามีผลต่อการเป็นภาวะเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงด้วยมีอีก2ภาวะที่หลายๆคนเป็นห่วงกันนะครับก็คือเรื่องของ2กระเพาะนะครับซึ่ง2กระเพาะนี้เนี่ยก็เป็นภาวะที่คนขับรถสาธารณะเนี่ยมักจะเจอบ่อยเช่นกันคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับกระเพาะอาหารอักเสบคนขับรถสาธารณะมีความเสี่ยงว่าเขาไม่สามารถจะทานอาหารได้ตรงเวลาถ้าเป็นผู้ขับขี่สาธารณะที่เป็นผู้หญิงจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายแน่นอนอันเนื่องมาจากสรีระวิทยาโดยธรรมชาติของผู้ชายกับผู้หญิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามในผู้ชายเองก็สามารถมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้เช่นกันถ้าภูมิต้านทานไม่ดีนอกจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่พวกเราจะเป็นห่วงแล้วก็ยังกังวลในเรื่องของนิ่วทางเดินปัสสาวะรวมถึงในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินด้วยนะครับ
3: ผู้ประกอบอาชีพรถโดยสารสาธารณะที่ต้องนั่งขับรถเป็นเวลานานๆอาจมีอาการดังต่อไปนี้ครับอาการปวดหลังโรคกระเพาะอาหารความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจตีบกระเพาะปัสสาวะอักเสบไข้หวัดใหญ่และความเครียดที่สะสมจากปัญหาการจราจรติดขัดพักผ่อนไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายด้วย

0: ครับ
1: ได้ฝากถึงคนที่ทำอาชีพเดียวกันครับอาชีพคนขับรถให้บริการสาธารณะนี่แหละ
2: ครับ
1: พี่สมชายอยากฝากว่าอะไรฮะ
2: ก็คือขอให้เพื่อนๆนะแท็กซี่ทุกคนนะที่ขับอยู่ทุกวันนี้ขอให้รักแล้วก็ซื่อสัตย์กับนัดเนี่ยการขับรถแท็กซี่ของเราดีกว่าแบบว่าจะไป1ปฏิเสธเนี่ยขอร้องก็คือว่ามันทำให้เราเสียไปหมดเลยบางคน
1: และอย่างร่วมอาชีพ
2: ใช่ครับเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันก็ช่วยๆกันไปด้วยกันมันแบบมันเมื่อยล้าแล้วก็บิดตัวเองมั่งอะไรเงี้ยรถติดอะไรต่ออะไรเงี้ย
1: ที่สำคัญครับโอ้โหอย่าไปอั้นด้วยนะ
2: ครับ
1: บางทีบางคนแบบอั้นเอาไว้มีโรคกระเพาะปัสสาวะเสพถามหานะ
2: ถูกต้องครับ
1: นี่ก็คืออีกหนึ่งชีวิตนะครับที่เขาต้องใช้ชีวิตแล้วก็เป็นอาชีพนี้เพื่อบริการพวกเราทุกคน
2: ครับ
1: ไม่
3: เมื่อรู้ถึงสาเหตุต่างๆของการเกิดโรคกันแล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับส่วนวิธีดูแลต้องทำอย่างไรนั้นเราไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันในช่วงหน้าครับ

0: มันเป็นทุกวันเหยียบแบบรถติดเหยียบบ่อยเหยียบเล่นบ่อยอะไรบ่อยแล้วก็เบรกบ่อยอะไรเงี้ยมันก็ปวดเมื่อยเพราะขับตลอดไม่ค่อยได้หยุดมันก็เครียดครับหาเงินยากแล้วก็เหนื่อยขาด้วย
1: วิธีการรักษาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาป่วยเป็นภาวะอะไรปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่เขามีความเสี่ยงมากกว่าชีวิตอื่นก็คือเรื่องของการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับซึ่งอันนี้ก็มีงานวิจัยจากต่างประเทศที่บอกมาเช่นกันว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยมากกว่าชีวิตอื่น2เท่านะครับดังนั้นถ้าเขามีอาการเจ็บป่วยตรงนี้แน่นอนสิ่งที่เขาควรจะต้องทำก็คือเขาควรต้องทบทวนว่าทำไมเขาถึงบาดเจ็บตรงนี้และหาทางแก้ไขในต้นเหตุถ้าดูแล้วไม่สามารถจะจัดการกับอาการเจ็บป่วยได้แนะนำให้มาพบแพทย์ดีกว่านะครับก็จะได้ค้นหาว่าความเจ็บปวดนั้นๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรวิธีการป้องกันอันดับแรกก็คือเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเขาเหนื่อยล้ามากเกินไปไหมกับการขับรถในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับบางทีถ้าเหนื่อยล้ามากเกินไปการสังเกตเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเขาสามารถจะสังเกตตัวเองก่อนว่าเขาเริ่มมีการตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างน้อยลงหรือเปล่าเริ่มมีปฏิกิริยาต่อภาวะฉุกเฉินน้อยลงหรือเปล่าหรือเขามีการสื่อสารหรือการพูดกับคนอื่นๆเนี่ยที่เป็นไปได้ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าเกิดมีปัญหาตรงนั้นมีปฏิกิริยาช้าลงอันนี้แสดงว่าคุณเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าแล้วแล้วก็ควรจะต้องได้รับการพักซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเวลาขับรถในวันนึงนะครับวันนึงเนี่ยควรจะต้องเบรกพักประมาณ2ชั่วโมงหลังจากที่ขับรถนะครับถ้าขับไปแล้ว2ชั่วโมงควรจะต้องแนะนำให้จอดสักที่ใดที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะครับแล้วควรจะต้องลงจากรถนะครับเพื่อทำให้ร่างกายได้มีการขยับอวัยวะต่างๆได้มีการขยับตัวถ้าเกิดตัวเองง่วงเหงาหานอนนะครับก็แนะนำให้พักอยู่ในรถก็ได้นะครับเปิดกระจกหน่อยนะครับให้อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็พักนอนงีบสักประมาณ10นาทีถึง45นาทีซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่ถือว่าเป็นการพักผ่อนและทำให้ตัวเองสามารถที่จะตื่นตัวและขับรถกลับไปได้อีกครั้งหนึ่งในวันนึงเขาควรจะขับรถไม่เกิน12ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนะครับแล้วใน1สัปดาห์เนี่ยก็ไม่ควรขับรถเกิน55ชั่วโมงใน1สัปดาห์และใน1สัปดาห์นั้นๆเนี่ยก็ควรจะต้องพักเต็มๆอย่างน้อยๆ24ชั่วโมง
2: วิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นระหว่างขับรถดังนี้เปิดหน้าต่างเป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเทหลีกเลี่ยงการขับรถเป็นเวลานานติดต่อกันควรมีการหยุดพักทุกๆ2ชั่วโมงลุกเปลี่ยนอิริยาบถยืดเส้นยืดสายและพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยบรรเทาอาการต่างๆได้และถ้าต้องรับส่งผู้โดยสารที่มีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยขณะขับรถและอย่าลืมรักษาความสะอาดภายในรถเพื่อสร้างความปลอดภัยด้วยนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับถ้านั่งในการขับรถก็สำคัญเช่นกันควรนั่งห่างจากพวงมาลัยประมาณ1ช่วงแขนครับโดยที่แขนของเราที่หย่อนไม่ตึงขาต้องสามารถแตะแป้นเหยียบทั้งเบรกทั้งคลัตช์แล้วก็คันเร่งได้พอดีครับไม่เหยียดหรือว่างอขาจนเกินไปการปรับเบาะทางที่ดีก็ควรจะเริ่มจากการปรับเบาะให้ตั้งตรง90องศาซะก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยๆเอนลงทีละน้อยทีละน้อยครับประมาณ 1-2 ล็อกก็พอให้รู้สึกว่าช่วงเอวกระชับนะครับรวมถึงห้ามเอนเบาะนอนหรือว่านั่งตัวงอขณะขับรถนะครับเพราะนั่นอาจทำให้เกิดอันตรายได้ครับ
3: โอ้โหคุณผู้ชมครับคุยกันไปกันมานี่จะถึงแล้วนี่แหละครับอีกหนึ่งอาชีพที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาชีพคนขับรถให้บริการสาธารณะเนี่ยเขาแบกรับความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตยังไงกันบ้างและเขาควรจะมีวิธีในการดูแลชีวิตของเขาเองในฐานะผู้ให้บริการอย่างไรกันบ้างเพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีครับหรือที่เรียกกันว่าทำงานอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยถึงซะแล้วได้เลยซ้ายนี้ก็ได้ครับพี่สมชายเอาละป๊าบวันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่สมชายครับแล้วมีโอกาสขออนุญาตนะขอบคุณครับไปขอบคุณครับได้เลยฮะขอบคุณมากครับนะสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าบางทีครับพฤติกรรมในการกินการอยู่การทำงานครับพฤติกรรมเหล่านี้ครับส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของพวกเราทุกคนนะครับนี่ยังไม่รวมถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สะสมครับและรวมไปถึงครับอาการเจ็บป่วยของบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าว่าใครที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ก่อนอื่นเลยครับต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอครับทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับแล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันบ้างนะครับสำคัญครับต้องติดตามรายการครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับกับทำงานอย่างมีสุขภาพดีเพราะทุกความเสี่ยงครับคุณสามารถป้องกันได้จากผู้รู้หรือคุณหมอคนเก่งของเราครับแต่สัปดาห์หน้าจะมีอาชีพไหนครับที่จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยและวิธีในการป้องกันได้อย่างไรติดตามได้กับที่นี่ครับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ยังเมื่อยอยู่เลยนะเนี่ย
4: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวนี้มักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็น2หมวดหมู่ได้นะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ป่ะทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอกอะไรครับ
0: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ
1: เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเข้าห้องน้ำเสร็จใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นริดสีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังจากอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายๆหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยแหละนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะอาการหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแยะๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมอาจจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยแล้วเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตรงนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่ออุจจาระ

0: ออยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่างไหมจริงๆจะบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
1: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
2: ครับเคลียร์มากเลยครับ
1: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้บนหมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่พบหมอรามามาอัปเดตเรื่องสุขภาพไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายจริงๆทุกเพศทุกวัยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพบหมอรามาเรามาเจาะลึกกันดีกว่าฮะโดยเฉพาะข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับคนที่อายุเยอะนะครับท่านผู้ชมฮะเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยแหละครับเพราะว่าวันนี้หัวข้อของเรานะฮะคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ในวันที่หลงลืมแต่จริงๆเราไม่ได้เจาะเฉพาะเกี่ยวกับว่าสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เท่านั้นนะครับแต่วันนี้อยากจะให้เห็นภาพรวมว่าถ้าอายุมากแล้วคุณไม่ใช่วัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนกลายเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะฮะดูแลตัวเองอย่างไรรวมถึงผู้ดูแลคนที่อยู่ใกล้ชิดด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวนะฮะก็จะได้ทำความเข้าใจกันทั้งตัวผู้สูงอายุเองด้วยรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้สูงอายุด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเตรียมข่าวสารมาหลายเรื่องน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอพีทนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอพีทครับ
1: สวัสดีเป้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ
0: จริงๆคนไข้ของคุณหมอก็จะเป็นผู้สูงอายุล้วนเลยไหมฮะเนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าโดยเราเรียกว่าโดยความเชี่ยวชาญหรือความเฉพาะทางที่จบมาเนี่ยก็จะดูเฉพาะผู้สูงอายุเป็นหลักค่ะเหมือนกับคุณเป้มีหมอเด็กแล้วก็มีคุณหมอผู้ใหญ่อันนี้มีคุณหมอผู้ใหญ่ก็มีคุณหมอผู้สูงอายุ
0: ของคุณหมอพีทพูดง่ายๆคือเป็นคุณหมอผู้สูงอายุ
1: ใช่เป็นคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุเพราะเรายังไม่เป็นผู้สูงอายุ
0: ทีนี้ถ้าสมมติว่า
1: ก็ดูหมดทุกโรคทุ
0: กเรื่อง
1: ยกเว้นไม่ผ่าตัดถ้าจะผ่าตัดต้องไปหาคุณหมอสันบายค่ะ
0: การดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะคุณหมอเนี่ยนะฮะมันซับซ้อนนะฮะ
1: มันมีความต่างกับการดูแลผู้สุขผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: เช่นในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะดูเขาเฉพาะโรคบางโรคที่เขาเป็นอาจจะไม่ได้ดูหลายโรคค่ะหรือหลายอวัยวะแต่ในผู้สูงอายุเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราเรียกว่าขบวนการชราภาพเนี่ยเกิดขึ้นในทุกๆอวัยวะแล้วเขาก็มีโรคหลายโรคด้วยเพราะฉะนั้นของหลายๆอันเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพรวมของผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่สามารถดูเพียงโรคเดียวหรืออวัยวะเดียวได้เราต้องดูเขาทั้งตัวแล้วการที่ในหนึ่งคนที่เขานั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยความสุขสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงสุขใจค่ะของพวกนี้มันจะไม่ได้เกิดเฉพาะจากเขาคนเดียวมันจะต้องเกิดจาก360องศารอบตัวเขาเช่นครอบครัวเพื่อนสังคมสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ว่ากันว่าดูแลผู้สูงอายุคนหนึ่งก็เหมือนเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงเด็กหนึ่งคนคำกล่าวนี้จริงไหมฮะ
1: พี่ว่าไม่จริง
0: ไม่จริงอะฮะ
1: พี่ว่าไม่จริงเพราะว่าจริงๆแล้วในการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยเราดูคนที่เล็กๆแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: ผู้สูงอายุคือคนที่พัฒนาการมาเต็มที่ละแล้วก็จะมีความเสื่อมถอยเกิดขึ้นมันสิ่งที่ดำเนี่ยแทนที่เราถ้าเราดูเด็กแล้วก็จะกระตุ้นให้เขาพัฒนาการดีเรียนเก่งมี EQ ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเป็นผู้สูงอายุเนี่ยทำยังไงให้เขามีความสุขกับทุกๆวันในชีวิตของเขาค่ะในทุกๆด้านมันลักษณะการดูแลจะต่างกันประกอบกับผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอายุเยอะกว่าเราเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดูเขาไม่ได้เล่นกับเขาเหมือนเด็กแต่ว่าเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยเราอาจจะขี้เล่นแต่เราก็จะคุยกับเขาด้วยความเคารพในความมีอายุของเขา
0: ครับในแง่ของอารมณ์ของผู้สูงอายุจะคล้ายเด็กไหมฮะพวกขี้น้อยใจงอแงร้องไห้เก่งอะไรเงี้ย
1: ไม่นะคะจริงๆแล้วผู้สูงอายุเนี่ยร้องไห้น้อยมากโดย โดยความผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะ
0: ครับ
1: ค่ะโดยปกติเลยนะคะผู้สูงวัยที่ไม่เป็นโรคเนี่ยเขาเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยที่เขาสุขภาพแข็งแรงดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพเขาเข้าใจชีวิตเพราะฉะนั้นการปรับตัวกับความทุกข์หรือปัญหาหลายๆอันเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าในวัยผู้ใหญ่ค่ะถ้าผู้สูงวัยร้องไห้นี่เรื่องใหญ
0: ่เรื่องใหญ่
1: เรื่องใหญ่หรือถ้าเขาบ่นเนี่ยทุกอย่างที่เขาบ่นเนี่ยถือว่าหมอให้ความสำคัญหมดจะไม่มีเรื่องเล็กน้อยเช่นแบบหมอกุ้มใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกอ๋อเดี๋ยวก็หายไม่มีแล้วก็สารกุ้มใจเรื่องอะไร
0: ฟังหมดเลย
1: ไม่สบายใจเรื่องอะไรเพราะว่าโดยการผ่านชีวิตของเขามาจนถึง60 70 80เนี่ยแน่นอนไม่มีใครมีความสุขทั้งชีวิตนะเนาะมันก็จะมีความทุกข์มีปัญหาเข้ามามันเขาผ่านมาแล้วหลายปัญหาแต่ถ้าณวันนี้ที่เขา70แล้วเขารู้สึกว่าปัญหานี้มันใหญ่มากอันนี้เราต้องให้ความสำคัญกับเขาโดยเฉพาะปัญหาหลายๆปัญหาที่ฟังดูแบบเหมือนไม่ได้แย่มากเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยมึนๆแต่ว่าจริงๆแล้วกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแค่มีออกนอกบ้านเลยโกหกล้มอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญของเรา
0: คุณหมอพิษก่อนที่เราจะคุยรายละเอียดลึกไปมากกว่านี้หรือว่าเข้าข่าวเนี่ยนะฮะเอานิยามให้ตรงกันก่อนคุณหมอพิษคือถ้ากฎหมายไทยเนี่ยบอกว่าผู้สูงอายุ60ปีบริบูรณ
1: ์
0: ขึ้นไป
1: ใช่ไหมฮะ
0: เขาจะแบ่งเป็นแบบผู้สูงอายุตอนต้นนะ
1: ตอนกลางตอนปลาย
0: นะฮะตอนต้นนี่เช็คอายุกันหน่อยท่านผู้ชมก่อนนี้ไปดูเนื้อหาตอนต้นนี่60ถึงประมาณ69
1: ใช่
0: ไหมฮะตอนกลางก็70ถึงประมาณ79
1: ค่ะ
0: แล้วก็80อัพก็เป็นตอนปลาย
1: ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยเรียกตอนปลายค่ะ
0: เรา
1: ก็เร
0: ีย
1: กว่าโดยปกติพี่ก็บอกว่าเป็นวัยรุ่นเต็มที
0: ่
1: ม
0: ี
1: ว
0: ั
1: ยรุ่นเพิ่งเข้าค่ะวัยรุ่นรุ่นกลางแล้ววัยรุ่นรุ่นแบบสุดยอด
0: สุดยอดแล้วกลุ่มไหนปวดหัวสุดคุณหม
1: อถ้าเป็นเรื่องของโรคหรือความซับซ้อนในความเสื่อมของอวัยวะเนี่ยยิ่งอายุเยอะ
0: ย
1: ิ่งเหนื่อยยิ่งเพราะว่ามันจะมีหลายอวัยวะที่มันทำงานได้ไม่ดีแล้วมันไม่เอื้อให้เราพุชเขาต่อไปแต่ว่าถามว่าวัยไหนดูแลยากสุดเหรอคะขึ้นกับโรคขึ้นกับพลังงานสำรองของเขาที่เหลืออยู
0: ่
1: แต่โดยมากเนี่ยถ้าอายุเยอะเนี่ยเราบอกได้เลยว่าโรคทางกายเนี่ยน่าจะเยอะนะน่าจะมีความแบบเราไม่เหลือตัวให้เราเสียไปอีกแล้วอ่ะเราก็จะต้องรู้สึกว่าโรคอะไรเนี่ยจะยากแต่ว่าในหลายๆคนเนี่ยพอเขา80พอเขา90เนี่ยจุดมุ่งหมายของการรักษาที่เปลี่ยนไปเช่น90แล้วเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะหายจากมะเร็งเนาะอะไรอย่างเงี้ยมะเร็งมันก็กระจายไปหมดแล้วอย่างก็พอเป้าหมายการรักษา

0: เปลี่ยนเปลี่ยนเช่น90ขวบเนี่ยแต่ว่ามะเร็งใจหลายอวัยวะมากแต่วันนี้รู้สึกว่าโอเคละเราเป็น90ที่ดีมากเราโอเคเราขอค่อยๆหลับไปไอ้อย่างนี้กลับไม่ยากกลับไม่ยากค่ะแต่ว่าถ้าหลายๆครั้งเนี่ยที่เราต้องสู้กับการเจ็บป่วยเฉียบพลันเนี่ยพวกนี้จะดึงขึ้นมายากมากค่ะส่วนในเรื่องของจิตใจค่ะจริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันนะคะ60 70 80เนี่ยก็สามารถที่จะเครียดง่ายวิตกกังวลได้หรือว่าเศร้าได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วพี่กลับพบว่าในช่วงที่60ใหม่ๆช่วงเข้าวัยรุ่นใหม่ๆ วัยรุ่นระยะต้นเนี่ยจะปรับตัวยากกว่าเพราะมันมีการสูญเสียในเรื่องของการเกษียณจากงานการไม่ได้ออกไปคือรู้สึกว่าศักยภาพในเชิงสังคมหรือการทำงานน้อยลงอันนี้สภาพจิตใจจะต้องซัพพอร์ตเขาเยอะหน่อยแต่พอสักพักหนึ่งพอเขาชินกับการเป็นวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาจะโอเคละเขาจะเริ่มแบบแฮปปี้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็เท่ากับว่าตัวเลขในตามกฎหมายไทยกับตัวเลขของคุณหมอผู้สูงอายุคือ60อัพเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าคุณเป้ไปดูในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เขาพัฒนาแล้ว อย่างญี่ปุ่นยุโรปอังกฤษอเมริกาแคนาดาพวกนี้เนี่ยจะเขาจะตัดผู้สูงวัยที่65ค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าประชากรเขาอายุยืนกว่าบ้านเราค่ะแต่ในไม่ช้าค่ะอาจารย์เชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็น่าจะไปตัดที่65เพราะว่าจริงๆแล้วประชากรของเราเนี่ยก็อายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จริงๆแข็งแรง
1: ถูกเพราะผมเดี๋ยวนี้เนี่ย60กว่าไปซีซัวเรียกลุงเรียกป้า
0: เครื่องนะ
1: โกรธนะ
0: ใช่
1: โกรธจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะมีอย่างนี้ผมเมาให้ฟังนั้นผมสัมภาษณ์เป็นดาราแบบอาวุโสท่านหนึ่งแล้วผมก็แบบก็ไม่รู้จะไปเรียกพี่เรียกพี่ก็เดี๋ยวเหมือนกับแบบ
0: ตีสนิทอะไรนะเรียกเทียบรุ่น
1: ไปเรียกป้า
0: ค่ะ
1: ผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเอาสุดท้ายวันนั้นผมเรียกเขาป้าครับป้าครับโกรธผมเลย
0: โกรธเลย
1: โกรธผมเลยบอกแม่
0: อ่ะใช่
1: ให้เรียก
0: แม่เพราะแม่เด็กกว่าป้าป้าเป็นพี่แม่ค่ะ
1: ผมก็คิดผมจะไปรู้ไหมเนี่ยว่าต้องเรียกป้าหรือเรียกแม่สรุปว่าเรียกป้าไม่ถูกใจถ้าเรียกแม่โอเคเพราะเขาบอกว่าคนในวงการบันเทิงเรียกเขาว่าแม่
0: แต่เนี่ยพอป้าแล้วจะเป็นอีกสเต็ปนึง
1: อีกสเต็ปนึง
0: เขาเป็นพี่ของแม่ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นผมต้องจำเอาไว้ว่าถ้าสมมติว่าเจอคนที่แบบอายุมากหน่อยเอาเซฟเรียกแม่ถูกไหมฮะ
0: ถามเขาก่อนก็ได้ค่ะโดยแม่เวลาที่พิจารณาไข้ที่ไม่รู้จักกันเนี่ยก็จะถามบอกว่าแล้วก็จะเรียกชื่อคนไข้อย่างนะคะอยากให้คุณหมอเรียกว่าอะไรเป็นคุณแม่ดีไหมหรือเป็นคุณน้าดีแต่อายุขนาดนี้เป็นคุณน้าดีกว่าน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่ไม่ติดไหมฮะหรือว่า
0: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดค่ะก็จะมีบางครั้งเนี่ยจะมีบางท่านที่พี่ก็ได้นะ
1: ได้
0: พี่ได้
1: คือแม่ได้ป้าได้อย่ายายแล้วกัน
0: ใช่ไหม
1: ถ้ายาย
0: เนี่ยยายเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้อง90ขึ้นไป
1: น
0: ะ
1: คุณตานิยามก็ค่อยเปลี่ยนเลย
0: ใช่ๆสมัยก่อนเราทำสูตรคุณยายนี่60 70ก็คือไม่ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องดูอายุคนไข้ก่อนสัก90อ่ะคุณตาพอได้
1: โอ้เรื่องนี้ปวดหัวเรื่องใหญ่เพราะขณะผมอ่านข่าวนะบางทีเนี่ยสำนวนข่าวอ่ะเขา45อย่างเงี้ยแต่นักข่าวที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาเขียนสาวใหญ่วัย45ปี
0: เครื่องเหมือนกัน
1: เขาตกใจเลย คนที่อ่านข่าวด้วยกันอายุ45อุ๊ยฉันเป็นสาวใหญ่แล้วเหรอเนี่ยไม่ยอมรับ
0: วันก่อนก็มีอะไรนะคุณปู่53ปีตายคน50กว่าเครื่องกันหมด
1: เลยนะอ่ะคุยกันสนุกนะฮะตรงนี้แต่ดูเรื่องข่าวสารที่เราเตรียมมาให้กันก่อนดีกว่าครับนี่อันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับสำหรับข่าวแรกนี้ครับคุณหมอพีทครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับนี่ไงสำนวนข่าวเนี่ยชัดเลย
0: แม่เท่าเลยนะ
1: ท่านผู้ชม
0: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่ข่าวอายุเท่าไหร
1: ่โปรยหัวข่าวแบบนี้พลเมืองดีช่วยแม่เท่าหลงลืมนั่งอยู่ริมทางรถไฟแม่เท่าวัย73ปี
0: เครื่องตรงนี้แหละ73 เป็นคุณน้าก็พอ
1: ใช่ไหมนี่แต่บางทีสำนวนข่าวเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็ต้องเรียกให้มันดูแบบให้มัน
0: อะคนแบบกลับมาอ่านดู
1: คือถ้าบอกป้าวัย60ปีนั่งหลงลืมมันก็ดูไม่ดราม่
0: า
1: ถูกไหมยายวัย70ปีนั่ง

0: หลงลืมไม่ดราม่าต้องแม่เท่าแล้วมันดูแบบโอ้โหถูกลูกหลานทิ้งแถมหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยเข้าเนื้อข่าวนี่นะฮะคืออสมชุมชนเนี่ยเขาไปเจอและคุณยายท่านนี้นะฮะแกนั่งอยู่คนเดียวแต่มันแปลกตรงที่ว่าที่คอแกเนี่ยห้อยตุ๊กตาสีเหลืองตัวใหญ่เลยนะและที่คอก็มีกุญแจบ้านห
1: ้
0: อยอยู่ด้วยนะครับสอบถามคือ
1: นี่ตุ๊กตาสีเหลืองห้อยแล้ว
0: น
1: ี่
0: แหละที่ห้อยอยู
1: ่ข้างๆ
0: ถูกต้องนะครับสอบถามก็โอเคทราบชื่ออะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ถามลึกกว่านั้นเนี่ยแกก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับจนกระทั่งอสมเขาก็เลยไปโพสต์ในเครือข่ายสรุปแล้วครับมีเครือข่ายแจ้งว่ารู้จักอ๋อคุณยายคนนี้รู้จักสุดท้ายประสานลูกสาวชื่อคุณเล็กมารับตัวไปนี่ลูกสาวมาก็เลยถามลูกสาวลูกสาวบอกว่าโอ้คุณแม่แบบหลงลืมแล้วนะฮะก็เลยเนี่ยทำกุญแจพวงใหญ่ๆมีตุ๊กตาใหญ่ๆแล้วก็กุญแจบ้านห้อยคอเอาไว้กลัวหายนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยคือกินข้าวเที่ยงแล้วนึกว่าแม่เนี่ยจะเข้าบ้านแม่กับกายไม่ยอมเข้าบ้านเนี่ยฮะเป็นเดินเล่นแล้วคง
1: เดินย่อยอาหารแหละดูออก
0: เนาะแต่ว่าแต่อย่างนี้มันหลงลืมไปนั่งตรงทางรถไฟ
1: ใช่ค่ะก็คือเขากลับบ้านไม่ถูกแต่ว่าสิ่งที่พี่จะบอกเนี่ยก็คือคุณน้าคนในข่าวเนี่ยนะคะเขามีโรคหนึ่งก็คือโรคหลงลืมซึ่งเป็นโรคนะคะไม่ใช่อาการโดยทั่วไปของคนสูงอายุอันที่แน่ๆเนี่ยภาวะหลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดกับผู้สูงวัยที่มีโรคเหล่านี้เนี่ยก็คือเขาจะดูเปราะบางถ้าภาษาง่ายบอกดูหง่อมกว่าอายุจริงนะ
0: จะดู
1: เพราะฉะนั้นจริงๆใน73เนี่ยเขาอาจจะดูมีอายุได้ค่ะ อาจจะดูสัก78หรือ79 80อะไรอย่าง
0: นี้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะตัวโรคครับแล้วมันมาเกี่ยวกับร่างกาย
1: เพราะว่าตัวโรคทำให้เราใส่ใจในตัวเองน้อยลง
0: โอเค
1: ถ้าเราสูงวัยแต่เรายังรักษาความสะอาดแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยหวีผ้าหวีผมเนี่ยก็จะดูโอเคใช่ไหมคะแต่ถ้าพอเรามีภาวะหลงลืมหรือสมองเสื่อมความสามารถในการดูแลของเราจะลดลงก็จะพบว่าเขาดูเปราะบางมากขึ้นค่ะกล้ามเนื้อวิธีการเดินต่างๆเนี่ยก็จะดูมีอายุมากขึ้นกว่าอายุจริงของเขาเช่นถ้าเราเอา80เหมือนกันคนนึงมีสมองเสื่อมคนไม่มีเนี่ยมาเทียบกันเราจะเจอแล้วคนที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยดูอายุเยอะกว่าจริงงั้นโดยตัวโรคอาจจะทำให้เขาดูมีอายุเยอะค่ะคุณเต้อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ลูกสาวคือคุณเล็กทำเอาไว้เนี่ยคือสัญลักษณ์ของเขาเองแหละ
0: ถูกต้อง
1: คนอื่นอาจจะไม่รู้เนาะว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไรแต่ว่าข้อดีก็คือเนื่องจากสัญลักษณ์มันใหญ่แล้วมันดูแบบไม่น่าคุณน้าคนนี้70ไม่น่าห้อยตุ๊กตาอย่างนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นสัญลักษณ์ให้เขาตามหากันจนเจ
0: อ
1: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆในปัจจุบันเนี้ยค่ะในสมัยก่อนนู้นนะคะเมื่อสักเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่เราเริ่มมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็พบว่าภาวะหลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคที่มากับอายุคุณเป้จะไม่เจอว่าอายุน้อยแล้วเป็นสมองเสื่อมอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่หายากหร
0: ือ
1: เป็นเฉพาะในนิยายเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็พบว่าเนื่องจากโรคมันมากับวัยเมื่อผู้สูงวัยเยอะขึ้นเรื่อยๆเราว่ามีใครที่เป็นสมองเสื่อมเยอะขึ้นเราก็ประสบปัญหาในการดูแลค่ะในอย่างเช่นคลาสสิกเคสก็คืออย่างในข่าวนี้เลยค่ะก็คือเดินแล้วหลงไป
0: หลงเลย
1: แล้วก็หากันไม่เจอค่ะอันนี้โชคดีมากที่บังเอิญคนมาเจอเป็นอสม.แล้วเอ๊ะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วเอ๊ะทันแล้วก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ละแปลกละก็เลยหาจนเจอแต่บางบ้านเนี่ยที่เขาเดินไปเรื่อยๆแล้วเขาแต่งเนื้อแต่งตัวปกติดีเนี่ยบางทีเราไม่รู้เลยว่าเขากำลังพลัดหลงกับคนที่บ้านแล้วก็ทำให้เราหาไม่เจอเพราะฉะนั้นเมื่อสิบสักวัน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มที่จะหาสัญลักษณ์ในการให้คนในชุมชนเนี่ยค่ะเขารู้ว่าคนเนี้ยเป็นสมองเสื่อมวิธีนึงที่ทำก็อย่างในข่าวนี้ทำเองผลิตเองค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายว่าอ๋อคนนี้ดูไม่เหมือนผู้สูงอายุคนอื่นน่าจะมีปัญหาในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีการติดแท
0: ็
1: กคนไข้ค่ะเป็นลักษณะเหมือนสายรัดข้อมือที่มี QR code ค่ะซึ่งของพวกนี้ก็จะมีองค์กรที่เป็นอาสาสมัครทำ ค่ะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิกระจกเงาค่ะหรือจสร้อยพวกนี้

0: พอเห็นแท็กปุ๊บสแกนปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าให้คอนแท็กที่ไหนค่ะแต่จะไม่มีประวัติคนไข้นะคะค่ะก็โทรแจ้งไปเขาจะมารับไปเมื่อไปถึงเนี่ยที่มูลนิธิกระจกเงาหรือที่จสร้อยเนี่ยเขาก็จะสแกนอีกทีแล้วเขาจะมีเครื่องอ่านว่าคนนี้มาจากไหนบ้านอยู่ตรงไหนค่ะก็จะมีอย่างนั้นด้วยแล้วก็บางคนก็จะใช้เป็นเข็มกลัดแล้วจะมีเข็มกลัดเป็นดอกไม้สีม่วงเล็กๆติดไว้ที่เสื้อถ้าเห็นเนี่ยก็แปลว่าเขาน่าจะมีภาวะสมองเสื่อมค่ะของพวกนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาในระยะหลังแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้กระจายข่าวเยอะมากๆเพราะว่าเราก็กลัวมิดเหมือนกันถ้าเผื่อพวกคุณมิดเดินมาเจออาชัยแน่นอนคนนี้ต้องเป็นแน่นอนเขาก็จะพาคุณลุงคุณป้าค่ะหรือคุณตาคุณยายเนี่ยหนีไปซ่อนก็จะเกิดการทำที่ไม่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรียกค่าไทยหลอกไปกดเงินต่างๆเพราะงั้นของพวกนี้ก็เลยเราต้องใช้สัญลักษณ์ในการบอกเนี่ยด้วยความระมัดระวังแต่ดีที่สุดเนี่ยก็คือทำอย่างในกรณีข่าวก็คือกระจายข่าวไปให้ทั่วหมู่บ้านค่ะว่าคุณแม่เราหลงนะถ้าเผื่อเห็นแม่เราผ่านมาทางนี้เนี่ยก็ช่วยเอามาส่งด้วยก็อันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยแต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะเรามีคนใจร้ายเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเขาเป็นคนสมองเสื่อมแล้วอยากให้คนอื่นรู้เนี่ยต้องระวังด้วยในเรื่องเหล่านี้เพราะจริงอาจจะเป็นโทษด้วยก็ได
1: ้ดาบสองคม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร
0: ์สมองเสื่อมเป็นมะม่วง
1: สมองเสื่อมเป็นมะม่วง
0: มะม่วงมีหลายพัน
1: โอเค
0: คุณเป้เห็นปุ๊บอันนี้อกร่องอันนี้น้ำดอกไม้อันนี้เขียวเสวย
1: ครับ
0: หนึ่งในพันที่เจอบ่อยของสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร
1: ์โอเค
0: ค่ะลองลงไปก็จะเป็นหลอดเลือดสมองค่ะ
1: หลอดเลือดสมองก็ทำให้สมองเสื่อม
0: ใช่เพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเซลล์สมองตายก็สมองเสื่อมเหมือนกันจะเป็น2ฟอร์มที่เจอ2โรคที่เป็นสาเหตุของสมองเสื่อมที่เยอะที่สุด
1: ครับที่มีคุณหมอบอกว่าเราเรียกว่าโรคหลงลืมหรือสมองเสื่อม
0: เราเรียกมันว่าภาวะสมองเสื่อม
1: ภาวะสมองเสื่อมแต่โรคเป็นโรคหลงลืม
0: ไม่โรคคืออัลไซเมอร
1: ์
0: โรคหลอดเลือดสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอผู้สูงอายุที่มีภาวะนี้เราจะบอกว่าคุณตาคนนี้เนี่ยเป็นภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์จากโรคหลอดเลือดสมองจากโรคพากินสันแบบนี้ค่ะ
1: คนดูแลจะสังเกตยังไงฮะว่าเฮ้ยอาการแบบนี้เริ่มถี่เริ่มบ่อยละอย่างนี้น่าจะไม่ใช่หลงลืมชั่วคราวแล้วอาจจะแบบพัฒนาไปเป็นสมองเสื่อมนะครับ
0: ก็ต้องกลับมาดูตอนตั้งต้นของผู้สูงอายุโดยทั่วไปก่อนผู้สูงอายุเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เจอไม่ว่าคุณจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคอะไรขี้ลื
1: ม
0: ขี้ลืมบางทีเดินมาจากอะไรนะกลับไปใหม่เดินอ้อเมื่อกี้จะมาเอาไข่ในตู้เย็นก็กลับมาใหม่อันนี้คือขี้ลืมปกติ
1: ปกติเหรอฮะ
0: ขี้ลืมปกติ
1: ที่บอกว่าเอ้ยจะพูดอะไรเดี๋ยวถ้าแม่จะพูดอะไรเนี่ยจดไว้เลยนะเดี๋ยวแม่ลืม
0: แล้วเดี๋ยวสักพักนึงเขานึกออก
1: เขานึกออกใช
0: ่ใช่อันนั้น
1: ที่ปกติ
0: อันนี
1: ้เมื่อกี้จะพูดอะไรกับลูกนะโอ้ยลืมไปแล้ว
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงก็เดินกลับมาแม่นึกออกแล้ว
1: ปกติ
0: เมื่อกี้ทายอันนี้คือปกติท่านนึกออกคือปกติ
1: ถ้าหายไปเลยนึกไม่ออกเลย
0: จบกัน
1: โอเคโอ้ยตรงนี้ชัดตรงนี้ช
0: ั
1: ด
0: ใช่ก็คือบางคนเนี่ยก็แบบบางบ้านเนี่ยที่เราจะแยกเช่นเดินมาจะมาเอาอะไรนึกไม่ออกเดินกลับไปแล้วนึกออกคนไข้บางคนเดินมาจะเอาอะไรลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วเราตั้งต้นเดินมาจากไหนด้วยซ้ำก็จะเดินไปเรื่อยก็ทิ้งเตาไว้หม้อไว้บนเตาหม้อไหม้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือลืมไปเลยลืมหาย
1: อ๋อนี่คือลืมไปเลย
0: อันนี้คือลืมไปเลยใช่อีกอันนึงก็คือผู้สูงวัยจะเรียนรู้ยากขึ้นเช่นการใช้สมาร์ทโฟนกับผู้สูงวัยเนี่ยก็ต้องเรียนกัน 4-5 รอบเนาะเอ๊ะส่งรูปยังไงนะเป้บอกคุณแม่อีกทีซิจะส่งไลน์ยังไงนะขออีกทีนึง attach ไฟล์ยังไงของพวกเนี้ยก็คือเขาต้องเรียนหลายรอบแต่ในที่สุดเขาทำได้ถ้าเขาทำได้คุณเป้ ก็ดูไม่ยากเพราะคุณเป้ ก็จะได้สวัสดีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย
1: ์
0: อันนั้นก็คือแปลว่าได้การสอนสำเร็จแล้วทำได้
1: แสดงว่าไม่น่าจะใช่สมองเสื่อมนะ
0: ไม่ใช
1: ่
0: ส่วนใหญ่ทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆจะยากขึ้นอันนี้คือปกติ
1: ครับ
0: ประเด็นคือผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะเล่นสมาร์ทโฟนเนี่ยแทบไม่ได้เลยคือสอนวันนี้พรุ่งนี้ลืมกู้ยังไงก็กู้ไม่กลับต้องสอนใหม่ทุกวันหรือบางทีก็กดมั่วไปหมดค่ะแล้วจะเจอผู้สูงวัยหลายรายที่จิ้มจนเละเทะไปหมดแล้ว

0: ก็แบบพอสอนใหม่ก็แบบเออเราเรียนแล้วหรอเราหนูเคยสอนแล้วเหรอสอนป้าแล้วเหรออย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความต่างไปเพราะฉะนั้นเราดูคนไข้สมองเสื่อมหนึ่งลืมแบบกู้ไม่กลับสองเรียนรู้ไม่ได้เลยสอนอะไรใหม่ทำไม่ได้เลยแล้วทักษะส่วนใหญ่นะคะในการเสียของสมองเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีลักษณะของภาษาที่เสียไปเรียกของไม่ถูกใบแล้วก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ค่ะหรือบางคนก็อาจจะมีลักษณะการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไปเช่นจ่ายเงินซื้อของแล้วไม่เอาของมาหรือจ่ายเงินไปแล้วได้ตังทอนไม่ครบแต่ไม่
1: ร
0: ู้แล้วก็ออกมาจากร้านเลยแล้วกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่รู้อีกจนกระทั่งลูกทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทักแล้วก็ยังบอกไม่ใช่แม่เอาเงินไป200แม่ไม่ได้ไป 2,000 อย่างเงี้ยค่ะงั้นของพวกนี้จะมีความแปลกอยู่ก็คือการเสียในการทำหน้าที่ของสมองเนี่ยจะต้องกระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตประจำวันของเขาโดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันโดยที่ไม่มีคนดูแลงั้นคนไข้ก็จะมาด้วยหลากหลายหาค่ะหลายคนก็จะมีปัญหาอย่างในข่าวเนี่ยค่ะหลงทิศจำทิศทางไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ของพวกนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เสียเพราะจริงพี่ก็เชื่อว่าคุณแม่ในข่าวเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพิ่งมาอยู
1: ่
0: จริงก็คงอยู่มาเป็น 10-20 ปีแล้วการพลัดหลงในสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เจอได้บ่อยก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันกระเทือนการใช้ชีวิตโดยคนเดียวของเขาเขาต้องพึ่งลูกมากขึ้นค่ะหรือพึ่งคนใกล้ตัวมากขึ้น
1: การรักษาในปัจจุบันหายขาดไหมครับคุณหมอ
0: ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่หายขาดเราทำได้แค่ชะลอแล้วก็ให้เขามีความสุขในทุกๆวันของชีวิตเขาร
1: ักษาตามอาการอย่างนี้เหร
0: อใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้ใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้ก็คือรักษาตามอาการเป็นส่วนใหญ่ค่ะเราไม่สามารถเอาสมองที่ตายไปแล้วมาคืนเขาได
1: ้
0: อันนั้นคือสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะเซลล์สมองตายแล้วมันงอกใหม่ช้ามันตายแล้วมันตายเลยส่วนใหญ่เราก็ทำได้แค่พยายามชะลอให้ได้นานที่สุด
1: ชะลอคือไม่ให้สมองส่วนอื่น
0: แย่ไปกว่านี้แต่โดยการดำเนินโรคเนี่ยมันจะแย่อยู่แล้ว
1: อ๋อยังไงมันก็ต้อง
0: มันจะตายไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: เพียงแต่ว่าในแต่ละระยะของการตายเนี่ยพยายามให้เขาอยู่กับช่วยเหลือตัวเองให้ได้เยอะที่สุดนานที่สุดพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุด
1: เหมือนในหนังไหมฮะที่แบบตอนแรกยังจำได้อยู่ทีนี้พอสมองเสื่อมค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมจนสุดท้ายจำคนใกล้ตัวไม่ได้เลยเหมือนในหนังแบบนั้นไหมฮะ
0: ใช่ค่ะโดยมากก็จะถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นจากโรคอัลไซเมอร์นะคะส่วนใหญ่เราจะทำนายได้เลยล่ะค่ะว่าเสียปัจจุบันที่สุดและเสียย้อนไปในอดีต
1: ครับ
0: ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่จำหลานเล็กไม่ได้ก่อนเนาะแล้วลูกใครล่ะนึกว่าแบบไม่ใช่หลานเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มจำลูกไม่ได้เสร็จแล้วก็อาจจะจำสามีหรือภรรยาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจำพี่น้องตัวเองไม่ได
1: ้
0: ก็คือจะค่อยๆเสียถอยไปเรื่อยๆซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยพี่ต้องเรียนว่าคนไข้ไม่ค่อยทุกข์นะคะ
1: ใช่เพราะเขาไม่รู
0: ้เขาไม่รู้ว่าเขาลืมใช่ค่ะเราก็เป็นผู้ดูแลเราต้องมีกำลังใจที่ดีด้วยนะก็คือเราก็ไม่ทุกด้วยค่ะเราก็จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกใหม่อีกทีก็ได้
1: โอเคแต่สมมติว่าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์แบบเต็มขั้นแล้วนะฮะคือเขาแค่ความทรงจำหายไปแต่สติสัมปชัญญะความรู้ตัวอะไรต่างๆยังครบ 100% มั้ยฮะหรือว่าก็จะหายไปด้วยฮะ
0: มันจะค่อยๆหายไปด้วยค่ะในผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ระยะท้ายจริงๆเนี่ยเขาจะเหมือนตุ๊กตาค่ะ อยู่บนเตียงเขาจะสื่อสารภาษานี่ไม่ได้แน่ภาษากายอาจจะได้นิดหน่อยเช่นการกอดการจับเขาเบาๆการยิ้มเนี่ยอาจจะยังได
1: ้
0: ค่ะก็จะเมื่อเราเป็นเยอะขึ้นเนี่ยมันจะกระทบส่วนอื่นเช่นการเคลื่อนไหวการเดินการกลืนค่ะและในที่สุดก็จะไปที่ระบบประสาทอัตโนมัติการขับถ่ายต่างๆการไอของพวกนี้ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะของโรคที่ดำเนินไป
1: คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับสมองต้องสั่งการพอสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความจำแต่มันรวมถึง
0: แรกๆอาจจะเป็นความจำเลยมันจะกระทบไปทุกระบบค่ะ
1: โอ้โหไม่น่าเขาถึงบอกว่าคนดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยโอ้โหงานหนัก
0: ใช่ใช่ค่ะเป็นกลุ่มคนที่เวลาที่เขามาหาพีทเนี่ยเขาจะถูกมองว่าเขาเหมือนกับเป็นคู่หูกับผู้ป่วยแม้ตรวจผู้ป่วยแล้วต้องตรวจเขาด้วย
1: ต้องแข็งแรงด้วยกันทั้งค
0: ู่ใช่ใช่ค่ะแล้วยิ่งบางทีเป็นอายุเยอะทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเจอตั้งแต่คู่พี่น้องคู่สามีภรรยาคู่ที่เป็นคู่ชีวิตกันก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ผู้ดูแลแข็งแรงด้วยหรือในบางครั้งในอย่างที่บอกโรคนี้มากับอายุมันยิ่งอายุเยอะจะยิ่งเจอเราก็เจอคุณแม่91ที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เจอลูกอายุแบบ75อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องประคองกันไหมทั้งคู
1: ่ชะลอหรือป้องกันได้ไหมฮะถ้ายังไม่เป็นฟังข่าวแบบนี้แล้ว
0: มีงานวิจัยหลายอันค่ะบอกว่าเราสามารถป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือชะลอได้ใช้คำว่าชะลอดีกว่าค่ะโดยลดปัจจัยเสี่ยงบางอันซึ่งไม่ใช่ลดตัวใดตัวหนึ่งต้องทำเป็นภาพรวมทั้งหมดนั่นก็คือการสุขภาพกายแข็งแรงค่ะรักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดแดงทั้งหมดค่ะการสุขภาพจิตที่ดีค่ะไม่เศร้าเนาะไม่เซ็งไม่เหงาค่ะการมีสังคมที่ดีการใช้สมองในทางคิดในทางที่สร้างสรรค์นะคะการไม่ใช้ยาบางตัวที่กดการทำงานของสมองรวมไปถึงหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือการกระทบกระแทกบริเวณศีรษะแรงๆค่ะแล้วเราก็พบว่าถ้าเราซ่อมหูกับซ่อมตาของผู้สูงอายุดีๆเนี่ยปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อมก็จะน้อยลง
1: หมายถึงยังไงฮะซ่อมหูซ่อมตา
0: ก็คือบางคนหูตึงเราไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเราพบว่าโอกาสเกิดสมองเสื่อมก็จะเยอะขึ้น
1: ก็เกี่ยวกันด้วย
0: เกี่ยวกันด้วยค่ะหรือทำให้อาการสมองเสื่อมนั้นนะยิ่งแย่ลง
1: หรือตาเป็นต
0: ้อที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้การเรียนรู้เขายิ่งเกิดยากขึ้นแล้วสมองเขาฟออยู่แล้วพอมันไม่มีเกิดการกระตุ้นหรือการเรียนรู้ก็จะยิ่งทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลงอีกค่ะรวมไปถึงการเรียนหนังสือเราบอกว่าการเรียนหนังสือยิ่งเรียนเยอะค่ะน่าจะดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นการเรียนที่เราไม่เครียดด้วยเนาะถ้าเป็นการเรียนที่เครียดมากๆก็ไม่ไหวเซลล์สมองก็จะเสื่อมไปเพราะความเครียดซะก่อนใช่ค่ะ
1: อาหารเสริมที่โฆษณาชวนเชื่อว่าบำรุงสมองอุ้ยมีเยอะนะฮะ
0: เยอะมากแต่จริงๆแล้วงานวิจัยเนี่ยผลการวิจัยออกมาไม่แน่นอนเลยไม่แน่นอนเลยส่วนใหญ่ใช้คำว่าไม่ช่วยไม่ช่วยแทบไม่มีอะไรช่วยเลยค่ะสิ่งที่ช่วยคือการปรับวิถีชีวิตการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดอันนั้นเนี่ยมีงานวิจัยบอก
1: ช่วยเยอะกว่า
0: ช่วยเยอะกว่า
1: ไม่ต้องเสียเงินด้วย
0: ใช่ค่ะใช่
1: ถูกไหมฮะไม่เครียดนอนพักผ่อน
0: ใช่ออกกำลังมีเพื่อนดูแลโรคประจำตัวให้ดีค่ะ
1: ครับมีคำถามที่ถามว่าถ้าผู้สูงอายุต้องกินยามากๆกินทีหลายเม็ดเนี่ยนะฮะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคือกินยาเยอะหลายเม็ดในมื้อเดียวกันแล้วบางทีหลงลืมเราต้องทำยังไง
0: โดยปกติเนี่ยค่ะก็คงต้องดูก่อนว่าเขาทานไม่ครบเพราะอะไรผู้สูงวัยที่ใช้คำว่าสมองยังเฉียบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทานได้ครบค่ะยาคือบางคนยาเยอะจริงๆแต่ว่าถ้าคิดว่าเขาทานไม่ครบจริงๆเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ดูแลเนี่ยค่ะเราน่าจะช่วยเขาได้โดยการอย่างแรกเลยคือบอกกับคุณหมอก่อนยาบางตัวเนี่ยกิน 3-4 มื้อต่อวันใช่ซึ่งเราที่เป็นวัยผู้ใหญ่สมองปกติ
1: ยังลืม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะดูง่ายๆเลยเนี่ยก็ดูจากตัวอย่างคุณหมอทั่วไปนี่แหละค่ะ
1: ค
0: ่ะถ้ายาฆ่าเชื้อกินวันละ4รอบอ่ะ
1: ลืม
0: อาจจะคิดว่าเกินครึ่งหมอจะกินไม่ครบค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่สิ่งที่อาจารย์บอกได้ก็คือคงต้องดูก่อนแหละว่ากินไม่ครบจากอะไรถ้าเป็นจากการหลงลืมกินแล้วจำไม่ได้ว่ากินหรือยังยามันหลายมื้อเนี่ยเราจะพยายามช่วยเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้พึ่งลูกน้อยที่สุดเช่นสมมติกิน2มื้อเช้ากับเย็นเราบอกว่างั้นเลือกมามื้อนึงที่คุณลุงหรือคุณป้าจะไม่ลืมบอกเช้าไม่ลืมแน่ๆงั้นเรารวบยาทั้งหมดตัดไปเป็นมื้อเช้าเพราะมื้อเช้ามี5เม็ดนะคะมี5เม็ดอันไหนที่รวบเม็ดได้จาก2เม็ดเนี่ยบางทีมันจะมียาที่รวบชนิดยาไว้ด้วยกันก็จะเหลือแค่1เม็ดของพวกนี้ก็จะเอามาใช้เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถจัดยาทานเองได้นานที่สุดแต่ถ้าปัญหาเกิดจากสมองที่แย่ลง จนจัดยาไม่ได้และเริ่มมี

0: ความเสี่ยง
1: ค่
0: ะอันตรายจากการใช้ยาเราก็ต้องให้ผู้ดูแลเข้ามาช่วยส่วนใหญ่เราก็จะมีผู้ดูแลค่ะที่เก่งมากๆค่ะสมัยก่อนนี้ก็จะตัดไม่รู้คุณเป้ทันไหมเวลาที่เราไปตลาดนัดโบราณแล้วจะมีกระดาษแข็งแล้วเขาก็จะแม็กของเอาไว้แม็กลูกอมบ้างแม็กอะไรอย่างเงี้ยก็สมัยนั้นสมัยก่อนเนี้ยเรายังไม่มี AI เรายังไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเขาก็จะจัดใส่ซองแล้วเขาก็แม็กไว้แล้วเขียนวันที่8ค่ะแล้วก็โทรมาแม่วันนี้หยิบยาที่มีเลข3แบบเนี้ยค่ะกินเลยนะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะหรือหยิบมาแล้วให้เขาทานให้เห็นค่ะสมัยนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากนะเดี๋ยวนี้มีกล่องยามีกล่องยาลูกเอาสติ๊กเกอร์มาติดมีแม้กระทั่งที่จ่ายยาอัตโนมัติในต่างประเทศก็คือถึงเวลาปุ๊บไปก็จะเป็นเหมือนแก้วอย่างเงี้ยค่ะตั้งอยู่เหมือนเครื่องชงกาแฟตั้งอยู่แล้วถึงเวลาปุ๊บก็จะคายยาออกมาใส่ถ้วยเล็กๆแล้วเครื่องก็จะบีบเครื่องก็จะอะลามเตือนตี๊ดตี๊ดตี๊ดตี๊ดแล้วก็จะไม่หยุดอะลามจนกว่าเราจะไปหยิบยานั้นมากินค่ะก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเนี่ยร่วมกันกับผู้ที่สูงอายุแล้วมีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้น
1: ครับคุณหมอต้องดูแลผู้สูงอายุเยอะทีนี้ยาที่แบบผู้สูงอายุในแต่ละวันต้องกินต้องทานกันเนี่ยนะฮะมันก็เยอะเม็ดตามไปด้วยแล้ววินัยบางทีก็ย่อหย่อนทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยในการกินยามันก็น้อยลงไปด้วยฮะอย่างนี้คุณหมอแนะนำยังไงฮะเวลาถ้าเจอ
0: เป็นมากต้องคุยก่อนเลยค่ะต้องคุยก่อนเลยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะปัญหาแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเนาะคุณเป้บางบ้านเนี่ยรู้แหละว่าต้องกินจำได้ด้วยแต่ไม่อยากกิน
1: เพราะคิดว่าแข็งแรง
0: หรือบางบ้านก็จะไปฟังfake news มาเนาะแล้วก็จะบอกว่าถ้ายาลดไขมันตัวนี้กินไปเนี่ยกล้ามเนื้อจะสลายหมดเลยก็จะบอกว่าไม่อันนั้นหนังจีนกำลังภายในที่แบบว่ากินปุ๊บแล้วกล้ามเนื้อสลายแล้วก็แบบนอนนิ่งๆไปอันนั้นไม่เกิดขึ้นกับยาตัวนี้ค่ะอาจจะมีปวดเมื่อยบ้างแต่ถ้าปวดไม่มาบอกหมอจะเปลี่ยนยาให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็มีความเชื่อบางอย่างหรือเราก็จะเจอว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ผู้ชายเนาะแบบแมนๆหน่อยสตรองเลยแข็งแรงเป็นแบบผู้บริหารมาก่อนแล้วก็รีทายแล้วก็ละเกษียณอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังเจ๋งอยู่ไม่ต้องกินก็ได้ความดันขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคุยกันว่าจริงแล้วอันที่คุณลุงคิดว่าไม่สูงจริงๆก็แอบสูงหน่อยนะคะเราก็ไม่ต้องกินเยอะก็ได้ถ้าไม่อยากกินเอาหยอดไว้นิดเดียวครึ่งเม็ดคุมๆเอาไว้อะไรเงี้ยก็จะต้องมีวิธีคุยวิธีถามว่าการที่เขาไม่ทานยาอย่างที่เราอยากให้เขาทานเนี่ยเพราะอะไร
1: ครับต้องทราบสาเหตุก่อน
0: ใช่
1: ว่าถ้ามันเยอะจนลืมมีคุณหมอบอกว่าถ้ายาที่มันรวมเม็ดได้อันนี้
0: เราก็จะมีทั้งการรวมเม็ดรวมมื้อค่ะเพื่อให้เขาทานได้ครบ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับผู้สูงอายุทีนี้มาดูเทคโนโลยีล่าสุดกันหน่อยดีกว่าครับคุณหมอพิษฮะที่เนี่ย FDA อนุมัติแล้วนะครับเป็นวิธีการตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยอาการอัลไซเมอร์
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ใช้วิธีตรวจเลือดนะฮะก่อนหน้านี้มันเป็นวิธีอะไร
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำสแกนสมอง
1: อ๋อสแกนที่ใช้เครื่องเพชร
0: ใช่ค่ะใช้เพชรสแกนแล้วก็จะมีใช้ตรวจพวกโปรตีนที่ผิดปกติเหมือนกันแต่ต้องตรวจจากน้ำไขสันหลัง
1: โอ้โห
0: ซึ่งต้องเจาะหลัง
1: เจาะหลัง
0: ใช่แล้วถ้าคืออันนี้คุณเป๊คือประชาชนที่ไม่ได้เป็นหม
1: อ
0: สกิลในการเจาะหลังเนี่ยเราจะได้รับการสอนมาอยู่แล้วแต่ว่าเจาะในผู้ใหญ่กับในวัยรุ่นของอาจารย์นี่เจาะยากต่างกันเลยนะคะ
1: เพราะ
0: ว่าผู้สูงวัยเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นหลังเขาบางคนหลังเบี้ยวบางคนหลังเบี้ยวแต่ที่มีแน่ๆคือหมอนรองกระดูกจะแฟบลงเพราะอายุเยอะมันเหี่ยวลงเพราะฉะนั้นรูที่เราเคยคาดว่าจะเจาะได้เนี่ยมันจะเล็กลงเพราะฉะนั้นความแม่นยำจะต้องมีเยอะมากม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: เล
1: ยทำให้จิ้มไปโดนกระดูกก็ทำไงฮะ
0: ก็ถอยออกมาแล้วจิ้มใหม
1: ่อุ้ยไม่มันง่ายอย่างนั้นเลยแล้วคนก็เจ็บสองรอบเนี่ย
0: ไม่สิเราต้องฉีดยาชาไว้ก่อน
1: อ๋อหมายถึงว่าจะฉีดยาชาให้ชาตรงนั้นก่อน
0: ความแม่นยำเนี่ยมันยากมาก เพราะว่าโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีกระดูกพรุนมีกระดูกยุบกระดูกคดเนี่ยการเจาะจะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นวิธีที่ผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที
1: ่ไม่เอาไม่ตรวจ
0: ไม่เอาไม่ตรวจดีกว่าเจ็บหรือว่ากลัว
1: ซึ่งทุกวันนี
0: ้ขนาดคุณเป้เป็นผู้ใหญ่อ่ะคุณเป้ยังรู้สึกว่าโอ๊ยเอาเข็มจิ้มหลัง
1: กลัว
0: ใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็เจ็บมันเจ็บไม่มีอะไรไม่เจ็บเข็มจิ้ม

0: รัฐอเมริกาจริงๆก็คือเป็นองค์กรที่เขาดูเรื่องเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยนี้สุดเราก็มีวิธีการตรวจเลือดที่มีประสิทธิภาพแล้วคือก่อนหน้านี้มันมีมาบ้างแต่ว่าในระยะแรกๆไม่แม่นแล้วปนเปื้อนเยอะดีเทคยากสารพัดค่ะไอที่ตรวจเจอก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราดูในโครงสร้างของโปรตีนที่ผิดปกติเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนสูงแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะขึ้นค่ะที่เราจะตรวจได้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ที่เมืองไทยก็มีนะคะมีแล้ว
1: เหมือนกัน
0: เจาะเลือดเหมือนกันใช่ค่ะ
1: แม่นไหม
0: ฮะเป็นเทคโนโลยีที่ระบบเดียวกันกับที่ทางสหรัฐอเมริกาแนะนำแต่ประเด็นคือค่าใช้จ่ายที่ยังค่อนข้างสูงแล้วก็ในปัจจุบันนี้ยังเบิกจ่ายค่ารักษาไม่ได้ตามสิทธิประกันสุขภาพพื้นฐานนั้นเคสที่ตรวจเลือดเนี่ยเรามักจะไว้ใช้ในเคสที่เป็นงานวิจัยที่เราจำเป็นจะต้องได้การวินิจฉัยที่เป๊ะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในความที่เราเป็นแพทย์เนี่ยเราดูคนไข้มาเรื่อยๆเราก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าคนนี้ไม่ปกติ
1: ค่
0: ะการตรวจเลือดเป็นการเหมือนกับยืนกรานไม่ใช่ยืนยันนะยืนกรานเลยว่าใช่แน่ๆอะไรอย่าง
1: นี้ซึ่งถ้าสมมติเป็นคนไข้ของคุณหมอพีทก็คือวินิจฉัยด้วยการดูพฤติกรรมการพูดคุยการสัมภาษณ์
0: ดูประวัติตรวจร่างกายในบางรายที่พีทอาจจะไม่แน่ใจซักประวัติแล้วดูแปลกๆก็อาจจะต้องมีการทำเอ็กซเรย์สมองไม่ว่า GT หรือ MRI อย่างเงี้ยค่ะมีการตรวจเลือดอยู่แล้วค่ะของพวกนี้ก็จะโดย 80% ก็จะช่วยให้เราวินิจฉัยได้อยู่แล้วค่ะ
1: ไม่ต้องไปเจาะหลังไม่ต้องไปเจาะเลือดแล้วแพงๆแบบที่
0: น้อยมากตั้งแต่มีเทคโนโลยีตรวจโปรตีนในน้ำไขสันหลังมันเนี่ยพีทว่าพีทน่าจะเจาะไปแค่เคสหรือ2เคสเองค่ะเพียงคือเพราะว่าที่ต้องส่งเนี่ยเพราะว่าคนไข้เป็นเร็ว
1: เป็น
0: เป็นแล้วแป๊บเดียวแบบ
1: พัฒนาการโลกมันไปไว
0: ใช่ก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะเราคงต้องดูแล้วล่ะว่าตกลงใช่หรือไม่ใช่
1: แล้วสรุปว่าเจาะหลังแล้วไปดูอย่างเคสนี้เป็น
0: อัลไซเมอร์แต่ว่าเขาน่าเขามีความผิดปกติของจีนบางชนิดด้วยก็เลยเป็นเร็วอายุก็เป็นน้อยอ่ะ59กว่าๆยังไม่60เลยก็แล้วก็61 62ก็ติดเตียงละ
1: ฮะ
0: ใช่
1: 2-3 ปี
0: ใช่
1: ติดเตียงเลย
0: ใช่อย่างใครน่าจะเสียชีวิตไปตอนสัก68มั้งคะ
1: โอ้
0: ใช่
1: ที่คุณหมอบอกว่าพอสมองเสื่อมแล้วร่างกายต่างๆมันก็เสื่อมไปหมดเลย
0: แต่ว่าเคสเนี่ย progress หมายถึงการดำเนินโรคเร็วมากดรอปลงเร็วมากจนพีทแบบเอ๊ะเราหลุดอะไรไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะมีการเช็ค
1: ครับอารมณ์เหมือนแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ร่างกายมันค่อยๆเฟลไป
0: ใช่อันนี้ไม่เชิงอ่อนแต่อันนี้จะออกเป็นในลักษณะการเกร็งการเคลื่อนไหวที่เราควบคุมไม่ได
1: ้ครับเป็นหัวมากที่สุดก็คือผู้ดูแล
0: ใช่
1: มั้ยฮะโดยเฉพาะเรื่องของกำลังใจ
0: ใช่ค่ะ
1: เวลามาเนี่ยคุณหมอจะให้คำแนะนำกับผู้ป่วยหรือผู้ดูแลหรือไปแพ็คคู่เลย
0: ไปทั้งคู่เลยแล้วก็ในผู้ดูแลที่เราคิดว่าเขาไม่ไหวเขามีความล้าเกิดขึ้นหรือถ้าภาษาวัยรุ่นจริงๆเรียกเบิร์นเอาท์ค่ะว่าเบิร์นเอาท์อย่างเงี้ยเราก็จะมีทีมเข้าไปซัพพอร์ตค่ะทีมของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยนอกจากตัวอาจารย์ที่เป็นหมอแล้วก็จะมีพยาบาลค่ะมีนักจิตบำบัดมีคนที่จะแนะนำกิจกรรมว่าทำยังไงถึงจะอยู่คนไข้ได้อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วนักจิตวิทยาพยาบาลเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตหลักของเราด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงทีมคุณหมอผู้ดูแลบางคนเนี่ยอ่อนแรงมากนะคะอ่อนแรงนี่ไม่ใช่แบบไม่มีแรงเนาะแต่หมดไฟมากคือแทบจะไปต่อไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยบางคนต้องรักษาต้องปรับอารมณ์ให้เขาให้เขาสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็โดยทีมงานของเราเนี่ยแล้วโดยคำแนะนำซึ่งจริงเราก็เรียนมาจากเคสก่อนหน้านี้นะคะทักษะต่างๆที่เราจะหัดให้เขาติดอาวุธให้เขาเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นแต่เคสเหล่านี้เนี่ยที่ผู้ดูแลหมดไฟมากๆเนี่ยพวกนี้รักษานานค่ะคุยทีบางทีเป็นชั่วโมง
1: โอ้โหสำหรับคนที่มีเงินนะฮะถ้าสมมติเราดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์แล้วดูไม่ไหวนำไปฝากที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างนี้ได้ไหมฮะเขารับไหมฮะ
0: เราคงต้องประเมินผู้ที่

0: มีภาวะสมองเสื่อมก่อนคุณเป้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องย้ายที่อยู่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องย้ายที่อยู่นะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเหมือนคุณจ้างมาที่บ้านก็ได้หรือคุณเป้เหมือนคุณเป้มีลูกแล้วพาลูกไปไว้เนอร์เซอรี่อ่ะแล้วเย็นๆไปรับเรามีเราเรียกเดย์แคร์สำหรับผู้สูงอายุ
1: แล้วกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็อยู่ในกลุ่ม
0: ก็จะอยู่ในนั้นใช่เขาก็จะดูก่อนว่าผู้ที่มีภาวะอัลไซเมอร์คนเนี้ยเขาเป็นระยะไหนเขาเข้าใจไหมเขาอยู่กับคนอื่นได้ไหม คือบางคนเนี่ยก็จะถ้าคิดก็จะคล้ายๆเหมือนเด็กๆไปโรงเรียนบางคนก็ไม่ชอบไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูเมื่อไปที่ศูนย์สำหรับผู้สูงอายุเหล่านี้เขาจะมีกิจกรรมให้เลือกที่หลากหลายแล้วเขาจะประเมินด้วยว่าคนไข้เหมาะกับกิจกรรมกลุ่มหรือแต่ละคนค่ะ
1: นี่พูดถึงการดูแลผู้สูงอายุอยากจะให้ไปดูนี่ฮะเทคโนโลยี AI
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาพัฒนาแล้วไม่ใช่ต่างประเทศนะฮะอันนี้ข่าวดี
0: คือของคนไทยด้วย
1: ถูกต้องนี่ของคนไทยนะครับเป็นเทคโนโลยี AI ซึ่งตอนนี้พัฒนาแล้วก็นำไปทดลองใช้กับอาสาสมัครประมาณ10ครอบครัวแล้วมันเวิร์กนะฮะเอา2เรื่องหลักๆที่เป็นแบบผู้สูงอายุมักจะเจอบ่อยๆ1คือลื่นล้มในห้องน้ำไอ้ตัวนี้ AI มันช่วยได้กับ2ลืมกินยาเหมือนที่เราคุยกันเลยนะฮะนี่เขาเรียกว่า My The Guardian AIระบบอัจฉริยะเพื่อผู้สูงวัยครับนี่เอาในห้องน้ำนี่เขาทำอะไรยังไงเขาจะมีเซ็นเซอร
0: ์
1: เอาไปติดอยู่ที่วงกบประตูตรงทางออกนะไม่ใช่ในห้องน้ำน
0: ะ
1: ข้างหน้าห้องน้ำทีเนี้ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ว่าผู้สูงอายุเดินเข้าเดินออกเข้าห้องน้ำปกติอาบน้ำตอนเย็นใช้เวลานานเท่าไหร่
0: ไอ้หายไปนานแล้วไม่ใช่แล้ว
1: ถูกเพราะเอาถ้าชั่วโมงนึงไม่ออกมาปกติแค่10นาทีเอาละอะลามดังแล้วเติ๊ดเติ๊ดเติ๊ดเติ๊ดอันนั้นคืออย่างที่หนึ่งนะฮะเผื่อลื่นล้มในห้องน้ำสองคือกินยาเขาจะมีเหมือนแบบอุปกรณ์ตัวนึงเวลาสมมติเราจะกินใช่ไหมฮะเราก็กดปุ่มตึ้งอ่ะทีเนี้ยไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันจะใช้เวลาประมาณ3วันที่จะเก็บข้อมูลว่าเราจะกินเวลานี้ต้องกินแล้วพอมันรู้ว่าเราต้องกินแบบนี้นะแล้วถ้าจู่ๆวันที่4เราเกิดลืมกินเพราะว่าเราต้องกดก่อนกินไงแล้วเราลืมกดเนี่ย
0: ถึงเวลาแล้วยังไม่กด
1: ใช่มันจะค่อยๆดังขึ้นมาดังขึ้นมาถ้ายังไม่มากดอีก
0: ค่ะ
1: ก็จะดังรอบ2ดังใหญ่เลยดังๆๆๆแบบนี้แหละฮะคือดูไม่ค่อยซับซ้อนนะแต่พวกนี้มันคือเก็บแบบพวก data
0: ใช่
1: ใช่ไหมเก็บข้อมูล
0: แล้วเอามาปรับให้เหมาะกับแต่ละบ้านแต่ละคน
1: ซึ่งปัจจุบันผมว่าน่าจะเอามาใช้ได้
0: ใช่ค่ะจริงๆอันนี้เป็นหัวใจในการดูแลผู้สูงอายุเลยนะคะคุณเป้เราพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่อายุเท่ากันเลยมีโรคประจำตัวเหมือนกันเนี่ยค่ะการวางแผนการรักษาก็ต่างกันเช่นอย่างที่คุณเป้ยกตัวอย่างคนนี้จะกิน7โมงเช้าแต่ยามื้อเช้าของอีกบ้านอาจจะเป็น11โมง เพราะฉะนั้นเราถึงต้องเข้าใจเขา ว่าเวลาเราซักประวัติเนี่ยนะคะบางทีลูกหรือผู้ดูแลคนผู้สูงอายุจะแซวเราว่าหมอซักเหมือนหมอจะกลับบ้านไปด้วยอย่างนั้นเนี่ย ก็บอกอ๋อใช่ใช่เพราะว่าต้องแบบนั้นเพราะเราต้องคิดแผนที่เขาจะกลับบ้านไปในวันที่เราไม่ได้อยู่กับเขา ค่ะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเทคโนโลยี AI เนี่ยมันก็เลยมีประโยชน์มากขึ้นเพราะมันสามารถวิเคราะห์ได้สำหรับผู้สูงวัยแต่ละคนว่าใครสะดวกอย่างไหนชอบสไตล์ไหนแล้วเขาก็จัดออกมาเป็นที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยแต่ละคนในสมัยก่อนที่เรายังไม่มี AI นะคะพิษพบว่าลูกๆของคนไข้เนี่ยจริงๆมนุษย์เราเก่งกว่า AI เยอะมากนะคุณเป้ก็จะมีบ้านที่จะต้องกินยาที่เวลานี้แหละแล้วก็ทำยังไงดีเนาะคุณแม่ถึงจะไม่ลืมกินยาก็ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เป็นแบบดิจิตอลที่มันตั้งได้หลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ตั้งไว้แล้วอัดเสียงตัวเองใส่ลงไปคุณแม่ขาได้เวลากินยาแล้วค่ะยาอยู่บนโต๊ะก็จะวนอย่างเงี้ยค่ะวนจังหวะคนไข้จะกินยาแล้วก็ไปกดปิดแล้วเดี๋ยวอีก 2-3 ชั่วโมงก็ดังใหม
1: ่
0: คุณแม่ขาได้เวลากินยาแล้วค่ะกินข้าวหรือยังคะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบสมัยโบราณแต่เดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นเนื่องจาก AI มันคุยกับเราได้
1: ใช่
0: ค่ะปัญหาของเทคโนโลยีนี้จะอยู่ที่คนนำไปใช้อย่างที่บอกผู้สูงวัยเนี่ยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นเรื่อง ไม่ง่ายแต่พิชเชื่อว่าถ้าเขามีสุขภาพสมองที่ปกติในที่สุดเขาก็จะสามารถเรียนรู้ได
1: ้
0: หรือการหกล้มก็เหมือนกันค่ะการหกล้มเนี่ยเราพบว่าหลายครั้งผู้สูงวัยเนี่ยเขาไม่เขาล้มแล้วไม่มีใครรู
1: ้
0: กว่าจะรู้อีกทีเนี่ยก็คือลูกมาเจ
1: อ
0: ซึ่งบางทีเนี่ยนอนอยู่บนพื้นไปแบบนานมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนนู้นเนี่ยหรือปัจจุบันก็ตามถ้าคุณเป้ไปห้องน้ำในโรงพยาบาลจะเห็นว่ามีสายดึงสายสีแดงๆดึงเวลาที่เราล้มแล้วให้คนไข้ตะปบถึงแล้วดึงอันนี้ก็เป็นการพัฒนามาก่อนหน้านี้รวมไปถึงในปัจจุบันเนี่ยค่ะนอกจากเทคโนโลยีที่ติดที่ประตูค่ะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ห้อยเหมือนเขาห้อยป้ายเข้าทำงานเนี่ยค่ะจะเป็นอุปกรณ์เล็กๆที่ถ้าสมมติคุณล้มปุ๊บคุณกดมันจะไปดังที่อีกที่หนึ่งที่ศูนย์ที่คอนโทรลอุปกรณ์นี้แล้วเขาก็จะโทรไปบอกญาติหรือฉุกเฉินให้มาดูว่าทำไมคุณยายคนนี้ล้มแล้วอยู่ที่ไหนอะไรประมาณอย่างนี้ก็มีค่ะ
1: ผมว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุน่าจะพัฒนาได้ไวนะเพราะว่าทั่วโลกตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุกันเยอะมากนะฮะแล้วพวกเทคโนโลยีมันไปไวอยู่แหละตอนนี้เราพูดถึง AI ยังเป็นอุปกรณ์แค่ไปติดมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะแต่อนาคตอาจจะมาแบบเป็นหุ่นยนต์
0: ใช่แล้วมีแล้วด้วยนะคะในต่างประเทศเนี่ยมีหุ่นยนต์พี่เลี้ยงแล้วด้วยค่ะก็จะมี
1: ผมว่าเราน่าจะทันนะ
0: เราน่าจะได้ใช้
1: ถูกไหม
0: เราน่าจะได้ใช้
1: ในยุคอาจารย์พีทกับผมเนี่ยตอนที่แบบเอ้ยเราต้องเป็นผู้สูงอายุแล้วต้องมีแบบอุปกรณ์ช่วยผมว
0: ่
1: ามันล้ำไปไว
0: ใช่ค่ะอย่างคืออย่างที่คุณเป้ทราบเนี่ยแรงงานในการต้องดูแลผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยหายากนะคะใช่ไหมคะก็ในบ้านพักคนชราที่ต่างประเทศนี้ก็จะมีแบบหุ่นยนต์วัดความดันวัดประหลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะเหมือนคุณเป้ไปร้านอาหารแล้วมันก็จะมีหุ่นยนต์เล็กๆมาแล้วก็มาถึงก็สวัสดีค่ะอาหารมาส่งแล้วค่ะแล้วก็เปิดตู้หยิบออกมาเขามีหุ่นยนต์แจกยาอย่างนั้นเหมือนกันในต่างประเทศใช่ที่แรงงานเขามีราคาแพงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับไปที่ข่าวต่อไปฮะอันนี้สำหรับผู้สูงอายุเลยแล้วก็เป็นคนที่รักสะอาดต้องระวังนะฮะอุทาหรณ์ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวยายวัย84ปีปีนขึ้นโต๊ะไปเช็ดหยากไย่แหมบางทีเห็นแล้วมันก็ลกหูลกตาเนาะโดยเฉพาะคนที่แบบรักบ้านอะแล้วปรากฏว่าพลาดฮะล้มหัวฟาดพื้น84ล้มหัวฟาดพื้นแต่อ
0: ันเนี้ยจะบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เคสแรกพ
1: ิ
0: ษเจอบ่อยมาก
1: ประจำแต่เคสเนี่ยแปลกมากคุณหมอข่าวบอกบาดเจ็บเล็กน้อย
0: แสดงว่าคุณยายแข็งแรงสุดจริงๆก็ขึ้นกับกลไกการล้มค่ะ
1: การล้ม
0: แล้วก็ลักษณะการล้มด้วยค
1: ่
0: ะคือบางคนล้มมาเนี่ยแล้วก็เหมือนกับอาจจะมีเราอาจจะเอามือไป
1: เกา
0: ะได้หรือว่ามีอะไรอยู่มันก็คือจะซัพพอร์ตเราประมาณหนึ่งแรงกระแทกจะไม่เยอะแต่พีทเคยเจอตั้งแต่ล้มแล้วไม่เป็นอะไรแบบนี้จนล้มแล้วแบบเละก็มีค่
1: ะ
0: ก็คือเย็บกันอุดตลุดก็มีเลือดออกในสมองก็มีเพราะแรงกระแทกเยอะมากเพราะจริงๆแล้วในการหกล้มหรือการร่วงลงมาจากกิจกรรมบางกิจเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินตัวเราก่อนด้วยว่าบางอันไม่เหมาะลักษณะการปีนเนี่ยจริงๆถามว่าผู้สูงวัยปีนได้ไหมถ้าเขาไม่ได้มีโรคอะไรเขาแข็งแรงดีเนี่ยเขาปีนได้นะคะเพียงแต่สิ่งแวดล้อมต้องเหมาะเช่นบันไดที่จะปีนต้องมีที่จับต้องแข็งแรงนะต้องจับเวลาถอยเราต้องค่อยๆถอยต้องจับไว้
1: ค
0: ือเราจะต้องใช้ตัวช่วยในการทรงตัวมากขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญค่ะหลายคนไม่ได้โชคดีค่ะอย่างคุณยายคนนี
1: ้
0: ค่ะพีทก็มีคนไข้คนนึงในมือเหมือนกันที่ล้มลงมาแล้วเลือดออกในสมองก็แทนที่ตอนนี้จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะต้องพึ่งพาลูกหลานมากขึ้นก็มีเพราะแรงกระแทกมันเยอะมาก
1: เลือดออกในสมองเราจำเป็นต้องผ่าเอาเลือดออกไหมฮะหรือว่าปล่อยให้มัน
0: แล้วแต่เคส
1: แล้วแต่เคสเลย
0: ค่ะถ้าเยอะก็จะต้องผ่าเอาออก
1: ถ้าน้อยมันค่อยๆ
0: มันจะค่อยๆซึมหายไป
1: แล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่แล้วถ้าออกเยอะไม่ค่อยค่ะหรือไปโดนพื้นจุดสำคัญในสมองเนี่ยคนไข้จะถ้าภาษาหมอเราเรียกไม่ฟัง

0: ฉันไม่กลับมาเท่าเดิม
1: ถ้ามันแปลกนะฮะคุณหมออย่างผู้สูงอายุเราจะได้ยินแบบนี้บ่อยแบบล้มหัวฟาดแล้วเกี่ยวกับสมองเนี่ยแต่ทำไมเด็กแบบเพิ่งหัดเดินล้มหัวโป๊กแล้วโป๊กอีกไม่เป็นไรเลย
0: จีนกล่าวไว้ว่าเด็กๆยิ่งตกยิ่งโตถ้าคนสูงอายุตกแล้วตาย
1: นั่น
0: เล
1: ยสิ
0: จริงค่ะเพราะจริงๆแล้วการหกล้มของเขาเนี่ย มันคือสิ่งที่บอกกับเราว่าอวัยวะทั้งหมดในร่างกายเขาอะมันเสื่อมไปเยอะเพราะฉะนั้นพอล้มปุ๊บโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวได้ดีเท่าเดิมเนี่ยน้อยเมื่อเทียบกับเด็กแต่ในเด็กเนี่ยการที่เขาพยายามเดินล้มแล้วลุกเนี่ยมันเป็นการฝึกระบบประสาทให้พัฒนาขึ้นให้การทรงตัวดีขึ้นแต่ผู้สูงอายุเวลาล้มบอกกับเราว่าอ๋อจริงการทรงตัวก็ไม่ดีกล้ามเนื้อก็ไม่แข็งแรงระบบประสาทก็ไม่แข็งแรงกระดูกก็ไม่ดีหัวใจปอดไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆการล้มเนี่ยมันก็เลยเป็นสัญญาณที่บอกต่างกันในเด็กเป็นสัญญาณบอกว่าเด็กกำลังมีพัฒนาการในผู้สูงวัยบอกว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเรามีพลังงานสำรองเหลือไม่เยอะในหลายๆระบบเพราะผู้สูงวัยที่หกล้มเนี่ยหลายคนนะคะคุณเป้ล้มมาถึงมือคุณหมอเนี่ยสะโพกหักเนาะคุณหมอกระดูกก็อยากเอาไปผ่าสะโพกแต่พบว่าก่อนไปผ่าสะโพกเนี่ยยังไปไม่ได้นะต้องแก้ก่อนหน้านั้นเยอะเลยมีทั้งติดเชื้อมีทั้งกล้ามเนื้อรีบมีทั้งไตวายขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆการล้มในผู้สูงอายุมันคือสัญลักษณ์ว่าน้ำมันมันใกล้หมดถัง
1: ผมได้ยินบ่อยมากเลยผู้สูงอายุล้มแล้วสะโพกหักทำไมมันเป็นจุดเปราะบางของผู้สูงอายุเหรอฮะสะโพก
0: ใช่ค่ะสะโพกกับหลังเป็นจุดที่มักจะมีกระดูกบางได้เยอะเมื่อเทียบกับกระดูกส่วนอื่น
1: ๆแล้วเวลาล้มมันก็มีโอกาสที่จะเปราะ
0: ใช่ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่พอเราล้มปุ๊บเนี่ยก้นมักจะลงก่อนสะโพกลงก่อนขาหรือถ้าก้นเราลงปุ๊บแรงมันจะกระทำไปที่กระดูกสันหลังก็กระดูกสันหลังก็จะยุบ
1: อ๋อมันก็เลยจะเป็นจุดเพนพอยต์เลยที่แบบเวลาผู้สูงอายุลงทีก็
0: ใช่ค่ะก็จะดูประมาณนี้ค่ะว่ามีอะไรหักไหมเจ็บไหมค่ะ
1: ครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพอลงไปทีหรือล้มไปทีเนี่ยนะเหมือนกับที่เขาบอกว่าผู้สูงอายุอยากให้ล้มเจอนะจากคนที่แข็งแรงแข็งแรงเนี่ยกลายเป็นมันค่อยๆถดถอยไปทีละระบบเลย
0: ใช่เพราะอย่างที่พี่บอกก็คือการล้มเนี่ยเป็นสัญญาณบอกกับเราว่าเราเหลือพลังงานสำรองไม่ค่อยเยอะละ
1: สมมติต่อให้
0: ต้องรีบซ่อม
1: สะโพกบาดเจ็บสะโพกจะร้าวจะหักหรือจะอะไรก็แล้วแต่ต่อให้ซ่อมให้สะโพกมันกลับมาแบบไม่หักแล้ว
0: กว่าคุณเป้จะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมเนี่ยหรือสุขภาพกลับมาแข็งแรงใกล้เดิมเนี่ยพิษต้องใช้เวลาซ่อมเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนแล้วก็เคราะห์หามยามร้ายเนี่ยในระหว่างกำลังซ่อมเนี่ยเกิดล้มอีกรอบนึงนี่จบเลยนะคะ
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยการฟื้นฟูสภาพคนไข้หลังหกล้มเนี่ยค่ะต้องใช้เวลานานใช้เวลานานมากจริงๆก็ไม่เฉพาะหกล้มในทุกๆโรคเลยค่ะยกตัวอย่างนะเราเป็นโควิดกับผู้สูงวัยเป็นโควิดเนี่ยผู้สูงวัยก็จะใช้เวลาที่เยอะกว่าในการจะฟื้นฟูสภาพกลับมาให้หายใจดีเหมือนเดิ
1: ม
0: ไอได้แข็งแรงเหมือนเดิม
1: ครับนี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุหรือคนที่อยู่บ้านกับผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะตรวจสอบแล้วก็ต้องดูว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดอ่อนบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะหรือว่าจุดที่อันตรายบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะสิ่งที่คุณหมอห่วงที่สุดสำหรับผู้สูงอายุคืออะไรฮะ
0: พิษคิดว่าสิ่งที่พิษกังวลที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองค่ะในภาพรวมทั้งหมดค่ะการที่เรามีสุขภาพกายแข็งแรงการที่เราพึ่งพาตัวเองได้เยอะเนี่ยมันจะนำมาสู่ความสุขใจความสบายใจและทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าเราคุมโรคต่างๆไม่ดีค่ะเราก็มีโอกาสที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นแล้วก็การดูแลสุขภาพในผู้สูงวัยเนี่ยคงไม่ได้ดูเฉพาะบางโรคหรือบางเรื่องแต่จริงๆแล้วต้องดูในองค์รวมทั้งหมดค่ะถ้ารู้สึกไม่สงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ให้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้ค่ะก็ปัจจุบันก็จะได้คำแนะนำที่เหมาะสมมากขึ้นก็จะได้มีความสุขในทุกๆวันของการเป็นวัยรุ่น
1: นะฮะถ้าตัวเองแข็งแรงนะครับผู้สูงวัยแข็งแรงแล้ว คนที่อยู่

0: ในบ้านด้วยกันผมรู้สึกว่าก็น่าจะแฮปปี้มีความสุขด้วยนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกันอะไรที่แบบมากเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้สูงอายุก็แฮปปี้คนในบ้านก็แฮปปี้นะครับนี่คือทั้งหมดของพบหมอรามาประจำวันนี้วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอพีทด้วยนะคร
1: ับ ค่ะยินดีค่ะคุณเป้
0: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: หากพูดถึงคำว่าคนไร้บ้านภาพที่หลายๆคนอาจกำลังจะนึกถึงอยู่นะคะก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเช่นใต้สะพานลอยใต้ทางด่วนในสวนสาธารณะหรือว่านอนตามป้ายรถเมล์หลายๆคนกลัวนะคะกลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาทำร้ายเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะอาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชอบันเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มา2ท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทันตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพงศ์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของคุณที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะคุณหมอคะอบานทราบมาว่าคุณหมอมีส่วนร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือลงไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พบว่าโรคจิตเวชเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่ระดับแบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะเป็นโรคสคิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในคนไร้บ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่แล้วก็การสำรวจในจุดนึงเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไรด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในแถวเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงจะมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อ่ะค่ะ
0: ค
1: นที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามารับอาหารแล้วก็ได้รับการสำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่มีระดับการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็เลยยังไม่รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวชค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ30 เท่าอะค่ะ
0: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยจะพบคนที่เป็นซิสโซเฟเนีย 1% แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
1: ค่ะ
0: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรคะ
1: จริงๆในต่างประเทศเขามีการวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลาย10 ปีแล้วเขาก็มีการอธิบายค่ะว่ามันก็มีได้ 2-3 สาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมที่จะมีเงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเอง
0: รวมถึงการทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะคะในมุมกลับก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมี เรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวทเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากบ้านออกมาอยู่เองข้างนอก
0: แล้วเป็นไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เข้ามารักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาการอาจจะแย่ขึ้นด้วย
1: อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะก็เพราะว่าพอเขาโรคนี้มันจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องรวมถึงด้วยตัวโรคเนี่ยคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่เข้าสู่การรักษาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนนึงก็ไม่ได้มีใครดูแลเพราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไป
0: ที่ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็รวมไปถึงวงจรที่ผลักให้เขาเป็นโรคจิตเวทเนี่ยคุณหมอพออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: มันอาจจะคนละส่วนกันคือถ้าคนปกติที่ไม่มีโรคจิตเวทการไร้บ้านจะเป็นอีกแบบนึงคือมันจะมีสาเหตุทางจิตใจหลายอย่างเช่นสภาพของครอบครัวไม่เอื้อมหน่วยความรู้สึกของเขาหรือบางคนต้องการชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวชอีกเรื่องนึงเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
0: คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภาระรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
1: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวทหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากนะเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนครอบครัวค่ะที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่งคนไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันญาติจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระฉันบางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือด่าทออาจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะแต่ว่าอารมณ์ที่มันออกมันหงุดหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาค่ะ
0: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรอะคะ
1: อันที่หนึ่งคือแม้ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยคือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดนึงการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวทก็ลำบากอีกฉะนั้นสองลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนนึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่คำพูดไปสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือว่าคือสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือมีแต่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงฉะนั้นเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาสามารถแจ้งพวกมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะคะหรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะแล้วพวกคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อาจจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ที่จะนำคนเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นคนไข้นะคะนำเข้าสู่การรักษาค่ะ
0: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน
1: ช่วงหลังดีขึ้นค่ะคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ NGO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่ะรัฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่า เพราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆมันเป็นตัวสะท้อนเลยค่ะว่าประเทศเราเนี่ยล้มเหลวต่อการดูแลคนในสังคมนะคะปล่อยให้คนส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นแบบนี้ค่ะ
0: ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านก็คือการหาบ้านให้กับพวกเขาและพี่โด่งสมพรหันพรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปีพี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
2: ก็คือต้องพูดถึงว่าโดยบทบาทของมูลนิธิเองมูลนิธิทำงานกับพี่น้องคนจนเมืองอยู่แล้วครับจนล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะตอนประมาณปี2544ครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมยิ่งแก้ปัญหาได้เกิดคนจนที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งล่าสุดเราก็เนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าทำไมคนถึงมาใช้คิวในที่สาธารณะมันก็เลยทำให้มูลที่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มจากนั้นเป็นต้นมาในการที่ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะครับแต่ตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยมันก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้พื้นที่สาธารณะพอเราลงทำงานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทำให้เขามาใช้พื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองแค่ว่าคนที่มาใช้พื้นที่สาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางคนมีความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไงซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำงานกับเขาจนให้สังคมได้มีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนไร้บ้านนี้ใหม่อะไรนะครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอ๊ะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอย
0: ่
2: างเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทำงานพูดคุยแต่ถามว่าทำงานยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทำงานที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการลงไปทำงานจนนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอย่างเงี้ยครับจนประมาณปี47-48เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทม.ก่อนเพราะว่ากทม.เนี่ยมีนโยบายเรื่องการปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
0: ี้ยกระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
2: ่ใช่ก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทำงานก็จนเป็นผลักดันให้กทม.เนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์เพื่อที่ให้เขาได้มามีที่ตั้งหลักชีวิตมาพัฒนาเสรีภาพเขาก็เป็นที่มาของการเริ่มมีศูนย์พักขึ้นมาตอนปี50เนี่ยเรามีศูนย์พักที่บางกอกน้อยซึ่งเราเช่าที่กับการรถไฟซึ่งพอเรามีศูนย์เนี่ยเงื่อนไขในการลงทำงานก็เริ่มชัดขึ้นว่าเราจะทำงานกับเขาไปในทิศทางไหนจะแก้ปัญหาจากเรื่องอะไรก่อนแต่ว่าเรายังเน้นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าเขาเวลาร้อนเรื่องสุขภาพเรื่องบัตรเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แยกหรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าเพราะศูนย์ของเราเนี่ยจะต่างกับศูนย์ของรัฐหรือสถานคุ้มครองของรัฐเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะมีกระบวนการทำงานตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะก่อนลงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้องดูแลน
0: ะ
2: การอยู่ร่วมกับเพื่อนคุณต้องช่วยกันดูแลร่วมกันความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
0: มันเป็นสังคมเป็นครอบครัวที
2: ่
0: เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คน

0: เดียวหรืออะไรก็ตามทีเนี้ยพอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางมูลนิธิหรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คือพามาเลย
1: ไม่ครับ
0: ไปทำความรู้จักกันก่อนเกิดความไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานพอให้มาอยู่ในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม
1: ่
0: ที
1: ่
0: จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
1: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพอย่างเงี้ยครับ
0: ป่วยจิตเวทอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้าใจยากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันน่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
1: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยจิตเวทเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่าถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับเขาหมดถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเราไปทำงานกับพี่น้องในพื้นที่สาธารณะก่อนเราก็จะว่าอ๋อคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยหน่อยนะแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องเราได้คนอื่นคิดว่าไงสมาชิกเราก็จะช่วยยืนยันว่าม
0: ีการเหมือนกับถามโหวตทำความคิดเห็นก
1: ัน
0: ก่อนด้วยที่รับสมาชิกใหม่เข้ามาย
1: ังยกตัวอย่างอย่างลุงนึกเนี่ย
0: ค
1: ือแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วซึ่งสมาชิกเขาก็รู้กันว่าเอาเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภ.แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพิษภัยใครหรอกแต่อย่าไปทำให้แกโกรธอะไรเงี้ยซ
0: ึ่
1: ง
0: ก็จะรู้ละ
1: แต่ว่าอีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะมาคุยกติกาเหมือนการอยู่ร่วมกันเหมือนคนปกติอะที่เราดูไม่ออกเลยจนมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์เนี่ยพอเวลาเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเนื่องจากว่าเขาถูกกระตุ้นหรือเขาขาดยาการกินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าเขามีเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างสมาชิกเราที่เห็นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยก่อนที่จะหมอจะไปตรวจที่ศูนย์นะก็มีพูดคนเดียวดึกๆหรือบางทีเดินไปไหนก็คุยคนเดียวนี้เราจะเริ่มเห็นละทีนี้ถามว่าพี่น้องอยู่ลำบากไหมกับพี่น้องที่ป่วยทางจิตถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเรื่อง
0: อย่าไปแย่เขาอย่าไปทำให้เขารู้ส
1: ึ
0: กแบบแย่หรือเกิดอาการ
1: ใช่ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบญาติพี่น้องกันนั้นอยู่แบบครอบครัวถ้ามีอะไรเราจะคุยกันซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ว่าพี่น้องที่ป่วยทางจิตเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเขาหลุดนะเขาหลุดเขาก็จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้สมาชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนเออทุกคนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยเราก็จะไปโรงพยาบาลมาคุยอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราพะวงไหมกับพี่น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พะวงครับ
0: จริงๆที่พี่ดงพูดเนี่ยอาบานคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยรายบ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวทด้วยเนี่ยในทางลบเกินไป
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างที่พี่หยงบอกคือไม่มีใครกังวลคือสามารถพูดคุยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่คนมีเยอะพี่หยงคนพบว่าคนเข้าใจผิดอย่างนั้นเยอะไหมคะ
1: ผมคิดว่าเข้าใจผิดตั้งแต่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วครับเพราะว่าสังคมพยายามมองเขาว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีอันตรายไม่สามารถพัฒนาได้ผมคิดว่าตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสาธารณะแล้วมีอาการป่วยทางจิตยิ่งถูกมองกดลงไปอีกอะไรเงี้ยครับเอาเขาจริงๆเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเขาไว้ใจ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอย่างศูนย์เราทำงานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้นี่เขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันเขาก็เหมือนคนปกติอ
0: ่ะ
1: สิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าการดูแลคนป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
0: ้
1: อย่าคิดว่าเขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ย
0: จริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เขาเกิดอาการแล้วก็อาสังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอาบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดบบอกไปกี้เนี้ยก การที่จะเข้าหาผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่แรกนะคะมันน่าจะแบบจะต้องมีความรู้ละจะต้องมีเทคนิคที่มันไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปรวมไปถึงเวลาเขามาอยู่ที่นี่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขา
2: ครับ
0: ตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
1: คือเริ่มจากแรกก่อนแล้วเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3ในของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยมีพี่น้องที่เป็นป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการเข้าขั้นป่วยทางจิตเนี่ย
0: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพทั่วไปก่อน
1: ใช่ครับเขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มจะทำไงพอพี่น้องเริ่มมีการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของโครงการจากสสสซึ่งก็มีทั้งคุณหมอทันตะวันในที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจิตเวชมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหมก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานทั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับก็มีเริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
0: เหมือนกับเราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือ
3: ฉะนั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจคือเราเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองมันเป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
0: ไม่ได้เร
3: ื่อง
0: อยากจะเป็น
3: ไม่ใช่เรื่องอยากจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะนั้นเราเกิดมาสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่าคนเราเลือกเกิดมาได้จริงๆเขาวันๆนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้สื่อประสาทเสียสมดุลปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนไปซึ่งวันนึงเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคดีละดังนั้นถ้าเขาเป็นก็ต้องเป็นความเห็นใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกจะเป็นนะคะ
0: แล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะทำร้ายใครอะไรง่ายๆอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
3: โดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าลงไปเนี่ยโรคจิตเวทเนี่ยที่เป็นอย่างซิโซฟรีเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนจะกลัวที่สุดเพราะเป็นโรคที่ดูแปลกๆไม่อาบน้ำแต่งตัวแบบแปลกๆ
0: หรือพูดคนเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: พูดคนเดียวหรือท่าทีดูประหลาดๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนรู้สึกน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะคะคือเขามีโรคของตัวเองเขาจะแบบมีความคิดมีวิความคิดแปลกๆไปแล้วก็พูดจาพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
0: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะอบันก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้านนะคะ
3: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวทในกลุ่มนี้เยอะนะคะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวทแฝงอยู่นะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาคุณภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะในขณะที่แบบสังคมส่วนหนึ่งก็ให้เหมือนการซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูคนดูแลคนไข้กลุ่มนี้ดีมากคนกลุ่มนี้นะคะและหลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคลแต่ในมุมกลับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งจริงๆแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยากทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้และในมุมกลับประเทศเราโรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่มีการดูแลแบบระยะยาวค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งน่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศเราด้วยที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เหล่านี้ค่ะ
0: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบานรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มคนต่างๆที่จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได
3: ้
0: โรคจิตเวชหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วว่ารักษาให้หายได้
3: ร
0: ัก
3: ษาได้แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
0: ค่ะซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาช่วยเล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
0: หลังจากที่อาบันได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทันตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอาบันรู้สึกแล้วว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอาบันที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้บ้านด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเพียงต้องการแค่โอกาสเข้าใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอาบันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิดข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้อาบันเลยค่ะยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอาบันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ื้อว่าถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอุลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักหน่อยครับ
1: ครับ
0: ผมขอเสียงโงกุลได้ไหมครับ
1: ได้เลย
2: พลังขึ้นเตาสถานไฟ
3: โดมิตะเมื่อฉันอัดทีได้เห็นหน้ากันแล้วเหม็นมากเลยโดนม่วนไม่ต้องช่วยเลยนะโดนม่วนไม่ต้องเลยนะ
4: มาต่อยครับทีนี้ขอฟิสเซอร์ลันบ้าแล้วก็สลัมแล้วก็สกุลังีครับ
2: โอ้ห้าตัวเลยนะ
5: นี่นี่นี่สวัสดีค
2: ่
5: ะ
2: โอ้ต้องหนุ่ยมาพอดีเลยนี่ผมก็เลยจะกลับเลยได้เนี่ยโอ้ยทำห้าเสียงผมมันหืดหอบเลยอะดูไม่สงสารคนแก่เลย
5: ดีแล้วมาใช้แล้วต่อยทำเสียงงี้ได้ยังไง
4: หนุ่ยเข้าใจผมหน่อยนี่คือไอดอลของผมนะครับ
5: โอ้ยน้าต่อยคะไปนั่งห้องรับแขกดีกว่าค่ะอย่าไปตามใจมากค่ะสองคนนี้เดี๋ยวไม่จบนะคะ
1: เดี๋ยวไว้ตอนจบก่อนนะ
4: ครับ
5: น้าต่อยไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำแล้วค่ะ
4: พิเซอร์นิดนึง
5: น้าต่อยตามผมมาเลยค่ะ
2: ต่อคนมานี่ที่ไปแล้ว
4: พ
2: ิ
4: เซอร
0: ์โอ้
5: เปิดบ้านรับแขกวันนี้ขอต้อนรับน้าต่อยแซมเบ้อย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: สว
7: ั
6: สดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านและน้องหมวยที่น่ารักนะครับแล้วน้องหนูชื่ออะไรนะ
4: บีมครับ
6: โอ้โหชื่อเพราะมากเลยหน้าหวานด้วย
5: ค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่น้าต่อยมาเยี่ยมบ้านของเรา
4: ต้องเรียกว่าเป็นไอดอลอีกคนนึงของผมเลยอ่ะ
6: อุ้ยแต่ผมกว่าจะเจอเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าที่บ้านคุณเนี่ย
4: ทำไมอะครับ
6: มันหาไม่เจอผมเด็กบ้านนอก
4: มันจะมีอยู่ช่วงนึงในชีวิตนะครับซึ่งเด็กวัยผมเนี่ยจะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะจำเสียงคนนี้ได้
5: ได้
4: ใช่แต่ว่าก็มีอยู่ช่วงนึงเหมือนกันซึ่งเสียงต่อยหายไปในระยะเวลานึงอะครับ
6: ครับ
4: ก็เลยน้าต่อยหายไปไหนมาครับ
6: เสียงมันเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลมาเพราะว่าตอนนั้นเจ็บมากเริ่มเจ็บมากนะครับหลายโรคทีเดียวครับก็เลยต้องลาออกจากช่อง9เพื่อไปรักษาตัวครับ
5: ที่เจ็บมากเนี่ยค่ะเจ็บอะไรยังไงคะน้าต่อย
6: ครั้งแรกเลยที่ต้องลาออกจากการภาคการ์ตูนนะครับเพราะว่ามันเป็นภูมิแพ้หืดหอบ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ไซนัสอักเสบมันเจอความเย็นไม่ได้ครับ
5: ค่ะ
6: เพราะที่ช่อง9เนี่ยมันเป็นแอร์ใหญ่แอร์รวงใช่ไหมฮะมันต้องปรับอุณหภูมิประมาณ20องศาในห้องภาคผมทนไม่ไหวพอได้ยินกลิ่นแอร์เข้ามาในจมูกปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ผมจามไอและเสียงบี้นะครับตอนแรกไม่รู้ครับจริงๆเริ่มเห็นผลมาตั้งแต่เริ่มภาคการ์ตูนใหม่ๆแล้วนะครับตอนปี2023เนี่ยนะครับผมก็เริ่มเป็นแล้วผมเข้าห้องภาพเสียงจะบี
5: ้
6: พอมายืนตากแดดปุ๊บเสียงธรรมดาผมอยู่ในความเย็นตั้งแต่เด็กนะครับจำความได้ประมาณ10ขวบไปอยู่ที่ช่อง4บางขุนพรหมคือช่อง9สมทมันเย็นมากเพราะว่ากล้องพวกนี้และเครื่องส่งมันเป็นหลอดไดโอดไทโอดหมดเพราะนั้นจะต้องปรับอุณหภูมิเท่ากับประมาณ12องศาเพราะนั้นในห้องส่งนี้จะเย็นจะเยือกเลยนะฮะไม่ป้องกันตัวคนหนึ่งก็ใส่เสื้อหนาวหมดแต่ผมก็เสื้อนักเรียนธรรมดาเนี
5: ่
6: ยแล้วผมก็เริ่มเป็นภูมิแพ้โดยไม่รู้ตัว
5: แล้วต่อหยุดภาคการ์ตูนไปกี่ปีนะคะ
6: ตั้งแต่ปี55ครับ
4: ช่วงเวลานั้นนะครับที่บอกว่าการหนักที่สุดจนเราตัดสินใจว่าหยุดพักงานดีกว่าก็ไปรักษาตัวอย่างจริงจังเนี่ยครับอาการเป็นยังไงครับ
6: ตอนนั้นก็มีอาการแบบว่าน้ำมูก

0: ลายเยอะนะครับมันหายใจไม่คล่องนะครับแล้วเจอความเย็นไปแล้วเสียงจะบี้แบนไปเลยครับมันก็เลยว่ามันไม่ใช่หวัดธรรมดาแล้วแบบนี
1: ้
0: ก็เลยออกไปรักษาก็แต่หมอก็ตรวจพบครับว่ามันเป็นภูมิแพ้แล้วก็เริ่มหืดหอบแล้วนะครับก็เอายามาทานหืดหอบนะครับมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่หายพอเข้าห้องเย็นเมื่อไหร่มันก็มาอีก
2: จริงๆอย่างผมเองอ่ะก็เป็นนะครับภูมิแพ้แล้วผมก็จะกินยาพวกแบบว่า
0: พวกซูเทคคนนั้น
2: ใช่ครับผมถ้าต่อยยินไหมคร
0: ับ โอ้เยอะมากเลยครับมันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมเป็นเยอะไงถึงขั้นหืดหอบแล้วมันเยอะมากแล้วนะครับก็ได้แต่สูบยาซิมิคอร์ดทุกเช้าทุกเย็นที่เอาอยู่ถ้าไม่สูบนะฮะตายนะเพราะว่าเคยลืมสูบแล้วไปออกกำลังกายไปวิ่งนะฮะมันติดตรงนี้มันหายใจไม่ออกโอ้โหดิ้นตะลิตะเหลือกวิ่งขึ้นไปชั้น2สูบซิลิโคนนะก็ไม่ขึ้นไม่ทันเนี่ยเสร็จเหมือนกันนะมันหายใจไม่ออกเลยนะครับมันตกตรงนี้นะครับมันวิ่งไปเลยหลอดลมมันวิ่งไปเลยนะครับ
2: เป็นยาพ่นแบบที่เราเคยเห็น
0: อันนั้นยังธรรมดาครับผมใช้สูตรเข้าคอเพื่อขยายหลอดล
1: ม
0: นะครับ
1: ค่ะนี่ก็คือภูมิแพ้และหืดหอบ
0: ใช่จากความเย็น
1: มีคนในครอบครัวเป็นหืดหอบมาก่อน
0: ไม่มีเลยครับเพราะเขาไม่เจอความเย็นเหมือนผมนะแต่คุณพ่อทำงานเองคุณพ่อก็ไม่เป็นเพราะคุณพ่อก็จะใส่เสื้อแต่ผมมักไม่ใส่เสื้อแล้วเผอิญว่าช่วงที่ผมเป็นนักพากย์เนี่ยและใช้เสียงเนี่ยมันพูดในระหว่างที่ต้องสูดความเย็นเข้าไปด้วยมันยิ่งหนักกว่าคนที่ยืนเฉยๆสูดเข้าไปเพราะอาปากปุ๊บความเย็นมันเข้าคอโดยไม่มีอะไรกรองมันก็เข้าหลอดลมมันก็เย็นง่ายขึ้น
2: ก็เลยไปที่โรงพยาบาล
0: ครับ
2: แล้วไปตรวจวินิจฉัย
0: ครับ
2: แล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างครับ
0: คุณหมอก็วินิจฉัยว่ามันเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็หืดหอบแล้วก็เลยรักษาหืดหอบครับ
1: ที่ณต่อยเป็นนะคะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของณต่อยยังไงบ้างคะ
0: ก็คือถ้าเราสูดยามันก็ไม่เป็นไรละแล้วก็ผมก็เนี่ยมาทำงานในห้องเนี้ยก็ต้องปรับอุณหภูมินิดนึงให้มันอยู่ประมาณ27กับ26อย่าต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้ปุ๊บมันจะมาทันทีจะมาเร็วมาก
1: แล้วเวลาไปทำงานห้องอัดมันก็เย็นไหมคะ
0: เขาดีครับอย่างช่อง7ก็ช่วยผมมากแล้วก็ให้ผมพากหนังคนเดียวแล้วก็ปรับอุณหภูมิผมได้27องศาไปที่อื่นเขาก็ปรับผม27องศาฮะ
2: แล้วตอนนี้นะต่อยก็ยังทำงานพากอยู่ใช่ไหมครับ
0: ยังทำงานพากอยู่แต่ไม่มากแล้วนะครับ
2: ผมเชื่อว่าเด็กทุกคนให้กำลังใจนะต่อย
0: ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนครับ
1: ค่ะนอกจากดูแลเรื่องสภาพอากาศแล้วนะต่อยต้องดูแลตัวเองอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อไม่ให้หอบหืดกำเริบ
0: ตอนนี้ก็ต้องไม่ไปอยู่ในที่เย็นอย่างเดียวครับไปรักษาให้หืดหอบกับไซนัสเนี่ยมันจุกจิกมากครับเดือนนึงต้องไปทีค่ายาก็เยอะนะครับก็เดือนเป็นหมื่นเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าค่ายาเฉพาะไอ้ตัวนี้นะครับ
2: แล้วอาการหอบหืดกับไซนัสเนี่ยมันมีผลกับอย่างอื่นไหมครับ
0: ไม่มีครับมันเกี่ยวกับช่วงหลอดลมเพราะตอนนี้หลอดลมผมน่ะคุณหมอบอกมันบี้ไปเส้นนึงแล
1: ้
0: วเวลาผมใช้เสียงพูดเนี่ยผมใช้เสียงธรรมดาแต่เวลาผมไปพากย์หนังผมจะขึ้นไป1ออกเต็ปออกเต็ปซีมกันแต่ขึ้นไปอีกออกเต็ปทันทีคือบิ้วขึ้นไปแต่จะเหนื่อยมากหน้ามืดเลยอย่างสมัยก่อนเรานึกถึงหน้าโจซิงฉือดิแต่คนนี้ผมภาพคนแรกเลยของเมืองไทยโจซิงฉือมันจะเสียงทะเลนนะครับต้องขึ้นไปออกเต็ปหญิงสบายดีเหรอโอ้ไม่ได้เจอมานานแล้วเนี่ยเสียงเงี้ยครับนี่เสียงโจซิงฉือเข้าไปเนี่ย
1: แต่ถ้าอุณหภูมิ27นะต่อยก็สามารถพักได้แล้วเวลาที่พักเราก็พักได้ยาวๆหรือต้องหยุดพัก
0: อ่ะได้เหมือนธรรมดาปกติเลยครับถ้าไม่มีความเย็นเข้ามาเกี่ยวข้องผมจะได้เหมือนปกติผมจะหายใจทันหายใจทันถ้ามีความเย็นเข้ามาหายใจไม่ทันเหมือนหลอดลมมันแข็งนะครับ
1: แล้ววันนี้ค่ะที่บ้านของเราก็มีคุณหมอประจำบ้านที่จะมาให้ความรู้กับเราเรื่องโรคหอบหืดด้วยวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมานั่งคุยกับเราแล้วก็ตอบคำถามของน้าต่อยด้วยที่อาจจะมีข้อสงสัยเรื่องโรคหอบหืดเดี๋ยวกลับมาเจอกับอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: เดี๋ยวคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
1: อย่างที่ณต่อยบอกว่าณต่อยอยู่ในที่เย็นๆมาตั้งแต่10ขวบ
3: ครับ
1: คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ณต่อยเป็นหอบหืดหรือเปล่าคะคุณหมอ
3: คือจริงๆแล้วมันเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจของเราตั้งแต่จมูกนะฮะจนถึงหลอดลมจริงๆจมูกกับหลอดลมเราเนี่ยท่อเดียวกันนะฮะอย่างที่บอกว่าหลอดลมเราแฟบไปเนี่ยทำให้อากาศเย็นมันกระตุ้นเพราะว่าในเวลาที่อากาศเย็นมากๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หลอดลมมันเกิดการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอากาศเย็นจัดเนี่ยบางคนสังเกตเวลาเราไปวิ่งเราจะหายใจไม่ออกเพราะว่าอากาศที่เย็นเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดเรื่องของ ปัญหาเรื่องของระบบตีบได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภูมิแพ้เนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่หรือว่าหืดเนี่ยเกิดจากอะไรมันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมของเราซึ่งตรงนี้ไม่ใช่การติดเชื้อแต่เป็นการอักเสบซึ่งเราต้องมีเขาเรียกว่ากลไกในร่างกายเราที่ระบบภูมิคุ้มกันเราทำงานผิดปกติเช่นทำให้เกิดความไวต่อสิ่งกระตุ้นบางอย่างอย่างเรานั่งอยู่ในห้องเนี้ยอย่างบางคนอาจจะจาม

0: ไอเรื้อรังม
1: ี
0: อาการหายใจละหอบคือเหนื่อยคนปกติออกกำลังกายจะไม่ได้เหนื่อยแต่คนไข้หืดเนี่ยเขาวิ่งบางทีวิ่งเร็วเหนื่อยสุดท้ายจะได้ยินเสียงดังผมทำไม่เหมือนนะครับแต่ว่าพยายามทำให้เหมือนนะฮะ
2: คือเป็น
0: ใช่คือเสียงนี้ให้นึกภาพเหมือนเราหายใจผ่านท่อหลอดลมเราเนี่ยที่มันเล็กกว่าหลอดกาแฟใช่พอเราหายใจออกไม่ได้เนี่ยลมจะขังอยู่ในปอดทำให้เราหายใจเข้าไปก็ไม่ได้อีกเพราะว่าหลอดลมมันตีอาการที่ชวนสงสัยเป็นโรคหืดก็คือมี3อย่างไอเรื้อรังมีหายใจเหนื่อยหอบและมีเสียงหวีดหรือเสียงดังอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งพวกนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยพอให้ยาพ่นนะฮะแผลหลอดลมปุ๊บก็จะเปลี่ยนโจทย์เลยครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยฮะก็กลับมาดีขึ้นนะครับผม
2: ผม2อย่างคุณหมอว
0: ิ
2: จารณ์ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนผมเลี้ยงลาบราดอร์ใช่มั้ยครับก
0: ็
2: บอกหมอบอกน้องๆต้องแพ้ขนหมาวิจงวิจัยแล้วไม่ใช่ผมร
0: ู้
2: นะผมแพ้อะไรนะฮะไร้ฝุ่น
0: ไร้ฝุ่นบ้าน
2: ไร้ฝุ่นจากแอร์เนี่ยนะครับในรถยนต์เนี่ยครับตอนที่ผมที่มีอาการมากๆครั้งแรกลืมบอกไปผมเปิดแอร์รถยนต์ใช่ไหมครับพอปะทะหน้าปุ๊บปึ๊บมีอาการทันทีแล้วนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะแล้วพักหนึ่งก็จะระคายคอมากเนี่ยนะครับมาเลยเลย
0: ไร้ฝุ่นบ้านเราเนี่ยมีการวิจัยแล้วว่าตัวสารก่อฝุ่นพัก3อันดับแรกในประเทศเขตร้อนเหมือนบ้านเราเนี่ยคือไร้ฝุ่นอันดับ2คือแมลงสาบซากแมลงสาบอันดับ3นะก็คือตัวที่เป็นขนแมวหรือว่ารังแคแมวไม่ใช่หมานะครับเพราะฉะนั้นลาบราดอร์ปลอดภัยทีแต่ว่าเรากลับมานั่งมองว่าความยากคือว่าเราจะรู้ได้ยังไงเราแพ้อะไรก็ต้องมีการตรวจเพราะบางคนบอกว่าเราแพ้ฝุ่นแพ้อะไรฝุ่นเนี่ยจริงๆแล้วความยากคือว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวปฏิกิริยาของตัวไรฝุ่นเองหรือจริงๆมันเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของมลพิษหรือเป็นเรื่องของคุณภาพของอากาศที่เราหายใจนะครับปัญหาคือว่าบ้านเราเป็นเขตร้อนชื้นเป็นประเทศพูดง่ายๆสารก่อภูมิแพ้ในครัวเรือนที่มันเจริญได้ดีคือไรฝุ่นเพราะม
1: ัน
0: ชอบความร้อนมันก็ชอบความชื้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแรงผลิตไรทำให้ไรมันเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่สำคัญก็คือบ้านเราเนี่ยสารก่อภูมิแพ้อันดับต้นๆเลยคือไรฝุ่นนะครับ
1: ทีนี้ถ้าเป็นหอบหืดแล้วค่ะเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: การรักษาหลักก็จะมีแค่2วิธีก็คือว่า1คือเราต้องใช้ยาเพื่อลดการอักเสบของหลอดล
1: ม
0: ก็คือยาสูตรพ่นที่เป็นสเตียรอยด์กับยาบรรเทาอาการหอบกำเริบก็คือยาคลายหลอดล
1: ม
0: อันที่2ก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเรามีอะไรเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดอาการหืดหรือว่าอาการหอบจับหรือหืดจับเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับทั้งสารก่อภูมิแพ้แล้วก็สารก่อระคายเคือง
3: คุณหมอครับการปฏิบัติตัวของคนที่เป็นโรคหอบหืดก็คือให้ปฏิบัติตนตามปกติ
0: ครับ
3: ก็คือสามารถออกกำลังกายได้จริงหรือเปล่าครับอันนี้
0: คือจริงเอ็กซ์ไซส์หรือว่าออกกำลังกายหืดเป็นสิ่งที่ดีเพราะออกกำลังกายแล้วปอดเราทำงานมากขึ้นแต
3: ่
0: ทราบไหมครับว่าคนไข้เป็นโรคหืดบางคนเนี่ยจะกระตุ้นอาการหืดโดยการออกกำลังเพราะว่าที่หายใจอย่างเมื่อกี้น้องแต่บอกว่าจมูกตันเนี่ยอ้าปากพูดลมเนี่ยที่มันเย็นเนี่ยไม่ผ่านตัวกรองม
1: ัน
0: ทำให้หลอดลมเราตีบได้เพราะฉะนั้นใช่เอ็กซ์ไซส์เนี่ยคนที่เป็นหอบเป็นหืดแล้วกระตุ้นด้วยการออกกำลังเนี่ยแนะนำก่อนออกกำลังให้วอร์มอัพร่างกายก่อนประมาณสักราว10-15นาทีแล้วอาจจะต้องพ่นยาแผลลมประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนออกกำลังมันจะทำให้ทำการออกกำลังกายได้ดีขึ้นไม
2: ่
0: ใช่ข้อห้ามครับทำได้แต่ต้องมีการเตรียมตัวเอง
2: ผมเนี่ยลองนะครับวิ่งไม่ได
0: ้ครับ
2: วิ่งอะไรเคยลองวิ่งกับพี่ตูน
3: วิ่งกับพี่ตูนเลย
0: ตูน
2: คุยกันวิ่งแถวหมู่บ้านผมประจำผมก็ลองขอลองวิ่งบ้างแต่นิดเดียวครับหืดหอบมาแล้วเข้าบ้านดีกว่า
0: ครับ
1: คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่เป็นหอบหืดหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเรียกหืดหรือหืดหอบหรือหอบหืดก็ยังงงอยู่
0: จริงๆราชบัณฑิตเนี่ยก็ใช้นิยามศัพท์ว่าเป็นโรคหืดเราจะไม่ใช่ว่าโรคหอบหืดเพราะว่าอาการหืดส่วนหนึ่งอาจจะมาด้วยอาการไออาจจะมาด้วยอาการเหนื่อยแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นหอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นนิยามที่ถูกต้องเรียกว่าเป็นโรคหืดครับผม
1: ค่ะ
0: คุ
1: ณหมอมีอะไรอยากจะฝากไหมคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคหืด
0: ครับการดำรงชีวิตของมนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้แต่เราต้องมีการเตรียมยาเผื่อเรามีอาการกำเริบ
2: แล้ววิธีการรักษาวิธีการป้องกันให้เป็นนะคุณหมอ
0: ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเลยก็ตามถ้ามีอาการให้เริ่มทำการรักษาเป็นเนิ่น
1: ๆ
0: แต่ไม่มีปัจจัยเลยเป็นตัวพยากรณ์เลยว่าเด็กคนหนึ่งที่คลอดออกมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคหืดหรือมีภูมิแพ้อยู่แล้วจะเป็นโรคหืดได้แม้กระทั่งการพยายามให้เด็กทานนมแม่อย่างน้อย6 เดือนก
1: ็
0: บอกว่านมวัวจะทำให้เกิดภูมิแพ้ได้ง่ายขึ้นก็เป็นการศึกษาระดับหนึ่งแต่ว่าวิธีการก็คือว่าไม่มีปัจจัยอะไรเลยครับที่จะเป็นตัวป้องกันได้เหมือนอย่างที่ในครอบครัวไม่มีใครเป็นเลยใช่ไหมครับตอนน
2: ี้
0: แต
2: ่
0: ว่ามาโผล่ในยุคของอาตอมเอง
1: ได้รับความรู้และเข้าใจโรคหืดมากขึ้น ก็ต้องคอยสังเกตตัวเองเหมือนกันความยากก็คือยังไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นปัจจัยหลัก
0: ใช่ครับผม
1: ที่ทำให้เป็นโรคหืดได้เราพักกันทู่เดียวค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพและคุณหมอก็ยังอยู่กับเรา

0: ด้วยพักกันตู้เดียวค่ะมาถึงช่วงระเบียงสุขภาพค่ะเรายังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: ครับผมแล้ววันนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามมากมายจากทางบ้านที่ต้องการคำตอบนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
2: คุณหมอครับถ้าเป็นโรคหอบหืดตอนเด็กแล้วตอนโตขึ้นมาจะหายเองจริงไหมครับ
1: คุณหมอครับ
3: ครับ
1: ได้ยินมานานแล้วครับที่เขาบอกกันว่าถ้าตอนเด็กเป็นโรคหอบหืดเนี่ยพอโตขึ้นจะหายอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงคนที่เป็นโรคหืดในเด็กผู้ชายเนี่ยพอเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะโรคสงบบางคนบอกว่าตอนเด็กโอ้โห 3-4 ขวบหอบตลอดไอตลอดแต่พออายุเข้ามา 14-15 เสียงแตกหายหอบเลยแต่ถ้าเค้าเรียกว่าเริ่มมีประจำเดือนแล้วเนี่ยเข้าสู่วัยสาวแล้วเนี่ยโอกาสที่เป็นหืดแล้วเป็นต่อเนื่องแล้วไม่หายเนี่ยจะหายขาดยากมากถ้าตอนอายุสักประมาณสัก 50-60 เนี่ยโอกาสจะหายขาดแทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่าหลอดลมเนี่ยบางทีมันมีการเสื่อมไปแล้วถาวรด้วยส่วนหนึ่งครับผม
1: เอาละครับก็ได้รับคำตอบกระจ่างกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
5: คุณหมอคะคนเป็นโรคหอบหืดห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวจริงไหมคะ
0: คำถามข้อที่2ค่ะคนที่เป็นโรคหืดห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวจริงไหมคะ
4: ไม่จริงครับก็บอกว่าเราสามารถเลี้ยงได้เพียงแต่ว่า1ก็คือว่าต้องรู้ก่อนว่าเราแพ้รังแคสัตว์ไหนอันที่2คงต้องมาดูว่าถ้าเราตรวจแล้วว่าแพ้แมวจริงๆเนี่ยก็คือต้องหาบ้านให้เขาอยู่อาจจะเป็นแบบส่วนตัวของเขานิดนึงเพราะป้องกันให้เราต้องแบบคอยสูดดม แล้วก็ที่สำคัญกลับมาที่การรักษาโรค ถ้าคุณแพ้รังแคแมวรังแคสุนัขแต่คุณไม่ใช้ยาพ่นรักษาเลยเนี่ย คุณก็ไม่ควรจะเลี้ยงถูกไหมฮะ แต่ถ้าอาต่อยใช้เป็นประจำอยู่แล้ว ปัญหาก็คือว่าทำให้หลอดลมเราเนี่ยมันสงบมันไม่อักเสบเราก็สามารถที่จะมีชีวิตในจุดนี้ได้ผมคิดว่าจุดที่เป็นหลักของคนไข้เราไม่ใช้แต่เราไปนั่งโทษสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราน้องหมาน้องแมวอะไรทั้งหลายแหละ
1: ไม่ป้องกันตัวเราเอง
4: ถูกเราไม่รักษาตัวเราเองในการใช้ยาประจำเนี่ยเราไปโทษสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไม่เราโยนปัญหาไปที
6: ่ผมไม่เคยโทษมาผมเลยนี่โนวิตาผม
0: น่ารักมากเลยค่ะ
6: ก็เนี่ยผมเสียดายมากก็เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไป2ปีแล้วครับ
0: หมวยเลี้ยงลาบราดอร์สีนี้เลยค่ะน่าต่อย
6: สีขาวมากนะยิ่งอยู่ในบ้านจะขาวจั่วแล้วสะอาดมาก
0: วันนี้ชัดเจนมากได้เข้าใจโรคหืดมากขึ้นต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบพระคุณณต่อยด้วยขอบพระคุณค่ะ
1: เอาละครับรอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับจะพาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมนะครับไปตลาดน้ำกวางโจครับ
7: โอ้โห
8: หมวย
7: ไปไกลมากเลยอะ
1: ใช่แล้วครับ
8: เมืองจีนเลยเหรอไปเมืองจีนแล้ว
1: อย่าเพิ่งคิดไปไกลครับอย่าเพิ่งคิดไปไกลครับกวางโจที่ว่าเนี่ยกวางรู้จักกวางใช่ไหมครับ
7: ค่ะ
1: กวางนะครับโจเนี่ยคือภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่าตัวใหญ่กวางตัวใหญ่เป็นตลาดที่เคยมีกวางตัวใหญ่อาศัยอยู่ในอดีต
7: ไม่ได้ไปเมืองจีน
1: ใช่ครับแต่ว่าเป็นภาษากะเหรี่ยงไงครับกวางคำว่าโจเนี่ยครับ
9: แล้วทำไมไม่กวางไม่เป็นภาษากะเหรี่ยงไปด้วย
1: คนตั้งชื่อเขาตั้งแบบนี้ไง
9: โอเคให้ผ่านไปแล้วมันตกลงอยู่ตรงไหนกันแน่ครับตลาดน้ำกวางโจเนี่ย
1: ถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงพี่บีมว่าน่าอยู่จังหวัดไหนครับ
9: ถ้าเป็นพี่กะเหรี่ยงเนี่ยต้องอยู่ทางแถวแบบว่ากาญจนบุรี
1: กาญจนบุรีก็ใกล้เคียง
9: ใกล้ไหม
1: ใกล้แต่ที่นี่จังหวัดเพชรบุรีครับ
9: เพชรบุรีตัดใหม่ในกรุงเทพ
1: เพชรบุรีจริงๆครับเพชรบุรีจริง
9: ๆได้มุกไปถึงไหน
1: เอาละครับตลาดน้ำกวางโจนะครับจะมีความพิเศษยังไงจะมีความน่าเที่ยวขนาดไหนไปเที่ยวกันเลยครับ

รอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่ตลาดน้ำกวางโจครับตลาดน้ำแห่งนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาบริหารจัดการครับตลาดน้ำแห่งนี้นะครับจะมีความน่าท่องเที่ยวขนาดไหนตามผมมาเลยครับ

0: ุณลุงสุเทพป่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: สวัสดีครับบรรยากาศข้างในนี้ร่มรื่นเย็นสบายดีจังเลยนะคร
1: ับ สมัยก่อนนี่ไม่ร่มรื่นนะสม
0: ั
1: ยก่อนนี่มันแห้งแล้งแล้วก็ไม่มีป่าเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาหมดนะครับโดยใช้เวลา10ปีและสร้างตามศาสตร์พระราชาทุกอย่างนะคร
0: ับ ทำไมถึงสร้างตลาดนี้ขึ้นมาครับ
1: เพื่อจะให้คนท้องถิ่นได้มีอาชีพและเพื่อจะให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระองค์ท่านตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้และน้ำและป่าไม
0: ้อ๋อแต่ว่าเห็นว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นตลาดที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเลย
1: ครับครับ
0: เอาแนวคิดนี้มาจากไหนคร
1: ับ แนวคิดอันนี้แนวคิดเอาจากพระองค์ท่าน
0: ครับผม
1: เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับพระองค์ท่านจัดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่หรืออากาศทั้งดินทั้งทุกอย่างแล้วก็อาหารการกินทุกอย่างที่พระองค์ตรัสเราเอามาพัฒนาที่ตลาดนี
0: ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะรบกวนให้คุณลุงสุเทพเนี่ยพาผมไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะครับ
1: เดินลงตลาดน้ำด้านล่างเลยครับ
0: ตลาดน้ำนะ
1: ครับ
0: คุณลุงครับ ตลาดเนี่ยชื่อตลาดน้ำตกกวางโจ
1: ครับ
0: ทำไมต้องเป็นน้ำตกกวางโจครับ
1: ครับคำว่ากวางโจเป็นภาษากะเหรี่ยง
0: เป็นภาษากะเหรี่ยงเหรอครับ
1: ครับคำว่ากวางหมายถึงสัตว์ทั่วไปที่มีเขานะโจภาษากะเหรี่ยงแปลว่าใหญ่หรือพี
0: ่
1: ครับเป็นหรือคนลูกคนโตนะครับจะรวมกันก็มีความหมายว่าที่อยู่ของกวางตัวโตๆไม่ใช่ภาษาจีน
0: ก็คือพื้นที่ก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคนกะเหรี่ยงหมดเลย
1: ครับครับ
0: เห็นว่าก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านเลยที่เป็นคนกะเหรี่ยง
1: ครับส่วนมากจะเป็นชาวบ้านที่นี่เป็นกะเหรี่ยง
0: แล้วอย่างนี้เวลาแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาออกร้านที่นี่คร
1: ับ
0: เราต้องเก็บค่าเช่าร้าน
1: ตอนนี้เราไม่เก็บเลย
0: ไม่เก็บเลยเหรอครับ
1: ครับเราให้เขาขายฟรีแล้วเราแถมเหลือเขาอีกหนึ่งลำ
0: โอ้โหคุณลุงตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าค่าเข้า25บาทเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะส่งเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก
1: ทุกเดือนเมษาเราจะมอบทุนการศึกษาจนกว่าเงินที
0: ่ได้รับมา
1: จะหมด
0: ก็ถือว่าในเบื้องต้นเนี่ยประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วล่ะ
1: ครับครับ
0: นะครับ
1: รออีก5ปีเราคิดว่ารออีก5ปีคิดว่าสำเร็จ 100%
0: ครับผม
1: ครับ

0: ครับหลังจากที่คุณลุงเนี่ยได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วก็เกิดขึ้นเป็นตลาดจริงๆแล้วเนี่ยจากคนที่เขาได้เข้ามาอยู่ข้างในได้มาเที่ยวมาอะไรเงี้ยครับคุณลุงคิดว่าเขาส่งผลดีต่อสุขภาพเขายังไงบ้างคร
1: ับสถานที่นี้แน่นอนครับมีผลดีกับทุกคน
0: ครับ
1: ครับคือที่นี่เป็นที่สร้างออกซิเจนครับสร้างพื้นที่สีเขียวคนเข้ามาก็ต้องรับผลประโยชน์ทุกคน
0: ที่เนี่ยไม่ได้เปิดเพื่อเป็นการค้า
1: ไม่ใช่ครับที่เราเปิดท่องเที่ยวให้คนมาดูผลงานที่ทำตามแนวพระองค์ท่านนะตามแนวพระบริว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลักวิทยาศาสตร
0: ์
1: เกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถเอาไปปฏิบัติที่อื่นๆได้ให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระองค์ท่านตรัสไว้เป็นเรื่องจริง
0: คร
1: ับสามารถปฏิบัติได้แล้วก็ทำได้ด้วยตนเอง
0: คร
1: ับ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงสุเทพมากๆเลยนะครับ ที่ให้ความรู
1: ้
0: นะครับแล้วก็ให้ผมได้เข้ามาสัมผัสนะครับหลักป
1: ร
0: ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่มีอยู่จริงและทุกคนก็สัมผัสได้ใกล้แค่นี้เองครับแหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีครับ
2: จากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งพอได้น้อมนำหลักปฏิบัติพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้พื้นที่นี้ก็กลับมาพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ์พี่ว่าแบบนี้แหละถึงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
0: ใช่ครับแล้วคนในชุมชนเขาก็จะมีรายได้ด้วยนะครับแต่ว่าตลาดแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับเปิดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับรับรองว่าจะต้องชอบแน่น
3: ว่าไปตลาดมาแบบนี้มีของอะไรมาฝากไหมครับ
0: โอ้โห
2: น
0: ั่
2: งซ
0: ี
2: นะ
0: ไปตลาดน้ำทั้งทีนี่คิดถึงพี่ทั้งสองคนตลอดเวลาเลยครับนี่ครับนี่ขนมไทยอร่อยมาก
3: โอ้โหอย่างแห้วมาเต็มไปหมดเลยนะ
2: พี่ว่าก่อนที่จะดูขนมเดี๋ยวลาท่านชมก่อนดีกว่าค่ะวันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: อร่อยทุกอย่างเลย

ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับวันนี้ตอนแรกในซีรีส์กินเสี่ยงตายครับกับผมนายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองนะครับแพทย์ประจำบ้านสาขานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ครับเราประเดิมตอนแรกเม็ดแมงลักครับผมหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเม็ดแมงลักเนี่ยมีความเสี่ยงด้วยเหรอแล้วเสี่ยงถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้เลยหรือไม่นะครับผมจะยังไม่เฉลยนะครับแต่ว่าเราจะไปเข้าครัวกันก่อนวันนี้ผมมีเมนูจากเม็ดแมงลักแต่จะมีอะไรบ้างไปรับชมครับ

ังลักษ์เป็นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้นะครับสรรพคุณดั้งเดิมนะครับเราเอามาใช้เป็นยาระบายอย่างไรก็ตามนะครับในการบริโภคเม็ดแมงลักเนี่ยมีข้อที่ควรระวังอยู่ก็คือก่อนที่จะบริโภคเม็ดแมงลักนะครับควรจะทำให้เม็ดแมงลักนั่นแหละพองตัวเต็มที่โดยการเอาไปแช่น้ำนะครับแล้วค่อยบริโภคหากเราบริโภคเม็ดแมงลักที่ยังพองตัวไม่เต็มที่นะครับมันอาจจะเข้าไปในลำไส้เราแล้วไปดูดซึมน้ำที่อยู่ในบริเวณนั้นทำให้มันบวมขึ้นในลำไส้และอาจจะเกิดลำไส้อุดตันได้มาเริ่มการทดลองง่ายๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นเม็ดแมงลักที่พองตัวเต็มที่แล้วนะครับเราจะเทลงไปนะครับก็จะเห็นว่าการไหลของมันนั้นไหลได้ลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับในกรณีที่เม็ดแมงลักยังพองตัวไม่เต็มที่ครับต่อไปนะครับเรามาทดลองกับในกรณีที่เม็ดแมงลักยังพองตัวไม่เต็มที่นะครับอันนี้นะครับเทลงไปโอ้จะเห็นว่ามีความหนืดมากทีเดียวนะครับไม่ลงเลยครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเม็ดแมงลักที่ยังพองตัวไม่เต็มที่นั้นมีโอกาสที่จะอุดตันได้มากพอสมควรเพราะว่าความหนืดมันค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันเราจะพบว่ามีสูตรการลดน้ำหนักจากเม็ดแมงลักมากมายแล้วก็ชอบส่งต่อแชร์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นประจำบางท่านเนี่ยรับประทานเม็ดแมงลักแทนมื้ออาหารไปเลยนะครับซึ่งนั่นย่อมไม่เป็นผลดีครับเพราะว่าเม็ดแมงลักเนี่ยเป็นอาหารที่แทบไม่ให้คุณค่าทางอาหารเลยสรุปนะครับการกินเม็ดแมงลักเพื่อลดน้ำหนักนั้นสามารถกระทำได้แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณได้ดูเพราะถ้าคุณไม่แชร์คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เดินถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ถ้าหากวันหนึ่งเราเดินไม่ได้ขึ้นมาหรือเดินได้ไม่ดีเหมือนเดิมชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร
1: ก็ยกขาไม่ขึ้นขามันแน่นิ่งอ่ะถ้าเดินทำไม้ทับช่วย
2: เขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างอะค่ะ
3: ทุกวันนี้ผมจะเดินไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าขาผมไม่มีแรงครับ
4: ชีวิตผมเปลี่ยนไปจากการที่ไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ตอนนี้กลายเป็นพ่อแม่ต้องรับภาระแทนผม
0: นี่คือผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกซึ่งมีสาเหตุมาจากอัมพฤกษ์และอัมพาตเพราะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่สิ่งหนึ่งที่พอได้ทราบแล้วก็น่าตกใจนั่นก็คือสถิติของกรมการแพทย์กองควบคุมโรคในปีพ.ศ.2540นั้นจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมีจำนวนเพียง 50,000 รายเท่านั้นแต่มาถึงปีพ.ศ.2554ตัวเลขผู้ป่วยกลับเพิ่มมากขึ้นถึง 230,000 คน
5: สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้ไม่เดินกำลังพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่โดยเกิดจากความร่วมมือของ5คณะภายในมหิดลประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะกายภาพบำบัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยหลักการทำงานของเครื่องที่สร้างขึ้นมานี้คือจะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อมันจะเป็นอุปกรณ์เสริมนอกเหนือออกมาจากที่เราจะไปรับการบำบัดจากนักกายภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมให้สามารถใช้งานได้บ่อยขึ้นเราตั้งชื่อเครื่องของเราว่าเครื่องเดินดี

0: เป็นเวลากว่า3ปีที่ทีมงานวิจัยของดร.เซ็งได้ทำการค้นคว้าและพัฒนาเครื่องมือเพื่อมาช่วยผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกให้กลับมาเดินเหมือนปกติได้อีกครั้ง
1: โรคปลายเท้าตกจะเป็นโรคที่เกิดจากระบบประสาทซึ่งอาจจะเกิดในบริเวณสมองหรือบริเวณไขสันหลังหรือระบบประสาทส่วนปลายสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ที่เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการอ่อนแรงไปครึ่งซีกเนื่องจากว่าสมองเนี่ยไม่สามารถส่งสัญญาณควบคุมผ่านเส้นประสาทไปสู่กล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อจริงๆเขายังมีแรงอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าสมองเนี่ยมันไม่สามารถส่งสัญญาณมาควบคุมกล้ามเนื้อได้ทำให้มันไม่หดตัวมันเลยดูเหมือนว่ามันอ่อนแรงคราวนี้พอเขาอ่อนแรงไปครึ่งตัวเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการกายภาพบำบัดจากนักกายภาพหรือผู้เชี่ยวชาญพอทำกายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะบำบัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆก่อนซึ่งเพราะว่ามันบำบัดได้ง่ายกว่างั้นส่วนที่ได้คืนมาลำบากก็คือกล้ามเนื้อส่วนปลายทั้งปลายแขนและปลายเท้าซึ่งทำให้เกิดปัญหาคือตอนเขาเดินเนี่ยเขาไม่สามารถยกปลายเท้าได้คนปกติเนี่ยตอนเดินจะยกปลายเท้าขึ้นนิดนึงให้มันพ้นพื้นแต่ถ้าเกิดเรายกปลายเท้าไม่ได้เนี่ยตอนเดินเนี่ยปลายเท้าจะลาบกับพื้นทำให้เตะสิ่งของถ้าเดินก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติเลยแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง

0: ำหรับผู้ป่วยที่เดินปลายเท้าตกเขายกปลายเท้าไม่ขึ้นงั้นหลักการทำงานของเดินดีก็คือจะมี3ส่วนหลักหนึ่งตัวเครื่องทำหน้าที่จับการยกลอยของส้นเท้าและผ่านกระแสไฟฟ้าชิ้นที่2ก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่ติดไว้ที่ส้นเท้าเซ็นเซอร์ที่ทำเราเน้นการใช้งานจริงและต้องไม่เสียง่ายงั้นของที่เราทำเนี่ยสามารถทนน้ำได้ระดับหนึ่งทนแรงบิดแรงเหยียบได้แล้วตัวที่3ก็คือขั้วกระตุ้นติดไปที่กล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกปลายเท้าขั้วกระตุ้นที่ใช้ก็จะทำจากโลหะเป็นสแตนเลสแล้วก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าสู่กล้ามเนื้อผ่านเจลนำไฟฟ้าแต่การทำงานง่ายๆของเดินดีก็คือเมื่อส้นเท้ายกปลายเท้ายกขึ้นโดยเซ็นเซอร์จะเป็นตัวจับการยกระดับของส้นเท้าและเครื่องเมื่อวัดจุดนี้ได้ก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อยกให้ปลายเท้ามันลอยขึ้น
1: ครับเราจะเริ่มการติดตั้งเดินดีนะครับก็คือขั้นแรกครับเราต้องเอาสายรัดมาหาตำแหน่งที่จะกระตุ้นก่อนนะครับก็ตำแหน่งคร่าวๆจะอยู่ใต้หัวเข่าครับแล้วก็จะมีปุ่มกระดูกข้างใต้แล้วก็สายรัดอีกเส้นหนึ่งครับรัดที่บริเวณใกล้ๆหน้าแข้งครับจากนั้นครับเราก็นำขั้วกระตุ้นขึ้นมาครับติดเจลนำไฟฟ้าครับเจลจะเอาไว้นำไฟฟ้านะครับแล้วก็ขยี้ครับอีกขั้วหนึ่งให้เจลมันซึมลึกเข้าไปในขั้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะใช้น้ำรวมด้วยก็ดีครับคือจุ่มน้ำแล้วก็บีบน้ำมาแล้วก็เอาขั้วดำครับขั้วดำจะเป็นขั้วที่จะแอคทีฟครับจะกระตุ้นที่เส้นประสาทหาตำแหน่งเส้นประสาทขึ้นมาแล้วก็หลอกและอีกขั้วแดงครับก็จะอยู่ตำแหน่งกล้ามเนื้อครับจะใกล้ๆสันกระดูกบริเวณนี้จะมีเนื้อนิ่มๆแล้วก็ทั่วไปครับก็จะได้ละตำแหน่งที่ใช้ในการกระตุ้นก็ต่อมาก็คือหยิบเครื่องเดินดีกับเซ็นเซอร์ขึ้นมานะครับเราจะทดลองกระตุ้นดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่ากดปุ่มบนเครื่องเดินดีครับแล้วก็สังเกตไฟกระพริบครับแล้วก็เสียบเซ็นเซอร์ดูแล้วลองบีบเซ็นเซอร์ดูแล้วก็ปล่อยครับพอปล่อยไฟกระพริบก็คือแสดงหลักการทำงานก็คือเหมือนเราเหยียบเซ็นเซอร์อยู่แล้วเราปล่อยจากก้าวเท้าเครื่องมันก็จะช็อตนะครับตัวเครื่องเราจะมีด้วยกัน5ระดับครับก็คือระดับแรกก็จะเป็นระดับต่ำสุดในการทดสอบว่าเส้นประสาททำงานหรือไม่มันจะเวลากระตุ้นมันจะเห็นชัดเลยว่าเส้นประสาทมันจะสั่นสั่นสั่น
0: สำหรับผู้ป่วยอาการปลายเท้าตกวิธีการช่วยปัจจุบันก็คือจะใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าเฝือกอ่อนล็อกข้อเท้าไว้เพื่อให้ข้อเท้าเป็นลักษณะของตั้งฉากตอนเดินจะได้ไม่สะดุดแต่ปัญหาคือการล็อกข้อเท้านานๆเนี่ยครับข้อเท้ามันไม่เกิดการขยับทำให้1ข้อมีสิทธิ์ยึดได้อันที่2ก็คือกล้ามเนื้อในการยกข้อเท้าเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเกิดการฟอลลี่แล้วก็จะหายไปวิธีการกระตุ้นไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มขึ้นมาคือการกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกข้อเท้างั้นมันจะรักษา2อย่างก็คือ 1. ข้อจะไม่ยึดพร้อมเกิดการขยับอยู่ทุกครั้งที่ก้าวแล้ว2คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกข้อเท้าเนี่ยได้ทำงานทำให้มันไม่ฟอลลี่แล้วก็รักษากล้ามเนื้อของเราให้อยู่ต่อไปได้เครื่องกระตุ้นแก้ปลายเท้าตกจริงๆแล้วในต่างประเทศหลักการนี้มีมากว่า50ปีนะครับแต่ว่าของเหล่านี้มาไม่ถึงเมืองไทยสักทีเพราะว่าราคาในต่างประเทศสูงมากอย่างในอเมริกาก็หลักเกิน 100,000 บาทเหตุผลที่เขาแพงเพราะว่าของที่เขาทำเนี่ยเขาผลิตใช้ในประเทศเขาเขาตั้งราคาให้เหมาะกับค่าของชีพของประเทศเขาแต่ว่าเราไปซื้อของเขามาใช้เราต้องไปแบกรับค่าของชีพของประเทศเขาของมันจึงแพงแต่จริงๆถ้าเกิดเราผลิตใช้ในประเทศเองได้เนี่ยเราสามารถทำให้ราคามันถูกมากเครื่องเดินดีของเรามีขนาดเล็กกว่าของต่างประเทศถึง10เท่าเพียงแค่กล่องไม่ขีดแต่ของต่างประเทศถึงขนาดประมาณกล่องสบู่ของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรายจ่ายซับซ้อนเพิ่มเติมอย่างเช่นของฝรั่งเนี่ยจะใช้ขั้วกระตุ้นที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่ทุกๆ 2-3 สัปดาห์แต่เราเน้นถึงมันต้องใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้

0: แล้วเราก็จึงเลือกใช้คู่กระตุ้นที่เป็นลักษณะคั่วถาวรเป็นโลหะทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยและอีกอย่างนึงคือเซนเซอร์คือตัวเซนเซอร์ของฝรั่งเนี่ยจะใช้แบบค่อนข้างจะเปราะบางทำให้พอเดินเรื่อยมันมีสิทธิ์หักได้แต่เซนเซอร์ที่เราทำขึ้นมานั่นคือเราเหยียบยามันค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานมากทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยงั้นของที่เราทำมาเนี่ยเน้นให้คนไทยสามารถใช้งานได้นานๆสิ่งที่ผมทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ระดับโลกอะไรเลยเราเพียงแค่นำเทคโนโลยีรอบๆตัวเรามาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทยเท่านั้นเอง
1: ขั้นตอนการประดิษฐ์กว่าจะมาเป็นเครื่องเดินดีนะครับก็มันมีงานด้วยกัน4อย่างในการก็คืองานแรกก็คือจะเป็นงานเครื่องก็คือจะมีตั้งแต่วงจรการเฮาซิ่งของวงจรเฮาซิ่งก็คือการเอากล่องมาประกอบปิดวงจรให้มันดูใช้งานง่ายไม่ให้วงจรเป็นอันตรายงานที่2ก็จะเป็นงานเซ็นเซอร์ก็มีความสำคัญรองลงมาอีกก็คือถ้าเครื่องไม่มีเซ็นเซอร์เครื่องเดินดีก็ทำงานไม่ได้เลยส่วนที่3นะครับก็จะเป็นคั่วกระตุ้นก็คือเอาแผ่นโลหะมาต่อสายไฟแล้วก็ไปเย็บผ้าส่วนงานที่4ก็จะเป็นงานที่ยากขึ้นมาหน่อยครับก็คือเราไม่มีหัวทางด้านดีไซน์พวกกีเอผ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับงานผ้ามันก็จะเป็นสำคัญมากที่จะสร้างเอกลักษณ์ของเครื่องมาว่าเราใช้งานผ้าเข้ามาช่วยในการห่อหุ้มพวกเซ็นเซอร์ก็คือทำเป็นแพ็กเกจจิ้งอะไรขึ้นมาเก็บวงจรเก็บเครื่องอะไรพวกนี้ให้มันใช้งานง่ายครับ
0: วิวัฒนาการของเดินดีของเราแล้วครับก็จะเป็นตั้งแต่เครื่องรุ่นแรกซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบก็จะประกอบด้วยแผงวงจรส่วนต่างๆมีทั้งตัวสมองกลตัวปั๊มไฟให้สูงขึ้นวงจรชาร์จแบต
2: คือรุ่นแรกมันถอดออกได้เลยนะครับเปลี่ยนเช่นโมดูลอื่นใช้ได้อยู่เราก็เปลี่ยนแค่อันนี้ออกมาครับถ้าเสียก็แก้ได้เลยไม่ต้องไม่กระทบส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจากตัวนี้มาเป็นตัวสีแดงนี่มันก็จะเป็นพวกเครื่องพกพารุ่นแรกก็อันนี้ก็จะมีโวลต์กับแอมป์ปรับได้หลายแบบแต่ปุ่มไม่มีเปิดใช้งานได้เลยครับอันนี้ก็จะใช้ง่ายหน่อย
3: รุ่นต่อไปมันมีหลายปุ่มครับซับซ้อนแล้วก็มีฟังก์ชันที่นอกเหนือจากคนไข้จะใช้ครับเช่นฟังก์ชันบันทึกการใช้งานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ที่เขาจะดูกันว่าคนไข้เขายืมเครื่องไปเนี่ยสามารถใช้งานดีไหมมันก็อาจจะไม่จำเป็นกับคนไข้ก็ลดขนาดลงจนเหลือเล็กลงไปอีกก็เหลือประมาณนี้ครับก็คือตอนนี้คือทดลองฉีดเลเซอร์ขึ้นมาครับแต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่ก็เลยความเรื่องความแข็งแรงทนทานแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำครับมันแพงเกินไปครับไปหากล่องอลูมิเนียมสวยๆหน่อยแล้วก็เลเซอร์หน่อยให้มันมีขนาดก็คือเราทำตามความต้องการของนักกายภาพบำบัดครับที่อยากจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างที่เขาต้องการเช่นบันทึกเวลาได้แล้วก็มีหลายโหมดซึ่งมันก็ดีสำหรับคนเป็นนักกายภาพใช่ไหมครับแต่มันเถอะทะใหญ่เกินไปก็อาจจะรำคาญก็เลยลดจนเหลือมาเล็กลงจนเหลือซึ่งเดินดีเลยปัจจุบันก็คือเล็กลงไปเหลือฟังก์ชันเดียวที่เป็นปุ่มเดียวครับที่ใช้งานได้แล้วก็ใช้งานกับการเดินอย่างเดียวไม่มีการนวดที่ทำให้คนไข้ขี้เกียจอะไรพวกนี้ครับ
0: กระแสไฟฟ้าที่ใช้ก็ผลิตมาจากถ่านคล้ายๆโทรศัพท์มือถือมีขนาดเพียงแค่4โวลต์เล็กๆซึ่งมันจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์งั้นของที่เราทำมามั่นใจว่ามันปลอดภัยเพราะว่าวิธีการผ่านกระแสไฟฟ้าเราก็อ้างอิงจากงานวิจัยที่เขาทำกันมากว่า50ปีแล้วว่าควรจะผ่านกระแสไฟฟ้าลักษณะนี้เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไม่เป็นอันตราย

วัสดีครับวันนี้เราก็มากันที่โรงพยาบาลศิริราชมาเพื่อมอบเครื่องเดินดีของพวกเราก็คือเครื่องเดินดีตามโครงการไม่เดินเดินดีเพื่อพ่อหลวงซึ่งเราจะมอบให้กับผู้ป่วย85รายแล้วก็วันนี้ผู้ป่วยที่จะมากลุ่มนี้จะมีประมาณ10กว่ารายเป็นที่ทางศิริราชทดสอบมาให้แล้วว่าสามารถใช้งานได้เราจะมอบเครื่องเดินดีให้เข้ากันครับวันนี้

ว่าคนไข้ที่มาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็สาเหตุมาจากโรคทางสมองนะเป็นพวกเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกหรือจากอุบัติเหตุทางสมองนะฮะและตรงนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือต้องมีเท้าตกนะฮะเพราะเครื่องไฟฟ้าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นเส้นประสาทที่ขา

0: ทำให้ข้อเท้ากระดกขึ้นเวลาเดินก็จะแก้ปัญหาเรื่องเท้าตกในระหว่างเดินก็จะทำให้การเดินสวยขึ้นแล้วก็โอกาสเสี่ยงที่จะสะดุดหกล้มหรือมีข้อเท้าพลิกก็น้อยนะครับทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่ยามาเดินได้เนี่ยก็ต้องเดินได้ดีพอสมควรสามารถลงน้ำหนักได้นะสามารถเหยียบได้เต็มส้นเท้าพอสมควรเพราะว่าตัวกระตุ้นสำหรับเครื่องนี้มันอยู่ที่ส้นเท้านะฮะแล้วมันจะกระตุ้นไฟฟ้าที่เส้นประสาทให้มันทำหน้าที่กระดกข้อเท้าได้มันจะมีคนไข้เท้าตกอีกประเภทหนึ่งที่เป็นจากเส้นประสาทจากหลังหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทหรือเส้นประสาทขาเนี่ยเสียพวกนั้นเนี่ยเท้าตกเหมือนกันแต่ใช้ไม่ได้เพราะว่าเส้นประสาทมันเสียไปแล้วมันกระตุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่มีโอกาสทำของแล้วก็ให้สังคมไทยได้ใช้ของของเราคืองานนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดคณะอื่นไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคณะวิศวะคือคณะวิศวะเรามีของผลิตขึ้นมามากมายครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมาไม่ถึงมือผู้ใช้ถ้าเกิดหมอมกับคนไข้ไม่อยากรับของของเราเนี่ยของเราก็จะไร้ค่ามากคือผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ของที่เราทำมาเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีได้รับความร่วมมือที่ดีจากทางแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่คนไข้ก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านจะเดินดีกลับบ้านครับขอบคุณมากครับอย่างคนไข้กลุ่มเนี่ยเขาสมองเขาพิการไปดังนั้นแน่ๆแล้วเขายกขาไม่ขึ้นนั่นคือร่างสมองส่งสัญญาณลงไปควบคุมไม่ได้ในขณะเดียวกันเขาก็ความรู้สึกก็จะน้อยลงไปด้วยก็คือเราไปหยิกเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เจ็บเท่ากับเราไปหยิกคนธรรมดา
2: ใส่ดัมเบิลติดดัมเบิล
1: นั้นถ้าเราผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นเขาเนี่ยถ้าเป็นคนปกติจะรู้สึกชาๆเหมือนกับมดกัดคนไข้เขาจะบางคนก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลยงั้นขึ้นอยู่กับสภาพคนไข้แต่ละคนว่าเขามีปัญหาที่สมองส่วนไหนแต่ความรู้สึกเขาจะน้อยกว่าคนทั่วไปเพราะสมองเขาโดนทำร้ายไปคนนี้เขาจะสังเกตคือเท้าซ้ายเขาจะยกไม่ค่อยขึ้นนะครับสำหรับคนไข้คนนี้ตอนขาเขาจะเดินลำบากขาด้านที่เป็นเนี่ยจะรีบเล็กกว่าข้างที่เป็นปกติเพราะว่าขาด้านที่เป็นเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่กล้ามเนื้อไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะรีบลงเรื่อย
3: อาการของคุณแม่เส้นเลือดในสมองตีบอะค่ะคือซ้ำรอยเดิมที่เคยเป็นอยู่อะค่ะเขาก่อนนั้นที่เขาเคยเป็นมาอยู่แล้วรอบหนึ่งแล้วเพิ่นว่าเดือน2เดือนก็หายเราก็กินยามาตลอดก็คือมันเกิดซ้ำที่เดิมคือข้างซ้ายอ่อนแรงคือไม่สามารถช่วยตัวเองได้คือยกแขนยกขาไม่ได้เลยอะค่ะแล้วปากก็คือจะเบี้ยวไปข้างนึง
4: แรง
2: เจ็บไหมครับ
4: ไม่เจ็บนะแต่ว่ากระตุ้นแรง
3: พี่กระตุกสงสารนะคะคือไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ค่ะพอที่บอกคือเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เขาจะไม่เป็นอะไรเขาจะช่วยเหลือตัวเองแข็งแรงได้เป็นคนแอคทีฟคือทำอะไรทำเองหมดอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเขาเป็นขึ้นมาเหมือนกับเขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างค่ะแล้วเขาก็พยายามที่จะฟื้นตัวเองนะคะพยายามที่จะไม่อยากให้ลูกครับ
4: บอกอยากจะเดินได้เร็วๆอยากจะทำอะไรเองได้ในที่ว่าเราเคยเดินอะไรได้อย่างเงี้ยมันรู้สึกมันค่ะรู้สึกว่ามันอะไรอ่ะแล้วมันกระตุกอะไร
3: แต่ก่อนดูก็คือยัง
4: เดินมัน
3: ก็ยังเดินยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่พอใส่รู้สึกว่าเออคลิปดูมีการ
4: มีพัฒนาการ
3: มีพัฒนาการดีขึ้นมาหน่อย
4: ดีใจแล้วอยากจะวิ่งเลยอ่ะจริงใจเวลานี้อยากจะเดินอยากจะวิ่งแล้วล่ะอยากไปเที่ยว
3: ก่อนหน้านี้ชอบเที่ยวแล้วพอมาเป็นอย่างนี้คือ
4: ไม่ได้ไป
3: อะค่ะต้องมาหาหมอมีนัดหมอตลอดขอบคุณมากมากเลยนะคะ
4: ขอบคุณค่ะและทีมงานทุกๆคนเลยค่ะ
5: น้องภัยอายุ4ขวบนะครับก็ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองนี่ผิดปกตินะครับตั้งแต่เด็กเพิ่งมาทราบตอน3ขวบนะครับประมาณ3ขวบนะครับอาการของน้องนะครับก็คือเวลาน้องร้องไห้นะครับน้องก็จะมีอาการขาแล้วก็แขนด้านขวานะครับมีอาการอ่อนแรงครับน้องอยู่นี่เก่งมากลูกเดี๋ยวลองใส่ให้ด
6: ูสุดเลย
5: อันนี้สำหรับเด็กนะฮะ
6: อันนี้สายจะเป็นสายสำหรับเด็กอะค่ะ
5: เล็กๆใช่ไหม
6: ใช่ค่ะสายมันจะเล็กกว่าขาใหญ่อะค่ะโอเค
1: อย่างเครื่องกับเด็กที่ใช้กับเด็กนี่ครับจริงๆเครื่องข้างในเหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่ทุกประการเลยเพียงแต่ว่าเราตั้งค่าให้เบาลงอย่างของผู้ใหญ่เนี่ยจะมี5เกียร์เกียร์1ถึงเกียร์5ครับอย่างของเด็กเนี่ยก็5เกียร์เหมือนกันแต่ว่าเกียร์3ของเด็กเนี่ยจะเหมือนกับเกียร์1ของผู้ใหญ่งั้นเพื่อมันทำให้เหมือนกับเกียร์1กับเกียร์2ของเด็กนี่ก็คือจะเป็นเกียร์เบาๆโดยเด็กจะได้ไม่ตื่นเต้นมากนักแต่การทำงานก็เหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่เลย
7: ลองเดินซิอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปเก็บมาก็เห็นว่าน้องเขาก็เริ่มมีเหมือนก็มีอะไรมากระตุ้นเขาให้เดินไม่ตกลงถ้าเกิดมีอุปกรณ์อะไรมาช่วยให้เขาเดินได้เป็นปกติเงี้ยเราก็จะพยายามที่จะไปหาโอกาสตรงนั้นแล้วก็นำมาใช้กับน้องเขานะครับ
1: คนไข้ที่มาวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกรายบางรายก็อย่างเช่นน้องคนนี้ยังอายุยังน้อยอยู่ซึ่งเขาเกิดจากอุบัติเหตุที่สมองต้องทำการผ่าตัดสมองมันทำให้สมองบางส่วนถูกทำลายไปพอสมองถูกทำลายมันก็ทำให้ร่างกายซีกนั้นควบคุมไม่ได้น้องเขาก็จะเดินลำบากครับผมทุกวันนี้ตอนเขาเดินเนี่ยเขาก็ต้องใส่เฝือกอ่อนล็อกข้อไว้ไม่ให้ปลายเท้าตก
8: ผมเกิดอุบัติเหตุเมื่อ12ปีที่แล้ววันที่เกิดเหตุผมจะไปโรงเรียนม.2 วันแรกทีนี้ผมตื่นสายทีนี้คุณพ่อผมกับคุณแม่ผมเขาก็ขายขนมด้วยกันทีนี้ผมก็เลยต้องไปโรงเรียนเองครับผมก็เลยต้องจ้างมอสรับจ้างหน้าปากซอยบ้านผมไปตรงครับบางทีเขาสายตาสั้นมองไม่เห็นไฟแดงครับตัดหน้ารถบรรทุกผักครับช่วยผมคนเดียวครับผมก็เดินมาตื่นบนดาดฟ้าจากสามชั้นนะครับแล้วตัวไหลออกมาหัวฟาดถนนครับเนี่ยเลือดข้างในสมองครับนอน ICU อยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี5เดือนไม่ฟื้นครับจากอุบัติเหตุครั้งนั้นส่งผลให้ร่างกายของผมข้างซ้ายเสียเป็นไว้หมดทั้งขาตอนผมออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ครับมีคนแถวบ้านของผมพูดใส่หูผมเลยครับว่ารอดมาทำไมตายซะดีกว่าตอนนั้นผมก็คิดมากครับการตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นผมควบคุมตัวเองไม่ได้ครับกลับมาบ้านเข้าห้องนอนครับอะไรอยู่บนหัวเตียงบ้างนาฬิกาปลุกเอ่ยกระบอกออมสินเอ่ยจานตั้งโชว์เอ่ยเอาทุบหัวตัวเองครับตอนนั้นยังไม่มีกระโหลกนะครับตัวคุณพ่อเนี่ยครับต้องมาห้ามครับถ้าไม่ได้คุณพ่อห้ามอันนี้ผมคงไม่มีวันนี้นะครับ
7: ปกติต้องใส่เฝือกนะถ้าไม่ใส่เฝือกจะเดินไม่ได้อย่างถ้าไม่ใส่เฝือกในปลายเท้าก็จะลากพื้นนะซิกซ้ายเนี่ยมันจะไม่จุดถ้าหินก้อนเล็กนิดเดียวก็สะดุดละจะเดินได้แต่ทางเรียบๆทางปูนอะไรอย่างเงี้ยเครื่องนี่มันต้องกดส้นลงจนจะทำงานใช่ไหมฮะ
9: พอยกส้นมันจะกระตุ้น
7: อ๋อ
9: ถ
7: ้
9: าพอเราเหยียบส้นมันก็จะหยุด
7: ปกติถ้าถอดเฝือกจะเดินไม่ได้ปลายเท้าจะติดปลายเท้าจะลาก
9: อันนี้คือพอเรายกส้นขึ้นเนี่ยปลายเท้าจะยกขึ้นเองด้วย
7: ครับ
9: แต่มันจะยกเองสักประมาณสัก3วินะเพราะปกติแล้วตอนเราก้าวเดินเนี่ยก้าวหนึ่งมันจะไม่ถึง3วิอยู่แล้วคือพอเราต้องการจะนั่งพักเนี่ยเราแค่ยกส้นขึ้นมันก็จะหยุดทำงานมันก็จะเริ่มอีกทีตอนเริ่มอีกครั้งตอนที่เราเหยียบส้นอีกทีนึง
7: เพราะงั้นลูกต้องกดให้ส้นลงด้วยพอลูกยกปั๊บมันจะทำงานถ้าเกิดลูกไม่เหยียบให้ส้นติดเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานไม่ได้แล้วลูกก็สังเกตดูเมื่อกี้บางทีลูกก็เดินดีบางทีลูกก็สะดุดตอนที่ลูกสะดุดแต่ลูกไม่กด
9: ช่วงนั้นไม่ลงส้นอาจจะปลายลง
7: ห้ามไหมครับปลายเท้ากระดกขึ้นเรื่อยไหมลูกรู้สึกมันเป็นไงตึ๊บ
8: แบบว่าอันนี้ขาเองรู้สึกมันกระดกปลายเท้าเองได้ครับ
7: ผมรู้สึกดีใจมากครับเรารู้สึกว่ามันมาถูกทางนะที่ว่าแก้ไขตรงนี้ถูกแล้วเพราะว่าปกติไอ้เท้าเกร็งเนี่ยแก้มานานแล้วไม่หายพอใส่เครื่องรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีใจอ่ะดีใจมากเลยนี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
8: จะมีครั้งนี้ปุ๊บเองกลับไปบ้านเองจะเดินทุกวันเลยค่ะ
7: ดีลูก
8: เองจะออกกำลังกายเองเองจะมาแล้วพอบังคับอีกแล้วเองจะหายไปคนเดิมแล้ว
10: ราเคยเห็นคุณพ่อเหนื่อยไหมฮะ
8: เคยครับ
10: เหนื่อยยังไงครับ
8: คือว่าพ่อผมเปิดอู่ซ่อมรถใช่ไหมครับแล้วมีวันหนึ่งผมนั่งเล่นคอมอยู่ครับแล้วผมเห็นพ่อผมเอามือปาดเหงื่อทำงานครับขณะพ่อเป็นเจ้าของอู่พ่อต้องมาทำงานอย่างนี้ผมก็คิดว่าถ้าเข้าวันไหนวันหนึ่งของผมไม่มีพ่อเนี่ยผมจะอยู่ยังไงแล้วผมปิดคอมแต่จะเอาเหมือนเดิมเอาร่างกายเพื่อพ่อให้พ่อเห็นครับหาพ่ออย่างนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับพ่อคนนี้มีคนเดียวในโลกนะครับตาประจิตชาติชาติก็มีพ่อคนนี้คนเดียวครับพ่อครับเอ็มรักพ่อครับ
7: ก็คาดหวังอยากให้หายช่วยเหลือตัวเองได้ไม่รบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่อยู่ใครจะดูอะไรประมาณนั้นก็อยากเขาช่วยเหลือตัวเองให้ได
8: ้ตาเนี่ยอาจารย์จะแบ่งมือสองมือให้ผมนะครับขอบคุณมากมากครับพี่ครับผมมีอนาคตข้างหน้าครับ

0: เป็นไงบ้างคะรู้สึกเป็นไงบ้าง
1: เดินแล้วก็รู้สึกตึงๆกัน
0: ปวดไหมคะไม่ปวดนะคะเดินดีไหมคะ
1: ดี
2: คือขาก็จะมีอาการจิกเล็บจิกลงไปอย่างเงี้ยก็คือกระดกปลายเท้าไม่ขึ้นก็มีการกระดกได้มากขึ้นรู้สึกดีขึ้นว่าคือเดินได้ดีขึ้น
1: ก็ดีใจด้วยนะว่ารู้สึกว่าเราเดินแล้วดีเราก็ดีใจ
2: ก็ขอบคุณนะครับที่คิดเครื่องดีๆอย่างนี้ขึ้นมา
1: ให้กับคนป่วยเดินได้ดีจะได้ไม่ต้องนั่งหลังเดียวจะสามารถเดินเองได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่วันนี้ทำให้เราสามารถเดินได้ดีขึ้นอย่างนี้ขอบคุณมากๆเลย

ถ้า change คือการเปลี่ยนแปลงสำหรับผมคือผมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตการคิดการทำงานผมจะไม่เน้นเรื่องต้องมีเงินเดือนสูงๆแต่ผมกลับมองที่ว่า 1. ผมต้องสนุกกับสิ่งที่ผมทำและมันเหมาะกับตัวผมมันจะต้องเหมาะกับองค์กรและประเทศและมีประโยชน์กับทุกๆฝ่ายถ้าเราทำในสิ่งที่เราสนุกเรามีความสุขงานมันก็จะออกมาดีและสุดท้ายมันจะเกิดประโยชน์กับทุกๆฝ่ายความมั่งมีถึงแม้มันจะไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่เรารักเราสนุกกับมันเนี่ยสุดท้ายมันจะมาหาเราเองโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรจากมันเลย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหมอเอในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ถ้าเราเปรียบรายการนี้เหมือนอาหารจานสุขภาพนะคะวันนี้เราจะมีการปรุงแล้วก็เติมรสชาติของอาหารให้อร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นกับพิธีกรร่วมของเรานะคะวันนี้บอกเลยค่ะว่าคนนี้ทำอาหารอร่อยมากนะคะรายการ Food Choice ยินดีต้อนรับคุณหมอตั้มนะคะนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาทำความรู้จักกันนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวขอถามนิดนึงก่อนเลยคุณหมอตั้มเนี่ยเรารู้จักกันเนื่องในไปร่วมในรายการประกวดอาหารชื่อดัง
2: ใช่ครับใช่
1: แล้วก็เป็นคุณหมอคนเดียวด้วยค่ะที่เข้าไปอยู่ในรายการนี้ถามนิดนึงทำไมถึงชอบทำอาหาร
2: โอ้ยผมทำอาหารตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเริ่มทำอาหารเนี่ยเพราะว่าเป็นคนเลือกกินฮะเริ่มจากเลือกกินก่อนแล้วสมัยนั้น
1: จะรู้ว่าเป็นเด็กกินยาก
2: เป็นเด็กกินยากใช่
1: โอเค
2: แล้วสมัยนั้นเนี่ยคือร้านอาหารไม่ได้เลือกเยอะ
1: เ
2: นี่ยเอาไหมมันไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ที่แบบเปิดทุกหัวมุมอะไรเงี้ยเรามีช้อยให้เลือกน้อยครับเพราะนั้นเราเลยเลือกที่จะทำอาหารกินเองดีกว่าก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการทำอาหาร
1: โอเคอันนี้เข้ากับรายการเราเลยนะคะ
2: ครับ
1: choice เพราะว่าเขาต้องเลือกอาหารที่จะกินนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะตั้ม
2: ท็อปิกวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นท็อปิกยอดฮิตแล้วก็ดิสคัทกันมาอย่างนานแล้วครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอาหารเช้าปกติเนี่ยถ้าเกิดทานอาหารเช้าแค่กาแฟดำกับขนมปังแค่แผ่นสองแผ่นเนี่ยพี่เอกคิดว่าพอไหมครับสำหรับอาหารเช้า
1: คำถามว่าพอไหมเราคงต้องดู2 อย่างเนาะอันแรกคือถามว่าพลังงานพอไหมกับคุณค่าทางอาหารพอไห
2: ม
1: เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กนะคะบอกว่าเราต้องกินอาหารให้ครบ5 หมู่ตั้มมองสิคะตรงนี้ครบไหมคะ
2: ไม่มีทางครบแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าตรงนี้ในแง่ของคุณค่าทางอาหารอาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะคะทีนี้พอเรามามองในเรื่องของพลังงานเนาะในกาแฟจริงก็ไม่ค่อยมีพลังงานเท่าไหร่ถูกไหมคะ
2: จริงถ้ากาแฟดำนี่แทบจะไม่มีเลย
1: ใช่เราไม่นับเลยก็ได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของขนมปังอีกนิดหน่อยซึ่งจริงๆหลักๆเนี่ยก็จะมีในส่วนที่มันเป็นแป้งเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้พลังงานพอไหมหรือว่าสารอาหารพอไหมอาจจะบอกว่าไม่พอหรือว่าไม่ได้เหมาะสมมากนะก็ในฐานะที่ตั้มเองก็เป็นเชฟด้วยเนาะแล้วก็เลือกกินด้วยพี่ถามนิดนึงสิว่ามื้อเช้าเนี่ยตั้มกินอะไรแล้วให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเท่าไหร่ยังไง
2: โอ้โหอาหารเช้านี่ผมแทบไม่กินเลยฮะ
1: อ้าว
2: จริงๆครับปกติก็แม่กาแฟเย็นก็อาจจะกาแฟใส่นมนิดหน่อยครับแล้วก็รีบไปทำงานเพราะว่าตอนที่สมัยเรียนเนี่ยคือต้องไปราวแล้วแต่เช้า6 โมง 7 โมงก็ต้องถึงวอร์ดอะไรเงี้ยครับก็รีบจนกระทั่งตอนนี้มันติดเป็นนิสัยละมันไม่หิวผมก็เลยคิดว่าถ้างั้นผมข้ามไปกินมือที่แบบหิวดีกว่าม
1: ื้อแรกของวันกินอะไรหรือว่ากินตอนกี่โมง
2: คือปกติอ่ะผมกินอีกทีตอนเที่ยงเลยครับก็แบบเป็นข้าวมื้อหลักเลยแล้วกินอย่างนี้มันดีไหมครับหรือว่าแบบอาหารเช้าจริงๆมันสำคัญจริงๆไหมฮะ
1: จริงๆต้องบอกก่อนนิดนึงเนาะเวลาที่มันเป็นภาษาอังกฤษอาหารเช้าเราเรียกว่า breakfast ใช่ไหมมันก็มาจากคำสองคำเนาะคำว่า break กับคำว่า fast คำว่า break ในที่นี้ก็คือหยุดfast แปลว่าอดอาหารงั้นกลางคืนเราไม่ได้กินมาทั้งคืนแล้วอะค่ะตอนเช้าความสำคัญก็คือมันจะต้องแบบหยุดอดได้แล้วทีนี้อย่างนี้ค่ะโดยร่างกายของเราเนาะเมื่อเราไม่กินอาหารเลยเนี่ยร่างกายจะเอาพลังงานสำรองมาใช้พลังงานสำรองมันเหมาะหรือพอสักประมาณ8 ชั่วโมงถ้ามากกว่านั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มไปเอาส่วนอื่นมาใช้ละเช่นอาจจะกล้ามเนื้ออาจจะไขมันตรงนี้ค่ะพอเวลาที่เรากินอาหารใหม่เข้าไปมันก็จะทำให้เขาไม่มีการสลายกล้ามเนื้อหรือว่าไม่มีการสลายไขมันเพราะพลังงานสำรองเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆเงินในเก๊ะของเราแล้วก็ใช้ไปแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเงินใหม่ก็คือกินเข้าไปฉะนั้นคนก็จะให้ความสำคัญกับในส่วนของอาหารเช้านอกเหนือจากการที่เราจะไปอดอาหารเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นพอเรากินปุ๊บร่างกายเราก็จะมีการเผาผลาญพลังงานคนก็เลยจะบอกว่าพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระตุ้นการเผาผลาญนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยฮอร์โมนในร่างกายเองตอนเช้าเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมนที่เพิ่มในเรื่องของการใช้พลังงานใดๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็จะได้เอาไปใช้งานได้คนก็เลยบอกว่าเออมันก็ควรจะกินเนาะสำหรับมื้อเช้าแล้วการกินมื้อเช้าก็จะทำให้มื้อถัดไปของเราเนี่ยเราไม่ค่อยหิวแล้วมันจะทำให้เราคุมพลังงาน

0: ได้ดีขึ้นค่ะ
1: โอเคคราวนี้พอกี้ผมฟังพี่เอ๋พูดนิดนึงว่าฟาสต์ต่อเนี่ยมันเอาไขมันไปใช้ถูกไหมคร
0: ับ
1: ถ้าอย่างเงี้ยคนที่ลดน้ำหนักหรือคนต้องการจะลดไขมันเนี่ยเขาก็จะฟังแล้วแบบเอ๊ะอย่างงี้เราเว้นข้าวเช้าไปอ่ะเราน่าจะใช้ไขมันได้ดีกว่า
0: อ
1: ันนี้จริงไหมฮะ
0: อันนี้จริงจริงในแง่ของการเผาผลาญกันเนาะก็คือว่าพอเราไม่ได้กินปุ๊บร่างกายเราก็จะเอามาใช้แต่ว่าตั้มอย่าลืมว่าเราไม่ได้เอาแค่ไขมันเราก็จะเอากล้ามเนื้อมาใช้ด้วยเพียงแต่ว่ากล้ามเนื้อเขาจะถูกใช้แค่ช่วงเวลาหนึ่งหล
1: ัง
0: จากนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอเคไม่โอเคละจะต้องเก็บกล้ามเนื้อไว้เขาก็จะเริ่มใช้ไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันอ่ะจะเริ่มมีการเผาผลาญหลังจากประมาณสัก12ช
1: ั่
0: วโมงไปอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เลยจะรู้สึกว่าอ๋อถ้าเราอดนานขึ้นกว่านั้นพวกที่ทำ IF อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะอดแบบเกิน12ชั่วโมงไปก็จะเริ่มมีการเอาไขมันมาใช้แต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เราทำ IF อะค่ะเราจะต้องคอนเซิร์นนิดหน่อยก็คือโปรตีนต้องพอใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยเพื่อไม่ให้มีการสลายกล้ามเนื้อค่ะ
1: ถ้างั้นอาหารเช้าเนี่ยครับเราควรจะเลือกทานยังไงดีให้มันแบบดีต่อสุขภาพด้วยแล้วสมมุติว่าเราต้องการลดน้ําหนักด้วยเนี่ยเราควรจะกินยังไงดีคร
0: ับอันที่1ก่อนนะคะอาหารเช้ามันช่วยอะไรก็คือบอกแล้วว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญเนาะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแคลอรี่มีอะไรเข้าไป
1: ครับผม
0: อันที่2จะต้องให้มันอิ่มนานขึ้นเพราะสมมุติถ้าต้องกินแค่เนี้ยม
1: ัน
0: จะเป็นพวกของข้าวแป้งใช่ป่ะกินปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสักประมาณ 10:00 น. 11:00 น.เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราหิวอีกแล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าน้ําตาลมันเริ่มตกละต
1: ั
0: วนึงที่จะทําให้เราอิ่มได้นานขึ้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโปรตีนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มโปรตีนในอาหารนิดนึง
1: อ
0: ันที่2ก็มีพวกของเส้นใยนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของแร่ธาตุนะคะวิตามินแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราอิ่มท้องด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญส
1: ่
0: วนว่าจะใช้อะไรอันเนี้ยต้องถามคนทำละว่าเออเราอยากจะเพิ่มไฟเบอร์เราอยากจะเพิ่มโปรตีนให้อาหารแล้วในขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องการให้อาหารอันเนี้ยมันแคลอรี่เยอะจนเกินไปแล้วเดี๋ยวจะเสี่ยงกับความอ้วนต้องจะเลือกยังไงดีสำหรับมื้อเช้าให้มันhealthy ขึ้น
1: ครับจริงๆเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเป็นผมเนี่ย ออกกำลังกายใช่ครับอย่างที่พี่เอ๋บอกเลยว่าต้องกินโปรตีนเยอะๆผมก็คงแบบใส่โปรตีนให้อิ่มก่อน
0: โอเคไม่จับแบบอกไก่กับใคร
1: ผมก็จะกินอกไก่แน่นอนอกไก่หรือว่าแบบน่องไก่ใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นหมูสันในที่มันไขมันน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจริงๆถ้าเกิดว่าแบบเร่งด่วนมากๆผมอาจจะเลือกเป็นแฮมใช่แต่อาจจะเป็นแฮมที่แบบดูว่าไม่ได้ process ไม่ลงควันหรือว่าไม่เติมโซเดียมเยอะ
0: โอเคค
1: ่ะแทนผมย่อยไปเป็นจานๆเลยดีไหมครับ
0: ได้
1: อย่างเด็กเนี่ยผมว่าเคยได้ยินบ่อยให้เขากินไข่เจียวไข่ดาวเนี่ยดีไหมฮะ
0: ได้เห็นไหมพอเด็กเนี่ยจะเป็นไข่เจียวไข่ดาวได้แต่พอเป็นผู้ใหญ่ก็บอกไข่ต้ม
1: ใช่เพราะว่าไขมันจะสูงหน่อยใช่ไหมครับ
0: จะเศร้านิดนึงละ
1: คราวนี้ถ้ากลับไปเป็นซีเรียลแหละครับผมว่าเด็กชอบกินซีเรียลเยอะ
0: okay.
1: เอาซีเรียลใส่นมพอไหมฮะ
0: ซีเรียลใส่นมเนี่ยเมื่อก่อนเราบอกว่ามันโอเคถูกปะเพราะทุกคนจะมองว่าเอ้ยซีเรียลมันเป็นอาหารสุขภาพแต่จริงในซีเรียลอะค่ะหลายๆอันโดยเฉพาะซีเรียลที่มันมีน้ำตาลอะอ
1: ัน
0: นี้น้ำตาลมันจะเยอะนิดนึงแล้วถามว่ามีไฟเบอร์เยอะไหมอ่ะถามคนที่เป็นเชฟ
1: จริงๆถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นซีเรียลแบบกล่องเลยนะผมว่ามันเป็นแป้งเชิงเดี่ยวเยอะ
0: ถูก
1: ใช่
0: ไม่ใช่เลยจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีอะค่ะแทนที่จะเป็นซีเรียลใช้เป็นโอ๊ตอะค่ะจะดีกว่า
1: น่าสนใจครับ
0: หรือไม่ก็เป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตอย่างสมมติใครบอกว่ามีเวลาเน
1: า
0: ะ
1: ว่าเด็กบางคนจะชอบทานแกรโนล่าครับแกรโนล่านี่ก็ใช้โอ๊ตใช่ไหมครับแล้วก็มีถั่วอะไรต่างๆว่าน่าจะไฟเบอร์เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเด็กก็จะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วย
0: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเราก็จะมีทางเลือกเนาะอยู่ที่ว่าเราจะกินอะไรแต่ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าลูกหลานที่บ้านเนี่ยอ้วนแล้วเราก็อาจจะต้องใช้วิธีลดเราไม่ได้บอกว่าให้อดนะคะสําหรับเด็กเนี่ยจริงๆเด็กเดี๋ยวเขาจะโตเขาจะสูงเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมโดยการลดลงนะคะแล้วก็ไม่ให้เขาทานพวกที่จะเป็นพวกของสแน็คหรือว่าพวกของกินเล่นเนาะหรือว่าจะเป็นพวกของเครื่องดื่มที่หวานๆอันนี้น่าจะดีกว่าค่ะ
1: คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากรุงเทพของเราหรือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาหารที่เข้ามาเยอะมากขึ้นแล้วครับผมชวนคุยเกี่ยวกับอาหารต่างประเทศด้วยดีกว่า
0: อาหารไทยมื้อเช้านึกถึงอะไร
1: อาหารไทยมื้อเช้าเหรอครับผมนึกถึงโจ๊ก
0: โอเค
1: ปลาท่องโกครับข้าวเหนียวหมูปิ้ง
0: เออใช่พี่จะบอกว่าเดินผ่านเนี่ยท้องถนนเนี่ยต้องเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยอ่ะทุกคนจะเห็นไม่งั้นก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูทอด
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอเคป่ะ
1: ผมว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยอาจจะดีนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยก็ได้โปรตีนใช่ไหม
0: โอเค
1: แต่บางร้านเขาอาจจะแบบมีมันแทรกนิดนึงใช่ไหมครับหรือว่าทาให้มันมีกะทิหรือมีน้ำตาลเพิ่มแล้วกินกับข้าวเหนียวที่มันค่อนข้างขาบเยอะ
0: โอเค
1: ผมว่าถ้าเกิดว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งเราลดปริมาณข้าวเหนียวลงก็อาจจะดีนะฮะ
0: โอเคค่ะในกรณีของคนทำงานเนอะจะพูดเลยว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยมันจะอิ่ม แต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันจะติดหวานเยอะนิดนึงอันที่สองคือสมมติว่าถ้าเวลาเรากินข้าวเหนียวหรือกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะคะหลายคนจะรู้สึกใช่ไหมคะว่ากินเสร็จแล้วจะง่วงนอนเหตุผลเพราะว่าเวลาที่มันมีการเผาผลาญพวกแป้งเยอะๆอะค่ะมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดจากการเผาผลาญพวกคาร์โบไฮเดรตจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วร่างกายจะต้องทำไงเอาออกก็คือหาว
1: ครับ
0: แล้วมันก็จะยิ่งทำให้พอน้ำตาลเยอะมันก็จะเริ่มนิ่งก็จะง่
1: วง
0: ใช่แล้วที่สำคัญอาจจะต้องเพิ่มพวกผักนิดนึงสำหรับคนที่จะกินเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะ
1: มีอีกเมนูนึงครับที่คนไทยชอบทานเป็นอาหารเช้าก็คือต้มเลือดหมูครับผม
0: อ่าใช่บางคนก็จะกินโจ๊กเนาะบางคนก็จะกินต้มเลือดหมูกับข้าว
1: ใช่ครับใช่ครับพี่เอกคิดว่าเป็นยังไงบ้าง

0: หมูชิ้นจะดีกว่าถามว่าจริงๆแล้วตัวของต้มเลือดหมูเนี่ยต้องบอกเลยว่าแคลอรี่ต่ำเว้นแต่เราจะสาดน้ำมันกระเทียมเจียว
1: อ
0: ันนี้กังวลนิดหน่อยแล้วก็ถ้าไปด้วยกันเนื้อร้านใกล้ๆกันก็อาจจะมีพวกก๋วยเตี๋ยว
1: อีกอย่างนึงครับพี่ผมว่าลักษณะนึงที่คนไทยเนี่ยจะต่างจากต่างประเทศเลย
0: ค่ะ
1: คือเราอ่ะกินอาหารเช้าหนักเลยครับถ้าเกิดเราทานเป็นข้าวผัดกะเพราเลยหรือทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นจานๆที่เรารู้สึกว่าจะไปกินมื้อเที่ยงเนี่ยเราขยับมากินมื้อเช้าเลยพี่คิดว่าเป็นยังไงบ้างคร
0: ับ ส่วนตัวพี่ไม่ติดเพราะมันเป็นนิสัยแล้วอันที่สองอยู่กับว่าเราทำงานยังไงด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ทำงานแล้วพี่ต้องใช้แรงงานเยอะๆหรือว่าต้องใช้พลังงานเยอะๆอันนี้การกินมื้อเช้าโอเคเลยเพราะว่าเมื่อคืนเราอดมาทั้งคืนแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเติมเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปใช้ทีนี้จริงๆกินมากกินน้อยอาจจะไม่ใช่ประเด็นมากแต่อีกอันนึงที่อาจจะแบบตั้งข้อสังเกตเนาะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ตามไม่ว่าจะเป็นโจ๊กก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นต้มเลือดหมูก็ตามส่วนตัวไม่ปรุงแต่ว่าบางทีเดินเข้าไประหว่างที่เรารอซื้อของอะค่ะแล้วเราจะเห็นคนที่ได้ก่อนหน้าเราเนี้ยแล้วเขาก็จะตักเราเขาไม่ชิมด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: คือน้ำตาลหนึ่งช้อนน้ำตาลหนึ่งช้อนแล้วก็พริกหนึ่งช้อน
1: ใช่ฮะ
0: เสร็จแล้วคนแล้วก็ชิมซึ่งแบบก็นั่งคิดว่าเอ๊ะชิมก่อนไหมคือถ้าเป็นเชฟเชฟคงรู้สึกว่าเฮ้ยแบบดูถูกมากเลยคือเวลาที่เราเติมทุกอย่างเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนกับเยอะขึ้นถูกไหมคะม
1: ัน
0: จะหนักขึ้นประเด็นก็คือว่าสมมุติถ้าเรากินแล้วเราซดน้ําด้วยเพราะว่ามันเป็นความเคยชินเนาะของคนไทยที่จะต้องมีซุปมีอะไรแบบเนี้ยถ้าเรากินเข้าไปจนหมดอะค่ะสิ่งที่เราจะได้มากขึ้นคือแคลอรี่ก็เยอะแล้วใช่มั้ยคะแล้วเราก็จะได้โซเดียมเยอะขึ้นด้วยซึ่งอันเนี้ยอาจจะบอกว่ามันอาจจะต้องระวังเนาะถ้าสมมติว่าในกรณีที่มีคนด้วยหรือมีโรคไตด้วยก็อาจจะบอกว่าชิมนิดนึงก่อนแล้วทำให้ตัวเองอ่ะชินกับรสที่มันจะไม่ต้องแบบรุมตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้ผมชวนคุยเรื่องอาหารยุโรปดีกว่าครับ
0: จ้ะ
1: บางทีเนี่ยเขาก็กินเป็นแซนด์วิชใช่ไหมครับหรือว่าเป็นครัวซองตอนเช้าเนี่ยครับคิดว่า
0: ไม่นะแต่ถ้าพี่ไปโรงแรมเนี่ยพี่จะเจอแบบพวกไข่ม
1: ัน
0: จะต้องมีเมนูที่มันเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นออมเล็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข่ต้มหร
1: ือ
0: ไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวแล้วพอถัดไปก็จะมีเบคบีนที่มันจะวางอยู่ใกล้ๆกันอันนี้คือปกติเสร็จแล้วมันก็จะมีสเตชันที่มันจะมีพวกของขนมปังเน
1: า
0: ะก็จะมีขนมปังตั้งแต่ตัดเองยันครัวซองใช่ไหมคะแล้วก็จะมีน้ำผลไม้อันนี้ปกติที่เห็นเลยใช่โอเคป่ะ
1: ผมว่าเจอปัญหาเลยว่าผมกินอาหารยุโรปนะอิ่มมากอิ่มจนผมงงว่าเฮ้ยเขากินกันขนาดนี้จริงๆหรอ
0: กินทีเดียวเนี่ยนะเราจะกินมันจะปิด10โมงใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: หลายคนเวลาไปเที่ยวจะรู้ว่าต้องกินเพื่อเที่ยงเราไม่กินเที่ยงบ่ายๆเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่มั่นใจเลยคือผมว่าโปรตีนเขาเยอะจริงๆนะ
0: ใช่แคลอรี่เยอะโปรตีนเยอะ
1: ครับ
0: เพราะว่าไข่เนี่ยต่อให้เป็นออมเล็ตเนาะก็เยอะแล้วแล้วยังจะมีแบบพวกเบคบีนด้วยแล้วก็มีพวกไส้กรอกอีกใช่
1: แต่ในขณะเดียวกันก็แฟตสูงเหมือนกันนะครับ
0: เค็มมากด้วยค่ะขอบอก
1: ใช่ครับแล้วถ้าอย่างนี้เราจะทำยังไงให้มันดีต่อสุขภาพในตอนเช้าบ้าง
0: ถ้าถามพี่แค่เลือกกินอันนี้ถามคนที่ไม่ใช่เชฟเนาะเวลาที่จะไปพวกเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะอันที่หนึ่งอาจจะไม่ได้แบบว่าเสียดายเงินว่าจะต้องแบบเยอะแต่ว่าจะเลือกอย่างเช่นสมมติพี่ตักกาแฟละพ
1: ี่
0: เลือกขนมปังละอย่างนี้ใช่ไหมคะในกรณีของเนื้ออย่างเงี้ยพี่อาจจะใช้เป็นแฮมมากกว่าที่เป็นพวกไส้กรอกหรือว่าจะเป็นเบคอนอันที่สองพี่จะใส่ผักเพราะมันจะมีสลัดอยู
1: ่ใช่ครับ
0: พี่ก็จะใส่ผักเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกชีสหรือใดๆนิดหน่อยแล้วก็บางทีถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแบบมันเบื่อแล้วก็จะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็ใส่พวกผลไม
1: ้
0: หรือไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคอนเฟรกเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นคอนเฟรกที่อาจจะต้องมีผักเพิ่มขึ้น
1: ครับมันเหมือนกันครับพี่ผมเนี่ยเลือกตั้งแต่ขนมปังก่อนเลยครับ
0: อ
1: ย่างขนมปังจริงๆอย่างไวท์เบรดที่ตั้งบนโต๊ะเนี่ยหรือเป็นบรีออชเนี่ยครับจะเป็นเขาเรียกซิมเพิลค่ะบวกกับไขมันเยอะ
0: มองหน้าเชฟก่อนนะพอบรีออชเสร็จปุ๊บหน้าตาแบบเหมือน
1: บรีออชเนี่ยน้ำมันเยอะมากครับ
0: บรีออชเนี่ยมันต้องบอกนิดนึงนะมันเป็นขนมปังชนิดนึงแต่ว่าเขาจะใส่เนยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากิน texture ที่เรารู้สึกคือจะนุ่มแล้วจะหอมมากๆ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยขนมปังผมว่าดูสังเกตง่ายๆเลยคือถ้าเป็นเนื้อขาวครับมันจะเป็นซิมเพิลขาบวกแฟตแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะเลือกเนี่ยอาจจะเลือกเป็นกลุ่มซาวโดครับอาจจะมีกรอบแข็งๆนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าดีมากๆเลยก็คือพวกโควี
0: ข้อสังเกตเวลาเขาเลือกเนาะจะเป็นขนมปังที่เรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยก็คือมันจะแข็งๆร่วนๆแล้วก็จะมีเนื้อคือเวลาเรากินเราจะรู้สึกว่ายังมีเกรนอยู่อันนี้ค่ะแต่ถามว่าอิ่มไหมต้องบอกนะคะว่าขนมปังแบบที่ตั้มเลือกเนี่ยจะเป็นขนมปังที่กินแล้วอิ่มนะคะเพราะมันจะมีไฟเบอร์เยอะ
1: ใช่ค่ะแต่จะผมบอกไว้ว่าขนมปังจริงๆเนี่ยเวลาไปกินตามบุฟเฟ่เนี่ยเขาก็จะหยิบหั่นมาแล้วมันก็จะมีความเย็น
0: มากแล้วเย็นด้วย
1: แข็งแล้วเคี้ยวไม่ได้เนี่ยมันจะไม่อร่อยแต่ถ้าเกิดลองไปจี่บนกระทะดูนะครับหรือว่าใส่เป็นโทสเตอร์ได้ครับ
0: กลิ่นจะดีขึ้น
1: กลิ่นดีขึ้นแล้วมันจะนุ่มขึ้นมากครับเดี๋ยวนี้เขาจะกินเป็นโทสมากขึ้นครับก็คือแต่งหน้าข้างบนขนมปังเลยแล้วขนมปังเนี่ยมีแค่แผ่นเดียวนั่นแหละ าจจะมีเป็น

0: เรียกว่าสแมชอะโวคาโดนะครับที่เคยเห็นว่าเป็นอะโวคาโด
1: อะโวคาโดบด
0: แล้วก็มีมะเขือเทศนิดหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีเป็นไข่ดาวน้ำนะคร
1: ับ แต่มันไม่อร่อยอะดิคืออะโวคาโดเวลาเอามาบดเฉยๆเนี่ยมันจะจืด
0: ใช่ครับ
1: มันต้องปรุงยังไง
0: ม
1: ัน
0: ต้องปร
1: ุ
0: งครับปกติผมก็ใส่เกลือใส่เลมอนนิดนึงครับหรือว่าบางคนจะใส่เป็นบัลซามิกก็คือบัลซามิกจะเป็นน้ำส้มสายชูชนิดนึงนะครับที่มีสีดำมันจะเปรี้ยวหวานเค็
1: ม
0: พอใส่อะโวคาโดที่มันมีความมันเนี่ยมันจะลงตัวพอดีบวกกับไข่ดาวน้ำนะครับไข่ดาวน้ำเนี่ยปกติคนก็ไม่ชอบอีกเพราะว่ามันจืดใช่ไหมครับแต่พอมากินร่วมกันกับอย่างอื่นเช่นสลัดเป็นสลัดมะเขือเทศหน่อยหรือว่าจริงๆเนี่ยกินคู่กับเบคอนเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเบคอนบิทหรือว่าเป็นเบคอนหนึ่งแผ่นอะไรเงี้ยหนึ่งแผ่นแค่นี้ก็อยู่นะครับก็จะอร่อยเพิ่มมากขึ้นแล้วหรือว่าใครไม่ทานอะโวคาโดผมว่าทำเป็นไข่คนเนี่ยครับง่ายๆเนี่ยนะครับเป็นสแครมเบิลเอ็กคนๆให้มันแบบยังไม่สุกมากนะครับให้มันยังมีแบบน้ำนิดนึงแล้วก็ปกบนขนมปังมันจะช่วยทำให้ขนมปังที่มันแข็งเนี่ยมันจะนุ่มมากขึ้นแล้วก็ทานง่ายมากขึ้นครับอาหารยุโรปแหละผมชวนไปญี่ปุ่นบ้างดีกว่าญี่ปุ่นเนี่ยคนอ่ะจะบอกว่าดีต่อสุขภาพมากๆอาหารญี่ปุ่นตอนเช้าเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นข้าวครับเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินข้าวแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใส่อะไรเข้าไปครับถ้าผมเจอบ่อยๆจะเป็นข้าวนัตโตะแล้วก็ไข่แล้วก็กินด้วยกันอันนี้ดีไหม
1: นัตโตะจริงๆโอเคใช้คำว่าโอเคเนาะเพราะว่านัตโตะเนี่ยมันจะเป็นถั่วนะคะที่ผ่านการหมักเนาะซึ่งจริงตรงเนี้ยมันก็จะมีแบคทีเรียใช่ไหมคะชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดีอารมณ์เดียวกับพวกของกลุ่มอาหารหมักที่จะเป็นนัตโตะเนาะมิโซะนะคะหรือว่ากิมจิหรือแม้กระทั่งโยเกิร์ตอันนี้อยู่ในเทือกเดียวกันก็จะเป็นแบคทีเรียที่ดีที่กินเข้าไปอันที่สองคือนัตโตะทำจากถั่วทั้งหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นโปรตีนค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะมีข้อเสียใครที่มีเรื่องของลำไส้แปรปรวนกินพวกนี้ก็อาจจะท้องอืดได้แต่ว่าก็เป็นคนๆเนาะไม่ได้ทุกคนงั้นมีนัตโตะแล้วมีไข่แล้วอันนี้โปรตีนค่อนข้างเยอะละถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมถ้าถามส่วนตัวพี่ว่าโอเ
0: ค
1: แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในส่วนของตัวอาหารญี่ปุ่นมันก็จะมีผัก
0: มันจะมีผักดองนิดนึงครับผมก็จะมีเป็นขิงดองมีเป็นไชเท้าดองหรือว่าจะเป็นผักเขียวๆพวกมะเขืออะไรอย่างงี้ก็จะมาช่วยได้อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพวกที่เป็น fermented food หรือว่าเป็นพวกอาหารหมักนะคะซึ่งเราเชื่อว่ามันก็ดีกับสุขภาพในแง่ที่จะไปช่วยปรับในเรื่องของแบคทีเรียในลำไส
0: ้ดีครับก็อาจจะเป็นออปชันสำหรับคนที่เริ่มเบื่ออาหารเดิมๆเช่นกินข้าวหมูปิ้งทุกวันหรือว่ากินเป็นขนมปังทุกวันแล้วว่าเป็นข้าวกับนัตโตะกับไข่หรือว่าเป็นพวกผักดองของญี่ปุ่นเนี่ยจะช่วยทำให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นจากพวกพรีไบโอติกหรือโปรไบโอติกด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ขออาหารจีนแล้วกัน
0: อาหารจีนเนี่ยผมว่าติ่มซำต้องมาครับผม
1: โอเค
0: ไม่ใช่แค่จีนนะครับคนภูเก็ตเนี่ยก็จะกินติ่มซำเป็นอาหารเช้าครับผมเช่นขนมจีบเป็นซาลาเปาเนี่ยครับพี่เอกว่าไงบ้าง
1: ถ้าตรังเนี้ยหมูย่างจ้าเช้า
0: อันนี้อาจจะหนักไปนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นซาลาเปาพี่เอกว่ายังไงบ้างครับ
1: ซาลาเปาจริงๆมันก็จะมีพวกของแป้งเนาะแต่ว่าซาลาเปาเนี่ยจะไม่เหมือนขนมปังนิดนึงคือเนยจะน้อยหน่อยจะน้ำมันน้อยหน่อยอาจจะมีความเป็นแป้งเยอะนิดนึงอันที่สองก็จะมีพวกของหมูสับเอาจริงๆมันก็คือเหมือนข้าวต้มหมูแหละแต่เป็นข้าวต้มหมูในรูปแห้งๆถ้าถามก็บอกว่าใช้ได้ค่ะส่วนตัวนะคะก็โอเคเพียงแต่ว่าถามว่าผักเยอะไหมก็ไม่ได้มีผักเนาะแล้วบางคนก็จะเติมไข่ลงไปก็โอเคเนาะแต่พอมันเป็นติ่มซำปั๊บเนี่ยต้องบอกว่าหมูสับไก่สับกุ้งสับใดๆก็ตามที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าไม่มีน้ำมันหรือไม่มีไขมันอยู่เนี่ยมันจะแข็งมาก
0: ถูกครับถูก
1: ของที่เรากินแล้วเราเห็นเนี่ยต้องบอกว่ามันคือ
0: มันครึ่งหนึ่งเนื้อครึ่งหนึ่ง
1: อารมณ์เหมือนกับกินไส้กรอกเนาะเพียงแต่เป็นไส้กรอกที่ไม่เค็ม
0: ถูกต้องครับถูกต้องอาจจะต้องระวังเรื่องแฟตบางคนเนี่ยผมว่าติดภาพว่าซาลาเปาเป็นอาหารนึ่งครับก็อาจจะคิดไปเองว่าเฮ้ยมันน่าจะดีกับสุขภาพกินทุกเช้าน่าจะดีแต่ว่าสิ่งที่อาจจะไม่รู้ที่ซ่อนอยู่เนี่ยคือหมูสับเนี่ยเขาจะมีน้ำมันครึ่งหนึ่งเขาจะหั่นมันหมูเข้าไปเลยครับ 50% หรือบางทีเยอะกว่านั้นอีกนะครับเพื่อให้รสชาติมันอร่อยมากขึ้น
1: เวลาทำกับข้าวทำยังไงให้หมูเด้งโดยที่ไม่ต้องเติมมันเยอะแล้วก็
0: จริงๆบางทีเทคนิคเขาจะใส่เป็นแป้งครับเป็นแป้งแล้วก็ถ้าเป็นอาหารจริงๆเขาจะใช้วิธีการโยนครับ
1: อ๋อที่มันทุบๆอะไร
0: น
1: ะ
0: ใช่มันจะทำให้หมูเนี่ยมันมีความเด้งมากขึ้นแล้วก็ที่มหัศจรรย์ของเนื้อหมูอีกอย่างนะครับคือการเติมน้ำเข้าไปครับมันจะช่วยทำให้หมูเนี่ยมันฉ่ำมากขึ้นบางทีคนเนี่ยเข้าใจว่าเราต้องเติมน้ำมันอย่างเนื้อวัวครับหรือเนื้อไก่อ่ะมันจะไม่อุ้มน้ำใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่หมูเนี่ยถ้าหมูสับแล้วเราทำเองที่บ้านนะครับซื้อสันในมาสับเองเติมไขมันเองเนี่ยครับเราก็จะกำหนดได้แล้วว่าเอ้ยเราจะเติมน้ำมันเท่าไหร่แล้วเราเติมน้ำที่เหลือเข้าไป
1: โอเคเราเติมน้ำได้เท่าไหร่คะอันนี้จะกลับไปทำที่บ้านแล
0: ้วเราใช้ใส่ได้เลยครับดูว่าถ้าเกิดมันยังเกาะตัวเป็นเนื้อหมูเดียวกันเนี่ยมันจะกำลังดีครับผม
1: okay.
0: แต่ถ้าเติมแล้วมันเริ่มแบบเริ่มแตกตัวไหม
1: เติมหมูไป
0: เติมหมูเข้าไปให้มันเนียนมากขึ้นหรือว่า

0: เติมแป้งมันได้ครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเติมน้ำเยอะไปแล้วมันเริ่มแตกตัวเราใช้เป็นแป้งมันได้ครับผม
1: วันนี้ได้สูตรกลับไปทำที่บ้าน
0: ครับผม
1: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาใหม่กลับมาที่อาหารจีนก่อนสรุปว่าใช้ได้ไหมแล้วถ้าจะระวังอะไร
0: สำหรับผมเนี่ยใช้ได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องไขมันใช่ครับผมทั้งในแง่ของทั้งขนมจีบแล้วก็ซาลาเปาด้วยนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นหมูสับเช่นเดียวกันเพราะว่าอาจจะต้องระวังสิ่งที่ไม่รู้ที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: คราวนี้พอเราพูดกันเรื่องอาหารเช้าเนี่ยมันหลากหลายมากๆแล้วบางคนก็จะมีคำถามว่าแต่บางทีอ่ะฉันไปจ่ายตลาดครั้งเดียวหรือว่าซื้อของแล้วฟรอเซนทีเดียวให้มันอยู่ในตู้เย็นเนี่ยครับถ้าเรากินอาหารเดิมๆซ้ำกันทุกวันเนี่ยครับถามว่าทำได้ไหมครับ
1: ปกติเราไม่ได้พูดถึงคำว่าซ้ำแต่เราจะพูดคำว่ามันครบถ้วนไหม
0: ครับ
1: ก็อันที่สองคือถามว่าซ้ำเดิมๆเนี่ยข้อเสียมีนิดเดียวค่ะอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเป็นตามฤดูกาล
0: ถูกครับ
1: เวลาที่เรายังคงกินอยู่เนี่ยเราต้องระวังในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพวกยาฆ่าแมลงไม่รู้ว่าอะไรเลยเขาก็เลยจะบอกว่าเวลาเรากินเราควรจะกินตามฤดูกาลหรือแม้กระทั่งพวกเนื้อสัตว์ใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเรากินอย่างเดิมซ้ำๆเนี่ยเราก็อาจจะได้รับพวกของยาฆ่าเชื้อเนาะหรือว่าพวกของสารเร่งอะไรใดก็ตามซึ่งเราก็ไม่กล้ายืนยันเว้นแต่ว่าเราจะบอกว่าโอ้ฉันออร์แกนิกมากๆอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าข้อแรกคือจริงๆกินให้หลากหลายกินให้ครบถ้วนถ้าครบแล้วอันนี้ไม่ติดนะคะอันที่2ก็คือว่ากินอาหารตามฤดูกาลเพื่อที่จะให้ลดแล้วก็เลี่ยงในส่วนของสารเร่งเนื้อแดงพวกของยาฆ่าแมลงทั้งหลายอะไรพวกนี้ค่ะ
0: โดยสรุปก็คือถ้าเกิดว่าแนะนำจริงๆแนะนำว่าให้กินเป็นฤดูกาลดีกว่า
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าเกิดจะกินซ้ำกันทุกวันเนี่ยแนะนำว่าให้เช็คตัวคุณค่าทางอาหารก
1: ่
0: อนว่าเรากินครบทั้ง5หมู่หรือยังถ้ามันครบเนี่ยอยากทานเท่าไหร่ก็ทานได้เลยครับ
1: ใช่ค่ะก็คุยกันไปเยอะแยะเลยนะคะในเรื่องของความสำคัญของอาหารเช้านะคะทุกคนก็จะเห็นแล้วว่ามันสำคัญอาหารเช้าเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้แม้กระทั่งในเวลาเร่งรีบเมื่อกี้ตั้มก็เสนอแล้วว่าจะทำยังไงดีเพื่อจะให้ได้อาหารเช้าที่มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ยังสามารถจะทำได้ในระยะเวลาสั้นๆแม้กระทั่งวิธีหรือเทคนิคในการเลือกอาหารเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ความสำคัญแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็มากินอาหารเช้ากันค่ะ
0: ครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกับอาหารสุขภาพอะไรนะครับลืมติดตามมาที่รายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ครับผมทาง Mahidol Channel ครับวันนี้ผมกับพี่เอ๋ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: สิวเนี่ยเราจะพบมากที่สุดในช่วงวัยรุ่นนะคะอย่างที่บอกว่าเราเคยได้ยินช่วงวัยรุ่นเป็นฮอร์โมนนะคะพอฮอร์โมนเพศที่มันมากขึ้นก็จะไปกระตุ้นให้ต่อมไขมันใหญ่มากขึ้นและผลิตไขมันมากขึ้นซึ่งตัวไขมันที่มากขึ้นร่วมกับปัจจัยอื่นๆเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เกิดสิวได้ถ้าเป็นในเพศหญิงก็คือประมาณ1ปีก่อนเริ่มมีประจำเดือน
1: คุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้มีอะไรมาให้หมอช่วยบ้างคะ
1: คือปัญหาที่มีอะค่ะก็คือรักษาแล้วไม่หายสักทีอะค่ะแล้วก็มีปัญหาหน้ามันด้วย
0: สาเหตุของสิวนะคะก็จะประกอบไปด้วย4อย่างด้วยกันอันดับแรกคือเซลล์ของขนที่มันแบ่งตัวมากเกินไปจนทำให้เกิดการอุดตันอันที่2คือไขมันที่มากเกินไปจากการสร้างจากต่อมไขมันนะคะอันดับที่3ก็คือเกิดการอักเสบ inflammation และอันดับที่4ก็คือเชื้อแบคทีเรียเป็นการติดเชื้อแล้วก็ทำให้เกิดการเกิดสิวสาเหตุของการเกิดสิวระหว่างวัยรุ่นกับผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังเป็น4สาเหตุหลักเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีปัจจัยภายนอกอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยเช่นวัยผู้ใหญ่เราก็เริ่มใช้เครื่องสำอางใช้ผลิตภัณฑ์กับใบหน้าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความอุดตันได้มากขึ้นหรือว่ายาบางชนิดก็ก่อให้เกิดสิวได้แล้วก็เริ่มมีงานวิจัยเกี่ยวกับว่าบุหรี่เนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับการเกิดสิวได้ด้วยนะคะ

0: ตอนแรกมันเริ่มเป็นยังไงคะ
1: เป็นผดขึ้นตรงหน้าผากก่อนนะคะแล้วก
2: ็ตันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ประเภทของสิวก็มีทั้งประเภทที่เป็นสิวไม่อักเสบกับสิวอักเสบนะคะสิวไม่อักเสบอย่างที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านคือสิวอุดตันสิวอุดตันก็แบ่งเป็น2แบบได้แก่สิวอุดตันหัวเปิดหรือว่าเรียกว่า black head comedone ที่เห็นเป็นสีดำๆอยู่ตรงกลางแล้วก็สิวอุดตันหัวปิดหรือที่เราเรียก white head comedone ก็จะเห็นเป็นตุ่มนูนๆถ้าเราตึงผิวสักนิดนึงก็จะเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ข้างใต้ส่วนสิวอักเสบก็จะมีได้ตั้งแต่ตุ่มแดงเจ็บหรือบางทีเป็นตุ่มหนองหรือว่าถ้าเป็นมากๆก็จะเป็นซิสติกแอคเน่หรือที่เรียกเป็นสิวหัวช้างค่ะคราวนี้จากที่ดูแล้วเนี่ยสิวอักเสบก็มีไม่เยอะมากแล้วเนาะมีด้านนี้อยู่แต่รอยสิวเยอะมีอะไรจะสารภาพไหมแกะสิวใช่ไหมคะเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีในว่าพอแกะสิวหรือพอไปยุ่งกับสิวเนี่ยรอยมันจะเป็นเยอะแล้วรอยสิวดีไม่ดีเนี่ยบางคนรอยสิวหายยากกว่าสิวอีกนะการบีบสิวเนี่ยก็ทำให้หนึ่งคือมือที่เราไปบีบไม่สะอาดก็ทำให้เกิดการติดเชื้อหรือการอักเสบได้มากขึ้นข้อ2เนี่ยยิ่งไปบีบไปเค้นเนี่ยรอยก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นได้ค่ะวิธีการรักษาสิวก็จะแบ่งตามความรุนแรงของสิวค่ะถ้าเป็นสิวแค่เล็กน้อยเราก็ใช้เป็นยาทาถ้าเกิดเป็นสิวระดับปานกลางอาจจะใช้ยาทาร่วมกับยาปฏิชีวนะเพื่อแก้การอักเสบถ้าเป็นสิวแบบรุนแรงอันนี้เนี่ยอาจจะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณายาที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนั้นการรักษาเสริมอื่นๆที่คนไข้จะชอบถามเช่นการฉีดสิวการกดสิวหรือว่าการใช้เลเซอร์คือพวกนี้เนี่ยเป็นแค่การรักษาเสริมนะคะมันไม่ได้รักษาสาเหตุของสิวโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดสินใจอะไรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะบอกว่าเดี๋ยววันนี้หนอจะลองให้ใช้ยาทาดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาประเมินซ้ำกันอีกทีนึงสิ่งที่ต้องไม่ทำคืออย่าแกะเพิ่มแล้วหนอเพราะว่าเดี๋ยวรอยจะยิ่งจะเป็นเยอะนะคะแล้วก็เรื่องหน้ามันที่น้องบอกเนี่ยยาพวกนี้ก็จะทำให้หน้าลดความมันของหน้าได้บางส่วนด้วยนะคะก็น่าจะแก้ปัญหาได้เกือบทุกสาเหตุของสิวโดยการใช้ยาทาที่ถูกต้องและถูกวิธีนะคะคำถามที่เจอบ่อยกับสิวคือ1ล้างหน้าบ่อยๆช่วยลดสิวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าการล้างหน้าบ่อยๆเนี่ยบางทีเราไปขัดสีไปสครับอะไรมามากมายเนี่ยบางทีมันก็เป็นการกระตุ้นการอักเสบได้มากขึ้นนะคะแล้วก็การล้างหน้าบ่อยๆเนี่ยก็ไม่ใช่วิธีกําจัดสาเหตุของสิว4ประการที่ได้พูดมาโดยตรงเพราะฉะนั้นล้างหน้าแต่พอดีดีกว่าแล้วก็อย่าขัดหน้าอย่ารุนแรงกับหน้าเกินไปนะคะก็สําหรับคนที่เป็นสิวนะคะก็แนะนําให้มาพบแพทย์เพื่อที่จะได้รับยาและการปรับยาที่เหมาะสมนะคะถึงความจริงเราจะซื้อยาได้จากตามท้องตลาดก็จริงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการปรับยาหรือว่าการเพิ่มยาอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ควรจะอยู่ในมือของแพทย์กว่านะคะถ้าเรารักษาตั้งแต่เนิ่นๆเราก็จะสามารถป้องกันหลุมสิวที่จะตามมาได้ด้วยนะคะถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพผิวอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่สิริราช360องศาช่วงสนทนาครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องมะเร็งปากมดลูกโอ้โหได้ยินแบบนี้แล้วคุณผู้หญิงอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวถอดใจกันไปนะฮะถึงจะคุยเรื่องมะเร็งปากมดลูกแต่ก็เป็นข่าวดีของโรคมะเร็งปากมดลูกครับอ้าวยิ่งตกใจแปลกใจไปกันใหญ่เป็นมะเร็งปากมดลูกที่จะมีข่าวดีได้ยังไงมีแน่นอนในวันนี้ครับแต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับโรคมะเร็งปากมดลูกกันก่อนครับ
1: เป็นที่ทราบกันดีว่ามะเร็งปากมดลูกคือมะเร็งอันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงไปทั่วโลกซึ่งข้อมูลสถิติของคนไทยเองในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยมะเร็งชนิดนี้ประมาณ 10,000 รายต่อปีหรือวันละ27คน

0: และผู้ป่วยจำนวนเกือบครึ่งที่ต้องเสียชีวิตคนไข้โรคนี้ส่วนใหญ่จะต้องผ่าตัดมดลูกทิ้งซึ่งนั่นเท่ากับว่าหมดสิทธิ์ที่จะมีลูกไปด้วย
1: นั่นเป็นข้อมูลที่ทั้งน่ากลัวน่าตกใจและน่าเห็นใจไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าใครที่เป็นโรคนี้นั่นหมายถึงว่าการรักษาต้องตัดมดลูกทิ้งถ้าคุณอยากมีลูกคุณก็จะไม่สามารถมีลูกได้น่าเห็นใจมากครับแต่ผมบอกว่านี่เป็นข่าวดีของคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกคุณอาจจะสามารถมีลูกได้ครับข้อมูลนี้ให้คุณหมอมายืนยันด้วยตัวเองดีกว่าท่านเป็นแพทย์ประจำสาขาวิชามะเร็งนรีเวชภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาหน่วยมะเร็งนรีเวชรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงศ์อินทศรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณแอด
1: ยืนยันมาพร้อมข่าวดีใช่ไหมฮะ
2: ครับปัจจุบันนี้เราสามารถทำได้แล้วครับ
1: เป็นมะเร็งปากมดลูกยังมีโอกาสมีลูกได้
2: เราสามารถทำได้พอเป็นไปได้ครับ
1: แสดงว่าก็ยังมีความหวังอยู่ไม่ใช่ว่าม
2: ีความหวังอยู
1: ่ถ้าเป็นแล้วต้องตัดทิ้ง
2: ปัจจุบันนี้เราเทคโนโลยีก้าวไปไกลสามารถที่จะทำได้แล้ว
1: ทำได้มานานสักแค่ไหนแล้วกี่รายแล้วครับ
2: ในต่างประเทศเนี่ยทำมาสักประมาณ10กว่าปีแล้วในเมืองไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มทำในรายนี้ที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วก็ครั้งแรกของเอเชียอาคาเนย์ที่เราสามารถผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกโดยเก็บมดลูกไว้ได้โดยใช้ผ่านกล้องผ่าตัดซึ่งให้ความแม่นยำสูงปลอดภัยแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนน้อย
1: กี่รายครับ
2: ที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเราทำมา1รายซึ่งเป็นรายเดียวของประเทศไทยแล้วก็เอเชียอาคาเนย์เนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยเราคิดว่าคนไข้คนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอบอกว่าเป็นมะเร็ง
1: ครับ
2: มักจะกลัว
1: ใช่ๆ
2: อยากจะตัดทั้งหมดออกไป
1: เอามั่นใจ
2: ไอ้การที่จะมีขอเก็บมดลูกไว้เนี่ยส่วนใหญ่น้อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเลยมีคนไข้ที่ไม่มากนักวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่มาคุยกับคุณแอดแล้วก็อยากจะเสนอกับท่านผู้ชมว่าโรงพยาบาลเนี่ยสามารถผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกโดยที่เก็บตัวมดลูกไว
1: ้ครับ
2: ผ่านกล้องและคนไข้ยังมีโอกาสที่สามารถจะมีลูกได
1: ้ครับก็ถือว่าเป็นยังเป็นข่าวดีในข่าวร้ายใช่ไหมฮะถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกบางทีก็โอ้โหจิตใจห่อเหี่ยวแต่ข่าวดีก็ยังมีก็คือรักษาได้และมีโอกาสมีลูกได้
2: มีโอกาส
1: ก่อนถึงวิธีแบบใหม่นะฮะขอย้อนไปแบบเดิมก่อนแบบเดิมเนี่ยนะฮะถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวิธีการรักษาคือต้องเป็นยังไงครับ
2: ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเราจะดูรูปนะครับก่อนอื่นก็อธิบายให้พิธีกรเห็นภาพของมดลูกก่อนนะครับเผื่อใครจำได้ตอนที่เราเรียนชีวะตอนเด็กๆมดลูกเนี่ยจะขนาดประมาณลูกชมพู่นะ
1: ครับ
2: ตรงนี้ก็จะเป็นท่อนำไข่และนี่จะเป็นรังไข่สองข้างรังไข่จะมีสองข้างมดลูกจะขนาดเท่าลูกชมพู
1: ่
2: ส่วนใหญ่ของมดลูกเนี่ยจะอยู่ในช่องท้องจะมีส่วนปลายหรือหัวจุกของชมพู่เนี่ยโผล่เข้ามาในช่องคลอดตอนนี้เขาเรียกโตมดลูกอันนี้เรียกปากมดลูกอันนี้เรียกช่องคลอด
1: ต่อเนื่องกัน
2: ครับต่อเนื่องกันเวลาที่เรามีเมนมันก็จะออกมาจากโพรงมดลูกผ่านปากมดลูกออกมาทางช่องคลอดตรงมะเร็งที่เรากำลังพูดถึงวันนี้ก็คือมะเร็งของปากมดลูกคือมะเร็งส่วนปลายของโตมดลูก
1: อยู่แค่ส่วนนี้เท่านั้นใช่ไหม
2: ครับครับ
1: อยู่บริเวณขั้ว
2: จ
1: ุ
2: กใช่ใช่อยู่บริเวณขั้วจุกของไอ้ตัวลูกชมพู่ถ้าเราเปรียบเทียบว่ามดลูกคือชมพู่ซึ่งมันเป็นมะเร็งที่น่ากลัวเพราะมันเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของคนไทยในสตรีไทยครับสำหรับมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
1: ครับ
2: ครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราเป็นมะเร็งเราก็ต้องพยายามตัดออกหมดเลยตัดทั้งมดลูกปากมดลูกเนื้อเยื่อข้างๆมดลูกช่องคลอดส่วนบนก็คือพยายามตีกรอบให้กว้างคือหลักการทั่วไปของการรักษามะเร็งก็ต้องตัดกว้างๆกลัวมันจะกระจายตัดออกให้หมดนั่นก็เป็นหลักการทั่วไป
1: ซึ่งจริงๆมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเหรอ
2: ใช่อ
1: ยู่ตรงปลายตรงจุก
2: คือสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราก็กลัวเหมือนกันหมอก็กลัวคนไข้ก็กลัวเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นปุ๊บเราต้องพยายามตีกรอบให้กว้างตัดออกให้หมด
1: เผื่อไว้ก่อน
2: ว่านั่นใช่ใช่คือถ้าเราเป็นฝอยเนี่ยก็คือทนทั่วไปก็คงตัดเฉพาะฝอยเล็กๆ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นมะเร็งคนไข้ก็กลัวหมอก็ต้องพยายามอยากทำให้มันหายตีกรอบออกกว้างซึ่งถามว่ามันได้ผลดีไหมมันก็ได้ผลดีเหมือนกัน
1: ฮะ
2: คนไข้หายประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์90กว่าเปอร์เซ็นต
2: ์ในคนไข้ระยะที่1ที่สามารถผ่าตัดได
1: ้อายุของผู้หญิงไทยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยแนวโน้มเป็นไงฮะลดลงไหมครับหรือว่ายังมากเหมือนแต่ก่อน
2: คือสมัยก่อนเนี่ยคนเป็นมะเร็งก็อายุมากหน่อย
1: ครับ
2: ปัจจุบันเนี่ยด้วยมลภาวะหรือสภาพบางอย่างทำให้คนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยอายุน้อยลง
1: ครับ
2: บวกกับคนไทยปัจจุบันก็เรียนหนังสือมากขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นแต่งงานช้าลงกว่าที่เขาจะพร้อมที่จะมีบุตรกว่าฐานะจะมั่นคงก็อายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจบกันพอดีคือพอพร้อมแต่งงานมีบุต
1: ร
2: เป็นมะเร็งโดนตัดมดลูกทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการที่จะมีบุตรสูญเสียความรู้สึกของความเป็นผู้หญิงไม่สามารถจะมีประจำเดือนได้ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวถ้าฝ่ายชายอยากจะมีลูกฝ่ายหญิงอยากจะมีลูกแต่มีลูกไม่ได
1: ้คือปัญหาแบบนี้นี่คุณหมอคงได้เห็นได้คุยมาเยอะใช่ไหมฮะว่ามันเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนี่การรักษาแบบนี้ถ้าตัดก็คือต้องผ่าตัดใหญ่เปิดแล้วก็
2: ใช่ครับสมัยก่อนก็ต้องเปิดหน้าท้องใหญ่ๆแผลยาวๆตัดทิ้งหมดทั้งมดลูกปากมดลูกนะ ต่อมน้ำเหลืองเนื้อเยื่อข้างๆมดลูก
1: เขาตัดเยอะขนาดนั้นเลยฮะ
2: เพื่อป้องกันการหายในสมัยก่อน
1: ท่อน้ำไข่รังไข่ตัดหมดเลย
2: สำหรับท่อน้ำไข่รังไข่อาจจะเหลือไว้ให้ฮอร์โมนได้
1: อาจจะยังเพราะมีส่วนสำคัญเรื่องฮอร์โมนใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นพอตัดไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับร่างกายผู้หญิง
2: ก็ถ้าสมัยก่อนเราผ่าตัดโดยเปิดหน้าท้องใหญ่ๆคนไข้ก็จะมีแผลที่ยาวอาจจะเสียความสวยงามเจ็บตัวนานตัดออกทั้งหมดอย่างที่เรียนพิธีกรไปว่าเขาก็จะไม่สามารถที่จะมีบุตรมีประจำเดือนไม่ได้สูญเสียความมั่นใจว่าเอ๊ะเขายังเป็นผู้หญิงอยู่หรือเปล่าไม่มีประจำเดือนไม่มีมดลูกถ้าอยู่น้อยๆเนี่ยอยากจะมีลูกอยู
1: ่
2: มีลูกไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นปัญหาทางสังคมหรือปัญหาครอบครัวหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันน
1: ี
2: ้บางทีสามีอยากมีหรือตัวคุณผู้หญิงเองก็อยากมีอาจจะผู้ชายอาจจะถ้าอยากมีมากๆไม่รู้เหมือนกันนะอาจก็อาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าหรือต้องไปทำเทคโนโลยีการตั้งครรภ์ที่มันยากขึ้นเช่นไปหาผู้หญิงมาอุ้มบุญตั้งท้องซึ่งก็จะยุ่งยากแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ในแง่ความรู้สึกเอ๊ะลูกเราหรือเปล่าอะไรนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากยาวออกไปอีก
1: ครับก็จากปัญหาเดียวเรื่องร่างกายของคนคนเดียวมันลามไปถึงคนอื่นใกล้เคียงแล้วก็อีกเยอะแยะนะครับนี่มาถึงวิธีการแบบใหม
2: ่
1: ที่หมอบอกว่ายังสามารถมีลูกได
2: ้
1: อาจจะมีลูกได
2: ้อาจจะมีโอกาส
1: ครับวิธีนี้เขามีชื่อเรียกเฉพาะไหมฮะเป็นเทคโนโลยีเป็นเทคนิคแบบไหน
2: มันมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะว่า radical tracheotomy ก็คือการตัดปากมดลูกแบบถอนรากถอนโคน
1: ตัดปากมดลูก
2: แบบถอนรากถอนโคน
1: แปลว่าตัดแค่ตรงปาก
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: อ้าวถ้าอย่างของเดิมคือตัดทิ้งทั้งก้อนทั้งยวงทั้งลูกชมพู่เนี่ยไปหมดเอาออกไปหมดเลยแบบนี้ตัดส่วนไหนฮะ
2: ก็สมมติว่าอย่างเมื่อกี้ที่เรียนคุณแอดไปนะว่ามะเร็งมันเป็นอยู่ที่ส่วนปลายของปากมดลูกเวลาที่เราตัดเราก็ตัดเฉพาะปากมดลูกแต่ตัดให้กว้างหน่อยสมมติรอยโรคหรือมะเร็งมันอยู่ตรงปลายนี้สักสองสามเซน
1: ครับ
2: เราก็ตัดเหนือขึ้นไปสักประมาณ2เซนข้างบนข้างล่าง2เซนกว้างออกมาสักประมาณ 4-5 เซนออกข้างๆ 4-5 เซนโดยเหลือไอ้ตัวชมพู่ไว้ตัดแต่ขั้วแต่ตัดขั้วใหญ่หน่อยตัดช่องคลอดออกมาใหญ่หน่อยตัดเนื้อเยื่อข้างๆออกมาหน่อยเสร็จแล้วเราก็เย็บส่วนปลายของมดลูกหรือส่วนปลายของไอ้ตัวชมพู่ที่ถ้าผมเปรียบเทียบลงมาเย็บต่อกับช่องคลอดแล้วทิ้งไว้สักระยะเวลานึงมันก็จะต่อสมานกันเป็นมดลูกอันใหม
1: ่เอาส่วนนี้ออกไป
2: ครับผม
1: แล้วก็ส่วนที่เราตัดไปก็มาต่อกัน
2: หัวท
1: ้ายมาต่อกัน
2: ใช่ครับแต่ว่าเราเรียกตัดแบบถอนรากถอนโคนเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ตัดเฉพาะไอ้ตัวมะเร็งเราก็ตัดกว้างๆเผื่อไว้หน่อยแต่ไม่ได้ถึงกับตัดตัวมดลูกไปด้วย
1: อ๋อ
2: ครับ
1: ก็ยังมีช่องคลอดต่อกับมดลูกอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่า
2: เสียตรงปากมดลูกสั้นลงไปหน่อยใช่คร
1: ับ
2: อ
1: ุ๊ยแล้วแบบนี้แผลเป็นไงฮะเวลาตัดเวลาผ่านี่เปิดแผลแค่ไหนยังไง
2: ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องเปิดหน้าท้องใหญ
1: ่
2: ๆแล้วก็ลงไปตัดคนไข้ก็จะเจ็บแผลมากแผลไม่สวยเสียเลือดมากป
1: ั
2: จจุบันเนี่ยเรามีวิธีการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
1: ส่องกล้อง
2: การผ่าตัด
1: เล็กๆใช่ไหม
2: ใช่ครับเป็นรูเล็กๆประมาณสักครึ่งถึง1เซน
1: อุ้ยเล็กมากนะครับ
2: ครับประมาณสัก3ถึง4รูครับเพื่อเข้าไปทำผ่าตัดหัตถการนี้ได้
1: ครับ
2: ครับ
1: ครึ่งเซนนี่คือ5มิลถ
2: ึ
1: ง1เซนแต่ในแต่ละรูใช่ไหม
2: ใช่ครับในแต่ละรู
1: 3ถึง4ร
2: ูประมาณสัก 3-4 รู
1: โอ้แค่นั้นเองเหรอครับ
2: ครับ
1: แล้วกล้องส่องไปแล้วไอ้ที่ตัด
2: หมอก็จะสอดเครื่องมือเข้าไป
1: เป็นเครื่องมือเล็กๆเลย
2: กล้องส่องเข้าไปใช่ครับกล้องสามารถที่จะขยายภาพแล้วก็จ่องมาที่จอทีวีหมอก็จะดูจอทีวีไปแล้วก็ทำผ่าตัดไปความแม่นยำสำหรับวิธีการผ่าตัดอย่างนี้จะสูงมากกว่าการผ่าตัดด้วยมือเนื่องจากกล้องปัจจุบันเนี่ยมีกำลังขยายที่สูงมาก
1: ครับ
2: สามารถที่เราเห็น อวัยวะที่สำคัญเส้นเลือดที่สำคัญ
1: ค
2: เส้นประสาทที่สำคัญเพราะฉะนั้นการผ่าตัดด้วยวิธีกล้องเนี่ยคนไข้จะเสียเลือดน้อยกว่าสามารถเก็บเส้นประสาทเล็กๆไว้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมัยเก่าเนี่ยการตัดเส้นเลือดอาจจะตัดเส้นเลือดที่สำคัญที่มันไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอยู
1: ่
2: ทีนี้ถ้าเราใช้ผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยเราสามารถเก็บเส้นเลือดเล็กๆไว้ได
1: ้
2: แทนที่มันจะสูญเสียไปเพราะเราสามารถเก็บเส้นเลือดเล็กๆไว้ได้เนี่ยมันก็จะไปเลี้ยงไอ้มดลูกส่วนที่เราเหลือเก็บไว
1: ้
2: ทำให้มันสามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมคนไข้สามารถกลับมีประจำเดือนได้เหมือนเดิมเหมือนคนไข้ที่เราทำก็ภายในเวลาเดือนแรกคนไข้ก็กลับมามีประจำเดือนเหมือนเดิมใช้ชีวิตปกติ
1: ถ้าแบบเดิมต้องพักนานแค่ไหน
2: ของเดิมเนี่ยอาจจะต้องห้ามยกของหนักสัก3เดือนเนื่องจากแผลมันใหญ่หลังๆนี่อาจจะ 30วันก็อาจจะกลับบ้านได้
1: พอแผลเล็กนี่แป๊บเดียว
2: แผลเล็กเจ็บแผลน้อยกว่า
1: แล้วที่คุณหมอบอกว่าเห็นเส้นเลือดได้ชัดเพราะว่าภาพขยายใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ภาพขยายบนจอ
2: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดี
1: คือกล้องเล็กก็จริงเครื่องมือเล็กก็จริงแต่ว่าภาพที่มาฟังคุณหมอทำงานเนี่ย
2: ใช่ครับแล้วภาพคมชัดอาจจะชัดกว่าตาเราเห็นได้ซ้ำ
1: นี่สำคัญ
2: เพราะมันจ่อลงไปแล้วขยายออก
1: ครับ
2: เราสามารถหาอวัยวะที่สำคัญตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการตัด
1: ครับ
2: เก็บส่วนที่เราอยากเก็บได้แม่นยำมากกว่าทำด้วยตาเปล่า
1: อันนี้คือข้อดีผลข้างเคียงล่ะครับ
2: ผลข้างเคียงของการผ่าตัดผ่านกล้องเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องใหญ่ๆเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยจะมีผลแทรกซ้อนน้อยกว่าเนื่องจากว่ารูเล็กกว่าเสียเลือดน้อยกว่าเจ็บแผลน้อยกว่าแต่คงไม่สามารถจะรับรองได้ทั้งหมด 100% เพราะมันไม่มีอะไร 100%
1: แต่ว่า
2: เม
1: ื่อ
2: เทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเนี่ยโอกาสของภาวะแทรกซ้อนจะน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
1: เพราะด้วยความที่แผลเล็ก
2: แผลเล็ก
1: ใช่ไหมฮะ
2: มองเห็นอวัยวะได้ชัดเจนกว่า
1: ครับผมฟังดูแล้วก็มีด้านดีๆอยู่เยอะมาก
2: มีด้านดีๆอยู
1: ่นะฮะนอกจากเรื่องราคาซึ่งอาจจะสูงกว่านั่นเองแต่ถามว่าโอกาสที่จะมีลูกอะฮะมันจะ 100% จะเหลือสักเท่าไหร่แล้วก็มันขึ้นกับอะไรบ้างที่ทำให้เปอร์เซ็นต์ของการจะมีลูกเนี่ยมันน้อยลงไป
2: สำหรับคนไข้ที่ทำผ่าตัดแบบใหม
1: ่
2: ตัดเฉพาะตัวปากมดลูกเก
1: ็
2: บตัวมดลูกไว้โอกาสที่จะกลับมามีลูกเนี่ยในหนังสือต่างประเทศเนี่ยพบว่าสามารถมีลูกได้เองเนี่ยประมาณสัก 70% นะทั้งอาจจะมีลูกเองบางคนสามารถมีลูกเองได้แต่คนมีลูกยากหน่อยก็ไปให้คุณหมอมีลูกยากช่วยทำการผสมเทียมให้หน่อยก็สามารถมีลูกได้ประมาณ 70%
1: แล้วเด็กก็ฝังตัวในมดลูก
2: ได้ตามปกติ
1: ได้ตามปกติ
2: ได้ตามปกติ
1: เพราะสภาพของมดลูกก็ยังปกติ
2: ยังคงอยู่
1: เลือดไปเลี้ยงได้แล้วก็มีลูกได้ปกติทีนี้โอกาสของการหายล่ะครับพอบอกตัดทั้งก้อนออกไปอุ้ยสบายใจฉันจะไม่กลับมาแล้วตั้ง 90-90% โอกาสจะหายตัดแค่บางส่วนแบบนี้ตัดแค่ปากมดลูกเนี่ยโอกาสหายนี่กี่เปอร์เซ็นต
2: ์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะเป็นมะเร็งคนไข้ก็ต้องอยากหาย
1: ใช่ครับ
2: เราพบว่าในต่างประเทศเนี่ยอัตราการหายของคนไข้ที่ตัดทั้งหมดทั้งมดลูกปากมดลูกกับคนไข้ที่ตัดเฉพาะตัวปากมดลูกแต่ตัดกว้างหน่อย
1: คือ
2: เก็บมดลูกไว้อัตราการหายใกล้เคียงกันสำหรับมะเร็งระยะที่1 90% เหมือนกันสำหรับคนไข้ที่เราทำจากการตรวจติดตามมาเป็นระยะเวลาหลายปีก็พบว่ายังสบายดีแข็งแรงดีมาตรวจติดตามก็ปลอดจากโรคมีประจำเดือนเป็นปกติใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปถ้าเขาพร้อมที่จะแต่งงานมีลูกเขาก็สามารถที่จะมีลูกได้เหมือนคนทั่วไป
1: ครับโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำอีกฮะผ่าตัดแบบใหม่นี่
2: เท่ากันเท่ากับคนทั่วไปโอกาสจะกลับเป็นซ้ำก็ประมาณสัก 10%
1: ครับ
2: ครับ
1: เท่านั้นนะฮะ
2: เท่านั้นครับ
1: ครับเพราะบางคนอาจจะกังวลว่าก็เรายังคงไว้อยู่อ่ะมันจะมีเซลล์มะเร็งบางเซลล์มันลามกระจายไปไม่ไปอยู่ส่วนอื่นของมดลูกโดยหมอไม่รู้หรือไม่รู้อะไรอ
2: ันนี้ก็เป็นความเชื่อของเราสมัยก่อน
1: เป็นความเชื่อของเรา
2: เป็นความเชื่อของเราสม
1: ั
2: ยก
1: ่อ
2: นหมอก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันสมัยก่อนหมอจึงต้องพยายามตัดเยอะ
1: ๆ
2: แต่หลังๆเราพิสูจน์แล้วในต่างประเทศเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีที่ยอมรับเป็นมาตรฐานว่าถ้าคนไข้อายุน้อยยังไม่มีบุตรการตัดเฉพาะตัวปากมดลูกโดยเก็บมดลูกไว้เนี่ยถือเป็นวิธีที่คนไข้สามารถเชื่อถือได้อย่างปลอดภัยว่าอัตราการหายจากโรคไม่ต่างกับการตัดทั้งหมด
1: ครับ
2: แล้วก็ยังคงสามารถมีโอกาสที่จะมีลูกได
1: ้ครับ
2: โดยอัตราการหายไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่ยังอยากจะมีบุตรต้องเลือกใช้วิธีนี้อย่างเดียวเท่านั้น
1: เท่านั้นนะฮะคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกขั้นที่1
2: เฉพาะขั้นที่1
1: แบบนี้เนี่ย90%หายแน่ๆแล้วก็มีลูกได้ถ้าเป็นขั้นอื่นล่ะฮะ
2: อ๋อถ้าเป็นขั้นอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมะเร็งมันจะลุกลามกระจายไปมากกว่านั้นเช่นไปตับไปปอดอย่างนั้นคงยังไงก็ผ่าตัดไม่ได้ไม่ว่าจะเปิดหน้าท้องใหญ่ๆหรือส่องกล้องก็ต้องไปใช้วิธีอื่นเช่นมันไปปอดก็ต้องใช้ยาเคมีบำบัดตามขึ้นไปให้มันรักษาไปตามกระแสเลือด
1: ครับผมซึ่งก็แบบเดิมก็เหมือนกัน
2: ใช่มันก็ตัดเปิดหน้าท้องมันก็ตัดไปไม่ถึงปอดดี
1: ก็ไม่ถึง
2: ใช่มันไปตับไปปอดไปต่อมน้ำเหลืองไม่มีทางที่เราจะไปไล่ตัดมะเร็งที่มันกระจายไปทั่วตัวได้เพราะต้องใช้ยาฉีดเข้าไปตามกระแสเลือด
1: ถ้าลามไปอวัยวะ
2: ใช่ใช่
1: ครับฉะนั้นเปรียบเทียบกันแบบใหม่กับแบบเก่าก็แทบจะ
2: ไม่มีข้อเสีย
1: แล้วก็มองเห็นข้อดีใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับ
1: สามีลูกได้อีกด้วย
2: ใช่ครับ
1: ครับทำไมวิธีการนี้เพิ่งทำที่บ้านเราเพียงแค่รายเดียว
2: ผมคิดว่าหนึ่งก็คือคนไข้คนไทยเนี่ยก็ยังวนเรื่องอัตราการหายกลัวว่าเป็นมะเร็งยังมีความเชื่อว่าเป็นมะเร็งต้องตัดเยอะๆไว้ก่อนอันที่สองก็คือเทคโนโลยีของกล้องเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มพัฒนาเข้ามาในเมืองไทยได้ไม่นานมากนักเราก็ค่อยๆฝึกฝนประสบการณ์จนถึงระดับหนึ่งซึ่งเราคิดว่าเราก็มีความชำนาญใกล้เคียงกับหมอที่ต่างประเทศ
1: ครับผมตอนนี้มีหลายที่ไหมฮะที่ผ่าตัดแบบนี้ได้ในบ้านเรา
2: สำหรับการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อตัดเฉพาะตัวปากมดลูกเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็เพิ่งมีอยู่ที่ศรีราชฯที่แรก
1: ครับผม แล้วก็น่าจะยังเป็นที่เดียวใช่ไหม
2: ตอนถึงปัจจุบันนี
1: ้รายเดียวของผู้หญิงไทย
2: ของประเทศไทยและของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้ครับผมแต่วิธีที่ดีที่สุดคืออย่าโดนผ่าเลยจะดีกว่าไม่ว่าทั้งแบบใหม่แบบเก่านะงั้นขอถามถึงการป้องกันหรือว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้ผู้หญิงไทยมีโอกาส

0: เป็นมะเร็งปากมดลูกครับ
1: ก็ถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยการเกิดมะเร็งปากมดลูกมันเริ่มจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเชื้อ HPV ซึ่งมันเกิดจากการสัมผัสซึ่งก็คงคิดว่าก็คือการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์โดยระมัดระวังไม่มีคู่นอนหลายคนก็จะช่วยลดอัตราการเสี่ยงได
0: ้ครับ
1: ปัจจุบันนี้มีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกซึ่งถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันได้ถึง 100% แต่ก็ลดไปเยอะฮะลดไปสักประมาณ 70%
0: ครับ
1: อัตราการเป็นมะเร็งจะเหลือแค่ประมาณสัก 30% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
0: อาจจะไม่ 100% ใช่ม
1: ั้ยอ๋อยังวัคซีนก็ยังไม่
0: 100%
1: ได้ประมาณ 70%
0: ครับ
1: อย่างอื่นก็คือการมาตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกกับสูตินรีแพทย์อย่างน้อยถ้าไม่มีอาการก็ปีละหน
0: ครับ
1: ถ้าเราเจอโรคที่เป็นน้อยๆเราก็รีบรักษาเล็กๆน้อย
0: ๆครับ
1: สะกิดหรือคลิปอะไรออกพวกนี้ก็สามารถหายได้โดยไม่จำเป็นต้องไปผ่าตัดใหญ่
0: คร
1: ับ
0: คือถ้าผู้หญิงไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยโอกาสจะเป็นมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นศูนย์เลยไหม
1: โอ้เกือบศูนย์น้อยมาก
0: เกือบศูนย์เลยนะ
1: เกือบศูนย์เลย
0: แต่ถ้ามี
1: ก็มีความเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราฉีดวัคซีนถ้าสมมติว่าเราหมั่นมาเช็คมะเร็งปากมดลูกโอกาสที่มันจะเป็นแบบลูกลามต้องตัดมดลูกเนี่ยก็จะน้อยฮะ
0: การมีเพศสัมพันธ์เร็ว
1: ก็อาจจะมีส่วน
0: อา
1: จจะมีส่วนเพราะว่าสัมผัสกับเชื้อโรคเร็วเหมือนก
0: ันอ๋อในแง่นั้นนะฮะก็ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้น
1: ครับผม
0: ครับมีวิธีไหนป้องกันได้อีกไหมฮะ
1: เท่าที่เรายอมรับกันก็มีเท่านี้แหละฮะก็คือการพยายามมีคู่นอนคนเดียวการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและการมาพบแพทย์ตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยก็ปีละหนถ้าไม่มีอาการอะไร
0: ขั้นตอนที่บอกตรวจเช็คนี่แหละเป็นขั้นตอนที่หลายคนอายบ้างกลัวบ้างหรือว่าจะไปก็เขินๆนะฮะยิ่งต้องไป
1: ใช่ฮะ
0: นั่งรอ
1: เข้าใจ
0: นั่งรอขึ้นขายังแล้วก็
1: ใช่
0: ไหมฮะเนี่ยมีวิธีการอะไรแนะนำบ้างต้องทำไงดีคร
1: ับ ก็ผมก็คิดว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยผมก็ตอนที่ไปเรียนที่ต่างประเทศก็พบว่าผู้หญิงต่างประเทศเนี่ยจะมีวัฒนธรรมที่ต่างกับคนไทย
0: ค
1: ือคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าอายุน้อยๆยังไม่แต่งงานหรือยังไม่มีลูกอะไรเงี้ยคงไม่มีอาการอะไรคงไม่หาหมอสูก็รอจะมีอาการทำให้โรคมันค่อนข้างลุกลามไปเยอะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยอายุแค่10กว่าแต่ถ้าเขามีแฟนมีเพศสัมพันธ์แล้วเขาก็เดินเข้ามาตรวจภายในขอหมอเช็คมะเร็งปากมดลูกเป็นของปกติของเขาทำให้อัตราการเกิดมะเร็งลุกลามเขาเนี่ยน้อยกว่าเราเยอะ
0: เพราะจะเจอเร็ว
1: ใช่ครับทีนี้คำแนะนำก็คืออยากให้คุณสุภาพสตรีเนี่ยที่แต่งงานหรือมีลูกแล้วมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็มาพบสูตินรีแพทย์แล้วก็เช็คมะเร็งปากมดลูกปีละหนคือผมก็เข้าใจว่าถ้าคนสาวๆจะมาหาหมอสูผู้ชายก็คงจะเป็นเกินก็อาจจะเลือกเป็นหมอสูผู้หญิงฮะเลือกหมอสูผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้แพทย์ก็ทราบว่าคนไข้เนี่ยก็คงเขินอายในการที่จะมานอนให้หมอตรวจภายในหมอก็จะพยายามคุยด้วยความละมุนละม่อมห้องตรวจก็จะอยู่ในที่ที่มิดชิดแต่ว่ามีพยาบาลของผู้หญิงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยให้สตรีหรือคนไข้ที่มาตรวจเนี่ยมีความสบายใจขึ้น
0: ครับอย่าอายเลย คือต้องบอกกันแบบนี้เพราะว่าถ้าตรวจพบแต่เนิ่นๆเนี่ยการรักษาดูแลก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นความเสี่ยงก็น้อยลงแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมะเร็งปากมดลูกถ้าเป็นรักษาแล้วตัดแล้วยังมีโอกาสมีลูกได
1: ้มีโอกาสครับ
0: นะฮะ
1: ยืนยัน
0: อันนี้สำคัญมากนะครับเปลี่ยนแค่มุมมองความเชื่อแล้วก็ถ้ายังไม่แน่ใจหาข้อมูลเพิ่มเติมมาคุยที่ศรีราชเพิ่มเติมด้วยนะฮะว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วในอดีตอาจจะเป็นยังเป็นไปไม่ได้แต่ปัจจุบันเป็นไปได้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีระพงศ์อินทศรนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์
1: ครับขอบคุณครับคุณแอดสวัสดีครับ
0: นี่คือศรีราช360องศาในวันนี้นะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาติดตามกันนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อส่วนขาก็อาจจะเป็นการบาดเจ็บที่เจอได้บ่อยในการกีฬานะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนไหวเยอะเราก็จะเห็นนักกีฬาที่มีข่าวว่ามีกล้ามเนื้อฉีกนะครับซึ่งอาจจะเกิดได้บ่อยทั้งส่วนของกล้ามเนื้อโคนขาหนีบกล้ามเนื้อต้นขาหรือกล้ามเนื้อน่องครับในแง่ของการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันของการปฐมพยาบาลส่วนแขนขาที่มีการบาดเจ็บก็คือใช้หลัก RICE นะครับ R ย่อจาก rest นะครับก็คือพักส่วนที่มีการบาดเจ็บเพื่อไม่ให้มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมขึ้น I ย่อจาก ice ก็คือการประคบเย็นครับการประคบเย็นเนี่ยจะช่วยลดปวดและช่วยให้หลอดเลือดในบริเวณนั้นมีการหดตัวลดอาการบวมของส่วนที่มีการบาดเจ็บ C compression ก็คือการพันผ้าเพื่อลดบวมในส่วนที่มีการบาดเจ็บครับ E elevation ก็คือการยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูงขึ้นกว่าระดับของหัวใจเพื่อที่จะช่วยลดบวมครับการประคบเย็นหรือร้อนนี่ก็จะเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ประจำนะครับแต่ในแง่ของการบาดเจ็บใหม่แนะนำให้ประคบเย็นเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 วันแรกหลังการบาดเจ็บครับเพราะว่าการประคบเย็นนอกเหนือจากการบรรเทาอาการปวดแล้วเนี่ยจะช่วยให้หลอดเลือดหดตัวครับนึกภาพว่าเมื่อมีการเกิดการบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดเล็กๆที่มันฉีกขาดครับถ้าเราไม่มีการประคบเย็นแล้วเนี่ยเลือดมันก็จะออกมาทำให้เกิดบวมเห็นเป็นห้อเลือดได้มากขึ้นหากเราไปประคบร้อนตั้งแต่ต้นเนี่ยหลอดเลือดพวกนี้จะมีการขยายตัวมากกว่าปกติอีกนะครับทำให้มีอาการบวมของข้อเข่าหรือว่าขาที่มีการบาดเจ็บมากขึ้นได้อีกครับการดูแลการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่สำคัญนะครับก็คือการป้องกันนะครับก็จะต้องมีการฝึกกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงที่ดีเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเน้นนะครับว่าหลังการบาดเจ็บใหม่ต้องใช้การประคบเย็นและหลังจากการบาดเจ็บแล้วก็ควรจะได้รับการวินิจฉัยประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ดีพอแล้วก็ฟื้นฟูสภาพเพื่อให้กล้ามเนื้อกลับมาใช้งานในกิจกรรมต่างๆที่ฉันชอบได้ดังเดิมครับการฟื้นฟูสภาพของกล้ามเนื้อนะครับช่วงแรกจะเน้นเรื่องของการยืดเหยียดเพื่อให้ได้การเคลื่อนไหวที่เป็นปกติเมื่ออาการปวดทุเลาลงแล้วก็จะเริ่มใช้แรงต้านการที่เราจะฝึกกล้ามเนื้อเราต้องใส่แรงต้านใส่งานให้กับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อถึงจะได้รับรู้ว่าจะต้องแข็งแรงนะจะต้องฟิตเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำงานต่างๆให้มันลุกเป้าคลินิกกีฬาโรงพยาบาลศรีราษฎร์เราก็จะมีทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาในการที่จะดูแลโปรแกรมครับเราก็จะออกแบบโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่ท่านสามารถทำได้สามารถลองทำที่คลินิกของเราเพราะเรามีฟิตเนสย่อมๆนะครับที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ลองฝึกแล้วก็มีการติดตามอาการเป็นระยะๆแล้วก็ปรับโปรแกรมให้เหมาะสมเพื่อที่จะทำให้ท่านกลับไปเล่นกีฬาได้ครับ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมักจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับดื่มน้ำน้อยรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยชอบอั้นอุจจาระเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมีน้ำหนักตัวมากหรือน้อยเกินไปมีความเครียดหรือความกดดันมีปัญหาทางด้านจิตใจขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีอาการท้องผูก
2: ท้องผูกเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นได้บ่อยครับเมื่อลำไส้มีการบีบตัวหรือเคลื่อนตัวช้าในระหว่างการย่อยอาหารทำให้ไม่สามารถกำจัดอุจจาระออกจากระบบทางเดินอาหารได้อย่างปกติจึงเกิดการตกค้างในลำไส้ใหญ่เป็นเวลานานจนมีการดูดน้ำในอุจจาระกลับอุจจาระจึงมีลักษณะแห้งแข็งและมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ถ่ายออกได้ลำบากครับดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงโดยเฉพาะผักและสดธัญพืชดื่มน้ำมากๆไม่น้อยกว่าวันละ2ลิตรต่อวันจะไม่ทำให้อุจจาระแข็งจนเกินไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวลำไส้ทำให้ลำไส้สามารถทำงานได้ดีให้ขับถ่ายทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งไม่อั้นหรือเบ่งอุจจาระหรือรีบร้อนในการขับถ่ายเพราะอาจทำให้เกิดโรคริดสีดวงทวารได้ไม่ใช้ยาระบายติดต่อกันเป็นเวลานานควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาทุกครั้งนะครับ
3: สำหรับการท้องผูกนะครับจริงๆแล้วเป็นโรคที่เรื้อรังนะครับจริงแล้วมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคประจำตัวนะครับหรือว่าการรับประทานยาบางชนิดนะครับเวลาที่เป็นท้องผูกเรื้อรังเนี่ยเวลาพฤติกรรมที่เราท้องผูกเนี่ยคือทำให้เราต้องเบ่งอุจจาระบ่อยๆเวลาที่เราเบ่งอุจจาระบ่อยๆก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาหนึ่งในนั้นก็คือการเกิดริดสีดวงทวารได้นะครับสำหรับการอาการของริดสีดวงทวารที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการรักษาเช่นการที่มีเลือดออกทางทวารบ่อยๆนะครับถ่ายเป็นเลือดสดหลังจากที่มีการท้องผูกหรือมีการเบ่งนานๆหรือว่ามีก้อนริดสีดวงทวารเนี่ยมันผุดออกมาจากบริเวณก้นขนาดใหญ่หรือว่ามีก้อนออกมาบ่อยๆอันนี้ก็ต้องรับการรักษาครับอาการท้องผูกเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามีอาการที่การขับถ่ายที่ผิดปกติไปจากเดิมกลายเป็นถ่ายเหลวหรือว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมก้อนเล็กลงหรือว่ามีลักษณะเป็นเลือดปนอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุนะครับอาจจะไม่ใช่มะเร็งลำไส้ใหญ่ทั่วไปอาจจะมีสาเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งจำเป็นต้องรับการซักประวัติตรวจร่างกายและการวินิจฉัยที่ถูกต้องครับ
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากอาการท้องผูกและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't

0: ดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะรวมเรื่องราวของสาระทางโภชนาการนะครับแล้วก็การออกกำลังกายผมก้องวุฒิชัยวงจรเชฟก้องครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับและวันนี้มีคุณหมอฝนอยู่ด้วยครับ
1: ก้าวหมอฝนนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็สำหรับในส่วนของรายการของเรานะคะเราก็จะมาคิดเมนูสุขภาพซึ่งทั้งอร่อยทำได้จริงและที่สำคัญดีต่อสุขภาพนะคะ
0: ครับวันนี้มีแขกรับเชิญคุณก๊อฟนะครับสวัสดีคุณก๊อฟครับผม
1: สวัสดีคุณก๊อฟค่ะ
0: ครับก็

0: คุณก๊อฟวันนี้มีเรื่องราวที่ส่งเข้ามาทางรายการใช่ไหมครับ
1: ครับพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของภรรยาคร
2: ับ
1: ซึ่งเราแต่งงานกันมาได้ประมาณ1ปี
2: ก็เลยอยากที่น่ารักมาก
1: อยากจะให้เชฟก้องกับอาจารย์หมอช่วยครีเอทเมนูง่าย
0: ๆครับ
1: สัก2เมนูของคาวและของหวาน
0: โอเคมีของหวานด้วย
1: ภรรยา
2: น่ารักค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับ
2: วันนี้เราจะทำเป็นเมนูอะไรดีคะเชฟ
0: มีของข้าวกับของหวานนะครับเพราะฉะนั้นเมนูตัวแรกเลยก็จะเป็นซีฟู้ดพาสต้านะครับ

0: อย่างแรกเลยเราลวกเส้นก่อนครับโอเคว
1: ันนี้เราเลือกเส้นเป็นเส้นอะไรเอ่ย
0: เป็นไรซ์เกรนครับ
1: เป็นลักษณะของโฮลเกรนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นเส้นโฮลเกรนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ใช่มันก็จะมีไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะ
0: ใส่เกลือลงไปในน้ำต้มนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอเราต้มน้ำเสร็จปุ๊บนะครับเราอาจจะมีคุกกิ้งลิควิดก็คือตัวที่จะเชื่อมระหว่างซอสกับเส้นนะครับอันนี้ต้องบอกคุณก๊อฟก่อนว่าพาสต้าที่ดีเนี่ยคือตักเส้นขึ้นมาซอสติดเส้นนะครับน้ำเดือดจัดเสร็จปุ๊บแล้วก็เส้นมานะครับถ้าสำหรับ1คนนะครับประมาณนี
1: ้ไม่เผื่อคุณก๊อฟทานเลยเหรอคะ
0: คุณก๊อฟทานด้วย
2: ทานด้วยครับ
0: คุณก๊อฟทานด้วยก็เพิ่มครับแหมไม่ท้วงเล
1: ย
0: เส้นนะครับเวลาลวกก็คือเวลาน้ำเดือดแล้วนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือไว้ตรงกลางแล้วก็ปล่อยนะครับเส้นจะกระจายแล้วเดี๋ยวมันจะตกลงมาเองนะครับโอเคเราก็ต้มเส้นนะครับใช้เวลาประมาณ7นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเช็คดูหลังจากนี้ผมจะทำคุกกิ้งลิควิดอีกตัวนึงนะครับนั่นก็คือวันนี้เราเป็นซีฟู้ดเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ำที่ได้จากหอยตลับนะครับเป็นหลักแล้วก็วันนี้มีน้ำมัน2แบบนะครับคุณหมออันนี้ถ้าเราดูสีจะเข้มกว่าน้ำอันนี้เป็น91นะคร
2: ับ
0: อันนี้เป็น92
2: โอเค
0: เราเล่นนะครับอันนี้เป็น extra virgin olive oil
1: ลองดมดู
0: ครับครับอันนี้ extra virgin นะครับส่วนนี้เป็นไลท์ออลิฟออยล
1: ์ก็จะแบบกลิ่นไลท์ก็จะ
0: ต่างกันมากตัวนี้เราใช้เวลาจบจาน
1: ก็คือตัวเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินที่มันเป็นกลิ่นพวกนี้ค่ะมันก็จะมีพวกสารที่มีประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นไฟโตเคมีคอลที่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายฉันใช้ปรุงอาหารเนี่ยก็จะดีแล้วคุณก๊อฟมีแผนที่จะเซอร์ไพรส์อะไรแฟนไหมคะวันพรุ่งนี
2: ้คุณหมอพอจะแนะนำไหมว่าผู้หญิงชอบอะไร
1: แหมแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาก็จะชอบอะไรกุ๊กกิ๊กน่ารักใช่ไหมคะเป็นดอกไม้ลูกโป่งของขวัญเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี
2: ้ชอบดอกไม้ไม่ได้ชอบกระเป๋าเหรอครับ
1: อุ๊ยถูกค่ะ
0: กระเป๋านี่เดี๋ยวเป็นเรื่องที่ไปคุยกันต่อได้เลยนะครับผมอันนี้ขอหลีกเลี่ยงกระเทียมนะครับพอใส่ลงไปปุ๊บรอกระทะร้อนนะครับเราใส่หอยลงไปแล้วก็ปิดฝาเลยครับคุณหมอ
1: คล้ายๆเป็นแบบอบเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะให้มันใช้สตีม
0: พอเราได้ยินเสียงว่ากระเทียมมันเริ่มสุกนะครับหอยมันเริ่มโอเคร้อนทุกอย่างปุ๊บใส่วายขาวนะครับแล้วทีนี้คือสตรีมละแอลกอฮอล์เนี่ยต้องเรียนว่าเวลาที่เราใส่แบบนี้บางคนจะถามโหเชฟเมาเนี่ยใส่ตั้งเยอะไม่ครับ
1: ก็
0: ค
1: ือ
0: ความร้อนใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ใช่
2: ในเรื่องของกลิ่น
0: ใช่ครับจะช่วยเรื่องของกลิ่นแล้วก็ช่วยรวมแล้วก็ช่วยบิ้วรสชาติของนะครับโอเคตอนนี้เราจะเริ่มตั้งกระทะเลยนะครับเราใส่อันนี้เป็นไลท์ออลิฟออยล์นะครับกระเทียมนะครับก๊อฟใส่ให้เลยพยายามก๊อฟทานเผ็ดไหมครับ
2: อ๋อได้ครับ
0: ทานเผ็ดได้นะครับโอเคพริกบ้านเราเนี่ยแหละครับนิดหน่อย
2: ครับ
0: ครับแล้วก็คนเลยครับ
1: คือลักษณะการผัดเนี่ยเราจะใช้ความร้อนปานกลางไม่สูงมากอ
0: ันนี้เปิดไฟต่ำไว้นะครับ
1: การใช้น้ำมันที่เป็นน้ำมันมะกอกก็จะดี
0: โอเคเดี๋ยวพอเขาเหลืองนะครับสวยนะครับเราจะใส่ซีฟู้ดนะครับลงไปวันนี้เรามีเป็นปลาหมึกนะครับแล้วก็มีกุ้งนะครับแล้วก็มีหอยตลับแล้วก็หอยแมงคู่นะครับหลายอย่างโอเคเดี๋ยวผมเริ่มจากปลาหมึ

0: ที่ติดกระทะอยู่ราวๆขึ้นหมดเลย
1: โอเคครับ
0: ตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่คุกกิ้งลิควิดเพิ่มเข้าไปนะครับหอยอ้าแล้วเห็นไหมฮะ
2: ครับ
0: แล้วน้ำที่เราได้จากข้างในหม้อตัวนี้มันจะเป็นน้ำสีขาวขุ่นๆน้ำตัวนี้จะเต็มไปด้วยรสชาตินะครับ

0: ่น้ำตาเลยเนาะก็เป็นใช้ความหวานจากธรรมชาติทั้งหมดเลย
1: ครับขูดขึ้นเลยครับก็ขูดทุกอย่างออกใช่ครับแล้วก็เอาเนื้อหอยตลับใส่เลยครับ
2: ผัดทั้งเปลือกได้เลยใช่ไหม
1: ผัดเปลือกครับก็โทเมโต้ซอสนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่ซอสพาสต
2: ้
1: า
2: ซอสนี่เป็นซอสพาสต้าที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ใช่ครับใช้ได้เลยใช้ตัวนี้ได้เลยโอเคเส้นได้แล้วนะครับครับ
0: ท
1: ี
0: นี้เส้นแบบที่มันไม่สุกจนเกินไปเนี่ยนอกจากมันจะมีรสชาติเฉพาะของเส้นที่เป็นโฮลวีทเนี่ยการที่มันไม่สุกมากค่ะมันจะช่วยทำให้การดูดซึมน้ำตาลเนี่ยไม่ค่อยเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือว่ามีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยกินเส้นลักษณะที่มันค่อนข้างแข็งนิดนึงเนี่ยจะดูดซึมน้ำตาลช้ากว่าเนาะก็ได้ประโยชน์สองต่อ
1: รบกวนคุณก๊อฟเอาหอยแมงผู้ใส่ข้างในนะครับโอเคขอบคุณครับเครื่องเยอะมากคุณหมอผลให้หอยตลับมาเต็มเหนียวเลยนะเต็มแม็ก
0: อร่อยค่ะชัว
1: น้ำต้มเส้นนะครับเราใช้กับการผัดพาสต้าเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงคือมันทำให้เส้นเกาะกับซอสแล้วก็อันนี้ extra virgin olive oil นะครับใส่ตอนจบนิดนึงแล้วก็เรามีอันนี้เป็นพาสลีย์นะครับ
0: หอมเลย
1: นะครับพรุ่งนี้ถ้าคุณก๊อฟทำนะครับเราก็เอาตะเกียบก็ได้ครับนะครับแทงเข้าไปที่เส้นนะครับแล้วก็บิดเขาจะติดขึ้นมาหมดนี้นะ
2: ครับ
1: แล้วก็วางที่การจานเลยผมจะให้คุณก๊อฟซ้อมก็คือเครื่องทั้งหมดตรงนี้จัดเรียงตามที่ต้องการเอาลองดูวันนี้เลย
2: วันนี้เลย
1: แล้วเดี๋ยวผมคอยแก้ให้พรุ่งนี้จะได้โอเค
2: สอนศิลปะด้วย
1: ลองดูครับ
2: โอเค
1: ไม่มีผิดไม่มีถูกลองได้

สวยแล้วนะครับ ถ้ามีคุณก๊อฟจัดบีบทุกอย่างเข้ามาเล็กลงนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูจัดให้ทุกอย่างมันเล็กลงเราจะมีวงอยู่ตรงนี้นะครับไม่ให้เกินออกมานะครับ

0: เรียบร้อยไปนะครับเมนูแรกอาจจะดูแล้วเหมือนจะยากนิดนึงแต่ว่าน่าจะคุ้มครอง
1: ได
0: ้
1: ได้ครับ
0: โอเคอยู่แล้วน่าจะไหว
1: ไม่มีปัญหา
0: โอเคคุณหมอครับเมนูนี้ผ่านไหมยังไง
2: ผ่านอยู่แล้วนะแป้งก็เป็นเส้นโฮลวีตใช่ไหมคะแล้วก็มีโปรตีนที่เป็นจากซีฟู้ดก็มีพวกแร่ธาตุต่างๆถ้าคนไม่มีปัญหาเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงก็ทานได้นะคะ
1: มีครีมไม่มีชีส
2: ใช
0: ่ครับเดี๋ยวไม่มีครีมไม่มีชีสนี
2: ่เพิ่มได้ค
0: ่
2: ะ
0: ขอยกไว้ในช่วงหน้าเพราะมีครีมและชีสให้เต็มที
1: ่
0: นะครับแต่ว่าในช่วงหน้านะครับเราจะมีเมนูอะไรมาเสนอให้กับคุณก๊อฟลองไปทำเซอร์ไพรส์เดี๋ยวติดตามชมครับเมนูที่2ซึ่งครับบอกว่าขอเป็นของหวาน
2: ใช่ผู้หญิงทุกคนต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนเลย
0: ก็เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับวันนี้จะทำเป็นเขาเรียกว่าทรุฟนะครับหรือว่าทรัฟเฟิล
2: ทรัฟเฟิล
0: ก็คือเป็นลูกกลมๆนะครับหน้าตาจะอารมณ์ว่าเป็นคล้ายๆโมจินะครับ

0: วันนี้เลือกมาแบบเกรงใจหมอที่สุดแล้วเป็นแบบนันแฟตพยายามจะตัดน้ำตาลให้ได้น้อยที่สุดนะครับให้เป็นสูตรที่หวานน้อยหน่อยแล้วก็มีโจทย์มาว่าชอบทานสตรอเบอรี่
1: ใช่ครับ
2: สตรอเบอรี่นี่จริงๆเป็นส่วนประกอบที่เหมาะกับเมนูอาหารคู่รักมากเลยนะคะเ
0: พรา
2: ะ
0: ว่า
2: สีสวยใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: คุณค่าทางอาหารก็ดีนะมีวิตามินซีเนาะนอกจากนั้นเนี่ยพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่พวกสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่แล้วก็เบอร์รี่ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นอาหารซึ่งบำรุงหัวใจเนาะเหมาะมากอาหารคู่รักนะคะบำรุงหัวใจ
0: โอเคอันนี้ผมจะหั่นอันนี้ก่อนนะครับสตรอเบอรี่ก็คือเราตัดขั้วออกนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็พิจารณาตามไซส์ของมันนะครับแล้วก็จะหั่นให้ได้ชิ้นหนึ่งสัก6นะครับชิ้นไม่ใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะเอาไปตีกับเนื้อของครีมชีสนะครับเดี๋ยวจะให้คุณก๊อฟทำต่อนะครับส่วนผมจะมูฟไปฝั่งนู้นนะครับโอเคเชิญครับ เดี๋ยวใส่เสร็จแล้ว

0: ต่อมาเราจะมีน้ำตาลกับน้ำตาลไอซิ่งนะครับอันนี้ต้องบอกคุณหมอว่าลดราคาให้แล้วปกติเยอะกว่านี้นะคร
1: ับ เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนก็จะห่วงใช่ไหมคะชอบก็ชอบทานชอบกินมากเลยของหวานแต่ว่าพอกินเสร็จก็จะมานั่งกุ้มใจตายละกินไปได้เยอะทำยังไงดีอ้วนแล้ว
2: เป็นทุกคนครับ
1: แฟนเป็นไหมคะ
2: เป็นครับ
1: ภรรยาเป็นเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ทานข้าวเย็นแต่ชวนผมไปทานเครป
1: จริงๆเขาก็ทำถูกนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากทานขนมใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราแพลนก่อนเราก็อาจจะลดปริมาณของแป้งกับไขมันในมื้อนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เก็บที่เอาไว้สำหรับทานเรื่องของหวานได้อย่างเช่นเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าสปาเกตตี้ที่เราทำ ส่วนตัวเส้นจะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะเราจะไปเน้นที่เครื่องตัวซีฟู้ดร่วมกับมะเขือเทศเพื่อที่เราจะได้เก็บพื้นที่เอาไว้ทานขนมหวานนะคะหรือเทคนิคที่2นะคะเวลาทานก็ถูกต้องเลยต้องไปเป็นคู่แชร์กัน
0: ช่วยกันทาน
1: ใช่เทคนิคที่3คือทานเสร็จก็ไปเบิร์นออกซะนะคะ
0: โอเคครับอ
1: าจจะช่วยได้เล็กน้อย
0: ในนี้มีซาวครีมนะครับครีมชีสน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็วานิลาใส่รวมกันนะครับแล้วก็มิกซ์นะครับเริ่มต้นช้าๆก่อนนะครับถ้าคำถามคลาสสิกที่สุดถ้าไม่มีเครื่องตีทำยังไง
2: ครับ
0: ครับ
1: ตีมือ
0: ตีมือใช้ตะกร้อมือตีได้เลย
2: ตีมือไม่ต้องแรงมากใช่ไหมครับเชฟ
0: ตีตอนแรกตีให้เข้ากันครับเสร็จแล้วปุ๊บต้องแรง
1: ตีให้ขึ้นใช่ไหมครับ
0: ครับแล้วก็เล่นสปีดตีให้เขาฟูนะครับพอดูเนื้อฟูแล้วนะครับเนื้อเริ่มฟูปุ๊บอย่างนี้ครับคือเนื้อเริ่มฟูนะครับตีแล้วเห็นเป็นลองหยุดเลยพอละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือเริ่มฟูนะครับเห็นเป็นลอนนะครับเนื้อจะเริ่มฟูเบานะครับสิ่งที่เราทำก็คือภายในส่วนผสมพวกนี้ครับเขาจะมีน้ำตาลที่เกาะอยู่ขอบๆนะครับที่อยู่ตาม
1: ใช
0: ่ครับปาดออกนะครับแล้วเก็บเข้ามาไม่งั้นเราจะมีเป็นก้อนๆน้ำตาลอยู่เต็มไปหมดพอใส่ลงไปปุ๊บทีนี้นะครับเป็นคราวของไอซิ่งนะครับครึ่งนึงก่อน
1: ไอซิ่งนี่ทำไมเราต้องใส่ทีหลังอะคะเชฟ
0: ถ้าเราใส่ไปเมื่อกี้แล้วเราตีเร็วเลยใช่ไหมครับ
1: จะไม่ขึ้น
0: มันจะ
1: เ
0: ต็
1: ม
0: กระจายเต็มไปหมดเลยครับ
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ตีนิดเดียวนะครับเบา
1: ๆเพราะอันนี้มันขึ้นละไม่ต้องใช้ความเร็วสูงแล้ว
0: เดี๋ยวเราจะตีอีกรอบนึงครับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นครับค่อยๆใส่ที่เหลือลงไปเลยนะครับถึงจังหวะนี้ถ้าเราดูข้างในปุ๊บเราเห็นแล้วว่าขอบมันติดใช่ไหมครับถ้าเราเห็นข้างในนะครับขอบมันติดเครื่องครับแล้วก
1: ็เอาออกมาตลอดเอามา
0: ถูกต้อง
1: กวาดน้ำตาลไปใหม่
0: น้ำตาลลงไปถ้าคุณก๊อฟอยากทำเองที่บ้านอาจจะใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วค่อยๆตีมือด้วยกันค่อยตีด้วยกันจนสุดท้ายมันฟูอันนั้นแหละคือง่ายที่สุดละถ้าใช้มือตีนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีเครื่องก็ใช้เครื่องช่วยทุ่นแรงตอนนี้นะครับผมจะเอาออกละที่เหลือก็คือขอเป็นสตรอเบอรี่ที่เมื่อกี้คุณก๊อฟหั่นไว้นะครับใส่ลงมา
1: เลยครับตุ๊กขิงอะไรก็ได้นะ

0: ุ๊บ
1: แช่ตู้เย็น
0: แล้วก็เข้าตู้เย็นได้เลยครับอันนี้เป็นอันที่ผมทำไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็ใช้เย็นแล้วนะครับเซตตัวแล้วจะรบกวนก๊อฟช่วยกดแครกเกอร์ให้หน่อยก
2: ็
0: ง่ายๆใส่ปุ่มนะครับแล้วก็กดแครกเกอร์ด้วยไม้นะครับส่วนผมกับคุณหมอเราจะมาปั้นครีมชีสครับโปรไฟ
1: ขอลองทำบ้าง
0: พอคุณหมอจับปุ๊บก็จะละลายนิดนึงนี่ครับคุณกอล์ฟพอเขาเซตแล้วคุณกอล์ฟก็ใส่ถุงมือแล้วปั้นไว้เลยมาแล้วก็วางไว้ในนี้นะครับประมาณนี้จริงๆถ้าพรุ่งนี้ถ้าเราทำถึงตรงนี้นะครับใช่ก็เขาก็จะอยู่ทรงละนะครับอันนี้เริ่มละลายละนะครับลองดูว่าเราจะได้สักแค่ไหนใส่มันนี้เลยครับ

0: เมนูนี้ทานต้องทานตอนแข็งๆหรือให้มันนิ่มนิดนึงแล้วค่อยทานถึงจะอร่อยครับ
1: ผมว่าทานแบบแข็งครับแต่ว่าคือไม่ใช่แข็งโป๊กแบบโป๊กๆถ้าโป๊กขนาดนั้นมันจะเสียบไม้ไม่ลงผมว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นนี่คืออาจจะมีโกรธกันวันเกิดได้ครับเอาเป็นลักษณะกำลังดีดีกว่า

0: เมนูนี้นะคะเป็นขนมซึ่งทานอร่อยเนาะมีความหอมหวานของสตรอเบอรี่แล้วก็รสชาติเนี่ยแบบมันเข้ากันระหว่างครีมชีสกับไอตัวกรอบๆข้างนอกถ้าดูจริงๆแล้วแคลอรี่จากอาหารส่วนนี้มันไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเราเลือกใช้ชีสครีมชีสเป็นสูตรนันแฟตมันเอาแฟตออกไปหมด
1: ซึ่งถ้าเราอยากลดแคลอรี่เราก็ใส่ผลไม้เพิ่มลงไป
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เป็นเมนูซึ่งเรียกว่าเฟรนลี่ต่อผู้หญิงที่รักสุขภาพนะคะ
1: ครับ
2: ครับยังไงขอเป็นกำลังใจให้คุณก๊อฟด้วยพรุ่งนี้นะครับหวังว่าทุกอย่างจะออกมาราบรื่นนะครับ
0: สำเร็จแน่นอน
2: จะน่ารักขนาดไหนจะดูแล้วโรแมนติกขนาดไหนยังไงไปติดตามชมในวีทีอาร์กันครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนขอบคุณมากที่รับชมครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็หลังจากที่ผมได้ไปเรียนกับเชฟก้องมาแล้ววันนี้ผมจะมาลองทำเพื่อเซอร์ไพรส์คุณภรรยานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภรรยาผมจะแฮปปี้กับมื้อนี้หรือเปล่า

เรียบร้อยแล้วครับพาสต้าซีฟู้ดโทมิโตซอสอาหารจานแรกในรอบ3ปีตั้งแต่เราคบกันมาต่อไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าอาหารจานต่อไปจะเป็นอะไร

0: คครับเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมสำหรับเจ้าของวันเกิดแล้วครับเดี๋ยวเราไปเรียกเขามากัน
1: อะไรอ่ะ
2: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งสำหรับวันเกิดค่ะหิวหรือยัง
1: หิวค่ะ
2: โอเคงั้นหันหลังค่ะไหวไห
1: ม
2: ตื่นเต้นไหม
1: ทำอะไรนี่เราไปไหนเนี่ย
0: เอาหน้าเดี๋ยวก็รู
2: ้นี่กี่นิ้ว
1: ไม่เห็น
2: โอเคป่ะHappy birthday ค่ะ
1: โอ้โหนี่ใครทำคะเนี่ย
2: ก๊อฟทำสิคะ
1: ก๊อฟทำเกิดมาก๊อฟเคยทำอาหารหรอ
2: ทำแน่นอนนี่อาหารจานแรกตั้งแต่เราคบกันมาเลยนะ
1: อาหารจานแรกในชีวิต
2: ที่สามีทำให้ถูกไหม
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวลองชิมดูชื่อเมนูว่าซีฟู้ดโทเมโตซอสพาสต้าไปเรียนกับเชฟก้องมา1วัน
1: วันเดียว
0: แล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าจะทานได้ไหมอร่อยไหมคะ
1: อร่อยมากค่ะรสชาติกำลังดีมาก
2: ค่ะ
1: นี่ทำเองจริงๆหรอ
2: ทำเองค่ะเรามาชิมหอยตลับค่ะแปลว่าไม่เสียชื่อเชฟก้อง
1: เมนูนี้อะไรคะ
0: สตรอเบอรี่ครีมชีสทรัฟเฟิลค่ะทานเลยค่ะชิมเลยอันนี้ก็สอนโดยเชฟก้องเหมือนกัน
1: อร่อยจังเลย
2: มันต้องเป็นถึงข้างล่างแล้วมันจะมีกรอบๆนิดนึงค่ะอันนี้เราสามารถปั้นเป็นก้อนแล้วเอาครีมชีสไปคลุกให้มันเป็นก้อนก็ได้ค่ะเร็ว
1: ชอบทั้งสองอย่างแต่ชอบอันนี้มากกว่านิดนึง
2: โอเค
0: โอเคสุดท้ายค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย
1: ์อะไรคะเนี่ย
0: เซอร์ไพรส์ค่ะว่าชอบหรือเปล่า
1: แตกไหมคะ
0: ไม่แตกค่ะแกะเลยเป็นของที่ผู้หญิงทุกคนชอบค่ะ
1: โอ้โห
0: สีเป็นไงคะ
1: สีแบบเจ็บมาก
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบที่สุดเลยค่ะ
3: วันนี้จะฝึกเทคนิค21
4: ครับ
3: ถ้าเกิดอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจคือเทคนิค21คืออะไรครับ
4: เป็นหนึ่งในเรื่องเทคนิคการฝึกด้วยแรงต้านใช่ไหมครับมันก็คือ1เซตเนี่ยจะประกอบไปด้วย21ครั้งเล่นให้ต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นที่ดีอย่างหนึ่งปกติเราวิดพื้นยังไงดันพื้นยังไง
3: พุชอั
4: พไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นวิดน้ำ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday คุณต้นครับ
0: ครับ
1: วันนี้หัวใจผมกระปี้กระเป๋าร่างกายผมพร้อมมากๆสำหรับการเรียนรู
0: ้ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
0: 7ครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับอะไร
0: ฟังชัดๆอีกที
1: ครับ
0: 7ครับ
1: 77หมายถึงเลขท้าย2ตัวอยากให้คุณผู้ชมเฮ้ยไม่ใช่ใบหวยเอาจริง
0: ๆครับจริงๆ
1: ขอครั้งสุดท้าย
0: ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับ
0: ตัวสุดท้ายก็7ครับ
1: 7
0: ครับ
1: โอ้โหสุดยอดมาก
0: ครับ
1: คราวนี้มีบ้านแทงบ้านมีรถแทงรถเฮ้ยต้น
0: ครับ
1: เมื่อใบหวยอะไร3ตัวอย่างนี้เล่า
0: ไม่ใช่ใบหวย
1: มันหมายความว่าอะไร
0: ความ
1: หมายความว่าอะไรครับ
0: 7เนี่ยพี่พูดไปกี่ครั้งแล้ว
1: 7พี่พูด3ครั้งครับ
0: โอ้โหชัดเลย
1: ครับผม
0: ครับนั่นแหละเป็นวิธีที่เราจะฝึกกันวันนี
1: ้คืออะไรพี
0: ่มัน
1: คือเทคนิคอะไรครับ
0: รวมกันเป็นเท่าไหร่
1: 21ไงครับ
0: ทเวนตี้วัน21
2: ว้าว
1: นี่ทเวนตี้วัน
0: ใช่แล้ว
1: สุดยอดเลย
0: ครับ
1: โอ้วันนี้จะฝึกเทคนิคทเวนตี้วัน
0: ครับ
1: ถ้าเกิดอธิบายคุณผู้ชมเข้าใจเทคนิคทเวนตี้วันคืออะไรครับ
0: เป็นหนึ่งในเรื่องเทคนิคการฝึกด้วยแรงต้านใช่ไหมครับมันก็คือ1เซตเนี่ยจะประกอบไปด้วย21ครั้งเล่นให้ต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติเวลาที่เราเล่นเราเคยคุ้นเคยกับ10ครั้ง12ครั้ง6ครั้ง8ครั้ง
1: ครับ
0: ตัวนี้มันก็จะทำให้การส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาของตัวกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
1: เทคนิคทเวนตี้วันคือการพัฒนากล้ามเนื้อวิธีนึง
0: ใช่
1: ที่น่าสนใจมากและคุณผู้ชมครับทำไมต้อง21ทำไมต้อง7 7 7เดี๋ยวเรารู้กันกับการออกกำลังกายอันนี้ได้ครบทุกส่วนไหมครับกล้ามเน
0: ื้อ
1: ท
0: ุกส่วนครับ
1: ครบทุกส่วนด้วย
0: ใช่
1: ถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้นะครับเราเคยนำเทคนิคซูเปอร์เซตมาใช
0: ้
1: ก็คือนำเรื่องของท่าที่ด้านตรงข้ามมาใช้เพื่อพัฒนากล้ามเนื
0: ้
1: อวันนี้เป็นเทคนิคใหม่ครับเทคนิค21สามารถพัฒนากล้ามเนื้อของเราได้เหมือนกันถ้าพร้อมแล้วออกกำลังกายพร้อมๆกันเลยครับ2มือดักกวักมือเรียก2มือดักกวักมือเรียก2มือล้วงกระเป๋ามาล้วงกระเป๋าซื้อน้ำถูกๆครับพี่ต้น
0: ใช่ครับ
1: เอาน้ำมาทำไมเนี่ยผมมาขายน้ำไง
0: บ๊วยจำไม่ได้เลยไอ้นี่มันก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ได
1: ้แสดงว่าแค่นี้สามารถออกกำลังกายได้ครบทุกส่วนเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้เยี่ยมเลย
0: ครับ
1: แล้วทำไมต้องเยอะขนาดนี้ครับทำไมต้องดัดหลายส่วน
0: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายเราอะขนาดมันไม่เท่ากัน
1: กล้ามเนื้อขนาดไม่เท่ากัน
0: กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ต้องใช้เยอะหน่อยกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ใช้เบาลงมาหน่อย
1: พี่เตรียมมาให้คุณผู้ชมเห็นเป็นตัวอย่างด้วย
0: ใช่แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
0: ครับ
1: ออกกำลังกายได้ครบทุกส่วน
0: ครับ
1: วันนี้ครับเราจะออกกำลังกายส่วนไหนบ้างครับ
0: โอเคแขนอกหลังไหล
1: ่โอ้แสดงว่าอัปเปอร์พาร์ททั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: ด้วยเทคนิคทเวนตี้วันพร
0: ้
1: อมนะครับเริ่มต้น
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อส่วนไหนก่อนดี
0: ท่าแรกเลยก็เป็นหน้าแขนแล้วกันบ๊วยใช้ทราย
1: โอเคทรายกับน้ำทรายจะหนักกว่าน้ำนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ถ้าใส่น้ำลงในทรายก็จะยิ่งหนักขึ้น
1: โอ้สุดยอด
0: ใช่ครับผมปกติเวลาบ๊วยเล่นไบเซปเล่นต้นแขนหน้าบ๊วยเล่นยังไง
1: ปกติทุกคนเวลาเล่นเวทหรือเล่นไบเซปก็จะเข้าใจว่าเป็นแบบนี้
0: ใช่
1: นี่คือถือว่าเต็มมูฟเมนต์แล้ว
0: ใช่ละ
1: เต็มการเคลื่อนไหวของไบเซปแล้ว
0: ใช
1: ่
0: คราวนี้เราเปลี่ยน
1: เทคนิคทเวนตี้วันคือ
0: เราจะแบ่งแยกกันเป็น3ช่วง
1: เป็น3เซต
0: เจ็ดใน1เซตอันที่1ก็คือเราจะเริ่มจากท่าเริ่มต้นนะครับขึ้นมาครึ่งนึงนะครับ
1: 7แรกครึ่งนึงก่อน
0: ใช่
1: ทำไมครับ
0: นะครับเราต้องการเน้นในส่วนของช่วงแรกของการเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นอีก7ครั้งต่อไป
1: ครบ7ปุ๊บ
0: มาถึงสุด

0: นะครับอีก7ครั้ง
1: 3 4
0: 7ครั้ง
1: 5 6 7
0: หลังจากนั้นก็ขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับ7ครั้ง
1: 1 2 3 4 5 6 7สำหรับคุณผู้ชมที่ทำไมเราเคยเข้าเวทเข้ายิมและจะมายกน้ำแบบนี้มันจะเบาไปไหมใครที่ไม่เคยลองเทเวนตี้วันหรือว่าเทคนิคนี้มาก่อนแนะนำให้เล่นน้ำหนักน้อยกว่าที่ตัวเองเคยยก
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันหนักครับการที่เราทำแบบนี้คือ7แรกเนี่ยเราทำแบบครึ่งนึงเราออกแรงส่วนหนึ่งแล้วนะอีกครึ่งนึงคือ7สุดท้ายแต่มูฟเมนต์อีก
0: 7
1: มันหนักกว่าซูเปอร์เซตนะครับ
0: ครับ
1: เทคนิคแบบนี้คือมันทำให้ดีกับกล้ามเนื้อยังไงครับ
0: มันก็จะเน้นในเรื่องของความทนทานของกล้ามเนื้อมากขึ้นความชัดเจนของกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วก็ในเรื่อง
1: กล้ามเนื้อจะลีน
0: ใช่แ
1: ล้วชัดเจนทนทาน
0: ครับตัวเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีการพัฒนาไปร่วมๆกันพร้อมกัน
1: ถ้าเอ็นพัฒนาไปกับกล้ามเนื้อมันดียังไงครับ
0: ส่วนใหญ่ในบางครั้งทุกคนเวลาที่เล่นด้วยการใช้เรื่องของแรงต้านเนี่ยบางทีเรามุ่งเน้นในเรื่องของความใหญ่ตัวเรามีความรู้ว่าเอ้ยเล่น
1: มัน
0: ต้องขนาดนั้นอย่างเดียวบางครั้งกล้ามเนื้อมันพัฒนาไปเร็วกว่าเอ็นนั่นคือโดยทั่วไปอยู่แล้วซึ่งเอ็นมันตามไม่ทันมันก็เลยเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายแต่ถ้าตัวนี้มันจะบังคับให้เอ็นต้องมีการพัฒนาตามไปกับของตัวกล้ามเนื้อด้วย
1: คือเราขึ้นอย่างละ7เนี่ยอันนี้ขึ้นมา7และนี่อีก7และเต็มวงอีก7นึงถ
0: ้
1: าเกิดเราอธิบายเป็นแบบในเรื่องของวิชาการมันคืออะไรครับต้น
0: โอเคมันก็คือง่ายๆว่ามันแบ่งเป็น3ช่วงการเล่นใช่ไหมครับคือช่วงเริ่มต้นมาหาช่วงกึ่งกลางนะครับช่วงละไอ้ช่วงที่2ก็คือช่วงกึ่งกลางไปหาช่วงสิ้นสุดนะครับส่วนสุดท้ายก็คือในช่วงของตั้งแต่เริ่มต้นจะไปหาช่วงสิ้นสุดเลยโดยปกติกล้ามเนื้อมันจะมีจุดเกาะต้นกับเกาะปลายใช่ไหมถ้าเกิดเราช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเน้นในเรื่องของจุดเกาะต้นมากกว่านะฮะให้มีการออกแรงทำงานมากขึ้น
1: ส่วนนี้จะเน้นตรงนี้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: พี่ยกไป
0: พอหลังจากนั้นปุ๊บพอเรามาอีกครึ่งนึงนะครับมันก็จะเริ่มภาพถึงไอ้ส่วนที่ส่วนของปลายละ
1: แต่เต็มวง
0: นะครับเต็มวงคราวนี้ก็สุดเลย
1: อ๋อจะได้ทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: นี่พี่ต้นครับสงสัยครับ
0: ครับ
1: ทำไมต้อง777ครับ
0: เขามีการลองทำดูแล้วแล้วก็มีผลออกมาที่ยอมรับแน่นอนแล้วว่า777มันเป็นการกระตุ้นได้ผลที่ดีด้วยแล้วก็ในเรื่องของโอกาสความเสี่ยงในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บมันค่อนข้างต่ำกว่านะครับเพราะงั้นมันตรงนี้ก็หน้าที่
1: จะเป็นอะไรค่ากลาง
0: ใช่เป็นค่ากลางที่ว่าถ้าทำตรงนี้มันน่าจะโอเคมันไม่เกิดการบาดเจ็บด้วยได้ผลที่ดีด้วยนะครับ

0: ต่อไปครับกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
1: ครับเมื่อสักครู่เราใช้หน้าแขนแล้วใช่ไหมครับไบเซปแล้วคราวนี้เราก็เป็นไตรเซปต้นแขนด้านหลังคล้ายๆกันนะครับแต่เราเอาเลือกท่าแล้วกันนะครับก็เป็นลักษณะของการโน้มตัวไปด้านหน้านะคร
0: ับ
1: ไบเซปคิกแบ็กนะครับเหยียดยืดดันไปนะครับ
0: เล่นสกี้
1: ใช่นี่คือท่าปกติที่เราเล่นอ
0: ันนี้คือเต็มปดเต็มวง
1: ใช่คราวนี้เราก็
0: แบ่งไงครับ77
1: เราก็เริ่มจากครึ่งนึงก่อนนะครับปกติเราจะเริ่มจากนี้ใช่ไหมก็ไปครึ่งนึงก่อนนะครับครึ่งนึงก่อนครับแค่ครึ่งเดียวนะครับจากเริ่มต้นไปครึ่งนึงนะครับเริ่มต้นไปครึ่งนึงนะครับ5นะครับ
0: 6
1: 7หลังจากนั้น
0: ครึ
1: ่งไปอีกนะครับ
0: อันนี้จะหนักกว่าเดิมนะครับผมว่าอันนี้หนัก
1: นะครับ7
0: จัดแล้วเนี่ย
1: 4 5 6นะครับ
0: 7ต่อไป
1: อันนี้ขึ้นสู่ลงสุด1 2 3 4 5 6พยายามเหยียดศอก7นะครับ
0: สุดยอด
1: โอเค
0: มาขอลองด้วยม
1: า
0: คร
1: ับ
0: เรียบเลย
1: ครึ่งหนึ่งเหยียดให้สุด2เหยียดให้สุด3 4 5 6 7ครึ่งหนึ่งไป1 2ขึ้นให้สุด3ขึ้นให้สุด4ขึ้นให้สุด5ขึ้นให้สุด6 7ขึ้นสู่ลงสุดมาเหยียดให้สุด1 2
0: โทรศัพท์เข้า
1: 3 4 5บีบศอก6มา7โอเค
0: สุดยอดมันกระตุ้นได้มันจริงมันมันนะสังเกตได้ว่าถ้าเราเห็นกล้ามเนื้อเราสั่นนี่แสดงว่ามันใช่นะครับทำแบบนี้1 1 2เซตเหมือนกัน
1: ใช่เหมือนกันนะครับก็เซตนึงก็21ครั้งก็คือ777
0: ฟินมากเลยพี่ต้น
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราทำแบบนี้มันมีข้อควรระวังอะไรไหมครับ
1: คนที่เล่นเนี่ยอาจจะมาถึงตรงนี้อาจจะต้องเข้าใจในเรื่องของท่าเริ่มต้นกับท่าสิ้นสุดของท่าออกกำลังกายนั้นๆ อย่างเช่นเกิดบวยต้องเข้าใจว่าอันไหนคือตรงไหนคือเริ่มต้นอันไหนคือสิ้นสุดของท่านั้นๆ
0: แสดงว่าคนที่เล่นเทคนิค21เนี่ยคือเหมาะสำหรับคนที่เป็น
1: ออกกำลังกายปกติอยู่แล้วใช่ไหม
0: ออกกำลังกายมาระดับนึง
1: ใช่ใช่คือต้องรู้แล้วว่าท่านั้นคือท่าเริ่มต้นคืออะไรท่าสิ้นสุดคืออะไรเราถึงจะไปใช้ตรงนั้นได้เพราะถ้างั้นเขาก็ไม่แน่ใจว่าตกลงมันจะเริ่มจากตรงไหนกันแน่

0: ม่แนะนำ
1: ใช่
0: เพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้แล้วว่าหนักเกินไปสำหรับกล้ามเนื้อด้วย
1: แล้วก็อาจจะเกิดการสลับกันใช่ไหมของการเริ่มต้น
0: อย่างถ้าเกิดไตเสพเราอยากเล่นเพิ่
1: ม
0: เราอยากเล่นเพิ่มเราดัดแปลงในการสมมติเอาโอเคเรามีเจ็ดแต่เราไม่ใช่นี่เราใช้บอดี้เวท
1: ได้เราก็ใช้ไอตัวดิฟ
0: อย่างเงี้ยจะ77ยังไงพี่อย่างเงี้ย
1: แล้วก
0: ็มูฟเมนต์คือเต็มอย่างงี
1: ้ย่อครึ่งนึงก่อน
0: แล้วก็ครึ่งนึงเนี่ย
1: ครึ่งก่อน1อ่ะฮะ2ใช่ครับ3 4 7เอาลงครึ่งถึง1ลงหน่อย2 3
0: หนัก
1: ขึ้นสุดลงสุดเว้ย1 2 3สี่ให้อีกเอาหกไม่ใช่เหรอ
0: เจ็ดแล้ว
1: โอเค
0: ขอนั่งหน่อยนะครับคือเวลาเราเกร็งจริงอะผมว่ามันได้มันได้เส้นเอ็นแล้วก็ข้อต่อจริงเพราะสุดท้ายผมว่ามันจะได้ประมาณ7ครั้งสุดท้ายอะมันจะแบบมันเหมือนสุดจริงๆอะอธิบายใบเสร็จคือเรามีการเตรียมต้นละกระตุ้นปลายละต่อไป
1: ทำงานรวมกัน
0: ขึ้นสุดลงสุดเฮ้ยมันจริงอะ

0: ต่อไปครับหัวไหล่ได้ไหม
1: หัวไหล่หัวไหล่นะครับเนื่องจากว่าหัวไหล่เนี่ยมันกล้ามเนื้อมันจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าตัวใบเสกประไทเสกละเพราะน้ำหนักที่เราเล่นอาจจะต้องให้เยอะขึ้น
0: อาจจะไม่พอ
1: ใช่อาจจะไม่พอเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นนะครับอาจจะต้องเป็นลักษณะของเป็นแพ็คละก็ง่ายๆนะครับปกติเราเล่นโชลเดอร์เพรสใช่ไหมครับให้บุ้ยดันขึ้นนะครับแต่คราวนี้เราเป็น777นะครับ7ครั้งขึ้นครึ่ง7ครั้งก่อนนะครับนะครับอันที่2ก็เหมือนเดิมนะครับจากครึ่งไปหาสุดนะครับ7ครั้งสุดท้ายก็คือขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับ7ครั้งนะครับ
0: หนักนะอันนี้น่าจะเป็นไหล่ด้านหน้า
1: ใช่แล้วเพราะเรา
0: ไหล่หน้า
1: อย่ายืดไปด้านหน้านะครับ
0: บางคนบอกไหล่หน้าไม่ใหญ่อย่าทำไงดีมา
1: ใน
0: การจับคือความหงายได้หมด
1: ได้ครับเพราะอันนี้มันก็คือจับได้อยู่แล้วแล้วปกติพวกแพ็คพวกนี้มันจะมีที่เกี่ยวที่จับอยู่แล้ว
0: จับได้หมดโอเคงั้นผมทำอย่างนี้แล้วกันลองดูนะครับผมจะทำอย่างนี้นะครับแต่มุมเอ็นผมเป็นแบบนี้นี
1: ่อันนี้คือเต็ม
0: นี่เต็ม
1: นี่คือเต็มใช
0: ่โอเคคือในการลองเริ่มต้นเราควรจะซ้อมเต็มมุฟเป็นอย่าง
1: ไรให้รู้ว่ามันเคลื่อนที่ยังไงอันไหนคือเริ่มอันไหนคือจุดสิ้นสุด
0: พร้อมครับ
1: หนึ่งขึ้นนิดนึงสองขึ้น3 4
0: ผมจะย่อเข่าหน่อยนะพี่
1: ครับช่วยเซฟ5 6 7อ่ะครึ่งขึ้น1ค ้างมาแค่ครึ่งเดียว2แค่ครึ่งเดียวลงมานิดนึง3 4 5 6ขึ้นสุดลงสุดนิดนึงนิดนึงปึ๊บขึ้นสุดลง1มา
0: ตะเอ
1: สองมาปึ๊บสาม
0: โอ้โหผมบอกที่หนึ่งให้เลย
1: สี่
0: เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้
1: มาปึ๊บห้ามาหกยังยังยังปึ๊บโอเค
0: ทำอันนี้นะครับท่านี
1: ้
0: สำหรับไหล่หน้านี่ครับหรือว่าเราจับแพ็คของแบบนี้ต่างจากดัมเบลยังไงผมบอกให
1: ้
0: คือว่าดัมเบลปกติแล้วเราจะอิสระเวลาเราเหนื่อยมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อไหล่หน้าจะไม่ทำงานจะกระจายแรงไปอยู่กล้ามเนื้อด้านข้าง
1: uh-huh.
0: ไหล่ด้านข้างหน่อยนึงสังเกตเวลาเราเล่นปุ๊บเราจะไม่ขึ้นมาข้างหน้าเดียว uh-huh. เวลาหนักมากเราจะลงมาปุ๊บเริ่มมากระจายข้างแล้ว
1: กลางออก
0: แต่อันนี้
1: มันยึดอยู
0: ่ท่าเนี้ยมันถูกล็อกก็ให้บีบอยู่แล้ว
1: uh-huh.
0: แต่ถ้าเราจะเพิ่มมากอี
1: ก
0: เพิ่มความหนักเราบีบเข้าอีก
1: uh-huh.
0: เดี๋ยวทำให้ดูแบบไม่บีบก่อน uh-huh. จับธรรมดาก่อนจับธรรมดากันนะครับธรรมดากันนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนี่บีบด้วยโอ้โหโอ้ย
1: เสื้อจะปีแล้วเสื้อจะปีแล้วมานี่น
0: ี่ดูแขนตรงนี้ดูกล้ามเนื้อตักกันโอ้ยโอเคโอ้โหนี่แบบตึงมากเลยทีนี้ถ้าเกิดเราเป็นเปลี่ยนเป็นบอดี้เวทได้ไหมครับ
1: ได
0: ้บอดี้เวทนี่มันจะหนักกว่าอันนี้ใช่ไหม
1: แน่นอนแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนกล้ามเนื้อเลยได้ไหมบอดี้เวท
0: เปลี่ยนเอาบอดี้เวทไหล่นี่แหละ
1: เอาได
0: ้พี่สอนให้หน่อยทำไม่ได
1: ้ถ้าบอดี้เวทไหล
0: ่
1: หล
0: ัก
1: ก็ต้องไม่ต้องใช้เก้าอี้เลยหัวปักลงไปเลยเราเคยทำไว้อยู่แล้ว
0: ใช่เลย
1: ใช่ไหมครับลงครึ่งหนึ่งก่อนนะครับลงครึ่งหนึ่งก่อน7ครั้งหลังจากนั้นเราก็มาอีก7ครั้งขึ้นสุด7ครั้งคราวนี้ขึ้นสุดลงสุด

0: เจ็ดครั้งโอเค
1: โอเคเรียบร้อยนั่นคือบริเวณ
0: บวยไม่ลองอ่ะ
1: ฮะ
0: เมื่อกี้บวยถามว่าลองทำไงบวยไม่ลองอ่ะ
1: ผมเห็นแล้วพี่ทำผมก็สบายใจแล้ว
0: โอเค

0: ่อไปครับ
1: โอเคต่อไปกล้ามเนื้อหลังครับอันนี้หลังก็มันก็เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เหมือนกันแต่เราสามารถที่จะเลือกได้ในบางท่าเราก็สามารถที่ใช้น้ำหนักน้ำที่ไม่มากเกินนะครับเพราะเราก็อาจจะเป็นลักษณะของการรีเวิร์สไฟก็คือการคว่ำลงนะครับยกขึ้นใช่ไหมครับแต่เราทีนี้เราต้องเป็น777ใช่ไหมครับก็ขึ้นแค่ครึ่งนึงก่อน7ครั้งนะครับ7ครั้งนะครับ7ครั้งหลังจากนั้นเราก็อีกครึ่งนึง7ครั้งนะครับดึงขึ้น7ครั้งนะครับ7ครั้งนะครับลงมาแค่ครึ่งเดียวนะครับ7ครั้งหลังจากนั้นก็ขึ้นสุดลงสุด7ครั้งพยายามบีบสะบักบีบศอกนะครับตลอดบีบสะบักนะครับดึงสะบัก
0: นี้นะครับ
1: ดึงสะบักเข้ามาตลอดนะโอเคดึงขึ้นมา
0: โอเคผมได้มุมแล้ว
1: 6 7ครึ่งนึง1ขึ้นหน่อยให้สุด2ขึ้นให้สุดบีบมา
0: 3จะได้ตรงบีบด้วยนะ
1: บีบ4บีบบีบครั้งนึงขึ้นสุดลงสุดบีบ1มา2ดึงขึ้นมาอีกดึงขึ้นมาอีกมามามาอึบโอเค
0: การเล่นท่านี้นะครับอยากให้ระวังส่วนหนึ่งคือมันอาจจะบาดเจ็บต้นคอได
1: ้
0: ถ้าเราเก่งคอขึ้นมาด้วยจะแล้วต้องก้ม
1: ต้องก้ม
0: เพื่อรีแลกซ
1: ์ให้อยู่แนวเดียวกับลำตัว
0: ตัวเราถ้าเราเก่งคอเนี่ยมันทำให้เราใช้กล้ามเนื้อตรงนี้ได้ข้อควรระวัง
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าเทคนิค21นะครับเหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายมาแล้วสักพักหนึ่ง
1: ใช่
0: สักระยะหนึ่ง
1: ต้องค่อนข้างรู้ในเรื่องของท่าทางละ
0: Beginnerคนที่เริ่มต้นใหม่ไม่แนะนำ

0: โอเคกล้ามเนื้อต่อไปครับ
1: ครับกล้ามเนื้อต่อไปพี่ก็จะใช้เป็นบอดี้เวท
2: โอเค
1: ปกติเราวิดพื้นยังไงดันพื้นยังไง
0: วิดพื้น
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่นั่นวิดน้ำเอาลองดันพื้น
0: โอเคแนวเดียวกับโอ่งนะครับแล้วเราก็ลง
1: เอาละโอเคร
0: ู้สึกถ้าไม่ได้อยากได้โอ่งด้านนอกก็กางแขนหน่อย
1: เอาละแต่ตัวเนี้ยเราจะเริ่มจากข้างล่าง
2: โอเค
1: ขึ้นมาครึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า
3: หนัก
1: หก
3: มีกดด้วย
1: เจ็ดเอาอีกครึ่งนึงขึ้นสดหนึ่งสองสาม
0: สังเกตเส้นเลือดครับ
1: สี่ห้าหกขึ้นสดลงสุดลงแล้วดันขึ้นมาหนึ่งลงหน่อยลงหน่อยสองห้าสามสี่ห้าหกอ่ะโอ้ยเป็นยังไงบ้างเว้ยฮะ
0: หยุดพูดแพรบโอเคได้ฟิลมากเลยทีนี้กล้ามเนื้ออกก็จะมีทั้งอกบนอกกลางอกล่าง
1: ใช่แล้วก็
0: เราสามารถปรับส่วนได้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็สลับเรื่องของตัวตำแหน่งมือใช่ไหม
0: อกบนยังไงพี่ช่วยหน่อยพอน้องอกกลางไม่ไหวแล้ว
1: นะครับ
0: นี่คืออกกลางนะครับ
1: ใช่ถ้าเราเป็นอกบนเราก็แคบเข้ามานิดนึงนะครับให้อยู่ในช่วงของตัวไหปลาร้านะครับเป็นไหปลาร้าได้เลยนะครับเราก็ไล่นะครับดันนะครับ7ครั้งเหมือนกันนะครับ
0: โอเค
1: 7ครั้งเหมือนกันนะครับ7ครั้งเหมือนกันนะครับครั้งนะครับพอได้ปุ๊บครึ่งนึงนะครับหูอกบนนี่มันหนักกว่าอกกลางนะ
0: อกบนหนักกว่าอกบนหนักกว่า
1: บวยนี่ส่งมาให้แล้วดีมากเลยครับบวยเย็นครับนะครับ
0: เฮ้ยตึงอ่ะโอ้โหนะครับ
1: ยอดใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่ง
0: โอเคนี่คืออกบนอกล่างอ่ะพี่
1: อ้าวอกล่างแล้วก็มือเลื่อนต่ำลงมา
2: โอเคผมทำให้ผมทำให
0: ้คุณผู้ชมเวลาทำอย่าผัดคนอื่นนะครับทำคนเดียวนะครับโอเคมือต่ำลงมาอย่างนี
1: ้ต่ำลงมานั่นคือในเรื่องของการที่วิธีนี้เราใช้ในเรื่องของตำแหน่งมือเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็คือในเรื่องของตำแหน่งความสูง

0: ของเท้าใช่ใช่ไหมเอามือไว้ด้านบนเก้าอี้เอาเท้าไว้ด้านบนเก้าอี้สลับกันใช่นะครับ
1: เดี๋ยวตัวผมจะเป็นพยายามทำให้เป็นเส้นตรงนะครับ
0: หน้าท้องไว้ขมับหน้าท้องไว้หลังตรง
1: ครบยัง
0: ยัง
1: ครบแล้วล่ะ
0: ยัง
1: ครบแล้ว
0: ยัง
1: ครบแล้วจริง
0: อีกครั้งนึง
1: พอแล้วครบแล้วทีนี้ผมถามเพิ่มเติมครับเมื่อกี้เราเล่นอกเราใช้บริเวททำไมเราไม่ใช้น้ำครับ
0: ประการแรกก็อย่างที่บอกว่าไอ้ตัวนี้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ใช่ไหมเราอาจจะต้องมีการเพิ่มเพราะงั้นไอ้ตัวบริเวทมันจะหนักกว่าอันที่สองถ้าพูดสังเกตเวลาที่เราเล่นจริงมุมเนื่องจากว่าถ้าเราเล่นไอ้ตัวดันพื้นเนี่ยเรานอนหงายแล้วเราใช้ขวดดันใช่ไหมฮะมันจะไปจำกัดในเรื่องของมุมการเคลื่อนที่เราจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้เยอะ
1: เราลองดูได้ไหมลองได้ไหมลองหน่อย
0: นอนใช่ไหมนะถ้าเราใช้ดันผัก
1: นี่ก็เพรสเหมือนกัน
0: ฮะใช่แล้วก็ใช้ผักเราใช้ผักใช่ไหมครับผักนั่นก็คือถ้าเมื่อไหร่เรามีพวกนี้มุมการเคลื่อนที่มันจะได้เยอะกว่
1: า
0: แต่เมื่อไหร่ถ้าเรานอนกับพื้นใช่ไหม
1: ติด
0: ถ้าติดกับพื้น
1: มันจะไม่เต็มการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อส่วนนั้น
0: ใช่
1: แล้วก็การที่เราจะพัฒนาเอ็นไปด้วยมันก็จะไม่ได้
0: ใช
1: ่สมประโยชน์อันนั้นด้วยอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมได้สำหรับคนที่เล่นอกนะครับบางคนเล่นส่วนใหญ่เราเล่นแค่นี้พอจริง
0: ๆ
1: ถ้าเพื่อเราเซฟ
0: ใ
1: น ด้านความปลอดภัยถ้าเราลงมาเล่นขนาดน
0: ี
1: ้และถ้าเกิดเราเล่นน้ำหนักเยอะฉีกขาด
0: ใช่มีการล้างดึงไป
1: แต่ถ้าเกิดเทคนิค21มาช่วยตรงนี้ครับน้ำหนักไม่เยอะเกินไป
0: ใช่เพราะน้ำหนักเยอะไม่ได้
1: สามารถเล่นอกได้จริงเพราะนั้นได้เต็มบุ๊คเมนปุ๊บกล้ามเนื้อทำงานเต็มที
0: ่ใช่
1: แต่ที่อกด้านนอกอีกเดี๋ยวมันก็ไปถึงด้านในด้วย
0: ใช่
1: สำหรับคุณผู้ชมนะครับเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน
0: ครับ
1: เรามีการทำเป็นกราฟิกเพื่ออธิบายเห็นภาพชัดเจนของ777หรือเทคนิค21หมายชมกันครับ

0: ไม่ต้องถามเพิ่มเติมว่าทำอาทิตย์ละเท่าไหร่ดีควรจะเน้นบ่อยแค่ไหนอย่างเงี้ยพี่ต้น
1: ตัวทวินวันส่วนใหญ่เราจะมักจะใช้ตอนที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนโปรแกร
0: ม
1: บ๊วยเล่นมาสักพักแล้วอาจจะเอาตัวนี้เพิ่มมาไปนิดนึงอาจจะเล่นสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห
0: ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมคืออ
1: ย่างเช่นบ๊วยเคยเล่นกับไอ้ตัวนี้แล้วบ๊วยต้องการที่จะเพิ่มน้ำหนักเปลี่ยนท่ามีความสุขว่ามันเคยชินแล้วอยากมีอะไรใหม่ๆเพราะก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยเรามาใช้ตัวนี้ก่อนไอ้ท่าเดิมที่เราเล่นอ่ะเรามาเป็นทวินวันก่อนเล่นแบบทวินวันก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนโปรแกรม
0: หรือเราอยากยกน้ำหนักที่มากขึ้น
1: เ
0: ราก็เลยเพิ่มเป็นทวินวันได้เหมือนกัน
1: ใช่นะครับ
0: การที่เปลี่ยนโปรแกรมหรือว่าการเล่นเทคนิคแบบนี้นะครับคือจะทำให้ร่างกายของเราไม่เคยชิน
1: ใช่
0: ร่างกายของเรามีการถูกกระตุ้นปุ๊บเขาจะพัฒนา
1: ได้เพิ่มตัวใหม่ที่เข้ามา
0: คืออยากให้กล้ามเนื้อเราจับทางเราได
1: ้อะ
0: มันมากต้องลองดูถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับทำแล้วรู้สึกดีช่วยแชร์กลับมาบอกเราหน่อยหรือเห็นว่าดีเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนสามารถแชร์ในโซเชียลของท่านได้แชร์ได้บอกต่อครับนั่นความตั้งใจของ Healthy Friday วันนี้เราสองคนอาจารย์ต้นและอาจารย์บวยลาไปก่อนครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับรายการ Healthy Friday สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: อาหารเป็นพิษนะคะเป็นโรคที่พบได้บ่อยเพราะว่าเป็นโรคที่เกิดจากการทานอาหารโดยตรงโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่อากาศค่อนข้างร้อนนะคะทําให้อาหารเนี่ยบูดเน่าง่ายแล้วก็เชื้อโรคเจริญเติบโตง่ายค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้มีอาการยังไงมาคะ
1: มีคลื่นไส้อาเจียนค่ะแล้วก็ปวดท้องบิดค่ะ
0: ด้วยตัวโรคอาหารเป็นพิษเองนะคะสามารถที่จะวินิจฉัยได้จากอาการของคนไข้ที่มีอาการอาเจียนแล้วก็ปวดท้องเป็นอาการเด่นร่วมกับประวัติการทานอาหารที่ต้องสงสัยเช่นทานอาหารที่ค้างไว้นานส่วนการตรวจอุจจาระเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นในทุกรายเนื่องจากมีอาการอุจจาระเหลวที่ไม่รุนแรงค่ะก่อนที่จะมาพบแพทย์เนี่ยได้ไปซื้อยาอะไรมาทานเองหรือยังคะ
1: ก่อนอันนี้ทานเกลือแร่มาแล้วค่ะ
0: ทานเกลือแร่มาแล้วนะคะยังพอทานได้นะคะวิธีการรักษาเนี่ยหลักการก็คือการแก้ไขภาวะขาดน้ําและแก้ไขภาวะเกลือแร่ผิดปกติค่ะโดยการดื่มเกลือแร่ทดแทนในปริมาณที่เท่าๆกับที่สูญเสียไปจากการถ่ายและการอาเจียนค่ะส่วนการอดอาหารเนี่ยไม่แนะนําแนะนําให้ทานเป็นอาหารอ่อนเช่นโจ๊กข้าวต้มที่มีรสไม่จัดอาหารที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงเนี่ยจะเป็นนมแล้วก็อาหารที่มีไขมันมากค่ะถ้าไปเที่ยวแล้วก็มีอาการอาหารเป็นพิษนะคะไม่สามารถที่จะหาซื้อเกลือแร่มารับประทานได้ก็สามารถเตรียมเองได้จากการใช้น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาผสมกับน้ำต้มสุกที่ไม่ร้อนจัด750มิลลิลิตรแทนได้ค่ะความเข้าใจผิดของคนที่มีอาการอาหารเป็นพิษนะคะมักจะมีการทานกลุ่มยาหยุดถ่ายนะคะซึ่งยาหยุดถ่ายเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่แนะนำให้คนไข้ซื้อยารับประทานเองเนื่องจากอาจจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยเพิ่มจำนวนในลำไส้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ตัวโรคเนี่ยหายช้าลงค่ะวันนี้เดี๋ยวหมอจะให้ยาเป็นน้ำเกลือแร่นะคะยาลดอาการอาเจียนแล้วก็ยาลดอาการปวดท้องให้คนไข้ไปทานก่อนค่ะแต่ยังไงก็ขอให้สังเกตตัวเองด้วยนะคะถ้าอาการไม่ดีขึ้นมีอาการปวดท้องมากมีไข้หรือว่าอาเจียนเยอะทานน้ำเกลือแร่ไม่ได้เลยเนี่ยขอให้รีบกลับมาพบหมอนะคะ
1: ค่ะ
0: วิธีป้องกันไม่ให้เสี่ยงกับโรคอาหารเป็นพิษนะคะได้แก่การทานอาหารที่ปรุงสุกโดยทั่วถึงกันค่ะหากจำเป็นต้องตั้งทิ้งไว้เนี่ยควรจะรับประทานทันทีหลังจากปรุงเสร็จไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงค่ะไม่ใช้ภาชนะบรรจุของสดปนกับของที่สุกแล้วใช้ช้อนกลางและล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอาหารเป็นพิษอย่าชะล่าใจนะคะทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาดเสมอค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทาง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: อาจารย์บอลอยู่นี่เองเจอตัวแล้ว
3: มีอะไรช่วยจะเอาอะไรครับวันนี้
2: ไม่ได้เอาครับจะเอามาคืนนี่แหละเอายามาคืน
3: เป็นไร
2: กินยาอาจารย์บอลเนี่ยท้องเสีย10รอบป่ะเนี่ย
3: โอ้10รอบเลย
2: คือไส้อาเจียน
3: ครับ
2: โอ้โหไม่ไหวแล้ว
3: กินต่อไปไม่เป็นไร
2: จะกินได้ไงมันแพ้ยา
3: เขาไม่ได้เรียกแพ้ยาอย่างนี
2: ้แสดงว่าท้องเสียคลื่นไส้ไม่ใช่อาการแพ้ยาใจสั่นด้วยนะ
3: ใช่อาจจะไม่ใช่การแพ้ยา
2: ถ้าอย่างนั้นอาการแพ้ยาคืออะไรอาการแพ้ยาจริง
3: ครับ
2: คืออะไร
3: คืออะไรอาการแพ้ยาเนี่ยครับคือปฏิกิริยาหนึ่งของร่างกายเวลาที่รับประทานยาเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยครับเวลาที่ท่านผู้บริโภคจะบอกว่าตัวเองแพ้ยาอะไรอันดับแรกต้องกินยานั้นก่อน
2: wow.
3: ไม่ใช่เอายาไปวางไว้แล้วบอกโอ้ฉันแพ้ยาดีอันนี้ไม่นับ
2: มโนขึ้นมา
3: ไม่
2: จริงแค่ยาจะรู้แต่เมื่อกินยา
3: ไปแล้วเกิด
2: ปฏิกิริยากับร่างกายออกมา
3: ใช่ครับทีนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
2: มี
3: อะไรบ้าง
2: ถึงเรียกว่าแพ้ยา
3: ส่วนใหญ่ครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเป็นปฏิกิริยาที่ผ่านทางระบบภูมิคุ้มกันนะอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นที่เรียกว่าเด่นชัดที่สุดแล้วพบบ่อยที่สุดก็คืออาการผื่นแพ้ทางผิวหนังก็คือเช่นผื่นขึ้นซึ่งผื่นขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นผื่นลมพิษอาจจะเป็นผื่นจุดๆแดง
2: ๆค
3: ัน
2: นะครับเป็นเฉพาะส่วนหรือว่าเท่ากันหมด
3: ส่วนใหญ่เวลาเป็นเนี่ยอาจจะเป็นทั่วร่างกายนะครับแล้วมักจะเป็นเรียกว่าลักษณะสมมาตรคือเช่นถ้าขึ้น

0: ซ้ายก็ควรจะขึ้นข้างขวาด้วยขึ้นข้างบนก็ควรจะขึ้นข้างล่างด้วยโดยเฉพาะในกรณีของการแพ้ยาประเภทผื่นแพ้รุนแรงท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินผื่นแพ้ที่เราเรียกว่าสตีเวนจอห์นสันซินโดรมก็คือมันมีการลอกของผิวหนังเกิดขึ้นเบิร์นคล้ายๆเบิร์นใช่ก็จะลอกแล้วก็โอกาสเสียชีวิตก็จะสูงมากขึ้น
1: มีโอกาสเสียชีวิตจากการแพ้ยาขั้นรุนแรงได้
0: ใช่ครับ
1: กินปุ๊บแล้วรุนแรงเลยไหมครับ
0: โดยทั่วไปเนี่ยครับถึงแม้จะเป็นผื่นแพ้แบบรุนแรงเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปค
1: ือ
0: เริ่มต้นเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเป็นหวัดเจ็บคอคล้ายๆเป็นหวัดเลยมีไข้เล็กน้อยนะฮะบางทีก็อาจจะเริ่มต้นด้วยอาการคล้ายๆมีผื่นขึ้นเป็นจุดแดงๆนะครับทั่วตัวนะหลังจากนั้นพอผู้ป่วยที่ทานยาอยู่แล้วมีอาการแบบนี้ยังไม่หยุดยายังทานยาต่อก็อาจจะทำให้เกิดการเจริญของผื่นกลายเป็นผื่นที่รุนแรงมากขึ้นก็คือเริ่มลอกเริ่มมีการเบิร์นเกิดขึ้น
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับผมว่ามีอันนึงที่น่าสนใจคือเรามักจะเข้าใจว่าอาการข้างเคียงคืออาการแพ้ยาและที่บอกว่าอาการคันคิดว่าเป็นอาการข้างเคียง
0: ครับ
1: อย่าสลับกันนะครับ
0: สลับกันครับ
1: คันคือแพ้ยา
0: อาจจะเป็นอาการนั้น
1: ของแพ้ยาอาจจะเป็นแพ้ยาได
0: ้ใช่ครับ
1: แต่อาเจียนใจสั่น
0: คลื่นไส้เวียนหัว
1: ท้องเสียเวียนหัวเป็นผลข้าง
0: เคียง
1: ข้างเคียง
0: ข้างเคียงใช่ครับก็โดยทั่วไปเนี่ยนะฮะถ้าเวลาที่ท่านเกิดอาการแพ้ยาขึ้นแล้วไปพบคุณหมอเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่ไปพบเภสัชกรเนี่ยทางห้องยาหรือทางเภสัชกรเนี่ยก็จะออกบัตรแพ้ยาอันนี้ครับ
1: ไหนครับโอ้
0: นี่เลยครับ
1: เขาจะบัตรขนาดเท่านี้ให้เลยครับอาจารย์
0: เราขยายออกมาให้ดูฮะจริ งๆแล้วเท่านำบัตรเล็กๆหรือบัตรคนไข้ทั่วไป
1: มีไว้เพื่ออะไรครับ
0: หมายความว่าบัตรนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านแพ้ยาอะไรก็แล้วแต่นะเราจะระบุชื่อยารวมถึงระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นให้ท่านเก็บไว้กับตัวนะถ้าเราดูข้างในอย่างเช่นอันนี้ครับคนไข้แพ้ยาที่ชื่อว่าไอบูโปรเฟนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราก็จะระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะระบุความน่าจะเป็นด้วยว่าเอ๊ะอาการที่เป็นเนี่ยน่าจะเป็นจากยาที่รับประทานมากแค่ไหนแล้วก็จะลงชื่ออันนี้ผมเป็นคนทำก็ระบุชื่อผมวันที่ที่ท้ายเพราะนั้นเวลาที่ท่านไปไหนก็แล้วแต่ ท่านต้องพกบัตรแพ้ยาติดตัวไว้
1: จะได้ไม่ต้องจำชื่อยา
0: ใช่
1: อาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเคยกินยาชนิดนี้แล้วเป็นไปได้ไหมครับอนาคตกินอีกกินอีกกินอีกแล้วแพ้ตัวเดิมที่เคยไม่แพ้
0: ถามว่ามีโอกาสไหมมีเพราะว่าอาการผื่นแพ้ที่รุนแรงมาชนิดเนี่ยครับการรับประทานยาครั้งแรกอาจจะเป็นแค่เหมือนกับเป็นการเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันเฉยๆแล้วถ้าเกิดว่าตลอดชีวิตนั้นท่านไม่เคยทานยาตัวนี้ซ้ำเลยท่านอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมีครั้งที่สองรับประทานยาชนิดเดิมซ้ำเข้าไปตอนนี้ร่างกายเรามีภูมิสำหรับยาตัวนี้แล้วเพราะฉะนั้นพอรับประทานซ้ำเข้าไปปั๊บทีนี้ก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดผื่นขึ้นเกิดอาการผิดปกติต่างๆที่เป็นปฏิกิริยาของแพ้ยาได้
1: ก็คือว่าถ้าเกิดเราเข้าใจคำว่าแพ้ยาอาการแพ้ยาเป็นอะไรแสดงว่าไม่อันตราย
0: ใช่
1: มีบัตรนี้ป้องกันไว้ไม่อันตรายถึงชีวิตแน่นอนแต่ถ้าเกิดแยกแยะไม่ได้
0: อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
1: ถึงชีวิตนะครับ

0: บไปแล้วนะครับกับเมนูฟรุตสลัดที่เราทํากันในวันนี้นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีพวกผักผลไม้ซึ่งก็จะช่วยในการขัดฟันทําให้ฟันของเราสะอาดส่วนประกอบที่สําคัญอีกอันนึงก็คือวาซาบินั่นเองในวาซาบิเนี่ยจะมีสารไอโซไทโอไซยาเนตซึ่งจะช่วยฆ่าแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดโรคในช่องปากของเราและก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดกลิ่นปากได้ครับส่วนลูกเกดที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั้นก็จะมีกรดโอลิโนอิกนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เช่นกันและสุดท้ายนะครับผักชีฝรั่งซึ่งเป็น
1: สมุนไพรพื้นบ้าน
0: และสุดท้ายนะครับสำหรับผักชีฝรั่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราจะมีสารโมโนเทอร์พีนซึ่งจะช่วยยับยั้งกลิ่นปากส่วนประกอบของอาหารในวันนี้นะครับก็จะช่วยยับยั้งในส่วนของแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ทําให้เกิดโรคในช่องปากรวมถึงกลิ่นปากของเราก็จะช่วยทําให้สุขภาพช่องปากรวมถึงลมหายใจของเราดียิ่งขึ้นวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมวนัทก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันอีกนะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรถโดยสารสาธารณะเป็นรถบริการที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นจำนวนมากนะครับเพราะความสะดวกในการเดินทางนั่นเองครับและในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์สาธารณะให้มากขึ้นติดตามใน Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: ก็ถ้าจะมีก็น่าจะเป็นเรื่องกระเพาะเรื่องท้องประมาณนี้ครับผมเพราะว่ามันทานอาหารไม่ตรงเวลา
2: ปันนานๆบางทีก็ปวดเมื่อยบ้างปวดขาปวดแขนบ้าง
3: เวลาเราขับรถนี่รถติดเนี่ยเสี่ยงกว่าเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมีเยอะเลยครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีครับวันนี้กับผมอาร์ตพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์นะครับขึ้นชื่อว่าอาชีพทั้งหลายครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าแต่ละอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความเสี่ยงต่อสุขภาพรวมถึงครับหลายๆคนไม่รู้วิธีในการป้องกันเพื่อให้พวกเราทุกคนนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีสุขภาพดี

0: ที่สำคัญก็คือจะได้มีความสุขในทุกๆอาชีพด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยจะมารู้จักกันนะครับกับอีกบทบาทหนึ่งของผู้ที่ทำงานในอาชีพที่ว่าผู้ให้บริการขับรถโดยสารสาธารณะนั่นเองแหละครับอาชีพนี้จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพตัวเองมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่ของตัวเองนะครับแต่ทุกคนที่เข้ามาโดยสารในรถคันนี้ทุกคนจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและป้องกันได้อย่างไรติดตามได้กับ Work with Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: คนขับรถโดยสารสาธารณะเสี่ยงป่วยหลายโรคสำหรับอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเป็นอีกอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยสูงครับทั้งกลุ่มผู้ขับขี่รถเมย์รถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างรถตู้รถบัสรถสองแถวและก็รถตุ๊กๆครับส่วนใหญ่ต้องเร่งรีบทำงานแข่งกับเวลาต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานานๆครับทำให้พฤติกรรมการกินการนอนไม่ถูกต้องนักส่งผลให้ผู้ขับขี่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมถึงมีอาการป่วยเป็นโรคอื่นๆตามมาได้ง่ายอีกด้วยครับ
0: เอาละโอ้โหเดี๋ยวนะฮะแม่นี่ขับไปแค่2ชั่วโมงนิดๆเองนะครับยังรู้สึกอึดอัดขนาดนี้ต้องนั่งตัวตรงแล้วก็อยู่กับที่นี่ถามว่าต้องขับตลอด8ชั่วโมงครับจะลงไปกินแค่ได้กินข้าวนะฮะเข้าห้องน้ำโอ้โหท่าทางหลายโรคก็ถามหาอะไรก็ว่าได้ครับแต่เอาเป็นว่าก่อนอื่นเลยเรามาพบกับเจ้าของรถคันนี้กันก่อนดีกว่าครับจะได้รู้ว่าผู้ที่ประกอบอาชีพคนขับรถโดยสารสาธารณะเนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตในแต่ละวันเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับและตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับเจ้าของอาชีพคนขับรถสาธารณะครับซึ่งเมื่อกี้นี้แอบยืมรถพี่สมชายไปขับแล้วพี่สมชายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขออนุญาตคุยกับพี่สมชายซะหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนจะไม่รู้ว่าอาชีพนี้หรืออาชีพให้บริการด้วยการขับรถสาธารณะเนี่ยในแต่ละวันเขาทำงานกันมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆรวมไปถึงการดูแลตัวเองในแต่ละวันด้วยที่สำคัญก็คือถ้าเขาเสี่ยงโรคต่างๆเราผู้โดยสารมานั่งรถคันเดียวกันก็เสี่ยงเหมือนกันถูกไหมฮะพี่สมชายขับมากี่ปีแล้วครับพี
2: ่ก็ประมาณ10ปีแล้วครับ
0: 10ปี
2: ครับ
0: ขับตั้งแต่อายุเท่าไหร่พี
2: ่ก็ตกประมาณตอนนั้นก็อายุประมาณละ50เศษ
0: 50เศษ
2: ครับ
0: กำลังแบบว่าต้องออกมาทำอะไรเองละ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าแต่ก่อนขับวันละ10ชั่วโมง
2: ก็ปกติมันก็ร่วม10ชั่วโมงอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ร่วม10ชั่วโมงครับ
0: 10ชั่วโมงเลย
2: ใช่ร่วม10ชั่วโมงทุกกะครับหลังรับรถเนี่ยตีห้า
0: ครับ
2: ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบสิบเอ็ดสิบสองบ่ายหนึ่งโมงสองโมงสามโมง
0: ต้องคืนละ
2: ต้องคืนละ
0: เพราะเดี๋ยวกะบ่ายเขาว
2: ิ่งใช่ใช่กะบ่ายก็รับก็อย่างน้อยสามโมงเย็นก็ต้องเขาก็มาคืนให้ประมาณตีสี
0: ่
2: อย่างเงี้ยก็คือมันจะหมุนเวียนไปอย่างเงี้ย
0: อันนั้นคือเมื่อ10ปีที่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: มาตอนนี
2: ้ตอนนี้ก็เหมือนกันก็ทุกแบบถ้ารถแบบสากลนะ
0: คร
2: ับ ทีนี้เลยเรามาหันผันตัวมาเอามาเราซื้อรถเราเองก็เป็นบุคคลไปนี่ก็คือเหมือนแบบตอนนี้เราก็รถแท็กซี่ส่วนบุคคลไปใช่ไหมก็คือแล้วเราผ่อนเขาใช่ไหมแล้วก็คือว่าเราก็ขับเราก็เช้
0: า
2: ก็ไม่ต้องเครียดเหมือนเมื่อก่อนนี่คือเช้าก็ออกมาเราสักตีห้าก็ได้หกโมงก็ได้เจ็ดโมงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มืดหน่อยประมาณสักทุ่มสองทุ่มเราก็เลิกแล้วทีนี้แบบว่าเราก็เราพักผ่อนก็อย่างว่านะมันก
0: ็มากขึ้นหน่อย
2: มันก็แบบว่าเราไม่ต้องไปฟิตตัวเองนะ
0: ถ้าเป็นคนขับแท็กซี่ทั่วไปพี่สมชายครับเขาจะมีกิจวัตรประจำวันยังไงบ้างอะพี่
2: คืออย่างบางคนในเช้าขึ้นมานะฮะเช้าขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ทำช่วงเช้าเสร็จปุ๊บไม่หน่อยประมาณทั้งแปดโมงเก้าโมงเนี่ยเขาก็จะหาแวะปั๊มมั่งทานข้าว
0: อ๋อแปลว่าตื่นแต่เช้าไอ้ตีสี่ตีห้าเนี่ย
2: คือรับ
0: ไม่ได้กิน
2: ไม่ได้กิน
0: อย่างมากก็ดื่มน้ำแก้ว
2: ใช่ครับกาแฟมั่งอะไรแล้วก็ที่จะมาพักก็ช่วงประมาณแปดถึงเก้าโมงเช้าเนี่ย
0: ซึ่งก็เจอรถติดมาเต็มที่แล้ว
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ทีก็มาแวะ
0: กินข้าวสักมื้อนึง
2: ใช่ครับ
1: และนี่เป็นเพียงการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งของคนที่มีอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเท่านั้นครับการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเป็นเวลานานๆจะส่งผลอย่างไร ติดตามชมได้ในช่วงหน้าครับ

0: ที่จะขับไปที่ว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยหลังจะทานแบบว่านั่นแล้วปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็เข้าทำงานตามออฟฟิศหมดแล้วใช่ไหมครับนี่เราก็ต้องหาตามโรงพยาบาลแล้ว
1: อ๋อนี่
0: เนี่ยคือหลักสำคัญแล้วครับเพราะเราต้องไปรับลูกค้านี่คือที่จับโรงพยาบาล
1: สมมุติว่าเราใส่มาร์กป้องกันใบหน้าปิดไว้นะฮะเพื่อป้องกันเชื้อโรคมา
0: ครับ
1: แต่กลับกันลูกค้าขึ้นมาก็เฮ้ยพี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่า
0: เออนี่ไง
1: เขาก็กลัวเราอีก
0: แต่คน
1: จะอันนี้สองแบบนะเอากิจวัตรก่อนพี
0: ่
1: เช้าตื่นมาทำงานไปละแวะกินข้าว
0: ร
1: ับต
0: ่
1: อพักกลางวันอีกทีกี่โมงอ่ะพ
0: ี่ก็ประมาณไอ้ตอนกลางวันเนี่ยมันจริงมันไม่แน่นะ
1: ฮะ
0: เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ว่ามันไม่อิสระตอนที่ว่าคนแบบลงปุ๊บเนี่ยเรียกต่อเนี่ยทีทั้งทีเราบางทีหิวข้าวอยากจะปวดฉี่เนี่ย
1: บ่ายโมงบ่ายสองแล้ว
0: ครับบ่ายหนึ่งโมงทีนี้แบบว่าช่วงนี้บางทีลูกค้าบางทีเที่ยงเนี่ยบางคนก็ไปกินข้าวเสร็จเขาต้องกลับออฟฟิศใช่ไหมไอเราบางทีเราจะหิวข้าวเราก็จะกินข้าวเนี้ยก็ต้องต่อเนื่องไปเนี่ย
1: บางทีพอส่งปั๊บยังไม่ทัน
0: จะ
1: ปิดไฟเดี๋ยวก็โดนว่า
0: ครับ
1: เออนี่เป็นความลำบากของอาชีพนี
0: ้
1: นะฮะ
0: บ
1: างคนถามว่านอกจากปวดหลังแล้วคนขับรถถ้าขับไกลๆยาว
0: ๆ
1: แตะเบรกเหยียบคันเร่งเม
0: ื
1: ่อยไหมพี
0: ่มีส่วนเลยครับ
1: วันหนึ่งที่บอกเคยขับนานสุดได้กี่ชั่วโมงอะ
0: ถ้าพูดถึงตามหลักนะทั่วไปอย่างน้อยๆไม่ต่างกับ2ชั่วโมงทีจะเข้าห้องน้ำทีนะอย่างน้อยๆ2ชั่วโมงละ
1: 2ชั่วโมงละ
0: 2ชั่วโมงถ้าบางคนแบบว่ากินยาความดันบางคนเนี้ยม
1: ัน
0: ยาความดันมันก็ต้องขัดใช่มั้ยต
1: ้
0: องปวดฉี่บ่อยอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยนั่นแหละคือก็ต้องแวะทีหน่อย
1: โอ้โหฟังดูแล้วเหมือนกับว่าอาชีพคนขับรถสาธารณะเนี่ยมันมีความเสี่ยงเนาะพี่สมชายเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันเบาหวานโลหิตจางต
0: ับ
1: ไตหลังอีกขา
0: ครับ
1: บางคนบอกปวดคอเมื่อยคอ
0: ครับ
1: แล้วก็นี่เรื่องสายตามันมาแน่นอนเพราะใช้สายตาทั้งหมด
0: ถูกต้องครับ
1: ไปลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับ
2: เรื่องของอาชีพขับรถสาธารณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถชนิดไหนก็ตามนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถบัสรถกระบะรถบรรทุกหรือว่ารถขับรถแท็กซี่จะมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอยู่3อย่างครับอันแรกก็คือเรื่องของคนเองครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของยานพาหนะรถที่เขาใช้อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของคนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับปัจจัยที่เรามองเนี่ยก็คือแบ่งเป็น2ปัจจัยหลักๆอันแรกเขาจะต้องทบทวนตัวเองนิดนึงว่าเขาพร้อมแค่ไหนกับการที่เขาจะขับรถในวันนั้นๆง่วงไหมพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรที่อาจจะมีผลกระทบต่อการขับรถของเขาเรื่องยาที่ใช้ก็สำคัญเช่นกันครับยาที่เขาใช้เนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้ระบบประสาทของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะง่วงหรือกดประสาทมีผลต่อการขับรถหรือเปล่าเรื่องของการขับรถปัจจัยเสี่ยงของเขาเยอะมากอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับว่าเขาต้องนั่งอยู่กับรถเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแล้วก็ไม่สามารถลุกไปไหนได้เลยการนั่งนานๆเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงแน่ๆที่ทำให้เขามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในแง่ของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคเบาหวานเขาไม่สามารถลุกไปไหนได้เขาต้องขับรถอยู่ในห้องโดยสารตลอดเวลาบางทีเขาทานอาหารไม่ตรงเวลานะครับเขาต้องซื้ออาหารไว้ในรถก็จะเป็นอาหารที่กินง่ายๆเคี้ยวง่ายๆหยิบขึ้นมาแล้วก็สามารถอิ่มได้เลยทันทีดังนั้นอาหารก็เป็นปัจจัยนึงที่ทำให้เขามีผลต่อการเป็นภาวะเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงด้วยมีอีก2ภาวะที่หลายๆคนเป็นห่วงกันนะครับก็คือเรื่องของ2กระเพาะนะครับซึ่ง2กระเพาะนี้เนี่ยก็เป็นภาวะที่คนขับรถสาธารณะเนี่ยมักจะเจอบ่อยเช่นกันคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับกระเพาะอาหารอักเสบคนขับรถสาธารณะมีความเสี่ยงว่าเขาไม่สามารถจะทานอาหารได้ตรงเวลาถ้าเป็นผู้ขับขี่สาธารณะที่เป็นผู้หญิงจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายแน่นอนอันเนื่องมาจากสรีรวิทยาโดยธรรมชาติของผู้ชายกับผู้หญิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามในผู้ชายเองก็สามารถมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้เช่นกันถ้าภูมิต้านทานไม่ดีนอกจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่พวกเราจะเป็นห่วงแล้วก็ยังกังวลในเรื่องของนิ่วทางเดินปัสสาวะรวมถึงในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินด้วยนะครับ
3: ผู้ประกอบ

อบอาชีพรถโดยสารสาธารณะที่ต้องนั่งขับรถเป็นเวลานานๆอาจมีอาการดังต่อไปนี้ครับอาการปวดหลังโรคกระเพาะอาหารความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจตีบกระเพาะปัสสาวะอักเสบไข้หวัดใหญ่และความเครียด

0: พลานขับรถแท็กซี่ของเราดีกว่าแบบว่าจะไปหนึ่งปฏิเสธเนี่ยขอร้องก็คือว่ามันทำให้เราเสียไปหมดเลยบางคน
1: และ ยัง รวมอาชีพ
0: ใช่ครับเพื่อเรื่องอาชีพด้วยกันก็ช่วยกันไปแล้วกันมันแบบมันเมื่อยล้าแล้วก็บิดตัวเองมั่งอะไรเงี้ยรถติดอะไรต่ออะไรเงี้ย
1: ที่สำคัญครับโอ้โหอย่าไปอั้นด้วยนะ
0: ครับ
1: บางทีบางคนแบบอั้นเอาไว้มีโรคกระเพาะปัสสาวะเสพถามหานะ
0: ถูกต้องครับ
1: นี่ก็คืออีกหนึ่งชีวิตนะครับที่เขาต้องใช้ชีวิตแล้วก็เป็นอาชีพนี้เพื่อบริการพวกเราทุกคน
0: ครับ
1: ไม่
2: เมื่อรู้ถึงสาเหตุต่างๆของการเกิดโรคกันแล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับส่วนวิธีดูแลต้องทำอย่างไรนั้นเราไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันในช่วงหน้าครับ

0: มันเป็นทุกวันเหยียบแบบรถติดเหยียบบ่อยเหยียบเล่นบ่อยอะไรบ่อยมันก็เบรกบ่อยอะไรเงี้ยมันก็ปวดเมื่อยเพราะขับตลอดไม่ค่อยได้หยุดเนี่ยมันก็เครียดครับหาเงินยากแล้วก็เหนื่อยขาด้วย
1: วิธีการรักษาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาป่วยเป็นภาวะอะไรปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่เขามีความเสี่ยงมากกว่าชีวิตอื่นก็คือเรื่องของการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับซึ่งอันนี้ก็มีงานวิจัยจากต่างประเทศที่บอกมาเช่นกันว่าความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยมากกว่าชีวิตอื่น2เท่านะครับดังนั้นถ้าเขามีอาการเจ็บป่วยตรงนี้แน่นอนสิ่งที่เขาควรจะต้องทำก็คือเขาควรต้องทบทวนว่าทำไมก็ถึงบาดเจ็บตรงนี้และหาทางแก้ไขในต้นเหตุถ้าดูแล้วไม่สามารถจะจัดการกับอาการเจ็บป่วยได้แนะนำให้มาพบแพทย์ดีกว่านะครับเพื่อจะได้ค้นหาว่าความเจ็บปวดนั้นๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรวิธีการป้องกันอันดับแรกก็คือเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเขาเหนื่อยล้ามากเกินไปไหมกับการขับรถในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับบางทีถ้าเหนื่อยล้ามากเกินไปการสังเกตเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเขาสามารถจะสังเกตตัวเองก่อนว่าเขาเริ่มมีการตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างน้อยลงหรือเปล่าเริ่มมีปฏิกิริยาต่อภาวะฉุกเฉินน้อยลงหรือเปล่าหรือเขามีการสื่อสารหรือการพูดกับคนอื่นๆเนี่ยที่เป็นไปได้ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าเกิดมีปัญหาตรงนั้นมีปฏิกิริยาช้าลงอันนี้แสดงว่าคุณเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าแล้วแล้วก็ควรจะต้องได้รับการพักซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเวลาขับรถในวันนึงนะครับวันนึงเนี่ยควรจะต้องเบรกพักประมาณ2ชั่วโมงหลังจากที่ขับรถนะครับถ้าขับไปแล้ว2ชั่วโมงควรจะต้องแนะนำให้จอดสักที่ใดที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะครับแล้วควรจะต้องลงจากรถนะครับเพื่อทำให้ร่างกายได้มีการขยับอวัยวะต่างๆได้มีการขยับตัวถ้าเกิดตัวเองง่วงเหงาหาวนอนนะครับก็แนะนำให้พักอยู่ในรถก็ได้นะครับเปิดกระจกหน่อยนะครับให้อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็พักนอนงีบสักประมาณ10นาทีถึง45นาทีซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่ถือว่าเป็นการพักผ่อนและทำให้ตัวเองสามารถที่จะตื่นตัวและขับรถกลับไปได้อีกครั้งหนึ่งในวันหนึ่งเขาควรจะขับรถไม่เกิน12ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนะครับแล้วใน1สัปดาห์เนี่ยก็ไม่ควรขับรถเกิน55ชั่วโมงใน1สัปดาห์และใน1สัปดาห์นั้นๆเนี่ยก็ควรจะต้องพักเต็มๆอย่างน้อย24ชั่วโมง
2: วิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นระหว่างขับรถดังนี้เปิดหน้าต่างเป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเทหลีกเลี่ยงการขับรถเป็นเวลานานติดต่อกันควรมีการหยุดพักทุกๆ2ชั่วโมงลุกเปลี่ยนอริยบทยืดเส้นยืดสายและพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยบรรเทาอาการต่างๆได้และถ้าต้องรับส่งผู้โดยสารที่มีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยขณะขับรถและอย่าลืมรักษาความสะอาดภายในรถเพื่อสร้างความปลอดภัยด้วยนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับท่านั่งในการขับรถก็สำคัญเช่นกันควรนั่งห่างจากพวงมาลัยประมาณ1ช่วงแขนครับโดยที่แขนของเราจะต้องไม่หย่อนไม่ตึงขาต้องสามารถแตะแป้นเหยียบทั้งเบรกทั้งคลัตช์แล้วก็คันเร่งได้พอดีครับไม่เหยียดหรือว่างอขาจนเกินไปการปรับเบาะทางที่ดีก็ควรจะเริ่มจากการปรับเบาะให้ตั้งตรง90องศาซะก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยๆเอนลงทีละน้อยทีละน้อยครับประมาณ 1-2 ล็อกก็พอให้รู้สึกว่าช่วงเอวกระชับนะครับรวมถึงห้ามเอนเบาะนอนหรือว่านั่งตัวงอขณะขับรถนะครับเพราะนั่นอาจทำให้เกิดอันตรายได้ครับ

0: คุณผู้ชมครับคุยกันไปกันมานี่จะถึงแล้วนี่แหละครับอีกหนึ่งอาชีพที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาชีพคนขับรถให้บริการสาธารณะเนี่ยเขาแบกรับความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตยังไงกันบ้างและเขาควรจะมีวิธีในการดูแลชีวิตของเขาเองในฐานะผู้ให้บริการอย่างไรกันบ้างเพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีครับหรือที่เรียกกันว่าทํางานอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยถึงซะแล้วได้เลยซ้ายนี้ก็ได้ครับพี่สมชาย
1: คร
0: ับ เอาละป๊าบวันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่สมชายครับ แล้วมีโอกาสขออนุญาตนะ
1: คร
0: ับ ครับไปขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ได้เลยฮะขอบคุณมากครับนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าบางทีครับพฤติกรรมในการกินการอยู่การทำงานครับพฤติกรรมเหล่านี้ครับส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของพวกเราทุกคนนะครับนี่ยังไม่รวมถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สะสมครับและรวมไปถึงครับอาการเจ็บป่วยของบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าว่าใครที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ก่อนอื่นเลยครับต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอครับทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับแล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันบ้างนะครับสำคัญครับต้องติดตามรายการครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับกับทำงานอย่างมีสุขภาพดีเพราะทุกความเสี่ยงครับคุณสามารถป้องกันได้จากผู้รู้หรือคุณหมอคนเก่งของเราครับแต่สัปดาห์หน้าจะมีอาชีพไหนครับที่จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยและวิธีในการป้องกันได้อย่างไรติดตามได้กับที่นี่ครับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับยังเมื่อยอยู่เลยนะเนี่ย

0: Flip Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don'tทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับลูกๆหรือเด็กๆในบ้านของคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับจามคัดจมูกน้ำมูกไหลนอนกลนผื่นขึ้นตามตัวชอบขยี้ตาบ่อยๆหากเด็กมีอาการเหล่านี้แบบเรื้อรังเป็นหายๆมานานขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะเด็กๆหรือลูกๆในบ้านของคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ในเด็กครับ
2: โรคภูมิแพ้เกิดจากปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่มากผิดปกติทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังที่อวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นผิวหนังเยื่อบุจมูกเยื่อบุตาเยื่อบุทางเดินหายใจหรือเยื่อบุทางเดินอาหารเป็นต้นโดยภูมิแพ้อาจเกิดได้จากอาหารเช่นนมวัวไข่ถั่วลิสงอาหารทะเลและสามารถเกิดจากสิ่งแวดล้อมได้แก่ฝุ่นไรฝุ่นสัตว์เลี้ยงเป็นต้นเพื่อให้ลูกๆห่างไกลจากภูมิแพ้คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูแลลูกให้มีสุขภาพแข็งแรงให้รับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและให้ลูกออกกำลังกายเป็นประจำนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องป้องกันไม่ให้ลูกเจอคือไม่ให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้เช่นควันบุหรี่ควันท่อไอเสียควันจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่เลี้ยงสัตว์ที่มีขนไว้ในบ้านไม่เก็บสิ่งที่สะสมฝุ่นและเชื้อโรคไว้ในบ้านเช่นหนังสือพรมเศษอาหารและขยะต่างๆที่อาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงสาบ
3: ค่ะโรคภูมิแพ้ในเด็กนะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือโรคภูมิแพ้ทางเดินอาหารกับโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะส่วนในโรคภูมิแพ้ทางเดินอาหารเนี่ยมักพบในเด็กเล็กอย่างที่เราพบกันบ่อยๆในเด็กเล็กที่เกิดมาแล้วมีอาการแพ้นมวัวมีผื่นขึ้นตามตัวถ่ายเป็นมุกเป็นเลือดนะคะหรือกลุ่มพวกแพ้ไข่แพ้แป้งสาลีนะคะโรคภูมิแพ้ที่เป็นเกี่ยวกับแพ้อาหารในเด็กเล็กเนี่ยเมื่อโตขึ้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเด็กเข้าโรงเรียนอาการภูมิแพ้ที่เกี่ยวกับแพ้อาหารจะหายคือเด็กสามารถกลับมารับประทานอาหารที่แพ้ได้นะคะส่วนโรคในกลุ่มที่2ที่เป็นโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับทางเดินหายใจเช่นในคนไข้ที่แพ้ไรฝุ่นนะคะพอสูดดมไรฝุ่นเข้าไปจะมีอาการน้ำมูกไหลหรือหายใจลำบากนะคะพวกนี้จะเจอในเด็กโตขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็คือเริ่มมีอาการเมื่อเข้าโรงเรียนนะคะและโรคกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอาการจนถึงเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่หลายคนก็ยังมีอาการภูมิแพ้ไรฝุ่นน้ำมูกไหลเรื้อรังหรือบางคนมีภาวะหอบหืดหายใจลำบากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อโตขึ้นก็ยังมีอาการอยู่ค่ะ
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคภูมิแพ้ในเด็กและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของลูกๆคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือและทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านลงมาตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั่นเองค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายน2569ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดีเพรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่5กันยานะคะสีแดงค่ะมีความเสี่ยงสูงทั้งภาคเหนือได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีในส่วนของแผนที่พื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่6กันยานะคะพื้นที่สีแดงค่ะมีความเสี่ยงสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตรัง

0: และแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงภัยในการเกิดภัยประจำวันที่7กันยายนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยน้อยจนถึงปานกลางภาคเหนือได้แก่จังหวัดตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าคะ

0: ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหูหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
2: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
3: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
2: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
7: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
5: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
2: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
0: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
2: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
2: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยครับจ้ารอเดี๋ยวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
3: คือมานะแบบตออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
2: ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโมน่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทย์ระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่ง ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไม
1: ล่ะครับพ่อ
4: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
5: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
6: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
6: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: ไม่รู้เป็นอะไรแล้วถ้าชอบปั่นหูแค่หูล่ะจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
1: วันนี้หมอขอบ่นคุณหมอรักษาหูมีความอัดอั้นตันใจอยากจะมาระบายในรายการ
0: โอ้เชิญเลยครับคุณหมอยินดีมากครับ
2: เป็นครั้งแรกที่ได้ถือโทรโข่งเลยนะคะแบบนี้หมอต้องขอบ่นดังๆแล้วล่ะค่ะหมอขอบ่นเรื่องที่หมอจะขอบ่นในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่หมอรักษาหูเนี่ยเจอกันบ่อยมากๆเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่คนไข้ชอบปั่นหูแคะหูค่ะอาการของคนไข้ที่มานะคะก็คือมีเสียงก๊อกแก๊กดังในหูค่ะใช้ไม้พันสำลีปั่นหูใช่ไหมคะปั่นไปปั่นมาก้านออกมาได้ค่ะแต่สำลียังคาอยู่ในรูหูเลยค่ะก็ยังใช้เล็บแคะด้วยนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลถลอกในหูแล้วก็มีหนองไหลค่ะทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยค่ะปกติเนี่ยขี้หูของคนเราเนี่ยค่ะก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแมลงด้วยในระบบร่างกายของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะกำจัดขี้หูออกมา

0: เองได้ค่ะเวลาที่เราขยับกรามเวลาที่เราพูดหรือเวลากลืนเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆดันขี้หูออกมาเองได้ด้วยค่ะเวลาที่เราใช้ไม้พันสำลีแคะหูใช่ไหมคะขี้หูบางส่วนเนี่ยก็จะออกมากับไม้พันสำลีค่ะแต่ขี้หูอีกส่วนนึงก็จะถูกดันเข้าไปด้านในได้ค่ะทีนี้ก็จะไปอัดแน่นกันแล้วก็สะสมอยู่หน้าแก้วหูนะคะขี้หูก็จะถูกอัดแน่นเข้าไปในหูมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจะทำให้เราสูญเสียการได้ยินได้ค่ะหูน่ะไม่ใช่ขนมครกนะคะไม่ต้องไปแคะมันค่ะเอาไว้ใช้ทำความสะอาดเช็ดมาสคาร่าไอไลเนอร์ก็พอค่ะพฤติกรรมแบบนี้เลิกได้เลิกนะคะ
1: โอ้โหการปั่นหูการแคะหูมันอันตรายกว่าที่คิดอีกนะครับใครที่มีพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอบ่นมาแล้วเนี่ยเห็นทีจะต้องบอกลาที่ปั่นหูได้แล้วนะครับกลับบ้านเอาไปทิ้งก่อน
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: สวัสดีครับรายการกินกับหมอซีรีส์กินบำรุงครรภ์วันนี้พบกับหมอกฤตอีกเช่นเคยนะครับเราเดินทางกันมาถึงไตรมาสสุดท้ายแล้วนะครับไตรมาสที่3ไตรมาสที่3นะครับก็คือ3เดือนสุดท้ายก่อนคลอดที่คุณแม่จะได้อุ้มเบบีกันแล้วเราจะมาชวนคุณแม่ให้ของขวัญเบบีในครรภ์กันของขวัญที่ว่าก็คือ DHA นั่นเองนะครับ DHA สำคัญยังไงแล้ววันนี้จะเป็นเมนูอะไรไปดูกันเลยครับ

เสร็จกันแล้วนะครับสำหรับเมนูมักโรนีโฮวิดผัดไข่สดพร้อมสเต็กแซลมอนย่างชื่อยาวอาจจะจำยากนะครับแต่แน่นอนว่าอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมีไขมันต่ำโปรตีนสูงย่อยง่ายและมีไขมันชนิดดีเหมาะสำหรับคุณแม่มากๆเลยที่แนะนำเมนูนี้นะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่มี DHA ซึ่งเป็นกรดโอเมก้า3อันนึงในปริมาณที่สูงมาก DHA มีความสำคัญในเรื่องของการบำรุงและพัฒนาสมองของลูกน้อยในครรภ์ครับสำหรับอาหารที่มี DHA ปริมาณสูงนะครับก็ได้แก่ปลาทะเลน้ำลึกอย่างเช่นปลาทูปลาทูน่าปลาโอไลแล้วก็ปลาแซลมอนด้วยนะครับสำหรับปลาไทยๆของบ้านเราเนี่ยก็มี DHA เช่นเดียวกันอาจจะน้อยกว่าปลาทะเลน้ำลึกเล็กน้อยแต่ก็ค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นปลาดุกปลาช่อนปลาตะเพียนปลาสวายครับเพราะฉะนั้นเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากๆเลยที่คุณแม่จะให้เขาได้ครับสำหรับวันนี้รายการกินกับหมอและผมหมอกฤษกิจสกิทาต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับทีวีและผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ในการดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆเราแบ่งเป็น3ระดับนะครับก็คือการดูแลรักษาหลังจากที่เป็นมะเร็งไปแล้วต่อมาเรารู้ว่าก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันจะมีรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกให้เราตรวจคัดกรองได้ก็เรียกว่าระดับ2ส่วนอีกระดับนึงเป็นระดับที่1ระดับนี้เป็นระดับที่ต้องทราบสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกซึ่งปัจจุบันโชคดีที่วิวัฒนาการทำให้เราทราบสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกว่าเกิดจากไวรัส HPV เพียงถ้าเราป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้เราก็จะป้องกันได้ถึงระดับที่1ระยะของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีระยะก่อนเป็นมะเร็งทั่วไปเราเรียกว่าระยะ0ระยะนี้จะไม่มีอาการจะตรวจพบได้จากการตรวจคัดกรองแล้วก็พอเป็นมะเร็งแล้วก็จะมี4ระยะถ้าก้อนนั้นหรือว่ามะเร็งนั้นยังอยู่ที่ปากมดลูกเนี่ยก็เป็นระยะที่1ถ้าออกไปนอกปากมดลูกนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องคลอดส่วนบนหรือว่าไปข้างๆปากมดลูกเนี่ยก็เป็นระยะที่2ถ้าลามไปเยอะหน่อยไปช่องคลอดส่วนล่างหรือไปที่อุ้งเชิงกรานก็เป็นระยะที่3ถ้าไปที่อื่นนะครับไปกระเพาะปัสสาวะไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่ต่างๆในร่างกายหรือแม้แต่ที่ปอดนะก็เป็นระยะที่4โดยทั่วไปเวลาคนไข้มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับพบความผิดปกติเนี่ยจริงๆไม่อยากให้ตกใจเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราพบส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของรอยโรคผิดปกติก่อนเป็นมะเร็งไม่ใช่เราพบมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปการรับเชื้อไวรัสในคนที่ภูมิต้านทานปกติใช้เวลาประมาณ 10-15 ปีถึงจะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกในกรณีที่ติดเชื้อ HPV ถ้าเราไม่ได้รับเชื้อใหม่โดยเราไม่เปลี่ยนคู่นอนหรือว่าคู่นอนเราไม่มีคนอื่นประมาณกว่า 80-90% จะหายไปภายใน2ปีการตรวจที่เราทำอยู่ก็คือการตรวจคัดกรองทางเซลล์วิทยานะครับที่เราเรียกว่าแพปสเมียหลังจากพบความผิดปกติแล้วเรามักจะแนะนำให้สตรีผู้นั้นไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจทางพยาธิวิทยาโดยการส่องกล้องขยายปากมดลูกและอาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโดยพยาธิวิทยาเมื่อทราบผลตรวจแล้วเราก็มาเป็นขั้นตอนการดูแลในบางกรณีถ้าเป็นรอยโรคที่ไม่รุนแรงหรือรอยโรคขั้นต่ำก็จะแค่ตรวจติดตามแต่ถ้าเป็นรอยโรคขั้นสูงซึ่งก็ยังไม่ใช่มะเร็งปากมดลูกรอยโรคขั้นสูงนี้เราจะมีการรักษาผ่าตัดเอารอยโรคที่ผิดปกติไปซึ่งปัจจุบันนิยมทำด้วยลวดไฟฟ้าในกรณีที่เป็นรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งแล้วก็ได้รับการผ่าตัดด้วยลวดไฟฟ้ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่การพยากรณ์โรคดีที่สุดนะครับก็โอกาสหายขาดสูงมากนะครับหรือว่าเรียกว่าหายขาดได้ 100% ในกรณีที่สตรีผู้นั้นเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วคือเป็นมะเร็งระยะที่1การรักษาก็ถ้าคนไข้มีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็มักแนะนำเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดแต่ถ้า

เป็นระยะที่มากกว่านั้นระยะที่2 3และ4การผ่าตัดจะไม่ได้ประโยชน์นะฮะการรักษาที่เป็นมาตรฐานก็คือการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับการให้เคมีบำบัดร่วมด้วยกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่โรคจะกลับเป็นซ้ำจะต้องตรวจติดตามเป็นระยะตลอดไปการป้องกันอาจจะมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมนะครับไม่รับเชื้อ HPV จากหลายๆด้านก็คือมีคู่นอนคนเดียวนะฮะไม่มีคนอื่นไม่มีพฤติกรรมทางเพศสุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ก็จะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ระดับหนึ่งอีกอันนึงก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยวัคซีนตัวนี้ก็ทำมาจากส่วนหนึ่งของไวรัส HPV เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อไวรัสสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนซึ่งทำให้ป้องกันโรคได้เกือบ 100% ในประเทศไทยเราแนะนำให้ฉีดในสตรีตั้งแต่อายุ 9-26 ปีแต่ในข้อมูลต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันฉีดได้ถึงอายุ 45 ปีเหตุผลที่ฉีดวัคซีนในคนอายุน้อยเนื่องจากวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในคนที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์มาก่อนเพราะว่าเป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคเพียงถ้าสตรีผู้นั้นยังไม่เคยติดเชื้อไวรัส HPV มาก่อนก็จะมีประสิทธิภาพจากวัคซีนสูงสุดนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีนโยบายเรื่องการฉีดวัคซีนให้ในเด็กผู้หญิงที่อยู่ในชั้นประถม5ทั่วประเทศซึ่งอายุก็เฉลี่ยประมาณ 11-12 ขวบฉีด2เข็มใน6เดือนนะครับที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆมะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนถ้าต้องการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: น้ำตาลจะมีโปรเจกต์ใหม่แน่ๆเลยเนี่ยเรียกประชุมเลยละ
1: โอ้ยทำไมมันหนักอะไรขนาดนี
0: ้งานมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอง
1: านอะไม่หนักหรอกแต่เฮ้หนักเนี่ยนี่หนังตาผมเนี่ยอยากหลับตาอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นแล้วฝันถึงเธอเรื่อยไป
0: ร้องเป็นเพลงเลยนะเนี่ย
2: พี่ทั้งสองคนคือจะเข้าประชุมแล้วใช่ไหมคะ
0: ก็ใช่ดิคุณน้ำตาเขานัดตั้งนานแล้วเนี่ย
2: แต่คือตอนนี้ในเจมหายไปไหนก็ไม่รู
0: ้ฮะ
2: คือตั้งแต่กินข้าวเที่ยงแล้วอะ
1: เฮ้ยมันอาจจะไปรอในห้องประชุมแล้วมั้งเราช้าเองเปล่า
0: ไปดูในห้องประชุมก่อนไหม

0: ตัวนี้กำลังมาใช่ไหมดีมากช้อนซื้อไว้หมดเลยก็ช่วงนี้ฉันชอบปลาหางนกยูงอุ้ยแค่นี้ก่อนนะโอ้สบายแล้วก็คุณเลยมานอนตรงนี้ยังไงเนี่ยฮะไหนบอกมีประชุมนี่ถ้าคุณน้ำตาลเห็นนะแกแย่แน่เลยเจง
1: กลด้วยจ้า
0: เออนี่ปลุกดีกว่าไว้ให้คนอื่นเห็นดีกว่า
2: โอ้ย
3: โอ้ย
2: แล้ว
3: เอ้า
2: ไอ้เจมไปไหนวะ
3: เขาคิดว่ามาก่อนแล้วเนี่ย
4: นั่นน่ะสิค่ะคุณน้ำตาลก็มาแล้วเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้นี่เลยค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเจมเอิ้นโอ้โหคุณน้ำตาลจะมาแล้วเร็วเจ๊
2: เฮ้ย
5: โอ้เฮ้ยเสียงดังอะไรกันแต่เช้าอ่ะ
2: นอนนี่เหรอเนี่ย
5: นี่มีประชุมเหรอครับ
2: เอ้าไม่รู้เรื่องเหรอเน
5: ี่
2: ย
5: ตั้งนั่งลุ้นๆดิ
4: อดหลับอดนอนมาจากไหนก็ไม่รู
5: ้ชิบหายแฟนแฟนผมอยู่ไหนอ่ะ
2: ล้นใหญ่เอ้า
5: เฮ้ย
4: ลืมว่าต้องทำงานหรือเปล่า
2: ตาดำปี๋เนี่ยทำอะไรไม่หลับไม่นอนวะ
6: สวัสดีค่ะทุกคน
2: น้ำตาลเชิญครับ
5: เชิญครับ น้ำตาลครับ
6: ขอบคุณค่ะมาพร้อมกันทุกคนแล้วนะคะ
5: ครับพร้อมแล้วครับพร้อมเลยครับ
6: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มประชุมกันเลยดีกว่านะคะ
2: ได้
7: ทุกคนค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: เย็นๆมาพูดกับแอร์เย็น
3: วันนี้ทำไมมียูนิฟอร์มสวยมาทุกวัน
6: ได้ที่ไหน
7: งานกันบ้าง
6: นี่ค่ะ
2: ไม่ถือสายแกเลยแกอยากทำอะไรก็ทำ
7: แอม
6: เอ
7: ๊
6: ะ
2: เจมไอ้เจม
6: คุณเจมนี่จะมาหลับหรือจะมาประชุมคะ
3: เออ
6: ตื่นเดี๋ยวนี้เลย
2: ทำอะไรวะไม่หลับไม่นอนเนี่ยฮะ
6: ตาดำไปหมด
2: กลับบ้านไปไม่พักผ่อนบ้างเลยเนี่ย
5: พี่ห้องนี้ผมเครียดมากเลยอ่ะผมง่วงผมก็นอนไม่ค่อยหลับเลย
2: ทำไมอ่ะ
5: ไม่รู้เป็นไรผมหลับแล้วได้ยินเสียงยุ้งผมก็ตื่นแล้วอ่ะผมเครียดมากเลยพี
6: ่ไปเครียดเรื่องอะไรมาเนี่ยไม่เป็นขนาดเนี้ย
5: ผมเครียดเรื่องงานเลยครับก็เมื่อวานถ่ายงานให้ลูกค้าเสร็จผมก็ไปรีทัชพอรีทัชเสร็จนะลูกค้าก็บอกว่าอยากได้เนียนกว่านี้เนียนกว่านี้ผมก็ทำเนียนแล้วนะแต่ที่หนักเลยนะเมื่อวันก่อนที่ผมถ่ายงานเสร็จใช่ไหมแล้วพี่การก็ให้ไปหาลูกค้าลูกค้าโยนแฟ้มใส่หน้าผม
2: จริงไหมเนี่ย
5: จริง
6: งั้นอย่างนี้น้ำตาลพอมีวิธีแก้ไขทำให้เจมเนี่ยนอนหลับได้สบายแน่ๆเลยน้ำตาลจะเพิ่มเงินเดือนนี้ให้ดีไหม
2: โอ้เป็นเจ้านาย
6: ในฐานะที่เอาเรื่องงานเนี่ยเก็บไปเครียดจะนอนไม่หลับแบบเนี้ย
2: โอ้โหคนดีย
4: อดเลยค่ะคุณลูกค้า
2: เอ้า
4: ไม่ไร
6: เรื่องอะไรไหนบอกน้ำตาลเลยค่ะเดี๋ยวน้ำตาลช่วยเลยค่ะ
4: มันคือดูซีรีส์เกาหลีค่ะแล้วคราวนี้พระเอกงอนกับนางเอกนะ
2: โอ้โห
4: จริงจริงค่ะ
8: นึกว่าเรื่องอะไรโอ้ที่ไหนได้ก็เรื่องไร
2: ้ไ
8: ร้ไร้สาระ
2: เห็นไหมล่ะให้เด็กถอนงอกไหมเห็นไห
4: มมีหลายเส้นมันถอนไม่หมดหรอ
2: เนี่ยเจมพี่จะบอกให้นะไอ้เรื่องโรคนอนไม่หลับเนี่ยมันไม่ได้ทำให้แกแบบแค่รู้สึกเพียรู้สึกแบบไม่มีสติสตังค์แบบนี้นะมันทำให้แกเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะเว้ยแต่มันก็มีวิธีแก้อยู่ถ้าเกิดว่าแกรู้สึกว่าแกกำลังจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแกต้องหาใครที่ดีๆมานอนข้างกายจะได้นอนอบอุ่นกอดกันหลับไปเลย
9: นั่น
2: เออแต่ก็มันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกเพราะอย่างพี่นะเว้ยดูตัวอย่างเนี่ยพี่มีแฟนเหมือนกันแฟนพี่นะวันๆเนี่ยทำแต่งานเอาแต่ทำงาน
4: พี่ไปมีแฟนตอนไหน
9: เออ
2: เอาทำไมอ่ะก็มันก็ต้องมีกันบ้างแหละคนเรานะ
6: น้ำตาลว่าเรามาประชุมกันต่อดีกว่าเนาะ
2: ดีครับดีครับน้ำตาลทำถูกครับ
6: เสียเวลามากแล้วส่วนใครทั้งง่วงเนี่ยก็ออกไปนอนข้างนอกได้นะคะน้ำตาลอนุญาต
5: ผมขออนุญาตไปนอนกันนะคร
9: ับ ผมไปด้วยครับก็รู้สึกง่วงเหมือนกัน
6: ได้เลยค่ะแต่ถ้าออกไปนอนข้างนอกกันเนี่ยก็อย่าลืมไว้ไปที่ห้องฝ่ายบุคคลด้วยกันเนาะ
9: ไปทำไมฮะ
6: ไปรับเอกสาร
9: เอกสารเรื่องประชุมวันนี
6: ้เอกสารไล่ออกเลย
9: โอ้ ประชุมมุดอาสว่างต้องประชุม
10: เลือกเลือกเลือกเลือกเลือกเลย
6: เจมน้ำตาลจะบอกไว้นะว่าการที่เป็นโรคเครียดเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่ทำให้เจมนอนไม่หลับอย่างเดียวมันส่งผลถึงระบบร่างกายของเราด้วยทำให้เป็นโรคนู่นโรคนี่ตามมาแถมทำให้จิตใจเนี่ยหมกมุ่นขาดสติขาดสมาธิในการใช้ชีวิตและสุดท้ายเนี่ยมันจะขาดความระมัดระวังทำให้เจมเนี่ยเกิดเหตุได้นะต้องระวังไว้ด้วย
2: อย่างเช่นเมื่อกี้เลยหัวฟาดโต๊ะใช่ไหมแต่แท้จริงแรงเลยวันหลังพี่ขออีกพี่ชอบ
4: ใช
9: ่หนูจ่ายค่าซ่อมโต๊ะให้บริษัท
4: เพราะว่าอ้วนเนี่ยก็อ่านมาจากเน็ตเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเครียดมากๆเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะกินข้าวไม่ได้ทานข้าวไม่ได้เลยแต่ก็จะมีบางคนที่ทานข้าวแบบเยอะเกินมากกว่าปกติ
2: เราเป็นกรณีที่สองใช่ไหม
10: เครียดไม่เครียดอ้วนก็กินเหมือนเดิม
4: ใช่แล้วก็จะมีอาการแบบนอนไม่หลับแล้วก็นอนน้อยเหมือนที่เจมเป็นนี่แหละค่ะ
2: เครียดมันมากดี

0: คุณน้ำตาลแล้วก็อ้วนเลยนะ
1: เอ้ย
2: เอา
1: ทำไมอ่ะทำไมอ่อนโยนขนาดนี้คิดอะไรวะเนี่ยฮะ
3: นี่ก็อ่อย
4: เขาเริ่ม
2: เดี๋ยวเนี่ยเรื่องแฟนลูกพี่เนี่ยยังไงเนี่ย
0: ตอบมาดิบอก
1: เออเอาเป็นว่าใครข้องใจเรื่องแฟนผมนะครับวันนี้ทุ่มหนึ่งนะครับผมจะปาร์ตี้สละโสดแล้ว

0: สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมพันธุ์พลุแตกนะครับผมคุณผู้ชมเคยไหมฮะนอนไม่ค่อยหลับบางทีก็อาจจะเครียดจากการทำงานกระสับกระส่ายบางทีก็ตื่นเช้าก็ง่วงไปทำงานก็แอบหลับที่ทำงานตอนกลางวันเป็นกันไหมครับถ้าเป็นวันนี้เรามาดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเรากำลังป่วยหรือเปล่าวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ดีเลยฮะเจอคุณหมอเพราะมีหลายเรื่องอยากจะสอบถามผมว่าน่าจะเป็นความรู้กับคนทั่วไปโดยเฉพาะคนวัยทำงานเรานอนดึกนอนไม่หลับพอตื่นเช้าเราก็ง่วงกลางวันเราก็ไปแอบหลับที่ทำงานอย่างเงี้ยหัวหน้ามาเจอเราก็รู้สึกไม่ดีอันนี้เกิดจากโรคเครียดรู้แบบคุณหมอหรือว่ามันสาเหตุมันจากอะไรครับ
1: คือถ้าสัมพันธ์กับเรื่องของการทำงานบางทีมันก็จะมีเรื่องของความเครียดได้แล้วก็ปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจริงมันก็จะมีอาการอย่างเช่นนะคะที่คุณพันบอกเลยนะคะว่าจะดูอยู่2ประเด็นก็คือรู้สึกตอนกลางคืนหลับได้ไม่ต่อเนื่
0: อง
1: กับอันที่2ก็คือตอนเช้าหรือตอนกลางวันเนี่ยรู้สึกยังมีง่วงค้างอยากจะนอนต่ออะไรพวกนี
0: ้
1: อาการนี้แสดงว่ามันเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนหรืออะไรได้นะคะ
0: โรคเครียดเนี่ยมันมีหลายแบบไหมหรือว่ามีหลายเลเวลไหมว่าวันมันอย่างนี้คือเครียดแบบนอนไม่หลับหรือว่ายังไงฮะอาจารย์
1: ถ้าพูดถึงโรคเครียดจริงๆอาจจะไม่ได้มีจำกัดความโดยเฉพาะนะคะอาจจะเป็นอาการเครียดมากกว่าเหมือนนี้คะเป็นกลุ่มอาการที่เป็นลักษณะเรื่องของมีความกดดันหรือว่ามีความคิดที่วนเวียนอยู่ในสมองตัดไม่ออกหรืออะไรพวกนี้ค่ะที่มันเหมือนคล้ายๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่าจะเป็นโรคไหนเนี่ยอาจจะแยกออกมาเป็นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าหรืออะไรอีกทีนึง
0: แสดงว่าปัญหาส่วนใหญ่ของการนอนไม่หลับนี่เกิดจากอาการเครียดอายุมีผลไหมอาจารย์อายุเยอะแล้วนอนไม่หลับ
1: มีผลค่ะเพราะว่าพออายุเยอะเนี่ยค่ะมันอาจจะมีสารบางตัวในร่างกายที่ผิดปกติไปอย่างที่เจออย่างเช่นสารเช่นเมลาโทนินนะคะที่เขาพบว่าในผู้สูงอายุก็อาจจะมีระดับน้อยลงแต่ไม่ได้ทุกท่านนะคะก็อาจจะบางท่านแล้วก็จะทําให้ส่งผลเรื่องการนอนไม่หลับได้นะคะ
0: ปกติคนทั่วไปต้องนอนประมาณกี่ชั่วโมงครับคุณหมอที่แบบว่าถึงจะพอดีเลยอ่ะ
1: คนทั่วไปก็ประมาณสักประมาณ6ชั่วโมงนะคะ
0: ชั่วโมง
1: 6-8ชั่วโมงแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเนี่ยไม่สัมพันธ์เท่ากับคุณภาพ
0: เวลาไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพย
1: ัง
0: ไงคุณหมอครับ
1: คือถ้าเวลาเนี่ยบางคนอาจจะนอนสัก 4-5 ชั่วโมงแต่ว่านอนหลับได้เต็มที่ตื่นมาก็อาจจะรู้สึกสดชื่นดีก็รู้สึกชีวิตเป็นปกติ
0: wow. อ
1: ันนี้จะมีบางท่านที่ต้องการการนอนระยะสั้นนะคะ
0: อ๋อเขาเรียกว่าหลับลึกหมอคือได้ยินคำนี้ว่าหลับลึก
1: ใช่ค่ะเหมือนการนอนมีคุณภาพมากพอตื่นขึ้นมาก็สามารถทำอะไรต่อได้แต่ว่าโดยเฉลี่ยนะคะแบบท่านที่มีตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากจะมีบางท่านที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 6-8 ชั่วโมงนะคะที่จะเป็นปกติได
0: ้คุณหมอครับบางคนเนี่ยเขาทำงานดึกใช่ไหมฮะกลางคืนอาจจะนอนน้อยเรามานอนชดเชยกลางวันเนี่ยมันทดแทนกันได้ไหมฮะ
1: คือถ้ามีความจำเป็นนะคะอย่างเช่นคนที่ต้องเข้ากะกลางคืนกลางวันเนี่ยก็สามารถชดเชยได้เพียงแต่ว่าต้องทำบรรยากาศให้เหมือนกลางคืน
0: ทำบรรยากาศให้เหมือนกลางคืน
1: ใช่ค่ะคือเวลานอนก็ต้องปิดไฟให้มืดสนิทเหมือนคล้ายๆหลอกร่างกายค่ะว่านี่คือเวลากลางคืน
0: หลอกร่างกายอะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เคยได้ยินคำนี
1: ้แล้วเราเหมือนให้ร่างกายรู้สึกว่าเนี่ยกลางคืนแล้วนะถึงเวลานอน
0: คุณหมอครับแล้วเราควรนอนอย่างไรให้มีคุณภาพครับ
1: เรื่องของคุณภาพการนอนนะคะ
0: ค
1: จะมีอยู่2 ส่วนก็คือคุณภาพของการหลับกับคุณภาพของการตื่นนะคะคุณภาพของการหลับก็คือหลับได้ต่อเนื่องอาจจะตื่นขึ้นมาได้บ้างนะคะอย่างบางท่านต้องเข้าห้องน้ำแต่ว่าก็สามารถหลับต่อได้อันนี้ไม่เป็นไรนะคะ
0: ค
1: ือคุณภาพการนอนดีอีกทีนึงก็คือคุณภาพของการตื่นก็คือตื่นมาแล้วสดชื่น

0: สุดทำอะไรได้ต่อเนื่องทั้งวันไม่ค่อยมีความง่วงเหงาเหานอนอันนั้นค่ะที่แสดงว่าการนอนมีคุณภาพแล้ว
1: ครับผมเพราะฉะนั้นก็ยังไงใครที่ไม่แน่ใจเนี่ยควรปรึกษาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าแต่ละรายแต่ละรายละเอียดของแต่ละคนก็ต่างกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะบางทีงานที่ทำ

0: ทางศาสนาก็ได้บางท่านอาจจะชอบสวดมนต์นั่งสมาธิหรือบางท่านก็อาจจะฟังเพลงเบาๆผ่อนคลายตรงนี้ก็ช่วยได
1: ้คุณหมอแล้วบางครั้งเรานอนไม่พอแต่แม้เรานอน8ชั่วโมงนี้มันเกิดจากอะไรคะดูคือเหมือนเรานอนเยอะแต่ทำไมเรารู้สึกมันยังไม่ค่อยพอหรือว่าเราไม่หลับสนิท
0: ใช่ค่ะตอนแรกต้องดูเรื่องของการหลับว่าคุณภาพการหลับเป็นยังไง
1: คุณภาพการหลับเป็นยังไง
0: ใช่ค่ะหลับได้ต่อเนื่องไหมมีตื่นกลางดึกบ่อยไหมหรือว่าตื่นเร็วแล้วก็ไม่สามารถหลับต่อได้นะคะก็คือดูคุณภาพพวกนี้นะคะแล้วก็อาจจะดูว่าระหว่างวันเนี่ยมีประเด็นอะไรที่ทำให้เครียดหรือว่าไปตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่านะคะคือถ้าตั้งใจมากเกินไปแล้วไม่ได้ผ่อนคลายตัวเองค่ะมันก็จะทำให้คล้ายๆใช้พลังงานมากจนหมดแรงก่อนถึงเวลาสมควรก็อาจจะทำให้เกิดความง่วงได้ก่อนเวลานะคะ
1: บางครั้งเหมือนเราตั้งใจหลับก็มีไหมคุณหมอคือบางครั้งแบบอยากนอนเร็วอะฮะแล้วพยายามจะนอนหลับแล้วมันไม่หลับมันเครียดไหมคุณหมอบางที
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญเลยค่ะเขาจะเรียกว่าคือความบางคนถามว่ามีความเครียดอะไรไหมก็บอกว่าไม่มีความเครียด
1: ไม่มีนะครับคุณหมอ
0: แต่เนี่ยค่ะก็คือเครียดเลยว่าคืนนี้จะหลับไหมเนี่ยคือความเครียดอันหนึ่งแล้วที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นอันที่คนจะวิตกกังวลแล้วว่าเดี๋ยวไม่หลับก็จะกลายเป็นนู่นเป็นนี่นะคะแต่จริงแล้วถ้าเชื่อธรรมชาติของร่างกายนะคะเขาจะบอกได้ว่าโอเคนะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยอาจจะหลับไม่พอคืนถัดไปเนี่ยต้องสังเกตจะง่วงเร็วกว่าปกติแล้วก็ร่างกายเขาจะค่อยๆปรับให้เพียงแต่ว่าไม่ต้องไปกังวลแล้วก็ไปฝืนร่างกายเขานะคะ
1: อันนี้ผมเป็นเพราะว่าบางทีผมเครียดกลัวว่านอนจะได้นอนน้อยก็พอถึงเวลาไม่ง่วงนะก็นอนอยากจะหลับแล้วก็ไม่หลับรีบปักมาสุดท้ายก็เลยเครียดเหมือนที่คุณหมอบอกเป๊ะเลยพอเครียดนี่มันไม่หลับเลยทีนี้ยาวเลยทีนี
0: ้
1: จนกว่าจะมังง่วงนี่ก็ถึงหลับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีประเด็นตรงนี้ค่ะอาจจะต้องลุกขึ้นมาเลยหรือถ้ายิ่งนอนอยู่บนเตียงนะคะเขาพบว่าเวลาที่นอนบนเตียงโดยที่ไม่ได้มีคุณภาพอันนี้มันอาจจะทําให้เกิดความคล้ายๆว่าการเรียนรู้ว่าอยู่บนเตียงแล้วทําให้หลับไม่ดีนะคะแล้วก็ยิ่งทําให้กลัวเวลาบางคนถึงเวลาเขาขึ้นเตียงปุ๊บอุ๊ยเดี๋ยวจะไม่หลับหรือเปล่า แต่ว่าถ้าให้เตียงเนี่ยเป็นเหมือนสถานที่ที่พักผ่อนนะคะก็คือเหมือนพอถ้าไม่หลับแล้วเริ่มพลิกไปพลิกมาคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างเช่นเรื่องงานก็อาจจะลุกขึ้นมาอาจจะทำใจให้ผ่อนคลาย อยู่ในท่านั่งสบายๆแล้วก็ลองผ่อนคลายตัวเองด้วยวิธีต่างๆบางคนอยู่กับลมหายใจบางคนอยู่กับเพลงเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วพอเริ่มง่วงก็ค่อยกลับไปนอน
1: กลับไปนอน
0: นะใช่ค่ะเราไม่ต้องสนใจเรื่องเวลาได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วเดี๋ยวคืนถัดไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวร่างกายเขาจะค่อยๆ
1: ปรับตัวใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่จริงอย่างที่คุณหมอพูดนะพอคืนต่อมาเนี่ยง่วงเร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็แบบว่าบางครั้งแทบไม่ต้องอาบน้ำเลยคุณหมอหลับเลยนะ
0: อ๋อค่ะแต่ว่าก็อาจจะต้องเตรียมให้พร้อม
1: เตรียมให้พร้อมก่อนเด
0: ี๋
1: ยวรู้จะง่วงก็รีบอาบน้ำเลยนะฮะอย่าปล่อยให้หลับไปนะครับผมอีกความเชื่อนึงคุณหมอก็บอกว่าถ้าใครไม่หลับเนี่ยก่อนนอนน่าจะดื่มพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: ดื่มวายดื่มอะไรจะทำให้รู้สึกว่าร่างกายมันเตรียมพร้อมจะหลับอย่างเงี้ยจริงคุณหมอ
0: จริงคือแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลต่อสมองทำให้ผ่อนคลายแต่ว่าการผ่อนคลายมันมีหลายวิธีถ้าใช้แอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเกิดผลเสียเยอะนะคะอย่างเช่นผลต่อตับหรือว่าผลกับการร่างกายกับสมองขาดสตินะคะซึ่งมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้วิธีผ่อนคลายเนี่ยมีวิธีผ่อนคลายอย่างอื่นไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์นะคะอย่างเช่นการเนี่ยค่ะที่ทำใจให้ปลอดโปร่งสบายๆนะคะถ้ามีเรื่องอะไรกวนใจก็แนะนำว่าอาจจะเขียนบันทึกหรืออะไรให้เหมือนกับเคลียร์ปัญหาต่างๆแล้วก็ปิดแล้วก็ทำใจให้ผ่อนคลายสบาย
1: ๆอีกหนึ่งเรื่องคุณหมอก็คือว่าหลายคนต้องอาศัยในการทานยานอนหลับอย่างเงี้ยมันมีผลยังไงหรือดีหรือไม่ดียังไงหรือขึ้นอยู่กับแต่ละรายคุณหมอ
0: ใช่ค่ะน่าจะขึ้นอยู่กับแต่ละรายเพราะว่าจริงแล้วโดยทั่วไปจะใช้วิธีโดยไม่ใช้ยาก่อนเช่นการนอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกสารกระตุ้นนะคะพวกชากาแฟอะไรที่จะทานระหว่างวันนะคะแล้วควรจะใช้วิธีกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่นตื่นตัวด้วยวิธีอื่นนะคะอย่างเช่นการเจอแสงแดดตอนเช้าๆออกกำลังกายตอนเช้ากับตอนกลางวันเลยพวกนี้ค่ะก็จะช่วยทำให้ร่างกายตื่นตัวได้ดีแทนที่จะใช้สารต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้ตอนหลับเนี่ยก็ได้พักได้เต็มที่ได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการทำสมาธิตั้งจิตใจให้ว่างฟังเพลงแล้วเรื่องของอาหารและคุณหมออาหารก็มีส่วนไหมที่จะช่วยทำให้เราแบบรู้สึกว่าผ่อนคลายได้หลับสบาย
0: ใช่ค่ะจริงๆเรื่องอาหารเนี่ยที่สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงการทานใกล้เวลานอนนะคะเพราะจริงๆแล้วเวลาที่เพิ่งทานอาหารไปเนี่ยสังเกตร่างกายก็ต้องทำงานเพื่อจะย่อยอาหาร

0: ข้าไปในโรงงานนะหมอนะ
1: ใช่ค่ะมันจะ
0: ตื่นตัวนะทุกคนต้องพยายามย่อยกันใหญ่นะฮะ
1: และที่สำคัญบางท่านเกิดนอนเร็วหลังจากทานใหม่ๆเนี่ยจะเกิดปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนเพราะว่าไปเทียนนอนไปเนี่ยเหมือนคล้ายๆอาหารยังย่อยไม่หมดยังค้างอยู่ในกระเพาะแล้วพออยู่ในท่านอนปุ๊บมันก็จะมีโอกาสไหลทนกลับขึ้นมาตรงหลอดอาหารได้นะคะพวกนี้ก็คือในน่าจะรอให้อาหารย่อยให้เสร็จก่อนถึงค่อยนอนนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ห่างจากเวลาอาหารสัก 3-4 ชั่วโมงได้ก็ดีแล้วก็นอนก็จะได้ไม่ได้รบกวนจากอาหารแล้วก็เรื่องของอาหารบางรสชาติเนี่ยก็จะกระตุ้นอย่างเช่นอาหารรสจัดเช
0: ่
1: นอาหารที่จะไปกระตุ้นเรื่องของลำไส้อะไรพวกนี้ค่ะก็ควรจะเลี่ยงนะคะก็ดูตามความสมควรนะคะ
0: ท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวัยทำงานไหมฮะเกี่ยวเรื่องของการพักผ่อนการนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนวัยทำงานให้คุณหมอฝากไว้หน่อยฮะ
1: ค่ะก็ยังไงก็ตามนะสุขภาพการนอนที่ดีก็สำคัญมากนะคะก็คืออันดับแรกก็คือให้นอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาแล้วก็หลีกเลี่ยงสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นแล้วก็ดูแลจิตใจให้สดชื่นผ่องใสนะคะมีความรู้สึกสบายๆผ่อนคลายระหว่างวันก็จะทำให้เวลานอนเนี่ยมันก็ผ่อนคลายได้เองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็หลับอย่างเป็นสุขได้นะคะ
0: โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะใครที่ไม่ได้ดูตอนนี้เนี่ยแหมเสียดายพลาดโอกาสเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรครับภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: โรคเครียดนอนไม่หลับโรคนอนไม่หลับเป็นอาการที่ร่างกายรู้สึกอยากนอนแต่ไม่สามารถหลับได้หรือใช้เวลานานกว่าปกติในการหลับหลับตื่นๆและแยกอาการได้เป็นอาการนอนไม่หลับชั่วคราวอาการนอนไม่หลับระยะสั้นอาการนอนไม่หลับเรื้อรังการรักษาอาการนอนไม่หลับจากการเครียดเรื่องงานควรพยายามแก้ปัญหาจากต้นเหตุจะดีที่สุดค่ะไม่ต้องพึ่งยาหรือการไปพบแพทย์ก็ต้องมาดูว่าความเครียดจากเรื่องงานเกิดจากอะไรเกิดจากงานคือทำงานไม่ทันเกิดจากตัวบุคคลคือเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายถ้าสามารถรู้ได้ว่าความเครียดมาจากไหนเราก็จะได้การแก้ปัญหาที่ตรงจุดเราควรนอนอย่างไรให้มีคุณภาพร่างกายของเราจะหลับเป็นวงจรรอบละ90ถึง110นาทีวนไปทั้งคืนประมาณ5รอบซึ่งถ้าหากเรานอนครบวงจรนี้จะทำให้การนอนมีคุณภาพหรือควรนอนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวันจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่น
1: หมอครับผมมีเรื่องปรึกษาหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้เลย
1: ผมนอนไม่ค่อยหลับครับพอตื่นมามันก็ไม่สดชื่นเลยครับเพียทั้งวันเลย
3: เฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะเริ่มละรู้สึกแบบ
2: ใช่คนสมัยนี้เวลาทำงานเราทำงานเต็มที่ทั้งวันเหนื่อยอ่อนพอเราจะนอนเนี่ยเราก็ต้องมีการคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายความเครียดของเราก่อนทำให้เรานอนหลับสบายขึ้นนอนหลับสนิทขึ้นตื่นมาเราก็จะได้เฟรชสดชื่นแล้วก็ทำงานได้ต่อไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหมอสอนถ้าคลายกล้ามเนื้อเบาๆบนเตียงก่อนนอนดีกว่าเนาะเราจะได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นตื่นมาไม่ปวดเมื่อยด้วยแล้วก็ได้นอนหลับสนิทด้วย
4: โอ้ได้ค่ะ
2: ดีไหม
4: อันนี้พร้อมเลยค่ะเดี๋ยวอ้วนเองค่ะ
2: ก็เริ่มท่าแรกเลยนั่งขัดสมาธิก่อน
4: นั่งขัดสมาธิน ั่
2: งขัดสมาธ
5: ิ
2: ค
5: ่
2: ะ
5: อ้วนนั่งขัดสมาธ
2: ิเสร็จแล้วก็เอี้ยวตัวบิดไปด้านข้าง
4: เอี้ยวตัว
2: เอี้ยวตัวบิดไปด้านข้างสองข้างบิดไปสัก10ทีก็ได
4: ้ที
2: ช้าๆเอี้ยวให้สุดแล้วก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังที่เราอ่อนล้าทำงานมาทั้งวันเสร็จแล้วก็เป็นท่านอน
4: ท่านอน
2: นอนหงายก่อนก็ได้นอนหงายเลย
4: อันนี้อ้วนนอน
2: ท่านอนหงายนะคะแล้วก็กอดต้นขาดึงเข่าชิดอกแล้วก็เอามือกอดตรงต้นขาดึงเข่าไปให้ชิดอกนะคะยืดได้เท่าไหร่เท่านั้นก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อด้านหลังแล้วก็ตรงสะโพกแล้วก็ก้นที่เราต้องนั่งทำงานนานๆใช่ไหมก็จะยืดก่อนให้คลายกล้ามเนื้อก่อนยืดค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทํา10ทีเสร็จแล้วก็พอเราอยู่ในท่างอเข่าอยู่แล้วใช่มั้ยคะก็ปล่อยมือแล้วก็บิดสะโพกมาทางซ้ายบิดไปทางด้านข้างแล้วก็บิดขวาเอิงก็จะได้ยืดใช่มั้ยเหมือนกัน10ทีเสร็จแล้วก็สลับไปพลิกตัวนอนคว่ํา
4: ความ
2: ก็คือนั่งคุกเข่าคุกเข่าโน้มตัวไปข้างหน้า
4: คุกเข่าฟึบ
2: แล้วก็ยืดตัวไปข้างหน้าเลยให้ตัวติดเตียงเลยยืดไปเรื่อยๆค่อยๆยืดไปมันก็จะได้ตึงเนาะทิ้งเข่าสบายๆเลยโอเคค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำสัก10ทีก็ได้เสร็จแล้วก็นอนได้กล้ามเนื้อเราก็จะรู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วก็จะหลับสบายขึ้นแล้วก็ตื่นมาก็ไม่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้วย
4: ก็เคล็ดลับอันนี้สามารถใช้ได้ทุกคนอีกแล้วทุกเพศทุกวัยเลยด้วยแล้วก็จะทำให้เราตื่นมาเนี่ยเฟรชแล้วก็สดชื่นขึ้นโอ้ยเพราะว่าแค่ทำเมื่อกี้นะก็รู้สึกว่าแบบอยากจะนอนแล้วอ่ะงั้นนอนเลยได้ไหม
5: อันนี้เราง่วงจริง
4: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะหมอก็อยากจะบอกเคล็ดลับดีๆให้สำหรับการดูแลตัวเองนะคะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันในการทำงานของเรานั่งทำงานนานๆเหนื่อยล้าการออกกำลังกายก็ทำให้เราแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไปก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการออกกำลังกายที่หมอได้แนะนำไปนะคะก็อยากให้เอาลองไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะท่าต่างๆที่ให้ไปเนี่ยก็เป็นท่าที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันในการทำงานนะคะหรือว่าช่วงก่อนนอนหรือตื่นนอนตอนเช้านะคะอยากฝากไว้นิดนึงว่าการขยับก็เท่ากับการออกกำลังกายแล้วการที่เราเสริมสร้างให้ร่างกายเราแข็งแรงมีการบริหารกล้ามเนื้อตลอดเวลาเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะโอเค
4: ค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอ
5: คร
4: ับขอบ
5: คุณครับ อย่าลืมออกกำลังกายกันนะครับผม
6: ห้ามลืมเด็ดขาดสุขภาพจะได้ดี

0: ต้องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
0: อปลากระพงน้ำคงขื่นๆลงๆที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาปีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติ

การที่เราบอกว่ามีลูกคนนึงเป็นมะเร็งและอีกคนนึงจะมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนนึงเป็นมะเร็งแล้วอาจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่มีอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทําให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแรกนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็กรักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง1ถึง15ปีด้วยกันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายรายการมาซูโม่ก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ผมบอกว่าแบบผมอยากลองเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันมีความเป็นแบบ traditional sport มีแบบประวัติศาสตร์มายาวนานตอนนี้เราก็ได้มาลองที่โรงเรียนบูรณวิทย์นะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ชั่วคราวสำหรับการซ้อมซูโม่ของทีมชาติไทยนะครับผม
3: พี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งได้เลยครับผมเดี๋ยวผมมาจอยด้วยสวัสดีครับอันนี้กำลังวอร์มอัพกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกีฬาต่อสู้ทั่วไปการวอร์มก็คือต้องวอร์มให้เยอะเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อทุกส่วนป
3: ้
1: องกันการบาดเจ็บค่ะ
3: ก็จริงๆวันนี้ผมก็อยากมาลองเล่นเหมือนกันอยากรู้ว่าแบบซูโม่เป็นยังไงแล้วก็จริงๆอ่ะเหมือนที่ผมแบบเคยเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนที่เล่นซูโม่อ่ะจะต้องแบบบอดี้แบบดูใหญ่ต้องมีแรงเยอะหรือเปล่าจริงๆมันจำเป็นไหมครับอย่างผมถ้าตัวประมาณเนี้ยสามารถเล่นได้ครับ
1: เล่นได้ค่ะจริงๆเนี่ยซูโม่อ่ะมีทั้ง2ประเภทก็คือแบบที่เราจะเห็นนักซูโม่ตัวใหญ่ๆจากในทีวีที่แบบว่าเป็นภาพผ่านตาชินตากันเป็นซูโม่อาชีพซ
3: ึ่
1: งอันนั้นน่ะมันจะมีกําหนดเรื่องของน้ําหนักและส่วนสูงเราก็เลยจะเห็นนักซูโม่ที่ตัวใหญ่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วซูโม่มีซูโม่สําหรับสมัครเล่นค่ะก็คือเป็นกีฬาที่ไปจัดแข่งในรูปแบบของมหกรรมกีฬาเหมือนซีเกมส์เช่นเกมโอลิมปิกเหมือนกันค่ะ
3: ซึ่งจะไม่กําหนดอะไรเลย
1: เราจะกำหนดน้ำหนักแล้วก็เป็นรุ่นบุคคลชายบุคคลหญิงค่ะก็คือตัวเล็กสามารถเล่นได้เพราะว่าก็จะมีตั้งแต่รุ่นไลท์เวทไลท์เวทของผู้หญิงก็น้ำหนักไม่เกิน65กิโล
3: ครับ
1: แล้วก็ของผู้ชายก็จะเป็นน้ำหนักไม่เกิน85กิโลก็คือถ้าเราไม่เกินเราก็จะได้เล่นรุ่นไลท์เวทก็จะเจอคนที่หนักอยู่ในพิกัด
3: แล้วจริงๆซูโม่มันเป็นกีฬาที่เรื่องของน้ำหนักมันมีแบบผลเยอะไหมครับ
1: จริงๆมีผลค่ะเพราะว่าซูโม่เกมเนี่ยมันจะดูเหมือนถ้าเราดูมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นอ่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนาะแรงความเร็วมวลมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักกีฬาตัวเท่าๆกันมวลอาจจะไม่ได้มีผลมากก็จะมีเรื่องความเร็วเรื่องอย่างอื่นที่มามีผลแต่ถ้าเกิดว่ามวลต่างกันคนที่ตัวเล็กก็อาจจะต้องมีแรงของความเร็วที่เข้ามาบวกเยอะกว่าถึงจะสามารถได้เปรียบ
3: ก็ผมแปลว่าก็น่าจะมีผลแหละเนาะถ้าในเชิงแบบความเล่นจริงเนี่ยเพราะที่สนามมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันขนาดเท่าไหร
1: ่ 4.55 เมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง
3: ก็คือจริงๆกฎของมันง่ายๆก็คือพอ

0: รรมการนับปุ๊บ1-2 ท่ำแล้วก็ดังกัน
1: ก็คือกรรมการจะมีคำสั่งว่าฮักเขี้ยวฮักเขี้ยวก็คือให้เริ่มแข่งขันแล้วก็นักกีฬา2ฝั่งก็จะวางจดมือเขาเรียกจดมืออยู่ตรงหลังเส้นแล้วพอกรรมการสั่งก็คือขึ้นพร้อมกันค่ะซึ่งเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยตอนจังหวะขึ้นก็คือเขาจะเรียกว่าผัดชัยหรือถ้าแบบฟังพ้องเป็นคำไทยก็คือตัดใจก็คือต้องพุ่งออกไปเลยเพราะว่าทุกจังหวะมันคือเสี้ยววินาทีถ้าจังหวะนั้นเรายื่นแล้วคู่ต่อสู้พุ่งมาเราก็จะเสียเปรียบส่วนกติกาก็ง่ายๆค่ะก็คือส่วนที่สูงกว่าข้อเท้าแตะพื้นสนามแพ้ในวงหรือออกนอกวงก่อนแพ้
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวผมอยากลองก่อนอื่นเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะต้องใส่ชุดให้มันพอเพิ่มกับการเล่นของมัน
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับนักกีฬาผู้ชายนะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่สเตย์ซับในเขาก็จะพันเป็นผ้ามาวาชิอย่างเดียวใช
0: ่โป้หน่อย
1: มันก็ไม่โป้เพราะว่ามันมีวิธีการพันที่แบบว่าเซฟทุกอย่างไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างในไทยอะค่ะก็คนไทยที่อายบางทีก็มีใส่สเตย์ไว้ข้างในหรือไม่ก็แบบใส่เสื้อยืดแต่จริงๆก็ถ้าไม่ใส่เสื้อยืดเวลาที่เล่นถึงระดับจริงๆเราจะรู้สึกว่าเสื้อมันเกะกะ
0: โอเคซึ่งวันนี้ตอนแรกที่มาถึงก็เห็นพี่ๆนักกีฬาทุกคนเขาแต่งตรงแต่งตัวกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องแต่งแบบนั้นเปล่าเราต้องถอดเสื้อแบบแล้วก็ใส่ที่คาดอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเราต้องแต่งแบบนี้มันจะเป็นยังไง
2: กีฬาซูโม่เป็นกีฬาที่มีประวัติอันยาวนานนะครับตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วเขาสืบค้นมาจากรูปปั้นแล้วก็รูปแกะสลักของอียิปต์โบราณนะครับซูโม่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่นมานานแล้วตั้งแต่ยุคยาโยคำว่าซูโม่เนี่ยคือการต่อสู้กันนะครับเพื่อบูชาเทพเจ้าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับทางศาสนาชินโตด้วยเหมือนกันนะครับตำแหน่งสูงสุดของนักซูโม่นะครับก็จะได้รับสัญลักษณ์ของที่อยู่ในศาลเจ้าก็คือเป็นผู้ระยะตรงผู้ระยะเนี่ยไม่ใช่ใครที่จะใส่ได้นะครับต้องเป็นโยโกซุนะเท่านั้นเปรียบเทียบกับนักซูโม่เหมือนกับเทพเจ้าอย่างหนึ่งชาวบ้านก็จัดกีฬาซูโม่ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้น
3: ท่านี้เรียกว่ามาวาชิ
0: ช
3: อช้าง
0: อ๋อมาวาชิ
3: ครับผมแต่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาค่อมผ้าเลยครับขาค่อมผ้าทีนี้เราใช้คางเหน็บผ้าไว้
0: ครับ
3: แล้วก็หมุนนะครับหมุนโดยที่ไว้ผ้าจะได้เข้าตัว
0: หมุนอยู่กับที่
3: อยู่กับที่ใช่ครับ
1: อันนี้ตึงขึ้น
0: เหมือนต่อใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่จะวอร์มอะค่ะที่จะสอนการเคารพแบบซูโม่
0: คือ
1: ซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่มีท่าเคารพเฉพาะของกีฬาตัวเองเรียกว่าชิริโชซึก่อนฝึกซ้อมแล้วก็หลังฝึกซ้อมแล้วก็ในการแข่งขันเราก็จะเคารพก่อนคือจริงๆชิริโชซึหมายถึงการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราต่อสู้ด้วยมือเปล่าในมือไม่มีอะไรค่ะ
0: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากสิ่งนี้ก่อน
1: ได้ค่ะก่อนอื่นเรานั่งเขาเรียกว่าเป็นนั่งชังเกียวค่ะนั่งบนต้นเท้าตัวเอง
0: บนต้นเท้าเลย
1: ค่ะเสร็จแล้วมือเหยียดไว้ในวงนะคะแล้วก็ขึ้นมาวนซ้ายขวา2ทีเสร็จแล้วก็วนตกมือไม่ต้องวนอย่างเงี้ยวนซ้ายขวาปุ๊บแล้ววนตกมือแล้วก็แบมือออกแล้วก็กางมือขึ้นเหยียดกันแล้วก็พลิกมือลง
0: มันท่าหลีบเหมือนกันครับ
1: เริ่มวอร์มเลยนะคะวอร์มก็คือเราก็จะวอร์มไล่จากหัว
0: ลงไป
1: 1 2 3 4 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
0: เราก็ได้มีการวอร์มอัพกันก่อนเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อป้องกันการบาดเจ็บและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงการฝึกซ้อมเบสิกนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ฝึกซ้อมเบสิกหลายท่าด้วยกันท่าแรกเลยก็เป็นท่าที่เขาเรียกว่าตักน้ำ
1: ท่าแรกจะเป็นท่าตักน้ำก็คือเป็นพื้นฐานเรื่องการสร้างกำลังขาหลายๆกีฬาก็จะมีกันก็คือจริงๆง่ายๆเลยคล้ายๆเหมือนสควอทนะคะแต่ว่าเราย่อลงตรงๆแล้วก็ขึ้นเก็บคางเพราะว่าซูโม่เวลาเล่นจะต้องเก็บคางตลอดแล้วก็ย่อลงตรงๆแล้วก
0: ็ทำไมต้องเก็บคาง
1: เพราะว่าในเทคนิคการแข่งซูโม่มันจะมีการยันคางได้ถ้าเราไม่เก็บคางจังหวะขึ้นไปเราก็จะโดนยันคางเปิดขึ้นมา
0: อาจจะเจ็บตัว
1: ใช่ค่ะเตรียมเริ่ม1นับด้วย2 3 4อีกเทคนิคนึงที่เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องของการม้วนตัว ถ้าลักษณะที่เป็นม้วนแล้วก็กลับมานั่งคือจริงๆม้วนตัวก็จะมีหลายแบบค่ะอย่างยูโดก็จะมีเบสิกการม้วนตัวแต่ของเขาจะมีลักษณะการตบเบาะเพื่อกระจายแรงแต่ของซูโม่เนี่ยถ้าเป็นสนามแข่งจริงๆมันจะเป็นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ตบแบบว่าลงพื้นครึ่งตัวเขาก็จะตบแล้วก็ม้วนกลับมานั่งเป็นการเซฟตัวเองก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเราก็เริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ความม้วนไปปุ๊บการม้วนข้ามไหล่ปุ๊บแล้วก็
0: กลับมานี้
1: เป็นลักษณะเหมือนกลับมาเตรียมพร้อมโอเคเข้าไปกับเทคนิคต่อไปก็จะเป็นการชิโกะชิโกะก็คือท่ายกขาของซูโม่ที่เราจะเห็นเป็นภาพ
0: ชิโกะ
1: ค่ะก็คือจะเป็นภาพที่เราชินตาใช่ใช่แต่ว่าวันนี้เราจะมาบอกถึงเทคนิคเคล็ดลับจริงๆที่แบบว่าเวลานักซูโม่ใช้ทำชิโกะเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วที่ถูกต้องอ่ะมันแรงยังไงมันต้องยกขาอย่างไรตอนแรกก็คือจะเป็นการนั่งแบบซูโม่อย่างเงี้ยค่ะนั่งทิ้งน้ำหนักลงตรงกลางให้เท้าแยกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแรงให้ได้ซ้ายขวาจังหวะแรกเวลาที่จะทำท่าชิโกะก็คือจะเป็นท่าเตรียมพร้อมอันนี้คือจังหวะที่1จังหวะที่2ก็จะถ่ายแรงไปข้างขวาก่อนน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้งถึงนิ้วกลางจะถ่ายแล้วก็ตรงนี้จะจิกพื้นไว้เข่าก็จะเป็นแนวแรงตรงนี้เหมือนกันจะไม่เลยออกไปอยู่ตรงนี้เหมือนกันจังหวะที่2เนี่ยพอเราถ่ายแรงมาแล้วปุ๊บเราก็ค่อยยกขาขึ้น
0: ซึ่งท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสําหรับผมคือยากมากเพราะว่าด้วยความที่อันนี้คือเป็นการฝึกกําลังขาคือเราต้องย่อเสร็จแล้วเราต้องฝึกในการถ่ายน้ําหนักมาที่เท้าแต่ละข้างแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมาให้สูงแล้วก็ทําสลับไปอย่างเงี้ยครับ2ข้างแต่ว่าผมก็พยายามทําอย่างเต็มที่ซึ่งรู้ตัวอีกทีอ่ะพอเราฝึกไปเรื่อยๆอ่ะแรงของเราก็เริ่มไปแล้วครับก็เรียกได้ว่ามันเหมือนแบบพอมันใช้แรงเยอะโดยที่แบบเราตั้งใจมากไงมันก็เลยแบบหมดแรงเร็วมาก
1: โอ้จริงๆวันแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามีพื้นฐานของร่างกายที่ดีพอสมควรเลย

0: ซึ่งทางนี้เนี่ยก็ทําอยู่ประมาณนึงครับแล้วก็พอทําได้ปุ๊บพี่แดนก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกสเต็ปต่อไปการเดินแบบซูโม
1: ่ต้องจับอะไร
2: อันนี้คือจําลองว่าเราจับผ้ามาวาชีของคู่ต่อสู้ก็ออกตัวปุ๊บก้าวอย่าก้มค่ะอย่าก้มสืบเท้าลักษณะสืบเท้าเหมือนเราสืบเราคิดว่าเราใช้ตรงนี้ใช้ช่วงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเดินไปข้างหน้า
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ยากสำหรับผมมากในการเดินเพราะว่าตอนแรกคือพี่แดนก็ให้ผม observe พี่ๆนักกีฬาทุกคนว่าเขาเดินกันยังไงเขาทำท่าประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็ทว่าเฮ้ยการเดินที่ถูกต้องแบบซูโม่จริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามดูแล้วก็ copy เขานะแต่ว่าเวลาทำจริงอ่ะมันงงว่าแบบเฮ้ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนสไลด์เท้าแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำคือเรายกเท้าไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกเรื่องของแบบหลังเราจะเป็นยังไงเราต้องหลังเราต้องตรงคางเราต้องเก็บอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆฝึกการสไลด์เท้าไปทีละเล็กทีละน้อยท่าไม่ต้องสวยก่อนตอนแรกเพื่อให้เราเข้าใจจังหวะเราก็แบบพอเราได้ลองทำท่าที่แบบเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยท่ามันต้องแบบสวยตั้งแต่ต้นเราแค่เอาความรู้สึกที่ถูกต้องมาก่อนเนี่ยพอมันเกิดการทำสิ่งนี้ขึ้นอ่ะมันก็เลยทำให้ผมเริ่มเก็ทจังหวะในการเดินแบบซูโม่
1: เดี๋ยวจะลองฝึกเทคนิคการชนนะครับ
2: ค่ะบูสึกะลิ
1: บูสึกะลิเดี๋ยวเรากำลังจะฝึกชนกับพี่โบนนะครับที่เป็นโค้ชของ
2: เอเป็นโค้ชโครงการประจำปีของกกต.ที่จะดูแล

0: ชใหม่ทั้งหมดเลยของนักกีฬาซูโม่แล้วก็จะเวียนไปดูที่จังหวัดต่างๆจังหวัดแรกที่เข้าไปก็คือจังหวัดที่เรานั่งนะคะก้าวเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็นั่งท่าของซูโม่ที่2นั่งลงไปก่อนให้เรารู้ระยะที่มันแบบว่าพอเหมาะกับเราก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยวางมือทีเนี้ยตามองตรงนี้ไว้จังหวะที่เราโซนมือ2ข้างจะเข้าตรงนี้ยกลงใต้ราวนมแต่ว่าหัวจะชนตรงนี้จะเข้าพร้อมกันเดี๋ยวลองแค่จังหวะนี้ก่อนต้องไม่ก้มหัวนะคะถ้าก้มหัวมันจะเป็นอันตรายใช้ตรงนี้ชนตรงนี้คือจุดที่แข็งแรงและก็หนาที่สุดเก็บทางแต่ว่ามองข้างหน้ามองจุดที่เราจะชนเวลาที่ออกแรงเราเก็บศอกเราอย่ากางศอกเพราะเรากางศอกปุ๊บแรงก็ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะนักซูโม่จะต้องปิดไม่ให้เขาจับมาวาชี้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นจริงๆจังหวะที่ขึ้นไปต้องปิดศอกมือออกแรงยกเสร็จแล้วก็หัวดันแล้วจังหวะที่เราออกแรงเดินเราออกแรงจากเอวเราไม่ยกอย่างนี้พอเรายกเขาขึ้นแล้วเราเอาเอวเราเป็นตัวยกให้เขาตัวลอยขึ้นแล้วก็หัวดัน
1: หลังจากที่เราได้เรียนเบสิกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นในสนามจริงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะได้ลองกับคู่ซ้อมหลายรูปแบบนะครับผมก็จะมีทั้งเป็นน้องบิลที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับมีลองกับพี่แดนด้วยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็จะมีลองกับนักกีฬาซูโม่ชายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก็จะได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาจริงก็ตื่นเต้นมากเลยพอถอดเสื้อแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนวายไปนึงเป็นแบบว่าไอ้หนุ่มนักซูโม่ตัวจิ๋วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมได้เล่นกับทั้งหมด4คู่นะครับซึ่งแต่ละคู่ที่ผมได้ลองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างคู่แรกก็คือเป็นน้องผู้หญิงเราก็มีความแบบไม่ตอนแรกก็กังวลว่าแบบเราจะอะไรได้ยังไงบ้างเนี่ยก็มีความกังวลแต่ว่าพี่แดงก็บอกว่าเป็นปกติของกีฬาซูโม่เพราะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยชายหญิงเนี่ยเราซ้อมด้วยกันหมดมันคือกีฬาเราไม่ได้แบ่งแยกว่าแบบโอ้ยชายต้องซ้อมกับชายหรือหญิงซ้อมกับหญิงเท่านั้นทุกคนคือคิดว่ามันคือการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็แพ้อยู่ดีนะสุดท้ายคือเราก็สู้ไม่ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเริ่มจับจังหวะหรือว่าความสนุกของการแบบดันอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเป็นคู่ที่2กับน้องผู้ชายครับอันนี้ก็แบบเป็นรู้สึกว่าเป็นแมตช์ที่มันที่สุดเพราะว่าพอเราผ่านอันแรกมาปุ๊บอันที่2ไฟมันเริ่มติดมันเริ่มอยากเอาชนะขึ้นมันแบบมันๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบผลักกับเขาไปผลักกับเขามามีการยื้อกันไปยื้อกันมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะแบบแพ้เร็วมากแล้วก็แบบยื้อกันไปยื้อกันมาในระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านเขาไม่อยู่ก็แพ้อยู่ดีนะครับคู่ที่3ก็คือเล่นกับพี่แดนเลยที่เป็นคนฝึกสอนผมวันนี้นะครับซึ่งพี่แดนก็คือแบบโหมาถึงก็แบบใส่เต็มผมก็ทําตัวไม่ถูกมามือมางี้คอก็เลยแพ้อย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่3กับพี่แดนแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นไฮไลท์นะครับ
2: ทำไมเตะเตะชิเตะมาตนับฮักกิโอตะลกดฮักกิโอตะลกดตะลกดตะลกดตาตะลกดตะลกดตะลกดตา

0: Sí.ฮิเกชิโนกัช
1: ปะทะกันนะผมก็พยายามดันเขาเต็มที่แต่ว่าดันแค่ไหนก็ไม่ไปอันนี้เขาเรียกว่าดันทุลังซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคือด้วยความที่พอสรีระเราเล็กเราแบบดันยังไงก็ไม่ไปแล้วเรียกได้ว่ากล้ามเนื้อเราก็หมดแรงแล้วอ่ะเราก็เพิ่งฝึกวันแรกอ่ะมันก็ยังแบบไม่ได้รู้เทคนิคหรือว่าเบสิกเราก็ยังแบบไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็จับผมยกอุ้มออกนอกสนามเลยก็กลายเป็นภาพนี้ไปนะครับซึ่งก็แบบเอาจริงก็ตลกดีเหมือนกัน
0: ผมชื่ออติชาติตันเจริญนะครับเป็นคณะกรรมการของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยและก็ได้เป็นคณะกรรมการการตัดสินกีฬาซูโม่นานาชาติด้วยครับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

0: 1อันดับแรกกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ได้ไลเซนส์อบรมนานาชาติก่อนอันดับที่2ที่ได้นะครับก็คือเป็นการแชร์กรรมการให้ครบทุกโซนทุกโซนของประเทศที่ไปแข่งในเวิลด์เกมนะครับเพื่อความเป็นกลางในการตัดสินแต่ต่างของกีฬาอื่นสำหรับซูโม่นะครับเยอะพอสมควรเนื่องจากกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เยอะมากใน1การแข่งขันใน1แมตช์เพราะว่ามันจะไม่มีการกำหนดเวลาเหมือนกีฬาอื่นเพราะฉะนั้นการชนะกันเนี่ยภายใน1วิหรือ10วิก็สามารถชนะกันได้แล้วการมีสติอยู่กับเกมอันนี้ถึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสิน
1: ถ้าจะพูดถึงเรื่องซูโม่นะครับต้องแบ่งออกมาเป็น2อย่างก่อนคือซูโม่อาชีพหรือว่าเราเรียกว่าโอซูโม่อีกอย่างนึงก็คือซูโม่สมัครเล่นของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยก็คือกีฬาซูโม่สมัครเล่นนะครับโอซูโม่เนี่ยไม่จำกัดน้ำหนักแต่จะมีขั้นต่ำของเขาคือ80ขึ้นไปมีความสูงตั้งแต่175ขึ้นไปถึงจะสมัครได้แล้วโอซูโม่เนี่ยต้องค่อยๆไล่ไต่ขั้นตั้งแต่การเป็นนักซูโม่พื้นฐานแล้วก็ชนะเรื่อยๆการชนะไต่ขั้นของซูโม่เนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมด15ครั้งนะครับ15ครั้งเนี่ยเราต้องชนะเกินครึ่ง8ครั้งต่อ7ครั้งก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลอันดับรองโยกุสนะเนี่ยมีอันดับขึ้นและลงได้ถ้าแพ้ก็ลงถ้าชนะก็ขึ้นอันดับสูงสุดของซูโม่ก็คือโยกุสนะโยกุสนะจะอยู่อันดับสูงสุดถือว่าเป็นแชมเปี้ยนของมืออาชีพพอเลื่อนขึ้นถึงโยกุสนะแล้วเนี่ยจะไม่มีการลงแล้วมีแต่ลาออกจากการเป็นนักกีฬาซูโม่อย่างเดียวพอลาออกอาชีพต่อไปก็เป็นเจ้าสำนักหรือเรียกว่าโอยากตะครับผมก็ฝึกนักซูโม่ขึ้นมาเพื่อไต่อันดับต่อไปโอซูโม่ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีเงินเดือนนะครับผมยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งมีเงินเดือนเยอะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์รอบๆอันนั้นคือป้ายสปอนเซอร์ที่นักซูโม่จะได้ในแต่ละคนซูโม่อาชีพจะมีสำนักแต่ละสำนักก็ต้องขึ้นทะเบียนกับโอซูโม่ก่อนนะครับแล้วข้อจำกัดมากๆเลยของคนต่างชาติคือแต่ละสำนักรับคนต่างชาติแค่คนเดียวนี่จะยากมากดังนั้นที่เราจะไต่เข้าไปได้คือเราต้องชนะเป็นแชมป์โลกให้ได้และเราจะได้ถูกการเชิญเข้าไปฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมเราถึงจะได้เข้าโอซูโม่ได้ครับผม
0: โอซูโม่เนี่ยถ้านิยามง่ายๆเหมือนมวยไทยบ้านเราถ้าพูดถึงความเก่งก็ยังยกให้ญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ยุโรปก็ไม่น้อยหน้าแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาเองประเทศที่โดนแบนไปด้วยคือรัสเซียก็เก่งนะครับยูเครนเองก็ส่งแล้วก็ไปทางโปแลนด์ก็เยอะนะครับทางยุโรปเองก็เยอะครับส่วนทางเอเชียเราก็จะมีอินเดียของเราไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงไทเปเนี่ยครับที่ควอลิฟายขึ้นไปแข่งในแมตช์นี้ได้ครับแต่ส่วนในเรื่องของความป๊อปปูล่าบัตรโซลเอาท์ทั้ง2วันไม่มีเหลือเลยที่อเมริกา
1: เมื่อก่อนเนี่ยเซนเซ่นะครับคือนายกสมาคมคนก่อนเนี่ยออกเงินซัพพอร์ตทางด้านต่างๆเพียงผู้เดียวแล้วก็ท่านเป็นคนญี่ปุ่นก็คือยังไม่รู้วัฒนธรรมของประเทศไทยว่าเป็นยังไงจะเผยแพร่อย่างไรได้จัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยซูโม่เนี่ยมันจะเริ่มมีความนิยมมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทบุคคลนะฮะคือเราสามารถฝึกซ้อมกันเองได้แล้วก็อุปกรณ์ก็ใช้น้อยมีอัตลักษณ์ของเองนะครับแล้วเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วย
0: อันดับแรกเลยนะครับใจรักก่อนแล้วพออยากเล่นกีฬานี้อันดับ2ที่ตามมาคือความแข็งแรงสุขภาพของบอดี้นักกีฬาซูโม่เห็นอ้วนๆนะครับไม่ใช่อ้วนแบบเละหรือย้วยนะครับอ้วนแบบมีกล้ามเนื้อแข็งแรงในกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ได้ออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายเลยครับอีกอย่างนึงก็คือความอยากชาเลนจ์ตัวเองก้าวหน้าในอนาคตอยากจะเป็นทีมชาติเนื่องจากกีฬาซูโม่ครับยังเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาแบบฟุตบอลมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างนะครับสร้างให้มีนักกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันก็มากขึ้นในเมื่อตัวเลือกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเรื่อยๆครับ
2: ก็จริงๆพี่เป็นนักกีฬายูโดมาก่อนค่ะแล้วก็เล่นทั้งถึงระดับทีมชาติ TC เกมแล้วก็มาเป็นโค้ชยูโดของกีฬามหาลัยเสร็จแล้วทีนี้ในช่วงนั้นพานักกีฬามาคัดตัวทีมชาติของซูโม่เสร็จแล้วท่านนายกท่านก่อนค่ะมิสเตอร์ซูมิโอะคุระซาวะก็เหมือนกับเห็นว่าเรายังแบบเล่นได้อยู่เห็นเราเป็นโค้ชที่แบบแข็งแรงก็เลยให้เราลองคัดแล้วปรากฏว่าติดไปด้วยก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ปี2011
3: ครับ
2: ก็ตอนนี้มาก็11ปีแล้ว
3: 11ปีแล้ว
2: ค่ะ
3: ก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ด้วย
2: ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาด้วยแต่ว่าปีอย่างปีนี้ก็ได้โอกาสรับหน้าที่เป็นโค้ชของทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปเวิลด์เกม2022ด้วย
3: แล้วอย่างแบบพอพี่แดนเล่นยูโดมาก่อนแล้วเปลี่ยนมาเล่นซูโม่มา รู้สึกว่าเราเจอเสน่ห์หรือเราหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้ที่แบบเล่นมา11ปีแล้ว
2: ซูโม่เหมือนแบบมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันเล่นง่ายมันเหมือนแบบดูไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรเนี่ยมันแบบมีดีเทลเยอะมากมีรายละเอียดเยอะมากคือจริงๆทุกกีฬาค่ะมันก็มีรายละเอียดของมันแต่ว่าซูโม่เนี่ยพอด้วยความที่เกมมันเร็วมากๆเวลาที่เราแตกย่อยของมันออกมาเพื่อที่จะฝึกให้มีเทคนิคหรือมีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเราต้องแบบใช้ทุกอย่างที่เรามีมากๆจริงๆแล้วก็คือต้องแบบต้องมีแพชชั่นกับมันจริงๆเราถึงจะค่อยๆแบบว่าค่อยๆพัฒนาในแต่ละจุดเล็กๆเพื่อปรับให้ในการเล่นอาจจะเปลี่ยนแค่แบบแค่จุดนึงในวินาทีนึงอะไรอย่างเงี
3: ้ยเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นกีฬาซูโม่เติบโตไปในทิศทางไหนในประเทศไทยครับหลังจากนี้
4: อยากจะให้เด็กๆเนี่ยมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเดี๋ยวนี้พวกอาหารการกินมันหาง่ายมากเลยต้องการออกกำลังกายน้อยลงมากเราก็อยากจะให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเอาที่ชอบมีเยอะแยะเลยกีฬาซูโม่เป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะออกกำลังกายได
3: ้
2: สำหรับพี่นะคะก็อยากให้เปิดใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นสนุกไหมสนุกแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดมันชุดมันแปลกนะหรือแบบว่าใส่แล้วมันดูแบบเอ๊ะไปใส่ชุดกีฬาอื่นมันดูเท่กว่านี้ไหมแต่ที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งพอเวลาที่เราไปแข่งในระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากคือเท่แบบว่าเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราเล่นทุกอย่างด้วยมือเปล่าเราไม่มีอะไรที่ใช้เป็นอาวุธได้เรามีแค่ผ้ามาวาชิผืนเดียวแต่เราจะทำยังไงให้เราชนะคนอื่นที่เขาเก่งที่เขาแบบมาแบบระดับนานาชาติอย่างยุโรปอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นจริงๆทุกกีฬาค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเรามาเล่นอย่างจริงจังเราเปิดใจให้มันแล้วเรามาสัมผัสเราจะรู้เองว่าเอ้ยเราชอบหรือไม่ชอบกีฬานี้แล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวตนของเราพี่ว่านักกีฬาเอ็ดคนที่เป็นสปอร์ตแมนชิพคือเท่
3: เห็นด้วยมากๆเลยมันสนุกกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกผมก็ไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะการแค่ดันกันไปดันกันมาเนี่ยมันจะสนุกยังไงแต่ว่าตอนที่เราได้ลงมาในสนามแล้วได้เล่นจริงๆเนี่ยความสนุกมันคืออยู่หน้าโมเมนต์ตรงนั้นเลยว่าไฟมันอยากจะเอาชนะมันพุ่งขึ้นมาแบบจังหวะที่เราจะแพ้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าทุกวินาทีมันยังมีโอกาสที่เราจะชนะได้แค่เรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ถอดใจอ่ะมันยังยื้อกันไปได้หรือจังหวะเวียงหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ทุกเสี้ยววิมันเปลี่ยนเกมได้หมดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือความอดทนความที่เราต้องฝึกแบบให้แข็งแรงมากพอแล้วก็ลงไปลุยแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่ามันคือการที่เราไม่กลัวรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผู้คนที่เขามาเล่นที่นี่เขาน่ารักมากเขาแบบใจดีมากเขาพยายามที่จะสอนแล้วก็อยากให้กีฬามันไปได้อีกอะไรเงี้ยผมเห็นถึงแพชชั่นของทุกๆคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาเวลคัมมากๆเขาอยากให้ทุกคนแบบได้มาลองอะไรเงี้ยซึ่งผมเองพอได้มาลองผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็จริงๆถ้าใครดูอยู่แล้วอยากลองเล่นก็เรียนเชิญนะครับผมว่าสนุกแล้วก็จะเจอโมเมนต์พิเศษแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอวันนี้ก็แฮปปี้มากครับ

ด่างบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับคำนิยามของน้ำด่างก็คือน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทานเข้าไปผ่านอะไรบ้างผ่านกระเพาะเป็นอย่างแรกในกระเพาะโอ้เจอกรดขนาดนี้ค่าหรือว่าคุณสมบัติมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนกระเพาะที่กระเพาะนี่แหละนะฮะแล้วลงมาลำไส้อีกนะฮะคุณสมบัติของตัวน้ำเองนะครับก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงกระเพาะแล้วครับถ้าแม้นว่าโอเคมันคงสภาพได้นะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วดูดซึมไปถามว่าร่างกายเรากระแสเลือดเราจะมีภาวะเป็นด่างไหมนะฮะคือบอกตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับถ้าร่างกายเราเป็นด่างด่างมากเกินไปร่างกายเราอยู่ไม่ได้หรอฮะมันจะมีกลไกทางธรรมชาติอย่างปอดเราเป็นจุดหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยฮะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกออกซิเจนเข้านะฮะตรงนี้แหละเป็นการเปลี่ยนค่ากรดด่างแล้วต่อให้เราดื่มมากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเรามีปอดที่ปกติไตที่ปกตินะฮะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่ความมีกรดด่างในเลือดเราในร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันเนี่ยครับทุกวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นครับอาจารย์เด่นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับมันก็จะไปผูกกับการเกษียณอายุงานใช่ไหมครับอาจารย์หลายๆคนก็วางแผนไว้ว่าอยากจะเกษียณที่อายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมนะเป็นเจเนอเรชัน X เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณก็ตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยในเจเนเรชัน Y หรือเจเนเรชัน Z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่55การเกษียณเร็วเกษียณช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
2: คืออย่างนี้ครับอาจารย์เต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเน
1: ี่
2: ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่
2: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี้ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเปลี่ยนแหละเพราะบางทีว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแหละ
1: อ้าวแต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
2: อ้าวก็ใช่ดีครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาก็อยากจะได้ที่ได้สดๆใหม่ๆมาทำงานต่อไงดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้วเมื่ออายุ55ดังนั้นเขาก็ต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรจะเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
1: พออายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาน่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นอะไปจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได้
2: ใช่
1: ไหมอ๋อนั่นเป็นวิธี
2: มันมีผลเยอะฮะดังนั้นน้องๆเนี่ยตระวังแผนเกษียณอยู่ก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได้ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าน้องๆบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
1: ดียังไงครับ
2: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะที่เกษียณได้
1: โอ้
2: ไม่ได้ว่าคุณต้องเกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
1: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
2: ก็คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
1: ถึงเวลาที่ต้องไปว่า
2: ไงใช่ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีให้ลูกหลานเล่นหลอนจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้วทีนี้เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้อยู่ในสถานะแบบนั้นนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่นะครับ
2: เอาจริงตั้งแต่เริ่มทำงานเนี่ยก็ควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางช่วยในระดับหนึ่งคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเขาเรียกว่า provident fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับหนึ่งแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะจ๊ะ
1: 3%
2: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุดที่มาก็น้อยลงสิเราก็เขาจะไม่อยากตัดใช่ไห
1: ม
2: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
1: ครับ
2: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
1: อ๋อสมทบไปด้วย
2: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาก็จะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ 3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีนี่มันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
1: แม่แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
2: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองก็มันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อนถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมจนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็มันก็จะคิดเกษียณทำไม
1: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วย
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
2: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับ1ก็คือต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไม่ได้ขออยู่60ใช่ไหมก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อย
1: อ
2: าจจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่ไหมอีกทางเรื่องนึงครับทุกปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่ไหมเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
1: ์
2: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนฮะก
1: ็
2: คือเงินกู้นี่แหละแล้วนี่อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
1: ถึงเวลาที่ต้องไป
2: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรละธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
1: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเป็นมรดก
2: ใช่ครับแล้วถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
1: ไม่พอล่ะทำไง
2: ก็ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณแล้วว่าเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
1: ครับ
2: อย่างน้อยแล้วก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได้แล้วก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
1: ครับ
2: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนเนี้ยเราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
2: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื
1: ่
2: อ
1: โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
2: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ย
1: ครับ
2: อายุของคนไทยได้ใช่ไหมชายหญิงก็ว่าไปเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
1: สมมติเกษียณ55
2: 55ใช่ไหมสมมติเรากะบอกว่า
1: จะอยู่อีกสัก20ปี
2: ถ
1: ึง75
2: ปีถึง75
1: ครับ
2: แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้านเ
1: ลยทิ้งให้สัก1ล้าน
2: ให้1ล้านใช่ไหมต่อมาแล้วก็มาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
1: ครับ
2: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
1: สมมติเดือนละ 10,000 บาทสมมติ
2: 10,000 บาท
1: ใช่มั้ย 10,000 บาท
2: เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็คูณมาบอกว่าโอเค 10,000 บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
1: 120,000 บาท
2: แล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
1: อุ้ยตอนแรกก็แสนสองก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
2: ใช่ฮะ
1: 2.4 ล้าน
2: ใช่2.4 ล้านครับ
1: ครับ
2: ดังนั้นก็2.4 ล้านบวกกับอีก
1: 1 ล้าน
2: ฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3.4 ล้าน
1: อืม
2: ใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
1: ้พอจะเกษียณได้
2: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมใช่จริงก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อย
1: นั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2.4 ล้านบวกกับ1 ล้านก็เป็น3.4 ล้าน
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3.4 ล้าน
2: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อยหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย
2: ่
1: างน
2: ี้
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดเรื่องการ3.4 ล้านใช่ไหมอาจารย์สมมติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
1: ครับ
2: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเง
1: ิน ง่ายๆเลย
2: 3.4 แสน
1: เก็บให้ได้
2: ใช่ฮะ
1: ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้ 3.4 ต
2: ้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนี้ก็คือถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาแบบว่า ชัวร์ก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะก็จะทิ้งให้เขา1ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรเงี้ย
1: ลดหน่อยอาจจะเหลือ0ไปเลยอันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
2: อะไรเงี้ยครับ
1: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงมั้ยครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบิดเกษียณก็อาจจะยากเกินไปแล้วก
2: ็
1: อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติม
2: ใช่ครับ
1: จากแหล่งอื่นๆถูกไหมคร
2: ับ
1: แต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
2: อ๋อใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกัน
2: ครับ
1: ทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
2: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งให้เลยอาจารย
1: ์ครับ
2: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
1: อ๋อแล้วครับ
2: เมื่อมีลูกอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
1: โอ้นี่แทนคำตอบเลยเรียกว่าสำคัญมาก
2: สำคัญมากมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วก็
1: ไม่ค่อยนึกถึง
2: ไม่ค่อยนึกถึงหรอกใช่ไหมมันบางคนที่ชอบบอกว่าเหมือนไปเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยสมมติผมซื้อประกันรถใช่ไหมบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ได้เคลมเลยฟรีถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนไหมจะได้คุ้ม
1: จะดีเหรอ
2: ถูกไหมมันต้องบอกเสียก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้วความจริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าคุณหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ย
1: ค่
2: าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสัก2ล้านละอาจารย
1: ์
2: เหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
1: 2ล้าน
2: ใช่ครับ
1: โอ้โห
2: แล้วแค่พอลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหม
1: ครับ
2: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
1: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
2: ใช่ครับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีประกันนะอาจารย
1: ์ครับ
2: รอดยากมากมันยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
1: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
2: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
1: อืมไอ้เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
2: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
1: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
2: ใช่ครับอ
1: ย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนเราฝากไปทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นสมมติมีเงินต้นสักพันล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยฮะเป็น passive income
1: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้างอินคัมให้เรา
2: ใช่ครับแต่ที่นี
1: ้งอกเงยขึ้นมา
2: ใช่ครับ
1: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า RMF กับ SSF
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไร

0: ำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
1: วัตถุประสงค์แท้คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือเขาเหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น IMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได้
0: อ้าวเหรอฮะ
1: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
0: อ๋อเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
1: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เห็นว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้อค
0: ืออ
1: าจารย์
0: ลืมซื้
1: ออาจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
0: อ๋อคร
1: ับเว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
0: ครับ
1: นี่ IMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปี
0: 5ปี
1: แล้วก็และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
0: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
1: ่
0: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
1: ใช่ครับก็คือต้องลองลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
0: ครับครับ
1: ถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
0: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
1: 10ปีครับ10ปี
0: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
1: ไม่มี
0: ที่เกี่ยวข้องอ๋อ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหม
1: ครับใช่ครับใช่คร
0: ับแล้วสมมุติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
1: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจอภาษีทีหลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแล
0: ้
1: วก็ซื้อ SSS ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงย่างขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ดังนั้นอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSS เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแล้วถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปี
0: ผมไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
1: ใช่ไม่ต้องขอให้10ปี
0: ครับ
1: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะไม่ดีเงี้ยกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงไปลงทุนไปแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
0: หุ้นต่างประเทศด้วย
1: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะmarket cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดทั้งโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมากๆแล้วพวกแบบnew economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบนี้ก็ไม่มีใช่ไหมฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีใช่ไหมดังนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเราบรรลุทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าอ่ะคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
0: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
1: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามันอยู่นานมาแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมสองแล้วก็ต้องดูที่ว่าไอ้ธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ประมาณอย่างเงี้ยคร
0: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะคร
1: ับจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนถ้ากองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า1เราเสียภาษี2ก็คือพอเขาจ่ายมาแล้วก็บอกโอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นเอาไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลล์อ่ะแม่บอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่า พอมันไม่จ่ายแม็กคุณไม่ต้องเสียภาษี 10%
0: อ๋อ

0: แล้วมีข้อดีเนาะ
1: ใช่
0: จริ งด้วย
1: เขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยๆแต่ถ้าตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับกองทุนนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
0: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ครับ
1: ประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกมไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย
0: ครับ
1: คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
0: เออจริงด้วย
1: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหมฮะ
0: จริงด้วย
1: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท 20นี่คุณแค่แบบประหยัดแค่เนี่ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
0: จริงครับ
1: ครับ
0: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือระวังไหมครับ
1: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
0: ์อ๋
1: อบางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางกองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
0: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุน
1: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีหนึ่ง 36% ละ
0: ถึงเหรอครับ
1: ถึงครับบางปีก็มี30ฮะบางปีก็บางกองก็เกือบร้อยอ่ะ
0: โอ
1: ้เกือบร้อยด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่แล้ว
0: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
1: ใช่ฮะสำนักงานกลัดต่อเขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นขึ้นการันตีในอนาคต ใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่
1: ถูกครับแล้วซื้อกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะ
0: อย่า
1: ไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
0: ก็ไม่ต้องสนใจเลย
1: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่1ได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
0: ก็ยากอยู่นะ
1: ทำไมได้ที่1ได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยทุกยากใช่ไหมอาจารย์แต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
0: ก็ไม่น่าจะยาก
1: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลตอบแทนในอดีตเราต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
0: ้
1: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่ร้อยอันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวใช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่หนึ่งตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราตัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงก็น่าจะโอเค
0: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษากันสักนิดหนึ่งว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
0: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมครับ
1: แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีละภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีกใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้แต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เอง
0: อย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
1: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่เกิดท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
0: ครับ
1: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นถือเป็นส่วนหนึ่ง
0: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
1: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: 100% ก็คงไม่ได้
1: ไม่ได้ฮะถ้าจะทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบ่นหัวเรื่องจี้ป้นใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมดังนั้นตลาดถ้าเราลงทุนแล้วเรามีทั้ง2 อย่างคืออ่ะมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้ง2 อย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ได้เสียหายมาก
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนั้นมันขึ้นเยอะมันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอีก
0: วันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถ

0: ที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
1: ใช่ครับ
0: แต่อย่างหนึ่งที่อาจจะคิดไว้ก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10ปีที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีวันนี้เวลา10:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำวงสูงถวายราชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115ปียืนยงสง่างามโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กันยายน2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากร200คนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์โอกาสนี้ได้ประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่จำนวน1คนประธานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จำนวน3คนประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีรวม7คนประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน4ทุนประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสาจำนวน8คนประธานรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศรวม97คนและประธานทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน90คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเรื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิวงเบญจมแบนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Matching Contest รุ่น Championship Division ในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Classic Contest World Music Contest 2026ครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเคอร์กราดราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2026 Japan รอบนานาชาติณชิบะพอร์ตอารีนาเมืองชิบะ
ประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน2569และกิจกรรมจันทร์ผ่านการนวัตกรรม3มิติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สนับสนุนกระบวนความคิดออกแบบและพัฒนาสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงให้ผู้เรียนสำรวจศึกษาข้อมูลเป็นการเพิ่มทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์เปิดมุมมองพัฒนาสู่อาชีพได้จากผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทางโรงเรียนดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมุ่งเน้นวิชาการก้าวนำเทคโนโลยีมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยาม100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100วันพระราชทานศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้

เกิดการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่3โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวม2คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมจำนวน 2,542 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมแก่บัณฑิตและครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นโดยในปี2569นี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า115แห่งเพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายกระดับศักยภาพในการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยครองอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกต่อเนื่องเป็นปีที่5จาก The Impact Ranking 2026และเป็นอันดับ1กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏใน3เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ได้แก่การขจัดความยากจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและความเท่าเทียมทางเพศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมและเสริมสร้างทักษะ soft skill ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายพลกรสุนรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีระหว่างปี2567ถึง2570ขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง
ทั้ง2หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อเผยแพร่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนสืบทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคาร Standard Chartered ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลบบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ตายแม้สรีระจะสลายแต่มีความหมายเท่ากับการยังคงดำรงอยู่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเพียงแค่พระสรีระแต่พระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่ออาณาประชาราษฎร์นั้นจะยังคงสถิตอยู่ในใจตลอดกาลเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์ทรัม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลผู้การามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงพยาบาลลำพูนจังหวัดลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวลุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองของงูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19 นาฬิกาองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัท Together Thailand จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ได้โอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้า

ภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิไกรวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและณที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิไกรวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานต่างๆร่วมให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการถ่ายทอดเรื่องราวทุกองค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงโขนให้เกิดความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกมิติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทำรงไว้ซึ่งนาฏศิลป์ชั้นสูงพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมุ่งมั่นในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงสุดล้ำค่าอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ในปีนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้นำเสนอในชื่อตอนสีดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ที่สื่อถึงสตรีผู้ถูกกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักความงดงามเพื่อการพิสูจน์ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีผ่านงานนาฏศิลป์ดนตรีไทยเครื่องพัตราภรณ์และฉากการแสดงอันประณีตตระการตาในมีเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแสดงมากถึง 1,135 คนนับเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เปิดทำการแสดงครั้งแรกในปี 2550 สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยยังคงได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้มีกำหนดจัดการแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเปิดจำหน่ายบัตรผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่5กันยายน2569เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
4: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
4: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะและเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
6: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
4: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับ
6: อืม
5: เอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว

0: มัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
1: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะ
0: ไปค่ะ
2: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
0: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: สิริราช The Life วันนี้จะพาคุณไปรู้จักกับการทำงานของแพทย์สาขาหนึ่งที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการรักษาและการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำนั่นก็คือรังสีแพทย์หรือหมอรังสีที่เราเรียกกัน
1: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับหัวหน้าภาครังสีวิทยานะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิพัฒน์เชี่ยววิทย์ครับสวัสดีครับหมอครับ
2: สวัสดีครับคุณกิฟต์
1: คุณหมอครับถ้าพูดถึงรังสีวิทยาความหมายมันคืออะไรครับ
2: ครับก็คือวิชาที่ใช้รังสีมาช่วยในการตรวจหรือการรักษาโรคนะครับก็เป็นศาสตร์วิชาหนึ่งส่วนรังสีแพทย์ก็คือแพทย์ที่ใช้รังสีได้อย่างถูกต้องทั้งการตรวจและก็การวินิจฉัยโรคครับเราเห็นภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิชารังสีวิทยามีบุคคลที่สำคัญอยู่ในภาพและก็มีเครื่องมือซึ่งย้อนไปในอดีตพอสมควรทีเดียวที่วันนี้
1: เครื่องมือที่ว่าเนี่ยที่เห็นตั้งอยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยนะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะครับ
2: นี่แหละครับ
1: อันนี้คือเครื่องเอ็กซเรย์เหรอครับ
2: ครับเครื่องควบคุมเอ็กซเรย์หมายถึงเครื่องที่จะควบคุมและปล่อยรังสี X ออกไปเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยครับ
1: โอ้โหสมัยก่อนเครื่องใหญ่ขนาดนี้
2: เครื่องใหญ่กว่านี
1: ้มันไม่ได้เล็กๆเข็นไปได้เหมือนที่เราเห็นทุกวันนี
2: ้ไม่เป็นอย่างนั้นครับ
1: นี่คือเรื่องแรกเครื่องแรกของเมืองไทย
2: ของที่ศิริราช
1: ศิริราชเลย
2: ในศิริราช
1: เรามีภาพยืนยันด้วย
2: นี่ครับดูรูป
1: เครื่องนี้เนี่ยคือเครื่องที่อยู
2: ่ที่เห็นอยู่เลยครับ
1: คือเครื่องนี้เลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้สมัยก่อน
2: เลย
1: คุณผู้ชมดูภาพนะว่าห้องตรวจห้องเอ็กซเรย์สมัยก่
2: อ
1: นก็แบบเป็นย้อนยุคเลยนะ
2: ย้อน
1: แม้กระทั่งคุณหมอสมัยก่อนนี่นะใส่จูงกระเบนนะ
2: ฮ
1: ะเท้านี่ยังเป็นชุดจูงกระเบนอยู่เลยมีเสื้อกาวใส่ทับโอ้โห
2: จุดสำคัญของเครื่องเนี่ยครับจะอยู่ที่แป้นตรงนี้2อันเนี่ยคร
1: ับ
2: ก็คือมิลลิแอมแปร์และโวลเตจ
1: คือ
2: การให้กระแสไฟก็ความต่างศักย์เพื่อให้เกิดภาพของรังสีที่มีความแรงหรือความอ่อนเหมาะสมกับจำนวนรูปร่างร่างกายของผู้ป่วยครับทำให้ไม่เห็นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปดำเกินไปหรือขาวเกินไป

0: คือต้องปรับรังแสง
1: ปรับ
0: ที่รังสีตรงนี
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: แล้วคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยนางพยาบาลก็เป็นคนปรับ
1: ครับในยุคก่อนนี้คงต้องเป็นทั้งแพทย์และก็พยาบาลเราร่วมกันในการ
0: คุณหมอครับแต่เท่าที่ดูห้องเอ็กซเรย์นี่นะฮะมันไม่เห็นมีห้องแบบมิดชิดในสมัยนี้สมัยก่อนนี่แบบยืนกันอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับคิดว่าคงจะประมาณนั้นแหละครับ
0: แล้วคุณหมอแต่ละท่านไม่โดนรังสีเข้าไปด้วยเหร
1: อคิดว่าคงโดนแต่ว่าคงจะไม่มากหรอกครับเพราะว่าการบริการผู้ป่วยคงไม่หนาแน่นเหมือนกับในยุคปัจจุบัน
0: แต่คุณผู้ชมครับผมว่าคุณหมอแต่ละท่านในภาพเนี่ยคงจะโดนรังสีไปบ้าง นะครับเพราะว่าดูจากหลอดนี่คือหลอดอะไรคุณหมอ
1: ครับนี่คือหลอดเอ็กซเรย์ในยุคแรกๆจริงๆเหรอครับ
0: หลอดนี่หลอดเดียวนะฮะ
1: ครับ
0: เวลาใช้งานนี่ยังไงคุณหมอครับ
1: ก็จริงๆนี่ก็เป็นเพียงชิ้นส่วนเดียวครับ
0: ครับ
1: ถ้าทั้งเครื่องนี่มันอาจจะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงมีพวกสายไฟฟ้าแล้วก็ตัวเครื่องที่ต่อเนื่องกันแล้วก็เมื่อเราเดินเครื่องเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาที่ขั้วใดขั้วหนึ่งมันจะมีขั้วบวกและก็ขั้วลบ
0: กระแสมันจะวิ่งอย่างนี้นะ
1: ครับครับ
0: วิ่งแบบนี้เลย
1: เหมือนกับเราจินตนาการมีเส้นไฟที่วิ่งจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อตกกระทบตัวโลหะเนี่ยมันก็จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาเป็นรังสี X รังสี X อันนั้นถูกนำมาใช้ในการ
0: รังสีก็จะออกมาโดนคนไข้
1: ยังไงล่ะครับ
0: กระทบไปที่ฟิล์ม

0: หลอดเอ็กซเรย์ใช่ไหมคุณหมอ
1: ครับหลอดเอ็กซเรย์
0: ใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะหลอดนึงนี่แบบโหรังสีทั่วห้องเลยต้องถามย้อนกลับไปในยุคที่การเอ็กซเรย์มีผลต่อการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคไหนครับ
1: ครับถ้าย้อนไปก็จากบิดาท่านแรกกันนะครับก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงพินพาทย์พิทยาเภสท่านถูกมอบหมายจากคณะแพทย์ศิริราชให้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากสำเร็จแล้วกลับมานี่ท่านก็ได้สั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องแรกมาด้วยและที่มีความเก่งมากกว่ารังสีแพทย์ยุคปัจจุบันอย่างพวกผมก็คือท่านประกอบเครื่องมือด้วยตัวของท่านเอง
0: เครื่องพวกนี้นะฮะ
1: เครื่องพวกนี้ครับเอาชิ้นส่วนต่าง
0: ๆอ๋อมันมาทีละชิ้นส่วนทีละพาร์ท
1: ครับครับครับ
0: แล้วท่านก็มาประกอบเอง
1: ท่านประกอบเองครับ
0: ใช้เองประกอบเอง
1: เก่งมากเลยนะฮะนั่นคือสมควร
0: เป็นครั้งแรกเลย
1: เป็นครั้งแรกแล้วก็วันประวัติศาสตร์ของเราก็อยู่ที่วันที่28มกราคม2471
0: ครับ
1: ครับคือย้อนไปประมาณ87ปีที่ทดลองถ่ายภาพเอ็กซเรย์กับผู้ป่วยและสามารถมีภาพออกมาได
0: ้แล้วถ้าย้อนกลับไปครั้งแรกของโลกเลยแล้วคุณหมอมันเกิดขึ้นตอนไหนครับ
1: ต้องย้อนไปถึงจุดกำเนิดเลยจริงๆต้องในปี1คริสต์ศักราช1895
0: ครับ
1: ซึ่งประมาณสัก120ปีที่แล้วครับกำเนิดโดยศาสตราจารย์วิลเลียมเลนเกนท่านเป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันท่านค้นพบโดยบังเอิญเราจึงให้ชื่อว่ารังสี X เพราะว่าไม่รู้ว่าคืออะไร
0: ปัจจุบันก็คือเห็นแล้วแต่ไม่รู้ว่าคืออะไร
1: ใช่
0: เลยตั้งชื่อว่ารังสี X
1: คือรังสี
0: ทุกวันนี้รังสี X ยังใช้ชื่อนี้อยู
1: ่ยังใช้ชื่อนี้อยู่ครับ
0: จำได้ไหมครับว่าตอนนั้นเขาค้นพบยังไง
1: เขาประดิษฐ์ในหลอดทดลองในห้องทดลองทางแล็
0: บ
1: แล้วก็อยากจะศึกษาเกี่ยวกับรังสีชนิดต่างๆแล้วเขาก็พบว่ามันมีรังสีชนิดหนึ่งเมื่อตกกระทบกับแผ่นสีดำแผ่นฟิล์
0: ม
1: ปรากฏเป็นภาพเงาขึ้นมาเขาก็เลยทำการศึกษาต่อจนกระทั่งนำมาใช้ได้โดยถ่ายรูปบันทึกภาพประวัติศาสตร์ภาพแรกคือภาพรูป
0: มือ
1: ของภรรยาครับ
0: ก็ภรรยาตัวเองเลย
1: ครับภรรยาของท่านคงศึกษาร่วมกันครับก็ได้เป็นภาพประวัติศาสตร์รูปนั้นแต่ความชัดเจนยังสู้ยุคปัจจุบันไม่ได้ครับ
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเอ็กซเรย์จะมีต้นกำเนิดที่น่าสนใจได้ขนาดนี้แล้วแบบนี้เครื่องมือทางรังสีวิทยาในปัจจุบันจะก้าวหน้าและทำให้เราค้นพบอะไรใหม่ๆในวงการแพทย์
0: คุณหมอครับไอ้เป้าอันนี้กากบาทนี่นะฮะรวมถึงไอ้เครื่องใหญ่ๆเนี่ยมันคือเครื่องอะไรครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วๆไปครับเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราได้ไปที่ตรงพิพิธภัณฑ์มาแล้วอันนั้นเป็นสมัยอดีตแต่นี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นเครื่องแบบนี้และตัวเป้าที่เห็นก็คือบริเวณที่เราต้องการตรวจ
0: อ๋อเล็งได้เลย
1: เล็งได้เลยครับจะเอาแค่ไหนฟิลใหญ่แค่ไหนหรือให้แคบแค่ไหนก็ได
0: ้ก็จะฉายแสงไปเฉพาะบริเวณ
1: เฉพาะจุดนั้นเท่านั้น
0: อ๋อถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เมื่อกี้เห็นหลอดไฟแล้ว
1: ครับ
0: ใหญ่เลยนะไฟเต็มห้องหมดเลย
1: ครับ
0: สมัยนี้เนี่ยดูเหมือนมันเล็กลง
1: ครับเล็กลงครับ
0: หลอดไฟก็จะอย
1: ู่ภายในนี้แหละครับ
0: ก็จะประมาณนี้เท่านั้นแหละพูดง่ายหลอดจะเล็กลง
1: เล็กลง
0: เครื่องประเภทนี้เนี่ยเขาใช้วินิจฉัยโรคประเภทไหนครับคุณหมอครับ
1: ครับปัจจุบันยังมีการส่งตรวจโดยทั่วไปเป็นการดูโครงสร้างกระดูกอย่างเช่นถ้ามีอุบัติเหตุทางศีรษะเราก็ตรวจที่เอ็กซเรย์ที่กระโหลกศีรษะหรือถ้ามีพยาธิ

0: ยาที่สภาพของโพรงไซนัสเราก็สามารถตรวจไซนัสของผู้ป่วยได
1: ้
0: หรือแม้แต่ที่ปอดที่เราตรวจสุขภาพประจำปีหรือดูพยาที่สภาพหัวใจปอดต่างๆนี่ดูได้เหมือนกันช่องท้องแล้วก็โครงสร้างกระดูกเชิงกรานและก็แขนขาได้หมด
1: ก็ได้ทุกส่วนของร่างกาย
0: ได้ทุกส่วนเลยครับ
1: แสดงว่าเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องนี้สามารถตรวจได้ทุกโรคเลย
0: อาจจะไม่ทุกโรคครับถ้าโรคที่มันลึกซึ้งและซับซ้อนก็ใช้อื่นเราใช้เครื่องชนิดอื่น
1: มันมีเครื่องที่แสดงผลโดยละเอียด

0: ช่วงที่แล้วเราได้รู้จักกับจุดเริ่มต้นของเครื่องเอ็กซเรย์ที่มีส่วนสำคัญกับการแพทย์รวมทั้งจุดเริ่มต้นของรังสีวิทยาในสิริราชว่าแล้วเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ
1: สวยมากเลยครับห้องนี
2: ้คุณหมอครับทำไมห้องนี้มันอลังการขนาดนี้ฮะ
1: ครับ
2: มันระยงระยางเต็มไปหมดเลยครับ
1: ครับก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับเป็นการถ่ายเอ็กซเรย์อีกเหมือนกัน
2: ครับ
1: จริงๆก็คล้ายๆกับห้องเมื่อสักครู่ครับเป็นเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไปแต่ว่าหลักการทำงานปัจจุบันเราใช้เป็นดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งหมดแล้ว
2: พูดง่ายๆว่าเครื่องห้องนี้ทันสมัยกว่าห้องนู้น
1: ทันสมัยกว่าครับโดยหลักการการตรวจนี่คล้ายๆเดิ
2: ม
1: แต่คุณภาพของภาพหรือว่าเรียกว่า resolution ความละเอียดของภาพโดยคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าทำให้เราเห็นรายละเอียดหรือตัวโรคได้ดีขึ้นครับ
2: แสดงว่าถ้าเห็นภาพชัดขึ้นแพทย์ก็จะวินิจฉัยถึงโรคภัยได้ละเอียดมากยิ่งข
1: ึ้นได้ดีขึ้น
2: เพราะว่าภาพมันชัด
1: ใช่ครับ
2: คุณผู้ชมครับดูอย่างหุ่นยนต์นะฮะ
1: นี่แหละครับ
2: แล้วมีเป้าล่อเหมือนกันนะฮะ
1: ครับครับเหมือนกันเลยครับทำไว้แบบสากลเลยครับมาตรฐานใช้ในคนไข้ที่ยืนถ่าย
2: อันนี้ยืนได
1: ้ครับยืนได้ครับ
2: ยืนก็อาจไปยืนบริเวณนู้น
1: ครับเช่นเราตรวจเอ็กซเรย์ปอดทั่วๆไปประจำปีเงี้ยครับ อันนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะอยู่ภายนอกได้
2: ครับ
1: คนไข้ก็ปฏิบัติตามได
2: ้ก็ควบคุมผ่านเขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร
1: ์ใช่ครับ
2: นะฮะผ่านอยู่ในป้อมนะ
1: ครับ

0: ณหมอครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปยืนตำแหน่งจริงสมมติผมเป็นคนไข้นะจะไปเอ็กซเรย์ปอดยืนยังไงครับ
1: ครับต้องยืนตรงนี้เลยครับใช่ครับคุณกิ๊ฟอาจจะต้องเท้าไซเอลนะครับให้หัวเปิดออกมาแล้วก็ครับจริงๆคางของเรานี่จะอยู่เหนือต่อตัวแป้นนี้ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะปรับตรงนี้ให้ขึ้นไปให้เหมาะสมกับรูปร่าง
0: คือบอกเจ้าหน้าที่ก่อนนะฮะว่าอย่ายิงจริงนะฮะ
1: ครับไม่มีครับไม่งั้นผมก็โดนด้วยแล้วครับ
0: โอ้โหเอาละพอละโอเค
1: ครับ
0: มือตรงนี้นะ
1: ครับเอาวางคางไว้ที่ตรงนี้ครับแต่ว่าใช้แขนเท้าไซ
0: เอล
1: แล้วก็โน้มแล้วก็ตัวหน้าอกชิดกับนี่แหละครับนี่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ฟังคำสั่งครับเอ็กซเรย์ปอดหายใจเข้าสุดกั้นใจนิ่งชูดตึงก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: เดี๋ยวก่อนผมถามคุณหมอเมื่อสักครู่นี้ที่เอ็กซเรย์ปอดคุณหมอบอกว่าให้หายใจเข้าไปลึกๆแล้วหยุดนิ่งแป๊บน
1: ึ
0: ง
1: ใช่ครับ
0: มันเพื่ออะไรครับ
1: ครับเวลาที่เราหายใจเข้าสุดนี่ปอดเราจะขยายตัวดีที่สุด
0: ลมเข้าไปอยู่ข้างใน
1: ใช่ครับเราจะสามารถเห็นพยาธิสภาพได้ละเอียดมากครับ
0: เห็นรูปชัดขึ้น
1: ไม่มีเงาซ้อนกันถูกต้องครับ
0: นะฮะก็เพื่อความแม่นยำ
1: แม่นยำใน
0: การใช้เอ็กซเรย
1: ์
0: นะฮะแล้วใส่สร้อยใส่อะไรมาได้ไหมคร
1: ับอ๋ออันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับไม่ควรที่จะใส่โลหะหรืออะไรที่ทึบรังสีเพราะมันจะไปบดบังรอยโรคหรืออวัยวะภายในของเราได้
0: แม้กระทั่งกระดุมเสื้อ
1: กระดุมเสื้อก็ไม่ควรใช่ครับ
0: อ๋อแต่จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูอยู
1: ่ใช่ครับ
0: แต่อาหารการกินเนี่ยทานมาได้ปกติไม่ต้องอดอาหาร
1: ครับ
0: นะฮะ
1: มีอีกข้อหนึ่งคือในผู้หญิงคุณสุภาพสตรีที่ไว้ผมยาวต้องรวบผมด้วย
0: เอาไม่ได้หรอก
1: ถ้าเกิดปล่อยเป็นมวยหรือถักเป็นเปียเป็นเงาซ้อนเหมือนกับพยาธิสภาพบางชนิดอีกครับ
0: เข้าไปอยู่ด้านใน
1: ครับครับ
0: เก็บผมให้ดี
1: เก็บผมให้ดี
0: นะฮะนี่ก็คือเรื่องของการเตรียมตัว
1: ครับ
0: คุณหมอครับในห้องเอ็กซเรย์ทำไมมันต้องมีไอ้นี่ด้วยล่ะครับนี่คืออะไรครับ
1: ครับอันนี้คือฉากป้องกันรังสีครับ
0: ฮะ
1: เป็น
0: เวลารังสีมาปั๊บลบนี่แหละคุณหมอ
1: ครับแล้วก็สามารถใช้ในการดูผู้ป่วยได้ด้วยเพราะว่ากระจกที่เราเห็นไม่ใช่กระจกธรรมดาแต่เป็นกระจกที่มีตะกั่วด้วยสามารถที่จะมองเห็นภาพแล้วก็กันรังสีได
0: ้ไอ้แผงนี้กระจกนี้มีตะกั่วอยู
1: ่มีตะกั่วอยู่ภายในแต่ว่าเป็นปริมาณที่ยังสามารถที่จะมองทะลุผ่านได้อ๋อ
0: ตะกั่วมันจะคอยกันรังสีเอ็กซเรย์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ผมใช้คำว่าป้อมปราการนะคุณหมอ
1: ครับ
0: ป้อมนี้คือเจ้าหน้าที่จะควบคุมเครื่องอยู่ด้านใน
1: ใช่ครับ
0: กำแพงต่างๆพวกนี้ก็จะมีตะกั่วอยู
1: ่มีทั้งตะกั่วแล้วก็บางส่วนถ้าเราสามารถใช้วัสดุที่ทดแทนเทียบเท่าตะกั่วได
0: ้
1: ยกตัวอย่างว่าอิฐที่มีความหนาเพียงพอเกิน20เซนติเมตรนี่สามารถทดแทนตะกั่วได
0: ้ก็นี่กำแพง
1: ทั้งนั้นเลยกำแพงคอนกรีตหนามาก
0: เจ้าหน้าที่จะอยู่ด้านในคอยควบคุมเครื่องแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าหน้าที่จะออกมาทำงานในบริเวณนี้นอกจากแผงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีส่วนอื่นนี่ผมเห็นเป็นเสื้อ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้แหละครับ
1: นี่ครับเสื้อตะกั่วเราเรียกภาษาอังกฤษว่าแอปรอนครับเป็นเสื้อที่ภายในวัสดุเนี่ยภายในคือตะกั่วอย่างบาง
0: นี่หนักมากนะฮะ
1: ครับมีความหนาตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรถึง 5.0
0: ใส่ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี
1: ้ครับแล้วอาจจะต้องมีการติดสักนิดนึงครับเพื่อฟิกซ์ให้

0: ดีครับครับอย่างนี้ก็จะทำงานปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวทีเดียวแล้ว
1: ก็จะการรังสีได
0: ้ครับครับ
1: นะครับแล้วมีความเชื่อของคนไข้บางคนที่เขาบอกว่าเวลามาเอ็กซเรย์แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแอเซลล์ดีๆในร่างกายของเรามันจะตายไปมันจะทำให้เราเป็นโรคอื่นอย่างงู้นอย่างนี
0: ้อัน
1: นี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมครับ
0: ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะเอ็กซเรย์ทั่วไปอย่างเงี้ยน้อยมาก
1: ครับ
0: จริงๆเราก็ใช้ตามเหตุผลข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อยู่แล้วและถ้าเกิดยิ่งเราไปเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันของเราอย่างเราเดินไปตามท้องถนนที่ไม่มีสิ่งกำบังเย็นอยู่กลางแดดก็จะมีรังสีจากอวกาศหรือคอสมิกเรย์จากนอกโลกเนี่ยยังปกติมาอยู่แล้วเราขึ้นภูเขาสูงๆไปยอดภูก็ได้รับรังสีอยู่แล้วครับ
1: อ้าวเหร
0: อครับหรือแม้แต่เดินทางไปต่างประเทศไกลๆ เป็น10กว่าชั่วโมงอย่างนี้รังสีที่ได้รับสักทีเดียวครับเพราะว่าไม่มีสิ่งกำบังคือท้องฟ้าแต่ละชั้นเนี่ยจะมีสิ่งกำบังค่อยๆลดทอนปริมาณรังสีความเข้มข้นลงเรื่อยๆ
1: แต่พอเราบินเราอยู่ด้านบน
0: เราอยู่สูงใช่ครับสูง 10,000 ฟุต 30,000 ฟุตอะไรต่างๆเหล่านี้ยิ่งได้รับเยอะ
1: ได้รับรังสีมากเยอะขนาดไหนเราเปรียบเทียบกับการเอ็กซเรย์รักษาโรค
0: สมมติสักเที่ยวนึงเราเดินทางไป10กว่าชั่วโมง
1: ไปยุโรป
0: ไปยุโรปหรืออะไรเนี่ยฮะ10ชั่วโมงก็สัก5ลูกเอ็กซเรย์ทั่วไปก็แล้วกันประมาณนะครับ
2: เราเองก็ได้รับรังสีที่แผ่มาจากชั้นบรรยากาศในขณะที่เรานั่งเครื่องบินได้เช่นกันอย่างการนั่งเครื่องบิน10ชั่วโมงก็เทียบเท่ากับการไปถ่ายเอ็กซเรย์5ใบเลยนะครับ
1: จากที่เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ออกมาแล้วเนี่ยภาพที่เราเห็นผ่านจอออกมาเนี่ยมันจะเป็นภาพลักษณะไหน
0: ครับเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยครับภาพตัวอย่างที่เราให้เห็นความชัดเจนของภาพที่ตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปโดยใช้ดิจิตอลมาควบคุ
1: ม
0: ดูบริเวณที่เป็นสีดำๆเนี่ยครับ อยู่ระหว่างซี่โครงแต่ละคู่เนี่ยครับ ดูจากบนลงล่างใช่ครับด้านหลัง
1: อันนั้นคือปอด
0: นั่นคือปอดครับ
3: แล้วผมเห็นไอ้ที่มันลางๆเป็นเส้นๆเยอะๆนี่คืออะไรครับ
0: ครับอันนี้คือหลอดเลือดของที่ออกจากหัวใจแล้วก็กระจายไปอยู่ตามเส้นเลือดของปอดเองครับ มีทั้งซ้ายแล้วก็ขวาด้วยครับเดี๋ยวเราจะขอไปดูที่ตัวการถ่ายกระดูกครับ
1: แต่ละส่วนเนี่ยมันใช้คลื่นรังสีแตกต่างกันไหมครับคุณหมอ
0: ไม่ครับเป็นรังสี X เดียวกันเลยนั่งอยู่ข้างๆผมนี่แหละครับก็เป็นนักรังสีการแพทย
1: ์
0: ซึ่งก็มีบทบาทในการทำภาพให้สวยและให้รังสีแพทย์อ่านครับ
1: ให้เห็นชัดขึ
0: ้
1: น
0: ให้เห็นชัดครับ
1: อันนี้ก็คือดูกระดูก
0: ครับผู้ป่วยรายนี้จะเห็นได้ว่ามีกระดูกแตกครับรอยเส้นสีขาวของกระดูกทางด้านหลังไม่ต่อเนื่องกันแสดงว่ามีการแตกที่บริเวณนี้แต่จริงๆรอยร้าวเนี่ยถึงด้านหน้าคุณหมอทางออร์โธปีดิกจึงต้องใส่ลักษณะเป็นอุปกรณ์โลหะโลหะนี่เราเห็นเป็นสีขาวในภาพนี
1: ้
0: มีตัวน็อตหรือว่าสกรูอยู่ด้วย
1: อ๋อนี่น็อตเหรอฮะ
0: ใช่ครับ
1: ไอ้ที่ยาวๆยื่นออกมานี่น็อต
0: ครับ
1: ไปสกรูยึดกับกระดูก
0: อย่างนั้นเลยครับให้เพิ่มความหนาแน่นและความมั่นคงของกระดูก
1: แล้วก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปเลย
0: เมื่อผู้ป่วยหายบางรายเราก็จะเอาออกจากร่างกายครับ
1: ให้กระดูกมัน
0: เชื่อมกันซะก่อนครับใช่ครับ
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้ทำไปแบบนี้เลย
0: อย่างนี้แล้ว
1: แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ผลเอ็กซเรย์แบบนี้เราก็จะไม่รู
0: ้ไม่รู้
1: ว่ากระดูกส่วนนี้หัก
0: ใช่ครับ
1: อ๋อนี่รอยคุณผู้ชมดูนะฮะมันจะมีรอยจากด้านหลังเนี่ยร้าวมาด้านหน้า
0: ถูกต้องเลยครับ
1: นี่เส้นนี้นะฮะไม่รู้ประสบอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงนะฮะ
0: ได้ครับ
1: ก็คือกระดูกหัก
0: แต่สีเทาขาวดำนี่ก็เป็นลักษณะคุณสมบัติที่เราแยกโลกเกือบจะทุกชนิดได้อย่างเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ากระดูกคุณสมบัติมีความหนาแน่นสูงก็เห็นสีขาวโลหะซึ่งความหนาแน่นสูงกว่ากระดูกก็ขาวยิ่งกว่า
1: อ๋อเหรอ
0: ครับเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อผู้ป่วยไขมันต่างๆรังสีแพทย์ที่ได้รับการฝึกมาดูแล้วจะเห็นความต่างได้ทั้งสิ้นแล้ว
1: อ๋อแสดงว่าที่คุณหมอบอกว่าความเข้มของสมมติโลหะแน่นกว่ากระดูกจะเป็น
0: ขาวมาก
1: กระดูกจะเทา
0: ๆครับ
1: นี่กล้ามเนื้อ
0: ถูกต้องเลยครับ
1: ไขมัน
0: โอ้คุณกิ๊ฟเก่งมากครับ
1: ไขมันมันจะแบ่งชั้นนี่มันจะแบ่งชั้นหมดเลยนะ
0: อย่างนั้นแหละครับ
1: คุณหมอดูแล้วจะรู้เลยว่าอันนี้คืออะไรชั้นไหนชั้นไหน
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นภาพสี
0: จะไม่จำเป็นครับ
1: ขาวดำก็ดูรู้เรื่องแล้ว
0: ดูได้ครับ
1: นะครับแล้วอีกอย่างนึงที่ผมสงสัยแต่ละคนไข้แต่ละเคสที่เข้ามาทำการเอ็กซเรย์เนี่ยพอยิงรังสีปึ้งไปปั๊บรังสีที่ยิงมาแล้วนอกจากได้ภาพแล้วเนี่ยรังสีมันวิ่งไปไหนอีกล่ะครับ
0: ครับรังสีภายหลังจากที่ถ่ายโดนภาพผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วมันก็จะวิ่งไปตามส่วนต่างๆบางทีมีเรียกว่าสแกตเตอร์เรดิตหมายถึงกระจัดกระจายชนตามผนังต่างๆแต่ก็ค่อยๆลดทอนกำลังลงในเวลาเมื่อเวลาผ่านไปเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดก็จะสลายไปตามธรรมชาติครับ
1: มันจะสลายไปเอง
0: ไปสลายไปเอง
1: นะครับแต่ก่อนตอนแรกพอยิงออกมาปั๊บมันก็วิ่งไปเรื่อยๆชนกำแพงแล้วก็เด้งมาทางนี้ไป
0: เหมือนปิงปองเป็นโมเลกุลกระจายไปตามที่

0: ตาน่ะและค่อยๆอ่อนกำลังจนหมดไป
1: ก็จะหายไป
0: หายไปอย่างนั้นครับ
1: แล้วผมเคยได้ยินมาว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยมันต้องกลืนแป้งด้วยไม่ใช่เหรอครับทำไมที่คุณหมอเล่ามาไม่เห็นมีกลืนแป้งนะครับ
2: การกลืนแป้งเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงเคยได้ยินแต่แป้งที่ว่าจะมีหน้าตาอย่างไรแล้วใช้ตรวจอะไรช่วงหน้ามีคำตอบครับ
1: อาจารย์ครับเรานัดกันว่าจะพามาดูเครื่องเอ็กซเรย์ที่ต้องกลืนแป้งแต่นี่มันเป็นเรียกเป็นสีเนี่ยฮะสีแดงสีขาวมันเป็นน้ำคืออะไรครับอาจารย์
0: ครับอันนี้จริงๆก็คือแป้งอะครับแป้งสำหรับผู้ป่วยที่จะใช้กลืนครับสีขาวๆที่เห็นอยู่เนี่ยครับ
1: สมัยนี้เป็นน้ำแล้ว
0: ครับ
1: ก็ดื่มได้เลย
0: ดื่มได้เลยครับผสมมาเสร็จ
1: ไอ้แป้งที่ว่าที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นของเหลวละ
0: ใช่
1: มันมีชื่อว่าอะไรครับไอ้แป้งนี
0: ้ครับชื่อแบเรียมซัลเฟตครับ
1: แบเรียมซัลเฟต
0: ใช่ครับ
1: มันมีผลยังไงเมื่อทานเข้าไปแล้วครับ
0: ครับ
1: เครื่องเอ็กซเรย
0: ์แบเรียมนี่ก็จัดว่าเป็นโลหะชนิดหนึ่งในตามตารางธาตุนะครับทางเคมีซึ่งเมื่อทานเข้าไปก็จะทึบรังสีครับสามารถที่จะเกิดความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อได
1: ้เนื้อเยื่อของเราเนี่ย
0: ทำให้รู้ว่าอันนี้แป้งเข้าไปเคลือบอวัยวะภายในเช่นหลอดอาหารกระเพาะลำไส้ครับ
1: แสดงว่าดื่มนี่แล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปทำให้เราดูในภาพฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยมันออกมาเป็นรูปร่างอวัยวะภายในของเราอ
0: ย่างนั้นเลยใช่ครับ
1: ก็จะเห็นผลวินิจฉัยทางการแพทย์ได
0: ้ได้ครับมีพยาธิสภาพก็เห็นครับ
1: แล้วน้ำแดงนี่มาเกี่ยวอะไร
0: ครับน้ำแดงนี่คือส่วนประกอบครับ เราเรียนรู้มาว่าคนไข้ดื่มแป้งเฉยๆได้ลำบากครับ หากผสมเข้าไปแล้วรสชาติกลิ่นต่างๆชวนดื่มมากขึ้นครับ
1: ขนาดนั้นเลย
0: ครับลองผสมเทเข้าไปครับเหมือนนมเย็นเลยครับ
1: จริงๆนะ
0: ครับเอาเลยครับ
1: เทเลยนะ
0: ครับเทหมดเลยก็ได้ครับครับและเมื่อเราเขย่าหรือว่ากวนแล้วสภาพมันก็จะเป็นสีชมพูเรื่อยๆครับ
1: เหมือนนมเย็น
0: เหมือนนมเย็นแล้วก็รสชาติดีขึ้นมากทีเดียว
1: หลังจากนั้นก็คนนะฮะ
0: ครับ
1: เพื่อรสชาติที่ดีขึ้น
0: ใช่ใช่ครับ
1: ผมเพิ่งรู้เรื่องไงฮะคุณหมอ
0: ครับเริ่มเห็นเป็นสีชมพูแล้วครับ
1: กลิ่นเหมือนน้ำแดงเลย
0: ครับครับ
1: ก่อนที่จะมาเอ็กซเรย์แบบนี
0: ้
1: ต้องอดอาหารมาก่อนไหม
0: ครับควรอดอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง
1: จะแตกต่างจากการเอ็กซเรย์เครื่องที่ผ่านมา
0: ใช่ครับ
1: เครื่องนี้ต้องอดอาหาร 4-6 ชั่วโมง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อวัยวะภายในกระเพาะลำไส้ไม่มี
0: อาหาร
1: อยู
0: ่เวลาที่เรากลืนไปเราจะบอกให้คนไข้กลืนไปด้วยและเราทำการบันทึกภาพหรือถ่ายเอ็กซเรย์ไปด้วยครับ
1: พร้อมที่กับคนไข้กลืนแป้ง
0: กับกลืนแป้งเลย
1: ในเวลาเดียวกันเลย
0: ในเวลาเดียวกันเพื่อให้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่านับตั้งแต่กินเข้าไปกลืนลงมาผ่านหลอดอาหารและหลอดอาหารมีการเคลื่อนไหวในลักษณะไหนลงสู่กระเพาะอาหารและลำไส้เคลื่อนไหวไปตามเกณฑ์ปกติหรือไม
1: ่แสดงว่าคลื่นเป็นภาพเคลื่อนไหวนะฮะ
0: ครับสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้ครับ
1: อ๋อมันเป็นภาพนิ่งแต่สามารถบันทึกต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่อง
1: คือถ่ายหลายครั้ง
0: อย่างนั้นจนเหมือนกับภาพเคลื่อนไหวได้เลยคร
1: ับแล้วพอภาพมาต่อกันมันก็จะดูเหมือนภาพนี้เคลื่อนไหว
0: ใช่ครับ
1: มันจะเห็นอวัยวะภายในทำงานว่าถูกต้องหรือเปล่า
0: ใช่งั้นครับถูกต้องครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนไข้เวลาเอ็กซเรย์ก็ต้องดื่มพร้อมกับคุณหมอทำงานไปด้วยพร้อมก
0: ัน ใช่ครับพร้อมกัน
1: แล้วดื่มแป้งแบบนี้เข้าไปเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือว่าตกค้างภายในร่างกายไหมครับ
0: ครับถ้าแป้งแบเรียมซัลเฟตแล้วไม่มีอันตรายต่อร่างกายเราแล้วก็ถูกขับโดยการถ่ายออกมาตามปกติอย่างทุกวันที่เราถ่ายออกมาเนี่ยแหละครับ
1: ก็คือ
0: ร่
1: างกายสามารถขับออกไปได
0: ้ขับออกไปได้ทั้งหมดเลยคร
1: ับปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัย
1: ลืมได้ไม่ต้องห่วงไม่มีเอฟเฟกต
0: ์ไม่มีผลครับ
1: นะครับแล้วโรคแบบไหนครับที่จะต้องอาศัยเครื่องแล้วก็การกลืนแป้งแบบนี้ครับ
0: ครับโรคที่มีข้อบ่งชี้ทำนองว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นแผลในกระเพาะแผลของหลอดอาหารหรือโรคมะเร็งตามกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่พยาธิสภาพเหล่านี้เราใส่กลืนแป้งหรือสวนแป้งทางทวารหนักเพื่อให้เห็นครบถ้วนของพยาธิสภาพครับ
1: อ๋อแสดงว่าเขาเรียกว่าแต่ละโรคพอเรากลืนแป้งเข้าไปปั๊บมันจะบ่งบอกออกมาเป็นภาพไม่เหมือนกันเลย
0: ไม่เหมือน
1: ระหว่างคนปกติกับคนเป็นโรค
0: ใช่ครับ
2: การกลืนแป้งถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในการตรวจซึ่งขั้นตอนการตรวจก็ต้องฉายรังสีเอ็กซเรย์ในขณะที่คนไข้กำลังดื่มน้ำหรือแป้งแบเรียมที่ว่านี่แหละครับ
1: เอาละครับตอนนี้เราก็เอ็กซเรย์คนไข้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอครับแต่ทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าการเอ็กซเรย์แบบนี
0: ้
1: ก็จะเป็น2มิติเหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์ก่อนหน้านี
0: ้
1: แต่เครื่องนี้พิเศษตรงที่ว่าจะสามารถถ่ายภาพนิ่งนี่นะฮะ ได้หลายช็อต
0: คร
1: ับเห็นบอกว่าวินาทีนึงถ่ายได้3ภาพ
0: 3ภาพครับ
1: เพราะฉะนั้นระหว่างที่คนไข้กำลังกลืนแป้งลงไป
0: ครับ
1: เขาก็จะเก็บภาพไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: เก็บ

0: ภาพนิ่งไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเอาภาพแต่ละภาพมาเรียงกัน
1: ใช่ครับ
0: ดูติดต่อกันเราก็จะดูเหมือนภาพนั้นเคลื่อนไหวได้
1: ใช่
0: นะฮะ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะดูอะไรนะฮะดูว่าลักษณะภายในของคนไข้ปกติหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละภาพไล่ไปเรื่อยๆเหมือนภาพเคลื่อนไหวให้คุณหมอเลื่อนเลยนะครับ
1: ครับ
0: มันยังไงมันจะบ่งบอกอะไรยังไงครับ
1: ครับเราเริ่มต้นจากบริเวณรูปนี้เป็นภาพของผู้ป่วยนะครับอยู่ในท่านอนคว่ำเราจะเห็นสีขาวๆบริเวณช่องปากอันนี้แหละครับคือแป้งที่ทานเข้าไป
0: ตอนแรกที่คุณหมอบอกให้อมเอาไว้ในปาก
1: ยังไงล่ะครับ
0: อันนี้คืออมไว้อยู่
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วก็
1: จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกันกับตัวกระดูกมีลักษณะทึบรังสีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจึงบางครั้งเรียกมันว่าสารทึบรังสี
0: คือแป้งนี่แหละ
1: คือแป้งเนี่ยเป็นหนึ่งในสารทึบรังสีจากนั้นมาดูการที่คนไข้กลืนนะครับ เราเลื่อนภาพทีละส่วนอันนี้กลืนเข้ามาตรงบริเวณส่วนของไฮโปฟาลิงซึ่งเป็นต้นทางของตัวหลอดอาหารครับแล้วก็เริ่มเห็นหลอดอาหารเป็นท่อต่ำลงมา
0: แสดงว่าหลอดอาหารของเรามันยืดหดได้นะ
1: ครับครับ
0: ในส่วนนี้มันใหญ่นะ
1: ถูกต้องครับเวลาไม่มีอาหารมันก็จะแฟบครับ
0: มันจะเล็กนะฮะ
1: ใช่
0: แต่พอกลืนลงไปปั๊บมัน
1: ก็จะขยายครับตามลักษณะของอาหารที่เข้าไป
0: โอ้โหครับ
1: มาลงสู่ระดับช่องอกก็มีหลอดอาหารอยู่ภายในช่องอกของเรานะครับ
0: ไหลลงมาแล้วอ
1: ย่างนั้นแหละครับ
0: อยู่ช่วงอกละ
1: ใช่ใช่ครับก็ต่อลงไปเรื่อยๆก็ดูติดตามจะเห็นได้ว่าผนังของหลอดอาหารนี่เรียบดีฮะ
0: uh-huh. อ
1: ย่างนี้กรณีนี้ไม่มีโรคอะไร
0: อ๋อแสดงว่าบางคนคนไข้บางคนที่เป็นโรคเนี่ยในหลอดอาหารมันจะไม่เป็นเส้นเรียบอย่างน
1: ี้ไม่เรียบอย่างนี้
0: มันจะตะปุ่มตะป่ำขึ้นมาเลย
1: ใช่ครับเป็นรอยสีดำๆขรุขระไม่ราบเรียบใช่
0: ถ้าเกิดมีตะปุ่มตะป่ำยื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้มีความผิดปกติ
1: ใช่ครับอาจจะเป็นพวกเป็นมะเร็งก็จะเป็นก้อนยื่นหรือจะเป็นแผลของหลอดอาหารเช่นหลอดอาหารอักเสบมีแผลก็จะสามารถเห็นได้ครับซึ่งไม่เหมือนกันรูปนี้เลย
0: ครับภาพเหล่านี้เนี่ยมันช่วยวงการแพทย์ยังไงบ้างครับ
1: ครับคือเปลี่ยนจากโรคที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้เลยคือบางทีถ้าเราย้อนกลับไปเป็นภาพเอ็กซเรย์ทั่วไปกว่าที่เราจะรู้ว่ามีกระเพาะทะลุก็ต่อเมื่อกระเพาะนั้นต้องทะลุไปเรียบร้อยจนกระทั่งมีอากาศรั่วออกมาในช่องท้องถึงจะเอ็กซเรย์ปกติแล้ว
0: เห็นเป็นภาพว่ากระเพาะรั่ว
1: ใช่ครับแต่ถ้ามีอย่างนี้เราสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มเป็นแผลในกระเพาะเล็กๆยังไม่ทะลุ
0: พอปวดท้องเนี่ยนะ คนไข้มาเราให้กลืนแป้งเราจะเห็นแล้วว่ากระเพาะเริ่มมีปัญหา
1: อย่างนั้น
0: ไม่ต้องรอกระเพาะทะลุเหมือนแต่ก่อนเพราะรักษาได้ทันท่วงที
1: ได้ทันท่วงที
0: โอ้ถือว่าประโยชน์มากนะ
1: ครับครับ
0: โอเคครับเครื่องต่อไปนี่คืออะไรครับ
1: ครับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ครับหรืออีกชื่อหนึ่ง CT scan ครับ
0: CT scan
1: จากชื่อของมันเป็น computed tomography scan หมายถ
0: ึ
1: งว่าใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพเป็นแบบ tomography ตัดเป็นส่วนๆของร่างกายตามระดับความลึกตื้นกายครับ
0: คือ CT scan
1: คือ CT scan ครับ
0: ก็ละเอียดขึ้น
1: ละเอียดขึ้นเห็นส่วนต่างๆลึกได้มากขึ้น
0: ลึกนี่ลึกยังไงครับเป็นชั้นๆ
1: ชั้นจากภายนอกผิวหนังเข้าไปในเนื้อเยื่ออ่อนเข้าผ่านกระโหลกศีรษะเข้าไปเห็นเนื้อสมองได
0: ้อ๋อถ้าแนวขวางก็เป็นทีละชั้นตัดนี้ไปเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็จะเห็นแบบทีละชั้นเลเยอร์ไปเลย
1: ครับ
0: นะครับคือเครื่องนี้
1: เครื่องนี้ครับ
0: นี่คือ CT scan
1: ครับเครื่องนี้แหละครับ
0: ที่ผมเคยเห็นแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเครื่องอุโมงค์ยาวๆมาเลยเดี๋ยวนี้ทำไมมันบางนิดเดียวครับ
1: ครับการดีไซน์รุ่นล่าสุดครับต้องการลดความอึดอัดของผู้ป่วยก็สามารถที่จะดีไซน์ให้บางลงสลิมมากขึ้นเป็นการใช้เอ็กซเรย์เหมือนกันครับแต่เห็นลึกลงไปเป็นคนละแบบจาก2มิติตามเซอร์เฟซภายนอกในเครื่องรุ่นเก่าๆหรือเครื่องรุ่นพื้นฐานมาถึงในปัจจุบันเราเห็นลึกตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปผ่านกระโหลกศีรษะจนถึงเนื้อเยื่อภายในเช่นสมองเลยครับ
0: เครื่องนี้นี่นะ
1: ครับสามารถตรวจได
0: ้ออกเป็นชั้นๆเลย
1: เป็นชั้นเลยครับตามชื่อโทโมกราฟี
0: แล้วก็ดูอวัยวะชิ้นนั้นได้โดยรอบด้วย
1: สามมิติเราก็ทำได้
0: หม
1: ุ
0: นได้หมดเลย
1: หมุนได้ครับของคน
0: ใช้เวลาเอ็กซเรย์นานไหมครับ
1: ไม่นานเลยครับบางทีประมาณ5นาทีเสร็จหรือ1นาทีเสร็จถ้าเอาเฉพาะการตรวจอย่างเดียว
0: นะครับ
1: เช่นตรวจสมองปื้ดเดียวก็เสร็จแล้วครับ
0: ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาใช้บริการเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ต้องเป็นคนไข้ประเภทไหน
1: ครับโดยข้อบ่งชี้มีหลากหลายครับตั้งแต่อุบัติเหตุการตรวจเพื่อดูว่ามีเลือดออกในสมองหรือเปล่า
0: ค
1: นไข้ที่เราเรียกว่า stroke หรืออัมพฤกษ์อัมพาต
0: เส้นเลือดสมองแตก
1: เส้นเลือดสมองแตกหรือตีบก็สามารถตรวจแบบนี้ได
0: ้
1: โพรงไซนัสก็สามารถเห็นรายละเอียดของไซนัสอักเสบในช่องปากเนื้อเยื่อบริเวณคอที่ช่องอกปอดช่องท้องลำไส
0: ้โรคหัวใจ
1: โรคหัวใจ
0: หลอดเลือดหัวใจตีบ
1: สามารถดูวิธีนี้ได้หมดเลยครับ
0: เครื่องนี้บ่งบอกหมดเลย
1: สามารถ

0: ในเชิง
1: คือห้องควบคุม
2: ใช่ครับห้องควบคุมครับ
1: ซีทีสแกนมันจะให้ภาพออกมาแบบ
2: ครับอันนี้คือภาพ3มิติแล้วครับ
1: คือเห็นได้รอบด้าน
2: ครับแล้วแต่มุมมองที่เราต้องการที่จะหมุนตัวอวัยวะต่างๆไปในทิศทางไหนครับเพื่อจะดูรอยโรคในมุมมองต่างๆครับ
1: แสดงว่ากระดูกนี้คุณหมอก็สามารถพลิกมาดูอีกมุมนึง
2: อีกฝั่งนึงได้เลยครับ
1: ลองดูนิดนึงได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: อ๋อหมุนแบบนี้เลย
2: ครับหมุนอย่างกันอย่างนี้เลยครับอยากดูด้านหลังของกระดูกสันหลังเราก็สามารถดูได้ในมุมมองแบบนี
1: ้
2: หรืออยากจะเอียงสักเล็กน้อยหรือเอียง90องศาน
1: ี่เฉพาะกระดูกสันหลังแต่ที่คุณหมอบอกมันจะละเอียดไปถึงหลอดเลือดเลย
2: ใช่ครับ
1: นะครับหลอดเลือดแต่ละเส้นถ้าเราอยากจะไปดูหลอดเลือดเส้นนี้ในหัวใจ
2: ก็สามารถดูได้
3: CT scan เห็นภาพที่ได้แล้วคงต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากๆเลยนะครับสามารถจำแนกอวัยวะไม่ว่าจะเป็นกระดูกหลอดเลือดต่างๆในร่างกายและส่วนอื่นๆอีกมากมาย
2: นี่ก็นักรังสีการแพทย์ครับก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้รังสีแพทย์สามารถได้ภาพที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเหมาะในการวินิจฉัยโรคครับ
1: แสดงว่าคนไข้เวลาเข้า CT สแกนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องอาศัยบุคลากรที่เรียกว่านักรังสีเนี่ยประมวลออกมาเป็นภาพให้เราได้เห็น
2: ใช่ครับจะตรวจตั้งแต่ส่วนไหนถึงไหนใช้รังสีปริมาณมากน้อยแค่ไหนอยู่ในบทบาทของน้องเขาทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าผิดพลาดขึ้นมาก็คือคนนี้เลย
2: ก็คนนี้ก็มีส่วนทำให้ภาพเห็นชัดไม่เห็นไม่ชัดวินิจฉัยยากหรือง่ายก็เขามีส่วนช่วยมากครับ
1: งั้นเดี๋ยวเรามาดูอวัยวะส่วนอื่นนะฮะ
2: ที่
1: นอกจากกระดูกสันหลังเนี่ยเครื่องนี้สามารถเอ็กซเรย์ส่วนไหนได้อีกที่เห็นออกมาเป็นแบบ CT สแกน
2: ครับขออนุญาตให้น้องได้ช่วยนำเสนอเลยนะครับ
1: คร
2: ับครับเช่น
1: นี้เป็นอะไรครับพี่เอ็นครับ
4: อันนี้เป็นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเป็น CT ของส่วนของเส้นเลือดในสมองนะคะ
1: ไอเส้นเส้นที่เราเห็นเนี่ยนะ
2: ครับคือหลอดเลือดครับเลือดแดงและหลอดเลือดดำเลยครับ
1: อันนี้คือมองจากด้านบนนะฮะมองจากบนฟ้าลงไปหากะโหลกก
2: ็
1: จะเป็นตัดทีละส่วน
2: ไป
1: ลึกลงไปเรื่อยๆจนถ
2: ึ
1: งด้านล่าง
2: ครับ
1: คุณหมอครับความลึกเนี่ยที่เลื่อนมาแต่ละชั้นเนี่ยมันละเอียดความบางของมันนี่คือประมาณกี่เซนกี่มิลอะไรยังไงครับ
2: ครับประมาณ 0.625 มิลลิเมตรครับ
1: 0.6
2: ครับไม่ถึงมิลละครับ
1: โอ้โห
2: 0.6
1: แต่ละชั้นเนี่ยนะ
2: ครับบางอย่างนั้นเลยฮะ
1: ทำไมมันต้องละเอียดขนาดนี้นะครับมันช่วยอะไรในการวินิจฉัยโรคครับ
2: ครับเพื่อให้เราเห็นสิ่งที่ละเอียดที่สุดครับในการวินิจฉัยซึ่งจะมีผลสำคัญต่อการรักษา
1: ครับ
2: ถ้าเกิดเราตัดความหยาบหนาที่สูงขึ้นไปกว่านี้โอกาสที่เราจะหลุดรอยโรคขนาดเล็กก็มีได้มาก
1: เพราะรอยโรคอาจจะไปอยู่ในชั้นที่เราตัดทิ้งไป
2: ครับระหว่างรอยต่อซะอีก
1: มันเลยต้องเล็ก
2: ต้องเล็กบางละเอียดเลยครับ
1: นะฮะอย่างเคสนี้ภาพนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าคนไข้รายนี้เป็นอะไรครับ
2: ครับถ้าเราลองเลื่อนภาพขึ้นทางด้านบนนะครับเราจะเริ่มเห็นความผิดปกติทางด้านซ้ายของผู้ป่วยทางด้านหลังของบริเวณสมองครับที่เป็นแฉกเหล่านี้ครับ
1: อ
2: ันนี้คือการบวมของเนื้อเยื่อสมองซึ่งต้องอาศัยการตัดตรวจอย่างละเอียดอย่างนี้แหละครับถึงจะเห็นได้จำนวนสไลด์มากๆและการประมวลผลหรือการวิเคราะห์จะดียิ่งขึ้นครับ
3: เห็นแบบนี้แล้วต้องยอมรับเลยนะครับว่าภาพที่เราเห็นจากการถ่ายรังสีทางการแพทย์มีส่วนสำคัญในการรักษาอย่างมากมายแต่ช่วงหน้าเรายังมีเครื่องมือ MRI ที่หลายคนสงสัยว่าคืออะไรมาให้ชมกันครับ
1: คุณหมอครับถ้าพูดถึงเรื่องของการตรวจวินิจฉัยเนี่ยมันยังมีอีกหลายเครื่องเลย
2: ครับยังมีอีกหลายเครื่อง
1: และเครื่องต่อไปนี่คืออะไรครับ
2: ครับคราวนี้เราเปลี่ยนจากเครื่องของเอ็กซเรย์แล้วครับ มาเป็นเครื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับ
1: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
1: นี่คือหน้าห้อง
2: นี่คือหน้าห้องเลยครับเราเรียกย่อๆว่า MRI ครับ
3: MRI น่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับอยู่ดีๆก็มีเครื่องมือที่เพิ่มเข้ามาแถมยังไม่ได้ใช้รังสีเหมือนเครื่องมืออื่นๆที่ผ่านมาแต่เจ้าเครื่อง MRI จะใช้งานอย่างไรและมีเอาไว้ตรวจอะไรไปฟังจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
1: มันมีความพิเศษกว่าเครื่องอื่นๆที่ผ่านมาอย่างไรครับ
2: ก็คืออย่างแรกสุดไม่มีรังสีแต่เราอาศัยคุณสมบัติของคลื่นวิทยุซึ่งเป็นคลื่นอยู่ในระดับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง
1: คร
2: ับใช้ในการที่จะส่งคลื่นเข้าไปตกกระทบต่อส่วนอวัยวะของร่างกายของคนไข้และสะท้อนกลับมาออกมาเป็นข้อมูลทางการแพทย์ได
1: ้อ๋อยิงเครื่องผ่านเข้าไปในร่างกายของเราหรืออวัยวะแต่ละส่วน
2: ครับใช่
1: แล้วก็
2: สะท้อนกลับมามีตัวรับแล้วก็แปลผลออกมาจากข้อมูลมาเป็นคอมพิวเตอร์มาเป็นรูปภาพได
1: ้อ๋อแปลออกมาเป็นรูปภาพ
2: ใช่ครับ

0: ป็นยังไงบ้างครับได้ฟังหลักการทำงานของเจ้าเครื่อง MRI ไปแล้วตอนนี้เราไปดูดีกว่าครับว่าภาพที่ได้จากเจ้าเครื่องนี้จะมีหน้าตาอย่างไรกัน
1: อย่างคนไข้รายนี้เนี่ยกำลังตรวจอะไรครับ
2: ครับคนไข้รายนี้มีภาวะบาดเจ็บของเส้นประสาทของบริเวณที่ไปเลี้ยงต้นแขนเขาก็มาตรวจบริเวณกระดูกสันหลังบริเวณคอซึ่งมีทั้งไขสันหลังและเส้นประสาทซึ่งจากคอเนี่ยจะเส้นประสาทจะไปเลี้ยงจนถึงบริเวณปลายแขนคนไข้รายนี้ได้รับอุบัติเหตุก็เลยทำให้แขนไม่มีแรงเราจะไปสืบค้นดูว่ามีบาดเจ็บต่อเส้นประสาทหรือไม
1: ่แสดงว่าเครื่องนี้ละเอียดมากกว่าเครื่องก่อนที่เราคุยกันมา
2: ครับ
1: เครื่องนี้ละเอียดได้ถึงดูเนื้อเยื่อในร่างกาย
2: ใช่ครับ
1: เส้นประสาท
2: เส้นประสาทได้เลยครับ
1: พูดง่ายถ้าดูเนื้อเยื่อได้นี่ก็จบแล้ว
2: ครับครับ
1: ทุกส่วนของร่างกาย
2: ครบถ้วนแล้วครับ
1: ทุกส่วนของร่างกาย
2: ครับมาถึงวันนี้นี่กระดูกเราก็ดูได้แล้วแล้วก็อวัยวะภายในเราดูได
1: ้ครับ
2: คราวนี้ก็พวกเนื้อเยื่อต่างๆที่เป็นองค์ประกอบขนาดเล็กๆปัจจุบันเส้นเอ็นหรือกระดูกอ่อนหรือว่าเป็นเนื้อเยื่อที่สำคัญต่างๆสมองสามารถดูได้หมด
1: โอ้แล้วมันจะละเอียดกว่า
2: ละเอียดมากเลยครับ
1: เห็นแม้กระทั่งเนื้อเยื่อ
2: ครับ
1: เส้นประสาททุกๆอย่าง
2: ทุกส่วน
1: การวินิจฉัยของแพทย์ได
2: ้ใช่ครับ
1: นะครับคือคนไข้ก็นอนเฉย
2: ๆครับนอนอยู่นิ่งๆต้องอาศัยความร่วมมือความรู้สึกตัวดีและร่วมมือนอนนิ่งจึงจะสามารถได้ภาพที่คมชัดครับ
1: นะฮะก็แสดงว่าการเอ็กซเรย์แบบนี้ จะต้องนอนนิ่งใช้เวลาระยะเวลานานกว่าน
2: านกว่า CT scan. นานกว่าครับนานกว่า CT scan
1: เคสนึงประมาณนอนกี่นาทีครับ
2: ครับสักประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่ชนิดการตรวจ
1: นอนแบบนี้นะ
2: ครับนอนอย่างนี้แหละครับ
1: บางทีนานถึง1ชั่วโมงเลยเพื่อการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำยิ่งขึ้น
2: ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นภาพที่ละเอียดแบบนี้แล้วเน
2: ี่
1: ย คุณหมอแต่ละฝ่ายก็สามารถมาดูภาพนี
2: ้
1: วินิจฉัย
2: ครับมายืนดูพร้อมๆกันเลยครับระหว่างแพทย์ผู้ส่งตรวจอาจจะมาเล่าอาการเสริ
1: ม
2: หรือว่าปรึกษาหารือทางรังสีแพทย
1: ์
2: ก็จะวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลเหมือนเป็นการพูดคุยกันเลยครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆว่ามันจะละเอียดขนาดไหนคร
2: ับ
1: เท่าที่เห็นนี่นะฮะมันเห็นละเอียดมากกว่าเครื่องก่อน
2: ครับ
1: เห็นทั้งหมดนะฮะเนื้อเยื่ออะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันสามารถดูเป็นจุดๆไปได้ด้วย
2: ครับได้ครับ
1: มันยังไงฮะมันแตกต่างจาก CT สแกนยังไง
2: ครับ
1: ภาพความละเอียด
2: ครับในภาพที่เราเห็นอยู่แถวบนเนี้ยครับ ประกอบด้วยการตัดตรวจในแนวที่เรียกว่าแนวขวางแนวดิ่ง
1: สมมติเราอยู่นี้ก็ตัดน
2: ี้ใช่ครับตัดแนวดิ่ง
1: คือแนวนี้เลย
2: คือแนวนี้หนึ่ง
1: ร
2: ูปแล้วก็ตัดจากหน้าไปหลังเหมือนขนมปังปอน
1: ตัดข้าง
2: ครับได้ภาพตรงกลางครับแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆขึ้นขวางก็ได้ภาพสุดท้าย
1: มองจากบนฟ้าลงมา
2: ได้นะถูกต้องครับในแนวตัดเราได้ทั้ง3มุมมอง
0: ภาพตัดขวางจากเจ้าเครื่อง MRI จะมีด้วยกัน3แกนคือ1แกนในแนวตั้งด้านหน้า2แกนในแนวตั้งด้านข้างและ3แกนในแนวนอน
1: คุณหมอทำไ
2: ม
1: การวินิจฉัยออกมาเป็นภาพแบบนี
2: ้
1: ทำไมมันถึงต้องละเอียดขนาดนี
2: ้
1: แล้วเคสแบบไหนที่ต้องอาศัยความละเอียดของภาพแบบนี้ในการวินิจฉัยโรค
2: โดยเฉพาะคนไข้ที่มีข้อบ่งชี้ในการดูเนื้อเยื่อละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมองไขสันหลังหรือว่าช่องท้องบางส่วนของเนื้องอกบางชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการตรวจวิธีนี
1: ้
2: และโรคทางกระดูกและข้อต่อเนี่ยเป็นจุดสำคัญอีกอันหนึ่งที่มีการส่งตรวจวิธีนี้ได
1: ้
2: ซึ่ง CT scan อาจจะให้ข้อมูลแบบนั้นได้น้อยกว่า
1: อันนี้จะละเอียดกว่า
2: ละเอียดกว่า
1: ขั้นนึง
2: ใช่ครับโดยเฉพาะเนื้อเยื่ออ่อนsoft tissue ดีมากเลยครับ
1: คือเห็นเป็นรูปเลย
2: เป็นรูปเลยครับเหมือนเราเห็นเนื้อเยื่อกันคุณหมอผ่าตัดลงมีดยังไงคร
1: ับไล่ดูไปที
2: ครับดี
1: ชั้นความลึก
2: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
1: โอ้โห
2: จากหน้าไปหลังได้สุดเลยคร
1: ับ เพราะว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันทะลุตัวไปอยู่แล้ว
2: อย่างนั้นนะครับเก็บข้อมูลทั้งหมด
1: แต่มันผ่านอะไรไปบ้างมันจะนำออกมาเป็นข้อมูลมาสร้างเป็นภาพ
2: ใช
1: ่ภาพที่เราเห็นอยู่นี่คืออะไร
2: ครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ได้จากเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งเนื้อสมองเดี๋ยวผมขออนุญาตจะชี้ให้ดูตรงนี้นะครับครับเนื้อสมองที่เราเห็นอยู่ที่เราเรียกว่า gray matter and white matter ก็คือสมองชั้นสีเทาและสมองชั้นสีขาวณขณะนี้เราก็จะเห็นลึกลงไปครับและสิ่งที่เห็นเพิ่มเติมเป็นเส้นสีม่วงกับสีฟ้าอ่อนนี่คือเส้นใยไฟเบอร์ของตัวเนื้อเยื่อสมองเองซึ่งในอดีตเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนครับ
1: ครับ
2: สมัยก่อนเราเห็นก้อนสีขาวๆนี่ก็คือตัวเนื้องอกก็เป็นที่พอใจและสามารถไปผ่าตัดได
1: ้อ๋อพอเห็นภาพชัดเจนแบบนี้เรารู้เลยว่านี่คือเป็นเนื้องอก
2: ครับแล้วเรารู้เพิ่มขึ้นว่าเนื้องอกนี้อยู่ใกล้กับไฟเบอร์ที่สำคัญต่อการควบคุมส่วนแขนหรือขา

0: ของร่างกายผู้ป่วยด้วยช่วยคุณหมอศัลยกรรมทางระบบประสาทผ่าตัดโดยเอาเนื้องอกออกโดยที่ไม่กระทบกระเทือนต่อเส้นใยประสาทที่ยังปกติอยู่จะทำให้ผู้ป่วยถูกรักษาโดยปลอดภัยและมีแขนขาที่แข็งด้วยครับ
1: สามารถตรวจสอบตำแหน่งการทำงานของสมองได้ที่สำคัญยังระบุตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรักษาไม่ให้สมองเสียหายนับเป็นความก้าวหน้าของการผ่าตัดสมองเลยนะครับเนี่ย

0: หมอครับอันนี้คือเครื่อง CT สแกนนี่ครับแถมยังเป็นรุ่นเก่าด้วยนะครับที่คุณหมอบอกเครื่องหนาๆยาวๆอย่างเงี้ยเป็นเครื่องรุ่นเก่า
1: ครับ
0: พามาชมทำไมล่ะครับ
1: จริงๆแล้วไม่ใช่เครื่อง CT สแกนรุ่นเก่าครับ
0: ครับ
1: แต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแต่ที่ขนาดมันขยายใหญ่เป็นเพราะว่ามันผสมประสานกันระหว่าง2เทคโนโลยีอยู่ภายใน
0: เครื่องนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับประกอบไปด้วย CT สแกนตามปกติที่เราได้ไปดูมาแล้วแล้วก็ร่วมกับ PET สแกนด้วย
0: สแกน
1: ครับ
0: เพชรสแกนนี่มันคืออะไรครับ
1: ครับเพชรสแกนถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมต้องขออนุญาตคุณกิฟต์แล้วล่ะครับที่จะต้องแนะนำผู้เชี่ยวชาญต่อไปผมขอแนะนำรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุนันทาเชี่ยววิทย์ครับ
0: สวัสดีครับคุณหมอสุนันทาครับเรื่องนี้มันยังไงครับมันแตกต่างจาก CT สแกนยังไงครับ
2: เครื่องนี้มันมี CT สแกน
0: อยู่ในตัวด้วย
2: อยู่ในตัวอยู่ด้านหน้าด้านหลังมันมีตัวเพชรสแกนเพชรสแกนนี่ย่อจริงๆมาจากคำว่า positron emission computerized tomogram
0: โอ้โหมันทำงานยังไงมัน
2: เป็นเครื่องที่ในการตรวจวินิจฉัยรังสีชนิดที่เรียกว่ารังสี positron รังสี positron เนี่ยมันเป็นรังสีที่เป็นรังสีแกมมาชนิดหนึ่ง
0: ครับโอ้โหเดี๋ยวนะเอาทางวิชาการอาจจะงงนะท่านผู้ชมครับไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันจะวินิจฉัยละเอียดลึกกว่า CT สแกนธรรมดา
2: ใช่เพราะว่ามันเป็นการดีเทครังสีค
0: ่
2: ะ
0: ไปถึงขั้นไหนถึงขั้นตรวจอะไรได้บ้าง
2: ระดับโมเลกุลเลย
0: ท่านผู้ชมครับเครื่องนี้มันสามารถตรวจลึกไปจนถึงโมเลกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นโรคดูโมเลกุลปุ๊บมันจะรู้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
2: แต่ส่วนใหญ่ CT เขาจะดูความผิดปกติทางกายวิภาคในขณะที่เพชรเนี่ยเราจะดูความผิดปกติทางโมเลกุลเราใช้2เทคนิคมารวมกัน
0: โอเคเข้าใจภาพแล้วแล้วคนไข้ประเภทไหนที่จะต้องมารับการเอ็กซเรย์แบบนี้ครับ
2: ส่วนใหญ่เลยประมาณ 80-90% จะเป็นคนไข้มะเร็งที่รู้แล้วค่ะว่าเป็นมะเร็งแล้วเราอยากจะรู้ว่าไอ้มะเร็งเนี้ยมันอยู่ตรงไหนบ้างในร่างกายของเราโดยที่เราจะถ่ายภาพทั้งตัวทำให้เราสามารถที่จะวินิจฉัยตำแหน่งของมะเร็งได้ทั้งตัว
0: ท่านไหนมีตัวอย่างไหมครับเราดูตัวอย่างของคนไข
2: ้นะฮะหลักการดูอะค่ะคุณกิฟต์ก็จะเห็นว่าเราจะเห็นสีดำๆที่เป็นจุดๆตรงนี้อะค่ะเป็นปริมาณรังสีที่มันสะสมมากกว่าบริเวณปกตินั่นหมายความว่าตรงตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งมะเร็งเนื่องจากว่ามะเร็งเนี้ยมันจะใช้น้ำตาลเนี่ยเยอะกว่าเซลล์ปกติ
0: เซลล์มะเร็งจะกินน้ำตาลเป็นอาหาร
2: ใช่เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล
0: ์
2: น้ำตาลเนี่ยมันจะใช้เยอะกว่าเซลล์ปกติดังนั้นเมื่อเราฉีดสารเภสัชรังสีที่เป็นเราเรียกว่าน้ำตาลรังสีเข้าไปมันก็จะวิ่งเข้าไปหาตัวมะเร็งทำให้เราเห็นว่าไอ้เจ้ามะเร็งเนี่ยมันจะมีรังสีเยอะกว่าตรงตำแหน่งที่ไม่ใช่มะเร็ง
0: เราก็จะรู้ว่าตอนนี้เซลล์มะเร็งเนี่ยน้ำตาลมันวิ่งไปที่เซลล์มะเร็งที่ไหน
2: ใช่ค่ะ
0: เราก็จะรู้แล้วว่าถ้าวิ่งไปอยู่บริเวณแขนเราก็จะรู้ว่าตอนนี้มะเร็งมาที่แขน
2: ใช่ยกตัวอย่างผู้ป่วยรายนี้จะเห็นว่ามันไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่ในช่องปอดนะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะมันเป็นจุดๆ
0: จะเห็นกายภาพว่ามีแค่ก้อนนึงโผล่ขึ้นมาก
2: ้
0: อนน
2: ี้ใช่
0: แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ก้อนนี้มันเป็นมะเร็ง
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเข้าเครื่องนี้
2: ใช่
0: ปรากฏว่าไอ้น้ำตาลรังสีเนี่ยมันมาเลี้ยงตรงนี
2: ้
0: มะเร็งกินน้ำตาลน้ำตาลมาออตรงนี
2: ้เราก็ต้องร
0: ู้ตรงนี้เป็นเนื้อมะเร็ง
1: เป็นเนื้อมะเร็ง
0: เดี๋ยวผมไล่ย้อนกลับไปนะ CT สแกนมันจะเอ็กซเรย์ได้เป็นทีละชั้น 0.625 มิลมันก็จะไล่ลงไปจนไปถึงจากหัวลงไปถึงตับดูจากตับแล้วยังไงฮะ
2: ก็ตับรายนี้เราจะเห็นว่า CT ไม่เห็นก้อนเหมือนเมื่อกี
0: ้
2: เหม
0: ือ
2: นไม่เห็นต่อมน้ำเหลืองเหมือนที่ต่อมน้ำเหลืองแต่เขามีการสะสมน้ำตาลรังสีแล้วแสดงว่าคนไข้รายนี้มีการแพร่กระจายไปที่ตับ
3: การตรวจร่างกายด้วยเครื่องเพชร CT สแกนจะมีการทำงาน2ตอนร่วมกันคือขั้นที่1เครื่องจะทำการตรวจร่างกายเหมือนเครื่อง CT สแกนทั่วไปซึ่งภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพกายวิภาคที่ตัดขวางปกติขั้นที่2จะเป็นการตรวจด้วยเครื่องเพชรสแกนเพื่อค้นหาสารน้ำตาลรังสีที่ไปเกาะตามส่วน

0: ต่างๆของร่างกายและเมื่อนำทั้งสองส่วนมาประมวลผลร่วมกันก็ทำให้เจ้าเครื่องนี้สามารถระบุตำแหน่งของเจ้าเนื้อร้ายอย่างมะเร็งที่ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างแม่นยำครับ
1: คุณหมอครับนี่คือเหตุผลที่ว่าคนไข้พอมาเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องนี้แล้วเนี่ยจะต้องเอ็กซเรย์ตั้งแต่หัวจนเท้าเลย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะวินิจฉัยรอยโรคความผิดปกติได้ทั้งตัวจากการที่เราฉีดน้ำตาลรังสีเพียง1ครั้งวันนี้จะเป็นข้อดีค่ะว่าเราจะได้รู้ว่ามะเร็งเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งไหนและมีการแพร่กระจายไปที่ไหนหรือไม่เพื่อที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการรักษาแล้วก็การพยากรณ์โรคให้กับผู้ป่วยอะค่ะ
1: อ๋อถ้าเกิดลามไปเยอะแล้วก็อันนี้อันตรายแต่ถ้าเกิดทุกในกรณีลามมาแค่บางส่วนแล้วก็ฉายแสงเฉพาะส่วนนั้น
2: ใช่
1: หรือคือบางส่วนที่ฉายในการรักษา
2: หรือว่าผ่าตัดออกได้หมดแต่ถ้าเกิดมันลามไปเยอะๆผ่าตัดไม่ได้ละมันก็ต้องมีวิธีการรักษาเช่นอาจจะต้องรักษาโดยการให้เคมีบำบัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: อันนี้คือวินิจฉัยในการรักษา
2: ใช่
1: แพทย์จะได้วางแผนได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับกำหนดกับสถานการณ์ที่คนไข้เป็นอยู่
0: การทำงานของแพทย์รังสีถือว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การตรวจรักษาโรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นหวังว่ารายการในวันนี้จะมีส่วนช่วยให้คุณผู้ชมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของทีมแพทย์สาขานี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
3: คุณหมอครับวันนี้เราเดินมาทั้งวันนี้นะครับคุณหมอทำให้ผมและก็คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รู้จักและบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของรังสีแพทย์อันนี้คือแค่พาร์ทนึงใช่ไหมครับเห็นบอกว่ายังมีอีก2กลุ่มใหญ่ๆด้วย
4: ใช่ครับวันนี้เป็นพาร์ทของรังสีวินิจฉัยเท่านั้น
3: ครับ
4: ยังเหลืออีก2บทบาทสำคัญครับ
3: คืออะไรครับอีก2บทบาท
4: เป็นรังสีแพทย์ทางด้านรังสีร่วมรักษา กับอีกอันนึงก็คือรังสีแพทย์ด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาครับซึ่งสำคัญทั้ง2ท่านเลยครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3บทบาทครับก็ต้องมาร่วมมือในการดูแลคนไข้เพื่อให้คนไข้นั้นหายจากโรคภัยไข้เจ
4: ็บ
3: นะครับผมวันนี้ความรู้เยอะมากๆต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่วันนี้พาชม
4: ขอบคุณมาก
3: ครับ
4: สวัสดีคร
3: ับ

0: ันหูเป็นอะไรแล้วถ้าชอบปั่นหูแค่หูล่ะจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
1: วันนี้หมอขอบ่นคุณหมอรักษาหูมีความอัดอั้นตันใจอยากจะมาระบายในรายการ
0: โอ้เชิญเลยครับคุณหมอยินดีมากครับ
2: เป็นครั้งแรกที่ได้ถือโทรโข่งเลยนะคะแบบนี้หมอต้องขอบ่นดังๆแล้วล่ะค่ะหมอขอบ่นเรื่องที่หมอจะขอบ่นในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่หมอรักษาหูเนี่ยเจอกันบ่อยมากๆเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่คนไข้ชอบปั่นหูแคะหูค่ะอาการของคนไข้ที่มานะคะก็คือมีเสียงก๊อกแก๊กดังในหูค่ะใช้ไม้พันสำลีปั่นหูใช่ไหมคะปั่นไปปั่นมาก้านออกมาได้ค่ะแต่สำลียังคาอยู่ในรูหูเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังใช้เล็บแคะด้วยนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลถลอกในหูแล้วก็มีหนองไหลค่ะทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยค่ะปกติเนี่ยขี้หูของคนเราเนี่ยค่ะก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแมลงด้วยในระบบร่างกายของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะกำจัดขี้หูออกมาเองได้ค่ะเวลาที่เราขยับกรามเวลาที่เราพูดหรือเวลากลืนเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆดันขี้หูออกมาเองได้ด้วยค่ะเวลาที่เราใช้ไม้พันสำลีแคะหูใช่ไหมคะขี้หูบางส่วนเนี่ยก็จะออกมากับไม้พันสำลีค่ะแต่ขี้หูอีกส่วนนึงก็จะถูกดันเข้าไปด้านในได้ค่ะทีนี้ก็จะไปอัดแน่นกันแล้วก็สะสมอยู่หน้าแก้วหูนะคะขี้หูก็จะถูกอัดแน่นเข้าไปในหูมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจะทำให้เราสูญเสียการได้ยินได้ค่ะหูน่ะไม่ใช่ขนมครกนะคะไม่ต้องไปแคะมันค่ะเอาไว้ใช้ทำความสะอาดเช็ดมาสคาร่าไอไลเนอร์ก็พอค่ะกรรมแบบนี้เลิกได้เลิกนะคะ
0: โอ้โหการปั่นหูการแคะหูมันอันตรายกว่าที่คิดอีกนะครับใครที่มีพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอบ่นมาแล้วเนี่ยเห็นทีจะต้องบอกลาที่ปั่นหูได้แล้วนะครับกลับบ้านเอาทิ้งก่อน
3: ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าเกิดงูสวัสดเนี่ยมันขึ้นรอบเอวครบอ่ะตาย
4: ทุกคนเคยได้ยินคำว่างูสวัสดไหมครับไม่ใช่งูสวัสดีนะฮะแต่ว่าเป็นงูสวัสดจริงๆโรคนี้อันตรายขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ทำความรู้จักกับโรคนี้กันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: งูสวัสดแค่เชื่อว่าเราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วยาวนานมากๆถ้าเกิดจะให้คำนิยามง่ายๆเลยโรคงูสวัสดคืออะไรครับ
5: งูสวัสดเป็นโรคติดเชื้อครับที่เกิดจากไวรัสชนิดนึงจริงๆแล้วมันคือไวรัสตัวเดียวกับอีสุอีใส
4: อันเดียวกันเน
5: า
4: ะ
5: อันเดียวกันใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นอีสุอีใสพอกลับมาเป็นรอบที่2เนี่ยจะเป็นงูสวัสดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นในผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะที่เกิน50ปีขึ้นไปนี่ก็จะถือว่าเจอได้เยอะขึ้นเลยครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นงูสวัสดได้เนี่ยเขาบอกว่าต้องภูมิไม่ค่อยดีอาจจะอายุมากขึ้นภูมิเริ่มถดถอยลงละอย่างนึงก็คือจะเป็นกลุ่มที่เขาอาจจะกินยากดภูมิหรือว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับพวกนี้แหละเขาก็จะมีโอกาสที่จะเป็นงูสวัสดให้มากขึ้นมันมีอยู่2 ส่วนใหญ่ๆเลยครับอันหนึ่งก็คือจะเป็นตุ่มน้ำใสซึ่งมักจะเป็นข้างเดียวอาจจะขึ้นที่ลำตัวข้างซ้ายอย่างเดียวหรือข้างขวาอย่างเดียวหรือว่าถ้าเป็นที่หน้าผากเนี่ยก็จะเป็นข้างเดียวอีกอันหนึ่งที่คนบ่นกันมากเลยก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นการติดเชื้อที่เส้นประสาทมันจะเจ็บอาการที่หลายคนบ่นมากกว่าก็คือถึงแม้ว่าผื่นจะหายไปแล้วเนี่ยแต่ว่าอาการเจ็บมันอยู่ได้นานมาก
4: ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าเกิดงูสวัสดเนี่ยมันขึ้นรอบเอวครบอ่ะตายอันนี้จริงเปล่า
5: เป็นการบ่งบอกมากกว่าว่าคนนั้นนะเขาน่าจะไม่ค่อยแข็งแรง
4: ก็คืออาการหนักไม่ใช่ว่าเป็นแล้วจะต้องตายทุกคน
5: ไม่ครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ถึงกับตายแต่เรียกว่าความเจ็บจากการที่เป็นงูสวัสดเนี่ยมันจะทรมานมากหลายๆคนไม่อยากเป็นการรักษาก็เป็น2ส่วนใหญ่ๆครับอันแรกก็คือจริงๆแล้วเรามียาต้านไวรัสสามารถกินได้เลยไม่มีปัญหาอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการที่คนไข้จะปวดมากพอปวดเนี่ยเราก็จะมียาจะเป็นยาแก้ปวดที่ช่วยในเรื่องของลดอาการปวดจากเส้นประสาทแล้วก็แน่นอนส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการที่ทำให้ภูมิมันกลับมาแหละเราต้องกลับมาทำให้ร่างกายเราแข็งแรงอีกครั้ง
4: ก็คือสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยานี่แหละ
5: ใช่จริงๆมียารักษาใช่ครับ
4: แต่ผมได้ยินว่างูสวัสดมีวัคซีน
5: มีครับสามารถฉีดให้กับคน ข้ได้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำตอนนี้จะมีวัคซีนอยู่2แบบนะคะเขาเรียกว่าแบบเชื้อเป็นกับแบบเชื้อตาย
4: อุ้ยเหมือนโควิดเลยอ่ะ
5: ใช่ใช่แต่ว่าเอาง่ายๆเลยว่าตอนนี้ค่อนข้างขยับมาฉีดเป็นตัวของเชื้อตายมากขึ้นแล้ว
4: ครับ
5: ซึ่งตอนนี้ประสิทธิภาพดีมากเลยนะครับอาจจะสูงถึงประมาณ 80-90%
4: เพราะฉะนั้นงูสวัสดป้องกันได้ด้วยวัคซีน
5: ถูกต้อง
4: ใช่ไหมครับ
5: ป้องกันได
4: ้งูสวัสดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดความเชื่อของเขาที่บอกว่าเป็นปุ๊บเนี่ยมันจะตายเนี่ยจริงๆสามารถรักษาได้แล้วก็ไม่ใช่การรักษาที่ลำบากเกินไปด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ๊คครับขอบคุณครับเรื่องราวดีๆครับบางอย่างในคุณอาจจะกลัวมากเกินไปดูรายการของเราแล้วจะรู้ว่าโรคสามารถรักษาได้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับ Rama Sharing นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรัดคิวหมอรามามาพบกับคุณผู้ชมแล้วค่ะวันนี้วันจันทร์ที่9พฤษภาคมนะคะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางรามาชาแนลนะคะทุกช่องทางของรามาชาแนลทั้งออฟไลน์ออนไลน์ทั้งทีวีทั้งออนไลน์ที่เราออกอากาศช่องทางของรามาชาแนลพบกันแบบนี้นะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสุขภาพสภาพแวดล้อมของคุณผู้ชมในกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ฝนตกหลายพื้นที่เลยทีเดียวคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรทักทายกันได้นะคะบอกกันได้ว่าตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาบอกกับคุณผู้ชมรามาชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราเป็นรายการออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราลัดคิวคุณหมอรามามาตอบคำถามคุณผู้ชมสดๆในรายการเลยนะคะเช่นเคยกับ2ช่องทางหลักๆที่จะถามคำถามกันแล้วก็ให้คุณหมอตอบสดๆในรายการช่องทางแรกก็คือโทรศัพท์มาค่ะเบอร์โทรศัพท์หน้าจอ023547105 023547105จดไว้เลยนะคะเริ่มโทรได้เลยนะคะส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือการคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามาชาแนลที่คุณผู้ชมกำลังติดตามรายการลัดคิวหมอรามาตอนนี้นะคะวันนี้2คุณหมอนะคะ2อาจารย์หมอที่มาพูดคุยกับเราค่ะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์ภาควิชาออร์โธปีดิกส์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอีกท่านนึงนะคะอาจารย์มิวค่ะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์กอล์ฟสวัสดีค่ะอาจารย์มิวคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ชายสวัสดีครับอาจารย์กอล์ฟ
0: โอ้โหวันนี้มาทั้งอาจารย์มิวมาทั้งอาจารย์กอล์ฟคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะเจ็บปวดทางกระดูกสันหลังทางข้อทางอะไรงี้ถามมาได้เลยค่ะ2คนนี้ตัวจริงในวงการเรื่องของกระดูกและข้อด้วยนะอาจารย์กอล์ฟและอาจารย์มิวค่ะไหนๆเนี่ยอาจารย์ทางด้านนี้มานะคะเรื่องของการปวดต่างๆนานาในร่างกายเนี่ยมันมีสิ่งที่หลายๆคนสงสัยนะอาจารย์กอล์ฟอาจารย์มิวว่าการเป็นไมเกรนที่ปวดปวดหัวปวดหัวข้างเดียวปวดหนักๆกับออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมบางคนนี่ก็ปวดหัวนะปวดหัวปวดกระบอกตาปวดเป็นมันต่างกันยังไงทั้งเรื่องของการเจ็บปวดโรคภัยอาการของโรคการรักษาต่างกันอย่างไรไปดูเคสวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
2: เมื่อภาระหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้นทำให้คนส่วนใหญ่มุ่งที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จและเสร็จตามกำหนดเวลาโดยละเลยสุขภาพของตนเองนางสาวสุจิตเมืองสุขบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านในเครือมติชนหรือคุณเน่งในวัย48ปีกำลังประสบปัญหานั้นด้วยตนเองจากที่นั่งทำงานและใช้เวลากับคอมพิวเตอร์นานหลายชั่วโมงเพื่อเร่งงานให้เสร็จตรงเวลาโดยลืมใส่ใจถึงท่านั่งและโต๊ะทำงานที่ใช้ว่ามีความเหมาะสมเพียงใดซึ่งที่ผ่านมาคุณเองยอมรับว่ามีอาการปวดคอบ่าไหล่บ้างและเมื่อนวดก็จะดีขึ้นแต่เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาอาการกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะอาการปวดไหล่น้อยลงแต่กลับมาปวดบริเวณด้านหลังหูท้ายทอยมากขึ้นและปวดอยู่ข้างเดียวจนคิดว่าเป็นไมเกรน
3: อาการช่วงบ่าที่เราเริ่มแรกอะค่ะน้อยลงแต่ไปรวมศูนย์อยู่ตรงด้านหลังหูท้ายทอยเนี่ยค่ะเหมือนรู้สึกเลยว่ามันเป็นก้อนหรือว่าเป็นจุดอยู่ที่เดียวอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยแบบว่าลองกดนวดมันก็ทุเลาลงแต่คราวนี้คือเรากดแล้วมันก็ไม่เห็นมันจะดีขึ้นเราก็ยังคิดว่ามันเป็นอาการที่เรากำลังเครียดกับงานไหมอาจจะเป็นอาการของไมเกรนก็ปล่อยไว้สักพักนึงหลังจากที่เริ่มปวดอะค่ะประมาณ3วันกลับไปบ้านคือนอนไม่ได้คือนอนแล้วมันไม่หลับปวดค่ะปวดมากคือไม่ทานยานะคะเพราะคิดว่าอาการปวดเนี้ยถ้าเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มันน่าจะหายค่ะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นก็ยังปวดอยู่แล้วก็จะปวดหนักตอนช่วงกลางคืนตัดสินใจไปหาหมอก็ไปกลางคืนนั่นเลยค่ะแล้วก็บอกหมอว่าเป็นแบบนี้คือเล่าให้ฟังในลักษณะที่เล่าไปอย่างเงี้ยค่ะหมอบอกว่าจากลักษณะของงานด้วยท่านั่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันไม่ใช่อาการปวดหัวแบบเป็นไมเกรนค่ะมันน่าจะเป็นลักษณะของออฟฟิศซินโดรมที่เริ่มต้นแล้ว
2: คุณหมอเจ้าของไข้ได้แนะนำให้คุณเน่งฝึกทำกายภาพ

0: ภาพเองเบื้องต้นพร้อมกับเปลี่ยนอริยาบถในการทำงานอยู่เสมอไม่ให้นั่งท่าเดิมเป็นเวลานานๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณเน่งทำเพิ่มนอกเหนือจากนี้คือการเปลี่ยนโต๊ะทำงานให้เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร
1: ์ซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนโต๊ะนะคะปลดโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ได้หลังจากที่หาคุณหมอประมาณ1สัปดาห์ก็เปลี่ยนเลยค่ะคือก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เรานึกได้เราก็จะลุกอะค่ะแต่มันก็ยังมีบางครั้งที่เรายังเผลอเลอลืมไปนั่งทำงานนานๆนะคะก็มีอาการปวดกลับมาบ้างแต่ไม่ได้หนักมากคิดค่ะว่ามันจะกลับมาอีกรอบเพราะว่าเราไม่ได้ขยับตัวตามที่คุณหมอแนะนำอย่างสม่ำเสมอค่ะมันมีเผลอเลอแล้วมันก็มีลืมอะค่ะซึ่งก็คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนด้วย
0: แม้จะผ่านมา2เดือนแล้วคุณเน่งก็ยังไม่แน่ใจว่าอาการออฟฟิศซินโดรมจะกลับมาอีกหรือไม่เพราะหากเป็นอีกครั้งจะรบกวนการใช้ชีวิตมากเนื่องจากจะปวดทรมานกินยา ก็เอาไม่อยู่ดังนั้นคุณเน่งจึงได้ฝากทิ้งท้ายมายังทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักในการทำงานว่าควรหมั่นสังเกตตนเองหากวันหนึ่งมีอาการปวดคอบ่าไหล่มากขึ้นไม่ควรนิ่งนอนใจควรรีบหาสาเหตุแก้ปัญหาก่อนที่อาการปวดจะลุกลามและต้องนำไปสู่การกายภาพในที่สุด
2: โอ้โหอาการแบบนี้ดิฉันเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่นี่เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้คนนั่งโต๊ะทำงานกันใช่ไหมคะอาจารย์มิวคะอาจารย์ก๊อฟด้วยนะถามอาจารย์ก๊อฟด้วยวิธีการที่คุณเหน่งทำเนี่ยในการดูแลตัวเองถูกต้องหรือยังคะควรจะเสริมอะไรอีกไหมคะ
3: ที่จริงก็ค่อนข้างถูกต้องนะคะต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอะไรเงี้ยครับบางทีถ้าเกิดนั่งทำงานสัก 1-2 ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะต้องลุกไปเปลี่ยนอริยบทหรือว่าเปลี่ยนท่าทางที่บอกบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับท่านั่งของเขาเวลาทำงานยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เท่าที่เห็นเมื่อกี้คือนั่งถึงจะเปลี่ยนเก้าอี้เปลี่ยนโต๊ะแล้วนะครับแต่นั่งยังหลังคอมอยู่เลยครับเหมือนนั่งหลังคอมแล้วก็คอยื่นไปด้านหน้าอย่างเงี้ยครับอันนี้เราต้องเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนเลยเป็นหลักก็คือเวลานั่งเนี่ยให้เหมือนยืดไหล่ขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตั้งคอให้ตรงมองอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะพิงไปเลยแต่ว่าไหล่เนี่ยห้ามห่ออย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขายังนั่งห่ออยู่ถึงแม้จะเปลี่ยนลักษณะเก้าอี้แล้วเขาก็ยังเหมือนนั่งให้เก้าอี้ถอยไปด้านหลังแล้วห่อตัวอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องครับเราต้องนั่งให้เต็มก้นแล้วก็นั่งให้พิงไปเลยแล้วก็ขยับเก้าอี้เข้าใกล้อีกนิดนึงอย่างนี้ดีกว่าครับ
2: ค่ะก็คือ1ปรับพฤติกรรมก่อนใช่ไหมปรับพฤติกรรมการ1ก็อย่านั่งนานเกินไปชั่วโมง2ชั่วโมงต้องพักทีนึงใช่มั้ยคะแล้วก็ถ้านั่งจริงๆเนี่ยเปลี่ยนเก้าอี้อย่างเดียวแต่ถ้ามันนั่งอย่างนี้มันก็ไม่ดีขึ้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
2: ่ะแล้วอย่างถ้าอาจารย์ก๊อฟมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมได้เลยนะคะอาจารย์ก๊อฟแต่อย่างนี้ค่ะดิฉันสงสัยว่าทำไมทีแรกเนี่ยคุณเน่งถึงสับสนระหว่างการเป็นไมเกรนกับออฟฟิศซินโดรมอาการมันใกล้เคียงมากเลยเหรอคะ
3: ที่จริงอะครับการเป็นไมเกรนอะมันจะมีหลักการในการวินิจฉัยนะครับ
2: คุ
3: ณตาเพราะว่าแบบว่าส่วนใหญ่เขาจะแบบมีหลักการว่าเป็นตั้งแต่ในช่วง4ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงก็คือ4ชั่วโมงถึง3วันจะแอดแท็กก็คือมีการปวดศีรษะมักจะปวดข้างเดียวเนี่ยประมาณ5ครั้งขึ้นไปแบบนี้ครับแล้วก็คือเวลาปวดเนี่ยครับมันจะมีลักษณะพิเศษของการปวดไมเกรนก็คืออย่างที่เรารู้กันว่าจะปวดข้างเดียวอย่างนี้ครับพี่ตาแล้วบางทีบางคนจะมีลักษณะของการปวดไมเกรนเฉพาะอีกอย่างนึงก็คือเหมือนรู้สึกมันตุบตุบอะครับเคยได้ยินไหมครับพี่ตาลักษณะเหมือนปวดตุบตุบปวดเหมือนแบบมีแบบเส้นเลือดแบบกระตุกอยู่ตรงนั้นเส้นเลือดแบบว่าตุบตุบอยู่ตรงบริเวณนั้นอันนี้คือจะเป็นการปวดที่เหมือนไมเกรนนะครับแล้วก็อาการปวดนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกอาการต่างๆเช่นการที่แพ้แสงหรือแพ้เสียงดังๆหรือว่าบางทีอากาศเปลี่ยนในพวกนี้ครับจะเป็นเกี่ยวกับพวกไมเกรนได้พวกนี้ครับแต่ว่าอาการปวดไมเกรนเนี่ยการที่จะวินิจฉัยนะครับก็จะต้องไม่มีสาเหตุอื่นๆเช่นสาเหตุที่ทำให้เกิดการปวดหัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในศีรษะหรือว่านอกศีรษะเช่นแบบกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดเราคิดถึงสาเหตุอื่นๆเราตรวจสาเหตุอื่นๆได้เช่นมีการกดบริเวณอย่างที่เมื่อกี้ที่เขามีกดว่ามีก้อนของกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ครับถ้าเราคิดถึงสาเหตุจากพวกนั้นอ่ะเราควรไปรักษาสาเหตุพวกนั้นให้หายก่
2: อ
3: นถึงจะสรุปได้ว่าเป็นไมเกรนจริงหรือไม่จริงอย่างเงี้ยครับ
2: อ๋อโอเคเชิญอาจารย์ก๊อฟค่ะ
4: ครับก็ขอเสริมว่าถ้าปวดตรงท้ายทอยบางทีถ้าไม่ไปตรวจก็จะบอกยากนิดนึงนะครับว่าเป็นไมเกรนหรือว่าเป็นไอออฟฟิศซินโดรมนะครับ
2: ค
4: ือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเขาเป็นอาการได้ตั้งแต่ท้ายทอยไปยันไหล่เลยครับ
2: ถึงนี่เลยนะครับถึงไหล่เลยใช่ไหม
4: ใช่ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อ

0: นครเนี่ยเขาเริ่มเกาะตั้งแต่บริเวณของไททอย
1: อืม
0: นะครับบางกล้ามเนื้อเนี่ยไปเกาะตรงบริเวณของกระดูกส่วนหลังนะครับบางกล้ามเนื้อเนี่ยยืดยาวไปจนถึงข้อหัวไหล่เลยครับเพราะฉะนั้นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อมัดยาวๆเป็นมัดไหนก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนไมเกรนเนี่ยครับก็อย่างที่อาจารย์มิวบอกเลยฮะมันปวดหัวก็ปวดไททอยคือถ้าปวดหัวมันคงวินิจฉัยไม่ยาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไมเกรนหลายคนก็ปวดหัวข้างเดียวก็จะเป็นศีรษะใช่ไหมครับแต่ถ้ามันปวดไททอยบางทีต้องแยกนิดนึงครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือต้องแยกแล้วก็รักษาที่จุดที่ก่อกำเนิดอาการปวดคือไปรักษาก่อนถ้าเกิดว่าปวดเพราะออฟฟิศซินโดรมก็ต้องไปคลายกล้ามเนื้อไปออกกำลังกายปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะอ่ะแล้วอย่างนี้ค่ะเมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเราไม่ได้เป็นไมเกรนเราเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะอาจารย์กอล์ฟแนะนำยังไงอาจารย์มิวแนะนำว่าควรจะดูแลตัวเองอย่างไรให้อาการไม่ลุกลามหนักขึ้นนะคะ
0: ครับก็ถ้าวินิจฉัยได้นะครับก็คงต้องอย่างแรกคือต้องทำให้ลดปวดก่อนนะครับการลดปวดก็มีหลายวิธีนะครับการรับประทานยานะครับการนวดนะครับการประคบนะครับการทำให้กล้ามเนื้อที่เกร็งตัวตรงนั้นนะครับคลายตัวลงนะครับเมื่อดีขึ้นแล้วเราก็ต้องไปดูสาเหตุว่าเกิดจากส่วนไหนประเด็นไหนนะครับแล้วเราก็ไปปรับกิจกรรมให้ถูกต้องนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเกิดจากการทำงานนี่แหละครับถ้านั่งเหมือนที่อาจารย์มิวบอกการใช้คอมพิวเตอร์นี่ก็มีผลนะครับ
1: อ
0: ีกผมยกตัวอย่างเช่นเรามีโต๊ะในอดีตเรามีโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่เป็นโต๊ะเดสก์ท็อปใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: โต๊ะที่มันมาตรฐานตรงบริเวณของโต๊ะเดสก์ท็อปก็จะมีลิ้นชักเอาไว้วางแป้นคีย์บอร์ด
1: วางอย่างนี้ต่ำหน่อยเราไม่ยกขึ้นมาแบบนี้
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ในปัจจุบันเป็นไงครับคือพอมีแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยเวลาเราทำงานหลังเราตั้งตรงนะครับแขนชิดลำตัวก็สองงอ90องศาแล้วมือเราก็จะอยู่ที่แป้นคีย์บอร์ดพอดีในปัจจุบันอย่างเงี้ยครับแป้นคีย์บอร์ดวางอยู่บนโต๊ะระดับเดียวกับคอมพิวเตอร์หรือเราใช้โน้ตบุ๊กนะครับมันก็จะสูงกว่าปกติแล้วฮะ
1: มันก็จะอย่างนี้มันก็จะยกขึ้นอย่างนี้ถูกไหมคะ
0: ใช่ครับพอยกขึ้นเนี่ยครับ
1: มันก็เก่งเนาะเก่งที่บ่า
0: เก่งตั้งแต่คอเลยครับคอบ่าไหล่เก่งตลอดเวลาเลยครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องไปลองเช็คดูนะครับหรือพอเราใช้โน้ตบุ๊กเมื่อก่อนเดสก์ท็อปมันเคยสูงใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอใช้โน้ตบุ๊กทำงานนะครับโน้ตบุ๊กอยู่ต่ำนะครับระดับก็ต่ำกว่าเดสก์ท็
1: อ
0: ปนะครับเราก็ต้องก้มตลอดเวลาสายตาก็มองลงไปหรือนั่งคอคุ้มๆตัวคุ้มๆเพื่อให้ตาอยู่ระดับเดียวกับกลางจอแบบนี้ครับ
1: ค่ะ
0: ทุกอย่างเนี่ยครับเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มีความสำคัญทำให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรมกันได้ก็ต้องไปปรับพฤติกรรมการใช้งาน
1: ค่ะอาจารย์มิวคะพอมีอาการแบบนี้ปวดเมื่อยอ่ะเขาก็จะนึกถึงหนึ่งไปนวดเนาะไปนวดนวดแผนไทยนวดสปาหรือกายภาพบำบัดอาจารย์มิวแนะนำสิคะว่าการคลายเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะวิธีการ
2: ครับที่จริงที่อาจารย์ก็บอกเหมือนที่อาจารย์ก๊อฟบอกเลยนะครับก็ต้องดูก่อนว่า1คืออาการปวดเนี่ยมากไห
1: ม
2: ถ้าปวดมากส่วนมากประมาณจะให้แบบคะแนนเต็ม10อย่างเงี้ยครับเต็ม10คือปวดที่สุดในชีวิตเลยถ้ามันเกิน4ถึง5แล้วครับระดับเนี้ยก็อาจจะต้องควรกินยาพวกยาลดการอักเสบยาลดปวดยาคลายกล้ามเนื้อพวกนี้ครับถ้าเกิดไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติอาการปวดดีขึ้นเราอาจจะต้องดูว่ามีลักษณะของการอักเสบไหมการอักเสบที่ว่าก็คือลักษณะจับแล้วมันแบบร้อนบวมแดงเทียบกับอีกข้างนึงอย่างเงี้ยครับถ้ายังมีการอักเสบเยอะอยู่การที่จะไปยืดทันทีเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นักนะครับถ้าเกิดยังมีการอักเสบค่อนข้างเยอะเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นประคบเย็นร่วมด้วยไปก่อนในช่วงแรกๆนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดอาการอักเสบมันดีขึ้นและดูอาการแบบค่อนข้างดีขึ้นลดลงไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นประคบอุ่นแล้วก็ยืดเหยียดได
1: ้
2: ซึ่งการยืดเหยียดเนี่ยครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าถ้าเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นกล้ามเนื้อมัดไหนแบบที่อาจารย์ก็บอกเพราะกล้ามเนื้อที่มันก่อให้เกิดออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมีเยอะมากแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนบริเวณพวกคอหรือด้านหลังเนี่ยครับหรือว่าตรงบริเวณบ่าถ้าก็จะคล้ายๆกันโดยการที่เราใช้มือข้างนึงเนี่ยข้างที่เป็นเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้เราใช้มืออีกข้างนึงอ้อมศีรษะมาแล้วก็ก้มนิดนึงแล้วก็ดึงไปจนถึงจุดที่เราตึงข้อแม้นะครับที่ตาคือตึงแต่ว่าไม่เจ็บถ้าเกิดเจ็บมากกระตุ้นให้เจ็บมากเนี่ยจะกลายเป็นแบบยิ่งอักเสบขึ้นไปใหญ
1: ่ okay,
2: ให
1: ้แบบนิดๆนะอย่าแบบอุ้ยกดจนเจ็บไม่เอาใช่ไหมจะอักเสบโอเคค่ะ
2: นะครับยืดไปจนถึงจุดที่แค่ตึงแต่ว่านับค้างไว้อาจจะนับ1ถึง10ช้าๆในใจแต่ห้ามกั้นหายใจอย่างเงี้ยครับ
1: อ
2: ันนี้ทำส่วนใหญ่เรามักจะทำหลังจากที่เราประคบ

0: ต่อมน้ําเหลืองอะไร
1: อ
0: พ
1: ๋
0: ว
1: อ
0: กนี้ก็ได้หรือว่ามีการอักเสบอย่างอื่นของบริเวณแถวแถวศีรษะช่องปากหรือว่าใบหน้าอะไรเงี้ย
1: อ
0: ครั
1: ๋
0: บ
1: อ
0: ที่ทําให้ต่อมน้ําเหลืองโตอันนี้อาจจะ
1: ค
0: เป
1: ่
0: ็
1: ะ
0: นจุดที่ถ้ามันไม่หายจริงๆอ่ะเราควรต้องมาโรงพยาบาลเพราะว่าต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์นะคะว่า
1: อ๋อ
0: มันเป็นกล้ามเนื้อจริงๆหรือมันเป็นอย่างอื่นที่เขาคิดถึงมากกว่าครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราทํากายภาพบําบัดตัวเองไปเนี่ยสักประมาณ2-3 วันหรือป
1: อ
0: ระ
1: ื
0: มาณ
1: ม
0: 3-4 วันเนี่ย
1: ค่ะ
0: อาการมันคงจะต้องดีขึ้น
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดสมมติอาการไม่ดีขึ้นเลย
1: อ๋
0: อา
1: อ
0: การพอเดิมซึ่งแย่มากใช้ชีวิตไม่ค่อยดีหรือว่าอาการแย่ลงเนี่ยครับก็ควรรีบมาตรวจเหมือนกันครับ
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะต้องได้รับตัวช่วยอื่นๆเช่นยาที่กินเหมาะสมไหมหรืออ ว่
1: ื
0: าม แบบว่าอาจจะมีตัวช่วยทางกายภาพบําบัดอื่นๆเช่นพวกอัลตราซาวด์ที่มันเป็นแบบความร้อนลงลึกขึ้นไปช่วยให้มันคลายกล้ามเนื้อเลยแล้วก็นักกายภาพอาจจะมีการช่วยยืดเหยียดอะไรพวกนี้ก็อาจจะทําได้ตรงจุดมากขึ้นครับ
1: ค่ะสำคัญคือว่าถ้ามาพบคุณหมอแล้วอาจารย์บิวอาจารย์ก้อมแนะนําแล้วต้องไปปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าหมอบอกว่าให้ทําอย่างนี้แล้วไม่ทำเนี่ยมันจะไม่หายดิฉันเนี่ยเจอกับตัวเองค่ะอาจารย์บอกให้ทําอย่างนี้ไม่ทําค่ะเนี่ยเป็นเรื้อรังมาเป็น10 ปีละนะโอเคอ่ะมาที่ค
0: เมื่อกี้ครับพี่ตาที่อาจารย์เขาบอกเรื่องการใช้โน้ตบุ๊กอะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นแบบเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับม
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: เป็นปัญหาของคนปัจจุบันค่อนข้าง
1: อ
0: เย
1: ๋
0: อะม
1: อ
0: ากเพราะว่า
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่คนปัจจุบันใช้โน้ตบุ๊ก
1: ค่ะ
0: ตัวหมอเองก็ใช้โน้ตบุ๊กเหม
1: เอ
0: ือนกั
1: อ
0: นแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดคนที่ใช้โน้ตบุ๊กเป็นครั้งคราวแบบไม่นานอย่างเงี้ยครับเร
1: ค
0: า
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ็อาจจะไม่ต้องปรับอะไรมากได้เพราะว่าบางทีเราต้องเอาออกไปข้างนอกไปใช้นิดหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่ใช้โน้ตบุ๊กอยู่ที่ที่ทํางานเลยหรือที่บ้านที่มีโต๊ะนั่งเราใช้โน้ตบุ๊กเป็นประจํา
1: ออ
0: ั
1: ื
0: นน
1: ม
0: ี้เราต้องมีการปรับนะครับพี่ตาคือ
1: ค
0: เรา
1: ่ะ
0: จะต้องควรมีแบบคีย์บอร์ดแยก
1: อ๋อแยกออกมา
0: ใช่หมายถึงว่าคีย์บอร์ดแยกเราอาจจะตั้งคีย์บอร์ดไว้ระดับกับเราระดับที่ศอกของเราอะครับที่
1: ค
0: ศ
1: ่ะ
0: อกของเราวางแล้วก็ตั้งคีย์บอร์ดไว้ตรงนั้นส่วนตรงโน้ตบุ๊กเนี่ยครับก็ให้
1: ก
0: ย
1: ็
0: ก
1: ตั้ง
0: ขึ
1: จ
0: ้น
1: อส
0: ส
1: ูู งห
0: ง
1: น่อยอ๋
0: ใ
1: อ
0: ช่
1: อ๋อค่ะ
0: ยก
1: ค่
0: ใ
1: ะ
0: ห้หน้าจอของโน้ตบุ๊กเนี่ยตรงกับระดับสายตาเรา
1: อื
0: แค่
1: ม
0: นี้มันก็จะปรับได้เป็นแบบว่าเราสามารถใช้โน้ตบุ๊กแต่เราก็สามารถใช้โน้ตบุ๊กโดยที่เราไม่ต้องเกรงมือขึ้นมาเยอะมากหรือว่าอย่างที่อาจารย์ก๊อฟบอกไม่ต้อง
1: ค
0: แบ
1: ่ะ
0: บวางไว้ต่ำแล้วก้ม
1: แล้ว
0: ล
1: ก
0: ง
1: ็
0: เย
1: ก
0: อะ
1: ้
0: อย
1: ม
0: ่างเงี้ยครั
1: อ
0: บ
1: ืม
0: ใช่อันนี้เราก็จะปรับได้ง่ายๆครับถ้าเราต้องใช้เป็นระยะเวลานานหรือใช้เป็นประจำอย่างเงี้ยครับ
1: อืมค่ะปรับพฤติกรรมอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะ
0: ครับ
1: อาจารย์ก๊อฟคะคุณปูค่ะคุณปูถามอาจารย์ศิวดลค่ะคุณปูบอกอายุมานะอายุ73 ปีน้ำหนัก77สูง148ถามอาจารย์ศิวดลว่าโรคมะเร็งกระดูกจะมีอาการอย่างไรและถ้าเป็นมะเร็งกระดูกแล้วจะมีขั้นตอนการรักษาอย่างไรคะอาจารย์ก๊อฟคะ
2: ครับก็แบ่งเป็น2 กรณีนะครับกรณีมะเร็งกระดูกที่ลุกรามก่อนซึ่งจะพบบ่อยในคนอายุมากนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีประวัติของมะเร็งตำแหน่งอื่นมาก่อนแล
1: ค
2: ้ว
1: ่ะ
2: ลุกรามมาที่กระดูกนะครับที่เจอบ่อยก็จะมีมะเร็งเต้านมมะเร็งของต่อมไทรอยมะเร็งของต่อมลูกหมากมะเร็ง
1: ค่ะ
2: ปอดนะครับก็จะเป็นมะเร็งที่กระจายมาที่กระดูกได้บ่อยเพราะฉะนั้นอันที่1คนไข้มีประวัตินะครับ
1: อืม
2: แล้ว
1: ค
2: พ
1: ่
2: อ
1: ะ
2: กระจายมาที่กระดูกเนี่ยครับมากกว่า90%ผู้ป่วยจะมีอาการปวดที่บริเวณตำแหน่งกระดูกนั้นๆนะครับ
1: อืมค่ะ
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: คราวนี้นะครับอาการร่วมนะครับอาการร่วมที่จะเจอได้นะครับก็เช่นเบื่ออาหารน้ําหนักลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็มะเร็งกระดูกจะมีความปวดลักษณะความปวดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานครับ
1: อ๋อก็คือปวด
2: นะ
1: อย
2: คร
1: ู
2: ั
1: ่
2: บ
1: ปวดกระดูกอยู่ใช่ไหมไม่ได้ใช้งานหนักก็ปวดอยู่อย่างนี้
2: ถ
1: ล่
2: ู
1: ะ
2: ก
1: ค
2: ต้
1: ะ
2: องครับ
1: อ๋อ
2: ถูกต้อง
1: ค
2: ค
1: ่
2: ระ ับ
1: ค่ะ
2: ผมยกตัวอย่างเช่นปวดข้อเข่าอย่างเงี้ยครับ
1: อืม
2: ถ้าเราใช้งานเดินเราปวดเราพักเราหาย
1: ค่ะ
2: มะเร็งกระดูกเนี่ยครับ
1: ค่ะ
2: ใช้งานหรือไม่ใช้งานเขาก็มีความปวดอยู่ตลอดเวลา
1: โอ้
2: นะครับนอนกลางคืนก็ปวด
1: โอ้
2: นะครับและอาการเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปก็คือปวดมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
1: ค่ะ
2: นะครับอันนี้คุณหมอเขาก็จะสงสัยมะเร็งกระดูกครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: คุณปูที่ถามมานี่คือเริ่มมีอาการปวดใช่ไหมและสมมุติถ้าคุณปูเริ่มมีอาการปวดอย่างเงี้ยนะคะแนะนำยังไงคะแล้วจะมีขั้นตอนการรักษายังไงคะอาจารย์ก๊อฟ
2: ครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าท่านมีอาการเป็น
1: ปวดแล
2: ถ้
1: ้
2: า
1: ว
2: ท่านมีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนอันนี้รีบไปพบแพทย์
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วถ้าท่านไม่มีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วอาการปวดมันปวดมากปวดทรมาน
1: ค่ะ
2: นะครับกลางวันก็ปวดกลางคืนก็ปวดพักแล้วไม่ดีขึ้น
1: ค่ะ
2: นะครับอาการปวดเป็นเรื้อรังเกินเดือนหนึ่งนะครับก็ไปพบแพทย์ครับ
1: อืมค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะโอเคนะคะ

0: คุณปูถ้าปวดยังไม่ดีขึ้นนะแนะนำว่าต้องไปพบแพทย์ดีกว่านะคะคำถามของคุณตุ๊กกับคุณกับคุณสุภัตราคล้ายๆกันนะเป็นเรื่องของการเป็นตะคริวค่ะคุณตุ๊กนะคะบอกว่าอายุ76ปีชอบเป็นตะคริวที่ขาตอนกลางคืนเวลาทำงานหนักตอนกลางวันเนี่ยกลางคืนจะเป็นตะคริวที่ขาอยากเรียนถามอาจารย์มิวว่าฉีดยาให้หายได้ไหมเป็นตะคริวที่ขาเวลากลางคืนหรือควรจะทายาอะไรคะเพราะว่ากินยาไม่ได้เป็นโรคไตอยู่ค่ะ
1: อันนี้มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างนะครับพี่ตั๊กเน
0: ื่
1: องจากเป็นโรคไตด้วยแล้วก็ต้องยืนเยอะด้วยอันนี้ครับก็อาจจะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อมันหดเกร็งได้ง่ายซ
0: ึ่
1: งส่วนมากอะครับกล้ามเนื้อที่มักจะแบบว่าเป็นตะคริวบ่อยๆกล้ามเนื้อบริเวณน่องนั่นเองนะครับพี่ตั๊กแล้วถ้าเกิดใครที่เคยเป็นตะคริวเนี่ยจะรู้เลยว่าตอนที่เป็นเนี่ยคือไปแตะไปนวดอะไรเงี้ยแทบจะไม่ได้เลย
0: ต้อง
1: บอกว่าม
0: ัน
1: จะเจ็บมาก
0: ยืดก็ไม่ได้ยืดยิ่งเจ็บใช่ไหมคะ
1: ใช่ช่วงนั้นก็คือต้องบอกว่าถ้าเกิดเพิ่งเป็นตะคริวใหม่ๆเนี่ยครับให้พยายามหยุดพักในท่าที่แบบว่าท่าที่สบายก็คือส่วนใหญ่จะเป็นท่าที่จิกข้อเท้าลงนิดนึงอย่างเงี้ยครับอาจจะนั่งแบบขัดสมาธิจิกข้อเท้าลงไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบคลึงเบาๆแต่ว่าอย่านวดกดแรงนะครับอาจจะคลึงเบาๆนิดนึงก่อนถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดเป็นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดค่อยๆแบบยืดเหยียดได้มากขึ้นแบบเหยียดขาขึ้นแล้วค่อยๆกระดกข้อเท้าขึ้นได้เนี่ยก็ถึงจะค่อยๆสเต็ปทำทีละนิดอันนี้นะครับแต่ว่าจากคำถามที่ถามว่ามียาอะไรที่ฉีด
0: มียาไหม
1: ไม่ไหมอันนี้ส่วนมากเนี่ยการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับเราจะไม่ได้แบบฉีดยาจะไม่ได้ฉีดยาไปที่กล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อคลายเลยครับโดยเฉพาะการเป็นตะคริวเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างเยอะเราอาจจะไม่ได้แบบฝังเข็มหรือฉีดยาอะไรทันทีเพราะไม่งั้นมันจะยิ่งอักเสบเราอาจจะเน้นเป็นในแง่ของการยืดเหยียดก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคนไข้ที่ถามเนี่ยเคยยืดเหยียดกล้ามเนื้อตรงบริเวณน่องไห
0: ม
1: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติช่วงที่ไม่ได้เป็นตะคริวหรือว่าช่วงแบบว่าตื่นเช้ากับก่อนนอนเรามีการยืดเหยียดเป็นประจำก
0: ่
1: อนยืดเหยียดอาจจะประคบอุ่นก่อนแล้วยืดเหยียดเนี่ยอาจจะช่วยให้ลดโอกาสที่จะเกิดการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆจนเป็นตะคริวก็ได้นะครับการยืดเหยียดน่องเนี่ยทำได้ง่ายเลยถ้านอนอยู่บนเตียงเนี่ยก
0: ็
1: แค
0: ่
1: ใช้พวกผ้าขนหนูหรือว่าเป็นผ้าเช็ดตัวอย่างเงี้ยครับคล
0: ้
1: องไปที่ปลายเท้าตรงจมูกเท้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดึงขึ้นให้มันกระเหมือนข้อเท้ามันกระดกขึ้นมันจะรู้สึกตึงตรงบริเวณน่องเลยครับใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนี้เหยียดน่องถูกไหมคะดึงอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับแล้วก็เข่าเนี่ยเหยียดตรงอยู่อันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้เป็นตะคริวที่เจ็บมากอยู่ตอนนั้นนะครับ
0: ทำอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่เราก็ต้องหมั่นมีการยืดแบบนี้ครับแล้วก็ยืดค้างไว้แบบทำสักประมาณ10ถึง20วินาทีเช้าสักประมาณ5รอบเย็นสักประมาณ5รอบแบบนี้อันนี้ก็จะช่วยลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อได้ก็จะลดอัตราเสี่ยงที่จะเป็นตะคริวได้ครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าตัวปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็นตะคริวได้อีกก็คือตัวโรคของเขาก็คือเป็นตัวโรคไตอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะเป็นภาวะที่ทำให้เกิดภาวะเป็นตะคริวได้ง่ายแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอาจจะต้องดูด้วยว่าพวกแบบขาดพวกสารอาหารและอย่างอื่นไหมเช่นพวกวิตามินพวกอะไรพวกเนี้ยครับก็อาจจะต้องดูอีกทีนึงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ส่วนมากคนที่เป็นตะคริวเนี่ยครับก็เกิดจากสาเหตุของกล้ามเนื้อที่มันเกิดการหดเกร็งมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นจากตัวโรคการใช้งานอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องแก้ไขให้ตรงจุดนะครับ
0: คุณสุภัตราเพ่งพินิจนะมีปัญหาตะคริวเหมือนกันแต่ว่ามีรายละเอียดแตกต่างเนี่ยหน่อยนะคุณสุภัตราอายุ64สูง160หนัก52บอกว่าเป็นตะคริวที่ขาบ่อยมากพอหายจากตะคริวก็จะเจ็บเส้นค่ะเจ็บเส้นทางด้านนอกของขาคือน่องเนี่ยเจ็บเส้นด้านนอกของน่องนะแล้วก็เลยของหายที่ฉันโอเคแต่เส้นทางด้านนอกใต้หัวเข่าลงมาสักพักก็หายเจ็บนะคะแต่ว่าพอกลับมาเจ็บก็เก็บอยู่หลายวันต้องเอายาทาบีบๆนวดๆให้คลายเจ็บปวดอยากได้คำแนะนำค่ะเพราะว่าพอเคลิ้มจนหลับตะคริวก็มาอีกแล้วหลับไม่ลงค่ะคุณสุภัตราถามแบบนี้ค่ะใช้วิธีเดียวกับที่แนะนำคุณปูได้ไหมคะให้ยืด
1: ที่จริงลองทำก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นบ่อยๆเป็นแล้วไม่หายเนี่ยความจริงหน้าลองมาตรวจนะครับว่ามันเป็นที่กล้ามเนื้อไหนเพราะเห็นของคุณสุภัตราบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อด้านนอกอาจจะไม่ใช่ตรงน่องตรงกลางเลยอาจจะเป็นกล้ามเนื้อน่องด้านนอกอย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องตรวจดูว่ากล้ามเนื้อไหนแล้วมันมีแบบสาเหตุมาจากอะไรอะไรแบบเนี้ยครับบางทีพวกเนี้ยครับเราอาจถ้าเราตรวจร่างกายเนี่ยเราอาจจะพอรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยเขาอาจจะชาด้วยหรือเปล่าเป็นลัก

0: ษณะคล้ายๆแบบพวกเหมือนกระดูกกดหมอนรองกระดูกหรือกระดูกกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าแล้วทําให้เส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ดีกล้ามเนื้อก็เลยเกร็งง่ายเนี่ยครับมันก็อาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างถ้าเป็นบ่อยๆแล้วเป็นแบบไม่หายเนี่ยครับแล้วลองยืดแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็น่ามาพบแพทย์ดีกว่าครับ
1: ค่ะอาจารย์ก๊อฟคะอาจารย์ศิวดลคำถามจากคุณชมนลักษณ์นะอายุ66ปีเป็นนิ้วล็อกค่ะนิ้วกลางข้างขวาเคยรับการฉีดยามาแล้ว2ครั้งผ่านมาประมาณ 6-7 เดือนก็ไม่ดีขึ้นค่ะอาจารย์ก๊อฟฉีดยามา2ครั้งผ่านมา 6-7 เดือนไม่ดีขึ้นหมอบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องผ่าตัดแต่คุณชมนลักษณ์อยากทราบว่าเห็นว่ามีวิธีใหม่ที่ใช้อัลตราซาวด์ตรวจนำทางแล้วหมอก็ใช้วิธีแบบใช้เข็มเขี่ยเส้นขึ้นมาก็หายโดยไม่ให้แผลโดนน้ำ1วันก็สามารถใช้มือตามปกติได้วิธีนี้จะหายขาดไหมคะและที่โรงพยาบาลรามามีวิธีรักษาแบบนี้ไหมคะอาจารย์ก๊อฟคะอะไรนะใช้อัลตราซาวด์เขี่ยๆเหรอมีไหมวิธีนี้
2: ครับครับครับก็เป็นวิธีที่ใช้โฆษณานะครับ
1: นะครับ
2: นะครับถ้าอยากผ่าแค่ครั้งเดียวแล้วหายนะครับให้ใช้วิธีตามมาตรฐานนะครับ
1: อ๋อ
2: นะครับเปิดแผลนิดเดียวครับไม่ได้ใหญ่มากครับให้ตาของคุณหมอเนี่ยเขาเห็นว่าผังผืดที่มันกดทับเส้นเอ็นเนี่ยครับได้ถูกผ่าตัดเรียบร้อยดีนะครับนะครับแค่นั้นเองครับแล้วคุณหมอเขาก็จะเห็นด้วยครับว่าเส้นเอ็นเนี่ยขยับเคลื่อนไหวได้เรียบร้อยปลอดภัยหรือเปล่านะครับนะครับลดการบาดเจ็บของเส้นประสาทข้างๆด้วยครับนะครับการผ่านิ้วล็อกโดยมาตรฐานเนี่ยครับนะครับการผ่าแบบมาตรฐานยังเป็นการผ่าเปิดแผลนะครับแผลไม่ได้ใหญ่มากนะครับนะครับครึ่งเซนนิดๆไม่ถึง1เซนนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็ฉีดยาชาทำแค่นั้นเองครับใช้เวลาผ่าตัดไม่ถึง15ถึง30นาทีนะครับในมือคุณหมอที่ชำนาญเนี่ยครับประมาณสัก15นาทีท่านก็ทำเสร็จแล้วนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับอันนี้แนะนำนะครับแนะนำให้ทำโดยวิธีตามมาตรฐานก่อนนะครับครับครับ
1: คุณชมนลักษณ์คะอาจารย์ก๊อฟแนะนำว่ามาที่รามาธิบดีอาจารย์ก๊อฟจะรักษาวิธีมาตรฐานก็คือมีการผ่าเปิดใช่ไหมคะแต่ว่าแผลเล็กนิดเดียวแค่เซนเดียวใช่ไหมคะ
2: ครับครับ
0: เซนครับครึ่งเซนที่เคยเห็น
1: ครึ่งเซนเองเหรอนิดเดียวเองอ๋อครึ่งเซนเองแล้วอย่างนี้ถ้าเรานิ้วล็อกนิ้วกลางเนี่ยอาจารย์ก๊อฟจะผ่าตรงฝ่ามือหรือว่าตรงหลังมือคะ
2: ก็แผลอยู่ตรงฝ่ามือครับตรงตำแหน่งที่ทำมีการกดผังผืดที่ไปกดเส้นเอ็นนี้อยู่ตรงฝ่ามือเพราะว่าเป็นเส้นเอ็นเอาไว้งอนิ้วครับก็เลยจะอยู่ตรงฝ่ามือนะครับ
1: อ๋อแต่แผลนิดเดียวแค่ครึ่งเซน
2: แผลนิดเดียวครับแล้วก็แผลเนี่ยอยู่ตามผิวหนังที่เขาเรียกว่าสกินครีสนะครับ
1: ค่ะ
2: พอเย็บปิดเข้าไปพอหายปุ๊บก็ไม่มีผิวหนังไม่มีผังผืดหดล้างนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: อ่าฮะ
2: นะครับ
1: ค่ะคุณ
2: ถ้าใช้เข็มเขี่ยๆเนี่ยคุณหมอเขาก็มองไม่เห็นไม่ชัดนะครับใช้ความรู้สึกนะเนาะ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วบางทีเนี่ยครับตัวเส้นเอ็นเนี่ยมันมีตุ่มที่มันเป็นผังผืดหนาๆเนี่ยครับบางทีเข็มเขี่ยอย่างเดียวมันเอาไม่หมดนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณลัคนานะอายุ62ปีสูง147หนัก46ติดโควิดเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะทุกวันนี้ยังมีอาการนอนไม่หลับผมร่วงกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยเฉพาะขาข้างซ้ายและมีเหงื่อออกเยอะมากอันนี้จะมีวิธีรักษาอย่างไรคะ
2: ก็เขาเรียกก็คงเป็นกลุ่มหนึ่งของลองโควิดซินโดมนะครับอันนี้ชัดเจนลองโควิดซินโดมนี้มีอาการได้มากมายนะครับ100ถึง200อาการเลยนะครับโดยทั่วไปก็เป็นการรักษาประคับประคองครับเพราะว่านี่เป็นผลที่ตามมานะครับที่ตามมากล้ามเนื้ออ่อนแรงก็บริหารกล้ามเนื้อครับ
1: ค่ะ
2: นะครับและมีอาการอย่างอื่นไหมฮะ
1: เหงื่อออกค่ะเหงื่อออกเยอะมากค่ะ
2: ครับเหงื่อออกคงทำอะไรมากไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็ผมร่วงใช่ไหมฮะ
1: ผมร่วงด้วยนอนไม่หลับด้วยค่ะนอนไม่หลับผมร่วงค่ะ
2: ครับก็ประคับประคองไปครับในแต่ละอาการที่ท่านเป็นนะครับไม่มีการรักษาเฉพาะเพราะว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยเขาได้หายไปหมดแล้วครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้เป็นผลข้างเคียงของการติดเชื้อหลังจากนั้นนะครับ
1: ค่ะซึ่งก็คือว่าก็ต้องรักษาไปตามอาการแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ค่ะคุณวันค่ะคุณวันถามอาจารย์ศิวดลนะคุณวันอายุ61ปีสูง158หนัก46บอกว่ามีอาการชาร้าวลงมาที่แขนหากเกิดจากกระดูกต้นคอเสื่อมจะแตกต่างจากอาการเช้าชาแล้วก็ร้าวมาที่แขนที่เกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบอย่างไร

0: ตอนนี้เป็นอยู่ก็คือชาแล้วก็ร้าวลงแขนเป็นอยู่แต่แยกไม่ออกระหว่างกระดูกต้นคอเสื่อมหรือกล้ามเนื้ออักเสบขอวิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นว่าต้องทำอย่างไรคะ
1: ส่วนใหญ่กล้ามเนื้ออักเสบจะไม่ชานะครับนะครับเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นมัดกล้ามเนื้อหรือว่าส่วนปลายกล้ามเนื้อที่เราเรียกว่าเทนดอนพวกนี้มันไม่ได้ทำให้ชา
0: ค่ะ
1: ยกเว้นกล้ามเนื้อแล้วเขาไปกดทับเส้นประสาทที่เป็นทางผ่านนานๆเจอกันทีนึงนะครับนะครับถ้าท่านมีอาการชาเนี่ยคุณหมอจะนึกถึงโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทถูกกดทับซึ่งเป็นได้ตั้งแต่คอตั้งแต่หัวไหล่หรือว่าเป็นได้ตลอดแขนเลยนะครับเส้นประสาทนี้จะถูกกดทับตรงตำแหน่งไหนก็ได
0: ้
1: มากกว่านะครับดังนั้นถ้าท่านมีอาการชานะครับให้มาพบแพทย
0: ์ค่ะ
1: แพทย์จะทำการตรวจโดยหลายวิธีครับเพื่อทดสอบอาการชาเช่นนะครับใช้เข็มทดสอบใช้สำลีทดสอบนะครับตรวจกำลังของกล้ามเนื้อในแต่ละจุดที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าเส้นประสาทคอนี้ก็มีอยู่ประมาณ 7-8 เส้นแล้วนะครับนะครับเพื่อมาดูตำแหน่งว่าตรงไหนที่ท่านชาแล้วอาจจะมีโอกาสถูกกดทับได
0: ้
1: นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมถ้าคุณหมอยังวินิจฉัยไม่ได้เช่นการทำ EMG นะครับเช่นการเอ็กซเรย์คอเพื่อดูว่าคอท่านเสื่อมจริงหรือไม
0: ่ค่ะ
1: นะครับเมื่อไหร่ที่มีชาปวดแล้วชามีอาการเยอะหนักๆเยอะ
0: ๆ
1: ให้มาพบแพทย์นะครับ
0: ค่ะถ้าเกิดมีอาการชาเนี่ยน่าจะเกี่ยวจากเส้นประสาทมีการกดทับนะคะคุณกำพลค่ะคุณพัมกำพลถามให้คุณแม่อายุ73ปีน้ำหนัก75กิโลกรัมสูง150เซนติเมตรมีกระดูกสันหลังบริเวณเอวเกยกัน1ข้อทำให้คุณแม่ปวดเข่าและสะโพกเวลาทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงเช่นกวาดใบไม้หรือถูพื้นก็เลยถามมาว่าคุณแม่สามารถออกกำลังกายด้วยการเดินได้หรือไม่และถ้าเดินเนี่ยจะทำให้ปวดเข่าและสะโพกหรือไม่ครับกระดูกเอวค่ะกระดูกสันหลังบริเวณเอวเกยกัน1ข้อ
1: การเดินทำได้แน่นอนครับการเด
0: ิน
1: น
0: ี้
1: ไม่ได้ทำให้ตัวโรคเป็นอะไรมากขึ้นนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเพียงแต่ว่าท่านเดินแล้วปวดมากไห
0: ม
1: นะครับถ้าเดินแล้วยังพอใช้งานได้มันก็ใช้งานไปครับแต่ถ้าเดินพื้นราบๆแล้วมีอาการเยอะหรือว่าความปวดเป็นเยอะขึ้นปกติคนเราเดินเนี่ยครับไม่ควรจะปวดมากเพราะว่าเป็นกิจกรรมพื้นฐานเลยที่ไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ถ้าท่านทำแล้วมันปวดเยอะอันนี้ก็มาพบแพทย์แล้วก็มาดูระดับเขาเรียกว่ามาดูระดับความรุนแรงของตัวโรคว่าเป็นเยอะมากน้อยขนาดไหน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับนะครับ
0: อาจารย์มิวมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะกรณีผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับก็ที่จริงก็อย่างที่อาจารย์ก็บอกเลยบางทีมันต้องตรวจดูด้วยว่านอกจากที่เขามีอาการปวดเนี่ยมันมีอย่างอื่นหรือเปล่าเช่นเขามีแบบพวกอ่อนแรงด้วยหรือเปล่าเวลาตรวจกำลังกล้ามเนื้อแล้วมีอ่อนแรงเยอะอะไรเงี้ยเนี่ยครับเพราะว่าพวกนี้มันจะส่งผลต่อคุณภาพการเดินของคนไข้ด้วยครับบางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มเดินไปใหม่ๆเนี่ยเดินได้แต่พอเดินไปแป๊บนึงแล้วมีอาการปวดมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะทำเป็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องหยุดเดินหรือว่าพักก่อนอะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เยอะๆหรือว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอาการที่รุนแรงเช่นพวกอาการแบบกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องรีบมาตรวจกับคุณหมอว่าอาการมันเป็นหนักขึ้นมากเกินไปแล้วหรือเปล่ามีข้อบ่งชี้ในการที่ต้องทำอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้มีคำถามมาเยอะเลยค่ะทั้งคำถามทางไลฟ์สดของรามาชาแนลแล้วก็คำถามทางโทรศัพท์นะดิฉันจะถามสลับกันนะมาที่คำถามทางโทรศัพท์ค่ะคุณสมศักดิ์อายุ62ปีอยากถามว่าคุณสมศักดิ์มีอาการชาที่นิ้ว3นิ้วก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางชา3นิ้วนะคะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรครับ
2: ลักษณะอาการชาแบบ3นิ้วมันค่อนข้างเหมือนเส้นประสาทเส้นหนึ่งที่มันอยู่เป็นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณมือเนี่ยครับซึ่งมักจะมีอาการแบบพวกถูกกดทับได้ถูกกดทับเนี่ยที่เป็นบ่อยๆก็จะเป็นพวกบริเวณพังผืดตรงข้อมือเนี่ยครับกดทับเส้นประสาทได
0: ้
2: ซ
0: ึ่
2: งมักจะเกิดจากอะไรเช่นก็เกิดจากการใช้งานเยอะๆแล้วการที่ทำพอใช้งานเยอะๆเช่นเกรงข้อมือเยอะ
0: ๆ
2: เขียนหรือว่าใช้งานพิมพ์คอมอะไรพวกนี้ครับหรือว่าอายุเยอะๆแล้วต้องมีการทำงานเยอะๆตรงนี้มันก็จะเกิดการอักเสบพอพังผืดมันอักเสบแล้วมันกดทับเส้นประสาทตัวนี้ครับมันก็อาจจะเส้นประสาทตัวนี้มันจะมาเลี้ยงที่บริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็ครึ่งนึงเสี้ยวนึงของนิ้วนางอย่างเงี้ยครับอันนี้จะมีอาการชาได้ถ้าเกิดปวดชาอันนี้ลองมาปรึกษาแพทย์ก็ได้ว่าอาการเหมือนไหมเขาก็จะมีวิธีการ

0: รวจเช่นตรวจแบบที่อาจารย์ก๊อฟบอกพวกตรวจกำลังกล้ามเนื้อมือตรวจลักษณะความแหลมหรือสำลีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมที่เฉพาะเกี่ยวกับตัวโรคนั้นๆอย่างเงี้ยครับว่าเป็นคล้ายไหมถ้าคล้ายเนี่ยอาการรุนแรงมากแค่ไหนถ้าไม่รุนแรงมากก็อาจจะมีการปรับชีวิตประจําวันนิดหน่อยทํากายภาพบําบัดก็อาจจะพอช่วยได้แต่ถ้าเป็นรุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าอย่างอาจจะเช่นเป็นทํา EMG เหมือนที่อาจารย์ก๊อฟบอกว่าดูว่าความรุนแรงของการกดทับเส้นประสาทเนี่ยเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหน
1: EMG
0: ถ้าเยอะมากก
1: ็
0: อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอกระดูกอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์มิวดิฉันไม่รู้จัก EMG คืออะไรคะเอ็กซเรย
0: ์ EMG คือไฟฟ้าวินิจฉัยครับพี่ตาคือมันจะเป็นการตรวจเราจะใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาตรวจกระตุ้นทางเดินของเส้นประสาทว่าทางเดินของเส้นประสาทเนี่ยมันปกติไหมบางทีมันโดนกดทับอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความผิดปกติขึ้นเวลาเรากระตุ้นไฟฟ้าแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมีความผิดปกติที่กล้ามเนื้อด้วยคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออะไรประมาณนี้ครับเราก็จะมีการจิ้มเข็มจิ้มเข็มในที่นี้ไม่ใช่การรักษานะครับพี่ตาจะจิ้มเข็มขึ้นไปดูว่าการทำงานของกล้ามเนื้อนั้นๆอ่ะผิดปกติหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีความผิดปกติมันก็จะขึ้นสัญญาณที่ผิดปกติที่ทางหน้าจอคุณหมอก็จะรับทราบเวลาจิ้มเข็มเราก็จะดูทั้งตอนที่คนไข้พักปกติกับตอนที่คนไข้ออกแรงเนี่ยครับมันก็จะสามารถดูได้ว่าโอ้อันนี้เป็นน้อยหรือว่าอันนี้เป็นเยอะมากแล้วเลยครับเราก็จะสรุปผลส่งไปให้คุณหมอออร์โธคุณหมอกระดูกนะครับก็จะพิจารณาร่วมกันว่าอย่างเงี้ยควรจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าหรือว่าไม่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งก็คืออันนี้เนี่ยแพทย์ก็จะเป็นผู้วินิจฉัยเองว่าจะส่งตรวจ EMG หรือเปล่าจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะคำถามของคุณวิพันนีนะคุณวิพันนีบอกว่าสวัสดีค่ะอายุ60ปีน้ำหนัก53สูง159ผ่าตัดเปลี่ยนเข่าเนื่องจากอุบัติเหตุมาแล้ว1เดือน18วันตอนนี้เดินตอนเช้าประมาณ200เมตรค่ะเดินกลางวัน200เมตรบางครั้งเวลาเดินก็เจ็บนิดหน่อยแต่ไม่บวมแดงนะบางวันก็ไม่เจ็บเลยค่ะก็เลยถามอาจารย์จะเพิ่มรอบการเดินจะได้ไหมคะและเวลาเดินน่ะก็จะเอียงมาทางขาข้างที่ผ่าตัดอนาคตเนี่ยจะหายเอียงไหมคะเปลี่ยนเข่ามาแล้วค่ะ
2: เดินเพิ่มได้นะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับการเดินก็ขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ป่วยแต่ละคนเลยนะครับถ้าคนไข้เดินในระยะนะครับในระยะใดระยะหนึ่งแล้วมันไม่ได้ทำให้อาการปวดเป็นรุนแรงมากขึ้นท่านสามารถเพิ่มระยะทางการเดินได
1: ้
2: นะครับส่วนเดินแล้วลงน้ำหนักมาข้างที่ผ่าก
1: ็
2: เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าผ่าเสร็จถ้าเป็นเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยครับก็ลงน้ำหนักข้างนั้นได้เลยในอดีตท่านอาจจะไม่อยากลงน้ำหนักขาข้างนั้นเข่าข้างนั้นเพราะว่าปวดอยู
1: ่
2: หรือมีความโก่งพอผ่าเสร็จขาตรงลงน้ำหนักได้เต็มที่ท่านก็จะเดินขาข้างนั้นได้แต่พอเวลาผ่านไปประมาณ6เดือนไปแล้วนะครับ6เดือนไปแล้วก็ควรจะเดินได้ตรงแล้วล่ะครับ
1: อ๋อผ่านไป6เดือนใช่ไหมคะงั้นดิฉันถามเผื่อคุณวิพันนีอาจารย์ก็บอกว่าเดินเพิ่มได้ตอนนี้คุณวิพันนีบอกว่าเดินเช้า200เมตรกลางวัน200เมตรถ้าเพิ่มเนี่ยควรจะเพิ่มขนาดไหนคะ
2: ก็ค่อยๆเพิ่มทีละเล็กน้อยครับเพิ่มสัก 10% ก็ได้ครับจาก200เพิ่มไป250เมตรเดินแล้วมีปัญหาไหมนะครับทำแบบนี้นะครับสักอาทิตย์หนึ่งก็เพิ่มต่อค่อยๆเพิ่มไปครับไม่ต้องรีบมากนะครับ
1: ค่ะคุณชมนลักษ์ถามมาเพิ่มนะอาจารย์ก๊อฟที่เมื่อกี้ถามเรื่องการผ่าตัดนิ้วล็อกนะก็เลยถามแบบนี้ว่า1หลังผ่าตัดนิ้วล็อกต้องปิดแผลห้ามโดนน้ำนานเท่าไหร่คะ2แล้วผ่าตัดนิ้วล็อกเสร็จแล้วจะขับรถได้ไหมคะ3มือจะใช้งานได้ปกติเมื่อไหร่คะต้องทำกายภาพไหมคะถามมา3ข้อค่ะ
2: ครับผ่าตัดนิ้วล็อกนะครับก็โดยทั่วไปการหายของแผลก็1-2สัปดาห์ครับนะครับแต่ถ้าเป็นแผลทางของคุณหมอทางด้านกระดูกและข้อเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่2สัปดาห
1: ์ค่ะ
2: เพราะว่าเป็นแผลที่ควบคู่ไปกับการใช้งานนะครับ
1: ควบคู่ไปกับการใช้งาน
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็2สัปดาห์ตัดไปครับนะครับการผ่าตัดนิ้วล็อกนะครับถ้าผ่านไปสัก 2-3 วันแล้วแผลไม่ได้มีปัญหานะครับก็พันแผลเล็กๆนะครับท่านก็สามารถใช้งานมือได้ตามปกตินะครับไม่ได้ห้ามใช้2สัปดาห
1: ์อ๋อก็คือถ้าเกิดว่าไม่เจ็บมากก็ขับรถได้ตามปกติถูกปะใช
2: ่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนเป็นแผลเล็กๆนะครับขับรถเบาๆได้นะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับแต่การรักษาจะสมบูรณ์ไปแล้วก็คือ2สัปดาห์

0: เป็นต้นไป
1: แล้
0: น
1: ว
0: ะครับ
1: ต้องทำกายภาพไหมคะผ่าตัดนิ้วล็อก
0: ขึ้นอยู่กับว่าก่อนผ่าเนี่ยครับบางถ้าเป็นรุนแรงแล้วเป็นมานานแล้วเนี่ยครับเส้นเอ็นตัวของเส้นเอ็นที่งอนิ้วเนี่ยมันจะตึงด้วยครับบางคนเนี่ยครับเป็นนิ้วล็อกไม่ใช่แค่ล็อกแล้วแต่ว่าเหยียดก็ไม่ออกงอก็ไม่เข้านะครับเส้นเอ็นเขาจะหดตึงนะครับในกลุ่มที่เส้นเอ็นหดตึงแล้วซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นระยะนะครับเป็นนิ้วล็อกระยะ4นะครับต้องมีการฝึกกายภาพทำการยืดกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นครับเพื่อให้นิ้วเหยียดได้ตรงครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อาจารย์มิวมีอะไรเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับการทำกายภาพหลังผ่าตัดนิ้วล็อกค่ะ
2: ครับก็ปกติเวลาเราดูการใช้งานมือครับพี่ตาเวลามือเราจะใช้งานเนี่ยตรงปลายนิ้วเราครับมันต้องกำลงได้ถึงตรงเส้นลายมือตรงเนี้ยครับเขาเรียกว่าดิจิทัลครีสก็คือตรงปลายนิ้วมันต้องกำได้ถึงอันนี้แต่อย่างที่อาจารย์ก๊อฟบอกครับบางคนนะเขาเป็นระดับ4อย่างเงี้ยครับแล้วเป็นมานานเขาจะมีการติดอาจจะติดทั้งในแง่กำไม่สุดก็คือปลายนิ้วลงไม่ถึง
1: หรือ
2: ว่าเหยียดก็เหยียดไม่ตรงด้วยอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนพวกนิ้วติดอย่างเงี้ยครับแล้วอาจจะกายภาพก็อาจจะช่วยได้พวกความร้อนต่างๆก็อาจจะพวกทำให้พวกกล้ามเนื้อในมือหรือว่าเป็นเกี่ยวกับพวกเนื้อเยื่ออะไรพวกนี้ครับที่มันเคยหดตัวหดเกร็งเยอะๆเนี่ยมันคลายตัวลงบวกกับการช่วยดัดช่วยทำกายภาพเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้มันแบบกลับมาดีขึ้นมากขึ้นได้มากที่สุดอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะก็อาจจะเริ่มจากการที่ใช้ความร้อนเอามือแช่น้ำอุ่นก่อนใช่ไหมคะวันละ20
2: ถ้าเกิดแผลไม่ได้ถ้าแผลดีแล้วอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเริ่มแช่น้ำอุ่นได้
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ครับก็เสริมนิดนึงนะฮะสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนิ้วล็อกเนี่ยมันเป็นโรคที่พบได้บ่อยแล้วก็มีคนถามเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับหลายคนจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายลองสังเกตตัวเองดูครับตัวโรคเนี่ยเขามี4ระยะแรกเนี่ยครับเขาเจ็บตรงบริเวณเส้นตรงกลางฝ่ามือด้านบนนะครับตำแหน่งนั้นนะครับ
1: ประมาณนี้นะใช่ไหมคะ
0: อันที่หนึ่งคือแค่เจ็บเฉยๆรู้สึกเจ็บๆตึงๆนะครับพอโรคเป็นมากขึ้นนะครับเวลางอมันจะรู้สึกว่างอแล้วมันสะดุดนะฮะ
1: อ๋อกึก
0: สะดุดแต่ยังเหยียดออกเองได
1: ้
0: นะครับแต่ถ้าโรคเป็นระยะ3เนี่ยครับสะดุดแล้วเหยียดเองไม่ได้ต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งมาช่วยดึงให้เหยียดออกนะครับและระยะ4เนี่ยเป็นนานจนเกิดผังผืดเยอะแล้วตัวเส้นเอ็นเนี่ยหดสั้นลงนะครับกำมือเหยียดมือไม่สุดนะครับถ้าเป็นระยะ3กับระยะ4นะครับส่วนใหญ่มันเป็นการรักษาที่จะทำให้หายมันต้องผ่าตัดโอกาสน้อยมากที่ท่านจะหายโดยการมีทำวิธีอื่นนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะตัวโรคเป็นเยอะอย่าปล่อยให้เป็นถึงระยะ3ระยะ4นะครับถ้าเวลาท่านปวดนิ้วแล้วเหยียดแล้วรู้สึกสะดุดมีปัญหาให้รีบมาพบแพทย์นะครับคำแนะนำจากแพทย์เช่นการแช่น้ำอุ่นบ่อยๆการทำกายภาพบำบัดการรับประทานยาลดอักเสบเบื้องต้นเนี่ยจะทำให้ตัวโรคไม่เป็นระยะ3กับระยะ4
1: ค่ะ
0: นะครับจะได้ไม่ต้องผ่าตัด
1: ค่ะอย่างนี้ค่ะอาจารย์กอล์ฟดิฉันนึกออกแล้วมันมีระยะ1 2 3 4ก่อนที่จะไปถึงระยะ4เนี่ยทุกคนจะต้องผ่านระยะ1ก่อนใช่ป่ะ1แล้วก็2แล้วก็3แล้วถึงจะไปแบบหนักสุด4ใช่
0: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับส่วนใหญ่เป็นระยะของโรคตามความรุนแรงนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเริ่มมีอาการระยะหนึ่งเนี่ยรีบดูแลตัวเองรีบรักษาเราก็จะไม่ต้องหนักไปถึงระยะที่4ถึงการผ่าตัดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับพักรีบพักการใช้งานนะครับแช่น้ำอุ่นวันละ2เวลานะครับปวดมากทานยาลดอักเสบสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าไม่ได้มีข้อห้ามโรคก็จะดีขึ้นไป
1: ค่ะ
0: นะครับระยะ2อาจจะมาพบแพทย์แล้วฉีดยาเข้าเส้นเอ็นเพื่อลดการอักเสบก
1: ็
0: จะจบไปแต่ถ้าพอเป็นระยะ3ระยะ4นี่ฮะการรักษามันยากขึ้นแล้วครับเพราะว่าผังผืดเนี่ยมันเกิดการหนาตัวเส้นเอ็นเกิดการหนาตัวเส้นเอ็นเกิดตุ่มนั้นหนาขึ้นมาพวกนี้ก็จะต้องลงเอยโดยการผ่าตัดซะส่วนใหญ
1: ่โอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะอย่าปล่อยไว้อย่าปล่อยให้ถึงระยะ4เหมือนที่อาจารย์ก๊อฟบอกไปนะเริ่มเจ็บนี้ก็ต้องรีบดูแลตัวเองแล้วนะคำถามของคุณออมฤทัยค่ะคุณออมฤทัยถามให้คุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยนะคุณแม่อายุ76ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมนะมีอาการเดินแล้วตึงเจ็บบวมบริเวณส้นเท้าขวาเบื้องต้นเอ็กซเรย์แล้วคุณหมอแจ้งว่ามีแคลเซียมไปเกาะที่กระดูกส้นเท้าทั้งสองข้างแต่เดินแล้วเจ็บข้างขวามากกว่าควรจะรักษาด้วยวิธีใดคะก่อนหน้านั้นก็ได้ทำการกายภาพโดยมีการเลเซอร์แล้วนะ มีเลเซอร์แล้วช็อคเวฟก็แล้วฝัง

0: ข็มแล้วก็แล้วมันยังไม่ดีขึ้นควรจะผ่าตัดไหมคะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มโรคที่คล้ายกับการเจ็บส้นเท้านะฮะเรามีหลายโรคนะครับ
0: คร
1: ับตั้งแต่โรครองช้ำนะครับตั้งแต่เอ็นร้อยไหวอักเสบ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่พอผู้สูงอายุมันจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับก็คือตัวกระดูกตรงตำแหน่งที่เส้นเอ็นไปเกาะนะครับหนึ่งในนั้นเส้นเอ็นที่เราพูดถึงคือเส้นเอ็นร้อยไหวซึ่งก็เชื่อมโยงกับตะคริวที่น่องนะครับมันคือกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นมัดเดียวกันนะครับน่องเนี่ยมีกล้ามเนื้อน่องนะฮะกล้ามเนื้อน่องเนี่ยครับแต่จะมีเส้นเอ็นไปเกาะ

0: ทุกคนรู้ไหมครับผมชื่ออะไรครับผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะฮะ
1: มันคืออัลไซเมอร์ป่ะอันเดียวกันไหมหรือว่าทุกอย่างเลยหลงลืมๆเนี่ย
2: 60% ของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเกิดจากภาวะอัลไซเมอร์ครับ
0: พบกับประมาแชร์ริ่งเหมือนเดิมครับเพราะสุขภาพดีคือการแบ่งปันสิ่งที่เราจะพูดคุยกันวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการฟื้นฟูสมองกระตุ้นความจำไม่ให้หลงลืมๆวันนี้เจอกับอาจารย์ท่านนี้นะครับต้อนรับอาจารย์สลันครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่แกนครับ
0: มันคืออัลไซเมอร์ป่ะอันเดียวกันไหมหรือว่าทุกอย่างเลยหลงลืมๆเนี่ย
2: อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมนะครับสมองเสื่อมนี่เหมือนเป็นโรคใหญ่อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นเหมือนจุดหนึ่งในนั้นจริงๆแล้วสมองเสื่อมเนี่ยมีหลายอันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหลอดเลือดสมองก็ทำให้ความจำไม่ดีได้หรือว่าจะเป็นพาร์กินสันที่เป็นมานานๆก็เป็นได้เช่นกันแต่ว่าอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นตัวหลักฮะ 60% ของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเกิดจากภาวะอัลไซเมอร์ครับเบสิกที่สุดเลยนะครับรับประทานอาหารให้ครบนะครับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วออกกำลังกายนอกจากนี้ก็ยังมีอย่างอื่นอีกที่ช่วยสุนสมองได้นะครับอันนึงที่ทำได้ง่ายๆเลยเราทำสลับมือนะพี่แอนลองดูนะฮะอันนึงนิ้วโป้งอันนึงนิ้วก้อยหลังจากนั้นสลับกันฮะให้เปลี่ยนเป็นนิ้วก้อยและอีกมือนึงเป็นนิ้วโป้ง
0: ใช่ไหม
2: หลังจากนั้นก็สลับกันฮะโป้งแล้วก็ก้อย
0: ก็สับสนเหมือนกัน
2: สับสนเหมือนกันนะ
0: แต่นี่คือสมองเราได้คิดใช่ไหม
2: สมองเราได้คิดแล้วได้ฝึกทำสัก10รอบอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นการฝึกอย่างนึงอันอื่นก็อาจจะเป็นเช่นไปเล่นเกมมือถือหรือว่าเกมคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นการกระตุ้นอย่างนึง
0: วิธีการทำให้ดีคงที่นี่คือการฝึกสมองเน้นหาสิ่งต่างๆทำนะครับ
2: อย่างแรกสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าเกิดจากอะไรหลังจากที่เราไปแก้ตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยคุยกันถึงการกระตุ้นสมองกันการรักษาหลักๆเนี่ยคือการประคองทำให้คนไข้เนี่ยมีการเสื่อมของสมองที่ช้าลงสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวกับสังคมแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้นานที่สุดเราอยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้เยอะขึ้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ทำเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะยิ่งเสียไปเรื่อยๆ
0: คราวนี้ถ้าเกิดอีกสเต็ปนึง
2: ครับ
0: หลงมาแล้วเลย
2: เราก็จะพยายามประคองไม่ให้มันมากขึ้นถ้าเขามีปัญหาด้านพฤติกรรมเช่นมีการสับสนมากขึ้นนะครับมีอาการหวาดระแวงมีอารมณ์ที่หงุดหงิดเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะพิจารณาเรื่องของการใช้ยาน
0: ั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรามีผู้ป่วยที่ถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยไอการจะไปรักษาหายขาดเนี่ยคงณปัจจุบันเนี้ยมันยังเป็นไปไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เราทำได้คือคนที่อยู่ด้วยเนี่ยจะปรับตัวในการอยู่เขาให้มีความสุขได้ยังไง
2: ใช่ครับ
0: ถูกต้องใช่ไหมครับ
2: อยู่ยังไงให้มีความสุขก็คือคนไข้มีความสุขผู้ดูแลมีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยกันครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือดูแลตัวเองทุกวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนฝ
2: ึ
0: กสมองเยอะๆนะครับถ้าเกิดเราฝึกตอนนี้แล้วมันมีคุณภาพไปเรื่อยๆเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะสามารถชะลอไอ้ช่วงเวลาที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้เนี่ยได้ออกยาวไปอีกแน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สลันครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับพี่แคนครับสวัสดีครับ
0: หมดเวลาแล้วครับประมาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดแชร์กันด้วยแล้วก็ Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ
3: ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้เงี้ยสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใจผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไง okay. ที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

0: ากพูดถึงคำว่าคนไร้บ้านภาพที่หลายๆคนอาจกำลังจะนึกถึงอยู่นะคะก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเช่นใต้สะพานลอยใต้ทางด่วนในสวนสาธารณะหรือว่านอนตามป้ายรถเมล์หลายๆคนกลัวนะคะกลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาทำลายเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะอาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชอบันเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งนึงนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มา2ท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพงศ์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของคุณที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะคุณหมอคะอบันซ่ามาคุณหมอมีส่วนร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ทำ

0: ไปนะคะก็คือลงไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวทที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พบว่าโรคจิตเวทเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่ระดับแบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะเป็นโรคสคิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในคนไร้บ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่แล้วก็การสำรวจในจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไรด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในแถวเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงๆมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อ่ะค่ะคนที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามารับอาหารแล้วก็ได้รับการสำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่มีระดับการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็เลยยังไม่รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวทค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ30เท่าอะค่ะ
1: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกอะค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยจะพบคนที่เป็นซิสโซเฟเนีย 1%
0: ค่ะ
1: แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
0: ค่ะ
1: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรอะคะ
0: จริงๆในต่างประเทศเขามีงานวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลายสิบปีแล้วเขาก็มีการอธิบายอะค่ะว่ามันก็มีได้สองสามสาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมที่จะมีเงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเอง
1: จนถึงการทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะคะกลับก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมีเรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวชเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากบ้านออกมาอยู่เองข้างนอก
1: แล้วเป็นไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เข้ามารักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาการอาจจะแย่ขึ้นด้วย
0: อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะก็เพราะว่าพอเขาโรคนี้มันจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องรวมถึงด้วยตัวโรคคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่เข้าสู่การรักษาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนก็ไม่ได้มีใครดูแลเพราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไป
1: ที่ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็รวมไปถึงวงจรที่ผลักให้เขาเป็นโรคจิตเวทเนี่ยคุณหมอพออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: มันอาจจะคนละส่วนกันคือถ้าคนปกติที่ไม่มีโรคจิตเวทการไร้บ้านจะเป็นอีกแบบนึงคือมันจะมีสาเหตุทางจิตใจหลายอย่างเช่นสภาพของครอบครัวไม่เอื้อมหน่วยความรู้สึกของเขาหรือบางคนต้องการชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวชอีกเรื่องนึงเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถ

0: ารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
1: คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภาระรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
0: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวทหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากนักเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนครอบครัวค่ะที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่งคนไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันญาติจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระฉันบางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือด่าทออาจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะคะอารมณ์ที่มันออกมันหงุดหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาค่ะ
1: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรอะคะ
0: อันที่หนึ่งคือแม้ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยคือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดนึงการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวทก็ลำบากอีกฉะนั้นสองลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่คำพูดไปสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือว่าคือสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือมีแต่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงฉะนั้นเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาสามารถแจ้งพวกมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะคะหรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะแล้วพวกคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อาจจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ที่จะนำคนเหล่านี้ซึ่งถือเป็นคนไข้นะคะนำเข้าสู่การรักษาค่ะ
1: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน
0: ช่วงหลังดีขึ้นค่ะคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ NGO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่ะรัฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆมันเป็นตัวสะท้อนเลยค่ะว่าประเทศเราเนี่ยล้มเหลวต่อการดูแลคนในสังคมนะคะปล่อยให้คนส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นแบบนี้ค่ะ
2: ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านก็คือการหาบ้านให้กับพวกเขาโด่งสมพรหันพรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปี
1: พี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
3: ก็คือต้องพูดถึงว่าโดยบทบาทของมูลนิธิเองมูลนิธิทำงานกับพี่น้องคนจนเมืองอยู่แล้วครับจนล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะตอนประมาณปี2544ครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมยิ่งแก้ปัญหาได้เกิดคนจนที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งล่าสุดเราก็เนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าทำไมคนถึงมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะมันก็เลยทำให้มูลที่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มจากนั้นเป็นต้นมาในการที่ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะครับแต่ตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยมันก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะพอเราลงทำงานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทำให้เขามาใช้ชีวิตที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองไปว่าคนที่มาใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางคนมีความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไงซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำงานกับเขาจนให้สังคมได้มีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนไร้บ้านนี่ใหม่อะไรเงี้ยครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะคิดเอ๊ะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทำงานพูดคุยแต่ถามว่าทำงานยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทำไงที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการลงไปทำ

0: านจนนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอย่างเงี้ยครับจนประมาณปี47 48เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทม.ก่อนเพราะว่ากทม.เนี่ยมีนโยบายเรื่องของการปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
1: ี้ยกระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
0: ่ใช่ก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทำงานก็จนเป็นผลักดันให้กทม.เนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์เพื่อที่ให้เขาได้มามีที่ตั้งหลักชีวิตมาพัฒนาเสรีภาพเขาก็เป็นที่มาของการเริ่มมีศูนย์พักขึ้นมาตอนปี50เนี่ยเรามีศูนย์พักที่บางกอกน้อยซึ่งเราเช่าที่กับการรถไฟซึ่งพอเรามีศูนย์เนี่ยเงื่อนไขในการลงทำงานก็เริ่มชัดขึ้นว่าเราจะทำงานกับเขาไปในทิศทางไหนจะแก้ปัญหาจากเรื่องอะไรก่อนแต่ว่าเรายังเน้นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าเขาเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องสุขภาพเรื่องบัตรเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แย่หรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าเพราะศูนย์ของเราเนี่ยจะต่างกับศูนย์ของรัฐหรือสถานคุ้มครองของรัฐเพราะว
1: ่
0: าของเราเนี่ยเราจะมีขบวนการทำงานตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะก่อนลงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้องดูแลน
1: ะ
0: การอยู่ร่วมกับเพื่อนคุณต้องช่วยกันดูแลร่วมกันความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
1: มันเป็นสังคมเป็นครอบครัวที
0: ่
1: เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามทีเนี้ยพอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางมูลนิธิหรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คือพามาเลย
0: ไม่ครับ
1: ไปทำความรู้จักกันก่อนเกิดความไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานเป็นในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม
0: ่
1: ที่จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพ
1: อย่าง
0: เง
1: ี้ยค่ะป่วยจิตเวทอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้าใจยากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันน่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
0: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยจิตเวทเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่าถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับเขาหมดถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเราไปทำงานกับพี่น้องในพื้นที่สาธารณะก่อนเราก็จะว่าอ๋อคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยหน่อยนะแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องเราได้คนอื่นคิดว่าไงสมาชิกเราก็จะช่วยยืนยันว่าม
1: ีการเหมือนกับถามโหวตทำความคิดเห็นก
0: ัน
1: ก่อนด้วยที่รับสมาชิกใหม่เข้ามา
0: อย่างยกตัวอย่างอย่างลุงนึกเนี่ย
1: ค
0: ือแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วซึ่งสมาชิกเขาก็รู้กันว่าเอาเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภ.แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพิษภัยใครหรอกแต่อย่าไปทำให้แกโกรธอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: ง
1: ก็จะรู้
0: แล้ว
1: จักกันเป็นยังไง
0: แต่ว่าอีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่

0: อังกฤษถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเรื่อง
1: อย่าไปแยกเขาอย่าไปทำให้เขารู้สึกแบบแย่หรือเกิดอาการ
0: ใช่ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบญาติพี่น้องกันนะอยู่แบบครอบครัวถ้ามีอะไรเราจะคุยกันซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ว่าพี่น้องที่ป่วยทางจิตเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเขาหลุดนะเขาก็จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้สมาชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนทุกคนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยเราก็จะประสานทางโรงพยาบาลมาคุยอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราพะวงไหมกับพี่น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พะวงครับ
1: จริงๆที่พี่ดงพูดเนี่ยอบานคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยรายบ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวทด้วยเนี่ยในทางลบเกินไปเพราะว่าอย่างที่พี่ยงบอกคือไม่มีใครกังวลคือสามารถพูดคุยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่คนมีเยอะพี่ดงคนพบว่าคนเข้าใจผิดอย่างนั้นเยอะไหมคะ
0: ผมคิดว่าเข้าใจผิดตั้งแต่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วครับเพราะว่าสังคมพยายามมองเขาว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีอันตรายไม่สามารถพัฒนาได้ผมคิดว่าตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสาธารณะแล้วมีอาการป่วยทางจิตยิ่งถูกมองกดลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเขาจริงๆเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเขาไว้ใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างศูนย์เราทำงานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้เนี่ยเขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันเขาก็เหมือนคนปกติอ
1: ่ะ
0: สิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าการดูแลคนป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
1: ้
0: อย่าคิดว่าเขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรเงี้ย
1: จริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เขาเกิดอาการแล้วก็อาจสังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดมบอกไปกี้เนี่ยการที่จะเข้าหาผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่แรกนะมันน่าจะแบบจะต้องมีความรู้แหละจะต้องมีเทคนิคที่มันไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปรวมไปถึงเวลาเขามาอยู่ที่นี่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขาตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
0: คือเริ่มจากแรกก่อนแล้วเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราลงเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยเฮ้ยมีพี่น้องที่เป็นป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการเข้าขั้นป่วยทางจิตเนี่ย
1: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพทั่วไปก่อน
0: ใช่ครับเขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอ้ยจะทำไงพอพี่น้องเริ่มมีอาการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของโครงการจากสสสซึ่งก็มีทั้งคุณหมอพันตะวันในที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจิตเวชมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหมก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานทั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็เริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
1: เหมือนกับเราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือ
2: ฉะนั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจคือเราเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองมันเป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
1: ไม่ได้เลือกจะเป็น
2: ไม่ใช่เลือกอยากจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะนั้นเราเกิดมาสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่า คนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเขาวันๆนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้สื่อประสา

0: ียสมดุลปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนไปซึ่งวันนึงเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคดีละดังนั้นถ้าเขาเป็นก็ต้องเป็นความเห็นใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกจะเป็นนะคะ
1: แล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะทำร้ายใครอะไรง่ายๆอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: โดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าลงไปเนี่ยโรคจิตเวชเนี่ยที่เป็นอย่างซิโซฟรีเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนจะกลัวที่สุดเพราะเป็นโรคที่ดูแปลก
1: ๆ
0: ไม่อาบน้ำแต่งตัวแบบแปลกๆ
1: หรือพูดคนเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: พูดคนเดียวหรือท่าทีดูประหลาดๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนรู้สึกน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะคะ
1: ค
0: ือเขามีโรคของตัวเองเขาจะแบบมีความคิดมีวิความคิดแปลกๆไปแล้วก็พูดจาพึมพำพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาถ้าเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
1: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะอาบันก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้านนะคะ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวชในกลุ่มนี้เยอะนะคะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวชแฝงอยู่นะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาคุณภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะในขณะที่แบบสังคมส่วนหนึ่งก็ให้เหมือนการซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้ดีมากคนกลุ่มนี้นะคะและหลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคลแต่ในมุมกลับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งจริงๆแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยากทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงๆโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้และในมุมกลับประเทศเราโรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่มีการดูแลแบบระยะยาวค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งน่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศเราด้วยที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เหล่านี้ค่ะ
1: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบันรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มคนต่างๆที
0: ่
1: จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได
0: ้
1: โรคจิตเวชหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วว่ารักษาให้หายได้
0: ร
1: ัก
0: ษาได้แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
1: ค่ะซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาช่วยเล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: หลังจากที่อาบันได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทานตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอาบันรู้สึกเลยว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอาบันที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้บ้านด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเพียงต้องการแค่โอกาสและความเข้าใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอาบันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิดข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้อบันเลยค่ะยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอบันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้

มองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็นสองหมวดหมู่ได้ด้วยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่สองเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ป่ะทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: น้ำตาลมีโปรเจกต์ใหม่แน่ๆเลยเนี่ยเรียกประชุมเลยละ
1: โอ้ยทำไมมันหนักอะไรขนาดนี
0: ้งานมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอง
1: านอะไม่หนักหรอกแต่เฮ้หนักเนี่ยนี่หนังตาผมเนี่ยอยากหลับตาอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นแล้วฝันถึงเธอเรื่อยไป
0: ร้องเป็นเพลงเลยนะเนี่ย
2: พี่ทั้งสองคนคือจะเข้าประชุมแล้วใช่ไหมคะ
0: ก็ใช่ดิคุณน้ำตาเขานัดตั้งนานแล้วเนี่ย
2: แต่คือตอนนี้ในเจมหายไปไหนก็ไม่รู
0: ้ฮะ
2: คือตั้งแต่กินข้าวเที่ยงแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยมันอาจจะไปรอในห้องประชุมแล้วมั้งเราช้าเองเปล่า
0: ไปดูในห้องประชุมก่อนไหม

0: ตัวนี้กำลังมาใช่ไหมดีมากช้อนซื้อไว้หมดเลยก็ช่วงนี้ฉันชอบปลาอ่างมากดูอุ้ยแค่นี้ก่อนนะโอ้โหสบายแล้วก็คุณเลยมานอนตรงนี้ยังไงเนี่ยฮะไหนบอกมีประชุมนี่ถ้าคุณน้ำตาลเห็นนะแย่แน่เลยเจง
1: กลด้วยจ้า
0: เออนี่ปลุกดีกว่าไว้ให้คนอื่นเห็นดีกว่า
2: โอ้ย
3: โอ้ย
2: แล้ว
3: เอ้า
2: ไอ้เจมไปไหนวะ
3: ต้องคิดว่ามาก่อนนะแล้วเนี่ย
4: นั่นน่ะสิครับคุณน้ำตาลก็มาแล้วเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู
2: ้อืม
4: นี่เลยค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเจมเอิญโอ้โหคุณน้ำตาลจะมาแล้วเร็วเจ
2: เฮ้ย
5: โอ้
2: โหเฮ้ยเสียงดังอะไรกันแต่เช้าอ่ะนอนนี่เหรอเนี่ย
5: นี่มีประชุมเหรอครับ
2: เอ้าไม่รู้เรื่องเหรอเน
5: ี่
2: ย
5: ตั้งนั่งแล้ว
4: กดหลับกดนอนมาจากไหนก็ไม่รู
5: ้ชิบหายแซมมึงไหนอ่ะ
2: ล้นใหญ่เอ้า
5: เฮ้ย
4: เอาลืมว่าต้องทำงานหร
2: ือ
4: เปล่า
2: ตาดำปี๋เนี่ยทำอะไรไม่หลับไม่นอนวะ
6: สวัสดีค่ะทุกคน
2: คุณตาเชิญครับเชิญครับ
7: คุณตาครับ
6: ขอบคุณค่ะมาพร้อมกันทุกคนแล้วนะคะ
7: ครับพร้อมแล้วครับพร้อมเลยครับ
6: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มประชุมกันเลยดีกว่านะคะ
2: ได
8: ้ทุกคนค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: เย็นๆมาพูดกับแอร์เย็น
3: วันนี้ทำไมมียูนิฟอร์มสวยกว่าทุกวัน
6: เลยได้ที่ไหน
8: งานกันบ้าง
6: นี่ค่ะ
2: คุณตาแกอยากทำอะไรก็ทำ
8: แ
2: อ
8: ม
6: เอ๊ะ
2: เจมไอ้เจม
6: คุณเจมนี่จะมาหลับหรือจะมาประชุมคะ
3: เออ
6: ตื่นเดี๋ยวนี้เลย
2: ทำอะไรวะไม่หลับไม่นอนเนี่ยฮะ
6: ตาดำไปหมด
2: กลับบ้านไปไม่พักผ่อนบ้างเลยเนี่ย
5: พี่ห้องนี้ผมเครียดมากเลยอะผมง่วงผมก็นอนไม่ค่อยหลับเลย
2: ทำไมอะ
5: ไม่รู้เป็นไรผมหลับแล้วได้ยินเสียงยุ้งผมก็ตื่นแล้วอะผมเครียดมากเลยพี
6: ่ไปเครียดเรื่องอะไรมาเนี่ยไม่เป็นขนาดเนี้ย
5: ผมไม่เครียดเรื่องงานเลยครับก็เมื่อวานถ่ายงานให้ลูกค้าเสร็จผมก็ไปรีทัชพอรีทัชเสร็จนะลูกค้าก็บอกว่าอยากได้เนียนกว่านี้เนียนกว่านี้ผมก็ทำเนียนแล้วนะแต่ที่หนักเลยนะเมื่อวันก่อนที่ผมถ่ายงานเสร็จใช่ไหมแล้วพี่การก็ได้ไปหาลูกค้าลูกค้าโยนแฟ้มใส่หน้าผม
2: จริงไหมเนี่ย
5: จริง
6: งั้นอย่างนี้น้ำตาลพอมีวิธีแก้ไขทำให้เจมเนี่ยนอนหลับได้สบายแน่ๆเลยน้ำตาลจะเพิ่มเงินเดือนเดือนนี้ให้ดีไหม
2: โอ้เป็นเจ้านาย
6: ในฐานะที่ดูเรื่องงานเนี่ยเก็บไปเครียดจะนอนไม่หลับแบบเนี้ย
2: โอ้โหคนดีย
8: อดเลยค่ะคุณลูกค้า
2: เอ้า
8: เป็นไร
6: คิดเรื่องอะไรไหนบอกน้ำตาลเลยค่ะเดี๋ยวน้ำตาลช่วยเลยค่ะ
8: เมื่อคืนดูซีรีส์เกาหลีค่ะแล้วคราวนี้พระเอกงอนกับนางเอกนะ
2: โอ
8: ้จริงค
9: ่ะนึกว่าเรื่องอะไรโอ้ที่ไหนได้ก็เรื่องไ
2: ร้ไ
9: ร้ไร้สารละ
2: เห็นไหมล่ะให้เด็กถอนงอกหน่อยเห็นไหม
8: มีหลายเส้นมันถอนไม่หมดหรอก
2: เนี่ยเจมพี่จะบอกให้นะไอ้เรื่องโรคนอนไม่หลับเนี่ยมันไม่ได้ทำให้แกแบบแค่รู้สึกเพียรู้สึกแบบไม่มีสติสตังค์แบบนี้นะมันทำให้แกเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะเว
6: ้
2: ยแต่มันก็มีวิธีแก้อยู่ถ้าเกิดว่าแกรู้สึกว่าแกกำลังจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแกต้องหาใครที่ดีๆมานอนข้างกายจะได้นอนอบอุ่นกอดกันหลับไปเลย
10: นั่น
2: เออแต่ก็มันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกเพราะอย่างพี่นะเว้ยดูตัวอย่างเนี่ยพี่มีแฟนกันแฟนพี่นะวันๆเนี่ยทำแต่งานเอาแต่ทำงาน
8: พี่ไปมีแฟนตอนไหน
10: เออ
2: ทำไมอ่ะก็มันก็ต้องมีกันบ้างแหละคนเรานะ
6: น้ำตาลว่าเรามาประชุมกันต่อดีกว่าเนาะ
2: ดีครับดีครับน้ำตาลทำถูกครับ
6: เสียเวลามามากแล้วส่วนใครทั้งง่วงเนี่ยก็ออกไปนอนข้างนอกได้นะคะน้ำตาลอนุญาต
5: ขออนุญาตไปนอนก่อนนะคร
10: ับ ผมไปด้วยครับก็รู้สึกง่วงเหมือนกัน
6: ได้เลยค่ะแต่ถ้าออกไปนอนข้างนอกกันเนี่ยก็อย่าลืมไว้ไปที่ห้องฝ่ายบุคคลด้วยกันเนาะ
10: ไปทำไมฮะ
6: ไปรับเอกสาร
10: เอกสารเรื่องประชุมวันนี
6: ้เอกสารไล่ออกเลย

0: เลือกตาสว่างต้องประทุมใจเลยเลือกเอามากเลย
1: เจมน้ำตาลจะบอกไว้นะว่าการที่เป็นโรคเครียดเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่ทำให้เจมนอนไม่หลับอย่างเดียวมันส่งผลถึงระบบร่างกายของเราด้วยทำให้เป็นโรคนู่นโรคนี่ตามมาแถมทำให้จิตใจเนี่ยหมกมุ่นขาดสติขาดสมาธิในการใช้ชีวิตและสุดท้ายเนี่ยมันจะขาดความระมัดระวังทำให้เจมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้นะต้องระวังไว้ด้วย
2: อย่างเช่นเมื่อกี้เลยหัวฟาดโต๊ะใช่ไหมแท้อย่างแรงเลยวันหลังพี่ขออีกพี่ชอบ
3: ใช
4: ่หนูจ่ายค่าซ่อมโต๊ะให้บริษัท
3: เพราะว่าอ้วนเนี่ยก็อ่านมาจากเน็ตเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเครียดมากๆเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะกินข้าวไม่ได้ทานข้าวไม่ได้เลยแต่ก็จะมีบางคนที่ทานข้าวแบบเยอะเกินมากกว่าปกติ
2: เราเป็นกรณีที่สองใช่ไหม
5: เครียดไม่เครียดอ้วนก็กินเหมือนเดิม
3: ใช่แล้วก็จะมีอาการแบบนอนไม่หลับแล้วก็นอนน้อยเหมือนที่เจมเป็นนี่แหละค
2: ่
3: ะ
2: เครียดมันมากดี
6: นะผมก็ขอขอบคุณคุณน้ำตาลแล้วก็อ้วนเลยนะ
2: เอ้ย
4: เอ้า
2: ทำไมอ่ะทำไมอ่อนโยนขนาดนี้คิดอะไรวะเนี่ยฮะ
1: นี่ก็อ่อย
4: เ
1: ขา
4: เ
1: ล
4: ยเดี๋ยวเราเนี่ยเรื่องแฟนลูกพี่เนี่ยยังไงเนี่ย
6: ตอบมาดิ
2: เอาเป็นว่าใครข้องใจเรื่องแฟนผมนะครับวันนี้ทุ่มหนึ่งนะครับผมจะปาร์ตี้สละสดแล้ว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมพันธุ์พลุแตกนะครับผมคุณผู้ชมเคยไหมฮะนอนไม่ค่อยหลับบางทีก็อาจจะเครียดจากงานกระสับกระส่ายบางทีก็ตื่นเช้าก็ง่วงไปทำงานก็แอบหลับที่ทำงานตอนกลางวันเป็นกันไหมครับถ้าเป็นวันนี้เรามาดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเรากำลังป่วยหรือเปล่าวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ดีเลยฮะเจอคุณหมอเพราะมีหลายเรื่องอยากจะสอบถามเพราะว่าน่าจะเป็นความรู้กับคนทั่วไปโดยเฉพาะคนวัยทำงานเรานอนดึกนอนไม่หลับพอตื่นเช้าเราก็ง่วงกลางวันเราก็ไปแอบหลับที่ทำงานอย่างเงี้ยหัวหน้ามาเจอเราก็รู้สึกไม่ดีอันนี้เกิดจากโรคเครียดรู้แบบคุณหมอหรือว่ามันสาเหตุมันจากอะไรครับ
1: คือถ้าสัมพันธ์กับเรื่องของการทำงานบางทีมันก็จะมีเรื่องของความเครียดได้แล้วก็ปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจริงมันก็จะมีอาการอย่างเช่นนะคะที่คุณพันบอกเลยนะคะว่าจะดูอยู่2ประเด็นก็คือรู้สึกตอนกลางคืนหลับได้ไม่ต่อเนื่
0: อง
1: กับอันที่2ก็คือตอนเช้าหรือตอนกลางวันเนี่ยรู้สึกยังมีง่วงค้างอยากจะนอนต่ออะไรพวกเนี้ยอาการนี้แสดงว่ามันเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนหรืออะไรได้นะคะ
0: โรคเครียดเนี่ยมันมีหลายแบบไหมหรือว่ามีหลายเลเวลไหมว่ามันอย่างนี้คือเครียดแบบนอนไม่หลับหรือว่ายังไงฮะอาจารย์
1: ถ้าพูดถึงโรคเครียดจริงๆอาจจะไม่ได้มีจำกัดความโดยเฉพาะนะคะอาจจะเป็นอาการเครียดมากกว่าเหมือนนี้คะเป็นกลุ่มอาการที่เป็นลักษณะเรื่องของมีความกดดันหรือว่ามีความคิดที่วนเวียนอยู่ในสมองตัดไม่ออกหรืออะไรพวกนี้ค่ะที่มันเหมือนคล้ายๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่าจะเป็นโรคไหนเนี่ยอาจจะแยกออกมาเป็นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าหรืออะไรอีกทีนึง
0: แสดงว่าปัญหาส่วนใหญ่ของการนอนไม่หลับนี่เกิดจากอาการเครียดอายุมีผลไหมอาจารย์อายุเยอะแล้วนอนไม่หลับ
1: มีผลค่ะเพราะว่าพออายุเยอะเนี่ยค่ะมันอาจจะมีสารบางตัวในร่างกายที่ผิดปกติไปอย่างที่เจออย่างเช่นสารเช่นเมลาโทนินนะคะที่เขาพบว่าในผู้สูงอายุอาจจะมีระดับน้อยลงแต่ไม่ได้ทุกท่านนะคะก็อาจจะบางท่านแล้วก็จะทําให้ส่งผลเรื่องการนอนไม่หลับได้นะคะ
0: ปกติคนทั่วไปต้องนอนประมาณกี่ชั่วโมงครับคุณหมอที่แบบว่าถึงจะพอดีเลยอ่ะ
1: คนทั่วไปก็ประมาณ6ชั่วโมงนะคะ
0: 6ชั่วโมง
1: 6ถึง8ชั่วโมงแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเนี่ยไม่สัมพันธ์เท่ากับคุณภาพ
0: เวลาไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพย
1: ัง
0: ไงคุณหมอครับ
1: คือถ้าเวลาเนี่ยบางคนอาจจะนอนสัก 4-5 ชั่วโมงแต่ว่านอนหลับได้เต็มที่ตื่นมาก็อาจจะรู้สึกสดชื่นดีก็รู้สึกชีวิตเป็นปกติ
0: wow. อ
1: ันนี้จะมีบางท่านที่ต้องการการนอนระยะสั้นนะคะ
0: อ๋อเขาเรียกว่าหลับลึกคุณหมอคือได้ยินคำนี้ว่าหลับลึก
1: ใช่ค่ะเหมือนการนอนมีคุณภาพมากพอตื่นขึ้นมาก็สามารถทำอะไรต่อได้แต่ว่าโดยเฉลี่ยนะคะแบบท่านที่มีตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากจะมีบางท่านที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 6-8 ชั่วโมงนะคะที่จะเป็นปกติได
0: ้คุณหมอครับบางคนเนี่ยเขาทำงานดึกใช่ไหมฮะกลางคืนอาจจะนอนน้อยเรามานอนชดเชยกลางวันเนี่ยมันทดแทนกันได้ไหมฮะ
1: คือถ้ามีความจำเป็นนะคะอย่างเช่นคนที่ต้องเข้ากะกลางคืนกลางวันเนี่ยก็สามารถชดเชยได้เพียงแต่ว่าต้องทำบรรยากาศให้เหมือนกลางคืน
0: ทำบรรยากาศให้เหมือนกลางคืน
1: ใช่ค่ะคือเวลานอนก็ต้องปิดไฟให้มืดสนิทเหมือนคล้ายๆหลอกร่างกายค่ะว่านี่คือเวลากลางคืน
0: หลอกร่างกายอะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เคยได้ยินคำนี
1: ้แล้วเหมือนให้ร่างกายรู้สึกว่าเนี่ยกลางคืนแล้วนะถึงเวลานอน
0: คุณหมอครับแล้วเราควรนอนอย่างไรให้มีคุณภาพครับ
1: เรื่องของคุณภาพการนอนนะคะจะมีอยู่2ส่วนก็คือคุณภาพของการหลับกับคุณภาพของการตื่นนะคะคุณภาพของการหลับก็คือหลับได้ต่อเนื่องอาจจะตื่นขึ้นมาได้บ้างนะคะอย่างบางท่านต้องเข้าห้องน้ำแต่ว่าก็สามารถหลับต่อได้อันนี้ไม่เป็นไรนะคะคือคุณภาพการนอนดีอีกทีนึงก็คือคุณภาพของการตื่นก็คือตื่นมาแล้วสดชื่นรู้สึกทำอะไรได้ต่อเนื่องทั้งวันไม่ค่อยมีความง่วงเหงาเหานอนอันนั้นค่ะที่แสดงว่าการนอนมีคุณภาพแล้ว
0: ครับผมเพราะฉะนั้นก็ยังไงใครแน่ใจเนี่ยควรปรึกษาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าแต่ละรายละเอียดของแต่ละคนก็ต่างกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะบางทีงานที่ทำนะฮะหรือก็อายุสุขภาพร่างกายก็ต่างกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับพบแพทย์ดีกว่าดีที่สุด
1: แล้วก็ประเด็นหนึ่งก่อนที่จะพบแพทย์ได้ก็คือการแก้ที่ลองแก้ที่ปัญหาก่อนอย่างท่านที่เกิดมาจากความเครียดเรื่องของงานอาจจะลองผ่อนคลายตัวเองทำใจสบายก่อนนอนนะคะสิ่งวิธีง่ายๆเช่นอาจจะทำกิจกรรมเบาๆก่อนนอนนะคะเป็นกิจกรรมทางศาสนาก็ได้บางท่านอาจจะชอบสวดมนต์นั่งสมาธิหรือบางท่านก็อาจจะฟังเพลงเบาๆผ่อนคลายตรงนี้ก็ช่วยได
0: ้คุณหมอแล้วบางครั้งเรานอนไม่พอแต่แม้เรานอน8ชั่วโมงนี้มันเกิดจากอะไรคะดูคือเหมือนเรานอนเยอะแต่ทำไมเรารู้สึกมัน มันยังไม่ค่อยพอหรือว่าเราไม่หลับสนิทครับคุณหมอ
1: ใช่ค่ะตอนแรกต้องดูเรื่องของการหลับว่าคุณภาพการหลับเป็นยังไง
0: คุณภาพการหลับเป็นยังไง
1: ใช่ค่ะหลับได้ต่อเนื่องไหมมีตื่นกลางดึกบ่อยไหมหรือว่าตื่นเร็วแล้วก็ไม่สามารถหลับต่อได้นะคะก็คือดูคุณภาพพวกนี้นะคะแล้วก็อาจจะดูว่าระหว่างวันเนี่ยมีประเด็นอะไรที่ทำให้เครียดหรือว่าไปตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่านะคะคือถ้าตั้งใจมากเกินไปแล้วไม่ได้ผ่อนคลายตัวเองอะค่ะมันก็จะทำให้คล้ายๆใช้พลังงานมากจนหมดแรงก่อนถึงเวลาอันสมควรก็อาจจะทำให้เกิดความง่วงได้ก่อนเวลานะคะ
0: บางครั้งเหมือนเราตั้งใจหลับก็มีไหมคุณหมอคือบางครั้งแบบอยากนอนเร็วอะฮะแล้วพยายามจะนอนหลับแล้วมันไม่หลับมันเครียดไหมคุณหมอบางที
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญเลยค่ะเขาจะเรียกว่าคือความบางคนถามว่ามีความเครียดอะไรไหมก็บอกว่าไม่มีความเครียด
0: ไม่มีนะครับคุณหมอ
1: ใช่ค่ะแต่เนี่ยค่ะก็คือเครียดเลยว่าคืนนี้จะหลับไหมเนี่ยคือความเครียดอันหนึ่งแล้วที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นอันที่คนจะวิตกกังวลแล้วโควว่าเดี๋ยวไม่หลับก็จะกลายเป็นนู่นเป็นนี่นะคะแต่จริงแล้วถ้าเชื่อธรรมชาติของร่างกายนะคะเขาจะบอกได้ว่าโอเคนะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยอาจจะหลับไม่พอคืนถัดไปเนี่ยลองสังเกตจะง่วงเร็วกว่าปกติแล้วก็ร่างกายเขาจะค่อยๆปรับให้เพียงแต่ว่าไม่ต้องไปกังวลแล้วก็ไปฝืนร่างกายเขานะคะ
0: อันนี้ผมเป็นเพราะว่าบางทีผมเครียดกลัวว่านอนจะได้นอนน้อยก็พอถึงเวลาไม่ง่วงนะก็นอนอยากจะหลับแล้วก็ไม่หลับพลิกไปพลิกมาสุดท้ายก็เลยเครียดเหมือนที่คุณหมอบอกเป๊ะเลยก
1: ็
0: เครียดนี่มันไม่หลับเลยทีนี้ยาวเลยทีนี
1: ้
0: จนกว่าจะมาง่วงทีนี้ก็ถึงหลับ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีประเด็นตรงนี้อาจจะต้องลุกขึ้นมาเลยหรือถ้ายิ่งนอนอยู่บนเตียงนะคะเขาพบว่าเวลาที่นอนบนเตียงโดยที่ไม่ได้มีคุณภาพ
0: อ
1: ันนี้มันอาจจะทำให้เกิดความคล้ายๆว่าการเรียนรู้ว่าอยู่บนเตียงแล้วทำให้หลับไม่ดีนะคะแล้วก็ยิ่งทำให้กลัวเวลาบางคนถึงเวลาเขาขึ้นเตียงปุ๊บอุ้ยเดี๋ยวจะไม่หลับหรือเปล่า แต่ว่าถ้าให้เตียงเนี่ยเป็นเหมือนสถานที่ที่พักผ่อนนะคะก็คือเหมือนพอถ้าไม่หลับแล้วเริ่มพลิกไปพลิกมาคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างเช่นเรื่องงานก็อาจจะลุกขึ้นมาอาจจะทำใจให้ผ่อนคลาย อยู่ในท่านั่งสบายๆแล้วก็ลองผ่อนคลายเองด้วยวิธีต่างๆอย่างบางคนอยู่กับลมหายใจบางคนอยู่กับเพลงเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วพอเริ่มง่วงก็ค่อยกลับไปนอน
0: กลับไปนอนนะ
1: ใช่ค่ะเราไม่ต้องสนใจเรื่องเวลาได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วเดี๋ยวคืนถัดไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวร่างกายเขาจะค่อย
0: ปรับตัวใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่จริงอย่างที่คุณหมอพูดนะพอคืนต่อมาเนี่ยง่วงเร็วขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แบบว่าบางครั้งแทบไม่ต้องอาบน้ำเลยคุณหมอหลับเลยนะ
1: อ๋อค่ะแต่ว่าก็อาจจะต้องเตรียมให้พร้อม
0: เตรียมให้พร้อมก่อนเ
1: ดี๋ยว
0: ร
1: ู้
0: ว่าจะง่วงก็รีบอาบน้ำเลยนะฮะ
1: จ
0: ะปล่อยให้หลับไปนะครับผมอีกความเชื่อนึงคุณหมอเขาบอกว่าถ้าใครไม่หลับเนี่ยก่อนนอนน่าจะดื่มพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ดื่มไวน์ดื่มอะไรจะทำให้รู้สึกว่าร่างกายมันเตรียมพร้อมจะหลับอย่างเงี้ยจริงคุณหมอ
1: จริงคือแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลต่อสมองทำให้ผ่อนคลายแต่ว่าการผ่อนคลายมันมีหลายวิธีถ้าใช้แอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเกิดผลเสียเยอะนะคะอย่างเช่นผลต่อตับหรือว่าผลกับการร่างกายกับสมองขาดสตินะคะซึ่งมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้วิธีผ่อนคลายเนี่ยมีวิธีผ่อนคลายอย่างอื่นต้องใช้แอลกอฮอล์นะคะอย่างเช่นการเนี่ยค่ะที่ทำใจให้ปลอดโปร่งสบายๆนะคะถ้ามีเรื่องอะไรกวนใจก็แนะนำว่าอาจจะเขียนบันทึกหรืออะไรให้เหมือนกับเคลียร์ปัญหาต่างๆแล้วก็ปิดแล้วก็ทำใจให้ผ่อนคลายสบายๆ
0: อีกหนึ่งเรื่องคุณหมอคือว่าหลายคนต้องอาศัยในการทานยานอนหลับอย่างเงี้ยมันมีผลยังไงหรือดีหรือไม่ดียังไงหรือขึ้นอยู่กับแต่ละรายคุณหมอ
1: ใช่ค่ะน่าจะขึ้นอยู่กับแต่ละรายเพราะว่าจริงแล้วโดยทั่วไปจะใช้วิธีโดยไม่ใช้ยาก่อนเช่นการนอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกสารกระตุ้นนะคะพวกชากาแฟอะไรที่จะทานระหว่างวันนะคะแล้วควรจะใช้วิธีกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่นตื่นตัวด้วยวิธีอื่นนะคะอย่างเช่นการเจอแสงแดดตอนเช้าๆออกกำลังกายตอนเช้ากับตอนกลางวันเลยพวกนี้ค่ะก็จะช่วยทำให้ร่างกายตื่นตัวได้ดีแทนที่จะใช้สารต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้ตอนหลับเนี่ยก็ได้พักได้เต็มที่ได้นะคะ
0: นอกจากเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการทำสมาธิตั้งจิตใจให้ว่างฟังเพลงแล้วเรื่องของอาหารแล้วคุณหมออาหารก็มีส่วนไหมที่จะช่วยทำให้เราแบบรู้สึกว่าผ่อนคลายได้หลับสบาย
1: ใช่ค่ะจริงๆเรื่องอาหารเนี่ยที่สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงการทานใกล้เวลานอน นะคะเพราะจริงแล้วเวลาที่ทิ้งทานอาหารไปเนี่ยสังเกตร่างกายก็ต้องทำงานเพื่อจะย่อยอาหาร
0: นะเหมือนมันเข้าไปในโรงงานนะหมอนะ
1: ใช่ค่ะมัน
0: ตื่นตัวนะทุกคนต้องพยายามย่อยกันใหญ่นะฮะ
1: และที่สำคัญบางท่านเกิดนอนเร็วหลังจากทานใหม่ๆเนี่ยจะเกิดปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนเพราะว่าเวทีนอนไปเนี่ยเหมือนคล้ายๆอาหารยังย่อยไม่หมดยังค้างอยู่ในกระเพาะแล้วพออยู่ในท่านอนปุ๊บมันก็จะมีโอกาสไหลทนกลับขึ้นมาตรงหลอดอาหารได้นะคะพวกนี้ก็คือในน่าจะรอให้อาหารย่อยให้เสร็จก่อนถึงค่อยนอนนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ห่างจากเวลาอาหารสัก 3-4 ชั่วโมงได้ก็ดีแล้วก็นอนก็จะได้ไม่ได้รบกวนจากอาหารแล้วก็เรื่องของอาหารบางรสชาติเนี่ยก็จะกระตุ้นอย่างเช่นอาหารรสจัดเช่นอาหารที่จะไปกระตุ้นเรื่องของลำไส้อะไรพวกนี้ค่ะก็ควรจะเลี่ยงนะคะก็ดูตามความสมควรนะคะ
0: ท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวัยทำงานไหมฮะเกี่ยวเรื่องของการพักผ่อนการนอนหลับอะไรเงี้ยสำหรับคนวัยทำงานแต่คุณหมอฝากไว้หน่อยฮะ
1: ค่ะก็ยังไงก็ตามนะคะเรื่องสุขภาพการนอนที่ดีก็สำคัญมากนะคะก็คืออันดับแรกก็คือให้นอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาแล้วก็หลีกเลี่ยงสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นแล้วก็ดูแลจิตใจให้สดชื่นผ่องใสนะคะมีความรู้สึกสบายๆผ่อนคลายระหว่างวันก็จะทำให้เวลานอนเนี่ยมันก็ผ่อนคลายได้เองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็หลับอย่างเป็นสุขได้นะคะ
0: โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะใครที่ไม่ได้ดูตอนนี้เนี่ยแหมเสียดายพลาดโอกาสเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรครับภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: โรคเครียดนอนไม่หลับโรคนอนไม่หลับเป็นอาการที่ร่างกายรู้สึกอยากนอนแต่ไม่สามารถหลับได้หรือใช้เวลานานกว่าปกติในการหลับหลับตื่นๆและแยกอาการได้เป็นอาการนอนไม่หลับชั่วคราวอาการนอนไม่หลับระยะสั้นอาการนอนไม่หลับเรื้อรังการรักษาอาการนอนไม่หลับจากการเครียดเรื่องงานควรพยายามแก้ปัญหาจากต้นเหตุจะดีที่สุดค่ะไม่ต้องพึ่งยาหรือการไปพบแพทย์ก็ต้องมาดูว่าความเครียดจากเรื่องงานเกิดจากอะไรเกิดจากงานคือทำงานไม่ทันเกิดจากตัวบุคคลคือเพื่อนร่วมงานเจ้านายถ้าสามารถรู้ได้ว่าความเครียดมาจากไหนเราก็จะได้การแก้ปัญหาที่ตรงจุดเราควรนอนอย่างไรให้มีคุณภาพร่างกายของเราจะหลับเป็นวงจรรอบละ90ถึง110นาทีวนไปทั้งคืนประมาณ5รอบซึ่งถ้าหากเรานอนครบวงจรนี้จะทำให้การนอนมีคุณภาพหรือควรนอนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวันจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่น
1: หมอครับผมมีเรื่องปรึกษาหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้เลย
1: ผมนอนไม่ค่อยหลับครับพอตื่นมามันก็ไม่สดชื่นเลยครับเพียทั้งวันเลย
3: โอ้ยเหมือนกันเลยอ่ะเริ่มแล้ว

0: รู้สึกแบบ
1: ใช่คนสมัยนี้เวลาทำงานเราทำงานเต็มที่ทั้งวันเหนื่อยอ่อนพอเราจะนอนเนี่ยเราก็ต้องมีการคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายความเครียดของเราก่อนทำให้เรานอนหลับสบายขึ้นนอนหลับสนิทขึ้นตื่นมาเราก็จะได้เฟรชสดชื่นแล้วก็ทำงานได้ต่อไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหมอสอนถ้าคลายกล้ามเนื้อเบาๆบนเตียงก่อนนอนดีกว่าเนาะเราจะได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นตื่นมาไม่ปวดเมื่อยด้วยแล้วก็ได้นอนหลับสนิทด้วย
2: ได้ได้ค่ะ
1: ดีไหม
2: อันนี้พร้อมเลยค่ะเดี๋ยวอ้วนเองค่ะ
1: ก็เริ่มท่าแรกเลยนั่งขัดสมาธิก่อน
3: นั่งขัดสมาธิน ั่
1: งขัดสมาธ
4: ิค่ะอ้วนสมาธิ
1: เสร็จแล้วก็เอี้ยวตัวบิดไปด้านข้าง
3: เอี้ยวตัว
1: เอี้ยวตัวบิดไปด้านข้าง
3: บิดไปด้านข้าง
1: สองข้างบิดไปสัก10ทีก็ได้
3: 10ที
1: ช้าๆเอี้ยวให้สุดแล้วก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังที่เราอ่อนล้าทำงานมาทั้งวันเสร็จแล้วก็เป็นท่านอน
3: ท่านอน
1: นอนหงายก่อนก็ได้นอนหงายเลย
2: อันนี้อ้วนอันนี้อ้วนนอน
1: นอนหงายนะคะแล้วก็กอดต้นขาดึงเข่าชิดอกแล้วก็เอามือกอดตรงต้นขาดึงเข่าไปให้ชิดอกนะคะยืดได้เท่าไหร่เท่านั้นก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อด้านหลังแล้วก็ตรงสะโพกแล้วก็ก้นที่เราต้องนั่งทำงานนานๆใช่ไหมก็จะยืดก่อนให้คลายกล้ามเนื้อก่อนยืดค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำ10ทีเสร็จแล้วก็พอเราอยู่ในท่างอเข่าอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ปล่อยมือแล้วก็บิดสะโพกมาทางซ้ายบิดไปทางด้านข้างแล้วก็บิดมาทางขวาเอิงก็จะได้ยืดใช่ไหมเหมือนกัน10ทีเสร็จแล้วก็สลับไปพลิกตัวนอนคว่ำ
3: ความนอนคว่ำ
1: ก็คือนั่งคุกเข่าคุกเข่าโน้มตัวไปข้างหน้า
3: คุกเข่าฟืบ
1: แล้วก็ยืดตัวไปข้างหน้าเลยให้ตัวติดเตียงเลยยืดไปเรื่อยๆค่อยๆยืดไปมันก็จะได้ตึงเนาะทิ้งเข่าสบายๆเลยโอเคค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำสัก10ทีก็ได้เสร็จแล้วก็นอนได้กล้ามเนื้อก็จะรู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วก็จะหลับสบายขึ้นแล้วก็ตื่นมาก็ไม่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้วย
2: ก็เคล็ดลับอันนี้สามารถใช้ได้ทุกคนอีกแล้วทุกเพศทุกวัยเลยด้วยแล้วก็จะทำให้เราตื่นมาเนี่ยเฟรชแล้วก็สดชื่นขึ้นโอ้ยเพราะว่าแค่ทำเมื่อกี้นะก็รู้สึกว่าแบบอยากจะนอนแล้วงั้นนอนเลยได้ไหม
4: อันนี้เราง่วงจริง
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะหมอก็อยากจะบอกเคล็ดลับดีๆให้สำหรับการดูแลตัวเองนะคะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันในการทำงานของเรานั่งทำงานนานๆเหนื่อยล้าการออกกำลังกายก็ทำให้เราแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไปก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการออกกำลังกายที่หมอได้แนะนำไปนะคะก็อยากให้เอาลองไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะท่าต่างๆที่ให้ไปเนี่ยก็เป็นท่าที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันในการทำงานนะคะช่วงก่อนนอนหรือตื่นนอนตอนเช้านะคะอยากฝากไว้นิดนึงว่าการขยับก็เท่ากับการออกกำลังกายแล้วการที่เราเสริมสร้างให้ร่างกายเราแข็งแรงมีการบริหารกล้ามเนื้อตลอดเวลาเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะโอเค
2: ค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอ
4: คร
2: ับ
4: อย่าลืมออกกำลังกายกันนะครับผม
2: ห้ามลืมเด็ดสุขภาพจะได้ดี
5: หูตึงไม่ใช่โรคครับเป็นภาวะ
6: ภาวะหูตึง
5: ใช่ครับ
6: อาการเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือไม่ค่อยได้ยิน
5: แต่สุดท้ายก็อาจจะมีปัญหาด้านการสื่อสารในอนาคต
6: ครับ
5: หรือว่าพูดแล้วอาจจะฟังไม่เข้าใจแบบนี้คร
6: ับ นี่คือภาวะของการหูตึงครับเดี๋ยววันนี้มาทำความรู้จักและเข้าใจในโรคนี้กันนะครับคุยกับอาจารย์แบงค์ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: ไอ้หูตึงนี่เป็นโรคป่ะ
5: หูตึงไม่ใช่โรคครับเป็นภาวะ
6: ภาวะหูตึง
5: ใช่ครับหมายถึงว่าเป็นภาวะที่การยินแย่ลงจนถึงระดับที่อาจจะทำให้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ลำบากมากขึ้นประมาณนี้ครับ
6: อาการเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือไม่ค่อยได้ยินมันมีอาการที่หนักกว่านั้นไหม
5: บางคนอาจจะมีได้ยินเสียงผิดปกติในหูหรือว่าได้ยินเสียงหวีดเสียงจิ้งหรีดหรือว่าได้ยินเสียงอื้อๆไปนะครับมีความก้องในหูหรือว่าได้ยินแย่ลงอันนี้ก็อาจจะเป็นอาการที่เกี่ยวข้องได้กับอาการได้ยินผิดปกติหรือหูตึงครับแต่สุดท้ายก็อาจจะมีปัญหาด้านการสื่อสารในอนาคต
6: ครับ
5: หรือว่าพูดแล้วอาจจะฟังไม่เข้าใจแบบนี้
6: คราวนี้การรักษาแล้วครับหูตึงรักษาได้ไหม
5: จริงๆก็แล้วแต่ว่าสาเหตุของหูตึงคืออะไ

0: เนาะถ้าสมมติมันเป็นอักเสบธรรมดาที่หูชั้นนอกหรือว่าเป็นที่หูอย่างนี้ครับก็พบแพทย์ให้หมอเขาดูแลเรื่องความสะอาดช่องหูทำความสะอาดให้ยาหรือว่าถ้าเป็นที่หูชั้นกลางก็อาจจะต้องมานั่งพิจารณาว่าต้องมียาพ่นยารับประทานอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นที่หูชั้นในก็อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยฟังเป็นหลักเพราะว่าเราแก้ไขอะไรในหูชั้นในได้ค่อนข้างลำบากประมาณนี้ครับ
1: ก็คืออยู่ที่อาการอยู่ที่ว่าหูตึงเนี่ยโอเคอาการด้านนอกอาจจะคล้ายๆกันแต่สาเหตุต้องรู้ว่ามาจากตรงไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับถ้ามาจากตรงไหนที่แก้ได้ก็แก้ตรงนั้น
0: ใช่ครับผม
1: คราวเนี้ยผมไม่อยากเป็นคนแก่หูตึงเร็วอะ
0: ครับ
1: มันมีวิธีในการทำยังไงได้ไหม
0: ร่างกายเราก็เหมือนทั่วไปนะครับมันก็เกิดความเสื่อมตามธรรมชาติของมันอยู่แหละอันนี้มันก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับกรรมพันธุ์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็การใช้ชีวิตในอดีตการรับมลพิษนู่นนี่อะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดมีส่วนเล็กๆน้อยหมดแหละเราอาจจะไม่มีวิธีการป้องกันไม่ให้มันตึงแต่ว่าเราอาจจะมีวิธีการชะลอหรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดความผิดปกติที่หูส่วนอื่นๆอย่างชั้นนอกไม่ปั่นไม่แคะนี่นะครับไม่ให้มันอักเสบเพิ่มขึ้นหรือหลีกเลี่ยงการเจอเสียงดังๆต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานเพื่อไม่ให้มันนอกจากเสื่อมเองแล้วยังจะมาตึงจากสาเหตุที่การได้รับเสียงดังอีกเนี่ยครับ
1: วิธีการป้องกันก็คล้ายๆประสาทหูเสื่อมนี่แหละก็คือการดูแลหูเราให้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่อยากกลายเป็นคนหูตึงเร็วเกินไปเนี่ยดูแลรักษาหูตั้งแต่วันนี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์แบงค์นะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่เป็นไงเรื่องของหูจริงๆสำคัญกว่าที่คิดนี่คือสิ่งที่รายการเรามาแชร์ริ่งเอามาแชร์กันวันนี้นะครับสิ่งสุดท้ายสำคัญมากๆนะครับฝากช่วยแชร์รายการของเราไปด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยจะได้เห็นว่าคลิปต่อๆไปเราอัปเดตอะไรกันบ้างนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ
3: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลถ้ายังพอจำกันได้นะครับตอนที่แล้วหมอชวนทุกคนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มาคุยเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับในวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันต่อเพราะเราได้คุยถึงเรื่องว่าเวลาที่เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่โอเคจะทำยังไงวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันเรื่องการทำโทษการลงโทษลูกคุณผู้ฟังทุกท่านเคยได้ยินสุภาษิตไหมครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมครับเราเคยได้ยินคำนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเชื่อได้เลยว่าพ่อแม่หลายๆท่านคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็โดนตีตั้งแต่เด็กๆหมอเองก็มีบ้างครับได้มาเป็นหมอทุกวันนี้ก็โดนตีบ้างนิดหน่อยตอนเด็กๆแต่ไม่เยอะนะครับกลัวเดี๋ยวแม่ฟังอยู่แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกว่าไม่จริงฉันไม่เคยตีแกแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นมีบ้าง

นิดหน่อยนะครับเราถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้แล้วหมอเองในฐานที่เป็นจิตแพทย์เด็กหมอถูกถามมาโดยตลอดว่าตีได้ไหมเนี่ยหมอลูกดื้อขนาดนี้ลูกซนขนาดนี้โดนสักตั้งจะทำได้ไหมวันนี้เลยจะมาชวนกันคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเด็กเวลาที่เราต้องตีเขาหรือเวลาที่เราต้องลงโทษเขาเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เราจะทำยังไงกับเขาเราจะจัดการยังไงกับเขาตีได้ตีไม่ได้แล้วเราจะลงโทษยังไงถ้าเราไม่ตีมาทีละขั้นค่อยๆไปกันนะครับวันนี้มันมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันอันแรกสุดเลยตีได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตีได้แต่ตีเฉพาะเรื่องที่สำคัญสุดๆแล้วไม่มีวิธีอื่นในการที่จะจัดการพฤติกรรมนั้นแล้วอะไรบ้างล่ะครับที่สำคัญสุดๆพฤติกรรมที่ส่งผลต่ออันตรายต่อตัวเขาอันตรายต่อผู้อื่นเช่นง่ายๆลูกเล็กคลานอยู่เลยนะกำลังจะเอามือไปแหย่ปลั๊กไฟพ่อแม่บางทีก็อาจจะต้องตีบางทีการตีมือตีอย่างเงี้ยเราจะมองว่าเป็นการตีหรือเป็นการปัดก็ได้นะครับแต่ในมุมมองของเด็กเขาอาจจะรู้ว่าเขาโดนตีหรือบางเรื่องที่เขาทำเพื่อนหรือทำรุนแรงถึงอันตรายเราก็ตีเขาซึ่งการตีเหล่านี้มันต้องถูกตกลงกันไว้ก่อนว่าถ้าเขาทำเรื่องเรานั้นน่ะเขาจะโดนเราตีแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราตีลูกเนี่ยบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เกิดเฉพาะร่องรอยที่ถูกเราตีเท่านั้นในทางภายนอกแต่ภายในจิตใจของลูกเนี่ยก็เกิดบาดแผลไม่แพ้กันแล้วเป็นบาดแผลที่ยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบาดแผลภายนอกอีกต่างหากเลยบอกไงครับว่าการตีทำได้แต่ทำได้เฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงๆและเป็นเรื่องที่ไม่มีวิธีการลงโทษอื่นๆแล้วในการที่จะสอนเขาเรื่องนั้นเพราะว่าอะไรครับระยะสั้นเกิดผลแน่ๆคือลูกเจ็บใช่ไหมอันนี้ใครๆก็รู้แต่ระยะยาวส่งผลยังไงลูกเขาจะรู้สึกว่าเขากลัวลูกเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาทำผิดเขาทำไม่ดีเพราะเขากลัวว่าเขาจะโดนพ่อแม่ตีเด็กบางคนไม่ได้มองว่าการตีคือการที่เขาถูกสอนเพราะว่าหลายๆทีพ่อแม่มักจะบอกว่าตีเพราะสอนตีเพราะรักคุณไหมครับเราบอกลูกตลอดว่าที่ตีเนี่ยเพราะรักนะตีเนี่ยเพราะสอนนะแต่เด็กหลายๆคนไม่ได้ตีความว่าอย่างนั้นครับเด็กหลายๆคนกลับไปตีความว่าถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่รักถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่ชอบซึ่งมันส่งผลต่อตัวตนภายในของเขาอย่างมากเลยนะครับเวลาที่เด็กเขาอยู่กับพ่อแม่ซึ่งเป็นคนสำคัญเนี่ยแล้วเขาไปตีความว่าพ่อแม่ไม่รักเขาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความมั่นคงในใจของเขาดังนั้นเมื่อไหร่ที่ลูกอยู่กับพ่อแม่แล้วลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ทำไปด้วยอารมณ์มันกระทบตัวตนภายในมากๆเลยนะครับมันกระทบเรื่องราวในใจเขามากๆเลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีเขาเป็นคนที่ไม่โอเคมันจะเกิดการตั้งคำถามกับตัวเขากลับมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าในตัวเองมันจะเกิดการตั้งคำถามเขาเกิดมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เขาไม่ภูมิใจในตัวเองเด็กที่รู้สึกไม่มีคุณค่าเด็กที่รู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเองจะเป็นเด็กที่ทำอะไรก็ล้มเหลวอยู่ตลอดเพราะว่าเขาไม่รู้สึกว่าเขาเก่งเขาไม่รู้สึกว่าเขาดีเรื่องอะไรอะไรเลยโหแบบนี้เนี่ยการตีส่งผลเสียรุนแรงมากๆเลยนะครับมันส่งผลไปถึงตัวตนและเนื้อตัวภายในของเขามีงานวิจัยของต่างประเทศนะครับที่เขาทำการสำรวจเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเราเรียกว่า Adverse Childhood Experience หรือว่าตัวย่อว่า ACE เนี่ยพบเจอว่าเด็กที่อยู่เผชิญอยู่ภายใต้ภาวะ ACE เช่นการโดนตีหรือว่าการกระทำทารุณกรรมในครอบครัวเนี่ยหรือว่าเรื่องของสารเสพติดในบ้านเนี่ยเมื่อติดตามระยะยาวจนกลายไปเป็นผู้ใหญ่จนสูงอายุพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจไปสัมพันธ์กับโรคมะเร็งโหแค่ตีเองนะหมอขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยครับคุณพ่อคุณแม่เรื่องตีเรื่องนิดเดียวเรื่องเนี้ยแต่ระยะยาวส่งผลต่อสุขภาพเขาไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่ๆ

มันมีความเกี่ยวข้องกันมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตพฤติกรรมสุขภาพของเขามันเลยไปสัมพันธ์กับโรคเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวดังนั้น EP นี้เราเลยอยากชวนกันคิดว่าแล้วถ้าไม่ตีอ่ะจะทำยังไงถ้าลูกมันดื้อขนาดนี้ลูกมันพูดไม่รู้เรื่องขนาดนี้ไหนหมอลองพูดมาสิเป็นจิตแพทย์เนี่ยจะคอยมาบอกว่าให้ฉันเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยเลยชวนกันคิดต่อครับว่าเออแล้วถ้าจะลงโทษเด็กยังไงเพราะบางเรื่องต้องลงโทษเหมือนกันเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจำหลักการ 3R ที่พูดไปเมื่อ EP ที่แล้วได้ไหมครับ 3R เรื่องของ relationship เรื่องของ rules แล้วก็ resilient child relationship คือสัมพันธภาพด้านดีๆกับลูก rules คือกฎกติกา resilient คือเด็กที่ยืดหยุ่นภายในเด็กที่ล้มแล้วลุกได้นะครับ 3R วันนี้เราจะมาพูดถึง R ตัวที่2กันเยอะหน่อยคือเรื่องของ rules จะเป็นว่าเวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพ่อแม่จะกำกับจะดูแลควบคุมเขายังไงเพราะว่าตอนที่แล้วเราพูดถึง relationship ไปเยอะพอสมควรแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง rules นะครับคำว่า rules แปลตรงไปตรงมาคือคำว่ากฎกติกาดังนั้นพ่อแม่ต้องมีหน้าที่ในการที่จะตกลงกฎกติกากับลูกนะครับหมอใช้คำว่าหน้าที่เลยนะหน้าที่คือบอกลูกเลยว่าอะไรที่ลูกทำได้อะไรที่ลูกทำไม่ได้แต่ในการตกลงกฎกติกาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องตกลงกันสองฝ่ายคล้ายๆทำโพอ่ะนะเพราะว่ายิ่งลูกโตนะความเป็นตัวของตัวเองเขาจะเยอะมากเลยนะครับถ้าเขาถูกบังคับสั่งอันนี้ห้ามอันนี้อย่าอันนี้ห้ามอันนี้อย่ามันมีแต่ไม่สุดท้ายกลายเป็นเด็กเก็บกฎซึ่งเราไม่ต้องการดังนั้นบางเรื่องต้องผ่านการตกลงกันทั้งสองฝ่ายถ้ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องแลกเปลี่ยนหรือว่าตกลงกันตรงกลางแต่บางเรื่องเป็นกฎของสังคมอยู่แล้วที่เรารู้ว่าทำไม่ได้เช่นอะไรขโมยของทำร้ายผู้อื่นใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆต่างๆนานาเช่นขี่มอเตอร์ไซค์เร็วมีแฟนก่อนวัยอันควรอะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นเหล่านี้เนี่ยคือกติกาของพฤติกรรมที่เราต้องตกลงกับลูกว่าเรื่องไหนทำได้เรื่องไหนทำไม่ได้และทำไม่ได้เพราะอะไรลูกเห็นด้วยกับเราไหมถ้าไม่เห็นด้วยลองแลกเปลี่ยนว่าทำไมลูกไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเรื่องไหนที่พ่อแม่คิดว่าอันเนี้ยห้ามแน่ๆเราลองสื่อสารกับลูกตรงๆครับว่าเราไม่อยากให้ลูกทำเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าไหนมันพอยืดหยุ่นได้ลองแลกเปลี่ยนครับว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วตกลงกันต่อไปว่าแล้วถ้าเขาฝ่าฝืนล่ะเขาจะโดนบทลงโทษอะไรดังนั้นขั้นตอนแรกของการที่ก่อนจะลงโทษลูกคือการที่เราต้องตกลงกฎกติกาแล้วตั้งกติการ่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับกลับไปที่หลักการดูแลลูกซึ่งพูดไว้ละเอียดมากเลยใน EP ที่แล้วนะเราต้องเข้าใจลูกเราก่อนว่าธรรมชาติเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจพัฒนาการตามวัยเด็กก่อนเราถึงจะไม่ตั้งกฎกติกาที่มันยากเสียจนเกินไปเราถึงจะไม่ตั้งกติกาที่ลูกไม่มีทางทำสำเร็จแล้วมีแต่จะโดนเราลงโทษนะครับดังนั้นก็ต้องเข้าใจตามวัยแล้วก็รู้ธรรมชาติของเขาก่อนนะครับเวลาที่เราตกลงกติกาไปแล้วเนี่ยแต่บางทีเนี่ยถึงหน้างานเนาะเด็กบางคนก็ทำให้เรารู้สึกเยอะครับรู้สึกว่าทำไมมันไม่จำทำไมมันไม่ฟังก็บอกแล้วไงว่าไม่ให้ทำหรือบางเรื่องนะผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไอ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะที่มันก็กระตุ้นอารมณ์พ่อกับแม่เหลือเกินเวลาที่มันเกิดเหตุมีลูกมีพฤติกรรมเหล่านั้นดังนั้นความสำคัญครับคือการที่พ่อแม่ตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเองรับรู้ก่อนเลยครับว่าตอนนี้เรากำลังโกรธเรากำลังไม่พอใจเรากำลังเสียใจเพราะหลายๆทีจะเจอว่าถ้าพ่อแม่โกรธสิ่งที่มันจะทำกับลูกจะไม่ใช่ทุกอย่างที่ตกลงกันไว้เลยครับพ่อแม่จะทำกับเขาด้วยอารมณ์เพราะว่าสมองมันถูกควบคุมด้วยอารมณ์ไปแล้วครับมันไม่ถูกควบคุมด้วยเหตุผลสิ่งต่างๆที่เคยจำได้ที่เคยตกลงมันจะไม่เหลือเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่มันจะกลายไปเป็นเรียกง่ายๆสัญชาตญาณดิบของเราที่ใช้อำนาจหรือว่าใช้
อารมณ์ที่มันเยอะเสียจนเกินไปในการควบคุมเขาแล้วพอเราทำแบบนั้นเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่เป็นตัวของตัวเองเขาไม่อยากทำในสิ่งต่างๆที่เคยตกลงกับพ่อแม่เอาไว้นะครับดังนั้นกลับมาที่ว่าพ่อแม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วกลับไปเอากติกาที่ตกลงกันเอากฎที่คุยกันมาแลกเปลี่ยนดูซิว่าเออเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับบางทีเวลาที่พ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยมันจะมีเรื่องของอำนาจที่เหนือลูกอยู่แล้วนะหมอเองหมอยังเชื่อว่าคำว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นคำที่ถูกคิดเอาไว้แล้วโดยคำของคนไทยหมอว่าเชื่อว่าคำของภาษาไทยหลายๆคำเป็นคำที่ดีนะคำว่าปกครองหมายความว่าพ่อแม่ต้องเป็นคนดูแลต้องปกครองเด็กแต่ชวนคิดอย่างนี้ต่อครับบางท่านก็บอกว่าคำว่าปกครองมันเหมือนมันแช่อำนาจเหนือลูกก็จริงครับยังไงก็ตามพ่อแม่ยังคงมีอำนาจเหนือลูกไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายหรือว่าทางพัฒนาการในการเลี้ยงดูของเขาทางจิตใจของเขาแต่จะปกครองกันยังไงให้เด็กเติบโตมาแบบเหมาะสมอันนี้ถึงสำคัญยังไงพ่อแม่ก็มีอำนาจเหนือลูกอยู่แล้วครับถ้าบ้านไหนที่บทบาทมันถูกเปลี่ยนบางบ้านเนี่ยเด็กมีอำนาจเหนือพ่อแม่เนี่ยมักจะเป็นบ้านที่เด็กถูกสปอยเด็กเอาแต่ใจซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องการแบบนั้นแต่บางบ้านที่ปกครองกันเสียจนลูกกระดิกตัวไม่ได้อะทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็โดนตำหนิทำอะไรก็โดนตีอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ถือว่ามันเยอะหรือมันมากเกินไปเหมือนกันนะดังนั้นการปกครองจะปกครองกันอย่างไรให้เด็กเขารู้สึกว่าเขายังเป็นตัวของตัวเองเด็กเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ในบ้านนี้แล้วเขาปลอดภัยการที่เราควบคุมเขาแบบพอดีปกครองด้วยความรู้สึกว่าเขายังคงเป็นตัวของตัวเองได้มีที่เหลือมีช่องว่างให้เขาเติบโตเนี่ยอันนี้สำคัญพ่อแม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าเราจะไม่มีอำนาจเหนือลูกถ้าเราดูแลเขาดีตั้งแต่เด็กนะเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญของเราเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าเด็กเขาจะรู้อยู่ตลอดแหละครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่มีอำนาจเหนือเขาแล้วเวลาเขาจะทำอะไรเขาต้องมาบอกเขาต้องมาขอเราต้องมาขออนุญาตโดยที่เราไม่ต้องขู่โดยที่เราไม่ต้องตำหนินะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะลงโทษหรือเราจะกำกับติดตามเขาเนี่ยมันก็มีหลากหลายซึ่งก่อนจะไปพูดถึงวิธีที่ควรจะทำก็อยากจะหยิบยกวิธีที่คนชอบทำโดยไม่รู้ว่ามันไม่ควรทำเช่นการต่อว่าที่ตัวตนของเขาเนี่ยนะคำพูดอาจจะดูรุนแรงนิดหนึ่งเช่นทำไมมันโง่อย่างนี้แกมันไม่ใช่ลูกฉันลูกฉันมันต้องเก่งกว่านี้หรือไปหยิบไม้เรียวมาฟาดหรือไปเอาไม้หน้าสามหรืออะไรก็ตามนะก้านมะยมนะถ้าเป็นแต่ก่อนเอามาฟาดแล้วฟาดแล้วก็พูดว่าทำไมไม่จำเด็กไม่ดีเด็กดื้อโอ้โหคำพูดพวกนี้นะครับคือบาดแผลที่อยู่ในใจแล้วลึกมากจนเขาเชื่อพ่อแม่ถ้าพูดซ้ำๆซ้ำๆตอนตีเด็กเชื่อแล้วพอเติบโตเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาไม่ใช่ลูกพ่อลูกแม่เขาเป็นคนไม่น่ารักเขาเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบเขาควรโดนแบบนั้นแล้วซึ่งไม่โอเคเลยนะครับถ้าเราทำแบบนั้นซึ่งหมอเชื่อว่าเวลาที่พ่อแม่ทำแบบนั้นหลายครั้งทำด้วยอารมณ์เมื่อไหร่เราทำด้วยอารมณ์นะเราจะเผลอแล้วเราจะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วหลายครั้งเช่นกันพ่อแม่ก็มักจะลงท้ายที่ความเสียใจรู้สึกว่าเราไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยเราไม่น่าพูดแรงขนาดนั้นเลยลูกจะไม่ชอบเราไหมลูกจะรู้สึกแย่ไหมหลายทีพ่อแม่จะกลายเป็นคนไปง้อลูกครับไปขอโทษเอาขนมไปให้พาไปกินของอร่อยๆเพื่อทำดีชดเชยสิ่งที่ทำไปเมื่อสักครู่แบบนี้ครับการเรียนรู้ใดๆไม่เกิดเลยครับดังนั้นเวลาที่จะลงโทษเขาเนี่ยเราไม่ต้องทำวิธีดังกล่าวเราไม่ต้องตีเราไม่ต้องตำหนิที่ตัวตนหลายครั้งนะครับการตีหรือการลงโทษเด็กเนี่ยมักจะทำในแบบไม่เหมาะสมคือการที่ทำต่อหน้าคนอื่นยกตัวอย่างง่ายๆขออนุญาตไปถึงตัวอย่างที่เราอาจจะชินกันเช่นหน้าเสาธงถ้าเป็นสมัยหมอนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะเหมือนกันคือเราเข้าแถวแล้วบางทีถูกเรียกไปหน้าเสาธงแล้วถูกตำหนิหรือแบบที่บางทีสื่อชอบแสดงให้เห็นคือเป็นการตีหน้าเสาธงหรือว่าตีออกสื่ออย่างเงี้ยนะครับแล้วอัดคลิปไว้แล้วถ่ายทอดเนี้ยนะอันเนี้ยการตีเนี้ย
ส่งผลกระทบต่อใจด้วยนะเรียกง่ายๆมันเรียกว่ามันกลายไปเป็นเรื่องของความการประจานซึ่งมันจะส่งผลต่อความอับอายเมื่อไหร่ที่เราถูกตีลูกถูกตีถูกลงโทษแล้วไปผูกกับความอับอายโอ้โหบาดแผล

ผลทั้งระยะสั้นระยะยาวที่โอ้โหถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะครับถ้าไม่จำเป็นจริงเราใช้วิธีการอื่นกันเถอะครับบางทีในเด็กเล็กๆนะครับเราใช้วิธีที่เราเรียกว่าการ time out ครับเป็นวิธีการในการที่เราจะลงโทษเด็กวิธีการ time out เนี่ยมักจะเหมาะกับเด็กเล็กคือเราให้เขาอยู่ในมุมที่สงบเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหล่านี้ต้องถูกตกลงเป็นกฎกติกาเหมือนกันว่าเขาจะถูกทำเอาเมื่อไหร่หมอยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเขาเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บพ่อแม่ตกลงกับเขาไว้ว่าจะทำเอาเขาถ้าเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บก่อนที่ลูกจะถูกทำเอาพ่อแม่อาจจะต้องเป็นคนเตือนว่ากำลังจะหมดเวลาแล้วนะเตรียมตัวเก็บของเล่นเด็กบางคนเก็บง่ายก็จบเนาะเก็บง่ายจบเราก็ชมเขาที่เขาทำได้แต่บางคนไม่ยอมเก็บเตือนครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่สองอ่ะไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นต้องไปทำเอาก็อาจจะต้องมีมุมที่เขาเข้าไปนั่งเพื่อสงบอารมณ์ตัวเองเวลาที่เกิดเขาอารวาสเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักสมมติว่าไม่เก็บแล้วก็ร้องไห้ด้วยเนี่ยก็ไปนั่งแยกอยู่ในมุมนั้นแล้วเราก็อาจจะจับเวลาว่าเขาทำเอาได้ตามเวลาที่ตกลงไว้หลักการคือต้องตกลงไว้ก่อนนะครับเวลาจะลงโทษอะไรเด็กเนี่ยซึ่งถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยการทำเอาหรือเป็นวัยรุ่นอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าวิธีการนี้ก็ไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรมากวิธีการอาจจะต้องเป็นการชื่นชมมากกว่าเวลาที่เขาทำอะไรได้ดีซึ่งบางคนก็จะเรียกว่า time in นะครับเวลาที่เขาทำอะไรได้ดีเราชื่นชมเราให้รางวัลเราบอกคนอื่นว่าลูกทำอะไรได้ดีทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วเราอยากจะฟังกันต่อใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าต้องลงโทษจริงๆเนี่ยโอ้จะต้องทำอย่างหมอพูดมายาวยาวว่าไม่ให้ตีไม่นั่นไม่นี่แล้วจะลงโทษยังไงก็เลยจะมาชวนพูดถึง4วิธีในการลงโทษลูกเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไล่กันไปทีละอย่างเลยนะครับอย่างแรกให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาต้องทำเช่นสมมติว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีคือทำน้ำหกรับผิดชอบเช่นอะไรบ้างเขาก็ต้องมาเช็ดหรือถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยเช่นไม่ส่งการบ้านเขาต้องรับผิดชอบอะไรเขาก็อาจจะต้องทำการบ้านส่งทำในสิ่งที่เขาต้องทำนะครับหรือถ้าเป็นวัยรุ่นเลยสมมติมีพฤติกรรมเช่นขโมยของคนอื่นรับผิดชอบก็คือเขาอาจจะต้องเก็บเงินเพื่อมาซื้อของนั้นไปคืนคนอื่นที่เขาไปขโมยมาอันนี้คือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำนะครับวิธีการที่สองนะครับคือเรื่องของการตัดสิทธิ์ริบของนะการตัดสิทธิ์ริบของฟังดูอาจจะใช้ได้ดีในเด็กเล็กถ้าเป็นเด็กโตแล้วบางทีอาจจะต้องแอพพลายหรือประยุกต์มากกว่านี้นิดนึงขอไล่ไปทีละอันก่อนละกันตัดสิทธิ์ริบของเช่นอะไรบ้างนะครับสมมุติเราตกลงกับลูกไว้ว่าทุกสุดสัปดาห์เขาจะได้ไปกินไก่ทอดเขาจะได้ไปกินอาหารที่เขาชอบหรือเขามีของเล่นของเขาอยู่ชิ้นนึงที่เป็นชิ้นโปรดของเขาแล้วถ้าเราตกลงกับเขาไว้ว่าถ้าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเขามีพฤติกรรมไหนที่พ่อแม่ไม่อยากเขาทำแล้วถ้าเกิดเขาทำเกิดขึ้นเขาจะถูกตัดสิทธิ์และริบของนี้เช่นงดการไปกินอาหารพิเศษเช่นจะถูกยึดของเล่นชิ้นโปรดกี่วันกี่มื้อต้องชัดเจนนะครับเวลาตกลงกฎกติกากับเด็กแต่ถ้าเป็นเด็กโตหรือวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยก็อาจจะต้องตกลงกันว่าเราจะตัดสิทธิ์เขาอะไรบ้างเช่นปกติทุกวันอาทิตย์เขาจะได้เล่นมือถือเกินจากวันธรรมดาสมมติวันอาทิตย์เขาได้เล่นสัก2ชั่วโมงเขาอาจจะถูกลดเวลาลงเหลือแค่ชั่วโมงเดียวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งนี้คือการตัดสิทธิ์ที่พิเศษซึ่งจริงๆแล้วมันจะเชื่อมโยงกับข้อที่3ก็คืองดกิจกรรมหรือสื่อโซเชียลมีเดียที่เด็กอาจจะชอบเด็กอาจจะทำอยู่เป็นประจำอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อที่3ที่จะทำให้เกิดขึ้นในวัยรุ่นมากกว่าที่จะเป็นเด็กเล็กนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยกิจกรรมนอกบ้านหรือกิจกรรมกับเพื่อนเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งถ้าเอามาเป็นบทลงโทษได้บางทีก็จะจูงใจให้ลูกไม่กล้าทำหรือไม่อยากทำหรือรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่พ่อแม่ห้ามรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่ตกลงกับไว้กับพ่อแม่ว่าไม่ทำสิ่งเหล่านั้นเช่นเขาจะไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนที่สยามสมมตินะหรือเขาไม่ได้ไปนอนเล่นบ้านเพื่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งปกติเขาได้ไปนะครับหรืองดเล่นเกมออนไลน์ลงกี่นาทีกี่ชั่วโมงว่ากันไปตามกติกาที่ตกลงกันเอาไว้เด็กผู้หญิงบางทีก็จะเป็นเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับก็อาจจะตกลงไว้ว่าถูกลดเวลาลงถ้าเกิดลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4คือให้เขาทำดีชดเชยให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบเด็กเล็กง่าย

0: ไอ้ก็เช่นอะไรบ้างอ่ะสมมติลูกไม่ชอบเขียนหนังสืออ่ะแล้วเขาเกิดทำผิดอะไรบางอย่างแล้วพ่อแม่จะต้องลงโทษพ่อแม่ก็อาจจะบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นถูกลงโทษเช่นต้องไปคัดไทยนะครับเคยไหมครับพ่อแม่อาจจะเคยมีเหมือนกันเวลาทำผิดแล้วถูกให้คัดไทย20จบบางคนอาจจะถามว่าเออแล้วเด็กไม่เกลียดการคัดไทยยิ่งกว่าเดิมหรอแต่สิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้เกิดการเรียนรู้ครับวิธีการถ้าเด็กจะไม่เกลียดจริงวิธีการก็คือว่าเราต้องตกลงกับเขาชัดเจนไงครับแล้วเวลาที่เราลงโทษเขาอะเราพูดให้ชัดเจนว่าทั้งหมดทั้งมวล4ข้อที่ทำมาเนี่ยเราทำเพราะเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นนะครับว่าเราต้องบอกว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นตัวพฤติกรรมไม่ได้กลับไปที่ตัวตนของเขาว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีเด็กไม่น่ารักไม่เกี่ยวกันนะสิ่งที่เราพูดคือเขาเล่นแล้วไม่เก็บของเล่นเขาโกหกเขาขโมยเงินเขาหนองอันนี้หมอพูดถึงตัวพฤติกรรมหมดเลยนะดังนั้นเวลากำหนดกฎกติกากับเขาและเวลาจะลงโทษกับเขาเนี่ยต้องสื่อสารให้ชัดเจนแล้วลูกก็จะไม่เกลียดตัวเองลูกก็จะไม่เกลียดพ่อแม่แล้วลูกก็จะเรียนรู้ว่าที่เขาต้องถูกลงโทษเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยบางทีเวลาให้ทำกิจกรรมในสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะต้องสร้างสรรค์มากขึ้นเช่นช่วยกวาดบ้านช่วยแม่ล้างจานอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหมอเชื่อเลยครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มีวิธีการลงโทษที่เหมาะสมและสื่อสารได้ตรงประเด็นเนี่ยเด็กก็จะไม่เกลียดสิ่งเหล่านั้นครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการลงโทษแล้วก็บวกกับเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจากตอนที่แล้วมาประกอบด้วยกันนะพ่อแม่ก็จะเป็นคนที่สำคัญและเป็นพ่อแม่ที่ลูกอยากอยู่ด้วยลูกอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยเขารู้สึกเขามีคุณค่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify AnchorBlockedIt ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

ปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: ไหร่จะถึงที่ทำงานเนี่ย
1: น่าจะอีกไกลเลยว่ะดูดิรถติดมากเลย
0: โอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะหายใจไม่ออกด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่กินเอาเงี้ยงี้สูดหายใจเข้าลึกๆแบบ
0: ลองดูหายใจตอนเนี้ยตายแน่ๆเลย
1: งั้นนี่ช่วยได้ชัวร์ดีขึ้นปะ
0: ดีแล้วเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ขอมา
2: ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะ
3: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
2: งงใช่ไหมคะว่าทำไมถึงใช้ยาดมไม่ได้ไม่ต้องงงเลยนะคะการใช้ยาดมใช้ได้ค่ะแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีถ้าใช้ผิดวิธีมีผลเสียตามมาเพียบเลยค่ะ
4: โอ้แล้วใช้ยังไงให้ถูกวิธีอะคะ
2: การใช้ยาดมให้ถูกวิธีนะคะไม่ควรจะดมใกล้จมูกจนเกินไปอย่างที่ทำเมื่อกี้เนี่ยนะคะไม่ควรจะเอายาดมยัดเข้าไปในจมูกอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองเป็นแผลและอาจจะติดเชื้อได้ง่ายค่ะอีกเรื่องนึงคือไม่ควรจะใช้ยาดมร่วมกันอาจเกิดการติดเชื้อจากอีกผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่งได้ค่ะสำหรับยาดมที่เป็นน้ำไปเห็นใช่ไหมคะก็ไม่ควรจะแปะนิ้วแล้วไปป้ายจมูกนะคะเพราะอาจจะทำให้ระคายเคืองให้ใส่ไปที่ผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ดมห่างๆเพื่อไม่ให้ระเหยเข้าตาสำหรับเด็กๆนะคะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยผิวหนังอ่อนนุ่มอาจจะเกิดการระคายเคืองได้ค่ะถ้าเด็กเล็กอาจจะหายใจไม่ออกได้ด้วยชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเมื่อดูรายการสามัญประจำบ้านค่ะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันเนี่ยครับทุกวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธาระวานิชหรืออาจารย์เด่นอาจารย์เด่นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับมันก็จะไปผูกกับการเกษียณอายุงานใช่ไหมครับอาจารย์หลายๆคนก็วางแผนไว้ว่าอยากจะเกษียณที่อายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมนะเป็นเจเนอเรชัน X เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณก็ตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยในเจเนอเรชัน Y หรือเจเนอเรชัน Z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่55การเกษียณเร็วเกษียณช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
2: คืออย่างนี้ครับอาจารย์เต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเน
1: ี่
2: ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่
2: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี้ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเบรกแล้วเพราะบางทีว่า

0: เขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแหละประมาณ
1: แต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
0: อ้าวก็ใช่ดีครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาก็อยากจะได้ที่ได้สดๆใหม่ๆมาทำงานต่อไงดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้วเมื่ออายุ55ดังนั้นเขาก็ต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรจะเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
1: พออายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาน่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นน่ะไปจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได
0: ้
1: ใช่ครับอ๋อนั่นเป็นวิธี
0: มันมีผลเยอะฮะดังนั้นน้องๆเนี่ยแต่ละวางแผนเกษียณอยู่ก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได้ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าน้องๆบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
1: ดียังไงครับ
0: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะที่เกษียณได้ไม่ได้ว่าคุณต้องเกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
1: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
0: ก็คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
1: ถึงเวลาที่ต้องไปว่างั้น
0: ใช่ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเลี้ยงหลอนจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้ว
1: ที
0: นี้เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้หนูในสถานะแบบนั้นนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่นะครับ
0: เอาจริงตั้งแต่เริ่มทำงานเนี่ยก็ควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางช่วยในระดับนึงคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเขาเรียกว่า provident fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับหนึ่งแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะอาจารย
1: ์
0: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุดที่มาก็น้อยลงสิเราก็เขาจะไม่อยากตัดใช่ไห
1: ม
0: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
1: ครับ
0: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
1: อ๋อสมทบไปด้วย
0: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาจะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีนี่มันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
1: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
0: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองก็มันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อนถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมที่จนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็มันไม่ได้คิดเกษียณ
1: ที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วย
0: ถูกต้องครับถูกต้องคร
1: ับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
0: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับ1ก็คือคุณต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไม่ได้ขออยู่60ใช่ไหมก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อย
1: อ
0: าจจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: อีกทางเรื่องนึงครับทุกปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่ไหมเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่ไห
1: ม
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
1: ์
0: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนเนี่ยก
1: ็
0: คือเงินกู้นี่แหละแล้วนี่อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
1: ถึงเวลาที่ต้องไป
0: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรแล้วธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
1: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเหมือนเป็นมรดก
0: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
1: ไม่พอล่ะทำไง
0: ก็ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณแล้วว่าเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
1: ครับ
0: อย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได
1: ้
0: เราก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ

0: ครับ
1: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
0: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
1: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
0: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
1: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ยอายุของคนไทยได้ใช่ไหมฮะชายหญิงก็ว่าไปเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
0: สมมติเกษียณ55
1: 55ใช่ไหมสมมติเรากะบอกว่า
0: จะอยู่อีกสัก20ปี
1: 55
0: ถึง75
1: เนี่ยถึง75แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้านนะ
0: ทิ้งให้สัก1ล้าน
1: ให้1ล้านใช่ไหมครับต่อมาแล้วก็มาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
0: สมมติเดือนละ10,000บาทสมมติ
1: 10,000บาท
0: ใช่ไหม10,000บาท
1: เดือนละ10,000บาทแล้วก็คูณไปบอกว่าโอเค10,000บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
0: 120,000บาทใช่
1: ไหมแล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
0: อุ้ยตอนแรกก็120,000ก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
1: ใช่ฮะ
0: 2,400,000
1: ใช่2,400,000ครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นก็2,400,000บวกกับอีก
0: 1 ล้าน
1: ฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3,400,000
0: อืม
1: ใช่ไหมฮะนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
0: ้พอจะเกษียณได้
1: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมใช่จริงๆก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อยใช่ไหม
0: นั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2,400,000บวกกับ1,000,000ก็เป็น3,400,000
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3,400,000
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
0: ก็ต้องเซฟหนักหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดเรื่องการ3,400,000ใช่ไหมอาจารย์สมมติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
0: ครับ
1: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเง
0: ิน ง่ายๆเลย
1: 3,400,000
0: เก็บให้ได้
1: ใช่ฮะ
0: ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้3,400,000
1: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนี้ก็คือ
0: ครับ
1: ถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาแบบว่าชัวร์ก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะกะจะทิ้งให้เขา1ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรเงี้ย
0: ลดหน่อยอาจจะเหลือศูนย์ไปเลยอันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
1: อะไรเงี้ยครับ
0: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงไหมครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบิดเกษียณก็อาจจะยากเกินไปละก
1: ็
0: อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆถูกไหมคร
1: ับ
0: แต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับอาจารย์ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกันทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
1: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งให้เลยอาจารย
0: ์ครับ
1: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
0: อ๋อแล้วครับ
1: เมื่อมีลูกนะอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
0: โอ้นี่แทนคำตอบเลยเรื่องว่าสำคัญมาก
1: สำคัญมากมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วก็
0: ไม่ค่อยนึกถึง
1: ไม่ค่อยนึกถึงหรอกใช่ไหมมันบางคนที่ชอบบอกว่าเหมือนไปเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยสมมติคุณซื้อประกันรถใช่ไหมบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ได้เคลมเลยฟรีถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนไหมจะได้คุ้ม
0: จะดีเหรอ
1: ถูกไหมมันต้องบอกเสียก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้วความจริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าหมอคุณหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสักล้านสองล้านละอาจารย
0: ์
1: เหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
0: 2ล้าน
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: แล้วแค่พอลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
0: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
1: ใช่ครับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีประกันนะอาจารย
0: ์ครับ
1: รอดยากมากมันยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้ว

0: ถ้ารู้อยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเรา ใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
1: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
1: อืมไอ้เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
0: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
1: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
0: ใช่ครับอ
1: ย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนเราฝากไปทุกเดือนทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นสมมติมีเงินต้นสักพันล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยฮะเป็น passive income
1: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้าง income ให้เรา
0: ใช่ครับแต่ทีนี้
1: งอกเงยขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: แต่หลายๆคนเนี่ยพอว่า RMF กับ SSF
0: ใช่
1: ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
0: วัตถุประสงค์ฮะคือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือเขาเหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น RMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได
1: ้อ้าวเหรอฮะ
0: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
1: ครับเปลี่ยนเกณฑ์แล้วใช่
0: ไหมครับคือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เห็นว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้อค
1: ืออ
0: าจารย์
1: ลืมซื้ออ
0: าจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
1: อ๋อคร
0: ับเว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อแหละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
0: นี่ RMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปี
1: 5ปี
0: แล้วก็และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
1: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
0: ่
1: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
0: ใช่ครับก็คือต้องลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
1: ครับครับ
0: ถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
1: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
0: 10ปีครับ10ปี
1: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
0: ไม่มี
1: ที่เกี่ยวข้องอ๋อ
0: ไม่มี
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ แล้วสมมติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
0: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจยภาษีทีหลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแ
1: ล้วก็
0: ซ
1: ื
0: ้อ SSF ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงยังขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSF เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถ
1: ู
0: กไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปีเอง
1: ผมไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
0: ใช่ไม่ต้องขออีก10ปี
1: ครับ
0: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะไม่ดีกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงมาลงทุนไปแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
1: หุ้นต่างประเทศด้วย
0: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะmarket cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดหุ้นทั่วโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมากๆแล้วพวกแบบnew economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบเนี้ยก็ไม่มีใช่มั้ยฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีอย่างเงี้ยใช่มั้ยดังนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอย่างงี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเราไปลงทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าอ่ะคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
1: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
0: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามัน

0: งานมาแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะ ใช่ไหมฮะ สองแล้วก็ต้องดูที่ว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำเรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ประมาณอย่างเงี้ยคร
1: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะท่าน
0: เอาจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนกับกองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าหนึ่งเราเสียภาษี สองก็คือเพราะเขาจ่ายมาแล้วก็บอกโอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลมาบอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมฮะดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายมาคุณไม่ต้องเสียภาษี 10%
1: อ๋อแล้วมีข้อดีเหรอ
0: เขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยดังนั้นตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับรวมนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
1: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: โอ้ครับ
0: ประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกมไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
1: จริงด้วย
0: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหม
1: จริงด้วย
0: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท 20 นี่คุณแค่แบบประหยัดแค่เนี่ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
1: จริงครับ
0: ครับ
1: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
0: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
1: ์ oh, right.
0: บางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางกองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
1: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุนมี
0: ความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีนึง 36% ละ
1: ถึงเหรอครับ
0: ถึงครับ
1: oh.
0: บางปีก็มี30ฮะบางปีก็บางกองก็เกือบ100อ่ะ
1: โ
0: อ้เกือบ100ด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่
1: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
0: ใช่ฮะสำนักงานการตลาดเขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นขึ้นการันตีในอนาคต ใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ใช่
0: ถูกครับดังนั้นซื้อกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะอย่าไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
1: ก็ไม่ต้องสนใจอดีตเลย
0: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่1ได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
1: ก็ยากอยู่นะ
0: ทำไมที่1ได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยทุกยากใช่ไหมอาจารย์แต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
1: ก็ไม่น่าจะยาก
0: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลตอบแทนในอดีตเราต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
1: ้
0: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่100อันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวใช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่หนึ่งตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราตัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงก็น่าจะ
1: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำกันบ้านมีการศึกษากันสักนิดหนึ่งว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
1: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมคร
0: ับ แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีละภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีก ใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้แต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เองอ
1: ย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
0: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่ท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
1: ครับ
0: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่า

0: ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นถือเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
0: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: 100% ก็คงไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะถ้าในทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบดหัวเรื่องจี้ป้อนใช่ไหมฮะทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมฮะดังนั้นตลาดที่เราลงทุนแล้วเรามีทั้งสองอย่างคืออ่ะมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้งสองอย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ได้เสียหายมาก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนั้นมันขึ้นเยอะมันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอ
1: ีกวันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได
0: ้
1: แต่อย่างหนึ่งที่อาจจะคิดไปก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากนั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดมันเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากพิษสุรานี่นะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ
1: ถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นกินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดลงมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยาก

ผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นรับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตรโดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ Intermittent Fasting หรือว่า IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มื้อน้ำหนักก็จะลดลงแต่สมมุติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2มื้ออันนี้คงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่สองเหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

0: ากพูดถึงคำว่าคนไร้บ้านภาพที่หลายๆคนอาจกำลังจะนึกถึงอยู่นะคะก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเช่นใต้สะพานลอยใต้ทางด่วนในสวนสาธารณะหรือว่านอนตามป้ายรถเมล์หลายๆคนกลัวนะคะกลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาทำร้ายเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะอาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชอาบันเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มา2ท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทันตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพรมเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอาบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของคุณที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะคุณหมอคะอาบานทราบมาว่าคุณหมอมีส่วนร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างอะคะ

0: ค่ะก็สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือลงไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พบว่าโรคจิตเวชเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่ระดับแบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะเป็นโรคสคิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในคนไร้บ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่แล้วก็การสำรวจในจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไรด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในแถวเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงจะมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อะค่
1: ะ
0: คนที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามารับอาหารแล้วก็ได้รับการสำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจเข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่มีระดับการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็เลยยังไม่รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวชค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ30เท่าอะค่ะ
1: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกอะค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยจะพบคนที่เป็นซิสโซเฟเนีย 1%
0: ค่ะ
1: แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
0: ค่ะ
1: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรอะคะ
0: จริงๆในต่างประเทศเขามีการวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลายสิบปีแล้วเขาก็มีการอธิบายอะค่ะว่ามันก็มีได้สองสามสาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมที่จะมีเงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเอง
1: รวมถึงการทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: เขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะคะก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมีเรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวชเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากบ้านออกมาอยู่เองข้างนอก
1: แล้วเป็นไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เข้ามารักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาการอาจจะแย่ขึ้นด้วย
0: อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะ
1: คะ
0: ก็เพราะว่าพอเขาเรียกโรคนี้มันจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องรวมถึงด้วยตัวโรคเนี่ยคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่เข้าสู่การรักษาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนนึงก็ไม่ได้มีใครดูแลเพราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวชที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไป
1: ที่ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็รวมไปถึงวงจรที่ผลักให้เขาเป็นโรคจิตเวชเนี่ยคุณหมอพออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: มันอาจจะคนละส่วนกันคือถ้าคนปกติที่ไม่มีโรคจิตเวชการไร้บ้านจะเป็นอีกแบบนึงคือมันจะมีสาเหตุทางจิตใจหลายอย่างเช่นสภาพของครอบครัวไม่เอื้อมหน่วยความรู้สึกของเขาหรือบางคนต้องการชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวชอีกเรื่องนึงเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บปวด

0: ทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
1: คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภาระรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
0: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวทหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนครอบครัวค่ะที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่งคนไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันญาติจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระและบางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือด่าทออาจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะคะแต่ว่าอารมณ์ที่มันออกมันหงุดหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาค่ะ
1: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรอะคะ
0: อันที่หนึ่งคือแม้ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยคือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดนึงการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวทก็ลำบากอีกฉะนั้นสองลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนนึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่คำพูดไปสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือบางทีสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเนี้ยทุกอย่างเนี่ยคือมีแต่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงฉะนั้นเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาสามารถแจ้งผู้มูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะคะหรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะแล้วพวกคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อาจจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ที่จะนำคนเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นคนไข้นะคะนำเข้าสู่การรักษาค่ะ
1: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน
0: ช่วงหลังดีขึ้นค่ะคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ NGO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่ะรัฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆมันเป็นตัวสะท้อนเลยค่ะว่าประเทศเราเนี่ยล้มเหลวต่อการดูแลคนในสังคมนะคะปล่อยให้คนส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นแบบนี้ค่ะ
2: ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านก็คือการหาบ้านให้กับพวกเขาและพี่โด่งสมพรหันพรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปี
1: พี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
3: ก็คือต้องพูดถึงว่าโดยบทบาทของมูลนิธิเองมูลนิธิทำงานกับพี่น้องคนจนเมืองอยู่แล้วครับจนล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะตอนประมาณปี2544ครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมยิ่งแก้ปัญหาได้เกิดคนจนที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งล่าสุดเราก็เนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าทำไมคนถึงมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะมันก็เลยทำให้มูลที่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มจากนั้นเป็นต้นมาในการที่ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะครับแต่ตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยมันก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะพอเราลงทำงานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทำให้เขามาใช้ชีวิตที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองแค่ว่าคนที่มาใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางคนมีความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไงซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำงานกับเขาจนให้สามีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนไร้บ้านนี้ใหม่อะไรนี้ครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอ๊ะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทำงานผู้คุยแต่ถามว่าทำงานยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทำไงที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการ

0: นลงไปทำงานจนนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอย่างเงี้ยครับจนประมาณปี47-48เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทม.ก่อนเพราะว่ากทม.เนี่ยมีนโยบายเรื่องการปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
1: ี้ยกระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
0: ่ใช่ก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทำงานก็จนเป็นผลักดันให้กทม.เนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์เพื่อที่ให้เขาได้มามีที่ตั้งหลักชีวิตมาพัฒนาเสรีภาพเขาก็เป็นที่มาของการเริ่มมีศูนย์พักขึ้นมาตอนปี50เนี่ยเรามีศูนย์พักที่บางกอกน้อยซึ่งเราเช่าที่กับการรถไฟซึ่งพอเรามีศูนย์เนี่ยเงื่อนไขในการลงทำงานก็เริ่มชัดขึ้นว่าเราจะทำงานกับเขาไปในทิศทางไหนจะแก้ปัญหาจากเรื่องอะไรก่อนแต่ว่าเรายังเน้นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าเขาเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องสุขภาพเรื่องบัตรเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แยกหรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าเพราะศูนย์ของเราเนี่ยจะต่างกับศูนย์ของรัฐหรือสถานคุ้มครองของรัฐเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะมีกระบวนการทำงานตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะก่อนลงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้องดูแลน
1: ะ
0: การอยู่ร่วมกับเพื่อนคุณต้องช่วยกันดูแลร่วมกันความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
1: มันเป็นสังคมเป็นครอบครัวที่เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามทีเนี้ยพอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางมูลนิธิหรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คือพามาเลย
0: ไม่ครับ
1: ไปทำความรู้จักกันก่อนเกิดความไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานพอให้มาอยู่ในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม่ที่จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพอย่างเงี้ยครับ
1: ป่วยจิตเวทอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้าใจยากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันน่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
0: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยจิตเวทเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่าถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับเขาหมดถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเราไปทำงานกับพี่น้องในพื้นที่สาธารณ
1: ะ
0: ก่อนเราก็จะว่าอ๋อคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยหน่อยนะแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องเราได้คนอื่นคิดว่าไงสมาชิกเราก็จะช่วยยืนยันว่าม
1: ีการเหมือนกับถามโหวตทำความคิดเห็นกันก่อนด้วยที่รับสมาชิกใหม่เข้ามา
0: อย่างยกตัวอย่างอย่างลุงนึกเนี่ยคือแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วซึ่งสมาชิกเขาก็รู้กันว่าเอาเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภ.แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพิษภัยใครหรอกแต่อย่าไปแกโกรธอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: ง
1: ก็จะรู้ละแต่ว่าเป็นยังไง
0: แต่ว่าอีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะมาคุยกติกาเหมือนการอยู่ร่วมกันเหมือนคนปกติอะที่เราดูไม่ออกเลยจนมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์เนี่ยพอเวลาเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเนื่องจากว่าเขาถูกกระตุ้นหรือเขาขาดยาการกินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าเขามีเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างสมาชิกเราที่เห็นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยก่อนที่จะหมอจะไปตรวจที่ศูนย์นะก็มีพูดคนเดียวดึกๆหรือบางทีเดินไปไหนก็คุยคนเดียวนี้เราจะเริ่มเห็นละทีนี้ถามว่าพี่น้องอยู่ลำบากไหมกับพี่น้องที่ป่วยทางจิตถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเรื่อง
1: อย่าไปแย่เขาอย่าไปทำให้เขารู้ส
0: ึ
1: กแบบแย่หรือเกิดอาการ
0: ใช่ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบญาติพี่น้องกันนะอยู่แบบครอบครัวถ้ามีอะไรเราจะคุยกันซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ว่าพี่น้องที่ป่วยทางจิตเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเขาหลุดนะเขาหลุดเขาก็จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้สมาชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนเออทุกคนก็ไม่ต้องไปมุ ไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยเราก็จะประสานทางโรงพยาบาลมาคุยอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราพะวงไหมกับพี่น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พะวงครับ
1: จริงๆที่พี่ดงพูดเนี่ยอบานคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยรายบ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวชด้วยเนี่ยในทางลบเกินไปเพราะว่าอย่างที่พี่ดงบอก

0: ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเขาไว้ใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างศูนย์เราทำงานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้เนี่ยเขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันเขาก็เหมือนคนปกติอ
1: ่ะ
0: สิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าการดูแลคนป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
1: ้
0: อย่าคิดว่าเขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เขาเกิดอาการแล้วก็อาสังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอาบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดมบอกไปกี้เนี่ยการที่จะเข้าหาผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่แรกนะมันน่าจะแบบจะต้องมีความรู้แหละจะต้องมีเทคนิคที่มันไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปรวมไปถึงเวลาเขามาอยู่ที่นี่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขาตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
0: คือเริ่มจากแรกก่อนแล้วเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราลงเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยเฮ้ยมีพี่น้องที่เป็นป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการป่วยทางจิตเนี่ย
1: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพทั่วไปก่อน
0: ใช่ครับเขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอ้ยทำไงพอพี่น้องเริ่มมีอาการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของโครงการจากสสสซึ่งก็มีทั้งคุณหมอพันธวันในที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจิตเวชมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหมก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานทั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็เริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
1: เหมือนกับเราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือฉะนั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจคือเราเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองมันเป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
2: ไม่ได้เลือกจะเป็น
1: ไม่ได้เลือกอยากจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะนั้นเราเกิดมาสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเขาวันนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้สื่อประสาทเสียสมดุลปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนไปซึ่งวันนึงเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคดีละดังนั้นถ้าเขาเป็นก็ต้องเป็นความเห็นใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกจะเป็นนะคะ
2: แล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะทำร้ายใครอะไรง่ายๆอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
1: โดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าลงไปเนี่ยโรคจิตเวทเนี่ยที่เป็นอย่างซิสโซฟรีเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนจะกลัวที่สุดเพราะเป็นโรคที่ดูแปลก
2: ๆ
1: ไม่อาบน้ำแต่งตัวแบบแปลกๆ
2: หรือพูดคนเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: คะพูดคนเดียวหรือท่าทีดูประหลาดๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนรู้สึกน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะคะ
2: ค
1: ือเขามีโรคของตัวเองเขาก็จะแบบมีความคิดมีวิความคิดแปลกๆไปแล้วก็พูดจาพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
2: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะอาบันก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้านนะคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวชในกลุ่มนี้เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวชแฝงอยู่นะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาคุณภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะในขณะที่แบบสังคมส่วนหนึ่งก็ให้เหมือนการซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่ง

0: ็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้ดีมากคนกลุ่มนี้นะคะแล้วหลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคลแต่ในมุมกลับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งจริงๆแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยากทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้และในมุมกลับประเทศเราโรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่มีการดูแลแบบระยะยาวค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งน่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศเราด้วยที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เหล่านี้ค่ะ
1: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบานรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มคนต่างๆที
0: ่
1: จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได
0: ้
1: โรคจิตเวชหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วว่ารักษาให้หายได้
0: ร
1: ัก
0: ษาได้แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
1: ค่ะซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาช่วยเล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: หลังจากที่อาบันได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทานตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอาบันรู้สึกเลยว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอาบันที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้บ้านด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเพียงต้องการแค่โอกาสและความเข้าใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอาบันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิดข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้อบันเลยค่ะยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอบันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มอขอบ่นวันนี้จะมาเปิดพื้นที่ให้คุณหมอเนี่ยได้บ่นเรื่องปวดๆที่คนไข้นะครับชอบทำให้คุณหมอเนี่ยปวดหัวอยู่เป็นประจำเลยจะปวดขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับหมอครับเชิญครับ
1: ใครที่ไม่ชอบกินยาที่หมอจ่ายให้ขยับเข้ามาฟังหมอบ่นซะดี
0: ๆหมอขอบ
1: ่
0: น
1: คนไข้เคสหนึ่งนะครับคุณตาอายุสักประมาณ70โรคเยอะมากยาก็กินอยู่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาอะไรลิ่มเลือดนะยาโรคประจำตัวอื่นๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันวันหนึ่งเนี่ยกินยาเกือบ10ตัวคุณตามาหาผมด้วยอาการปวดตามตัวหลักๆ ก็เป็นปวดที่ข้อเข่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคุณตาไม่ยอมกินยาที่ผมจ่ายให้คุณตาบอกว่ากลัวกินยาแล้วติดยาเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยกินยาโรคประจำตัวเกือบจะ10อย่างแล้วไม่อยากได้ยาเพิ่มแต่ก็ยังปวดเข่าและคุณตาทำยังไงครับคุณตาก็เลยกดอินเทอร์เน็ตหัดใช้มือถือคล่องละเห็นยาในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมต่างๆหรือยาชุดบางอย่างก็ดีคนไข้ตั้งใจฟังหมอดีๆนะครับบางอย่างอาจจะไม่ได้คุณภาพหรือไม่ตรงจุดไม่ได้รักษาอาการที่คุณตาเป็นอยู่หรือแย่กว่านั้นสามารถตีกับยาอื่นๆที่คุณตากำลังกินอยู่แล้วทำให้อาการแย่ลงได้ยาชุดหรืออาหารเสริมต่างๆแพคเกจจิ้งอาจจะสวยงามดูเหมือนไม่ใช่ยาทานแล้วอาการดีขึ้นแต่กลับทำให้โรคประจำตัวของเดิมที่เป็น

0: อยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคหัวใจกับกำเริบเป็นมากกว่าเดิมได้กินแล้วอาจจะตัวบวมดังนั้นนะครับหมอไม่แนะนำให้ซื้อยาหรืออาหารเสริมตามอินเทอร์เน็ตมาทานเองแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์นะครับหรือเภสัชกรเพราะว่าถ้าเราซื้อของที่ไม่ได้รับมาตรฐานหรือไม่ตรงจุดมาทานเองนอกจากอาการปวดจะไม่หายแล้วนะครับยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือโรคเดิมกำเริบอีกด้วยนะครับ
1: โปรดจงเชื่อหมอถือว่าหมอขอแล้วกันนะครับคนไข
2: ้คนไข้ทั้งหลายครับคุณหมอขอมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็อย่าดื้อกับคุณหมอนะครับถ้าอยากให้อาการปวดทั้งหลายหายดีก็ต้องกินยาตามที่คุณหมอสั่งนะครับจะได้หายไวๆครับ

0: นานๆจะมีโปรเจกต์ใหม่แน่ๆเลยเนี่ยเรียกประชุมเลยฮะ
1: โอ้ยทำไมมันหนักอะไรขนาดนี
0: ้งานมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอง
1: านอะไม่หนักหรอกไอ้แต่เฮ่หนักเนี่ยนี่หนังตาผมเนี่ยอยากหลับตาอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นแล้วฝันถึงเธอเรื่อยปะ
0: ร้องเป็นเพลงเลยนะเนี่ย
2: พี่ทั้งสองคนคือจะเข้าประชุมแล้วใช่ไหมคะ
0: ก็ใช่ดิคุณน้ำตาเขานัดตั้งนานแล้วเนี่ย
2: แต่คือตอนนี้ในเจมหายไปไหนก็ไม่รู
0: ้ฮะ
2: คือตั้งแต่กินข้าวเที่ยงแล้วอะ
1: เฮ้ยมันอาจจะไปรอในห้องประชุมแล้วมั้งเราช้าเองเปล่า
0: ไปดูในห้องประชุมก่อนไหม

0: ตัวนี้กำลังมาใช่ไหมดีมากช้อนซื้อไว้หมดเลยก็ช่วงนี้ฉันชอบปลาอ่างนกยูงอุ้ยแค่นี้ก่อนนะโอ้โหสบายเดี๋ยวพวกคุณเลยมานอนตรงนี้ยังไงเนี่ยฮะไหนบอกมีประชุมนี่ถ้าคุณน้ำตาลเห็นนะแกแย่แน่เลยเจง
1: กลืนจ้า
0: เออ
2: โ
3: อ
2: ้
3: ย
2: แล้ว
3: เอ้า
2: ไอ้เจมไปไหนวะ
3: เอาคิดว่ามาก่อนแล้วเนี่ย
4: นั่นน่ะสิคะคุณน้ำตาลก็มาแล้วเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู
2: ้
4: นี่เลยค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเจมเอิ้นโอ้โหคุณน้ำตาลจะมาแล้วเร็ว
2: เฮ้ย
5: โอ้
2: ยเฮ้ยเสียงดังอะไรกันแต่เช้าอ่ะนอนนี่อ่ะเนี่ยอ้าวนี่มีประชุมเหรอครับ
3: อ้าวไม่รู้เรื่องเหรอเน
2: ี่
3: ย
2: ตั้งนั่งแล้วไม
4: ่อดหลับอดนอนมาจากไหนก็ไม่รู
2: ้ชิบหายแฟนผมอยู่ไหนอ่ะ
3: ล้นใหญ่อ้าว
2: เฮ้ย
4: ลืมว่าต้องทำงานหร
3: ือ
4: เปล
3: ่
4: า
3: ตาดำปี๋เนี่ยทำอะไรไม่หลับไม่นอนวะ
6: สวัสดีค่ะทุกคน
3: อ๋อตาเชิญครับเชิญครับครับ
6: ขอบคุณค่ะมาพร้อมกันทุกคนแล้วนะคะ
3: ครับพร้อมแล้วครับพร้อมเลยครับ
6: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มประชุมกันเลยดีกว่านะคะ
3: ได้ครับ
6: ทุกคนค่ะ
4: สวัสดีค่ะเย็นๆมาพูดกับแอร์เย็น
3: วันนี้ทำไมมียูนิฟอร์มสวยกว่าทุกวัน
6: ได้ที่ไหน
4: งานกันบ้าง
6: นี่ค่ะ
3: สงสารแกเลยแกอยากทำอะไรก็ทำ
4: เจม
6: เอ๊ะ
3: เจมไอ้เจม
6: คุณเจมนี่จะมาหลับหรือจะมาประชุมคะ
3: เออ
6: ตื่นเดี๋ยวนี้เลย
3: ทำอะไรวะไม่หลับไม่นอนเนี่ยฮะ
6: ตาดำไปหมด
3: กลับบ้านไปไม่พักผ่อนบ้างเลยเนี่ย
7: พี่ห้องนี้ผมเครียดมากเลยอ่ะผมง่วงผมก็นอนไม่ค่อยหลับเลย
3: ทำไมอ่ะ
7: ไม่รู้เป็นไรผมหลับแล้วได้ยินเสียงยุ้งผมก็ตื่นแล้วอ่ะผมเครียดมากเลยพี
6: ่ไปเครียดเรื่องอะไรมาเนี่ยไม่เป็นขนาดเนี้ย
7: เครียดเรื่องงานเลยครับก็เมื่อวานถ่ายงานให้ลูกค้าเสร็จผมก็ไปรีทัชพอรีทัชเสร็จนะลูกค้าก็บอกว่าอยากได้เนียนกว่านี้เนียนกว่านี้ผมก็ทำเนียนแล้วนะแต่ที่หนักเลยนะเมื่อวันก่อนที่ผมถ่ายงานเสร็จใช่ไหมแล้วพี่การก็ให้ไปหาลูกค้าลูกค้าโยนแฟ้มใส่หน้าผม
3: จริงไหมเนี่ย
7: จริง
6: งั้นอย่างนี้น้ำตาลพอมีวิธีแก้ไขทำให้เจมเนี่ยนอนหลับได้สบายแน่ๆเลยน้ำตาลจะเพิ่มเงินเดือนนี้ให้ดีไหม
3: โอ้เป็นเจ้านาย
6: ในฐานะที่ดูเรื่องงานเนี่ยเก็บไปเครียดจะนอนไม่หลับแบบเนี้ย
3: โอ้โหคนดีย
4: อดเลยค่ะคุณหนูคะ
3: เอ้า
4: เป็นไร
6: คิดเรื่องอะไรไหนบอกน้ำตาลเลยค่ะเดี๋ยวน้ำตาลช่วยเลยค่ะ
4: เมื่อคืนดูซีรีส์เกาหลีค่ะแล้วคราวนี้พระเอกงอนกับนางเอกนะ
3: โอ
4: ้จริงค่ะ
8: นึกว่าเรื่องอะไรโอ้ที่ไหนได้ก็เรื่องไ
3: ร้ไ
8: ร้ไร้สารละ
3: เห็นไหมล่ะให้เด็กถอนงอกไงเห็นไห
4: มมีหลายเส้นมันถอนไม่หมด
3: เนี่ยเจมพี่จะบอกให้นะไอ้เรื่องโรคนอนไม่หลับเนี่ยมันไม่ได้ทำให้แกแบบแค่รู้สึกเพลียรู้สึกแบบไม่มีสติสตางค์แบบนี้นะ มันทำให้แกเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะเว
6: ้
3: ย แต่มันก็มีวิธีแก้อยู่ถ้าเกิดว่าแกรู้สึกว่าแกกำลังจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแกต้องหาใครที่ดีๆมานอนข้างกายจะได้นอนอบอุ่นกอดกันหลับไปเลย
9: นั่น
3: เออแต่ก็มันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกเพราะอย่างพี่นะเว้ยดูตัวอย่างเนี่ยพี่มีแฟนกันแฟนพี่นะวันๆเนี่ยทำแต่งานเอาแต่ทำงาน
4: พี่ไปมีแฟนตอนไหน
9: เออ
4: เ
3: อาเออทำไมอ่ะก็มันก็ต้องมีกันบ้างแหละคนเรานะ
6: น้ำตาลว่าเรามาประชุมกันต่อดีกว่าเนาะ
3: ดีครับดีครับน้ำตาลทำถูกครับ
6: เสียเวลามามากแล้วส่วนใครทั้งง่วงเนี่ยก็ออกไปนอนข้างนอกได้นะคะน้ำตาลอนุญาต
7: ผมขออนุญาตไปนอนก่อนนะคร
9: ับ ผมไปด้วยรู้สึกง่วงเหมือนกัน
6: ได้เลยค่ะแต่ถ้าออกไปนอนข้างนอกกันเนี่ยก็อย่าลืมไว้ไปที่ห้องฝ่ายบุคคลด้วยกันเนาะ
9: ไปทำไมฮะ
6: ไปรับเอกสาร
9: เอกสารเรื่องประชุมวันนี้
6: เอกสารไล่ออกเลย
9: โอ้ย ลึกตาสว่างต้องประทุม
2: ใจเลย
9: ลึกเลือก
2: เลือกเลือกเลย
6: เจมน้ำตาลจะบอกไว้นะว่าการที่เป็นโรคเครียดเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่ทำให้เจมนอนไม่หลับอย่างเดียวมันส่งผลถึงระบบร่างกายของเราด้วยทำให้เป็นโรคนู่นโรคนี่ตามมาแถมทำให้จิตใจเนี่ยหมกมุ่นขาดสติขาดสมาธิในการใช้ชีวิตและสุดท้ายเนี่ยมันจะขาดความระมัดระวังทำให้เจมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้นะต้องระวังไว้ด้วย
3: อย่างเช่นเมื่อกี้เลยหัวฟาดโต๊ะใช่ไหมแท้อย่างแรงเลยวันหลังพี่ขออีกพี่ชอบ
9: จ่ายค่าซ่อมโต๊ะให้บริษัท
5: เพราะว่าอ้วนเนี่ยก็อ่านมาจากเน็ตเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเครียดมากๆเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะกินข้าวไม่ได้ทานข้าวไม่ได้เลยแต่ก็จะมีบางคนที่ทานข้าวแบบเยอะเกินมากกว่าปกติ
3: เราเป็นกรณีที่สอง
5: เ
3: อง
5: เ
10: ครียดไม่เครียดอ้วนก็กินเหมือนเดิม
5: ใช่แล้วก็จะมีอาการแบบนอนไม่หลับแล้วก็นอนน้อยเหมือนที่เจมเป็นนี่แหละค่ะ
3: เครียดมันมากดี
7: นะผมก็ขอขอบคุณคุณน้ำตาลแล้วก็อ้วนเลยนะ
3: เอ้ย
9: เอา
3: ทำไมอ่ะทำไมอ่อนโยนขนาดนี้คิดอะไรวะเนี่ยฮะ
6: นี่ก็อ่อย
9: เ
6: ขา
9: เริ่มเดี๋ยวเนี่ยเรื่องแฟนลูกพี่เนี่ยยังไงเนี่ย
7: ตอบมาดิบอก
9: เออ
3: เอาเป็นว่าใครข้องใจเรื่องแฟนของผมนะครับวันนี้ทุ่มหนึ่งนะครับผมจะปาร์ตี้สละสดแล้ว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมพันธุ์พลุแตกนะครับผมคุณผู้ชมเคยไหมฮะนอนไม่ค่อยหลับบางทีก็อาจจะเครียดจากการทำงานกระสับกระส่ายบางทีก็ตื่นเช้าก็ง่วงไปทำงานก็แอบหลับที่ทำงานตอนกลางวันเป็นกันไหมครับถ้าเป็นวันนี้เรามาดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเรากำลังป่วยหรือเปล่าวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ดีเลยฮะเจอคุณหมอเพราะมีหลายเรื่องอยากจะสอบถามผมว่าน่าจะเป็นความรู้กับคนทั่วไปโดยเฉพาะคนวัยทำงานเรานอนดึกนอนไม่หลับพอตื่นเช้าเราก็ง่วงกลางวันเราก็ไปแอบหลับที่ทำงานอย่างเงี้ยหัวหน้ามาเจอเราก็รู้สึกไม่ดีอันนี้เกิดจากโรคเครียดรู้ป่ะคุณหมอหรือว่ามันสาเหตุมันจากอะไรครับ
1: คือถ้าสัมพันธ์กับเรื่องของการทำงานบางทีมันก็จะมีเรื่องของความเครียดได้แล้วก็ปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจริงมันก็จะมีอาการอย่างเช่นนะคะที่คุณพันธ์บอกเลยนะคะว่าจะดูอยู่2ประเด็นก็คือรู้สึกตอนกลางคืนหลับได้ไม่ต่อเนื่องกับอันที่2ก็คือตอนเช้าหรือตอนกลางวันเนี่ยรู้สึกยังมีง่วงค้างอยากจะนอนต่ออะไรพวกนี
0: ้
1: อาการนี้แสดงว่ามันเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนหรืออะไรได้นะคะ
0: โรคเครียดเนี่ยมันมีหลายแบบไหมหรือว่ามีหลายเลเวลไหมว่ามันอย่างนี้คือเครียดแบบนอนไม่หลับหรือว่ายังไงฮะอาจารย์
1: ถ้าพูดถึงโรคเครียดจริงๆอาจจะไม่ได้มีจำกัดความโดยเฉพาะนะคะอาจจะเป็นอาการเครียดมากกว่าเหมือนที่คะเป็นกลุ่มอาการที่เป็นลักษณะเรื่องของมีความกดดันหรือว่ามีความคิดที่วนเวียนอยู่ในสมองตัดไม่ออกหรืออะไรพวกนี้ค่ะเป็นคล้ายๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่าจะเป็นโรคไหนเนี่ยอาจจะแยกออกมาเป็นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าหรืออะไรอีกทีนึง
0: แสดงว่าปัญหาส่วนใหญ่ของการนอนไม่หลับนี่เกิดจากอาการเครียดอายุมีผลไหมอาจารย์อายุเยอะแล้วนอนไม่หลับ
1: มีผลค่ะเพราะว่าพออายุเยอะเนี่ยค่ะมันอาจจะมีสารบางตัวในร่างกายที่ผิดปกติไปอย่างที่เจออย่างเช่นสารเช่นเมลาโทนินนะคะที่เขาพบว่าในผู้สูงอายุก็อาจจะมีระดับน้อยลงแต่ไม่ได้ทุกท่านนะคะก็อาจจะบางท่านแล้วก็อาจจะทำให้ส่งผลเรื่องการนอนไม่หลับได้นะคะ
0: ปกติคนทั่วไปต้องนอนประมาณกี่ชั่วโมงครับคุณหมอที่แบบว่าถึงจะพอดีเลยอ่ะ
1: คนทั่วไปก็ประมาณ6ชั่วโมงนะคะ
0: 6ชั่วโมง
1: 6ถึง8ชั่วโมงแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเนี่ยไม่สัมพันธ์เท่ากับคุณภาพ
0: เวลาไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพย
1: ัง
0: ไงคุณหมอครับ
1: คือถ้าเวลาเนี่ยบางคนอาจจะนอนสัก 4-5 ชั่วโมงแต่ว่านอนหลับได้เต็มที่ตื่นมาก็อาจจะรู้สึกสดชื่นดีก็รู้สึกชีวิตเป็นปกติ
0: wow. อ
1: ันนี้จะมีบางท่านที่ต้องการการนอนระยะสั้นนะคะ
0: อ๋อเขาเรียกว่าหลับลึกคุณหมอคือได้ยินคำนี้ว่าหลับลึก
1: ใช่ค่ะเหมือนการนอนมีคุณภาพมากพอตื่นขึ้นมาก็สามารถทำอะไรต่อได้แต่ว่าโดยเฉลี่ยนะคะแบบท่านที่มีตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากจะมีบางท่านที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 6-8 ชั่วโมงนะคะที่จะเป็นปกติได
0: ้คุณหมอครับบางคนเนี่ยเขาทำงานดึกใช่ไหมฮะกลางคืนอาจจะนอนน้อยเรามานอนชดเชยกลางวันเนี่ยมันทดแทนกันได้ไหมฮะ
1: คือถ้ามีความจำเป็นนะคะอย่างเช่นคนที่ต้องเข้ากะกลางคืนกลางวันเนี่ยก็สามารถชดเชยได้เพียงแต่ว่าต้องทำบรรยากาศให้เหมือนกลางคืน
0: ทำบรรยากาศเหมือนกลางคืน
1: ใช่ค่ะคือเวลานอนก็ต้องปิดไฟให้มืดสนิทเหมือนคล้ายๆหลอกร่างกายค่ะว่านี่คือเวลากลางคืน
0: หลอกร่างกายอะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เคยได้ยินคำนี
1: ้แล้วเหมือนให้ร่างกายรู้สึกว่าเออเนี่ยกลางคืนแล้วนะเออถึงเวลานอน
0: คุณหมอครับแล้วเราควรนอนอย่างไรให้มีคุณภาพครับ
1: เรื่องของคุณภาพการนอนนะคะจะมีอยู่2ส่วนก็คือคุณภาพของการหลับกับคุณภาพของการตื่นนะคะคุณภาพของการหลับก็คือหลับได้ต่อเนื่องอาจจะตื่นขึ้นมาได้บ้างนะคะอย่างบางท่านต้องเข้าห้องน้ำแต่ว่าก็สามารถหลับต่อได้อันนี้ไม่เป็นไรนะคะคือคุณภาพการนอนดีอีกทีนึงก็คือคุณภาพของการตื่นก็คือตื่นมาแล้วสดชื่นรู้สึกทำอะไรได้ต่อเนื่องทั้งวันไม่ค่อยมีความง่วงเหงาเหานอนอันนั้นค่ะที่แสดงว่าการนอนมีคุณภาพแล้ว
0: ครับผมเพราะฉะนั้นก็ยังไงใครที่ไม่แน่ใจเนี่ยควรปรึกษาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าแต่ละรายละเอียดของแต่ละคนก็ต่างกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะบางทีงานที่ทำนะฮะหรือก็อายุสุขภาพร่างกายก็ต่างกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับพบแพทย์ดีกว่าดีที่สุด
1: แล้วก็ประเด็นนึงก่อนที่จะพบแพทย์ได้ก็คือการแก้ที่ลองแก้ที่ปัญหาก่อนอย่างเมื่อท่านที่เกิดมาจากความเครียดเรื่องของงานอาจจะลองผ่อนคลายตัวเองทำใจให้สบายก่อนนอนนะคะสิ่งวิธีง่ายๆเช่นอาจจะทำกิจกรรมเบาๆก่อนนอนนะคะเป็นกิจกรรมทางศาสนาก็ได้

0: านอาจจะชอบสวดมนต์นั่งสมาธิหรือบางท่านก็อาจจะฟังเพลงเบาๆผ่อนคลายตรงนี้ก็ช่วยได
1: ้คุณหมอแล้วบางครั้งเรานอนไม่พอแต่แม้เรานอน8ชั่วโมงนี้มันเกิดจากอะไรคะดูคือเหมือนเรานอนเยอะแต่ทำไมเรารู้สึกมันยังไม่ค่อยพอหรือว่าเราไม่หลับสนิทครับคุณหมอ
0: ใช่ค่ะตอนแรกต้องดูเรื่องของการหลับว่าคุณภาพการหลับเป็นยังไง
1: คุณภาพการหลับเป็นยังไง
0: ใช่ค่ะหลับได้ต่อเนื่องไหมมีตื่นกลางดึกบ่อยไหมหรือว่าตื่นเร็วแล้วก็ไม่สามารถหลับต่อได้นะคะก็คือดูคุณภาพพวกนี้นะคะแต่ก็อาจจะดูว่าระหว่างวันเนี่ยมีประเด็นอะไรที่ทำให้เครียดหรือว่าไปตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่านะคะคือถ้าตั้งใจมากเกินไปแล้วไม่ได้ผ่อนคลายตัวเองอะค่ะมันก็จะทำให้คล้ายๆใช้พลังงานมากจนหมดแรงก่อนถึงเวลาอันสมควรก็อาจจะทำให้เกิดความง่วงได้ก่อนเวลานะคะ
1: บางครั้งเหมือนเราตั้งใจหลับก็มีไหมคุณหมอคือบางครั้งแบบอยากนอนเร็วอะฮะแล้วพยายามจะนอนหลับแล้วมันไม่หลับมันเครียดไหมคุณหมอบางที
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญเลยค่ะเขาจะเรียกว่าคือความบางคนถามว่ามีความเครียดอะไรไหมก็บอกว่าไม่มีความเครียด
1: ไม่มีผมไม่มีนะครับคุณหมอ
0: ใช่ค่ะแต่ในหากก็คือเครียดคืนนี้จะหลับไหมเนี่ยคือความเครียดอันหนึ่งแล้วที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นอันที่คนจะวิตกกังวลและโควว่าเดี๋ยวไม่หลับก็จะกลายเป็นนู่นเป็นนี่นะคะแต่จริงแล้วถ้าเชื่อธรรมชาติของร่างกายนะคะเขาจะบอกได้ว่าโอเคนะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยอาจจะหลับไม่พอคืนถัดไปเนี่ยลองสังเกตจะง่วงเร็วกว่าปกติแล้วก็ร่างกายเขาจะค่อยๆปรับให้เพียงแต่ว่าไม่ต้องไปกังวลแล้วก็ไปฝืนร่างกายเขานะคะ
1: อันนี้ผมเป็นเพราะว่าบางทีผมเครียดกลัวว่านอนจะได้นอนน้อยก็พอถึงเวลาไม่ง่วงนะก็นอนอยากจะหลับแล้วก็ไม่หลับพลิกไปพลิกมาสุดท้ายก็เลยเครียดเหมือนที่คุณหมอบอกเป๊ะเลย
0: พอ
1: เครียดนี่มันไม่หลับเลยทีนี้ยาวเลยทีนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: จนกว่าจะมาง่วงทีนี้ก็ถึงหลับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีประเด็นตรงนี้ค่ะอาจจะต้องลุกขึ้นมาเลยหรือถ้ายิ่งนอนอยู่บนเตียงนะคะเขาพบว่าเวลาที่นอนบนเตียงโดยที่ไม่ได้มีคุณภาพอันนี้มันอาจจะทำให้เกิดความคล้ายๆว่าการเรียนรู้ว่าอยู่บนเตียงแล้วทำให้หลับไม่ดีนะคะแล้วก็ยิ่งทำให้กลัวเวลาบางคนถึงเวลาเขาขึ้นเตียงปุ๊บอุ้ยเดี๋ยวจะไม่หลับหรือเปล่า แต่ว่าถ้าให้เตียงเนี่ยเป็นเหมือนสถานที่ที่พักผ่อนนะคะก็คือเหมือนพอถ้าไม่หลับแล้วเริ่มพลิกไปพลิกมาคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างเช่นเรื่องงานก็อาจจะลุกขึ้นมาอาจจะทำใจให้ผ่อนคลาย อยู่ในท่านั่งสบายๆแล้วก็ลองผ่อนคลายตัวเองด้วยวิธีต่างๆอย่างบางคนอยู่กับลมหายใจบางคนอยู่กับเพลงเบาๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วพอเริ่มง่วงก็ค่อยกลับไปนอน
1: กลับไปนอนนะ
0: ใช่ค่ะเราไม่ต้องสนใจเรื่องเวลาได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วเดี๋ยวคืนถัดไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวร่างกายเขาจะค่อยๆ
1: ปรับตัวใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่จริงอย่างที่คุณหมอพูดนะพอคืนต่อมาเนี่ยง่วงเร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็แบบว่าบางครั้งแทบไม่ต้องอาบน้ำเลยคุณหมอหลับเลยนะ
0: อ๋อค่ะแต่ว่าก็อาจจะต้องเตรียมให้พร้อม
1: เตรียมให้พร้อมก่อนเดี๋ยว
0: เดี๋ยว
1: ถ้ารู้จะง่วงก็รีบอาบน้ำเลยนะฮะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวปล่อยให้หลับไปนะครับผมอีกความเชื่อนึงคุณหมอเขาบอกว่าถ้าใครไม่หลับเนี่ยก่อนนอนน่าจะดื่มพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: ดื่มไวน์ดื่มอะไรจะทำให้รู้สึกว่าร่างกายมันเตรียมพร้อมจะหลับอย่างเงี้ยจริงคุณหมอ
0: จริงคือแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลต่อสมองทำให้ผ่อนคลายแต่ว่าการผ่อนคลายมันมีหลายวิธีถ้าใช้แอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเกิดผลเสียเยอะนะคะอย่างเช่นผลต่อตับหรือว่าผลกับการร่างกายกับสมองขาดสตินะคะซึ่งมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้วิธีผ่อนคลายเนี่ยมีวิธีผ่อนคลายอย่างอื่นไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์นะคะอย่างเช่นการเนี่ยค่ะที่ทำใจให้ปลอดโปร่งสบายๆนะคะถ้ามีเรื่องอะไรกวนใจก็แนะนำว่าอาจจะเขียนบันทึกหรืออะไรให้เหมือนกับเคลียร์ปัญหาต่างๆแล้วก็ปิดแล้วก็ทำใจให้ผ่อนคลายสบายๆ
1: อีกหนึ่งเรื่องคุณหมอคือว่าหลายคนต้องอาศัยในการทานยานอนหลับอย่างเงี้ยมันมีผลยังไงหรือดีหรือไม่ดียังไงหรือขึ้นอยู่กับแต่ละรายคุณหมอ
0: ใช่ค่ะน่าจะขึ้นอยู่กับแต่ละรายเพราะว่าจริงแล้วโดยทั่วไปจะใช้วิธีโดยไม่ใช้ยาก่อนเช่นการนอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกสารกระตุ้นนะคะพวกชากาแฟอะไรที่จะทานระหว่างวันนะคะแล้วควรจะใช้วิธีกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่นตื่นตัวด้วยวิธีอื่นนะคะอย่างเช่นการเจอแสงแดดตอนเช้าๆออกกำลังกายตอนเช้ากับตอนกลางวันเลยพวกนี้ค่ะก็จะช่วยทำให้ร่างกายตื่นตัวได้ดีแทนที่จะใช้สารต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้ตอนหลับเนี่ยก็ได้พักได้เต็มที่ได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการทำสมาธิตั้งจิตใจให้ว่างฟังเพลงแล้วเรื่องของอาหารแล้วคุณหมออาหารก็มีส่วนไหมที่จะช่วยทำให้เราแบบรู้สึกว่าผ่อนคลายได้หลับสบาย
0: ใช่ค่ะจริงๆเรื่องอาหารเนี่ยที่สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงการทานใกล้เวลานอนนะคะเพราะจริงแล้วเวลาที่ทิ้งทานอาหารไปเนี่ยสังเกตร่างกายก็ต้องทำงานเพื่อจะย่อยอาหาร
1: เหมือนมันเข้าไปในโรงงานนะหมอ

0: นะ
1: ใช่ค่ะมัน
0: ตื่นตัวนะทุกคนต้องพยายามย่อยกันใหญ่นะฮะ
1: และที่สำคัญบางท่านเกิดนอนเร็วหลังจากทานใหม่ๆเนี่ยจะเกิดปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนเพราะว่าเวทีนอนไปเนี่ยเหมือนคล้ายๆอาหารยังย่อยไม่หมดยังค้างอยู่ในกระเพาะแล้วพออยู่ในท่านอนปุ๊บมันก็จะมีโอกาสไหลทนกลับขึ้นมาตรงหลอดอาหารได้นะคะพวกนี้ก็คือในน่าจะรอให้อาหารย่อยให้เสร็จก่อนถึงค่อยนอนนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ห่างจากเวลาอาหารสัก 3-4 ชั่วโมงได้ก็ดีแล้วก็นอนก็จะได้ไม่ได้รบกวนจากอาหารแล้วก็เรื่องของอาหารบางรสชาติเนี่ยก็จะกระตุ้นอย่างเช่นอาหารรสจัดเช่นอาหารที่จะไปกระตุ้นเรื่องของลำไส้อะไรพวกนี้ค่ะก็ควรจะเลี่ยงนะคะก็ดูตามความสมควรนะคะ
2: ท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวัยทำงานไหมฮะเกี่ยวเรื่องของการพักผ่อนการนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนวัยทำงานอยากคุณหมอฝากไว้หน่อยฮะ
1: ค่ะก็ยังไงก็ตามนะคะเรื่องสุขภาพการนอนที่ดีก็สำคัญมากนะคะก็คืออันดับแรกก็คือให้นอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาแล้วก็หลีกเลี่ยงสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นแล้วก็ดูแลจิตใจให้สดชื่นผ่องใสนะคะมีความรู้สึกสบายๆผ่อนคลายระหว่างวันก็จะทำให้เวลานอนเนี่ยมันก็ผ่อนคลายได้เองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็หลับอย่างเป็นสุขได้นะคะ
2: โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะใครที่ไม่ได้ดูตอนนี้เนี่ยแหมเสียดายพลาดโอกาสเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรครับภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: โรคเครียดนอนไม่หลับโรคนอนไม่หลับเป็นอาการที่ร่างกายรู้สึกอยากนอนแต่ไม่สามารถหลับได้หรือใช้เวลานานกว่าปกติในการหลับหลับตื่นๆและแยกอาการได้เป็นอาการนอนไม่หลับชั่วคราวอาการนอนไม่หลับระยะสั้นอาการนอนไม่หลับเรื้อรังการรักษาอาการนอนไม่หลับจากการเครียดเรื่องงานควรพยายามแก้ปัญหาจากต้นเหตุจะดีที่สุดค่ะไม่ต้องพึ่งยาหรือการไปพบแพทย์ก็ต้องมาดูว่าความเครียดจากเรื่องงานเกิดจากอะไรเกิดจากงานคือทำงานไม่ทันเกิดจากตัวบุคคลคือเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายถ้าสามารถรู้ได้ว่าความเครียดมาจากไหนเราก็จะได้การแก้ปัญหาที่ตรงจุดเราควรนอนอย่างไรให้มีคุณภาพร่างกายของเราจะหลับเป็นวงจรรอบละ90ถึง110นาทีวนไปทั้งคืนประมาณ5รอบซึ่งถ้าหากเรานอนครบวงจรนี้จะทำให้การนอนมีคุณภาพหรือควรนอนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวันจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่น
1: หมอครับผมมีเรื่องปรึกษาหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้เลย
1: ผมนอนไม่ค่อยหลับครับพอตื่นมามันก็ไม่สดชื่นเลยครับเพลียทั้งวันเลย
3: โอ้ยเหมือนกันเลยอ่ะเริ่มแล้วรู้สึกแบบ
2: ใช่คนสมัยนี้เวลาทำงานเราทำงานเต็มที่ทั้งวันเหนื่อยอ่อนพอเราจะนอนเนี่ยเราก็ต้องมีการคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายความเครียดของเราก่อนทำให้เรานอนหลับสบายขึ้นนอนหลับสนิทขึ้นตื่นมาเราก็จะได้เฟรชสดชื่นแล้วก็ทำงานได้ต่อไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหมอสอนถ้าคลายกล้ามเนื้อเบาๆบนเตียงก่อนนอนดีกว่าเนาะเราจะได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นตื่นมาไม่ปวดเมื่อยด้วยแล้วก็ได้นอนหลับสนิทด้วย
4: ได้ได้ค่ะ
2: ดีไหม
4: อันนี้พร้อมเลยค่ะเดี๋ยวอ้วนเองค่ะ
2: ก็เริ่มท่าแรกเลยนั่งขัดสมาธิก่อน
4: นั่งขัดสมาธิน ั่
2: งขัดสมาธ
5: ิ
2: ข
5: ั
2: ด
5: อ้วนนั่งขัดสมาธ
2: ิเสร็จแล้วก็เอี้ยวตัวบิดไปด้านข้าง
4: เอี้ยวตัว
2: เอี้ยวตัวบิดไปด้านข้าง
4: บิดไปด้านข้าง
2: สองข้างบิดไปสัก10ทีก็ได้
4: 10ที
2: ช้าๆเอี้ยวให้สุดแล้วก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังที่เราอ่อนล้าทำงานมาทั้งวันเสร็จแล้วก็เป็นท่านอน
4: ท่านอน
2: นอนหงายก่อนก็ได้นอนหงายเลย
4: อันนี้อ้วนอันนี้อ้วนนอน
2: นอนหงายนะคะแล้วก็กอดต้นขาดึงเข่าชิดอกแล้วก็เอามือกอดตรงต้นขาดึงเข่าไปให้ชิดอกนะคะยืดได้เท่าไหร่เท่านั้นก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อด้านหลังแล้วก็ตรงสะโพกแล้วก็ก้นที่เราต้องนั่งทำงานนานๆใช่ไหมก็จะยืดก่อนให้คลายกล้ามเนื้อก่อนยืดค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำ10ทีเสร็จแล้วก็พอเราอยู่ในท่างอเข่าอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ปล่อยมือแล้วก็บิดสะโพกมาทางซ้ายบิดไปทางด้านข้างแล้วก็บิดมาทางขวาเอิงก็จะได้ยืดใช่ไหมเหมือนกัน10ทีเสร็จแล้วก็สลับไปพลิกตัวนอนคว่ำ
4: นอนคว่ำ
2: ก็คือนั่งคุกเข่าคุกเข่าโน้มตัวไปข้างหน้า
4: คุกเข่าฟืบ
2: แล้วก็ยืดตัวไปข้างหน้าเลยให้ตัวติดเตียงเลยยืดไปเรื่อยๆค่อยๆยืดไปมันก็จะได้ตึงเนาะทิ้งเข่าสบายๆเลยโอเคค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำสัก10ทีก็ได้เสร็จแล้วเราก็นอนได้กล้ามเนื้อเราก็จะรู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วแล้วก็จะหลับสบายขึ้นแล้วก็ตื่นมาก็ไม่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้วย
4: ก็เคล็ดลับอันนี้สามารถใช้ได้ทุกคนอีกแล้วทุกเพศทุกวัยเลยด้วยแล้วก็จะทำให้เราตื่นมาเนี่ยเฟรชแล้วก็สดชื่นขึ้นโอ้ยเพราะว่าแค่ทำเมื่อกี้นะก็รู้สึกว่าแบบอยากจะนอนแล้วอ่ะงั้นนอนเลยได้ไหม
5: อันนี้เราง่วงจริง
4: โอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะหมอก็อยากจะบอกเคล็ดลับดีๆให้สำหรับการดูแลตัวเองนะคะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันในการทำงานของเรานั่งทำงานนานๆเหนื่อยล้าการออกกำลังกายก็ทำให้เราแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไปก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการออกกำลังกายที่หมอได้แนะนำไปนะคะก็อยากให้เอาลองไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะท่าต่างๆที่ให้ไปเนี่ยก็เป็นท่าที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันในการทำงานนะคะหรือว่าช่วงก่อนนอนหรือตื่นนอนตอนเช้านะคะอยากฝากไว้นิดนึงว่าการขยับก็เท่ากับการออกกำลังกายแล้วการที่เราเสริมสร้างให้ร่างกายเราแข็งแรงมีการบริหารกล้ามเนื้อตลอดเวลาเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะโอเค
4: ค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอ
1: อย่าลืมออกกำลังกายกันนะครับผม
6: ห้ามลืมเด็ดขาดสุขภาพจะได้ดี
7: หมอขอบ่นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินต้องเงี่ยหูมาฟังทางนี้ครับเพราะว่าคุณหมอมีเรื่องกังวลใจจะมาบ่นคนไข้สายโซเชียลให้ได้ฟังกันคุณหมอพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเชิญครับ
8: หมอขอบ่นหมอขอบ่นถึงคิวหมอสักทีวันนี้หมอมีเรื่องมาบ่นอีกแล้วค่ะหมอก็รักษาปัญหาเกี่ยวกับหูหลายต่อหลายเคสนะคะเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องการที่คนไข้เนี่ยไปเซฟรูปมาจากในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มาถามหมอค่ะคุณหมอป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องการได้ยินมาป้าเนี่ยเอารูปอันนี้มาให้คุณหมอดูอยากจะรู้ว่ารูปเนี้ยค่ะเป็นยาหยอดที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องการได้ยินหรือว่ายากินที่จะลดปัญหาเรื่องเสียงวิ้งวิ้งดังในหูมันจริงหรือเปล่าคะหมอแบบนี้นะคะหมอต้องบอกเลยนะคะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็หลอกได้เหมือนจริงซะด้วยค่ะก็จะเอาภาพคนที่น่าเชื่อถือมาใส่เสื้อกาวมีบทความแล้วก็บอกว่าจบจากที่นู่นที่นี่แล้วก็มาโฆษณายาว่าเป็นยาหยอดหรือว่ายากินที่จะช่วยลดเรื่องเสียงดังวิ้งวิ้งในหูได้ช่วยให้หายหูได้นะคะซึ่งหมอต้องขอบอกเลยว่าไม่มีจริงค่ะโปรดฟังหมอตัวจริงเสียงจริงคนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตัวไหนที่ยืนยันว่ามียาที่ใช้หยอดหรือว่ายาที่ใช้กินนะคะที่จะช่วยลดอาการหูตึงจากภาวะที่เรามีไวที่เพิ่มขึ้นหรือว่าอาการที่มีเสียงดังวิ้งวิ้งรบกวนในหูได้เลยนะคะสำหรับเรื่องเสียงวิ้งวิ้งที่เกิดจากประสาทหูเสื่อมนะคะถึงแม้ว่ายังไม่มียาที่จะรักษาที่ต้นเหตุค่ะแต่ก็มียาที่สามารถช่วยปลายเหตุให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะอย่างคนไข้ที่รู้สึกว่าเสียงวิงวิงเนี่ยรบกวนการนอนค่ะหมอก็จะให้ยาที่ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเปิด YouTube นะคะที่มีเสียงคลื่นทะเลเสียงน้ำตกเพื่อไม่ให้ห้องเงียบจนเกินไปค่ะคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเสียงรบกวนในหูเนี่ยมันน้อยลงได้ค่ะหรือในกรณีที่ตรวจการได้ยินแล้วอะค่ะการได้ยินลดลงในระดับที่ควรจะต้องใช้เครื่องช่วยฟังหมอก็จะแนะนำให้ใช้เครื่องช่วยฟังนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยลดเสียงรบกวนในหูได้อย่างแน่นอนเลยละค่ะครั้งหน้าถ้ามีปัญหาปรึกษาหมอตัวจริงนะคะไม่เอาหมอปลอมค่ะ
7: คุณหมอมายืนยันขนาดนี้แล้วเนี่ยเวลาเห็นโฆษณาชวนเชื่อพวกนี้นะครับอย่าเพิ่งไว้ใจนะครับห้ามหูเบาฟังหูไว้หู
9: คุณหมอบอกแล้วนะ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ ไทยอยู่สุขแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลถ้ายังพอจำกันได้นะครับตอนที่แล้วหมอชวนทุกคนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มาคุยเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับในวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันต่อเพราะเราได้คุยถึงเรื่องว่าเวลาที่เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่โอเคจะทำยังไงวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันเรื่องการทำโทษการลงโทษลูกคุณผู้ฟังทุกท่านเคยได้ยินสุภาษิตไหมครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมครับเราเคยได้ยินคำนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเชื่อได้เลยว่าพ่อแม่หลายๆท่านคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็โดนตีตั้งแต่เด็กๆหมอเองก็มีบ้างครับได้มาเป็นหมอทุกวันนี้ก็โดนตีบ้างนิดหน่อยตอนเด็กๆแต่ไม่เยอะนะครับกลัวเดี๋ยวแม่ฟังอยู่แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกว่าไม่จริงฉันไม่เคยตีแกแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นมีบ้างนิดหน่อยนะครับเราถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้แล้วหมอเองในฐานะที่เป็นจิตแพทย์เด็กหมอถูกถามมาโดยตลอดว่าตีได้ไหมเนี่ยหมอลูกดื้อขนาดนี้ลูกซนขนาดนี้โดนสักตั้งจะทำได้ไหมวันนี้เลยจะมาชวนกันคิดว่าเอ๊ะถ้าเด็กเวลาที่เราต้องตีเขาหรือเวลาที่เราต้องลงโทษเขาเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เราจะทำยังไงกับเขาเราจะจัดการยังไงกับเขาตีได้ตีไม่ได้แล้วเราจะลงโทษยังไงถ้าเราไม่ตีมาทีละขั้นค่อยๆไปกันนะครับวันนี้มันมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันอันแรกสุดเลยตีได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตีได้แต่ตีเฉพาะเรื่องที่สำคัญสุดๆแล้วไม่มีวิธีอื่นในการที่จะจัดการพฤติกรรมนั้นแล้วอะไรบ้างล่ะครับที่สำคัญสุดๆพฤติกรรมที่ส่งผลต่ออันตรายต่อตัวเขาอันตรายต่อผู้อื่นเช่นง่ายๆลูกเล็กคลานอยู่เลยนะกำลังจะเอามือไปแย่ปลั๊กไฟพ่อแม่บางทีก็อาจจะต้องตีบางทีการตีมือตีอย่างเงี้ยเราจะมองว่าเป็นการตีหรือเป็นการปัดก็ได้นะครับแต่ในมุมมองของเด็กเขาอาจจะรู้ว่าเขาโดนตีหรือบางเรื่องที่เขาทำเพื่อนหรือทำรุนแรงถึงอันตรายเนี่ยแล้วเราก็ตีเขาซึ่งการตีเหล่านี้มันต้องถูกตกลงกันไว้ก่อนว่าถ้าเขาทำเรื่องเรานั้นน่ะเขาจะโดนเราตีแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราตีลูกเนี่ยบาดแผลที่

เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เกิดเฉพาะร่องรอยที่ถูกเราตีเท่านั้นในทางภายนอกแต่ภายในจิตใจของลูกเนี่ยก็เกิดบาดแผลไม่แพ้กันแล้วเป็นบาดแผลที่ยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบาดแผลภายนอกอีกต่างหากเลยบอกไงครับว่าการตีทำได้แต่ทำได้เฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงๆและเป็นเรื่องที่ไม่มีวิธีการลงโทษอื่นๆแล้วในการที่จะสอนเขาเรื่องนั้นเพราะว่าอะไรครับระยะสั้นเกิดผลแน่ๆคือลูกเจ็บใช่ไหมอันนี้ใครๆก็รู้แต่ระยะยาวส่งผลยังไงลูกเขาจะรู้สึกว่าเขากลัวลูกเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาทำผิดเขาทำไม่ดีเพราะเขากลัวว่าเขาจะโดนพ่อแม่ตีเด็กบางคนไม่ได้มองว่าการตีคือการที่เขาถูกสอนเพราะว่าหลายๆทีพ่อแม่มักจะบอกว่าตีเพราะสอนตีเพราะรักคุณไหมครับเราบอกลูกตลอดว่าที่ตีเนี่ยเพราะรักนะตีเนี่ยเพราะสอนนะแต่เด็กหลายๆคนไม่ได้ตีความว่าอย่างนั้นครับเด็กหลายๆคนกลับไปตีความว่าถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่รักถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่ชอบซึ่งมันส่งผลต่อตัวตนภายในของเขาอย่างมากเลยนะครับเวลาเด็กเขาอยู่กับพ่อแม่ซึ่งเป็นคนสำคัญเนี่ยแล้วเขาไปตีความว่าพ่อแม่ไม่รักเขาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความมั่นคงในใจของเขาดังนั้นเมื่อไหร่ที่ลูกอยู่กับพ่อแม่แล้วลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ทำไปด้วยอารมณ์มันกระทบตัวตนภายในมากๆเลยนะครับมันกระทบเรื่องราวในใจเขามากๆเลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีเขาเป็นคนที่ไม่โอเคมันจะเกิดการตั้งคำถามกับตัวเขากลับมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าในตัวเองมันจะเกิดการตั้งคำถามเขาเกิดมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เขาไม่ภูมิใจในตัวเองเด็กที่รู้สึกไม่มีคุณค่าเด็กที่รู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเองจะเป็นเด็กที่ทำอะไรก็ล้มเหลวอยู่ตลอดเพราะว่าเขาไม่รู้สึกว่าเขาเก่งเขาไม่รู้สึกว่าเขาดีเรื่องอะไรเลยโหแบบนี้เนี่ยการตีส่งผลเสียรุนแรงมากๆเลยนะครับมันส่งผลไปถึงตัวตนและเนื้อตัวภายในของเขามีงานวิจัยของต่างประเทศนะครับที่เขาทำการสำรวจเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเราเรียกว่า Adverse Childhood Experience หรือว่าตัวย่อว่า ACE เนี่ยพบเจอว่าเด็กที่อยู่เผชิญอยู่ภายใต้ภาวะ ACE เช่นการโดนตีหรือว่าการกระทำทารุณกรรมในครอบครัวเนี่ยหรือว่าเรื่องของสารเสพติดในบ้านเนี่ยเมื่อติดตามระยะยาวจนกลายไปเป็นผู้ใหญ่จนสูงอายุพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจไปสัมพันธ์กับโรคมะเร็งโหแค่ตีเองนะหมอขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยครับคุณพ่อคุณแม่เรื่องตีเรื่องนิดเดียวเรื่องเนี้ยแต่ระยะยาวส่งผลต่อสุขภาพเขาไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่แต่มันมีความเกี่ยวข้องกันมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตพฤติกรรมสุขภาพของเขามันเลยไปสัมพันธ์กับโรคเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวดังนั้น EP นี้เราเลยอยากชวนกันคิดว่าแล้วถ้าไม่ตีอ่ะจะทำยังไงถ้าลูกมันดื้อขนาดนี้ลูกมันพูดไม่รู้เรื่องขนาดนี้ไหนหมอลองพูดมาสิเป็นจิตแพทย์เนี่ยจะคอยมาบอกว่าให้ฉันเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยเลยชวนกันคิดต่อครับว่าแล้วถ้าจะลงโทษเด็กยังไงเพราะบางเรื่องก็ต้องลงโทษเหมือนกันเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจำหลักการ 3R ที่พูดไปเมื่อ EP ที่แล้วได้ไหมครับ 3R เรื่องของ relationship เรื่องของ rules แล้วก็ resilient child relationship คือสัมพันธภาพด้านดีๆกับลูก rules คือกฎกติกา resilient คือเด็กที่ยืดหยุ่นภายในเด็กที่ล้มแล้วลุกได้นะครับ3R วันนี้เราจะมาพูดถึง R ตัวที่2กันเยอะหน่อยคือเรื่องของ rules จะเป็นว่าเวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพ่อแม่จะกำกับจะดูแลควบคุมเขายังไงเพราะว่าตอนที่แล้วเราพูดถึง relationship ไปเยอะพอสมควรแล้วนี่เราจะมาพูดถึง rules นะครับคำว่า rules แปลตรงไปตรงมาคือคำว่ากฎกติกาดังนั้นพ่อแม่ต้องมีหน้าที่ในการที่จะตกลงกฎกติกากับลูกนะครับหมอใช้คำว่าหน้าที่เลยนะหน้าที่คือบอกลูกเลยว่าอะไรที่ลูกทำได้อะไรที่ลูกทำไม่ได้แต่ในการตกลงกฎกติกาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องตกลงกันสองฝ่ายคล้ายๆทำโพลนะเพราะว่า
ยิ่งลูกโตนะความเป็นตัวของตัวเองเขาจะเยอะมากเลยนะครับถ้าเขาถูกบังคับสั่งอันนี้ห้ามอันนี้อย่าอันนี้ห้ามอันนี้อย่ามันมีแต่ไม่สุดท้ายกลายเป็นเด็กเก็บกดซึ่งเราไม่ต้องการดังนั้นบางเรื่องต้องผ่านการตกลงกันทั้งสองฝ่ายถ้ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องแลกเปลี่ยนหรือว่าตกลงกันตรงกลางแต่บางเรื่องเป็นกฎของสังคมอยู่แล้วที่เรารู้ว่าทำไม่ได้เช่นอะไรขโมยของทำร้ายผู้อื่นใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆต่างๆนานาเช่นขี่มอเตอร์ไซค์เร็วมีแฟนก่อนวัยอันควรอะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นเหล่านี้เนี่ยคือกติกาของพฤติกรรมที่เราต้องตกลงกับลูกว่าเรื่องไหนทำได้เรื่องไหนทำไม่ได้และทำไม่ได้เพราะอะไรลูกเห็นด้วยกับเราไหมถ้าไม่เห็นด้วยลองแลกเปลี่ยนว่าทำไมลูกไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเรื่องไหนที่พ่อแม่คิดว่าอันเนี้ยห้ามแน่ๆเราลองสื่อสารกับลูกตรงๆครับว่าเราไม่อยากให้ลูกทำเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าไหนมันพอยืดหยุ่นได้ลองแลกเปลี่ยนครับว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วตกลงกันต่อไปว่าแล้วถ้าเขาฝ่าฝืนล่ะเขาจะโดนบทลงโทษอะไรดังนั้นขั้นตอนแรกของการที่ก่อนจะลงโทษลูกคือการที่เราต้องตกลงกฎกติกาแล้วตั้งกติการ่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับกลับไปที่หลักการดูแลลูกซึ่งพูดไว้ละเอียดมากเลยใน EP ที่แล้วนะเราต้องเข้าใจลูกเราก่อนว่าธรรมชาติเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจพัฒนาการตามวัยเด็กก่อนเราถึงจะไม่ตั้งกฎกติกาที่มันยากเสียจนเกินไปเราถึงจะไม่ตั้งกติกาที่ลูกไม่มีทางทำสำเร็จแล้วมีแต่จะโดนเราลงโทษนะครับดังนั้นก็ต้องเข้าใจตามวัยแล้วก็รู้ธรรมชาติของเขาก่อนนะครับเวลาที่เราตกลงกติกาไปแล้วเนี่ยแต่บางทีเนี่ยถึงหน้างานเนาะเด็กบางคนก็ทำให้เรารู้สึกเยอะครับรู้สึกว่าทำไมมันไม่จำทำไมมันไม่ฟังก็บอกแล้วไงว่าไม่ให้ทำหรือบางเรื่องนะผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไอ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะที่มันก็กระตุ้นอารมณ์พ่อกับแม่เหลือเกินเวลาที่มันเกิดเหตุมีลูกมีพฤติกรรมเหล่านั้นดังนั้นความสำคัญครับคือการที่พ่อแม่ตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเองรับรู้ก่อนเลยครับว่าตอนนี้เรากำลังโกรธเรากำลังไม่พอใจเรากำลังเสียใจเพราะหลายๆทีจะเจอว่าถ้าพ่อแม่โกรธสิ่งที่พ่อแม่กำลังจะทำกับลูกจะไม่ใช่ทุกอย่างที่ตกลงกันไว้เลยครับพ่อแม่จะทำกับเขาด้วยอารมณ์เพราะว่าสมองมันถูกควบคุมด้วยอารมณ์ไปแล้วครับมันไม่ถูกควบคุมด้วยเหตุผลสิ่งต่างๆที่เคยจำได้ที่เคยตกลงมันจะไม่เหลือเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่มันจะกลายไปเป็นเรียกง่ายๆสัญชาตญาณดิบของเราที่ใช้อำนาจหรือว่าใช้อารมณ์ที่มันเยอะเสียจนเกินไปในการควบคุมเขาแล้วพอเราทำแบบนั้นเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่เป็นตัวของตัวเองเขาไม่อยากทำในสิ่งต่างๆที่เคยตกลงกับพ่อแม่เอาไว้นะครับดังนั้นกลับมาที่ว่าพ่อแม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วกลับไปเอากติกาที่ตกลงกันเอากฎที่คุยกันมาแลกเปลี่ยนดูซิว่าเออเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับบางทีเวลาที่พ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยมันจะมีเรื่องของอำนาจที่เหนือลูกอยู่แล้วนะหมอเองหมอยังเชื่อว่าคำว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นคำที่ถูกคิดเอาไว้แล้วโดยคำของคนไทยหมอว่าเชื่อว่าคำของภาษาไทยหลายๆคำเป็นคำที่ดีนะคำว่าปกครองหมายความว่าพ่อแม่ต้องเป็นคนดูแลต้องปกครองเด็กแต่ชวนคิดอย่างนี้ต่อครับบางท่านก็บอกว่าคำว่าปกครองมันเหมือนมันใช้อำนาจเหนือลูกก็จริงครับยังไงก็ตามพ่อแม่ยังคงมีอำนาจเหนือลูกไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายหรือว่าทางพัฒนาการในการเลี้ยงดูของเขาทางจิตใจของเขาแต่จะปกครองกันอย่างไรให้เด็กเติบโตมาแบบเหมาะสมอันนี้ถึงสำคัญยังไงพ่อแม่ก็มีอำนาจเหนือลูกอยู่แล้วครับถ้าบ้านไหนที่บทบาทมันถูกเปลี่ยนบางบ้านเนี่ยมีอำนาจเหนือพ่อแม่เนี่ยมักจะเป็นบ้านที่เด็กถูกสปอยเด็กเอาแต่ใจซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องการแบบนั้นแต่บางบ้านที่ปกครองกันเสียจนลูกกระดิกตัวไม่ได้อะทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็โดนตำหนิทำอะไรก็โดนตีอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ถือว่ามันเยอะหรือมันมากเกินไปเหมือนกันนะ
ดังนั้นการปกครองจะปกครองกันอย่างไรให้เด็กเขารู้สึกว่าเขายังเป็นตัวของตัวเองเด็กเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ในบ้านนี้แล้วเขาปลอดภัยการที่เราควบคุมเขาแบบพอดีปกครองด้วยความรู้สึกว่าเขายังคงเป็นตัวของตัวเองได้มีที่เหลือมีช่องว่างให้เขาเติบโตเนี่ยอันนี้สำคัญพ่อแม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าเราจะไม่มีอำนาจเหนือลูกถ้าเราดูแลเขาดีตั้งแต่เด็กนะเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญของเราเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าเด็กเขาจะรู้อยู่ตลอดแหละครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่มีอำนาจเหนือเขาแล้วเวลาเขาจะทำอะไรเขาต้องมาบอกเขาต้องมาขอเราต้องมาขออนุญาตโดยที่เราไม่ต้องขู่โดยที่เราไม่ต้องตำหนินะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะลงโทษหรือเราจะกำกับติดตามเขาเนี่ยมันก็มีหลากหลายซึ่งก่อนจะไปพูดถึงวิธีที่ควรจะทำก็อยากจะหยิบยกวิธีที่คนชอบทำโดยไม่รู้ว่ามันไม่ควรทำเช่นการต่อว่าที่ตัวตนของเขาเนี่ยนะคำพูดอาจจะดูรุนแรงนิดนึงเช่นทำไมมันโง่อย่างนี้แกมันไม่ใช่ลูกฉันลูกฉันมันต้องเก่งกว่านี้หรือไปหยิบไม้เรียวมาฟาดหรือไปเอาไม้หน้าสามหรืออะไรก็ตามนะก้านมะยมนะถ้าเป็นแต่ก่อนเอามาฟาดแล้วฟาดแล้วก็พูดว่าทำไมไม่จำเด็กไม่ดีเด็กดื้อโอ้โหคำพูดพวกนี้นะครับคือบาดแผลที่อยู่ในใจแล้วลึกมากจนเขาเชื่อพ่อแม่ถ้าพูดซ้ำๆซ้ำๆตอนตีเด็กเชื่อแล้วพอเติบโตเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาไม่ใช่ลูกพ่อลูกแม่เขาเป็นคนไม่น่ารักเขาเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบเขาควรโดนแบบนั้นแล้วซึ่งไม่โอเคเลยนะครับถ้าเราทำแบบนั้นซึ่งหมอเชื่อว่าเวลาที่พ่อแม่ทำแบบนั้นหลายครั้งทำด้วยอารมณ์เมื่อไหร่เราทำด้วยอารมณ์นะเราจะเผลอแล้วเราจะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วหลายครั้งเช่นกันพ่อแม่ก็มักจะลงท้ายที่ความเสียใจรู้สึกว่าเราไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยเราไม่น่าพูดแรงขนาดนั้นเลยลูกจะไม่ชอบเราไหมลูกจะรู้สึกแย่ไหมหลายทีพ่อแม่จะกลายเป็นคนไปง้อลูกครับไปขอโทษเอาขนมไปให้พาไปกินของอร่อยๆเพื่อทำดีชดเชยสิ่งที่ทำไปเมื่อสักครู่แบบนี้ครับการเรียนรู้ใดๆไม่เกิดเลยครับดังนั้นเวลาที่จะลงโทษเขาเนี่ยเราไม่ต้องทำวิธีดังกล่าวเราไม่ต้องตีเราไม่ต้องตำหนิที่ตัวตนหลายครั้งนะครับการตีหรือการลงโทษเด็กเนี่ยมักจะทำในแบบไม่เหมาะสมคือการที่ทำต่อหน้าคนอื่นยกตัวอย่างง่ายๆขออนุญาตไปถึงตัวอย่างที่เราอาจจะชินกันเช่นหน้าเสาธงถ้าเป็นสมัยหมอนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะเหมือนกันคือเราเข้าแถวแล้วบางทีถูกเรียกไปหน้าเสาธงแล้วถูกตำหนิหรือแบบที่บางทีสื่อชอบแสดงให้เห็นคือเป็นการตีหน้าเสาธงหรือว่าตีออกสื่ออย่างนี้นะครับแล้วอัดคลิปไว้แล้วถ่ายทอดนี่นะอันนี้การตีเนี้ยส่งผลกระทบต่อใจด้วยนะเรียกง่ายๆมันเรียกว่ามันกลายไปเป็นเรื่องของความการประจานซึ่งมันจะส่งผลต่อความอับอายเมื่อไหร่ที่เราถูกตีลูกถูกตีถูกลงโทษแล้วไปผูกกับความอับอายโอ้โหบาดแผลในใจลึกลงไปอีกลงไปลึกมากๆเลยครับจนกระทั่งแก้ไขยากเหลือเกินเด็กบางคนก็มีนะครับที่มาหาหมอที่ถูกลงโทษถูกตำหนิรุนแรงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อตัวเขามันคือความอับอายที่ทำให้เขากลับมาถามตัวเขาเองว่าฉันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอฉันเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอฉันถึงต้องโดนลงโทษในแบบนี้เห็นไหมครับว่าวิธีการลงโทษที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันส่งผลทั้งระยะสั้นระยะยาวที่โอ้โหถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะครับถ้าไม่จำเป็นจริงเราใช้วิธีการอื่นกันเถอะครับบางทีในเด็กเล็กๆนะครับเราใช้วิธีที่เราเรียกว่าการ time out ครับเป็นวิธีการในการที่เราจะลงโทษเด็กวิธีการทำเอาเนี่ยมักจะเหมาะกับเด็กเล็กคือเราให้เขาอยู่ในมุมที่สงบเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหล่านี้ต้องถูกตกลงเป็นกฎกติกาเหมือนกันว่าเขาจะถูกทำเอาเมื่อไหร่หมอยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเขาเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บพ่อแม่ตกลงกับเขาไว้ว่าจะทำเอาเขาถ้าเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บก่อนที่ลูกจะถูกทำเอาพ่อแม่อาจจะต้องเป็นคนเตือนว่ากำลังจะหมดเวลาแล้วนะเตรียมตัวเก็บของเล่น
เด็กบางคนเก็บง่ายก็จบเนาะเก็บง่ายจบเราก็ชมเขาที่เขาทำได้แต่บางคนไม่

ต่อมเก็บเตียงข้างที่1เตียงข้างที่2อ่ะไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นต้องไปทำเอาก็อาจจะต้องมีมุมที่เขาเข้าไปนั่งเพื่อสงบอารมณ์ตัวเองเวลาที่เกิดเขาอารวาสเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักสมมติว่าไม่เก็บแล้วก็ร้องไห้ด้วยเนี่ยก็ไปนั่งแยกอยู่ในมุมนั้นแล้วเราก็อาจจะจับเวลาว่าเขาทำเอาได้ตามเวลาที่ตกลงไว้หลักการคือต้องตกลงไว้ก่อนนะครับเวลาจะลงโทษอะไรเด็กเนี่ยซึ่งถ้าเป็นเด็กโตเนี่ย

ทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วเราอยากจะฟังกันต่อใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าต้องลงโทษจริงๆเนี่ยโอ้จะต้องทำยังไงนะหมอพูดมายาวยาวว่าไม่ให้ตีไม่นั่นไม่นี่แล้วจะลงโทษยังไงก็เลยจะมาชวนพูดถึง4วิธีในการลงโทษลูกเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไล่กันไปทีละอย่างเลยนะครับอย่างแรกให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาต้องทำเช่นสมมุติว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีคือทำน้ำหกรับผิดชอบเช่นอะไรบ้างเขาก็ต้องมาเช็ดหรือถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยเช่นไม่ส่งกันบ้านเขาต้องรับผิดชอบอะไรเขาอาจจะต้องทำกันบ้านส่งทำในสิ่งที่เขาต้องทำนะครับหรือถ้าเป็นวัยรุ่นเลยสมมุติมีพฤติกรรมเช่นขโมยของคนอื่นรับผิดชอบก็คือเขาอาจจะต้องเก็บเงินเพื่อมาซื้อของนั้นไปคืนคนอื่นที่เขาไปขโมยมาอันนี้คือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำนะครับวิธีการที่สองนะครับคือเรื่องของการตัดสิทธิ์ริบของนะการตัดสิทธิ์ริบของฟังดูอาจจะใช้ได้ดีในเด็กเล็กถ้าเป็นเด็กโตแล้วบางทีอาจจะต้องแอพพลายหรือประยุกต์มากกว่านี้นิดนึงขอไล่ไปทีละอันก่อนละกันตัดสิทธิ์ริบของเช่นอะไรบ้างนะครับสมมติเราตกลงกับลูกไว้ว่าทุกสุดสัปดาห์เขาจะได้ไปกินไก่ทอดเขาจะได้ไปกินอาหารที่เขาชอบหรือเขามีของเล่นของเขาอยู่ชิ้นหนึ่งที่เป็นชิ้นโปรดของเขาแล้วถ้าเราตกลงกับเขาไว้ว่าถ้าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเขามีพฤติกรรมไหนที่พ่อแม่ไม่อยากเขาทำแล้วถ้าเกิดเขาทำเกิดขึ้นเขาจะถูกตัดสิทธิ์และริบของนี้เช่นงดการไปกินอาหารพิเศษเช่นจะถูกยึดของเล่นชิ้นโปรดกี่วันกี่มื้อต้องชัดเจนนะครับเวลาตกลงกฎกติกากับเด็กถ้าเป็นเด็กโตหรือวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยก็อาจจะต้องตกลงกันว่าเราจะตัดสิทธิ์เขาอะไรบ้างเช่นปกติทุกวันอาทิตย์เขาจะได้เล่นมือถือเกินจากวันธรรมดาสมมติวันอาทิตย์เขาได้เล่นสัก2ชั่วโมงเขาอาจจะถูกลดเวลาลงเหลือแค่ชั่วโมงเดียวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเนี้ยคือการตัดสิทธิ์ที่พิเศษซึ่งจริงๆแล้วมันจะเชื่อมโยงกับข้อที่3ก็คืองดกิจกรรมหรือสื่อโซเชียลมีเดียที่เด็กอาจจะชอบเด็กอาจจะทำอยู่เป็นประจำอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อที่3ที่จะทำให้เกิดขึ้นในวัยรุ่นมากกว่าที่จะเป็นเด็กเล็กนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยกิจกรรมนอกบ้านหรือกิจกรรมกับเพื่อนเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งถ้าเอามาเป็นบทลงโทษได้บางทีก็จะจูงใจให้ลูกไม่กล้าทำหรือไม่อยากทำหรือรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่พ่อแม่ห้ามรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่ตกลงกับไว้กับพ่อแม่ว่าไม่ทำสิ่งเหล่านั้นเช่นเขาจะไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนที่สยามสมมตินะหรือเขาไม่ได้ไปนอนเล่นบ้านเพื่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งปกติเขาได้ไปนะครับหรืองดเล่นเกมออนไลน์ลงกี่นาทีกี่ชั่วโมงว่ากันไปตามกติกาที่ตกลงกันเอาไว้เด็กผู้หญิงบางทีก็จะเป็นเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับก็อาจจะตกลงไว้ว่าถูกลดเวลาลงถ้าเกิดลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4คือให้เขาทำดีชดเชยให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบเด็กเล็กง่ายๆก็เช่นอะไรบ้างอ่ะสมมติลูกไม่ชอบเขียนหนังสืออ่ะแล้วเขาเกิดทำผิดอะไรบางอย่างแล้วพ่อแม่จะต้องลงโทษพ่อแม่ก็อาจจะบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นถูกลงโทษเช่นต้องไปคัดไทยนะครับเคยไหมครับพ่อแม่อาจจะเคยมีเหมือนกันเวลาทำผิดแล้วถูกให้คัดไทย20จบบางคนอาจจะถามว่าเออแล้วเด็กไม่เกลียดการคัดไทยยิ่งกว่าเดิมหรอแต่สิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้เกิดการเรียนรู้ครับวิธีการถ้าเด็กจะไม่เกลียดจริงวิธีการก็คือว่าเราต้องตกลงกับเขาชัดเจนไงครับแล้วเวลาที่เราลงโทษเขาอะเราพูดให้ชัดเจนว่าทั้งหมดทั้งมวล4ข้อที่ทำมาเนี่ยเราทำเพราะเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นนะครับว่าเราต้องบอกว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นตัวพฤติกรรมไม่ได้กลับไปที่ตัวตนของเขาว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีเด็กไม่น่ารักไม่เกี่ยวกันนะสิ่งที่เราพูดคือเขาเล่นแล้วไม่เก็บของเล่นเขาโกหกเขาขโมยเงินเขาตีน้องอันนี้หมอพูดถึงตัวพฤติกรรมหมดเลยนะดังนั้นเวลากำหนดกฎกติกากับเขาและเวลาจะลงโทษกับเขาเนี่ยต้องสื่อสารให้ชัดเจนแล้วลูกก็จะไม่เกลียดตัวเองลูกก็จะไม่เกลียดพ่อแม่แล้วลูกก็จะเรียนรู้ว่าที่เขาต้องถูกลงโทษเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยบางทีเวลาให้ทำกิจกรรมในสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะต้องสร้างสรรค์มากขึ้นเช่นช่วยกวาดบ้านช่วยแม่ล้างจานอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหมอเชื่อเลยครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มีวิธีการลงโทษที่เหมาะสมและสื่อสารได้ตรงประเด็นเนี่ยเด็กก็จะไม่เกลียดสิ่งเหล่านั้นครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการลงโทษแล้วก็บวกกับเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจากตอนที่แล้วมาประกอบด้วยกันนะ

0: แม่ก็จะเป็นคนที่สำคัญและเป็นพ่อแม่ที่ลูกอยากอยู่ด้วยลูกอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยเขารู้สึกเขามีคุณค่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

ังมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: นักหน่อยครับ
1: ครับ
0: ผมขอเสียงโงกุลได้ไหมครับ
1: ได้เลย
2: พลังขึ้นเตาสถานไฟ
3: โดมิตะเวอร์ชันอัดทีได้เห็นหน้ากันแล้วเหม็นมากเลยโดนม่อนไม่ต้องช่วยเลยนะโดนม่อนไม่ต้องเลยนะ
4: ก็ต่อยครับทีนี้ขอฟิสเซอร์รันบ้าแล้วก็สลัมแล้วก็สกุลังีครับ
2: โอ้ห้าตัวเลยนะ
5: นี่นี่นี่สวัสดีค
2: ่
5: ะ
2: โอ้ต้องหนุ่ยมาพอดีเลยนี่ผมก็เลยจะกลับเลยเนี่ยบอยทำห้าเสียงผมเป็นหืดหอบเลยอะดูไม่สงสัยคนแก่เลย
5: ดีแมวมาใช้แล้วต่อยทำเสียงงี้ได้ยังไง
4: หนุ่ยเข้าใจผมหน่อยนี่คือไอดอลของผมนะครับ
5: โอ้ยนั่นต่อยค่ะไปนั่งห้องรับแขกดีกว่าค่ะอย่าไปตามใจมากค่ะสองคนนี้เดี๋ยวไม่จบนะคะ
1: เอาไว้ตอนจบก่อนนะ
4: ครับ
5: นักต่อยไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำแล้วค่ะ
4: ฟิสเซอร์นี่
5: นักต่อยตามหมดมาเลยค่ะ
2: ต่อคนมานี่ที่ไปแล้ว
4: ฟ
2: ิ
4: สเซอร
0: ์โ
5: หช่วงเปิดบ้านรับแขกวันนี้ขอต้อนรับนักต่อยแซมเบ้อย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: คร
6: ับ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านและน้องหนุ่ยที่น่ารักนะครับแล้วน้องหนูชื่ออะไรนะ
4: บีมครับ
7: โอ้โหชื่อเพราะมากเลยหน้าหวานด้วย
5: ค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ตาต่อยมาเยี่ยมบ้านของเรา
4: ต้องเรียกว่าเป็นไอดอลอีกคนนึงของผมเลยอ่ะ
7: อุ้ยแต่ผมกว่าจะเจอเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าที่บ้านคุณเนี่ย
4: ทำไมอะครับ
7: มันหาไม่เจอผมเด็กบ้านนอก
4: มันจะมีอยู่ช่วงนึงในชีวิตนะครับซึ่งเด็กวัยผมเนี่ยจะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะจำเสียงคนนี้ได้
5: ได
4: ้ใช่แต่ว่าก็มีอยู่ช่วงนึงเหมือนกันซึ่งเสียงน้องต่อยหายไปในระยะเวลานึงอะครับ
7: ครับ
4: ก็เลยเอ๊ะน้องต่อยหายไปไหนมาครับ
7: เสียงมันเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลมาเพราะว่าตอนนั้นเจ็บมากเริ่มเจ็บมากนะครับหลายโรคทีเดียวครับก็เลยต้องลาออกจากช่อง9เพื่อไปรักษาตัวครับ
5: ที่เจ็บมากเนี่ยค่ะเจ็บอะไรยังไงคะน้องต่อย
7: ครั้งแรกเลยที่ต้องลาออกจากการพากย์การ์ตูนนะครับเพราะว่ามันเป็นภูมิแพ้หืดหอบนัดอักเสบมันเจอความเย็นไม่ได้ครับเพราะที่ช่อง9นั้นมันเป็นแอร์ใหญ่แอร์รวงใช่ไหมมันต้องปรับอุณหภูมิประมาณ20องศาในห้องพากผมทนไม่ไหวพอได้ยินกลิ่นแอร์เข้ามาในจมูกปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ผมจามไอและเสียงบี้นะครับตอนแรกไม่รู้ครับจริงๆเริ่มเห็นผลมาตั้งแต่เริ่มพากย์การ์ตูนใหม่ๆแล้วนะครับตอนปี2023เนี่ยนะครับผมก็เริ่มเป็นแล้วผมเข้าห้องพากย์เสียงจะบี้พอมายืนตากแดดปุ๊บเสียงธรรมดาผมอยู่ในความเย็นตั้งแต่เด็กนะครับจำความได้ก็ประมาณ10ขวบไปอยู่ที่ช่อง4บางขุนพรมก็คือช่อง9สมทมันเย็นมากเพราะว่ากล้องพวกเนี้ยและเครื่องส่งมันเป็นหลอดไดโอดไทโอดหมดเพราะนั้นจะต้องปรับอุณหภูมิเท่ากับประมาณ12องศาเพราะนั้นในห้องส่งนี้จะเย็นจะเยือกเลยนะฮะไม่ป้องกันตัวคนหนึ่งก็ใส่เสื้อหนาวหมดแต่ผมก็เสื้อนักเรียนธรรมดาเนี่ยแล้วผมก็เริ่มเป็นภูมิแพ้โดยไม่รู้ตัว
5: แล้วต่อหยุดภาคการ์ตูนไปกี่ปีนะคะ
7: ตั้งแต่ปี55ครับ

0: ช่วงเวลานั้นนะครับที่บอกว่าการหนักที่สุดจนเราตัดสินใจว่าหยุดพักงานดีกว่าก็ไปรักษาตัวอย่างจริงจังเนี่ยครับอาการมันเป็นยังไงครับตอน
1: นั้นก็มีอาการแบบว่าน้ำมูกไหลเยอะนะครับมันหายใจไม่คล่องนะครับแล้วเจอความเย็นไปเลยเสียงจะบี้แบนไปเลยครับมันก็เลยว่ามันไม่ใช่หวัดธรรมดาแล้วแบบนี
2: ้
1: ก็ออกไปรักษาก็แต่หมอก็ตรวจพบครับว่ามันเป็นภูมิแพ้แล้วก็เริ่มหืดหอบแล้วนะครับก็เอายามาทานหืดหอบนะครับมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่หายพอเข้าห้องเย็นเมื่อไหร่มันก็มาอีก
0: จริงๆอย่างผมเองอ่ะก็เป็นนะครับภูมิแพ้แล้วผมก็จะกินยาพวกแบบว่า
1: พวกซูเทคพวกนั้น
0: ใช่ครับผมถ้าต่อยกินไหมคร
1: ับ โอ้เยอะมากเลยครับมันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมเป็นเยอะไงถึงขั้นหืดหอบแล้วมันเยอะมากแล้วนะครับก็ได้แต่สูบยาซิมิคอร์ดทุกเช้าทุกเย็นที่เราอยู่ถ้าไม่สูบนะฮะตายนะเพราะว่าเคยลืมสูบแล้วไปนะครับ
2: นี่ก็คือภูมิแพ้และหืดหอบ
1: ใช่จากความเย็น
2: มีคนในครอบครัวเป็นหืดหอบมาก่อน
1: ไม่มีเลยครับเพราะเขาไม่เจอความเย็นเหมือนผมนะแต่คุณพ่อทำงานเองคุณพ่อก็ไม่เป็นเพราะคุณพ่อเขาจะใส่เสื้อแต่ผมไม่ไปใส่เสื้อแล้วเผอิญว่าช่วงที่ผมมาเป็นนักพากย์นะและใช้เสียงเนี่ยมันพูดในระหว่างที่ต้องสูดความเย็นเข้าไปด้วย มันยิ่งหนักกว่าคนที่ยืนเฉยๆสูดเข้าไปเพราะอาปากปุ๊บความเย็นมันเข้าคอโดยไม่มีอะไรกรองมันก็เข้าหลอดลมมันก็เย็นง่ายขึ้น
0: ก็เลยไปที่โรงพยาบาล
1: ครับ
0: แล้วไปตรวจวินิจฉัย
1: ครับ
0: แล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างครับ
1: คุณหมอก็วินิจฉัยว่ามันเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็หืดหอบแล้วก็รักษาหืดหอบครับ
2: ที่ณต่อยเป็นนะคะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของณต่อยยังไงบ้างคะ
1: ก็คือถ้าเราสูดยามันก็ไม่เป็นไรละแล้วก็ผมก็เนี่ยมาทำงานในห้องเนี้ยก็ต้องปรับอุณหภูมินิดนึงให้มันอยู่ประมาณ27กับ26อย่าต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้ปุ๊บมันจะมาทันทีจะมาเร็วมาก
2: แล้วเวลาไปทำงานห้องอัดมันก็เย็นไหมคะ
1: เขาดีครับอย่างช่อง7ก็ช่วยผมมากแล้วก็ให้ผมพากหนังคนเดียวแล้วก็ปรับอุณหภูมิผมที่27องศาไปที่อื่นเขาก็ปรับผม27องศา
0: แล้วตอนนี้ณต่อยก็ยังทำงานพากอยู่ใช่ไหมครับ
1: ยังทำงานพากอยู่แต่ไม่มากนะครับ
0: ผมเชื่อว่าเด็กทุกคนให้กำลังใจณต่อย
1: ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนครับ
2: ค่ะนอกจากดูแลเรื่องสภาพอากาศแล้วณต่อยต้องดูแลตัวเองอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อไม่ให้หอบหืดกำเริบ
1: ตอนนี้ก็ต้องไม่ไปอยู่ในที่เย็นอย่างเดียวครับไปรักษาให้หืดหอบกับไซนัสเนี่ยมันจุกจิกมากครับเดือนนึงต้องไปทีค่ายาก็เยอะนะครับก็เดือนเป็นหมื่นเหมือนกันยาเฉพาะไอ้ตัวนี
2: ้
1: นะครับ
0: แล้วอาการหอบหืดกับไซนัสเนี่ยมันมีผลกับอย่างอื่นไหมครับ
1: ไม่มีครับมันเกี่ยวกับช่วงหลอดลมเพราะตอนนี้หลอดลมผมน่ะคุณหมอบอกมันบี้ไปเส้นนึงแล
2: ้
1: วเวลาผมใช้เสียงพูดเนี่ยผมใช้เสียงธรรมดาแต่เวลาผมไปพากย์หนังผมจะขึ้นไป1ออกเทปออกเทปซีมกันแต่ขึ้นไปอีกออกเทปทันทีคือบิ้วขึ้นไปแต่จะเหนื่อยมากหน้ามืดเลยอย่างสมัยก่อนเรานึกถึงหน้าโจซิงฉือดิแต่คนที่ผมพากย์คนแรกเลยของเมืองไทยโจซิงฉือมันจะเสียงทะเลนนะครับต้องขึ้นไปออกเทปอุ้งหญิงสบายดีเหรออุ้งไม่ได้เจอมานานแล้วเนี่ยเสียงเงี้ยครับนี่เสียงโจซิงฉือเข้าไปเนี่ย
2: แต่ถ้าอุณหภูมิ27ณต่อยก็สามารถพากได้แล้วเวลาที่พากเราก็พากได้ยาวๆหรือต้องหยุดพักคะ
1: ได้เหมือนธรรมดาปกติเลยครับถ้าไม่มีความเย็นเข้ามาเกี่ยวข้องผมจะได้เหมือนปกติผมจะหายใจทันหายใจทันถ้ามีความเย็นเข้ามาหายใจไม่ทันเหมือนหลอดลมมันแข็งนะครับ
2: แล้ววันนี้ค่ะที่บ้านของเราก็มีคุณหมอประจำบ้านที่จะมาให้ความรู้กับเราเรื่องโรคหอบหืดด้วยวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมานั่งคุยกับเราแล้วก็ตอบคำถามของน้าต่อยด้วยที่อาจจะมีข้อสงสัยเรื่องโรคหอบหืดเดี๋ยวกลับมาเจอกับอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวคุณหมอครับ
3: ต่อยไปตี
2: อย่างที่ณต่อยบอกว่าณต่อยอยู่ในที่เย็นๆมาตั้งแต่10ขวบ
3: ครับ
2: คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ณต่อยเป็นหอบหืดหรือเปล่าคะคุณหมอ
3: คือจริงๆแล้วมันเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจของเราตั้งแต่จมูกนะฮะจนถึงหลอดลมจริงๆจมูกกับหลอดลมเราเนี่ยท่อเดียวกันนะฮะอย่างที่บอกว่าหลอดลมเราแฟบไปเนี่ยทำให้อากาศเย็นมันกระตุ้นเพราะว่าในเวลาที่อากาศเย็นมากๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หลอดลมมันเกิดการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอากาศเย็นจัดเนี่ยบางคนสังเกตเวลาไปวิ่งเราจะหายใจไม่ออกเพราะว่าอากาศที่เย็นเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดเรื่องของปัญหาเรื่องของหลอดลมตีบได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภูมิแพ้เนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่หรือว่าห ืดเนี่ยเกิดจากอะไรมันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมของเราซึ่งตรงนี้ไม่ใช่การติดเชื้อ

0: การอักเสบซึ่งเราต้องมีเขาเรียกว่ากลไกในร่างกายเราที่ระบบภูมิคุ้มกันเราทำงานผิดปกติเช่นทำให้เกิดความไวต่อสิ่งกระตุ้นบางอย่างอย่างเรานั่งอยู่ในห้องเนี้ยอย่างบางคนอาจจะจามชิ่วตลอดเวลาเพราะว่าอะไรหลอดลมมันไวจมูกมีความไวทั้งตัวที่เป็นกระตุ้นในแง่ของสารก่อภูมิแพ้แล้วก็อากาศที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคได้นะครับผม
1: แล้วเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่าอาการแบบนี้คืออาการของคนเป็นหอบหืดแล้ว
0: พูดง่ายๆคือเป็น3อย่างคือมีอาการไอเรื้อรังมีอาการหายใจแล้วหอบคือเหนื่อยคนปกติออกกำลังกายจะไม่ได้เหนื่อยแต่คนไข้หืดเนี่ยเขาวิ่งบางทีวิ่งแล้วเหนื่อยสุดท้ายจะได้ยินเสียงดังผมทำไม่เหมือนนะครับแต่ว่าพยายามทำให้เหมือนนะฮะ
2: คือเป็น
0: ใช่คือเสียงนี้ให้นึกภาพเหมือนเราหายใจผ่านท่อหลอดลมเราเนี่ยที่มันเล็กกว่าหลอดกาแฟใช่พอเราหายใจออกไม่ได้เนี่ยลมจะขังอยู่ในปอดทำให้เราหายใจเข้าไปก็ไม่ได้อีกเพราะว่าหลอดลมมันตีอาการที่ชวนสงสัยเป็นโรคหืดก็คือมี3อย่างไอเรื้อรังมีหายใจเหนื่อยหอบและมีเสียงหวีดหรือเสียงดังอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งพวกนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยพอให้ยาพ่นนะฮะแผลลมปุ๊บก็จะเปลี่ยนโจทย์เลยครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยฮะก็กลับมาดีขึ้นนะครับผม
3: ผม2อย่างคุณหมอวิจัยไปเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนผมเลี้ยงลาบราดอร์ใช่มั้ยครับก็บอกหมอบอกน้องต้องแพ้ขนหมาวิจงวิจัยแล้วไม่ใช่ผมรู้นะผมแพ้อะไรนะฮะไร้ฝุ่น
0: ไร้ฝุ่นบ้าน
3: ไร้ฝุ่นจากแอร์เนี่ยนะครับในรถยนต์เนี่ยครับตอนที่ผมที่มีอาการมากๆครั้งแรกลืมบอกไปผมเปิดแอร์รถยนต์ใช่ไหมครับพอปะทะหน้าปุ๊บปึ๊บมีอาการทันทีแล้วนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะแล้วพักหนึ่งก็จะระคายคอมากเนี่ยนะครับมาเลยเลย
0: ไร้ฝุ่นบ้านเราเนี่ยมีการวิจัยแล้วว่าตัวสารก่อภูมิแพ้สามอันดับแรกในประเทศเขตร้อนเหมือนบ้านเราเนี่ยคือไรฝุ่นอันดับ2คือแมลงสาบซากแมลงสาบอันดับ3นะก็คือตัวที่เป็นขนแมวหรือว่ารังแคแมวไม่ใช่หมานะครับเพราะฉะนั้นลาบราดอร์ปลอดภัยทีแต่ว่าเรากลับมานั่งมองว่าความยากคือว่าเราจะรู้ได้ยังไงเราแพ้อะไรก็ต้องมีการตรวจเพราะบางคนบอกว่าเออเราแพ้ฝุ่นแพ้ไรฝุ่นเนี่ยจริงๆแล้วความยากคือว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวปฏิกิริยาของตัวไรฝุ่นเองหรือจริงๆมันเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของมลพิษหรือเป็นเรื่องของคุณภาพของอากาศที่เราหายใจนะครับปัญหาคือว่าบ้านเราเป็นเขตร้อนชื้นเป็นประเทศที่พูดง่ายๆสารก่อภูมิแพ้ในครัวเรือนที่มันเจริญได้ดีคือไรฝุ่นเพราะมันชอบความร้อนมันก็ชอบความชื้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแหล่งผลิตไรทำให้ไรมันเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่สำคัญก็คือบ้านเราเนี่ยสารก่อภูมิแพ้อันดับต้นๆเลยคือไรฝุ่นนะครับ
4: ทีนี้ถ้าเป็นหอบหืดแล้วค่ะเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: การรักษาหลักก็จะมีแค่2วิธีก็คือว่า1คือเราต้องใช้ยาเพื่อลดการอักเสบของหลอดล
4: ม
0: ก็คือยาสูตรพ่นที่เป็นสเตียรอยด์กับยาบรรเทาอาการหอบกำเริบก็คือยาไขหลอดล
4: ม
0: อันที่2ก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเรามีอะไรเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดอาการหืดหรือว่าอาการหอบจับหรือหืดจับเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับทั้งสารก่อภูมิแพ้แล้วก็สารก่อระคายเคือง
1: คุณหมอครับการปฏิบัติตัวของคนที่เป็นโรคหอบหืดก็คือให้ปฏิบัติตนตามปกติ
0: ครับ
1: ก็คือสามารถออกกำลังกายได้จริงหรือเปล่าครับ
0: คือจริงเอ็กซ์ไซส์หรือว่าออกกำลังกายหืดเป็นสิ่งที่ดีเพราะออกกำลังกายแล้วปอดเราทำงานมากขึ้นแต่ทราบไหมครับว่าคนไข้เป็นโรคหืดบางคนเนี่ยจะกระตุ้นอาการหืดโดยการออกกำลังเพราะว่าที่หายใจอย่างเมื่อกี้นอกจากบอกว่าจมูกตันเนี่ยอ้าปากพูดลมเนี่ยที่มันเย็นเนี่ยไม่ผ่านตัวกรองมันทำให้หลอดลมเราตีบได
4: ้
0: เพราะฉะนั้นใช่เอ็กซ์ไซส์เนี่ยคนที่เป็นหอบเป็นหืดและกระตุ้นด้วยการออกกำลังเนี่ยแนะนำก่อนออกกำลังให้วอร์มอัพร่างกายก่อนประมาณสักราว10-15นาทีแล้วอาจจะต้องพ่นยาแผ่ลมประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนออกกำลังมันจะทำให้ทำการออกกำลังกายได้ดีขึ้นไม่ใช่ข้อห้ามครับทำได้แต่ต้องมีการเตรียมตัวเอง
3: ผมเนี่ยลองนะครับวิ่งไม่ได
0: ้ครับ
3: วิ่งอะไรเคยลองวิ่งกับพี่ตูน
1: วิ่งกับพี่ตูนเลย
3: ตูนเขาวิ่งแถวหมู่บ้านผมประจำผมก็ลองเขาลองวิ่งบ้างแต่นิดเดียวครับหืดหอบมาแล้วเข้าบ้านดีกว่า
0: ครับ
4: คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่เป็นหอบหืดหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเรียกหืดหรือหืดหอบหรือหอบหืดก็ยังงงอยู
0: ่จริงๆราชบัณฑิตเนี่ยก็ใช้นิยามศัพท์ว่าเป็นโรคหืดเราจะไม่ใช่ว่าโรคหอบหืดเพราะว่าอาการหืดส่วนหนึ่งอาจจะมาด้วยอาการไออาจจะมาด้วยอาการเหนื่อยแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นหอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นนิยามที่ถูกต้องเรียกว่าเป็นโรคหืดครับผม
4: ค่ะ
0: ค
4: ุณหมอมีอะไรอยากจะฝากไหมคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคหืด
0: ครับการดำรงชีวิตของมนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้แต่เราต้องมีการเตรียมยาเผื่อเรามีอาการกำเริบ
3: แล้ววิธีการรักษาวิธีการป้องกันให้เป็นนะคุณหมอ
0: ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเลยก็ตามถ้ามีอาการให้เริ่มทำการรักษาเป็นเนิ่นๆแต่ไม่มีปัจจัยเลยเป็นตัวพยากรณ์เลยว่าเด็กคนหนึ่งที่คลอดออกมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคหืดหรือมีภูมิแพ้อยู่แล้วจะเป็นโรคหืดได้แม้กระทั่งการพยายามให้เด็กทานนมแม่อย่างน้อย6เดือนก็บอกว่าเอ๊ะนมวัวจะทำให้เกิด

0: ภูมิแพ้ได้ง่ายขึ้นก็เป็นการศึกษาระดับนึงแต่ว่าวิธีการก็คือว่าไม่มีปัจจัยอะไรเลยครับที่จะเป็นตัวป้องกันได้เหมือนอย่างที่ในครอบครัวไม่มีใครเป็นเลยใช่ไหมครับต่อยแต่ว่ามาโผล่ในยุคของอาต่อยเอง
1: ได้รับความรู้และเข้าใจโรคหืดมากขึ้นก็ต้องคอยสังเกตตัวเองเหมือนกันความยากก็คือยังไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นปัจจัยหลัก
0: ใช่ครับผม
1: ที่ทำให้เป็นโรคหืดได้เราพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพและคุณหมอก็ยังอยู่กับเราด้วยพักกันครู่เดียวค่ะมาถึงช่วงระเบียงสุขภาพค่ะเรายังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: ครับผมแล้ววันนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามมากมายจากทางต้องการคำตอบนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
3: คุณหมอครับถ้าเป็นโรคหอบหืดตอนเด็กแล้วตอนโตขึ้นมาจะหายเองจริงไหมครับ
2: คุณหมอครับ
4: ครับ
2: ได้ยินมานานแล้วครับที่เขาบอกกันว่าถ้าตอนเด็กเป็นโรคหอบหืดเนี่ยพอโตขึ้นจะหายอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงคนที่เป็นโรคหืดในเด็กผู้ชายเนี่ยพอเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะโรคสงบบางคนบอกว่าตอนเด็กโอ้โห 3-4 ขวบหอบตลอดไอตลอดแต่พออายุเข้ามา 14-15 เสียงแตกหายหอบเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเขาเรียกว่าเริ่มมีประจำเดือนแล้วเนี่ยเข้าสู่วัยสาวแล้วเนี่ยโอกาสที่เป็นหืดแล้วเป็นต่อเนื่องแล้วไม่หายเนี่ยจะหายขาดยากมากถ้าตอนอายุสักประมาณสัก 50-60 เนี่ยโอกาสจะหายขาดแทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่าหลอดลมเนี่ยบางทีมันมีการเสื่อมไปแล้วถาวรด้วยส่วนหนึ่งครับผม
2: เอาละครับก็ได้รับคำตอบกระจ่างกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
5: คุณหมอคะคนเป็นโรคหอบหืดห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวจริงไหมคะ
1: คำถามข้อที่2ค่ะคนที่เป็นโรคหืดห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวจริงไหมคะ
0: ไม่จริงครับก็บอกว่าเราสามารถเลี้ยงได้เพียงแต่ว่า1ก็คือว่าต้องรู้ก่อนว่าเราแพ้รังแคสัตว์ไหนอันที่2คงต้องมาดูว่าถ้าเราตรวจแล้วว่าแพ้แมวจริงๆเนี่ยก็คือต้องหาบ้านให้เขาอยู่อาจจะเป็นแบบส่วนตัวของเขานิดนึงเพราะป้องกันให้เราต้องแบบคอยสูดดม แล้วก็ที่สำคัญกลับมาที่การรักษาโรค ถ้าคุณแพ้รังแคแมวรังแคสุนัขแต่คุณไม่ใช่อยากพ่นรักษาเลยเนี่ย คุณก็ไม่ควรจะเลี้ยงถูกไหมฮะ แต่ถ้าอาต่อยใช้เป็นประจำอยู่แล้ว ปัญหาก็คือว่าทำให้หลอดลมเราเนี่ยมันสงบมันไม่อักเสบเราก็สามารถที่จะมีชีวิตในจุดนี้ได้ผมคิดว่าจุดที่เป็นหลักของคนไข้เราไม่ใช้แต่เราไปนั่งโทษสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราน้องหมาน้องแมวอะไรทั้งหลายแหละ
2: ไม่ป้องกันตัวเราเอง
0: ถูกเราไม่รักษาตัวเราเองในการใช้ยาประจำเนี่ยเราไปโทษสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไหมเราโยนปัญหาไปที
4: ่ผมไม่เคยโทษมาผมเลยนี่โนวิตาผม
1: น่ารักมากเลยค่ะ
4: ก็เนี่ยผมเสียดายมากก็เสียชีพไปแล้วเสียชีพไป2ปีแล้วครับ
1: หมวยเลี้ยงลาบราดอร์สีนี้เลยค่ะน่าต่อย
4: สีขาวมากนะยิ่งอยู่ในบ้านจะขาวจั่วแล้วสะอาดมาก
1: วันนี้ชัดเจนมากได้เข้าใจโรคหืดมากขึ้นต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบพระคุณณต่อยด้วยขอบพระคุณค่ะ
6: เอาละครับรอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับจะพาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมนะครับไปตลาดน้ำกวางโจครับ
7: โอ้โห
8: หมวย
7: ไปไกลมากเลย
6: ครับใช่แล้วครับ
8: เมืองจีนเลยเหรอไปเมืองจีนแล้ว
6: อย่าเพิ่งคิดไปไกลครับอย่าเพิ่งคิดไปไกลครับกวางโจที่ว่าเนี่ยกวางรู้จักกวางใช่ไหมครับ
7: ค่ะ
6: กวางนะครับโจเนี่ยคือภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่าตัวใหญ่กวางตัวใหญ่เป็นตลาดที่เคยมีกวางตัวใหญ่อาศัยอยู่ในอดีต
7: ไม่ได้ไปเมืองจีน
6: ใช่ครับแต่ว่าเป็นภาษากะเหรี่ยงไงครับกวางคำว่าโจเนี่ยครับ
9: แล้วทำไมไม่กวางไม่เป็นภาษากะเหรี่ยงไปด้วย
6: คนตั้งชื่อเขาตั้งแบบนี้ไง
9: โอเคให้ผ่านให้ผ่านไปแล้วมันตกลงอยู่ตรงไหนกันแน่ครับตลาดน้ำกวางโจเนี่ย
6: ถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงพี่บีมว่าน่าจะอยู่จังหวัดไหนครับ
9: ถ้าเป็นพี่กะเหรี่ยงเนี่ยต้องอยู่ทางแถวแบบว่ากาญจนบุรี
6: กาญจนบุรีก็ใกล้เคียง
9: ใกล้ไหม
6: ใกล้แต่ที่นี่จังหวัดเพชรบุรีครับ
9: เพชรบุรีตัดใหม่ในกรุงเทพ
6: เพชรบุรีจริงๆครับเพชรบุรีจริง
9: ๆได้มุกไปถึงไหน
6: เอาละครับตลาดน้ำกวางโจนะครับจะมีความพิเศษยังไงจะมีความน่าเที่ยวขนาดไหนไปเที่ยวกันเลยครับ

รอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับผมมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่ตลาดน้ำกวางโจครับตลาดน้ำแห่งนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาบริหารจัดการครับตลาดน้ำแห่งนี้นะครับจะมีความน่าท่องเที่ยวขนาดไหนตามผมมาเลยครับ

0: คุณลุงสุเทพป่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: สวัสดีครับบรรยากาศข้างในนี้ร่มรื่นเย็นสบายดีจังเลยนะคร
1: ับสมัยก่อนนี่ไม่ร่มรื่นนะ
0: สมั
1: ยก่อนนี่มันแห้งแล้งแล้วก็ไม่มีป่าเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาหมดนะครับโดยใช้เวลา10ปีแล้วสร้างตามศาสตร์พระราชาทุกอย่างนะคร
0: ับ ทำไมถึงสร้างตลาดนี้ขึ้นมาครับ
1: เพื่อจะให้คนท้องถิ่นได้มีอาชีพและเพื่อจะให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระองค์ท่านตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้และน้ำและป่าไม
0: ้อ๋อแต่ว่าเห็นว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นตลาดที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเลย
1: ครับครับ
0: เอาแนวคิดนี้มาจากไหนคร
1: ับ แนวคิดอันนี้แนวคิดเอาจากพระองค์ท่าน
0: ครับ
1: เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับพระองค์ท่านจัดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่หรืออากาศทั้งดินทุกอย่างแล้วก็อาหารการกินทุกอย่างที่พระองค์ตรัสเราเอามาพัฒนาที่ตลาดนี
0: ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะรบกวนให้คุณลุงสุเทพเนี่ยพาผมไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะครับ
1: เดินลงตลาดน้ำด้านล่างเลยครับ
0: ตลาดน้ำนะ
1: ครับ
0: คุณลุงครับ ตลาดเนี่ยชื่อตลาดน้ำตกกวางโจ
1: ครับ
0: ทำไมต้องเป็นน้ำตกกวางโจครับ
1: ครับคำว่ากวางโจเป็นภาษากะเหรี่ยง
0: เป็นภาษากะเหรี่ยงเหรอครับ
1: ครับคำว่ากวางหมายถึงสัตว์ทั่วไปที่มีเขานะโจภาษากะเหรี่ยงแปลว่าใหญ่หรือพี
0: ่
1: คร
0: ับ
1: เป็นหรือคนลูกคนโตนะครับจะรวมกันว่ามีความหมายว่าที่อยู่ของกวางตัวโต
0: ๆ
1: ไม่ใช่ภาษาจีน
0: ก็คือพื้นที่ก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคนกะเหรี่ยงหมดเลย
1: ครับครับ
0: เห็นว่าก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านเลยที่เป็นคนกะเหรี่ยง
1: ครับส่วนมากจะเป็นชาวบ้านที่นี่เป็นกะเหรี่ยง
0: แล้วอย่างนี้เวลาแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาออกร้านที่นี่ครับ เราต้องเก็บค่าเช่าร้าน
1: เพราะนี่เราไม่เก็บเลย
0: ไม่เก็บเลยเหรอครับ
1: ครับเราให้เขาขายฟรีแล้วเราแถมเหลือเขาอีกหนึ่งลำ
0: โอ้โหคุณลุงตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าค่าเข้า25 บาทเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะส่งเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก
1: ทุกเดือนเมษาเราจะมอบทุนการศึกษาจนกว่าเงินที่
0: ได้รับมา
1: จะหมด
0: ก็ถือว่าในเบื้องต้นเนี่ยประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วล่ะ
1: ครับครับ
0: นะครับ
1: รออีก5 ปีเราคิดว่ารออีก5 ปีคิดว่าสำเร็จ 100%
0: ครับผม
1: ครับ

0: ครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่คุณลุงเนี่ยได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วก็เกิดขึ้นเป็นตลาดจริงๆแล้วเนี่ยจากคนที่เขาได้เข้ามาอยู่ข้างในได้มาเที่ยวมาอะไรเงี้ยครับคุณลุงคิดว่าเขาส่งผลดีต่อสุขภาพเขายังไงบ้างคร
1: ับสถานที่นี้แน่นอนครับมีผลดีกับทุกคน
0: ครับ
1: ครับคือที่นี่เป็นที่สร้างออกซิเจนครับสร้างพื้นที่สีเขียวคนเข้ามาก็ต้องรับผลประโยชน์ทุกคน
0: ที่นี่ไม่ได้เปิดเพื่อเป็นการค้า
1: ไม่ใช่ครับที่เราเปิดท่องเที่ยวให้คนมาดูผลงานที่ทำตามแนวพระองค์ท่านนะตามแนวพระบริว่าเป็นสิ่งที่ขึ้นจริงเป็นหลักวิทยาศาสตร
0: ์
1: เกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถเอาไปปฏิบัติในที่อื่นๆได้ให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระองค์ท่านตรัสไว้เป็นเรื่องจริง
0: คร
1: ับสามารถปฏิบัติได้แล้วก็ทำได้ด้วยตนเอง
0: คร
1: ับ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงสุเทพมากๆเลยนะครับ ที่ให้ความรู
1: ้
0: นะครับ แล้วก็ให้ผมได้เข้ามาสัมผัสนะครับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่มีอยู่จริงและทุกคนก็สัมผัสได้ใกล้แค่นี้เองครับแหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีครับ
2: จากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งพอได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้พื้นที่นี้ก็กลับมาพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ์พี่ว่าแบบนี้แหละถึงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
0: ใช่ครับแล้วคนในชุมชนเขาก็จะมีรายได้ด้วยนะครับแต่ว่าตลาดแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับเปิดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับรับรองว่าจะต้องชอบแน่นอน
3: ว่าไปตลาดมาแบบนี้มีของอะไรมาฝากไหมครับ
0: โอ้โห
2: นั่นสิ
0: ไปตลาดน้ำทั้งทีนี่คิดถึงพี่ทั้งสองคน

0: อร่อยเวลาเลยครับ
1: นี่ครับนี่ขนมไทยอร่อยมาก
2: โอ้โหอย่าแห้วมาเต็มไปหมดเลยนะ
3: พี่ว่าก่อนที่จะดูขนมเดี๋ยวลาท่านชมก่อนดีกว่าค่ะวันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: อร่อยทุกอย่างเลย
4: อร่อยทุกอย่างครับมีนี่

สวัสดีครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำม็อกเทลกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ

ทลนั้นก็เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะครับคล้ายกับค็อกเทลนะครับแต่ว่าค็อกเทลเนี่ยจะมีแอลกอฮอล์นะครับม็อกเทลไม่มีแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าไม่มีสุราหรือเหล้าผสมอยู่นั่นเองโดยการผสมม็อกเทลนะครับเราก็อาจจะผสมได้หลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการชงการคนการเขย่าหรือแม้แต่การปั่นนะครับโดยอาศัยความหลากหลายของส่วนผสมนะครับเช่นผลไม้โยเกิร์ตโซดาหรือแม้แต่พวกน้ำอัดลมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าม็อกเทลเนี่ยไม่มีเหล้าหรือไม่มีสุราเป็นส่วนประกอบแล้วจะปลอดภัยทีเดียว 100% นะครับแต่ว่าม็อกเทลนั้นมีความหวานค่อนข้างจัดนะครับมีการผสมน้ำตาลค่อนข้างสูงในวันนี้นะครับเมนูของเราถึงได้ใช้สารให้ความหวานประเภทอื่นก็คือหญ้าหวานนั่นเองครับซึ่งไม่ให้แคลอรี่นะครับไม่ใช่น้ำตาลครับและที่วันนี้ทางเราได้เสนอเมนูม็อกเทลให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะบอกถึงโทษของสุรานะครับที่อยู่ในค็อกเทลนะครับหลายท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนอกจากผลการเมาสูญเสียการควบคุมตัวสูญเสียการทรงตัวและความสามารถขับขี่ยานพาหนะลดลงนะครับยังมีผลเรื้อรังนะครับถ้าท่านดื่มสุราเป็นเวลานานๆจะทำให้ตับเนี่ยมีไขมันมาเกาะได้กลายเป็นตับแข็งนะครับซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับและเสียชีวิตได้ในอนาคตนะครับไม่เพียงตับเท่านั้นนะครับสุราเนี่ยยังมีผลกับระบบอื่นๆของร่างกายนะครับเช่นระบบทางเดินอาหารอาจจะทำให้หลอดอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารเนี่ยเป็นแผลแล้วก็ทะลุได้นะครับซึ่งเราก็อยากจะรณรงค์นะครับให้ทุกท่านเนี่ยเลิกเหล้านะครับทางออกง่ายๆในการเลิกเหล้านะครับโทรไปที่1413สายด่วนเลิกเหล้านะครับแต่ถ้าเธอจะเลิกกับเขาให้โทรมาหาเรานะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เดินถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ถ้าหากวันหนึ่งเราเดินไม่ได้ขึ้นมาหรือเดินได้ไม่ดีเหมือนเดิมชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร
1: ก็ยกขาไม่ขึ้นขามันแน่นิ่งอ่ะถ้าเดินทำไม้ทำช่วย
2: เขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างอะค่ะ
3: ทุกวันนี้ผมจะเดินไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าขาผมไม่มีแรงครับ
4: ชีวิตผมเปลี่ยนไปจากการที่ไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ตอนนี้กลายเป็นพ่อแม่ต้องรับภาระแทนของ
0: นี่คือผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกซึ่งมีสาเหตุมาจากอัมพฤกษ์และอัมพาตเพราะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่สิ่งหนึ่งที่พอได้ทราบแล้วก็น่าตกใจนั่นก็คือจากสถิติของกรมการแพทย์กองควบคุมโรคในปีพ.ศ.2540นั้นจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมีจำนวนเพียง 50,000 รายเท่านั้นแต่มาถึงปีพ.ศ.2554ตัวเลขผู้ป่วยกลับเพิ่มมากขึ้นถึง 230,000 คน
5: สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้มหิดลกำลังพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่โดยเกิดจากความร่วมมือของ5คณะภายในมหิดลประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะกายภาพบำบัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยหลักการทำงานของเครื่องที่สร้างขึ้นมานี้คือจะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อมันจะเป็นอุปกรณ์เสริมนอกเหนือออกมาจากที่เราจะไปรับการบำบัดจากนักกายภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมให้สามารถใช้งานได้บ่อยขึ้นเราตั้งชื่อเครื่องของเราว่าเครื่องเดินดี

0: เป็นเวลากว่า3ปีที่ทีมงานวิจัยของดร.เซ็งได้ทำการค้นคว้าและพัฒนาเครื่องมือเพื่อมาช่วยผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกให้กลับมาเดินเหมือนปกติได้อีกครั้ง
1: โรคปลายเท้าตกจะเป็นโรคที่เกิดจากระบบประสาทซึ่งอาจจะเกิดในบริเวณสมองหรือบริเวณไขสันหลังหรือระบบประสาทส่วนปลายสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ที่เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการอ่อนแรงไปครึ่งซีกเนื่องจากว่าสมองเนี่ยไม่สามารถส่งสัญญาณควบคุมผ่านเส้นประสาทไปสู่กล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อจริงๆเขายังมีแรงอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าสมองเนี่ยมันไม่สามารถส่งสัญญาณมาควบคุมกล้ามเนื้อได้ทำให้มันไม่หดตัวมันเลยดูเหมือนว่ามันอ่อนแรงคราวนี้พอเขาอ่อนแรงไปครึ่งตัวเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการกายภาพบำบัดจากนักกายภาพหรือผู้เชี่ยวชาญพอทำกายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะบำบัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆก่อนซึ่งเพราะว่ามันบำบัดได้ง่ายกว่างั้นส่วนที่ได้คืนมาลำบากก็คือกล้ามเนื้อส่วนปลายทั้งปลายแขนและปลายเท้าซึ่งทำให้เกิดปัญหาคือตอนเขาเดินเนี่ยเขาไม่สามารถยกปลายเท้าได้คนปกติเนี่ยตอนเดินจะยกปลายเท้าขึ้นนิดนึงให้มันพ้นพื้นแต่ถ้าเกิดเรายกปลายเท้าไม่ได้เนี่ยตอนเดินเนี่ยปลายเท้าจะลาบกับพื้นทำให้เตะสิ่งของถ้าเดินก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติเลยแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง

0: ำหรับผู้ป่วยที่เดินปลายเท้าตกเขายกปลายเท้าไม่ขึ้นงั้นหลักการทำงานของเดินดีก็คือจะมี3ส่วนหลักหนึ่งตัวเครื่องทำหน้าที่จับการยกลอยของส้นเท้าและผ่านกระแสไฟฟ้าชิ้นที่2ก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่ติดไว้ที่ส้นเท้าเซ็นเซอร์ที่ทำเราเน้นการใช้งานจริงและต้องไม่เสียง่ายงั้นของที่เราทำสามารถทนน้ำได้ระดับหนึ่งทนแรงบิดแรงเหยียบได้แล้วตัวที่3ก็คือขั้วกระตุ้นติดไปที่กล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกปลายเท้าขั้วกระตุ้นที่ใช้ก็จะทำจากโลหะเป็นสแตนเลสแล้วก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าสู่กล้ามเนื้อผ่านเจลนำไฟฟ้าหลักการทำงานง่ายๆของเดินดีก็คือเมื่อส้นเท้ายกปลายเท้าจะกระดกขึ้นโดยเซ็นเซอร์จะเป็นตัวจับการยกระดับของส้นเท้าและเครื่องเมื่อวัดจุดนี้ได้ก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อยกให้ปลายเท้ามันลอยขึ้น
1: ครับเราจะเริ่มการติดตั้งเดินดีนะครับก็คือขั้นแรกครับเราต้องเอาสายรัดมาหาตำแหน่งที่จะกระตุ้นก่อนนะครับก็ตำแหน่งคร่าวๆจะอยู่ใต้หัวเข่าครับแล้วก็จะมีปุ่มกระดูกข้างใต้แล้วก็สายรัดอีกเส้นหนึ่งครับรัดที่บริเวณใกล้ๆหน้าแข้งครับจากนั้นครับเราก็นำขั้วกระตุ้นขึ้นมาครับติดเจลนำไฟฟ้าครับเจลจะเอาไว้นำไฟฟ้านะครับแล้วก็ขยี้ครับอีกขั้วหนึ่งให้เจลมันซึมลึกเข้าไปในขั้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะใช้น้ำรวมด้วยก็ดีครับคือจุ่มน้ำแล้วก็บีบน้ำมาแล้วก็เอาขั้วดำครับขั้วดำจะเป็นขั้วที่จะแอคทีฟครับจะกระตุ้นที่เส้นประสาทหาตำแหน่งเส้นประสาทขึ้นมาแล้วก็หลอกแล้วอีกขั้วแดงครับก็จะอยู่ตำแหน่งกล้ามเนื้อครับจะใกล้ๆสันกระดูกบริเวณนี้จะมีเนื้อนิ่มๆแล้วก็ทั่วไปครับก็จะได้ละตำแหน่งที่ใช้ในการกระตุ้นก็ต่อมาก็คือหยิบเครื่องเดินดีกับเซ็นเซอร์ขึ้นมานะครับเราจะทดลองกระตุ้นดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่ากดปุ่มบนเครื่องเดินดีครับแล้วก็สังเกตไฟกระพริบครับแล้วก็เสียบเซ็นเซอร์ดูแล้วลองบีบเซ็นเซอร์ดูแล้วก็ปล่อยครับพอปล่อยไฟกระพริบก็คือแสดงหลักการทำงานก็คือเหมือนเราเหยียบเซ็นเซอร์อยู่แล้วเราปล่อยจากก้าวเท้าเครื่องมันก็จะช็อตนะครับ
2: ตัวเครื่องเราจะมีด้วยกัน5ระดับครับก็คือระดับแรกก็จะเป็นระดับต่ำสุดในการทดสอบว่าเส้นประสาททำงานหรือไม่มันจะเวลากระตุ้นมันจะเห็นชัดเลยว่าเส้นประสาทมันจะสั่น
0: สำหรับผู้ป่วยอาการปลายเท้าตกวิธีการช่วยปัจจุบันก็คือจะใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าเฝือกอ่อนล็อกข้อเท้าไว้เพื่อให้ข้อเท้าเป็นลักษณะของตั้งฉากตอนเดินจะได้ไม่สะดุดแต่ปัญหาคือการล็อกข้อเท้านานๆเนี่ยครับข้อเท้ามันไม่เกิดการขยับทำให้1ข้อมีสิทธิ์ยึดได้อันที่2ก็คือกล้ามเนื้อในการยกข้อเท้านี่ไม่ได้ถูกใช้งานทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเกิดการฟอลลี่แล้วก็จะหายไปวิธีการกระตุ้นไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มขึ้นมาคือการกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกข้อเท้างั้นมันจะรักษา2อย่างก็คือ1ข้อจะไม่ยึดพร้อมเกิดการขยับอยู่ทุกครั้งที่ก้าวแล้ว2คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกข้อเท้าเนี่ยได้ทำงานทำให้มันไม่ฟอลลีฟแล้วก็รักษากล้ามเนื้อของเราให้อยู่ต่อไปได้เครื่องกระตุ้นแก้ปลายเท้าตกจริงๆแล้วในต่างประเทศหลักการนี้มีมากว่า50ปีนะครับแต่ว่าของเหล่านี้มาไม่ถึงเมืองไทยสักทีเพราะว่าราคาในต่างประเทศสูงมากอย่างในอเมริกาก็หลักเกิน 100,000 บาทเหตุผลที่เขาแพงเพราะว่าของที่เขาทำเนี่ยเขาผลิตใช้ในประเทศเขาเขาตั้งราคาให้เหมาะกับค่าครองชีพของประเทศเขาแต่ว่าเราไปซื้อของเขามาใช้เราต้องไปแบกรับค่าครองชีพของประเทศเขาของมันจึงแพงแต่จริงๆถ้าเกิดเราผลิตใช้ในประเทศเองได้เนี่ยเราสามารถทำให้ราคามันถูกมากเครื่องเดินดีของเรามีขนาดเล็กกว่าของต่างประเทศถึง10เท่าเพียงแค่กล่องไม่ขีดแต่ของต่างประเทศถึงขนาดประมาณกล่องของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรายจ่ายซับซ้อนเพิ่มเติมอย่างเช่นของฝรั่งเนี่ยจะใช้ขั้วกระตุ้นที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่ทุกๆ 2-3 สัปดาห์แต่เราเน้นถึงมันต้องใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายสำหรับคนไ งั้นเราก็จึงเลือกใช้คู่กระตุ้นที่เป็นลักษณะคั่วถาวรเป็นโลหะทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยและอีกอย่างนึงคือเซ็นเซอร์คือตัวเซ็นเซอร์ของฝรั่งเนี่ยจะใช้แบบค่อนข้างจะเปราะบางทำให้พอเดินไปเรื่อยๆมันมีสิทธิ์หักได้แต่เซ็นเซอร์ที่เราทำขึ้นมานั่นคือเราเหยียบยามันค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานมากทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยเงินของที่เราทำมาเนี่ยเน้นให้คนไทยสามารถใช้งานได้นานๆสิ่งที่ผมทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ระดับโลกอะไรเลยเราเพียงแค่นำเทคโนโลยีรอบๆตัวเรามาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทยเท่านั้นเอง
2: ขั้นตอนการประดิษฐ์กว่าจะมาเป็นเครื่องเดินดีนะครับก็มันมีงานด้วยกัน4อย่างในการก็คืองานแรกก็คือจะเป็นงานเครื่องก็คือจะมีตั้งแต่วงจรการเฮาซิ่งของวงจรเฮาซิ่งก็คือการเอากล่องมาประกอบปิดวงจรให้มันดูใช้งานง่ายไม่ให้วงจรเป็นอันตรายงานที่2ก็จะเป็นงานเซ็นเซอร์ก็มีความสำคัญรองลงมาอีกก็คือถ้าเครื่องไม่มีเซ็นเซอร์เครื่องเดินดีก็ทำงานไม่ได้เลยส่วนที่3นะครับก็จะเป็นขั้วกระตุ้นก็คือเอาแผ่นโลหะมาต่อสายไฟแล้วก็ไปเย็บผ้าส่วนงานที่4ก็จะเป็นงานที่ยากขึ้นมาหน่อยครับก็คือเราไม่มีหัวทางด้านดีไซน์พวกครีเอทผ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับงานผ้ามันก็จะเป็นสำคัญมากที่จะสร้างเอกลักษณ์ของเครื่องมาว่าเราจะใช้งานผ้าเข้ามาช่วยในการห่อหุ้มพวกเซ็นเซอร์ก็คือทำเป็นแพ็กเกจจิ้งอะไรขึ้นมาเก็บวงจรเก็บเครื่องอะไรพวกนี้ให้มันใช้งานง่ายครับ
0: วิวัฒนาการของเดินดีของเราแล้วครับก็จะเป็นตั้งแต่เครื่องรุ่นแรกซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบก็จะประกอบด้วยแผ่นวงจรส่วนต่างๆมีทั้งตัวสมองกลตัวปั๊มไฟให้สูงขึ้นวงจรชาร์จแบต
3: มีรุ่นแรกนะมันถอดออกได้เลยนะครับอย่างเช่นโมดูลอื่นใช้ได้อยู่เราก็เปลี่ยนแค่อันนี้ออกมาครับถ้าเสียก็แก้ได้เลยไม่ต้องไม่กระทบส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจากตัวนี้มาเป็นตัวสีแดงนี่มันก็จะเป็นพวกเครื่องพกพารุ่นแรกก็อันนี้ก็จะมีโวลต์กับแอมป์ปรับได้หลายแบบแต่ปุ่มไม่มีเปิดใช้งานได้เลยครับอันนี้ก็จะใช้ง่ายหน่อย
1: รุ่นต่อไปมันมีหลายปุ่มครับซับซ้อนแล้วก็มีฟังก์ชันที่นอกเหนือจากคนไข้จะใช้ครับเช่นฟังก์ชันบันทึกการใช้งานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ที่เขาจะดูกันว่าคนไข้เขายืมเครื่องไปเนี่ยสามารถใช้งานดีไหมมันก็อาจจะไม่จำเป็นกับคนไข้ก็ลดขนาดลงจนเหลือเล็กลงไปอีกก็เหลือประมาณนี้ครับก็คือตอนนี้คือทดลองฉีดเลเซนขึ้นมาครับแต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่ก็เลยความเรื่องความแข็งแรงทนทานแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำครับมันแพงเกินไปครับไปหากล่องอลูมิเนียมสวยๆหน่อยแล้วก็เลเซอร์หน่อยให้มันมีขนาดก็คือเราทำตามความต้องการของนักกายภาพบำบัดครับที่อยากจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างที่เขาต้องการเช่นบันทึกเวลาได้แล้วก็มีหลายโหมดซึ่งมันก็ดีสำหรับคนเป็นนักกายภาพใช่ไหมครับแต่มันเถอะทะใหญ่เกินไปก็อาจจะรำคาญก็เลยลดจนเหลือมาเล็กลงจนเหลือซึ่งเดินดีในปัจจุบันก็คือเล็กลงไปเหลือฟังก์ชันเดียวที่เป็นปุ่มเดียวครับที่ใช้งานได้แล้วก็ใช้งานกับการเดินอย่างเดียวไม่มีการนวดที่ทำให้คนไข้ขี้เกียจอะไรพวกนี้ครับ
0: กระแสไฟฟ้าที่ใช้ก็ผลิตมาจากถ่านคล้ายๆโทรศัพท์มือถือมีขนาดเพียงแค่4โวลต์เล็กๆซึ่งมันจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์งั้นของที่เราทำมามั่นใจว่ามันปลอดภัยเพราะว่าวิธีการผ่านกระแสไฟฟ้าเราก็อ้างอิงจากงานวิจัยที่เขาทำกันมากว่า50ปีแล้วว่าควรจะผ่านกระแสไฟฟ้าลักษณะนี้เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไม่เป็นอันตราย

สวัสดีครับวันนี้เราก็มากันที่โรงพยาบาลสิริราชมาเพื่อมอบเครื่องเดินดีของพวกเราก็คือเครื่องเดินดีตามโครงการไม่เดินเดินดีเพื่อพ่อหลวงซึ่งเราจะมอบให้กับผู้ป่วย85รายแล้วก็วันนี้ผู้ป่วยที่จะมากลุ่มนี้จะมีประมาณ10กว่ารายเป็นคนไข้ที่ทางสิริราชทดสอบมาให้แล้วว่าสามารถใช้งานได้เราจะมอบเครื่องเดินดีให้เข้ากันครับวันนี้

0: พราะคนไข้ที่มาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็สาเหตุมาจากโรคทางสมองนะเป็นพวกเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกหรือจากอุบัติเหตุทางสมองนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือต้องมีเท้าตกนะฮะเพราะเครื่องไฟฟ้าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นเส้นประสาทที่ขาเพื่อทำให้ข้อเท้ากระดกขึ้นเวลาเดินก็จะแก้ปัญหาเรื่องเท้าตกในระหว่างเดินก็จะทำให้การเดินสวยขึ้นแล้วก็โอกาสเสี่ยงที่จะสะดุดหกล้มหรือมีข้อเท้าพลิกก็น้อยนะครับนะทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่ยามาเดินได้เนี่ยก็ต้องเดินได้ดีพอสมควรสามารถลงน้ำหนักได้นะสามารถเหยียบได้เต็มส้นเท้าพอสมควรเพราะว่าตัวกระตุ้นสำหรับเครื่องนี้มันอยู่ที่ส้นเท้านะฮะแล้วมันจะกระตุ้นไฟฟ้าที่เส้นประสาทให้มันทำหน้าที่กระดกข้อเท้าได้มันจะมีคนไข้เท้าตกอีกประเภทหนึ่งที่เป็นจากเส้นประสาทจากหลังหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทหรือเส้นประสาทขาเนี่ยเสียพวกนั้นเนี่ยเท้าตกเหมือนกันแต่ใช้ไม่ได้เพราะว่าเส้นประสาทมันเสียไปแล้วมันกระตุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่มีโอกาสทำของแล้วก็ให้สังคมไทยได้ใช้ของของเราคืองานนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดคณะอื่นไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคณะวิศวะคือคณะวิศวะเรามีของผลิตขึ้นมามากมายครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมาไม่ถึงมือผู้ใช้ถ้าเกิดหมอมกับคนไข้ไม่อยากรับของเราเนี่ยของเราก็จะไร้ค่ามากคือผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ของที่เราทำมาเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีได้รับความร่วมมือที่ดีจากทางแพทย์ศิริราชพยาบาลกับคนไข้ก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านจะเดินดีกลับบ้านครับขอบคุณมากครับอย่างคนไข้กลุ่มเนี่ยเขาสมองเขาพิการไปดังนั้นแน่ๆแล้วเขายกขาไม่ขึ้นนั่นคือร่างสมองส่งสัญญาณลงไปควบคุมไม่ได้ในขณะเดียวกันเขาก็ความรู้สึกก็จะน้อยลงไปด้วยก็คือเราไปหยิกเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เจ็บเท่ากับเราไปหยิกคนธรรมดา
2: ใส่ลำเบอร์ติดลำเบอร์
1: นั้นถ้าเราผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นเขาเนี่ยถ้าเป็นคนปกติจะรู้สึกชาๆเหมือนกับมดกัดคนไข้เขาจะบางคนก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลยงั้นขึ้นอยู่กับสภาพคนไข้แต่ละคนว่าเขามีปัญหาที่สมองส่วนไหนแต่ความรู้สึกเขาจะน้อยกว่าคนทั่วไปเพราะสมองเขาโดนทำลายไปคนนี้เขาจะสังเกตคือเท้าซ้ายเขาจะยกไม่ค่อยขึ้นนะครับสำหรับคนไข้คนนี้ตอนขาเขาจะเดินลำบากขาด้านที่เป็นเนี่ยจะรีบเล็กกว่าข้างที่เป็นปกติเพราะว่าขาด้านที่เป็นเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่การเหนื่อยไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะรีบลงเล็กลงเรื่อย
3: อาการของคุณแม่เส้นเลือดในสมองตีบอะค่ะคือซ้ำรอยเดิมที่เคยเป็นอยู่อะค่ะเขาก่อนนั้นที่เขาเคยเป็นมาอยู่แล้วรอบหนึ่งแล้วเพิ่นว่าเดือน2เดือนก็หายเราก็กินยามาตลอดก็คือมันเกิดซ้ำที่เดิมคือข้างซ้ายอ่อนแรงคือไม่สามารถช่วยตัวเองได้คือยกแขนยกขาไม่ได้เลยอะค่ะแล้วปากก็คือจะเบี้ยวไปข้างนึง
4: แรง
2: เจ
4: ็
2: บ
4: ไห
2: มคร
4: ับ ไม่เจ็บนะแต่ว่ากระตุ้นแรง
3: พี่กระตุกสงสารคือไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะที่บอกคือว่าก่อนนี้ก่อนที่เขาจะไม่เป็นอะไรเนี่ยเขาจะช่วยเหลือตัวเองแข็งแรงได้เป็นคนแอคทีฟคือทำอะไรทำเองหมดอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเขาเป็นขึ้นมาเหมือนกับเขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างค่ะแต่เขาก็พยายามที่จะฟื้นตัวเองนะคะพยายามที่จะไม่อยากให้ลูกครับ
4: บอกอยากจะเดินได้เร็วๆอยากจะทำอะไรเองได้ในที่ว่าเราเคยเดินได้ทำอะไรได้อย่างเงี้ยมันรู้สึกมันค่ะรู้สึกว่ามันอะไรนั่นมันกระตุกอะไร
3: แต่ก่อนดูก็คือยัง
4: เดินมัน
3: ก็ยังเดินยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่พอใส่รู้สึกว่าเออคลิปดูมีการ
4: มีพัฒนาการ
3: มีพัฒนาการดีขึ้นมาหน่อย
4: ดีใจแล้วอยากจะวิ่งเลยอ่ะจริงใจเวลานี้อยากจะเดินอยากจะวิ่งแล้วล่ะอยากไปเที่ยว
3: ก่อนหน้านี้ชอบเที่ยวแล้วพอมาเป็นอย่างนี้คือ
4: ไม่ได้ไป
3: อะค่ะต้องมาหาหมอมีนัดหมอตลอดขอบคุณมากมากเลยนะคะ
4: ขอบคุณนะคะทีมงานทุกคนเลยค่ะ
5: น้องภัยอายุ4ขวบนะครับก็ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองนี่ผิดปกตินะครับตั้งแต่เด็กเพิ่งมาทราบตอน3ขวบนะครับประมาณ3ขวบนะครับอาการของน้องนะครับก็คือเวลาน้องร้องไห้นะครับน้องก็จะมีอาการ

0: ายจะเป็นสายสำหรับเด็กอะค่ะ
1: เล็กๆใช่ไหม
2: ครับใช่ค่ะสายมันจะเล็กกว่าขา
0: ผู้ใหญ่อะค่ะ
2: โอเค
3: อย่างเครื่องกับเด็กที่ใช้กับเด็กนี่ครับจริงๆเครื่องข้างในเหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่ทุกประการเลยเพียงแต่ว่าเราตั้งค่าให้เบาลงอย่างของผู้ใหญ่เนี่ยจะมี5เกียร์เกียร์1ถึงเกียร์5ครับอย่างของเด็กเนี่ยก็5เกียร์เหมือนกันแต่ว่าเกียร์3ของเด็กเนี่ยจะเหมือนกับเกียร์1ของผู้ใหญ่งั้นเพื่อมันทำให้เหมือนกับเกียร์1กับเกียร์2ของเด็กนี่ก็คือจะเป็นเกียร์เบาๆเลยเด็กจะได้ไม่ตื่นเต้นมากนักแต่การทำงานก็เหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่เลย
1: ลองเดินซิอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปเก็บมาก็เห็นว่าน้องเขาก็เริ่มมีเหมือนก็มีอะไรมากระตุ้นเขาให้เดินไม่ตกลงถ้าเกิดมีอุปกรณ์อะไรมาช่วยให้เขาเดินได้เป็นปกติเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะไปหาโอกาสตรงนั้นแล้วก็นำมาใช้กับน้องเขานะครับ
3: คนไข้ที่มาวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกรายบางรายก็อย่างเช่นน้องคนนี้ยังอายุยังน้อยอยู่ซึ่งเขาเกิดจากอุบัติเหตุที่สมองต้องทำการผ่าตัดสมองมันทำให้สมองบางส่วนถูกทำลายไปพอสมองถูกทำลายมันก็ทำให้ร่างกายซีกนั้นควบคุมไม่ได้น้องเขาก็จะเดินลำบากครับผมทุกวันนี้ตอนเขาเดินเนี่ยเขาก็ต้องใส่เฝือกอ่อนล็อกข้อไว้ไม่ให้ปลายเท้าตก
4: ผมเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อ12ปีที่แล้ววันที่เกิดเหตุผมจะไปโรงเรียนม.2วันแรกทีนี้ผมตื่นสายทีนี้คุณพ่อผมกับคุณแม่ผมเขาก็ขายขนมด้วยกันทีนี้ผมก็เลยต้องไปโรงเรียนเองครับผมก็เลยต้องจ้างมอเตอร์รับจ้างหน้าปากซอยบ้านผมไปตรงครับบางทีเขาสายตาสั้นมองไม่เห็นไฟแดงตัดหน้ารถบรรทุกผักครับช่วยผมคนเดียวครับผมกระเด็นมาติดตื่นบนดาดฟ้าตึก3ชั้นนะครับแล้วตัวไหลออกมาหัวฟาดถนนครับเนี่ยเลือดข้างในสมองครับนอน ICU อยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี5เดือนไม่ฟื้นครับจากอุบัติเหตุครั้งนั้นส่งผลให้ร่างกายผมข้างซ้ายเสียไปหมดทั้งข้างนะครับตอนผมออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ครับมีคนแถวบ้านของผมพูดใส่หูผมเลยครับว่ารอดมาทำไมตายซะดีกว่าตอนนั้นผมก็คิดมากครับการตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นแฟนเขาตัวเองไม่ได้ครับกลับมาบ้านเข้าห้องนอนครับอะไรอยู่บนหัวเตียงบ้างนาฬิกาปลุกเอ่ยกระปุกออมสินเอ่ยจานตั้งโชว์เอ่ยเอาทุบหัวตัวเองครับตอนนั้นยังไม่มีกระโหลกนะครับตัวคุณพ่อนะครับต้องมาห้ามครับถ้าไม่ได้คุณพ่อห้ามวันนี้ผมคงไม่มีวันนี้นะครับ
1: ปกติต้องใส่เฝือกนะถ้าไม่ใส่เฝือกจะเดินไม่ได้แล้วอย่างถ้าไม่ใส่เฝือกในปลายเท้าเขาจะลากพื้นนะซิกซ้ายเนี่ยมันจะไม่จุดถ้าหินก้อนเล็กนิดเดียวก็สะดุดละจะเดินได้แต่ทางเรียบๆทางปูนอะไรอย่างเงี้ยเครื่องนี่มันต้องกดส้นลงจนจะทำงานใช่ไหมฮะ
5: พอยกส้นมันจะกระตุ้น
1: อ๋อ
5: แล้วพอเราเหยียบส้นมันก็จะหยุด
1: ปกติถ้าถอดเฝือกจะเดินไม่ได้ปลายเท้าจะติดปลายเท้าจะลาก
5: อันนี้คือพอเรายกส้นขึ้นเนี่ยปลายเท้าจะยกขึ้นเองด้วย
1: ครับ
5: แต่มันจะยกเองสักประมาณสัก3วินะเพราะปกติแล้วตอนเราก้าวเดินเนี่ยก้าวหนึ่งมันจะไม่ถึง3วิอยู่แล้วคือพอเราต้องการจะนั่งพักเนี่ยเราก็แค่ยกส้นขึ้นมันก็จะหยุดทำงานมันก็จะเริ่มอีกทีตอนที่เราเหยียบส้นอีกทีนึง
1: ประมาณนั้นเพราะงั้นลูกต้องกดให้ส้นลงด้วยพอลูกยกปั๊บมันจะทำงานถ้าเกิดลูกไม่เหยียบให้ส้นติดเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานไม่ได้เลยลูกก็สังเกตดูเมื่อกี้บางทีลูกก็เดินดีบางทีลูกก็สะดุดตอนที่ลูกสะดุดแต่ลูกไม่กด
5: ช่วงนั้นจะไม่ลงส้นอาจจะปลายลง
1: ข้ามไปทำไมปลายเท้ากระดกขึ้นเรื่อยไหมลูกยกรู้สึกมันเป็นไงตึ๊บแต่ว่า
4: อันนี้ขาเองรู้สึกมันกระดกปลายเท้าเองได้ฮะ
1: ผมรู้สึกดีใจมากครับเรารู้สึกว่ามันมาถูกทางนะที่มาแก้ไขตรงนี้ถูกแล้วเพราะว่าปกติไอ้เท้าเกร็งเนี่ยแก้มานานแล้วไม่หายพอใส่เครื่องรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีใจอ่ะดีใจมากเลยนี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
4: มีเครื่องนี้ปุ๊บเอ็งกลับไปบ้านเอ็งจะเดิน

0: ดีลูก
1: เอ็นออกกำลังกายเองเอ็นจะมาแล้วพอบังคับอีกแล้วเอ็นจะหายไปคนเดิมแล้ว
2: เราเคยเห็นคุณพ่อเหนื่อยไหม
1: ครับเคยครับ
2: เหนื่อยไงครับ
1: คือว่าพ่อผมเปิดอู่ซ่อมรถใช่ไหมครับแล้วมีวันหนึ่งผมนั่งเล่นคอมอยู่ครับแล้วผมเห็นพ่อผมเอามือปาดเหงื่อทำงานนะครับขณะพ่อเป็นนักขออู่พ่อต้องมาทำงานอย่างนี้ผมก็คิดว่าถ้าเข้าวันไหนวันไหนผมไม่มีพ่อเนี่ยจะอยู่ยังไงแล้วผมปิดคอมจะเอาเหมือนจะเอากำลังกายเพื่อพ่อให้พ่อเห็นนะครับหาพ่ออย่างนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับพ่อคนนี้มีคนเดียวในโลกนะครับตาปฏิชาติชาติก็มีพ่อคนนี้คนเดียวครับพ่อครับเอ็มรักพ่อครับ
3: ก็คาดหวังอยากให้หายช่วยเหลือตัวเองได้ไม่รบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยู่ใครจะดูอะไรประมาณนั้นก็อยากเขาช่วยเหลือตัวเองให้ได
1: ้ตาเนี่ยอาจารย์จะแบ่งมือสองมือให้หมดนะครับขอบคุณมากมากครับถ้าไม่ใช่ผมมีอนาคตข้างหน้าครับ

0: ป็นไงบ้างคะรู้สึกเป็นไงบ้าง
1: เดินแล้วก็รู้สึกก็กระตุกขึ้นเหมือนกัน
0: ปวดไหมคะไม่ปวดนะคะเดินดีไหมคะ
1: ดี
2: คือขาก็จะมีอาการจิกเล็บจิกลงไปอย่างเงี้ยก็คือกระดกปลายเท้าไม่ขึ้นก็มีการกระดกได้มากขึ้นรู้สึกดีขึ้นว่าคือเดินได้ดีขึ้น
3: ก็ดีใจด้วยนะว่ารู้สึกว่าเราเดินแล้วดีเราก็ดีใจ
2: ก็ขอบคุณนะครับที่คิดเครื่องดีๆอย่างนี้ขึ้นมา
3: ให้กับคนป่วยเดินได้ดีจะได้ไม่ต้องนั่งหลังเดียวจะสามารถเดินเองได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่ว่ามีทำให้เราสามารถเดินได้ดีขึ้นอย่างนี้ขอบคุณมากๆเลย

ถ้า change คือการเปลี่ยนแปลงสำหรับผมคือผมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตการคิดการทำงานผมจะไม่เน้นเรื่องต้องมีเงินเดือนสูงๆแต่ผมกลับมองที่ว่า 1. ผมต้องสนุกกับสิ่งที่ผมทำและมันเหมาะกับตัวผมมันจะต้องเหมาะกับองค์กรและประเทศและมีประโยชน์กับทุกๆฝ่ายถ้าเราทำในสิ่งที่เราสนุกเรามีความสุขงานมันก็จะออกมาดีและสุดท้ายมันจะเกิดประโยชน์กับทุกๆฝ่ายความมั่งมีถึงแม้มันจะไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่เรารักเราสนุกกับมันเนี่ยสุดท้ายมันจะมาหาเราเองโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรจากมันเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหมอเอในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ถ้าเราเปรียบรายการนี้เหมือนอาหารจานสุขภาพนะคะวันนี้เราจะมีการปรุงแล้วก็เติมรสชาติของอาหารให้อร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นกับพิธีกรร่วมของเรานะคะวันนี้บอกเลยค่ะว่าคนนี้ทำอาหารอร่อยมากนะคะรายการ Food Choice ยินดีต้อนรับคุณหมอตั้มนะคะนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาทำความรู้จักกันนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวขอถามนิดนึงก่อนเลยคุณหมอตั้มเนี่ยเรารู้จักกันเนื่องในไปร่วมในรายการประกวดอาหารชื่อดัง
2: ใช่ครับใช
1: ่แล้วก็เป็นคุณหมอคนเดียวด้วยค่ะที่เข้าไปอยู่ในรายการนี้ถามนิดนึงทำไมถึงชอบทำอาหาร
2: โอ้ยผมทำอาหารตั้งแต่เด็กๆนะครับเริ่มทำอาหารเนี่ยเพราะว่าเป็นคนเลือกกินฮะเริ่มจากเลือกกินก่อนแล้วสมัยนั้น
1: จะรู้ว่าเป็นเด็กกินยาก
2: เป็นเด็กกินยากใช่
1: โอเค
2: แล้วสมัยนั้นเนี่ยคือร้านอาหารไม่ได้เลือกเยอะ
1: Oh,
2: นึกออกไหมมันไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ที่แบบเปิดทุกหัวมุมอะไรเงี้ยเรามีช้อยให้เลือกน้อยครับ okay. เพราะนั้นเราเลยเลือกที่จะทำอาหารกินเองดีกว่า ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการทำอาหาร
1: โอเคอันนี้เข้ากับรายการเราเลยนะคะ
2: Food
1: Choice เพราะว่าเขาต้องเลือกอาหารที่จะกินนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะตั้ม
2: ท็อปิกวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นท็อปิกยอดฮิต
1: okay.
2: แล้วก็ดิสคัทกันมาอย่างนานแล้วครับ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอาหารเช้าปกติเนี่ยถ้าเกิดทานอาหารเช้าแค่กาแฟดำกับขนมปังแค่แผ่น2แผ่นเนี่ยพี่เอกคิดว่าพอไหมครับสำหรับอาหารเช้า
1: คำถามว่าพอไหมเราคงต้องดู2อย่างเนาะอันแรกคือถามว่าพลังงานพอไหมกับคุณค่าทางอาหารพอไห
2: ม
1: เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กนะคะบอกว่าเราต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ตั้มมองสิคะตรงนี้ครบไหมคะ
2: ไม่มีทางครบแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าตรงนี้ในแง่ของคุณค่าทางอาหารอาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะคะทีนี้พอเรามามองในเรื่องของพลังงานเนาะในกาแฟจริงก็ไม่ค่อยมีพลังงานเท่าไหร่ถูกไหมคะ
2: จริงถ้ากาแฟดำนี่แทบจะไม่มีเลย
1: ใช่เราไม่นับเลยก็ได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของขนมปังอีกนิดหน่อยซึ่งจริงๆหลักๆเนี่ยก็จะมีในส่วนที่มันเป็นแป้งเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้พลังงานพอไหมหรือว่าสารอาหารพอไหมอาจจะบอกว่าไม่พอหรือว่าไม่ได้เหมาะสมมากนะก็ในฐานะที่ตั้มเองก็เป็นเชฟด้วยเนาะแล้วก็เลือกกินด้วยพี่ถามนิดนึงสิว่ามื้อเช้าเนี่ยต้องกินอะไรแล้วให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเท่าไหร่ยังไง
2: โอ้โหอาหารเช้านี่ผมแทบไม่กินเลยฮะ
1: อ้าว
2: จริงๆครับปกติก็แม่กาแฟเย็นก็อาจจะ กาแฟใส่นมนิดหน่อยครับ
1: okay.
2: แล้วก็รีบไปทำงานเพราะว่าตอนที่สมัยเรียนเนี่ยคือต้องไปราวแล้วจะเช้า
1: okay.
2: 6โมง7โมงก็ต้องถึงวอร์ดอะไรเงี้ยครับก็รีบจนกระทั่งตอนนี้มันติดเป็นนิสัยละมันไม่หิวผมก็เลย okay. คิดว่าถ้างั้นผมข้ามไปกินมื้อที่แบบหิวดีกว่าม
1: ื้อแรกของวันกินอะไรหรือว่ากินตอนกี่โมง
2: คือปกติอ่ะผมกินอีกทีตอนเที่ยงเลยครับก็แบบเป็นข้าวมื้อหลักเลยแล้วกินอย่างนี้มันดีไหมครับหรือว่าแบบอาหารเช้าจริงๆมันสำคัญจริงๆไหมฮะ
1: จริงต้องบอกก่อนนิดนึงเนาะเวลาที่มันเป็นภาษาอังกฤษอาหารเช้าเราเรียกว่า breakfast ใช่ไหมมันก็มาจากคำสองคำเนาะคำว่า break กับคำว่า fast คำว่า break ในที่นี้ก็คือหยุดfast แปลว่าอดอาหารงั้นกลางคืนเราไม่ได้กินมาทั้งคืนแล้วอะค่ะตอนเช้าความสำคัญก็คือมันจะต้องแบบหยุดได้แล้วทีนี้อย่างนี้ค่ะโดยร่างกายของเราเนาะเมื่อเราไม่กินอาหารเลยเนี่ยร่างกายจะเอาพลังงานสำรองมาใช้พลังงานสำรองมันเหมาะหรือพอสักประมาณ8ชั่วโมงถ้ามากกว่านั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มไปเอาส่วนอื่นมาใช้ละเช่นอาจจะกล้ามเนื้ออาจจะไขมันตรงนี้ค่ะพอเวลาที่เรากินอาหารใหม่เข้าไปมันก็จะทำให้เขาไม่มีการสลายกล้ามเนื้อหรือว่าไม่มีการสลายไขมันเพราะพลังงานสำรองเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆเงินในเก๊ะของเราแล้วก็ใช้ไปแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเงินใหม่ก็คือกินเข้าไปฉะนั้นคนก็จะให้ความสำคัญกับในส่วนของอาหารเช้านอกเหนือจากการที่เราจะไปอดอาหารเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นพอเรากินปุ๊บร่างกายเราก็จะมีการเผาผลาญพลังงานคนก็เลยจะบอกว่าพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระตุ้นการเผาผลาญนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยฮอร์โมนในร่างกายเองตอนเช้าเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมนที่เพิ่มในเรื่องของ

0: การใช้พลังงานใดๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็จะได้เอาไปใช้งานได้คนก็เลยบอกว่าเออมันก็ควรจะกินเนาะสำหรับมื้อเช้าแล้วการกินมื้อเช้าก็จะทำให้มื้อถัดไปของเราเนี่ยเราไม่ค่อยหิวแล้วมันจะทำให้เราคุมพลังงานได้ดีขึ้นค่ะ
1: อันนี้พอกี้ผมฟังพี่เอพูดนิดนึงว่าฟาสต์เนี่ยมันเอาไขมันไปใช้ถูกไหมครับถ้าอย่างเงี้ยคนที่ลดน้ำหนักหรือคนต้องการจะลดไขมันเนี่ยเขาก็จะฟังแล้วแบบเอ๊ะอย่างนี้เราเว้นข้าวเช้าไปอ่ะเราน่าจะใช้ไขมันได้ดีกว่าอันนี้จริงไหมฮะ
0: อันนี้จริงจริงในแง่ของการเผาผลาญกันเนาะก็คือว่าพอเราไม่ได้กินปุ๊บร่างกายเราก็จะเอามาใช้แต่ว่าตั้มอย่าลืมว่าเราไม่ได้เอาแค่ไขมันเราก็จะเอากล้ามเนื้อมาใช้ด้วยเพียงแต่ว่ากล้ามเนื้อเขาจะถูกใช้แค่ช่วงเวลาหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอเคไม่โอเคละจะต้องเก็บกล้ามเนื้อไว้เขาก็จะเริ่มใช้ไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันอ่ะจะเริ่มมีการเผาผลาญหลังจากประมาณสัก12ชั่วโมงไปอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เลยจะรู้สึกว่าอ๋อถ้าเราอดนานขึ้นกว่านั้นพวกที่ทํา IF อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะอดแบบเกิน12ชั่วโมงไปก็จะเริ่มมีการเอาไขมันมาใช้แต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เราทํา IF อ่ะค่ะเราจะต้องคอนเซิร์นนิดหน่อยก็คือโปรตีนต้องพอใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ต้องออกกําลังกายด้วยเพื่อไม่ให้มีการสลายกล้ามเนื้อค่ะ
1: ถ้างั้นอาหารเช้านะครับเราควรจะเลือกทานยังไงดีให้มันแบบดีต่อสุขภาพด้วยแล้วสมมุติว่าเราต้องการลดน้ําหนักด้วยเนี่ยเราควรจะกินยังไงดีครับ
0: อันที่1ก่อนนะคะอาหารเช้ามันช่วยอะไรก็คือบอกแล้วว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญเนาะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแคลอรี่มีอะไรเข้าไป
1: ครับผม
0: อันที่2จะต้องให้มันอิ่มนานขึ้นเพราะสมมุติถ้าต้องกินแค่เนี้ยมันจะเป็นพวกของข้าวแป้งใช่ป่ะกินปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสักประมาณ 10:00-11:00 เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราหิวอีกแล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าน้ําตาลมันเริ่มตกละตัวนึงที่จะทําให้เราอิ่มได้นานขึ้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโปรตีนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มโปรตีนในอาหารนิดนึงอันที่2ก็มีพวกของเส้นใยนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของแร่ธาตุนะคะวิตามินแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราอิ่มท้องด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญส
1: ่
0: วนว่าจะใช้อะไรอันเนี้ยต้องถามคนทำละว่าเอ๊ะเราอยากจะเพิ่มไฟเบอร์เราอยากจะเพิ่มโปรตีนให้อาหารแล้วในขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องการให้อาหารอันเนี้ยมันแคลอรี่เยอะจนเกินไปแล้วเดี๋ยวจะเสี่ยงกับความอ้วนต้องจะเลือกยังไงดีสำหรับมื้อเช้าให้มันhealthy ขึ้น
1: ครับจริงๆเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมออกกําลังกายใช่มั้ยครับอย่างที่พี่เอบอกเลยว่าต้องกินโปรตีนเยอะๆผมก็คงแบบใส่โปรตีนให้อิ่มก่อน
0: โอเครู้จักแบบอกไก่กับใคร
1: ผมก็จะกินอกไก่แน่นอนอกไก่หรือว่าแบบน่องไก่อะไรใช่มั้ยครับหรือว่าจะเป็นหมูสันในที่มันไขมันน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจริงๆถ้าเกิดว่าแบบเร่งด่วนมากๆผมอาจจะเลือกเป็นแฮมเลยใช่แต่อาจจะเป็นแฮมที่แบบดูว่าไม่ process ไม่ลงควันหรือว่าไม่เติมโซเดียมเยอะ
0: โอเคค
1: ่ะแทนผมย่อยไปเป็นจานๆเลยดีไหมครับ
0: ได้อ
1: ย่างเด็กเนี่ยผมว่าเคยได้ยินบ่อยให้เขากินไข่เจียวไข่ดาวเนี่ยดีไหมฮะ
0: ได้เห็นไหมพอเด็กเนี่ยจะเป็นไข่เจียวไข่ดาวได้แต่พอเป็นผู้ใหญ่ก็บอกไข่ต้ม
1: ใช่เพราะว่าไขมันจะสูงหน่อยใช่ไหมครับคราวนี้ถ้ากลับไปเป็นซีเรียลแหละครับผมว่าเด็กชอบกินซีเรียลเยอะ
0: โอเค
1: เอาซีเรียลใส่นมพอไหมฮะ
0: ซีเรียลใส่นมเนี่ยเมื่อก่อนเราบอกว่ามันโอเคถูกปะเพราะทุกคนจะมองว่าเอ้ยซีเรียลมันเป็นอาหารสุขภาพแต่จริงในซีเรียลอะค่ะหลายๆอันโดยเฉพาะซีเรียลที่มันมีน้ำตาลอะอันนี้น้ำตาลมันจะเยอะนิดนึงแล้วถามว่ามีไฟเบอร์เยอะไหมอ่ะถามคนที่เป็นเชฟ
1: จริงๆถ้าสมัยก่อนถ้าเป็นซีเรียลแบบกล่องเลยนะผมว่ามันเป็นแป้งเชิงเดี่ยวเยอะ
0: ถูก
1: ใช่
0: ไม่ใช่เลยจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีอะค่ะแทนที่จะเป็นซีเรียลใช้เป็นโอ๊ตอะค่ะจะดีกว่า
1: น่าสนใจครับ
0: หรือไม่ก็เป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตอย่างสมมติใครบอกว่ามีเวลาเน
1: า
0: ะ
1: ว่าเด็กบางคนจะชอบทานแกรโนล่าครับแกรโนล่านี่ก็ใช้โอ๊ตใช่ไหมครับแล้วก็มีถั่วอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะไฟเบอร์เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเด็กก็จะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วย
0: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเราก็จะมีทางเลือกเนาะอยู่ที่ว่าเราจะกินอะไรแต่ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าลูกหลานที่บ้านเนี่ยอ้วนแล้วเราก็อาจจะต้องใช้วิธีลดเราไม่ได้บอกว่าให้อดนะคะสําหรับเด็กเนี่ยจริงๆเด็กเดี๋ยวเค้าจะโตเค้าจะสูงเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมโดยการลดลงนะคะแล้วก็ไม่ให้เค้าทานพวกที่จะเป็นพวกของสแน็คหรือว่าพวกของกินเล่นเนาะหรือว่าจะเป็นพวกของเครื่องดื่มที่หวานๆอันนี้น่าจะดีกว่าค่ะ
1: คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากรุงเทพของเราหรือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาหารที่เข้ามาเยอะมากขึ้นแล้วครับผมชวนคุยเกี่ยวกับอาหารต่างประเทศด้วยดีกว่า
0: อาหารไทยมื้อเช้านึกถึงอะไร
1: อาหารไทยมื้อเช้าเหรอครับผมนึกถึงโจ๊ก
0: โอเค
1: ปลาท่องโกครับข้าวเหนียวหมูปิ้ง
0: เออใช่พี่จะบอกว่าเดินผ่านเนี่ยท้องถนนเนี่ยต้องเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยทุกคนจะเห็นไม่งั้นก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูทอด
1: อืมใช่ครับใช่ครับ
0: โอเคป่ะ
1: ผมว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยอาจจะดีนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยก็ได้โปรตีนใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่บางร้านเขาอาจจะแบบมีมันแทรกนิดนึงใช่ไหมครับหรือว่าทาให้มันมี

0: กะทิหรือมีน้ำตาลเพิ่มแล้วกินกับข้าวเหนียวที่มันค่อนข้างขาบเยอะ
1: โอเค
0: ผมว่าถ้าเกิดว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วลดปริมาณข้าวเหนียวลงก็อาจจะดีนะฮะ
1: โอเคค่ะในกรณีของคนทำงานเนอะจะพูดเลยว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยมันจะอิ่
0: ม
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันจะติดหวานเยอะนิดนึงอันที่สองคือสมมติว่าถ้าเวลาเรากินข้าวเหนียวหรือกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะคะหลายคนจะรู้สึกใช่ไหมคะว่ากินเสร็จแล้วจะง่วงนอนเหตุผลเพราะว่าเวลาที่มันมีการเผาผลาญพวกแป้งเยอะๆอะค่ะมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดจากการเผาผลาญพวกคาร์โบไฮเดรตจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วร่างกายจะต้องทำไงเอาออกก็คือหาว
0: ครับ
1: แล้วมันก็จะยิ่งทำให้พอน้ำตาลเยอะมันก็จะเริ่มนิ่งก็จะง่
0: วง
1: ใช่แล้วที่สำคัญอาจจะต้องเพิ่มพวกผักนิดนึงสำหรับคนที่จะกินเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะ
0: มีอีกเมนูนึงครับที่คนไทยชอบทานเป็นอาหารเช้าก็คือต้มเลือดหมูครับผม
1: ใช่บางคนก็จะกินโจ๊กเนาะบางคนก็จะกินต้มเลือดหมูกับข้าว
0: ใช่ครับใช่ครับพี่เอกคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับต้มเลือดหมู
1: มันก็ครบถ้วนเนาะจะมีนิดเดียวสำหรับในกรณีของต้มเลือดหมูก็คือว่าบางทีมันจะมีเครื่องในใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเช่นเปลี่ยนจากเครื่องในให้เป็นหมูทีนี้เหมือนที่เราคุยกันว่ามันอาจจะมีเรื่องของหมูสับกับหมูชิ้นถ้ากังวลในเรื่องของพลังงานเนี่ยจริงก็เป็นหมูชิ้นจะดีกว่าถามว่าจริงๆแล้วตัวของต้มเลือดหมูเนี่ยต้องบอกเลยว่าแคลอรี่ต่ำเว้นแต่เราจะสาดน้ำมันกระเทียมเจียว
0: อ
1: ันนี้กังวลนิดหน่อยแล้วก็ถ้าไปด้วยกันเนื้อร้านใกล้ๆกันก็อาจจะมีพวกก๋วยเตี๋ยว
0: อีกอย่างนึงครับพี่ผมว่าลักษณะนึงที่คนไทยเนี่ยจะต่างจากต่างประเทศเลย
1: ค
0: ือเราอ่ะกินอาหารเช้าหนักเลยครับถ้าเกิดเราทานเป็นข้าวผัดกะเพราเลยหรือทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นจานที่เรารู้สึกว่าจะไปกินมื้อเที่ยงเนี่ยเราขยับมากินมื้อเช้าเลยพี่คิดว่าเป็นยังไงบ้างครับ
1: ส่วนตัวพี่ไม่ติดเพราะมันเป็นนิสัยแล้วอันที่2อยู่กับว่าเราทํางานยังไงด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ทํางานแล้วพี่ต้องใช้แรงงานเยอะๆหรือว่าต้องใช้พลังงานเยอะๆอันนี้การกินมื้อเช้าโอเคเลยเพราะว่าเมื่อคืนเราอดมาทั้งคืนแล้วถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเติมเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปใช้ทีนี้จริงๆกินมากกินน้อยอาจจะไม่ใช่ประเด็นมากแต่อีกอันนึงที่อาจจะแบบตั้งข้อสังเกตเนาะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ตามไม่ว่าจะเป็นโจ๊กก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นต้มเลือดหมูก็ตามส่วนตัวไม่ปรุงแต่ว่าบางทีเดินเข้าไประหว่างที่เรารอซื้อของอะเราจะเห็นคนที่ได้ก่อนหน้าเราเนี้ยแล้วเขาก็จะตักเราเขาไม่ชิมด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: คือน้ำตาล1ช้อนน้ำปลา1ช้อนแล้วก็พริก1ช้อน
0: ใช่
1: เสร็จแล้วคนแล้วก็ชิมซึ่งแบบก็นั่งคิดว่าเอ๊ะชิมก่อนไหมคือถ้าเป็นเชฟคงรู้สึกว่าเฮ้ยแบบดูถูกมากเลยคือเวลาที่เราเติมทุกอย่างเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนกับเยอะขึ้นถูกไหมคะม
0: ัน
1: จะหนักขึ้นประเด็นก็คือว่าสมมุติถ้าเรากินแล้วเราซดน้ำด้วยเพราะว่ามันเป็นความเคยชินเนาะของคนไทยที่จะต้องมีซุปมีอะไรแบบเนี้ยถ้าเรากินเข้าไปจนหมดอะค่ะสิ่งที่เราจะได้มากขึ้นคือแคลอรี่ก็เยอะแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้โซเดียมเยอะขึ้นด้วยซึ่งอันเนี้ยอาจจะบอกว่ามันอาจจะต้องระวังเนาะถ้าสมมติว่าในกรณีที่มีความดันด้วยหรือมีโรคไตก
0: ็
1: อาจจะบอกว่าชิมนิดนึงก่อนแล้วทำให้ตัวเองอ่ะชินกับรสที่มันจะไม่ต้องแบบปรุงตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทีนี้ผมชวนคุยเรื่องอาหารยุโรปดีกว่าครับ
1: จ้ะ
0: บางทีเนี่ยเขาก็กินเป็นแซนด์วิชใช่ไหมครับหรือว่าเป็นครัวซองตอนเช้าเนี่ยครับคิดว่า
1: ไม่นะแต่ถ้าพี่ไปโรงแรมเนี่ยพี่จะเจอแบบพวกไข่มันจะต้องมีเมนูที่มันเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นออมเล็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข่ต้มหรือไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวแล้วพอถัดไปก็จะมีเบคบีนที่มันจะวางอยู่ใกล้ๆกันอันนี้คือปกติเสร็จแล้วมันก็จะมีสเตชันที่มันจะมีพวกของขนมปังเน
0: า
1: ะก็จะมีขนมปังตั้งแต่ตัดเองยันครัวซองใช่มั้ยคะแล้วก็จะมีน้ำผลไม้อันนี้ปกติที่เห็นเลยใช่โอเคป่ะ
0: ผมว่าเจอปัญหาเลยว่าผมกินอาหารยุโรปนะอิ่มมากอิ่มจนผมงงว่าเฮ้ยเขากินกันขนาดนี้จริงๆหรอ
1: กินทีเดียวเนี่ยนะเราจะกินมันจะปิด10โมงใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: หลายคนเวลาไปเที่ยวจะรู้ว่าต้องกินเพื่อเที่ยงเราต้องกินเพื่อเที่ยงบ่ายๆเลย
0: ใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่มั่นใจเลยคือผมว่าโปรตีนเขาเยอะจริงๆนะ
1: ฮะใช่แคลอรี่เยอะโปรตีนเยอะ
0: ครับ
1: เพราะว่าไข่เนี่ยต่อให้เป็นออมเล็ตเนาะก็เยอะแล้วแล้วยังจะมีแบบพวกเบคบีนด้วยแล้วก็มีพวกไส้กรอกอีกใช่
0: แต่ในขณะเดียวกันก็แฟตสูงเหมือนกันนะครับ
1: เค็มมากด้วยค่ะขอบอก
0: ใช่ครับแล้วถ้าอย่างนี้เราจะทำยังไงให้มันดีต่อสุขภาพในตอนเช้าบ้าง
1: ถ้าถามพี่แค่เลือกกินอันนี้ถามคนที่ไม่ใช่เชฟเนาะเวลาที่จะไปพวกนี้จริงๆแล้วอันที่หนึ่งอาจจะไม่ได้แบบว่าเสียดายเงินว่าจะต้องแบบเยอะแต่ว่าจะเลือกอย่างเช่นสมมติพี่ตักกาแฟละพี่เลือกขนมปังละนี่ใช่ไหมคะในกรณีของเนื้ออย่างเงี้ยพี่อาจจะใช้เป็นแฮมมากกว่าที่เป็นพวกไส้กรอกหรือว่าจะเป็นเบคอนอันที่สองพี่จะใส่ผักเพราะมันจะมีสลัดอยู
0: ่ใช่ครับ
1: พี่ก็จะใส่ผักเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกชีสหรือใดๆนิดหน่อยแล้วก็ บางทีถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแบบมันเบื่อแล้วก็จะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็ใส่พวกผลไม
0: ้
1: หรือไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคอนเฟลกเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นคอนเฟลกที่อาจจะต้องมีผักเพิ่มขึ้น
0: ครับมันเหมือนกันครับพี่ผมเนี่ยเลือกตั้งแต่ขนมปังก่อนเลยครับ
1: อ
0: ย่างขนมปังจริงๆอย่างไวท์เบรดที่ตั้งบนโต๊ะเนี่ยหรือเป็นบริออชเนี่ยครับจะเป็นเขาเรียกซิมเปิลค่ะบวกกับไขมันเยอะ
1: มองหน้าเชฟก่อนนะพอบริออชเสร็จปุ๊บหน้าตาแบบเหมือน
0: บริออชเนี่ยน้ำมันเยอะมากครับ
1: บริออชเนี่ยมันต้องบอกนิดนึงนะมันเป็นขนมปังชนิดนึงแต่ว่าเขาจะใส่เนยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินเท็กซ์เจอร์ที่เรารู้สึกคือจะนุ่มแล้วจะหอมมากๆ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยขนมปังผมว่าดูสังเกตง่ายๆเลยคือถ้าเป็นเนื้อขาวอะครับมันจะเป็นซิมเปิลขาบวกแฟตแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะเลือกเนี่ยอาจจะเลือกเป็นกลุ่มซาวโดครับอาจจะมีกรอบแข็งๆนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าดีมากๆเลยก็คือพวกโควี
1: ข้อสังเกตเวลาเขาเลือกเนาะจะเป็นขนมปังที่เรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยก็คือมันจะแข็งๆร่วนๆแล้วก็จะมีเนื้อเนื้อคือเวลาเรากินเราจะรู้สึกว่ายังมีเกรนอยู่อันนี้ค่ะแต่ถามว่าอิ่มไหมต้องบอกนะคะว่าขนมปังแบบที่ตั้มเลือกเนี่ยจะเป็นขนมปังที่กินแล้วอิ่มนะคะเพราะมันจะมีไฟเบอร์เยอะ
0: ใช่ค่ะแต่จะผมบอกไว้ว่าขนมปังจริงๆเนี่ยเวลาไปกินตามบุฟเฟ่เนี่ยเขาก็จะหยิบหั่นมาแล้วมันก็จะมีความเย็น
1: มากแล้วเย็น
0: แข็งแล้วเคี้ยวไม่ได้เนี่ยมันจะไม่อร่อยแต่ถ้าเกิดลองไปจี่บนกระทะดูนะครับหรือว่าใส่เป็นโทสเตอร์ได้ครับ
1: กลิ่นจะดีขึ้น
0: กลิ่นดีขึ้นแล้วมันจะนุ่มขึ้นมากครับเดี๋ยวนี้เขาจะกินเป็นโทสมากขึ้นครับก็คือแต่งหน้าข้างบนขนมปังเลยแล้วขนมปังเนี่ยมีแค่แผ่นเดียวนั่นแหละอาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าสแมชอะโวคาโดนะครับที่เคยเห็นก็เป็นอะโวคาโด
1: อะโวคาโดบด
0: แล้วก็มีมะเขือเทศนิดหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีเป็นไข่ดาวน้ำนะคร
1: ับแต่มันไม่อร่อยดิคืออะโวคาโดเวลาเอามาบดเฉยๆเนี่ยมันจะจืด
0: ใช่ครับ
1: มันต้องปรุงยังไงด
0: ีปกติผมก็ใส่เกลือใส่เลมอนนิดนึงครับหรือว่าบางคนจะใส่เป็นบัลซามิกก็คือบัลซามิกจะเป็นน้ำส้มสายชูชนิดนึงนะครับที่มีสีดำมันจะเปรี้ยวหวานเค็
1: ม
0: พอใส่อะโวคาโดที่มันมีความมันเนี่ยมันจะลงตัวพอดีบวกกับไข่ดาวน้ำนะครับไข่ดาวน้ำเนี่ยปกติคนก็ไม่ชอบอีกเพราะว่ามันจืด
1: ใช
0: ่ไหมครับ
1: ทำไง
0: แต่พอมากินร่วมกันกับอย่างอื่นเช่นสลัดเป็นสลัดมะเขือเทศหน่อยหรือว่าจริงๆเนี่ยกินคู่กับเบคอนเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเบคอนบิดหรือว่าเป็นเบคอนหนึ่งแผ่นอะไรเงี้ยหนึ่งแผ่นแค่นี้ก็อยู่นะครับก็จะอร่อยเพิ่มมากขึ้นแล้วหรือว่าใครไม่ทานโอคาโดผมว่าทำเป็นไข่คนเนี่ยครับง่ายๆเนี่ยนะครับเป็นสแครมเบิลเอ็กคนๆให้มันแบบยังไม่สุกมากนะครับให้มันยังมีแบบน้ำนิดนึงแล้วก็ปกบนขนมปังมันจะช่วยทำให้ขนมปังที่มันแข็งเนี่ยมันจะนุ่มมากขึ้นแล้วก็ทานง่ายมากขึ้นครับอาหารยุโรปแหละผมชวนไปญี่ปุ่นบ้างดีกว่
1: า
0: ญี่ปุ่นเนี่ยคนอ่ะจะบอกว่าดีต่อสุขภาพมากๆอาหารญี่ปุ่นตอนเช้าเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นข้าวครับเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินข้าวแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใส่อะไรเข้าไปครับถ้าผมเจอบ่อยๆจะเป็นข้าวนัตโตะแล้วก็ไข่แล้วก็กินด้วยกันอันนี้ดีไหม
1: นัตโตะจริงๆโอเคใช้คำว่าโอเคเนาะเพราะว่านัตโตะเนี่ยมันจะเป็นถั่วนะคะที่ผ่านการหมักเนาะซึ่งจริงตรงเนี้ยมันก็จะมีแบคทีเรียใช่ไหมคะชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดีอารมณ์เดียวกับพวกของกลุ่มอาหารหมักที่จะเป็นนัตโตะเนาะมิโซะนะคะหรือว่ากิมจิหรือแม้กระทั่งโยเกิร์ตอันนี้อยู่ในเทือกเดียวกันก็จะเป็นแบคทีเรียที่ดีที่กินเข้าไปอันที่สองคือนัตโตะทำจากถั่วทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นโปรตีนค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะมีข้อเสียถ้าใครที่มีเรื่องของลำไส้แปรปรวนกินพวกนี้ก็อาจจะท้องอืดได้แต่ว่าก็เป็นคนๆเนาะไม่ได้ทุกคนงั้นมีนัตโตะแล้วมีไข่แล้วอันนี้โปรตีนค่อนข้างเยอะละถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมถ้าถามส่วนตัวพี่ว่าโอเ
0: ค
1: แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในส่วนของตัวอาหารญี่ปุ่นมันก็จะมีผัก
0: มันจะมีผักดองนิดนึงครับผมก็จะมีเป็นขิงดองมีเป็นใช้เท้าดองหรือว่าจะเป็นผักเขียวๆพวกมะเขืออะไรอย่างงี้ก็จะมาช่วยได้อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพวกที่เป็น fermented food หรือว่าเป็นพวกอาหารหมักนะคะซึ่งเราเชื่อว่ามันก็ดีกับสุขภาพในแง่ที่จะไปช่วยปรับในเรื่องของแบคทีเรียในลำไส
0: ้ดีครับก็อาจจะเป็นออปชันสำหรับคนที่เริ่มเบื่ออาหารเดิมๆเช่นกินข้าวหมูปิ้งทุกวันหรือว่ากินเป็นขนมปังทุกวันแล้วว่าเป็นข้าวกับนัตโตะกับไข่หรือว่าเป็นพวกผักดองของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะช่วยทำให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นจากพวกพรีไบโอติกหรือโปรไบโอติกด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ขออาหารจีนแล้วกัน
0: อาหารจีนเนี่ยผมว่าติ่มซำต้องมาครับผม
1: โอเค
0: ไม่ใช่แค่จีนนะครับคนภูเก็ตเนี่ยก็จะกินติ่มซำเป็นอาหารเช้าครับผมเช่นขนมจีบเป็นซาลาเปาเนี่ยครับพี่เอกว่าไงบ้างครับ
1: ถ้าตรังเนี้ยหมูย่างจ่าเช้า
0: อันนี้อาจจะหนักไปนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นซาลาเปาพี่เอกว่ายังไงบ้างครับ
1: ซาลาเปาจริงๆมันก็จะมีพวกของแป้งเนาะแต่ว่าซาลาเปาเนี่ยจะไม่เหมือนขนมปังนิดนึงคือเนยจะน้อยหน่อยจะน้ำมันน้อยหน่อยจะมีความเป็นแป้งเยอะนิดนึงอันที่2ก็จะมีพวกของหมูสับเอาจริงๆมันก็คือเหมือนข้าวต้มหมูแหละแต่เป็นข้าวต้มหมูในรูปแห้ง
0: ๆ
1: ถ้าถามก็บอกว่าใช้ได้ค่ะส่วนตัวนะคะก็โอเคเพียงแต่ว่าถามว่าผักเยอะไหมก็ไม่ได้มีผักเนาะแล้วบางคนก็จะเติมไข่ลงไปก็โอเคเนาะแต่พอมันเป็นติ่มซำปั๊บเนี่ยต้องบอกว่าหมูสับไก่สับกุ้งสับใดๆก็ตามที่อยู่ในนั้น เนี่ยถ้าไม่มีน้ำมันหรือไม่มีไขมันอยู่เนี่ยมันจะแข็งมาก
0: ถูกครับถูก
1: ของที่เรากินแล้วเราเห็นเนี่ยต้องบอกว่ามันคือ
0: มันครึ่งหนึ่งเนื้อครึ่งหนึ่ง
1: อารมณ์เหมือนกับกินไส้กรอกเนาะเพียงแต่เป็นไส้กรอกที่ไม่เค็ม
0: ถูกต้องครับถูกต้องอาจจะต้องระ

0: วางเรื่องแฟตบางคนเนี่ยผมว่าติดภาพว่าซาลาเปาเป็นอาหารนึ่งครับก็อาจจะคิดไปเองว่าเฮ้ยมันน่าจะดีกับสุขภาพกินทุกเช้าน่าจะดีแต่ว่าสิ่งที่อาจจะไม่รู้ที่ซ่อนอยู่เนี่ยคือหมูสับเนี่ยเขาจะมีน้ำมันครึ่งหนึ่งเขาจะหั่นมันหมูเข้าไปเลยครับ 50% หรือบางทีเยอะกว่านั้นอีกนะครับเพื่อให้รสชาติมันอร่อยมากขึ้น
1: เวลาทำกับข้าวทำยังไงให้หมูโดยที่ไม่ต้องเติมมันเยอะแล้วก็
0: จริงๆบางทีเนี่ยเทคนิคเขาจะใส่เป็นแป้งครับเป็นแป้งแล้วก็ถ้าเป็นอาหารจริงๆเขาจะใช้วิธีการโยนครับ
1: อ๋อที่มันทุบๆอะไรนะ
0: ใช่มันจะทำให้หมูเนี่ยมันมีความเด้งมากขึ้นแล้วก็ที่มหัศจรรย์ของเนื้อหมูอย่างนะครับคือการเติมน้ำเข้าไปครับมันจะช่วยทำให้หมูเนี่ยมันฉ่ำมากขึ้นบางทีคนเนี่ยเข้าใจว่าเราต้องเติมน้ำมันอย่างเนื้อวัวครับหรือเนื้อไก่เนี่ยมันจะไม่อุ้มน้ำใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แต่หมูเนี่ยถ้าหมูสับแล้วเราทำเองที่บ้านนะครับซื้อสันในมาสับเองเติมไขมันเองเนี่ยครับเราก็จะกำหนดได้แล้วว่าเอ้ยเราจะเติมน้ำมันเท่าไหร่แล้วเราเติมน้ำที่เหลือเข้าไป
1: โอเคเราเติมน้ำได้เท่าไหร่คะอันนี้จะกลับไปทำที่บ้านละ
0: เราใช้สายตากะได้เลยครับดูว่าถ้าเกิดมันยังเกาะตัวเป็นเนื้อหมูเดียวกันเนี่ยมันจะกำลังดีครับผมแต่ถ้าเติมแล้วมันเริ่มแบบเริ่มแตกตัวออกมา
1: เติมหมูไป
0: เติมหมูเข้าไปให้มันเนียนมากขึ้นหรือว่า
1: เติมแป้งม
0: ันได้ครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเติมน้ำเยอะไปแล้วมันเริ่มแตกตัวเราใช้เป็นแป้งมันได้ครับผม
1: วันนี้ได้สูตรกลับไปทำที่บ้าน
0: ครับผม
1: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาใหม่กลับมาที่อาหารจีนก่อนสรุปว่าใช้ได้ไหมแล้วถ้าจะระวังอะไร
0: สำหรับผมเนี่ยใช้ได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องไขมันใช่ครับผมทั้งในแง่ของทั้งขนมจีบแล้วก็ซาลาเปาด้วยนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นหมูสับเช่นเดียวกันเพราะว่าอาจจะต้องระวังสิ่งที่ไม่รู้ที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: คราวนี้พอเราพูดกันเรื่องอาหารเช้าเนี่ยมันหลากหลายมากๆแล้วบางคนก็จะมีคำถามว่าแต่บางทีอ่ะฉันไปจ่ายตลาดครั้งเดียวหรือซื้อของแล้วฟรอสเซนทีเดียวให้มันอยู่ในตู้เย็นเนี่ยครับถ้าเรากินอาหารเดิมๆซ้ำกันทุกวันเนี่ยครับถามว่าทำได้ไหมครับ
1: ปกติเราไม่ได้พูดถึงคำว่าซ้ำแต่เราจะพูดคำว่ามันครบถ้วนไหม
0: ครับ
1: กับอันที่สองคือถามว่าซ้ำเดิมๆเนี่ยข้อเสียมีนิดเดียวค่ะอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเป็นตามฤดูกาล
0: ถูกครับ
1: เวลาที่เรายังคงกินอยู่เนี่ยเราต้องระวังในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพวกยาฆ่าแมลงเอ้ยไม่ว่าอะไรเลยเขาก็เลยจะบอกว่าเวลาเรากินเราควรจะกินตามฤดูกาลหรือแม้กระทั่งพวกเนื้อสัตว์ใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเรากินอย่างเดิมซ้ำๆเนี่ยเราก็อาจจะได้รับพวกของยาฆ่าเชื้อเนาะหรือว่าพวกของสารเร่งอะไรใดก็ตามซึ่งเราก็ไม่กล้ายืนยันเว้นแต่ว่าเราจะบอกว่าโอ้ฉันออร์แกนิกมากๆอันนี้ก็อีกเรื่องนึงส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าข้อแรกคือจริงๆกินให้หลากหลายกินให้ครบถ้วนถ้าครบแล้วอันนี้ไม่ติดนะคะอันที่2ก็คือว่ากินอาหารตามฤดูกาลเพื่อที่จะให้ลดแล้วก็เลี่ยงในส่วนของสารเร่งเนื้อแดงพวกของยาฆ่าแมลงทั้งหลายอะไรพวกนี้ค่ะ
0: โดยสรุปก็คือถ้าเกิดว่าแนะนําจริงๆแนะนําว่าให้กินเป็นฤดูกาลดีกว่า
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าเกิดจะกินซ้ํากันทุกวันเนี่ยแนะนําว่าให้เช็คตัวคุณค่าทางอาหารก
1: ่อ
0: นว่าเรากินครบทั้ง5หมู่หรือยังถ้ามันครบเนี่ยอยากทานเท่าไหร่ก็ทานได้เลยครับ
1: ใช่ค่ะก็คุยกันไปเยอะแยะเลยนะคะในเรื่องของความสำคัญของอาหารเช้านะคะทุกคนก็จะเห็นแล้วว่ามันสำคัญอาหารเช้าเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้แม้กระทั่งในเวลาเร่งรีบเมื่อกี้ตั้มก็เสนอแล้วว่าจะทำยังไงดีเพื่อจะให้ได้อาหารเช้าที่มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ยังสามารถจะทำได้ในระยะเวลาสั้นๆแม้กระทั่งวิธีหรือเทคนิคในการเลือกอาหารเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ความสำคัญแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็มากินอาหารเช้ากันค่ะ
0: ครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกับอาหารสุขภาพอะไรนะครับลืมติดตามกันที่รายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ครับผมทาง Mahidol Channel ครับวันนี้ผมกับพี่เอ๋ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
4: ก็จะมีเด็กคนหนึ่งที่ผมเคยเจอก็คือเป็นเด็กเกิดนะครับเกิดมาเนี่ยก็คือเขามีปัญหาก็คือเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวตั้งแต่เกิดเขาเป็นมะเร็งเราก็ต้องรักษาก็คือใช้ยาเคมีบำบัดนะครับแต่ว่าในกลุ่มเด็กแรกเกิดที่เป็นมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งของเขาเนี่ยเป็นตั้งแต่แรกเกิดเพราะฉะนั้นมักจะดื้อต่อการรักษาเราก็ได้พยายามรักษาเขาอยู่ประมาณเกือบปีแล้วในที่สุดเนี่ยการรักษาที่เราใช้การรักษามาตรฐานก็ไม่สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยรายนี้นะครับในที่สุดเขาก็จากไป

ตอนนั้นการวิจัยของเราก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะมาใช้ในคนได้เราเลยไม่สามารถที่จะนำเซลล์เม็ดเลือดขาวดัดแปลงของเราเนี่ยไปใช้ในคนไข้รายนั้นได้ถ้าเกิดสมมุติว่างานวิจัยนี้เราดำเนินการเสร็จเร็วกว่านี้เราก็อาจจะสามารถช่วยชีวิตคนนั้นไว้ได้งานวิจัยที่เริ่มทำตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศก็จะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อมาใช้ในการรักษาคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งการวิจัยแบบนี้เนี่ยต่างประเทศมีการนำเซลล์ภูมิคุ้มกันคนไข้นะครับออกมาเพื่อจะมาพัฒนามาดัดแปลงบางส่วนเพราะว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็คือเราเชื่อว่าระบบภูมิคุ้มกันคนไข้ซึ่งปกติทำหน้าที่ในการทำลายสิ่งแปลกปลอมเซลล์มะเร็งเซลล์ติดเชื้อต่างๆทำงานไม่ดีเราก็เลยเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยออกมาพัฒนาทำให้เซลล์นั้นน่ะสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้แล้วนำกลับไปให้คนไข้ใหม่วิธีการนี้จะช่วยทำให้คนไข้เนี่ยลดการได้รับยาเคมีบำบัดเราก็คาดหวังว่าเราจะสามารถดำเนินการรักษาในคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันคนแรกได้ภายในปีนี้นะครับในอนาคต10ปีคนไทยน่าจะสามารถที่ได้รับการรักษาวิธีใหม่นี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับสามารถที่จะเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงมันเหมือนกับเป็นความภูมิใจอย่างนึงนะครับที่เราสามารถทำให้เด็กป่วยไม่สบายกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและทำอย่างที่เขาอยากทำเป็นอย่างที่เขาอยากเป็นมีอาชีพอย่างที่เขาอยากทำได้

0: หมอขอบ่น
1: เดี๋ยวเรามาฟังคุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมาบ่นคนไข้กันบ้างไม่รู้จะบ่นคนไข้เรื่องอะไรดีนะอ่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยครับคุณหมอ
2: วันนี้หมอขอมาระบายนิดนึงนะครับญาติคนไข้มักจะบอกเวลาอาการของคนไข้เนี่ยผิดนะครับก็จะมีทั้งคนไข้บอกเวลานึงญาติบอกเวลานึงญาติคนที่2บอกอีกเวลานึงหมอปวดหัวมากเลยครับผู้ป่วยเคสนี้มาหาหมอด้วยเรื่องอาการแขนขาอ่อนแรงและพูดไม่ได้นะครับหมอก็เลยต้องไปถามญาตินะครับว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในกี่ชั่วโมงญาติคนที่1เข้ามาบอกหมอว่าเกิดภายใน4ชั่วโมงหลังกลับไปญาติคนที่2บอกเจอครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วเอาละครับคราวนี้เป็นหน้าที่ของหมอแล้วต้องทำยังไงดีเพราะว่าระยะเวลาตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากหมอก็ส่งคนไข้ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับแล้วเราก็มานั่งคุยกับญาติอีกทีนึงสรุปว่า

0: ผลต่อการรักษานะครับ4ชั่วโมงอาจจะให้ยาในกรณีที่คนไข้เป็นเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลันเราสามารถให้ยาเนี่ยไปละลายลิ่มเลือดได้ทันแต่ถ้าเกินกว่า 4.5 ชั่วโมงเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะรักษาแบบประคับประคองหรืออีกอย่างนึงเราอาจจะต้องไปทำการสวนหลอดเลือดในสมองเพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลายิ่งนานเท่าไหร่และผิดพลาดเท่าไหร่ผลของการให้ยาเนี่ยเป็นผลเสียกับคนไข้เท่านั้นดังนั้นหมอขอย้ำนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญญาติคนใดที่อยู่กับผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยเป็นครั้งสุดท้ายผู้นั้นควรให้ประวัติที่ชัดเจนถือว่าหมอขอนะครับ
1: อยากให้คนที่เรารักได้รับการรักษาอย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดเนี่ยญาติผู้ป่วยนะครับต้องตั้งสติให้ดีย้ำนะครับตั้งสติให้ดีนะครับแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่นอนครับหมอบอกมาแล้วนะ
2: หมอ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่สิริราช360องศาช่วงสนทนาครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องมะเร็งปากมดลูกโอ้โหดินแบบนี้แล้วคุณผู้หญิงอย่าเพิ่งพอเหี่ยวถอดใจกันไปนะฮะถึงจะคุยเรื่องมะเร็งปากมดลูกแต่ก็เป็นข่าวดีของโรคมะเร็งปากมดลูกครับอ้าวยิ่งตกใจแปลกใจไปกันใหญ่เป็นมะเร็งปากมดลูกที่จะมีข่าวดีได้ยังไงมีแน่นอนในวันนี้ครับแต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับโรคมะเร็งปากมดลูกกันก่อนครับ
1: เป็นที่ทราบกันดีว่ามะเร็งปากมดลูกคือมะเร็งอันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงไปทั่วโลกซึ่งข้อมูลสถิติของคนไทยเองในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยมะเร็งชนิดนี้ประมาณ 10,000 รายต่อปีหรือวันละ27คนและผู้ป่วยจำนวนเกือบครึ่งที่ต้องเสียชีวิตคนไข้โรคนี้ส่วนใหญ่จะต้องผ่าตัดมดลูกทิ้งซึ่งนั่นเท่ากับว่าหมดสิทธิ์ที่จะมีลูกไปด้วย
0: นั่นเป็นข้อมูลที่ทั้งน่ากลัวน่าตกใจและน่าเห็นใจไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าใครที่เป็นโรคนี้นั่นหมายถึงว่าการรักษาต้องตัดมดลูกทิ้งถ้าคุณอยากมีลูกคุณก็จะไม่สามารถมีลูกได้น่าเห็นใจมากครับแต่ผมบอกว่านี่เป็นข่าวดีของคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกคุณอาจจะสามารถมีลูกได้ครับข้อมูลนี้ให้คุณหมอมายืนยันด้วยตัวเองดีกว่าท่านเป็นแพทย์ประจำสาขาวิชามะเร็งนรีเวชภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาหน่วยมะเร็งนรีเวชรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงศ์อินทศรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณแอด
0: ยืนยันมาพร้อมข่าวดีใช่ไหมฮะ
2: ครับปัจจุบันนี้เราสามารถทำได้แล้วครับ
0: เป็นมะเร็งได้ปากมดลูกยังมีโอกาสมีลูกได้
2: เราสามารถทำได้พอเป็นไปได้ครับ
0: แสดงว่าก็ยังมีความหวังอยู่ไม่ใช่ว่าม
2: ีความหวังอยู
0: ่ถ้าเป็นแล้วต้องตัดทิ้ง
2: ปัจจุบันนี้เราเทคโนโลยีก้าวไปไกลสามารถที่จะทำได้แล้ว
0: ทำได้มานานสักแค่ไหนแล้วกี่รายแล้วครับ
2: ในต่างประเทศเนี่ยทำมาสักประมาณ10กว่าปีแล้วในเมืองไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มทำในรายนี้ที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วก็ครั้งแรกของเอเชียอาคเนย์ที่เราสามารถผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกโดยเก็บมดลูกไว้ได้โดยใช้กล้องผ่าตัดซึ่งให้ความแม่นยำสูงปลอดภัยแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนน้อย
0: กี่รายครับ
2: ที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเราทำมา1รายซึ่งเป็นรายเดียวของประเทศไทยแล้วก็เอเชียอาคเนย์เนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยเราคิดว่าคนไข้คนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอบอกว่าเป็นมะเร็งมักจะกลัว
0: ใช่ๆ
2: อยากจะตัดทั้งหมดออกไป
0: เอามั่นใจ
2: ไอ้การที่จะมีขอเก็บมดลูกไว้เนี่ยส่วนใหญ่น้อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเลยมีคนไข้ที่ไม่มากนักวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่มาคุยกับคุณแอดนะก็อยากจะเสนอกับท่านผู้ชมว่าโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยสามารถผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกโดยที่เก็บตัวมดลูกไว
0: ้
2: ผ่านกล้องและคนไข้ยังมีโอกาสที่สามารถจะมีลูกได
0: ้ครับก็ถือว่าเป็นยังเป็นข่าวดีในข่าวร้าย ใช่ไหมฮะ ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกบางทีก็โอ้โหจิตใจห่อเหี่ยวแต่ข่าวดีก็ยังมีก็คือรักษาได้และมีโอกาสมีลูกได้
2: มีโอกาส
0: ก่อนถึงวิธีแบบใหม่นะฮะขอย้อนไปแบบเดิมก่อนแบบเดิมเนี่ยนะฮะถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวิธีการรักษาคือต้องเป็นยังไงครับ
2: ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเราจะดู รูปนะครับก่อนอื่นก็อธิบายให้พิธีกรเห็นภาพของมดลูกก่อนนะครับเผื่อใครจำได้ตอนที่เราเรียนชีวะตอนเด็กๆมดลูกเนี่ยจะขนาดประมาณลูกชมพู่นะ
0: ครับ
2: ตรงนี้ก็จะเป็นท่อนำไข่และนี่จะเป็นรังไข่สองข้าง
0: ร
2: ังไข่จะมีสองข้างมดลูกจะขนาดเท่าลูกชมพู
0: ่
2: ส่วนใหญ่ของมดลูกเนี่ยจะอยู่ในช่องท้องจะมีส่วนปลายหรือหัวจุกของชมพู่เนี่ยโผล่เข้ามาในช่องคลอดตอนนี้เขาเรียกโตมดลูกอันนี้เรียกปากมดลูกอันนี้เรียกช่องคลอด
0: ต่อเนื่องกัน
2: ครับต่อเนื่องกันเวลาที่เรามีเมนมันก็จะออกมาจากโพรงมดลูกผ่านปากมดลูกออกมาทางช่องคลอดตรงมะเร็งที่เรากำลังพูดถึงวันนี้ก็คือมะเร็งของปากมดลูกคือมะเร็งส่วนปลายของโตมดลูก
0: อยู่แค่ส่วนนี้เท่านั้นใช่ไหม
2: ครับครับอยู่บริเวณ
0: ขั้ว
2: จุกใช่ใช่อยู่บริเวณขั้วจุกของไอ้ตัวลูกชมพู่ถ้าเราเปรียบเทียบว่ามดลูกคือชมพู่ซึ่งมันเป็นมะเร็งที่น่ากลัวเพราะมันเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของคนไทยในสตรีไทยครับสำหรับมะเร็งของวัยสืบพันธุ์สตรี
0: คร
2: ับสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราเป็นมะเร็งเราก็ต้องพยายามตัดออกหมดเลยตัดทั้งมดลูกปากมดลูกเนื้อเยื่อข้างๆมดลูกช่องคลอดส่วนบนก็คือพยายามตีกรอบให้กว้างคือหลักการทั่วไปของการรักษามะเร็งก็ต้องตัดกว้างๆกลัวมันจะกระจายตัดออกให้หมดนั่นก็เป็นหลักการทั่วไป
0: ซึ่งจริงๆมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเหรอ
2: ใช่อ
0: ยู่ตรงปลายตรงจุก
2: คือสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราก็กลัวเหมือนกันหมอก็กลัวคนไข้ก็กลัวเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นปุ๊บเราต้องพยายามตีกรอบให้กว้างตัดออกให้หมด
0: เผื่อไว้ก่อน
2: นั่นใช่ใช่คือถ้าเราเป็นฝอยเนี่ยก็คือทนทั่วไปคงตัดเฉพาะฝอยเล็กๆออกแต่ถ้าเป็นมะเร็งคนไข้ก็กลัวหมอก็ต้องพยายามอยากคำนวณให้หายตีกรอบออกกว้างซึ่งถามว่ามันได้ผลดีไหมมันก็ได้ผลดีเหมือนกัน
0: ฮะ
2: คนไข้หายประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์
0: 90กว่าเปอร์เซ็นต์
2: ในคนไข้

0: ระยะที่หนึ่งที่สามารถผ่าตัดได
1: ้อายุของผู้หญิงไทยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยแนวโน้มเป็นไงลดลงลดลงไหมครับหรือว่ายังมากเหมือนแต่ก่อน
0: คือสมัยก่อนเนี่ยคนเป็นมะเร็งก็อายุมากหน่อย
1: ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยด้วยมลภาวะหรือสภาพบางอย่างทำให้คนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยอายุน้อยลง
1: ครับ
0: บวกกับคนไทยปัจจุบันก็เรียนหนังสือมากขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นแต่งงานช้าลงกว่าที่เขาจะพร้อมที่จะมีบุตรกว่าฐานะจะมั่นคงก็อายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจบกันพอดีคือพอพร้อมแต่งงานมีบุต
1: ร
0: เป็นมะเร็งโดนตัดมดลูกทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการที่จะมีบุตรสูญเสียความรู้สึกของความเป็นผู้หญิงไม่สามารถจะมีประจำเดือนได้ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวถ้าฝ่ายชายอยากจะมีลูกฝ่ายหญิงอยากจะมีลูกแต่มีลูกไม่ได้
1: คือปัญหาแบบนี้นี่คุณหมอคงได้เห็นได้คุยมาเยอะใช่ไหมฮะว่ามันเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนี่การรักษาแบบนี้ถ้าตัดก็คือต้องผ่าตัดใหญ่เปิดแล้วก็
0: ใช่ครับสมัยก่อนก็ต้องเปิดหน้าท้องใหญ่ๆแผลยาวๆตัดทิ้งหมดทั้งมดลูกปากมดลูกนะต่อมน้ำเหลืองเนื้อเยื่อข้างๆมดลูก
1: เขาตัดเยอะขนาดนั้นเลยฮะ
0: เพื่อป้องกันการหายในสมัยก่อน
1: ท่อน้ำไข่รังไข่ตัดหมดเลย
0: สำหรับท่อน้ำไข่รังไข่อาจจะเหลือไว้ให้ฮอร์โมนได้
1: อาจจะยังอ๋อเพราะมีส่วนสำคัญเรื่องฮอร์โมนใช่ไหม
0: คร
1: ับแล้วผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นพอตัดไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับร่างกายของผู้หญิง
0: ก็ถ้าสมัยก่อนเราผ่าตัดโดยเปิดหน้าท้องใหญ่ๆคนไข้ก็จะมีแผลที่ยาวอาจจะเสียความสวยงามเจ็บตัวนานตัดออกทั้งหมดอย่างที่เรียนพิธีว่าเขาก็จะไม่สามารถที่จะมีบุตรมีประจำเดือนไม่ได้สูญเสียความมั่นใจว่าเอ๊ะเขายังเป็นผู้หญิงอยู่หรือเปล่าไม่มีประจำเดือนไม่มีมดลูกถ้าอยู่น้อยๆยังอยากจะมีลูกอยู
1: ่
0: มีลูกไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นปัญหาทางสังคมหรือปัญหาครอบครัวหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันน
1: ี
0: ้บางทีสามีอยากมีหรือตัวคุณผู้หญิงเองก็อยากมีอาจจะผู้ชายอาจจะถ้าอยากมีมากๆไม่รู้เหมือนกันนะอาจก็อาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าหรือต้องไปทำเทคโนโลยีการตั้งครรภ์ที่มันยากขึ้นเช่นไปหาผู้หญิงมาอุ้มบุญตั้งท้องแทนอะไรซึ่งก็จะยุ่งยากแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ในแง่ความรู้สึกเออลูกเราหรือเปล่าอะไรนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากยาวออกไปอีก
1: ครับก็จากปัญหาเดียวเรื่องร่างกายของคนคนเดียวมันลามไปถึงคนอื่นใกล้เคียงแล้วก็อีกเยอะแยะนะครับนี่มาถึงวิธีการแบบใหม
0: ่
1: ที่หมอบอกว่ายังสามารถมีลูกได
0: ้
1: อาจจะมีลูกได
0: ้อาจจะมีโอกาส
1: ครับวิธีนี้เขามีชื่อเรียกเฉพาะไหมฮะเป็นเทคโนโลยีเป็นเทคนิคแบบไหน
0: มันมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะว่า radical tracheotomy ก็คือการตัดปากมดลูกแบบถอนรากถอนโคน
1: ตัดปากมดลูก
0: แบบถอนรากถอนโคน
1: แปลว่าตัดแค่ตรงปาก
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างของเดิมคือตัดทิ้งทั้งก้อนทั้งยวงทั้งลูกชมพู่เนี่ยไปหมดเอาออกไปหมดเลยแบบนี้ตัดส่วนไหนฮะ
0: ก็สมมติว่าอย่างเมื่อกี้ที่เรียนคุณแอดไปนะว่ามะเร็งมันเป็นอยู่ที่ส่วนปลายของปากมดลูกเวลาที่เราตัดเราก็ตัดเฉพาะปากมดลูกแต่ตัดให้กว้างหน่อยสมมติรอยโรคหรือมะเร็งมันอยู่ตรงปลายนี้สัก 2-3 เซนเราก็ตัดเหนือขึ้นไปสักประมาณ2เซนข้างบนข้างล่าง2เซนกว้างออกมาสักประมาณ 4-5 เซนออกข้างๆ 4-5 เซนโดยเหลือไอ้ตัวชมพู่ไว้ตัดแต่ขั้วแต่ตัดขั้วใหญ่หน่อยตัดช่องคลอดออกมาใหญ่หน่อยตัดเนื้อเยื่อข้างๆออกมาหน่อยเสร็จแล้วเราก็เย็บส่วนปลายของมดลูกหรือส่วนปลายของไอ้ตัวชมพู่ที่ถ้าผมเปรียบเทียบลงมาเย็บต่อกับช่องคลอดแล้วทิ้งไว้สักระยะเวลาหนึ่งมันก็จะต่อสมานกันเป็นมดลูกอันใหม
1: ่เอาส่วนนี้ออกไป
0: ครับผม
1: แล้วก็ส่วนที่เราตัดไปก็มาต่อกัน
0: มาต่อกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเราเรียกตัดแบบถอนรากถอนโคนเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ตัดเฉพาะไอ้ตัวมะเร็งเราก็ตัดกว้างๆเผื่อไว้หน่อยแต่ไม่ได้ถึงกับตัดตัวมดลูกไปด้วย
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ก็ยังมีช่องคลอดต่อกับมดลูกอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่า
0: เสียตรงปากมดลูกสั้นลงไปหน่อยใช่ครับอ
1: ุ้ยแล้วแบบนี้แผลเป็นไงฮะเวลาตัดเวลาผ่านี่เปิดแผลแค่ไหนยังไง
0: ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องเปิดหน้าท้องใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วก็ลงไปตัดคนไข้ก็จะเจ็บแผลมากแผลไม่สวย
1: ครับ
0: เสียเลือดมากปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
1: ส่องกล้อง
0: การผ่าตัด
1: เล็กๆใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็นรูเล็กๆประมาณสักครึ่งถึง1เซน
1: อุ้ยเล็กมากนะครับ
0: ครับประมาณสัก 3-4 รู
1: ฮะ
0: ครับเพื่อเข้าไปทำผ่าตัดหัตถการนี้ได้
1: ครับ
0: ครับ
1: ครึ่งเซนนี่คือ5มิลถ
0: ึ
1: ง1เซ
0: น
1: แต่ในแต่ละรูใช่ไหม
0: ใช่ครับในแต่ละรู
1: 3-4 รู
0: ประมาณสัก 3-4 รู
1: โอ้แค่นั้นเองเหรอครับ
0: ครับ
1: แล้วกล้องส่องไปแล้วไอ้ที่ตัด
0: หมอก็จะสอดเครื่องมือเข้าไป
1: เป็นเครื่องมือเล็กๆเหมือน
0: กล้องส่องเข้าไปใช่ครับกล้องสามารถที่จะขยายภาพแล้วก็จ่องมาที่จอทีวีหมอก็จะดูจอทีวีไปแล้วก็ทำผ่าตัดไปความแม่นยำสำหรับวิธีการผ่าตัดอย่างนี้จะสูงมากกว่าการผ่าตัดด้วยมือเนื่องจากกล้องปัจจุบันเนี่ยมีกำลังขยายที่สูงมาก
1: ครับ
0: สามารถที่เราเห็นอวัยวะที่สำคัญเส้นเลือดที่สำคัญเส้นประสาทที่สำคัญเพราะฉะนั้นการผ่าตัดด้วยวิธีกล้องเนี่ยคนไข้จะเสียเลือดน้อยกว่าสามารถเก็บเส้นประสาทเล็กๆไว้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมัยเก่าเนี่ยการตัดเส้นเลือดอาจจะตัดเส้นเลือดที่สำคัญที่มันไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอยู
1: ่
0: ทีนี้ถ้าเราใช้ผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยเราสามารถเก็บเส้นเลือดเล็กๆไว้ได
1: ้
0: แทนที่มันจะสูญเสียไปเพราะเราสามารถเก็บเส้นเลือดเล็กๆไว้ได้เนี่ยมันก็จะไปเลี้ยงไอ้มดลูกส่วนที่เราเหลือเก็บไว
1: ้
0: ทำให้มันสามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมคนไข้สามารถกลับมีประจำเดือนได้เหมือนเดิมเหมือนคนไข้ที่เราทำก็ภายในเวลาคนไข้ก็กลับมามีประจำเดือนเหมือนเดิมใช้ชีวิตปกติ
1: ถ้าแบบเดิมต้องพักนานแค่ไหน
0: ของเดิมเนี่ยอาจจะต้องห้ามยกของหนักสัก3เดือนเนื่องจากแผลมันใหญ่หลังๆนี่อาจจะ 3-4 วันก็อาจจะกลับบ้านได้
1: พอแผลเล็กนี่แป๊บเดียว
0: แผลเล็กเจ็บแผลน้อยกว่า
1: แล้วที่หมอบอกว่าเห็นเส้นเลือดได้ชัดเพราะว่าภาพขยายใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ภาพขยายบนจอ
0: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดี
1: คือกล้องเล็กก็จริงเครื่องมือเล็กก็จริงแต่ว่าภาพที่มาตอนหมอทำงานเนี่ย
0: ใช่ครับแล้วภาพคมชัดอาจจะชัดกว่าตาเราเห็นได้ซ้ำ
1: นี่สำคัญ
0: เพราะมันจ่อลงไปแล้วขยายออก
1: ครับ
0: เราสามารถหาอวัยวะที่สำคัญตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการตัด
1: ครับ
0: เก็บส่วนที่เราอยากเก็บได้แม่นยำมากกว่าทำด้วยตาเปล่า
1: อันนี้คือข้อดีผลข้างเคียงล่ะครับ
0: ผล
1: ก็มีด้านดีๆอยู่เยอะมาก
0: มีด้านดีๆอยู
1: ่นะฮะนอกจากเรื่องราคาซึ่งอาจจะสูงกว่านั่นเองแต่ถามว่าโอกาสที่จะมีลูกอะฮะมันจะ 100% จะเหลือสักเท่าไหร่แล้วก็มันขึ้นกับอะไรบ้างที่ทำให้เปอร์เซ็นต์ของการจะมีลูกเนี่ยมันน้อยลงไป
0: สำหรับคนไข้ที่ทำผ่าตัดแบบใหม
1: ่
0: ตัดเฉพาะตัวปากมดลูกเก็บตัวมดลูกไว
1: ้
0: โอกาสที่จะกลับมามีลูกเนี่ยในหนังสือต่างประเทศเนี่ยพบว่าสามารถมีลูกได้เองเนี่ยประมาณสัก 70% นะทั้งอาจจะมีลูกเองบางคนสามารถมีลูกเองได้แต่คนมีลูกยากหน่อยก็ไปให้คุณหมอมีลูกยากช่วยทำการผสมเทียมให้หน่อยก็สามารถมีลูกได้ประมาณ 70%
1: แล้วเด็กก็ฝังตัวในมดลูก
0: ได้ตามปกติ
1: ได้ตามปกติ
0: ได้ตามปกติ
1: เพราะสภาพของมดลูกก็ยังปกติ
0: ยังคงอย
1: ู่เลือดไปเลี้ยงได้แล้วก็มีลูกได้ปกติทีนี้โอกาสของการหายล่ะครับพอบอกตัดทั้งก้อนออกไปอุ้ยสบายใจฉันจะไม่กลับมาแล้วตั้ง 90-90% โอกาสจะหายตัดแค่บางส่วนแบบนี้ตัดแค่ปากมดลูกเนี่ยโอกาสหายนี่กี่เปอร์เซ็นต
0: ์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะเป็นมะเร็งคนไข้ก็ต้องอยากหาย
1: ใช่ครับ
0: เราพบว่าในต่างประเทศเนี่ยอัตราการหายของคนไข้ที่ตัดทั้งหมดทั้งมดลูกปากมดลูกกับคนไข้ที่ตัดเฉพาะตัวปากมดลูกแต่ตัดกว้างหน่อยโดยเก็บมดลูกไว้อัตราการหายใกล้เคียงกันสำหรับมะเร็งระยะที่หนึ่ง90%เหมือนกันสำหรับคนไข้ที่เราทำจากการตรวจติดตามมาเป็นระยะเวลาหลายปีก็พบว่ายังสบายดีแข็งแรงดีมาตรวจติดตามก็ปลอดจากโรคมีประจำเดือนเป็นปกติใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปถ้าเขาพร้อมที่จะแต่งงานมีลูกเขาก็สามารถที่จะมีลูกได้เหมือนคนทั่วไป
1: ครับโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำอีกฮะผ่าตัดแบบใหม่นี่
0: เท่ากันเท่ากับคนทั่วไปโอกาสจะกลับเป็นซ้ำก็ประมาณสัก 10%
1: ครับ
0: ครับ
1: เท่านั้นนะฮะ
0: เท่านั้นครับ
1: ครับเพราะบางคนอาจจะกังวลว่าก็เรายังคงไว้อยู่อ่ะมันจะมีเซลล์มะเร็งบางเซลล์มันลามกระจายไปไม่ไปอยู่ส่วนอื่นของมดลูกโดยหมอไม่รู้หรือไม่รู้อะไรอ
0: ันนี้ก็เป็นความเชื่อของเราสมัยก่อน
1: เป็นความเชื่อของเรา
0: เป็นความเชื่อของเราสมัยก
1: ่อ
0: นหมอก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันสมัยก่อนหมอจึงต้องพยายามตัดเยอะ
1: ๆ
0: แต่หลังๆเราพิสูจน์แล้วในต่างประเทศเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีที่ยอมรับเป็นมาตรฐานว่าถ้าคนไข้อายุน้อยยังไม่มีบุตรการตัดเฉพาะตัวปากมดลูกโดยเก็บมดลูกไว้เนี่ยถือเป็นวิธีที่คนไข้สามารถเชื่อถือได้อย่างปลอดภัยว่าอัตราการหายจากโรคไม่ต่างกับการตัดทั้งหมด
1: ครับ
0: แล้วก็ยังคงสามารถมีโอกาสที่จะมีลูกได
1: ้ครับ
0: โดยอัตราการหายไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่ยังอยากจะมีบุตรต้องเลือกใช้วิธีนี้อย่างเดียวเท่านั้น
1: เท่านั้นนะฮะคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกขั้นที่1
0: เฉพาะขั้นที่1
1: แบบนี้เนี่ย90-90% หายแน่ๆแล้วก็มีลูกได้ถ้าเป็นขั้นอื่นล่ะฮะ
0: อ๋อถ้าเป็นขั้นอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมะเร็งมันจะลุกลามกระจายไปมากกว่านั้นเช่นไปตับไปปอดอย่างนั้นคงยังไงก็ผ่าตัดไม่ได้ไม่ว่าจะเปิดหน้าท้องใหญ่ๆหรือส่องกล้องก็ต้องไปใช้วิธีอื่นเช่นมันไปปอดก็ต้องใช้ยาเคมีบำบัดตามขึ้นไปให้มันรักษาไปตามกระแสเลือด
1: ครับผมซึ่งก็แบบเดิมก็เหมือนกัน
0: ใช่มันก็ตัดเปิดหน้าท้องมันก็ตัดไปไม่ถึงปอดดี
1: ก็ไม่ถึง
0: ใช่มันไปตับไปปอดไปต่อมน้ำเหลืองไม่มีทางที่เราจะไปไล่ตัดมะเร็งที่มันกระจายไปทั่วตัวได้มันต้องใช้ยาฉีดเข้าไปตามกระแสเลือด
1: ถ้าลามไปอวัยวะ
0: ใช่ใช
1: ่ครับฉะนั้นเปรียบเทียบกันแบบใหม่กับแบบเก่าก็แทบจะ
0: ไม่มีข้อเสีย
1: แล้วก็มองเห็นในข้อดีใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: สามีลูกได้อีกด้วย
0: ใช
1: ่ครับทำไมวิธีการนี้เพิ่งทำที่บ้านเราเพียงแค่รายเดียว
0: ผมคิดว่าหนึ่งก็คือคนไข้คนไทยเนี่ยก็ยังกังวลเรื่องอัตราการหายกลัวว่าเป็นมะเร็งยังมีความเชื่อว่าเป็นมะเร็งต้องตัดเยอะๆไว้ก่อนอันที่สองก็คือเทคโนโลยีของกล้องเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มพัฒนาเข้ามาในเมืองไทยได้ไม่นานมากนัก เราก็ค่อยๆฝึกฝนประสบการณ์จนถึงระดับหนึ่งซึ่งเราคิดว่าเราก็มีความชำนาญใกล้เคียงกับหมอที่ต่างประเทศ
1: ครับผมตอนนี้มีหลายที่ไหมฮะที่ผ่าตัดแบบนี้ไ

0: ในบ้านเรา
1: สำหรับการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อตัดเฉพาะตัวปากมดลูกเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็เพิ่งมีอยู่ที่ศรีราชนี่ที่แรก
0: ครับผมแล้วก็น่าจะยังเป็นที่เดียวใช่ไหม
1: ตอนถึงปัจจุบันนี
0: ้รายเดียวของผู้หญิงไทย
1: ของประเทศไทยและของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
0: ้ครับผมแต่วิธีที่ดีที่สุดคืออย่าโดนผ่าเลยจะดีกว่าไม่ว่าทั้งแบบใหม่แบบเก่านะ
1: ครับ
0: งั้นขอถามถึงการป้องกันหรือว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสจะเป็นมะเร็งปากมดลูกครับ
1: ก็ถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยการเกิดมะเร็งปากมดลูกมันเริ่มจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที
0: ่
1: ชื่อว่าเชื้อ HPV ซึ่งมันเกิดจากการสัมผัสซึ่งก็คงคิดว่าก็คือการมีเพศสัมพันธ
0: ์
1: เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์โดยระมัดระวังไม่มีคู่นอนหลายคนก็จะช่วยลดอัตราการเสี่ยงได
0: ้ครับ
1: ปัจจุบันนี้มีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกซึ่งถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันได้ถึง 100% แต่ก็ลดไปเยอะฮะลดไปสักประมาณ 70%
0: ครับ
1: อัตราการเป็นมะเร็งจะเหลือแค่ประมาณสัก 30% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
0: อาจจะไม่ 100% ใช่ม
1: ั้ยอ๋อยังวัคซีนก็ยังไม่ร้อย
0: ครับ
1: ได้ประมาณ 70%
0: ครับ
1: อย่างอื่นก็คือการมาตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกกับสูตินรีแพทย์อย่างน้อยถ้าไม่มีอาการก็ปีละหน
0: ครับ
1: ถ้าเราเจอโรคที่เป็นน้อยๆเราก็รีบรักษาเล็กๆน้อย
0: ๆครับ
1: สะกิดหรือคลิปอะไรออกพวกนี้ก็สามารถหายได้โดยไม่จำเป็นต้องไปผ่าตัดใหญ่
0: ครับคือถ้าผู้หญิงไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยโอกาสจะเป็นมะเร็งปากมดลูกนี่เป็น0เลยมั้ย
1: โอ้เกือบ0ฮะน้อยมาก
0: เกือบ0เลยนะ
1: ครับ0เลย
0: แต่ถ้ามี
1: ก็มีความเสี่ยงในระดับนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราฉีดวัคซีนถ้าสมมติว่าเราหมั่นมาเช็คมะเร็งปากมดลูกโอกาสที่มันจะเป็นแบบลุกลามต้องตัดมดลูกเนี่ยก็จะน้อยฮะ
0: การมีเพศสัมพันธ์เร็ว
1: ก็อาจจะมีส่วน
0: อา
1: จจะมีส่วนเพราะว่าสัมผัสกับเชื้อโรคเร็วเหมือนก
0: ัน อ๋อในแง่นั้นนะฮะก็ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้น
1: ครับผม
0: ครับมีวิธีไหนป้องกันได้อีกไหมฮะ
1: เท่าที่เรายอมรับกันก็มีเท่านี้นะฮะก็คือการพยายามมีคู่นอนคนเดียวการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและการมาพบแพทย์ตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยก็ปีละหนถ้าไม่มีอาการอะไร
0: ขั้นตอนที่บอกตรวจเช็คนี่แหละเป็นขั้นตอนที่หลายคนอาย อายบ้างกลัวบ้างหรือว่าจะไปก็เขินๆนะฮะยิ่งต้องไปนั่งร
1: อ
0: นั่งรอขึ้นขายังแล้วก็
1: ใช่
0: ไหมฮะนี่ฮะมีวิธีการอะไรแนะนำบ้างต้องทำไงดีคร
1: ับ ก็ผมก็คิดว่าคือถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยผมก็ตอนที่ไปเรียนที่ต่างประเทศก็พบว่าผู้หญิงต่างประเทศเนี่ยจะมีวัฒนธรรมที่ต่างกับคนไทยคือคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าอายุน้อยๆยังไม่แต่งงานหรือยังไม่มีลูกอะไรเงี้ยคงไม่มีอาการอะไรคงไม่หาหมอสูฮะก็รอจะมีอาการทำให้โรคมันค่อนข้างลุกลามไปเยอะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยอายุแค่10กว่าแต่ถ้าเขามีแฟนมีเพศสัมพันธ์แล้วเขาก็เดินเข้ามาตรวจภายในขอหมอเช็คมะเร็งปากมดลูกเป็นของปกติของเขาทำให้อัตราการเกิดมะเร็งลุกลามเขาเนี่ยน้อยกว่าเราเยอะ
0: เพราะจะเจอเร็ว
1: ใช่ครับทีนี้คำแนะนำก็คือยังคุณสุภาพสตรีเนี่ยที่แต่งงานหรือมีลูกแล้วมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็มาพบสูตินรีแพทย์แล้วก็เช็คมะเร็งปากมดลูกปีละหนคือผมก็เข้าใจว่าถ้าคนสาวๆจะมาหาหมอสูผู้ชายก็คงจะเป็นเกินก็อาจจะเลือกเป็นหมอสูผู้หญิงฮะเลือกหมอสูผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้แพทย์ก็ทราบว่าคนไข้เนี่ยก็คงเขินอายในการที่จะมานอนให้หมอตรวจภายในหมอก็จะพยายามคุยด้วยความละมุนละม่อมห้องตรวจก็จะอยู่ในที่ที่มิดชิดแต่ว่ามีพยาบาลของผู้หญิงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยใหคุณสุภาพสตรีหรือคนไข้ที่มาตรวจเนี่ยมีความสบายใจขึ้น
0: ครับอย่าอายเลย คือต้องบอกกันแบบนี้เพราะว่าถ้าตรวจพบแต่เนิ่นๆเนี่ยการรักษาดูแลก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นความเสี่ยงก็น้อยลงแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมะเร็งปากมดลูกถ้าเป็นรักษาแล้วตัดแล้วยังมีโอกาสมีลูกได
1: ้มีโอกาสครับ
0: นะฮะ
1: ยืนยัน
0: อันนี้สำคัญมากนะครับเปลี่ยนแค่มุมมองความเชื่อแล้วก็ถ้ายังไม่แน่ใจหาข้อมูลเพิ่มเติมมาคุยที่ศรีราชเพิ่มเติมด้วยนะฮะว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วในอดีตอาจจะเป็นยังเป็นไปไม่ได้แต่ปัจจุบันเป็นไปได้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงศ์อินทศรนะครับขอบคุณมากครับอาจารย
1: ์ครับขอบคุณครับคุณแอดสวัสดีครับ
0: นี่คือศรีราช360องศาในวันนี้นะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาติดตามกันนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ันหูไม่รู้เป็นอะไรแล้วถ้าชอบปั่นหูแค่หูล่ะจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
1: วันนี้หมอขอบ่นคุณหมอรักษาหูมีความอัดอั้นตันใจอยากจะมาระบายในรายการ
0: โอ้เชิญเลยครับคุณหมอยินดีมากครับ
2: เป็นครั้งแรกที่ได้ถือโทรโข่งเลยนะคะแบบนี้หมอต้องขอบ่นดังๆแล้วล่ะค่ะหมอขอบ่นเรื่องที่หมอจะขอบ่นในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่หมอรักษาหูเนี่ยเจอกันบ่อยมากๆเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่คนไข้ชอบปั่นหูแคะหูค่ะอาการของคนไข้ที่มานะคะก็คือมีเสียงก๊อกแก๊กดังในหูค่ะใช้ไม้พันสำลีปั่นหูใช่ไหมคะปั่นไปปั่นมาก้านออกมาได้ค่ะแต่สำลียังคาอยู่ในรูหูเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังใช้เล็บแคะด้วยนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลถลอกในหูแล้วก็มีหนองไหลค่ะทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยค่ะปกติเนี่ยขี้หูของคนเราเนี่ยค่ะก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแมลงด้วยในระบบร่างกายของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะกำจัดขี้หูออกมาเองได้ค่ะเวลาที่เราขยับกรามที่เราพูดหรือเวลากลืนเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆดันขี้หูออกมาเองได้ด้วยค่ะเวลาที่เราใช้ไม้พันสำลีแคะหูใช่ไหมคะขี้หูบางส่วนเนี่ยก็จะออกมากับไม้พันสำลีค่ะแต่ขี้หูอีกส่วนนึงก็จะถูกดันเข้าไปด้านในได้ค่ะทีนี้ก็จะไปอัดแน่นกันแล้วก็สะสมอยู่หน้าแก้วหูนะคะขี้หูก็จะถูกอัดแน่นเข้าไปในหูมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจะทำให้เราสูญเสียการได้ยินได้ค่ะหูน่ะไม่ใช่ขนมครกนะคะไม่ต้องไปแคะมันค่ะเอาไว้ใช้ทำความสะอาดเช็ดมาสคาร่าไอไลเนอร์ก็พอค่ะพฤติกรรมแบบนี้เลิกได้เลิกนะคะ
0: โอ้โหการปั่นหูการแคะหูมันอันตรายกว่าที่คิดอีกนะครับใครที่มีพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอบ่นมาแล้วเนี่ยเห็นทีจะต้องบอกลาที่ปั่นหูได้แล้วนะครับกลับบ้านอาบน้ำก่อน

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ภาวะกินลำบากใช่ไหมครับก็คือการที่กล้ามเนื้อพวกนี้มันก็ความแข็งแรงลดลงพอสกล้ามเนื้อกันกลืนก็เหมือนกันเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็ส่งผลต่อการกลืนได้
2: ได้ยินอะไรอาจจะเอ๊ะว่าเอ๊ะมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอกับภาวะกลืนลำบากครับวันนี้พูดคุยกันนะกับอาจารย์เบิร์ดนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์เบิร์ดมาครั้งแรกก็เจอกับคำว่าภาวะกลืนลำบากแตกต่างจากกล้ามกลืนฝืนทนไหมเริ่มต้นเลยครับภาวะกลืนลำบากคืออะไร
1: ภาวะกลืนลำบากใช่ไหมครับก็คือการที่มีความผิดปกติของการกลืนไม่ว่าจะเป็นการกลืนน้ำหรือกลืนอาหารก็ตามบางทีกินแล้วอาหารมันติดหรืออาหารที่ต้องกินแล้วต้องใช้ความพยายามมากขึ้นหรือบางคนกินแล้วจุกแรกที่สังเกตง่ายๆครับก็คือกลืนแล้วสำลักบ่อยๆกินแล้วก็ตามสำลักง่ายสำลักติดทุกคำเลยครับบางทีกลืนแล้วติดก็คือกลืนแล้วเสียอาหารค้างอยู่ในคอหรือน้ำค้างอยู่ในคอเวลาพูดหรือกินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกมีเสียงเครือเหมือนเสียงสั่นนะครับเสียงมีน้ำเปลือกก็จะมีอาการเสียงไม่ใสเหมือนเดิมหรือว่าบางทีก็คือกินแล้วเจ็บอยู่ในคอเจ็บกลางอกอะไรอย่างนี้ครับอันนี้คืออาการของภาวะกลืนลำบากทั้งหมด
2: สาเหตุคืออะไรฮะ
1: สาเหตุก็คือเกิดจากได้หลายสาเหตุด้วยกันเลยตั้งแต่เมื่อเราอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อแขนขาของเราก็อ่อนแรงใช่ไหมครับเดินไม่ค่อยไหวกล้ามเนื้อกันกลืนก็เหมือนกันเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้มันก็ความแข็งแรงลดลงเพราะฉะนั้นก็ส่งผลต่อการกลืนได้หรือผู้สูงอายุบางคนฟันไม่มีการเคี้ยวอาหารก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก็คือเคี้ยวไม่ละเอียดพอเคี้ยวไม่ละเอียดปุ๊บอาหารที่ลงไปก็ติดคอแต่ว่าในบางตัวโรคเนี่ยเช่นโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตก็ทำให้เกิดกลืนลำบากได้เหมือนกันเพราะว่าเขามีกล้ามเนื้ออ่อนแรง
2: ครับ
1: หรือคนที่เป็นมะเร็งทำมะเร็งช่องปากและลำคอหรือคนได้รับการฉายแสงบริเวณช่องปากและลำคอตรงนี้ก็ทำให้เกิดภาวะกลืนลำบากได้เหมือนกันจริงๆถ้ามีภาวะกลืนลำบากครับต้องแนะนำให้มาที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อมาดูว่าสาเหตุของภาวะนี้เกิดจากอะไรจะได้รักษาให้ตรงจุดแต่ว่าถ้าเกิดจากตัวโรคพวกหลอดเลือดสมองหรือผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิธีการฝึกอย่างเช่นง่ายๆเลยก็คือเป็นการฝึกบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและลำคอปรับอาหารให้นิ่มราดซอสเยอะขึ้นทำให้กลืนได้ง่ายมากขึ้นอันต่อมาก็คืออาจจะต้องมีการปรับท่าการกินถ้าเราเริ่มอายุเยอะขึ้นครับก็คือต้องบริหารกล้ามเนื้อแขนขาก็ต้องบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและการกลืนก็ต้องบริหารเหมือนกันจะเป็นการบริหารในการกัดลิ้นเบาๆแล้วกลืนน้ำลายมีวิธีอื่นอีกก็คือเช่นการเลียลิ้นรอบปากอันนี้ใช้สำหรับคนที่ผ่าตัดมะเร็งหรือเป็นที่มีกล้ามเนื้อแบบอ่อนแรงแล้วก็สามารถเลียรอบปากเป็นการฝึกอาการเคลื่อนไหวของลิ้นได
2: ้โอเค
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปด้วยนะครับภาวะนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแหละวันนี้ขอบคุณนะฮะอาจารย์เบิร์ดครับ
3: ขอบคุณครับ
2: นี่ฮะเรามาแชร์ริ่งเรื่องราวดีๆแบบนี้บางเรื่องทางการแพทย์คุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นดูแล้วถูกใจฝากแชร์กันด้วยนะครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะรวมเรื่องราวของสาระทางโภชนาการนะครับแล้วก็การออกกำลังกายผมก้องวุฒิชัยวงจรเชฟก้องครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับและวันนี้มีคุณหมอฝนอยู่ด้วย
0: ครับก้องหมอฝนนะคะ

0: เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอิรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็สำหรับในส่วนของรายการของเรานะคะเราก็จะมาคิดเมนูสุขภาพซึ่งทั้งอร่อยทำได้จริงและที่สำคัญดีต่อสุขภาพนะคะ
1: ครับวันนี้มีแขกรับเชิญคุณก๊อฟนะครับสวัสดีคุณก๊อฟครับผม
0: สวัสดีคุณก๊อฟค่ะ
1: ครับก็คุณก๊อฟวันนี้มีเรื่องราวที่ส่งเข้ามาทางรายการใช่ไหมครับ
2: ครับพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของภรรยาคร
0: ับ
2: ซึ่งเราแต่งงานกันมาได้ประมาณ1ปี
0: ก็เลยอยากที่น่ารักมาก
2: อยากจะให้เชฟก้องกับอาจารย์หมอช่วยครีเอทเมนูง่าย
1: ๆครับ
2: สัก2เมนูของคาวและของหวาน
1: โอเคมีของหวานด้วย
2: ภรรยา
0: น่ารักมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับ
0: วันนี้เราจะทำเป็นเมนูอะไรดีคะเชฟ
1: มีของข้าวกับของหวานนะครับเพราะฉะนั้นเมนูตัวแรกเลยก็จะเป็นซีฟู้ดพาสต้านะครับ

0: อย่างแรกเลยเราลวกเส้นก่อนนะครับโอเคว
1: ันนี้เราเลือกเส้นเป็นเส้นอะไรเอ่ย
0: เป็นไรซ์เกรนครับ
1: เป็นลักษณะของโฮลเกรนใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับเป็นเส้นโฮลเกรนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประโยชน์ใช่มั้ยครับคุณหมอ
1: ใช่มันก็จะมีไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะ
0: ใส่เกลือลงไปในน้ำต้มนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอเราต้มน้ำเสร็จปุ๊บนะครับเราอาจจะมีคุกกิ้งลิควิดก็คือตัวที่จะเชื่อมระหว่างซอสกับเส้นนะครับอันนี้ต้องบอกคุณก๊อฟก่อนว่าพาสต้าที่ดีเนี่ยคือตักเส้นขึ้นมาซอสติดเส้นนะครับน้ำเดือดจัดเสร็จปุ๊บแล้วก็เส้นมานะครับถ้าสำหรับ1คนนะครับประมาณนี
1: ้ไม่เผื่อคุณก๊อฟทานเลยเหรอคะ
0: คุณก๊อฟทานด้วย
2: ทานด้วยครับ
0: คุณก๊อฟทานด้วยก็เพิ่มครับแหมไม่ท้วงเลยเส้นนะครับเวลาลวกก็คือเวลาน้ำเดือดแล้วนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือไว้ตรงกลางแล้วก็ปล่อยนะครับเส้นจะกระจายแล้วเดี๋ยวมันจะตกลงมาเองนะครับโอเคเราก็ต้มเส้นนะครับใช้เวลาประมาณ7นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเช็คดูหลังจากนี้ผมจะทำคุกกิ้งลิควิดอีกตัวนึงนะครับนั่นก็คือวันนี้เราเป็นซีฟู้ดเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ำที่ได้จากหอยตลับนะครับเป็นหลักแล้วก็วันนี้มีน้ำมัน2แบบนะครับคุณหมออันนี้ถ้าเราดูสีจะเข้มกว่าอันนี้เป็น91นะคร
2: ับ
0: อันนี้เป็น95
2: โอเค
0: เราเล่นนะครับอันนี้เป็น extra virgin olive oil
1: ลองดมดู
0: ครับครับอันนี้ extra virgin นะครับส่วนนี้เป็น light olive oil
1: ก็จะแบบกลิ่น light ก็จะ
0: ต่างกันมากตัวนี้เราใช้เวลาจบจาน
1: ก็คือตัว extra virgin ที่มันเป็นกลิ่นพวกนี้ค่ะมันก็จะมีพวกสารที่มีประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นไฟโตเคมีคอลที่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายฉันใช้ปรุงอาหารเนี่ยก็จะดีแล้วคุณก๊อฟมีแผนที่จะเซอร์ไพรส์อะไรแฟนไหมคะวันพรุ่งนี
2: ้คุณหมอพอจะแนะนำไหมว่าผู้หญิงชอบอะไร
1: แหมแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาก็จะชอบอะไรกุ๊กกิ๊กน่ารักใช่ไหมคะเป็นดอกไม้ลูกโป่งของขวัญเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี
2: ้ชอบดอกไม้ไม่ได้ชอบกระเป๋าเหรอครับ
1: อุ๊ยถูกค่ะ
0: กระเป๋านี่เดี๋ยวเป็นเรื่องที่ไปคุยกันต่อได้เลยนะครับผมอันนี้ขอหลีกเลี่ยงกระเทียมนะครับพอใส่ลงไปปุ๊บรอกระทะร้อนนะครับเราใส่หอยลงไปแล้วก็ปิดฝาเลยครับคุณหมอ
3: ครับ
1: คล้ายๆเป็นแบบอบเนาะ
3: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะให้มันใช้สตีม
0: พอเราได้ยินเสียงว่ากระเทียมมันเริ่มสุกนะครับหอยมันเริ่มโอเคร้อนทุกอย่างปุ๊บใส่ไวน์ขาวนะครับทีนี้คือสตีมละแอลกอฮอล์เนี่ยต้องเรียนว่าเวลาที่เราใส่แบบนี้บางคนจะถามโอ้โหเชฟเมาเนี่ยใส่ตั้งเยอะไม่ครับ
1: จะระเหยหมด
0: ความร้อนใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ใช
2: ่ในเรื่องของกลิ่น
0: ใช่ครับจะช่วยเรื่องของกลิ่นแล้วก็ช่วยรวมแล้วก็ช่วยบิ้วรสชาติของของนะครับโอเคตอนนี้เราจะเริ่มตั้งกระทะเลยนะครับเราใส่อันนี้เป็นไลท์โอลิฟออยล์นะครับกระเทียมนะครับก๊อฟใส่ให้เลยพยายามก๊อฟทานเผ็ดไหมครับ
2: อ๋อได้ครับ
0: ทานเผ็ดได้นะครับโอเคพริกบ้านเราเนี่ยแหละครับนิดหน่อย
2: ครับ
0: ก็คนเลยครับ
1: คือลักษณะการผัดเนี่ยเราจะใช้ความร้อนปานกลางไม่สูงมากอ
0: ันนี้เปิดไฟต่ำไว้นะครับ
1: การใช้น้ำมันที่เป็นน้ำมันมะกอกก็จะดี
0: โอเคเดี๋ยวพอเขาเหลืองนะครับสวยนะครับเราจะใส่ซีฟู้ดนะครับลงไปวันนี้เรามีเป็นปลาหมึกนะครับแล้วก็มีกุ้งนะครับแล้วก็มีหอยตลับแล้วก็หอยแมงคู่นะครับหลายอย่างโอเคเดี๋ยวผมเริ่มจากปลาหมึก

0: คนไข้ก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ แต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรเนี่ยจริงๆซีฟู้ดมันก็มีข้อดีของมันนะ
1: คร
0: ับ เช่นมันก็มีแร่ธาตุใช่ไหมคะไอโอดีนเนาะแล้วก็มันก็จะมีพวกสังกะสีซิงค์ในกุ้งก็จะมีเซเลน

0: ที่ติดกระทะอยู่ราวๆขึ้นหมดเลย
1: โอเคครับ
0: ตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่คุกกิ้งลิควิดเพิ่มเข้าไปนะครับหอยอ้าแล้วเห็นไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วน้ำที่เราได้จากข้างในหม้อตัวนี้มันจะเป็นน้ำสีขาวขุ่นๆน้ำตัวนี้จะเต็มไปด้วยรสชาตินะครับ
2: อันนี้เรายังไม่ได้ใส่น้ำตาเลยเนาะก็เป็นใช้ความหวานจากธรรมชาติทั้งหมดเลย
0: ครับขูดขึ้นเลยครับก็ขูดทุกอย่างออกใช่ครับแล้วก็เอาเนื้อหอยตลับใส่เลยครับ
3: ผัดทั้งเปลือกได้เลยใช่ไหม
0: ผัดเปลือกครับก็โทมิโต้ซอสนะครับเพราะงั้นเราจะใส่ซอสพาสต้
3: าซอสนี่เป็นซอสพาสต้าที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ใช่ครับใช้ได้เลยใช้ตัวนี้ได้เลยโอเคเส้นได้แล้วนะครับครับ
2: ท
0: ี
2: นี้เส้นแบบที่มันไม่สุกจนเกินไปเนี่ยนอกจากมันจะมีรสชาติเฉพาะของเส้นที่เป็นโฮลวีเนี่ยการที่มันไม่สุกมากค่ะมันจะช่วยทำให้การดูดซึมน้ำตาล
0: อ่
2: ะไม่ค่อยเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือว่ามีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยกินเส้นลักษณะที่มันค่อนข้างแข็งนิดนึงเนี่ยจะดูดซึมน้ำตาลช้ากว่าเนาะก็ได้ประโยชน์สองต่อ
0: รบกวนคุณก๊อฟเอาหอยแมงผู้ใส่ข้างในนะครับโอเคขอบคุณครับเครื่องเยอะมากนะครับคุณหมอฝนให้หอยตลับมาเต็มเหนียวเลยนะเต็มแม็ก
2: อร่อยค่ะชัวร
0: ์น้ำต้มเส้นนะครับเราใช้กับการผัดพาสต้าเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงคือมันทำให้เส้นเกาะกับซอสแล้วก็อันนี้ extra virgin olive oil นะครับใส่ตอนจบนิดนึงแล้วก็เรามีอันนี้เป็นพาสลีย์นะครับ
2: หอมเลย
0: นะครับพรุ่งนี้ถ้าคุณก๊อฟทำนะครับเราก็เอาตะเกียบก็ได้ครับ
1: ครับ
0: นะครับแทงเข้าไปที่เส้นนะครับแล้วก็บิดเขาจะติดขึ้นมาหมดนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็วางที่การจ้านเลยผมจะให้คุณก๊อฟซ้อมก็คือเครื่องทั้งหมดตรงนี้จัดเรียงตามที่ต้องการเอาลองดูวันนี้เลย
3: วันนี้เลย
0: แล้วเดี๋ยวผมคอยแก้ให้พรุ่งนี้จะได้โอเค
3: สอนศิลปะด้วย
0: ลองดูครับ
3: โอเค
0: ไม่มีผิดไม่มีถูกลองได้

สวยแล้วนะครับถ้ามีคุณก๊อฟจัดบีบทุกอย่างเข้ามาเล็กลงนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูจัดให้ทุกอย่างมันเล็กลงเราจะมีวงอยู่ตรงนี้นะครับไม่ให้เกินออกมานะครับ

0: ียบร้อยไปนะครับเมนูแรกอาจจะดูแล้วเหมือนจะยากนิดนึงแต่ว่าน่าจะคุณครอบน่า
1: ได้ครับ
0: โอเคอยู่แล้วน่าจะหวาน
1: ไม่มีปัญหาครับ
0: โอเคคุณหมอครับเมนูนี้ผ่านไหมยังไง
2: ผ่านอยู่แล้วนะแป้งก็เป็นเส้นโฮลวีตใช่ไหมคะแล้วก็มีโปรตีนที่เป็นจากซีฟู้ดก็มีพวกแร่ธาตุต่างๆถ้าคนไม่มีปัญหาเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงก็ทานได้นะคะ
1: มีครีมไม่มีชีส
2: ใช
0: ่ครับเดี๋ยวไม่มีครีมไม่มีชีสนี่
2: เพิ่มได้ค่ะ
0: ขอยกไว้ในช่วงหน้าเพราะมีครีมและชีสให้เต็มที
1: ่ okay.
0: นะครับแต่ว่าในช่วงหน้านะครับเราจะมีเมนูอะไรมาเสนอให้กับคุณก๊อฟลองไปทำเซอร์ไพรส์เดี๋ยวติดตามชมครับเมนูที่2ซึ่งก๊อฟบอกว่าขอเป็นของหวาน
2: ใช่ผู้หญิงทุกคนต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนเลย
0: ก็เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับวันนี้จะทำเป็นเขาเรียกว่าทรุฟนะครับหรือว่าทรัฟเฟิล
2: ทรัฟเฟิล
0: ก็คือเป็นลูกกลมๆนะครับหน้าตาจะอารมณ์ว่าเป็นคล้ายๆโมจินะครับ

0: วันนี้เลือกมาแบบเกรงใจหมอที่สุดแล้วเป็นแบบนันแฟตพยายามจะตัดน้ำตาลให้ได้น้อยที่สุดนะครับให้เป็นสูตรที่หวานน้อยหน่อยแล้วก็มีโจทย์มาว่าชอบทานสตรอเบอรี่
1: ใช่ครับ
2: สตรอเบอรี่นี่จริงๆเป็น

0: เมย์เป็นส่วนประกอบที่เหมาะกับ เมนูอาหารคู่รักมากเลยนะคะเ
1: พราะว่า
0: สีสวยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: คุณค่าทางอาหารก็ดีนะมีวิตามินซีเนาะนอกจาก
1: ต้องบอกก่อนว่าก๊อฟต้องตื่นเช้าหรือไม่ก็ทำคืนนี้เพราะว่าตัวเนี้ยต้องใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงเพื่อจะเซตตัว
2: ลงโถตีนะครับปรับกันอุณหภูมิห้องแล้วก็ใส่โถตีเข้าไปนะครับขอซาครีมด้วยครับคุณหมอ
0: ซาครีมนะคะ
2: ครับอันนี้เป็นซาครีมนะครับต่อมาเราจะมีน้ำตาลกับน้ำตาลไรซิ่งนะครับอันนี้ต้องบอกคุณหมอว่าลดราคาให้แล้วปกติเยอะกว่านี้นะครับ
0: เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนก็จะห่วงใช่ไหมคะชอบก็ชอบทานชอบกินมากเลยของหวานแต่ว่าพอกินเสร็จก็จะมานั่งกุมใจตายละกินไปตั้งเยอะทำยังไงดีอ้วนแล้ว
3: เป็นทุกคนครับ
0: แฟนเป็นไหมคะ
3: เป็นครับ
0: ภรรยาเป็นเนาะ
3: ไม่ทานข้าวเย็นแต่ชวนผมไปทานเครป
0: จริงๆเขาก็ทำถูกนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากทานขนมใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราแพลนก่อนเราก็อาจจะลดปริมาณของแป้งกับไขมันในมื้อนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เก็บที่เอาไว้สำหรับทานเรื่องของหวานได้อย่างเช่นเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าสปาเกตตี้ที่เราทำส่วนตัวเส้นจะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะเราจะไปเน้นที่เครื่องตัวซีฟู้ดร่วมกับมะเขือเทศเพื่อที่เราจะได้เก็บพื้นที่เอาไว้ทานขนมหวานนะคะหรือเทคนิคที่สองนะคะเวลาทานก็ถูกต้องเลยต้องไปเป็นคู่แชร์กัน
1: ช่วยกันทาน
0: ใช่เทคนิคที่3คือทานเสร็จก็ไปเบิร์นออกซานะคะอาจจะช่วยได้เล็กน้อย
1: ในนี้มีซาวครีมนะครับครีมชีสน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็วานิลากันนะครับแล้วก็มิกซ์นะครับเริ่มต้นช้าๆก่อนนะครับถ้าคำถามคลาสสิกที่สุดถ้าไม่มีเครื่องตีทำยังไง
3: ครับ
1: ครับ
0: ตีมือ
1: ตีมือใช้ตะกร้อมือตีได้เลย
3: ตีมือไม่ต้องแรงมากใช่ไหมครับเชฟ
1: ตีตอนแรกตีให้เข้ากันครับเสร็จแล้วปุ๊บต้องแรง
0: ตีให้ขึ้นใช่ไหมคะตอนแรก
1: แล้วก็เร่งสปีดตีให้เขาฟูนะครับพอดูเนื้อฟูแล้วนะครับเนื้อเริ่มฟูปุ๊บเห็นไหมครับคือเนื้อเริ่มฟูนะครับตีแล้วเห็นเป็นลอนหยุดเลยพอละนะครับแล้วก็ okay. เดี๋ยวจะให้ก๊อฟดูอันนี้คือเริ่มฟูนะครับเห็นเป็นลอนนะครับเนื้อจะเริ่มฟูเบานะครับสิ่งที่เราทำก็คือภายในส่วนผสมพวกนี้ครับเขาจะมีน้ำตาลที่เกาะอยู่ขอบๆนะครับ
0: ที่อยู่ตาม
1: ใช่ครับปาดออกนะครับแล้วเก็บเข้ามาไม่งั้นเราจะมีเป็นก้อนๆน้ำตาลอยู่เต็มไปหมดพอใส่ลงไปปุ๊บทีนี้นะครับเป็นคราวของไอซิ่งนะครับครึ่งนึงก่อน
0: ไอซิ่งนี่ทำไมเราต้องใส่ทีหลังอะคะเชฟ
1: ถ้าเราใส่ไปเมื่อกี้แล้วเราตีเร็วเลยใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: จะไม่ขึ้น
1: มันจะ
0: มันจะขึ้นมาก
1: กระจายเต็มไปหมดเลยครับ
0: โอเคเข้าใ
1: จเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ตีนิดเดียวนะครับเบา
0: ๆเพราะอันนี้มันขึ้นละไม่ต้องใช้ความเร็วสูงเนาะ
1: เดี๋ยวเราจะตีอีกรอบนึงครับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นนะครับใส่ที่เหลือลงไปเลยนะครับถึงจังหวะนี้ถ้าเราดูข้างในปุ๊บเราเห็นแล้วว่าขอบมันติดใช่ไหมครับถ้าเราเห็นข้างในนะครับขอบมันติดเครื่องครับแล้วก
0: ็เอาออกมาตลับเข้ามา
1: ถูกต้อง
0: กวาดน้ำตาลไปใหม่
1: กวาดน้ำตาลลงไปก๊อฟอยากทำเองที่บ้านอาจจะใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วค่อยๆตีมือด้วยกันค่อยๆตีด้วยกันจนสุดท้ายมันฟูอันนั้นแหละคือง่ายที่สุดละถ้าใช้มือตีนะครับ แต่ว่าวันนี้เรามีเครื่องก็ใช้เครื่องช่วยทุ่นแรงตอนนี้นะครับผมจะเอาออกละที่เหลือก็คือขอเป็นสตรอเบอรี่ที่เมื่อกี้คุณก๊อฟหั่นไว้นะครับใส่ลงมา
0: เลยครับต้องเขียนอะไรก็ได้นะ

0: ุ๊บ
1: แช่ตู้เย็น
0: แล้วก็เข้าตู้เย็นได้เลยครับอันนี้เป็นอันที่ผมทำไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็ใช้เย็นแล้วนะครับเซตตัวแล้วจะรบกวนก๊อฟช่วยกดแครกเกอร์ให้หน่อยก
2: ็
0: ง่ายๆใส่ปุ่มนะครับแล้วก็กดแครกเกอร์ด้วยไม้นะครับส่วนผมกับคุณหมอเราจะมาปั้นครีมชีสครับตัวกัน
1: ขอลองทำบ้าง
0: พอคุณหมอจับปุ๊บก็จะละลายนิดนึงนี่ครับคุณก๊อฟพอเขาเซตแล้วคุณก๊อฟก็ใส่ถุงมือแล้วปั้นไปเลยแล้วก็วางไว้ในนี้

ประมาณนี้จริงๆถ้าพรุ่งนี้ถ้าเราทำถึงตรงนี้นะครับใช่ก้อนเขาก็จะอยู่ทรงละนะครับอันนี้เริ่มละลายละนะครับลองดูว่าเราจะได้สักแค่ไหนใส่มันนี้เลยครับ

0: เมนูนี้ทานต้องทานตอนแข็งๆหรือให้มันนิ่มนิดนึงแล้วค่อยทานถึงจะอร่อยครับ
1: ผมว่าทานแบบแข็งครับแต่ว่าคือไม่ใช่แข็งโป๊ะแบบโป๊ะๆถ้าโป๊ะขนาดนั้นมันจะเสียบไม้ไม่ลงผมว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นนี่คืออาจจะมีโกรธกันวันเกิดได้ครับเอาเป็นลักษณะกำลังดีดีกว่า

0: เมนูนี้นะคะเป็นขนมซึ่งทานอร่อยเนาะมีความหอมหวานของสตรอเบอรี่แล้วก็รสชาติเนี่ยแบบมันเข้ากันระหว่างครีมชีสกับไอตัวกรอบๆข้างนอกถ้าดูจริงๆแล้วแคลอรี่จากอาหารชนิดนี้มันไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเราเลือกใช้ชีสครีมชีสเป็นสูตรนันแฟตมันเอาแฟตออกไปหมดละ
1: ซึ่งถ้าเราอยากลดแคลอรี่เราก็ใส่ผลไม้เพิ่มลงไป
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เป็นเมนูซึ่งเรียกว่าเฟรนลี่ต่อผู้หญิงที่รักสุขภาพนะคะ
1: ครับ
2: ครับยังไงขอเป็นกำลังใจให้คุณก๊อฟด้วยพรุ่งนี้นะครับหวังว่าทุกอย่างจะออกมาราบรื่นนะครับ
0: สำเร็จแน่นอน
2: จะน่ารักขนาดไหนจะดูแล้วโรแมนติกขนาดไหนยังไงไปติดตามชมในวิทยากันครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนขอบคุณมากที่รับชมครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็หลังจากที่ผมได้ไปเรียนกับเชฟก้องมาแล้ววันนี้ผมจะมาลองทำเพื่อเซอร์ไพรส์คุณภรรยานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภรรยาผมจะแฮปปี้กับมื้อนี้หรือเปล่า

เรียบร้อยแล้วครับพาสต้าซีฟู้ดโทมิโต้ซอสอาหารจานแรกในรอบ3ปีตั้งแต่เราคบกันมาต่อไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าอาหารจานต่อไปจะเป็นอะไร

0: คครับเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมสำหรับเจ้าของวันเกิดแล้วครับเดี๋ยวเราไปเรียกเขามากัน
1: อะไรอ่ะ
2: Happy Birthday ครับมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งสำหรับวันเกิดค่ะหิวหรือยัง
1: หิวค่ะ
2: โอเคงั้นหันหลังค่ะ
0: ไหวไหมตื่นเต้นไหม
1: ทำอะไรนี่เราไปไหนเนี่ย
2: เอาหน้าเดี๋ยวก็รู
0: ้นี่กี่นิ้ว
1: ไม่เห็น
2: โอเคป่ะ
1: โอ้ย
2: Happy Birthday ค่ะ
1: โอ้โหนี่ใครทำคะเน
2: ี่
1: ย
2: ก๊อฟทำสิคะ
1: ก๊อฟทำเกิดมาก๊อฟเคยทำอาหารหรออ
2: ้าวทำแน่นอนนี่อาหารจานแรกตั้งแต่เราคบกันมาเลยนะ
1: อาหารจานแรกในชีวิต
2: ที่สามีทำให้ถูกไหม
1: โอ้โห
2: เดี๋ยวลองชิมดูชื่อเมนูว่าซีฟู้ดโทเมโตซอสต้าไปเรียนกับเชฟกล้องมา1วัน
1: วันเดียว
2: แล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าจะทานได้ไหมอร่อยไหมคะ
1: อร่อยมากค่ะรสชาติกำลังดีมาก
2: ค่ะ
1: นี่ทำเองจริงๆหรอ
2: ทำเองค่ะ

0: มาชิมหอยตลับค่ะแปลว่าไม่เสียชื่อเชฟกล้อง
1: เมนูนี้อะไรคะ
0: สตรอเบอรี่ครีมชีสทรัฟเฟิลค่ะทานเลยค่ะชิมเลยอันนี้ก็สอนโดยเชฟกล้องเหมือนกัน
1: อร่อยทั้งเลย
0: มันต้องเป็นถึงข้างล่างแล้วมันจะมีกรอบๆนั่นเองค่ะอันนี้เราสามารถปั้นเป็นก้อนแล้วเอาครีมชีสไปคลุกให้มันเป็นก้อนก็ได้ครับเร็ว
1: ชอบทั้งสองอย่างแต่ชอบอันนี้มากกว่านิดนึง
0: โอเคโอเคสุดท้ายค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์
1: อะไรคะเนี่ย
0: เซอร์ไพรส์ค่ะว่าชอบหรือเปล่า
1: แตกไหมคะ
0: ไม่แตกค่ะแกะเลยเป็นของที่ผู้หญิงทุกคนชอบค่ะ
1: โอ้โห
0: สีเป็นไงคะ
1: สีแบบเจ็บมาก
0: ชอบไหมคะ
2: ชอบที่สุดเลยค่ะ
3: วันนี้จะฝึกเทคนิค21
4: ครับ
3: ถ้าเกิดอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจคือเทคนิค21คืออะไรครับ
4: เป็นหนึ่งในเรื่องที่มีการฝึกด้วยแรงต้านใช่ไหมครับมันก็คือ1เซตเนี่ยจะประกอบไปด้วย21ครั้งเล่นให้ต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นที่ดีอย่างหนึ่งปกติเราวิดพื้นยังไงดันพื้นยังไง
3: วิดพื้น
4: ไม่ใช่
3: นั่นครับวันนี้หัวใจผมกระปี้กระเป๋าร่างกายผมพร้อมมากๆสำหรับการเรียนรู
4: ้ครับ
3: เนื้อหาวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
4: 7ครับ
3: โอเค
4: ครับ
3: เนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับอะไร
4: ฟังชัดๆอีกที
3: ครับ
4: 7ครับ
3: 7 7หมายถึงเลขท้าย2ตัวอยากให้คุณผู้ชมเฮ้ยไม่ใช่ใบหวยเอาจริง
4: ๆครับจริงๆ
3: ขอครั้งสุดท้าย
4: ครับ
3: เนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับ
4: ตัวสุดท้ายก็7ครับ
3: 7
4: ครับ
3: โอ้โหสุดยอดมาก
4: ครับ
3: คราวนี้มีบ้านแทงบ้านมีรถแทงรถเฮ้ยต้น
4: ครับ
3: เมื่อใบหวยอะไร3ตัวอย่างนี้เล่า
4: ไม่ใช่ใบหวย
3: มันหมายควายว่าอะไร
4: ความ
3: หมายความว่าอะไรครับ
4: 7เนี่ยพี่พูดไปกี่ครั้งละ
3: 7 7 7พี่พูด3ครั้งครับ
4: โอ้โหชัดเลย
3: ครับผม
4: ครับนั่นแหละเป็นวิธีที่เราจะฝึกกันวันนี
3: ้คืออะไรพี
4: ่
3: เทคนิคอะไรครับ7
4: 7รวมกันเป็นเท่าไหร
3: ่21นะครับ
4: ทเวนตี้วัน21
5: ว้าว
3: นี่ทเวนตี้วัน
4: ใช่แล้ว
3: ยอดเลยโอ้วันนี้จะฝึกเทคนิค21
4: ครับ
3: ถ้าเกิดอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจเทคนิค21คืออะไรครับ
4: เป็นหนึ่งในเรื่องเทคนิคการฝึกด้วยแรงต้านใช่ไหมครับมันก็คือ1เซตเนี่ยจะประกอบไปด้วย21ครั้งเล่นให้ต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติเวลาที่เราเล่นเราเคยคุ้นเคยกับ10ครั้ง12ครั้ง6ครั้ง8ครั้งตัวนี้มันก็จะทำให้การส่งเสริมเรื่องการพัฒนาของตัวกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
3: เทคนิค21คือการพัฒนากล้ามเนื้อวิธีนึง
4: ใช่
3: ที่น่าสนใจมากและคุณผู้ชมครับทำไมต้อง21ทำไมต้อง7 7 7เดี๋ยวเรารู้กันกับการออกกำลังกายอันนี้ได้ครบทุกส่วนไหมครับกล้ามเนื้อ
4: ทุกส่วนครับ
3: ครบทุกส่วนด้วย
4: ใช่
3: ถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้นะครับเราเคยนำเทคนิคซูเปอร์เซตมาใช้ก็คือนำเรื่องของท่าที่ด้านตรงข้ามมาใช้เพื่อพัฒนากล้ามเนื
4: ้
3: อวันนี้เป็นเทคนิคใหม่ครับเทคนิค21สามารถพัฒนากล้ามเนื้อของเราได้เหมือนกันถ้าพร้อมแล้วออกกำลังกายพร้อมๆกันเลยครับสองมือดักกวักมือเรียกสองมือดักกวักมือเรียกสองมือล้วงกระเป๋ามาล้วงกระเป๋าซื้อน้ำถูกๆครับพี่ต้น
4: ใช
3: ่เอาน้ำมาทำไมนี่ผมมาขายน้ำยังไง
4: บ๊วยจำไม่ได้เลยไอ้นี่มันก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ได
3: ้แสดงว่าแค่นี้สามารถออกกำลังกายได้ครบทุกส่วนเลย
4: ใช่ครับ
3: โอ้เยี่ยมเลย
4: ครับ
3: แล้วทำไมต้องเยอะขนาดนี้ครับทำไมต้องมีหลายสัดหลายส่วน
4: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายเราอะขนาดมันไม่เท่ากัน
3: กล้ามเนื้อขนาดไม่เท่ากัน
4: กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ต้องใช้เยอะหน่อยกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ใช้เบาลงมาหน่อย
3: พี่เตรียมมาให้คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างด้วย
4: ใช่แล้ว
3: สุดยอดเลยครับ
4: ครับ
3: ออกกำลังกายได้ครบทุกส่วน
4: ครับ
3: วันนี้ครับเราจะออกกำลังกายส่วนไหนบ้างครับ
4: โอเคแขนอกหลังไหล
3: ่โอ้แสดงว่าอัปเปอร์พาร์ททั้งหมด
4: ใช่ครับ
3: ด้วยเทคนิค21
4: ใช่แล้ว
3: พร้อมแล้วครับเริ่มต้น
4: ครับ
3: กล้ามเนื้อส่วนไหนก่อนดี
4: ท่าแรกเลยก็เป็นหน้าแขนแล้วกันบ๊วยใช้ทราย
3: โอเคทรายกับน้ำทรายจะหนักกว่าน้ำนะครับ
4: ใช่ครับ
3: โอเค
4: ถ้าใส่น้ำลงในทรายก็จะยิ่งหนักขึ้น
3: โอ้สุดยอดใช่
4: ครับปกติเวลาบ๊วยเล่นไบเซปเล่นต้นแขนหน้าบ๊วยเล่นยังไง
3: ปกติทุกคนเวลาเล่นเวทหรือเล่นไบเซปก็จะเข้าใจว่าเป็นแบบนี้
4: ใช่
3: นี่คือถือว่าเต็มมูฟเมนต์แล้ว
4: ใช่ละ
3: เต็มการเคลื่อนไหวของไบเซปแล้ว
4: ใช่คราวนี้เราเปลี่ยน
3: เทคนิคเทคนิควันคือ
4: เราจะแบ่งแยกเป็น3ช่วง
3: เป็น3เซต7 7 7
4: 7 7 7ใน1เซตอันที่1ก็คือเราจะเริ่มจากท่าเริ่มต้นนะครับขึ้นมาครึ่งนึงนะครับ
3: 7แรกครึ่งนึงก่อน
4: ใช่
3: ทำไมครับ
4: นะครับเราต้องการเน้นในส่วนของช่วง

0: ของการเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นอีก7ครั้งต่อไป
1: ครบ7ปุ๊บ
0: มาถึงสุดนะครับอีก7ครั้ง
2: 3 4
0: 7ครั้ง
2: 5 6 7
0: หลังจากนั้นก็ขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับ7ครั้ง
2: 1 2 3 4 5 6 7
1: สำหรับคุณผู้ชมที่เอ๊ะทำไมเราเคยเข้าเวทเข้ายิมและจะไปยกน้ำแบบนี้มันจะเบาไปไหมใครที่ไม่เคยลองเทเวนตี้วันหรือว่าเทคนิคนี้มาก่อนแนะนำให้เล่นน้ำหนักน้อยกว่าที่ตัวเองเคยยก
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันหนักครับการที่เราทำแบบนี้คือ7แรกเนี่ยเราทำแบบครึ่งนึงเราออกแรงส่วนหนึ่งแล้วนะอีกครึ่งนึงคือ7สุดท้ายแต่มูฟเมนต์อีก
0: 7
1: มันหนักกว่าซูเปอร์เซตนะครับ
0: ครับ
1: เทคนิคแบบนี้คือมันทำให้ดีกับกล้ามเนื้อยังไงครับ
0: มันก็จะเน้นในเรื่องของความทนทานกล้ามเนื้อมากขึ้นความชัดเจนของกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วก็ในเรื่อง
1: กล้ามเนื้อจะลีน
0: ใช่แล้ว
1: ชัดเจนทนทาน
0: ครับตัวเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีการพัฒนาไปร่วมๆกันพร้อมกัน
1: ถ้าเอ็นพัฒนาไปกับกล้ามเนื้อมันดียังไงครับ
0: ส่วนใหญ่ในบางครั้งทุกคนเวลาที่เล่นด้วยการใช้เรื่องของแรงต้านเนี่ยบางทีเรามุ่งเน้นในเรื่องของความใหญ่ตัวเรามีความรู้สึกว่าเล่น
1: ขนาด
0: ต้องขนาดนะอย่างเดียวบางครั้งกล้ามเนื้อมันพัฒนาไปเร็วกว่าเอ็นนั่นคือโดยทั่วไปอยู่แล้วซึ่งเอ็นมันตามไม่ทันมันก็เลยเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายแต่ถ้าตัวนี้มันจะบังคับให้เอ็นต้องมีการพัฒนาตามไปกับของตัวกล้ามเนื้อด้วย
1: คือเราขึ้นอย่างละ7เนี่ยอันนี้ขึ้นมา7และนี่อีก7และเต็มวงอีก7นึงถ
0: ้
1: าเกิดเราอธิบายเป็นแบบในเรื่องของวิชาการมันคืออะไรครับต้น
0: โอเคมันก็คือง่ายๆว่ามันแบ่งเป็น3ช่วงการเล่นใช่มั้ยครับคือช่วงเริ่มต้นมาหาช่วงกึ่งกลางนะครับช่วงละไอ้ช่วงที่2ก็คือช่วงกึ่งกลางไปหาช่วงสิ้นสุดนะครับส่วนสุดท้ายก็คือในช่วงของตั้งแต่เริ่มต้นจนไปหาช่วงสิ้นสุดเลยโดยปกติกล้ามเนื้อมันจะมีจุดเกาะต้นกับเกาะปลายใช่มั้ยถ้าเกิดเราช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเน้นในเรื่องของจุดเกาะต้นมากกว่านะฮะให้มีการออกแรงทำงานมากขึ้น
1: ส่วนที่จะเน้นตรงนี้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: พี่ยกไป
0: พอหลังจากนั้นปุ๊บพอเรามาอีกครึ่งนึงนะครับมันก็จะเริ่มภาพถึงไอ้ส่วนที่ส่วนของปลายละ
1: แล้วเต็มวง
0: นะครับเต็มวงคราวนี้ก็สุดเลย
1: อ๋อจะได้ทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: นี่พี่ต้นครับสงสัยครับ
0: ครับ
1: ทำไมต้อง777ครับ
0: เขามีการลองทำดูแล้วแล้วก็มีผลออกมาที่ยอมรับแน่นอนแล้วว่า777มันเป็นการกระตุ้นได้ผลที่ดีด้วยแล้วก็ในเรื่องของโอกาสความเสี่ยงในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บมันค่อนข้างต่ำกว่านะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็หน้าที่
1: จะเป็นอะไรค่ากลาง
0: ใช่เป็นค่ากลางที่ว่าถ้าทำตรงนี้มันน่าจะไม่เกิดการบาดเจ็บด้วยได้ผลที่ดีด้วยนะครับ

0: ต่อไปครับกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
1: ครับเมื่อสักครู่เราใช้หน้าแขนแล้วใช่ไหมครับไบเซปแล้วคราวนี้เราก็เป็นไตรเซปต้นแขนด้านหลังคล้ายๆกันนะครับแต่เราเอาเลือกท่าแล้วกันนะครับก็เป็นลักษณะของการโน้มตัวไปด้านหน้านะคร
0: ับ
1: ไบเซปคิกแบ็กนะครับเหยียดยืดดันไปนะครับ
0: เล่นสกี
1: ใช่นี่คือท่าที่เป็นปกติที่เราเล่นอ
0: ันนี้คือเต็มวง
1: ใช่คราวนี้เราก็
0: แบ่งไงครับ77
1: เราก็เริ่มจากครึ่งนึงก่อนนะครับปกติเราจะเริ่มอย่างนี้ใช่มั้ยก็ไปครึ่งนึงก่อนนะครับครึ่งนึงก่อนนะครับแค่ครึ่งเดียวนะครับจากเริ่มต้นไปครึ่งนึงนะครับเริ่มต้นไปครึ่งนึงนะครับ5นะครับ
0: 6
1: 7หลังจากนั้น
0: คร
1: ึ่ง
0: โอ้โห
1: นะครับ
0: อันนี้จะหนักกว่าเดิมนะครับผมว่าอันนี้หนัก
1: นะครับ7
0: จัดแล้วเนี่ย
1: 45 6นะครับ
0: 7ต่อไป
1: อันนี้ขึ้นสู่ลงสุด1 2 3 4 5 6พยายามเหยียดศอก7นะครับ
0: สุดยอด
1: โอเค
0: มาขอลองด้วยมาครับเนี่ยเลย
1: ครึ่งอ่ะ1เหยียดให้สุด2เหยียดไม่สุด3 4 5 6เจ็ดครึ่งหนึ่งไปหนึ่งสองขึ้นที่สุดสามขึ้นที่สุดสี่ขึ้นที่สุดห้าขึ้นที่สุดหกเจ็ดขึ้นสู่ลงสุดมายืดที่สุดหนึ่งสอง
0: โทรศัพท์เข้า
1: สามสี่ห้าบีบซอกหกมาเจ็ดโอเค
0: สุดยอดมันกระตุ้นในมันจริงมันมันนะสังเกตได้ว่าถ้าเราเห็นกล้ามเนื้อเราสั่นนี่แสดงว่ามันใช่นะครับทำแบบนี้1 1 2เซตเหมือนกัน
1: ใช่เหมือนกันนะครับก็เซตนึงก็21ครั้งก็คือ777
0: ฟินมากเลยพี่ต้น
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราทำแบบนี้มันมีข้อควรระวังอะไรไหมครับ
1: คนที่เล่นเนี่ยอาจจะมาถึงตรงนี้อาจจะต้องเข้าใจในเรื่องของท่าเริ่มต้นกับท่าสิ้นสุดของท่าออกกำลังนั้นๆ อย่างเช่นเกิดบวยต้องเข้าใจว่าอันไหนคือตรงไหนคือเริ่มต้นอันไหนคือสิ้นสุดของท่านั้นๆ
0: แสดงว่าคนที่เล่นเทคนิค21เนี่ยคือเหมาะสำหรับคนที่เป็น
1: ออกกำลังกายปกติอยู่แล้ว
0: ออกกำลังกายมาระดับนึงแล้ว
1: ใช่คือต้องรู้แล้วว่าท่านั้นคือท่าเริ่มต้นคืออะไร

0: ่าสิ้นสุดคืออะไรเราถึงจะไปใช้ตรงนั้นได้เพราะถ้างั้นเขาก็ไม่แน่ใจว่าตกลงมันจะเรื่องการ
1: ตรงไหน
0: ตรง
1: ไหนกันแน่นี่คือไม่แนะนำ
0: ใช่
1: เพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้แล้วว่าหนักเกินไปสำหรับกล้ามเนื้อด้วย
0: แล้วก็อาจจะเกิดการสลับกันใช่ไหมของการเริ่มต้น
1: อย่างถ้าเกิดไตเสพเราอยากเล่นเพิ่
0: ม
1: เราอยากเล่นเพิ่มเราดัดแปลงในการสมมติโอเคเรามีเจ็ดแต่เราไม่ใช้นี่เราใช้บอดี้เวท
0: ได้เราก็ใช้ไอ้ตัวดิฟ
1: อย่างเงี้ยจะ77ยังไงพี่อย่างเงี้ยเงี้ย
0: แล้วก็
1: มูฟเมนต์คือเต็มอย่างงี
0: ้ย่อครึ่งนึงก่อน
1: แล้วก็ครึ่งนึงเนี่ย
0: ก่อน1ฮะ2ใช่ครับ3 4 7เอาลงครึ่งนึง1ลงให้2 3
2: หนัก
0: ขึ้นสุดลงสุดเว้ย1 2 3สี่ให้อีกเอาหกไม่ใช่เหรอ
1: เจ็ดแล้ว
0: โอเค
1: ขอนั่งหน่อยนะครับคือเวลาเราเกร็งจริงอะผมว่ามันได้มันได้เส้นเอ็นแล้วก็ข้อต่อจริงเพราะสุดท้ายผมว่ามันจะได้ประมาณ7ครั้งสุดท้ายอะมันจะแบบมันเหมือนสุดจริงๆอะอธิบายใบเสร็จคือเรามีการเตรียมต้นละกระตุ้นปลายละต่อไป
0: ทำงานรวมกัน
1: ขึ้นสุดลงสุดเฮ้ยมันจริงอะ

0: ต่อไปครับหัวไหล่ได้ไหมหัวไหล
1: ่ไหล่นะครับเนื่องจากว่าหัวไหล่เนี่ยมันกล้ามเนื้อมันจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าตัวใบเสกไทยเสกละเพราะน้ำหนักที่เราเล่นอาจจะต้องให้เยอะข
0: ึ้
1: น
0: นี่อาจจะไม่พอ
1: ใช่อาจจะไม่พอเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นนะครับอาจจะต้องเป็นลักษณะของเป็นแพ็คละก็ง่ายๆนะครับปกติเราเล่นโชเดอร์เพชใช่ไหมครับให้หัวดันขึ้นนะครับแต่คราวนี้เราเป็น777นะครับ7ครั้งขึ้นครึ่ง7ครั้งก่อนนะครับนะครับอันที่2ก็เหมือนเดิมนะครับจากครึ่งไปหาสุดนะครับ7ครั้งสุดท้ายก็คือขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับ7ครั้งนะครับ
0: หนักนะอันนี้น่าจะเป็นไหล่ด้านหน้า
1: ใช่แล้วเพราะเรา
0: ไหล่หน้า
1: อย่าจี้ไปด้านหน้านะครับ
0: บางคนบอกไหล่หน้าไม่ใหญ่อย่าทำไงดีมา
1: ใช
0: ่ในการจับคือความหงายได้หมด
1: ได้ครับเพราะอันนี้มันก็คือจับได้อยู่แล้วแล้วปกติพวกแพ็คพวกนี้มันจะมีที่เกี่ยวที่จับอยู่แล้ว
0: จับได้หมดโอเคแล้วผมทำอย่างนี้แล้วกันเอาลองดูนะครับผมทำอย่างนี้นะครับแต่มุมเอ็นผมเป็นแบบนี้นี
1: ่อันนี้คือเต็ม
0: นี่เต็ม
1: นี่คือเต็มใช
0: ่โอเคคือในการลองเริ่มต้นเราควรจะซ้อมเต็มมูฟเมนต์ก่อน
1: ใช่ให้รู้ว่ามันเคลื่อนที่ยังไงอันไหนคือเริ่มอันไหนคือสิ้นสุด
0: พร้อมครับ
1: หนึ่งขึ้นนิดนึงสองขึ้นสามสี
0: ่ผมจะย่อเข่าหน่อยนะพี
1: ่ครับช่วยเซฟห้าหกเจ็ดครึ่งขึ้นหนึ่งค้างมาแค่ครึ่งเดียวสองแค่ครึ่งเดียวลงมานิดนึงสามสี่ห้าหกขึ้นสุดลงสุดนิดนึงนิดนึงอึ๊บขึ้นสุดลงหนึ่งมา
0: ตะเอ๋
1: สองมาอึ๊บสาม
0: โอ้โหผมบอกทีหนึ่งให้เลย
1: สี่
0: เด
1: ี
0: ๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให
1: ้มาอึ๊บห้ามาหกยังยังยังอึ๊บโอเค
0: ทำแบบนี้นะครับท่านี้สำหรับไหล่หน้านี่ครับหรือว่าเราจับแพ็คของแบบนี้ต่างจากดัมเบลยังไงผมบอกให
1: ้
0: คือว่าดัมเบลปกติแล้วเราจะอิสระเวลาเราเหนื่อยมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อไหล่หน้าจะไม่ทำงานจะกระจายแรงไปอยู่กล้ามเนื้อด้านข้างไหล่ด้านข้างหน่อยนึงสังเกตเวลาเราเล่นปุ๊บเราจะไม่ขึ้นมาข้างหน้าอย่างเดียวเวลาหนักมากเราจะลงมาปุ๊บเริ่มมากระจายข้างแล้ว
1: กางออก
0: แต่อันนี
1: ้มันยึดอยู
0: ่ท่านี้มันถูกล็อกก็ให้บีบอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะเพิ่มมากอี
1: ก
0: เพิ่มความหนักเราบีบเข้าไปอีกเดี๋ยวทำให้ดูแบบไม่บีบก่อนจับธรรมดาก่อนจับธรรมดากันนะครับจับธรรมดากันนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนี่บีบด้วยโอ้โหโอ้ย
1: เสื้อจะปีแล้วเสื้อจะปีแล้วมาน
0: ี่นี่ดูแขนตรงนี้ดูกล้ามเนื้อต่างกันโอ้ยมันโอเคโอ้โหนี่แบบตึงมากเลยพี่ทีนี้ถ้าเกิดเราเป็นเปลี่ยนเป็นบอดี้เวทได้ไหมครับ
1: ได
0: ้บอดี้เวทนี่มันจะหนักกว่าอันนี้ใช่ไหม
1: แน่นอนแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนกล้ามเนื้อเลยได้ไหมบอดี้เวท
0: เปลี่ยนเอาบอดี้เวทไหล่นี่แหละ
1: เอาได
0: ้พี่สอนให้หน่อยทำไม่ได
1: ้ถ้าบอดี้เวทไหล
0: ่ต้องใช้เก้าอ
1: ี้ไม่ต้องใช้เก้าอี้เลยหัวปักลงไปเลยเราเคยทำไว้อยู่แล้ว
0: ใช่เลย
1: ใช่ไหมครับลงครึ่งหนึ่งก่อนนะครับลงครึ่งหนึ่งก่อนเจ็ดครั้ง

0: ังจากนั้นเราก็มาอีก7ครั้งขึ้นสุด7ครั้งคราวนี้ขึ้นสุดลงสุด7ครั้งโอเค
1: โอเคเรียบร้อยนั่นคือบริเวณ
0: บวยไม่ลองอ่ะ
1: ฮะ
0: เมื่อกี้บวยถามว่าลองทำไงบวยไม่ลองอ่ะ
1: ผมเห็นแล้วพี่ทำผมก็สบายใจแล้ว
0: โอเค

0: ่อไปครับ
1: โอเคต่อไปกล้ามเนื้อหลังครับอันนี้หลังก็มันก็เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เหมือนกันแต่เราสามารถที่จะเลือกได้ในบางท่าเราก็สามารถที่ใช้น้ำหนักน้ำที่ไม่มากเกินนะครับเพราะเราก็อาจจะเป็นลักษณะของการรีเวิร์สไฟก็คือการคว่ำลงนะครับยกขึ้นใช่ไหมครับแต่เราทีนี้เราต้องเป็น777ใช่ไหมครับก็ขึ้นแค่ครึ่งหนึ่งก่อน7ครั้งนะครับ7ครั้งนะครับ7ครั้งหลังจากนั้นเราก็อีกครึ่งหนึ่ง7ครั้งนะครับดึงขึ้น7ครั้งนะครับ7ครั้งนะครับลงมาแค่ครึ่งเดียวนะครับ7ครั้งหลังจากนั้นก็ขึ้นสุดลงสุด7ครั้งพยายามบีบสะบักบีบศอกนะครับตลอดบีบสะบักนะครับดึงสะบัก
0: กับรูปนี้นะครับ
1: ดึงสะบักเข้ามาตลอดนะโอเคดึงขึ้นมา
0: โอเคผมได้มุมแล้ว
1: 6 7ครึ่งนึง1ขึ้นหน่อยให้สุด2ขึ้นให้สุดบีบมา
0: 3จะได้ตรงบีบด้วยนะ
1: บีบ4บีบบีบครั้งหนึ่งขึ้นสุดลงสุดบีบ1มา2ดึงขึ้นมาอีกดึงขึ้นมาอีกมามามาอึบโอเค
0: การเล่นท่านี้นะครับอยากให้ระวังส่วนหนึ่งคือมันอาจจะบาดเจ็บต้นคอได
1: ้
0: ถ้าเราเก่งคอขึ้นมาด้วยจ
1: ะ
0: ระวังต้องก้ม
1: ต้องก้ม
0: เพื่อรีแลกซ
1: ์ให้อยู่แนวเดียวกับ
0: แนวเดียวกับตัวเราถ้าเราเก่งคอเนี่ยมันทำให้เราใช้กล้ามเนื้อตรงนี้ได้ข้อควรระวัง
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าเทคนิค21นะครับเหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายมาแล้วสักพักหนึ่ง
1: ใช่
0: สักระยะหนึ่ง
1: ต้องค่อนข้างรู้ในเรื่องของท่าทางละ
0: Beginnerคนที่เริ่มต้นใหม่ไม่แนะนำ

0: โอเคกล้ามเนื้อต่อไปครับ
1: ครับกล้ามเนื้อต่อไปพี่ก็จะใช้เป็นบอดี้เวท
0: โอเค
1: ปกติเราวิดพื้นยังไงดันพื้นยังไง
2: วิดพื้น
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไอ้นั่นวิดน้ำเราลองดันพื้น
0: โอเคแนวเดียวกับโอ่งนะฮะแล้วเราก็ลง
1: เอาละโอเคร
0: ู้สึกถ้าไม่น่าอยากได้โอ่งด้านนอกก็กางแขนหน่อย
1: เอาละแต่ตัวเนี้ยเราจะเริ่มจากข้างล่าง
0: โอเค
1: ขึ้นมาครึ่งนึง1 2 3 4 5
2: นี่หนัก
1: 6
2: มีกดด้วย
1: 7เอาอีกครึ่งนึงขึ้นสด1 2 3
0: สังเกตเส้นเลือดครับ
1: 4 5 6ขึ้นสุดลงสุดลงแล้วดันขึ้นมา1ลงหน่อยลงหน่อย2 5สาม สี่ ห้า หก ห้า โอ้ย เป็นไงบ้าง เว้ย ฮะ
0: หยุดพูดแพร็บ โอเคได้ฟิลมากเลย ทีนี้กล้ามเนื้ออกก็จะมีทั้งอกบนอกกลางอกล่าง
1: ใช่แล้วก็
0: เราสามารถปรับส่วนได้เหมือนก
1: ัน ใช่แล้วก็สลับเรื่องของตัวตำแหน่งมือใช่ไหม
0: อกบนยังไงพี่ช่วยหน่อยเพราะน้องอกกลางไม่ไหวแล้ว
1: นะครับ
0: นี่คืออกกลางนะครับ
1: ใช่ถ้าเราเป็นอกบนเราก็แคบเข้ามานิดนึงนะครับให้อยู่ในช่วงของตัวไหปลานะครับเป็นไหปลาได้เลยนะครับเราก็ไล่นะครับดันนะครับ7ครั้งเหมือนกันนะครับ
0: โอเค7
1: ครั้งเหมือนกันนะครับ7ครั้งเหมือนกันนะครับครั้งนะครับพอได้ปุ๊บครึ่งนึงนะครับหูอกบนนี่มันหนักกว่าอก
0: หน้ากลาง
1: ก
0: ันอกบนหนักกว่าอกบนหนักกว่า
1: บวยนี่ส่งมาให้แล้วดีมากเลยครับบวยน้อยเย็นครับครับ
0: เฮ้ยตึงอ่ะ
1: โอ้โห
0: ทอด
1: ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่ง
0: โอเคนี่คืออกบนอกล่างอ่ะพี่
1: อ้าวอกล่างแล้วก็มือเลือดต่ำลงมา
0: โอเคผมทำให้ผมทำให้คุณผู้ชมเวลาทำอย่าผัดคนอื่นนะครับทำคนเดียวนะครับโอเคมือต่ำลงมาอย่างนี
1: ้ต่ำลงมานั่นคือใน

0: เรื่องการที่วิธีนี้เราใช้ในเรื่องของตำแหน่งมือเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็คือในเรื่องของตำแหน่งความสูงของเท้าใช่ใช่ไหมเอามือไว้ด้านบนเก้าอี้เอาเท้าไว้ด้านบนเก้าอี้สลับกันอย่างนั้นก็ได้นะคร
1: ับ แต่ตัวผมจะเป็นพยายามทำให้เป็นเส้นตรงนะครับ
0: หน้าท้องไว้ขมับหน้าท้องไว้หลังตรง
1: ครบยัง
0: ยัง
1: ครบแล้วล่ะ
0: ยัง
1: ครบแล้ว
0: ยัง
1: แล้วจริง
0: อีกครั้งนึง
1: พอแล้วครบแล้วทีนี้ผมถามเพิ่มเติมครับเมื่อกี้เราเล่นอกเราใช้บริเวททำไมเราไม่ใช้น้ำครับ
0: ประการแรกก็อย่างที่บอกว่าไอ้ตัวนี้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ใช่ไหมเราอาจจะต้องมีการเพิ่มเพราะงั้นไอ้ตัวบริเวทมันจะหนักกว่าอันที่สองถ้าผู้สังเกตเวลาที่เราเล่นจริงมุมเนื่องจากว่าถ้าเราเล่นไอ้ตัวดันพื้นเนี่ยเรานอนหงายแล้วเราใช้ขวดดันใช่ไหมฮะมันจะไปจำกัดในเรื่องของมุมการเคลื่อนที่เราจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้เยอะ
1: เราลองดูได้ไหมลอง
0: ได
1: ้ไหมลองหน่อย
0: นอนใช่ไหมถ้าเราใช้ดันผัก
1: นี่ก็เพรสเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็ใช้ผักเราใช้ผักใช่ไหมครับผักนั่นก็คือถ้าเมื่อไหร่เรามีพวกนี้มุมการเคลื่อนที่มันจะได้เยอะกว่
1: า
0: แต่เมื่อไหร่ถ้าเรานอนกับพื้นใช่ไหม
1: ติด
0: ตรงนี้ถ้าติดกับพื้น
1: มันจะไม่เต็มการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อส่วนนั้น
0: ใช่
1: แล้วก็การที่เราจะพัฒนาเอ็นไปด้วยมันก็จะไม่ได้
0: ใช่
1: สมประโยชน์อันนั้นด้วย
0: ใช่อ
1: ันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมได้สำหรับคนที่เล่นอกนะครับบางคนเล่นส่วนใหญ่เราเล่นแค่นี้พอจริงๆถ้าเพื่อเราเซฟในด้านความปลอดภัยถ้าเราลงมาเล่นขนาดน
0: ี้การล้าง
1: และถ้าเกิดเราเล่นน้ำหนักเยอะฉีกขาด
0: ใช่มีการล้างดึงไป
1: แต่ถ้าเกิดเทคนิค21มาช่วยตรงนี้ครับน้ำหนักไม่เยอะเกินไป
0: ใช่เพราะน้ำหนักเยอะไม่ได้
1: สามารถเล่นอกได้จริงเพราะนั้นได้เต็มบุ๊กเมนปุ๊บกล้ามเนื้อทำงานเต็มที่
0: ใช่
1: แทนที่อกด้านนอกอย่างเดียวมันก็ไปถึงด้านในด้วย
0: ใช่
1: สำหรับคุณผู้ชมนะครับเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน
0: ครับ
1: เรามีการทำเป็นกราฟิกเพื่ออธิบายเห็นภาพชัดเจนของ777หรือเทคนิค21หมายชมกันครับ

0: ถามเพิ่มเติมว่าทำอาทิตย์ละเท่าไหร่ดีควรจะเน้นบ่อยแค่ไหนอย่างเงี้ยพี่ต้น
1: ตัวเทเวนวันส่วนใหญ่เราจะมักจะใช้ตอนที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมบวยเล่นมาสักพักแล้วอาจจะตัวนี้เพิ่มมาไปนิดนึงอาจจะเล่นสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับ
0: ปรับเปลี่ยนโปรแกรมคืออ
1: ย่างเช่นบวยเคยเล่นกับไอ้ตัวนี้แล้วบวยต้องการที่จะเพิ่มน้ำหนักเปลี่ยนท่ามีความสุขว่ามันเคยชินแล้วอยากมีอะไรใหม่ๆเพราะก่อนที่เราจะเปลี่ยนเรามาใช้ตัวนี้ก่อนไอ้ท่าเดิมที่เราเล่นเรามาเป็นเทเวนวันก่อนเล่นแบบเทเวนวันก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนโปรแกรม
0: หรือเราอยากยกน้ำหนักที่มากขึ้นเราก็เลยเพิ่มเป็นเทเวนที่วันได้เหมือนกัน
1: ใช่นะครับ
0: การที่เปลี่ยนโปรแกรมหรือว่าการเล่นเทคนิคแบบนี้นะครับคือจะทำให้ร่างกายของเราไม่เคยชิน
1: ใช่
0: ร่างกายของเรามีการถูกกระตุ้นปุ๊บเขาจะพัฒนา
1: ได้เพิ่มไหมตัวใหม่ที่เข้ามา
0: คืออยากให้กล้ามเนื้อเราจับทางเราได
1: ้
0: มันมากต้องลองดูถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับทำแล้วรู้สึกดีช่วยแชร์กลับมาบอกเราหน่อยหรือเห็นว่าดีเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนสามารถแชร์ในโซเชียลของท่านได้แชร์ได้บอกต่อครับนั่นความตั้งใจของ Healthy Friday วันนี้เรา2คนอาจารย์ต้นและอาจารย์บวยลาไปก่อนครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับรายการ Healthy Friday สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วนักกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60วันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามาค่ะ
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนสองข้างแหละครับ
0: ข้างไหนเป็น
1: เรื่องข้างนี
0: ้ค่ะข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ยค่ะ
0: สุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนา
1: ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับระยะแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆโดยไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
2: บองชูเชอร์ซูยดร.พิงกี้ที่หมอพูดฝรั่งเศสไม่ใช่อะไรหรอกค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูประจำชาติของประเทศฝรั่งเศสกันนั่นก็คือราชาชุยมีวิธีการประทับ
3: โทษค่ะหมอขอโทษ
2: ราชาชุยมีวิธีการทำอย่างไรมีประโยชน์ต่อสายตายังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

รัตทุยก็คือสตูผักของฝรั่งเศสนั่นเองถ้าจะเป็นซูกินี่มะเขือเทศมะเขือม่วงปรับสูตรนิดหน่อยด้วยการใส่ฟักทองที่เราใส่ฟักทองเพราะฟักทองมีวิตามินเอซึ่งช่วยบำรุงสายตาแต่ต้องอย่าลืมว่าวิตามินเอละลายในไขมันดังนั้นในทุกๆวันเราต้องกินไขมันเข้าไปด้วยในสูตรนี้เราใส่น้ำมันมะกอกเพื่อช่วยให้วิตามินเอดูดซึมได้มากที่สุดถ้าสมมติว่าเราขาดวิตามินเอทำให้การมองเห็นกลางคืนไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะมีปัญหาทำให้เกิดตาบอดเวลากลางคืนได้ดังนั้นขอได้ย้ำอีกทีนึงว่าควรจะกินผักผลไม้ในอาหารทุกมื้อค่ะถึงแม้ว่าจะกินผักผลไม้ปริมาณมากพอแล้วแต่ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติควรรีบมาหาจักษุแพทย์และถ้าอายุมากกว่า40ปีควรไปตรวจตาทุกปีเพื่อป้องกันโรคที่เกิดกับดวงตาตอนอายุมากค่ะสุดท้ายนี้หมอขอฝากรายการกินกับหมอติดตามได้ทาง YouTube Facebook และเว็บไซต์และรายละเอียดอยู่ตรงนี้มองเห็นกันไหมคะถ้าไม่เห็นต้องไปวัดสายตาแล้วนะหมอพิงกี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: รคกรดไหลย้อนหรือว่าภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยนะคะในระบบทางเดินอาหารแม้ดูเหมือนว่าโรคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะก็อาจจะปัญหาผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้กรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับความรุนแรงของกรดไหลย้อนถ้ารุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลในหลอดอาหารได้แต่ปัญหาที่หมอเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยเวลามีอาการมากๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยเป็นนานๆแล้วก็เป็นมากแผลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหมอคะ
0: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
1: เป็นอาการที่หลังจากทานอาหารมื้อแรกนะคุณหมอคะ
0: ค่ะ
1: พอทานมื้อแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงยอดอกมันจะร้าวไปถึงซี่โครงด้านขวาด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะขย้อนนะคะขย้อนมาเป็นอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยทั้งวันนะคะเวลาขย้อนออกมามันจะมีของเปรี้ยวๆออกมาในปากตลอดเลย
0: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมายถึงภาวะที่มีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารนะคะแล้วทำให้เกิดอาการหรือว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดอาหารเกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยรูปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นกรดไหลย้อนชนิดในหลอดอาหารบางคนมาด้วยเรื่องอาการแสบร้อนในอกนะคะหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่มันจะมีกรดไหลย้อนอีกชนิดนึงคือเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เกิดนอกหลอดอาหารอาการที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นอาการหลากหลายอย่างเช่นบางคนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังนะคะตรวจทุกอย่างละปอดเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจหน้าที่ของปอดปกติแต่ว่าไม่พบสาเหตุแต่ปรากฏว่าเป็นจากกรดไหลย้อนบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของเจ็บคอนะคะหรือว่าแสบคอนะคะหรือว่าบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของหอบหืดได้นะคะที่เป็นอาการของอาการนอกหลอดอาหารอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวก็ต้องไปตรวจกับทางคุณหมอเฉพาะทางก่อนเช่นเป็นหอบหืดไอเรื้อรังนี่ก็ต้องเจอคุณหมอโรคปอดก่อนนะคะถ้าเกิดเขารักษาไม่หายเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงหมอทางเดินอาหารขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงที่พบชัดๆนะคะของภาวะกรดไหลย้อนก็คือน้ำหนักตัวคือคนที่อ้วนเนี่ยค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเดิมเนี่ยปกติดีแล้วก็สักสองสามเดือนวันนี้อาการแสบร้อนในอกเรอเปรี้ยวมาเยอะเนี่ยค่ะจะต้องถามเลยค่ะว่าน้ำหนักขึ้นไหมเรามีน้ำหนักตัวเกินก็คืออ้วนสะสมลงพุงเนี้ยนะคะก็จะทำให้มีความดันในช่องท้องสูงขึ้นพอความดันในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันที่มันแคบลงอะค่ะก็คือทำให้มันเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งพวกนี้ถ้าเราลดน้ำหนักดีๆเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับคนท้องคนท้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนเหมือนกันพอท้องเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องใช่ไหมคะก็ทำให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนั้นข้อที่1ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารมันยังไม่ทันผ่านจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรานอนปุ๊บเนี่ยค่ะมันอยู่ในแนวราบใช่ไหมคะก็มีโอกาสเกิดเยอะหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มัน

0: มันอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานเช่นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะขึ้น
1: อาหารที่ย่อยยากกลุ่มแรกคือเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ติดหนัง 2. พืชผักที่มีกากใยสูงเช่นบรอกโคลีกระหล่ำปี 3. อาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดของมันขนมที่มีรสหวานจัดหรือมีไขมันเป็นส่วนประกอบเช่นขนมในกลุ่มเบเกอรี
0: ่สาเหตุของโรคกรดไหลย้อนก็คือปกติระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีหูรูดปิดอยู่นะคะแต่ถ้าหูรูดดังกล่าวเนี่ยมันเสื่อมเช่นมันคลายตัวบ่อยมันหลวมนะคะโอกาสที่กรดไหลย้อนเกิดขึ้นก็เยอะขึ้นนะคะหรือ2อาจจะเป็นตัวโรคของคนไข้เองเช่นคนไข้บางโรคเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารเขาจะไม่ปกตินอกจากการปิดของหูรูดหลอดอาหารแล้วเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารจะมีการบีบตัวไล่สิ่งที่อยู่ในหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารได้แต่ถ้าเกิดว่าปัจจัยดังกล่าวมันเสียไปด้วยโรคของเขาเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดกรดไหลย้อนเยอะขึ้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารแต่กรณีที่ส่องกล้องแล้วไม่เจอแผลดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจะใช้สายใส่เข้าไปทางจมูกตรงปลายสายมันก็จะอยู่ในหลอดอาหารส่วนปลายนะคะแล้วก็จะต้องใส่ไว้24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงนี้เขาก็จะบันทึกค่ะว่ามันมีกรดขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่กี่ครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องให้คุณทัศนีเนี่ยอาจจะต้องกดปุ่มดูว่าตอนนี้มีอาการแสบร้อนตอนนี้มีอาการเรอเปรี้ยวเพื่อหมอจะได้ไปดูว่าอาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการค่อนข้างคลาสสิกคือแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะไปหายารับประทานเองอยู่แล้วอย่างเช่นยากระเพาะอาหารทั่วๆไปยาลดกรดทั่วๆไปบางทีก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปทำให้หูรูดดังกล่าวเนี่ยมันกระชับมากขึ้น
1: การรักษาโรคโดยทั่วไปแพทย์จะให้ทานยาลดการหลั่งของกรดเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมามีอาการได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์จะให้ยาในกลุ่มเดิมเป็นระยะหรือให้ยาตามอาการ
0: แต่กรณีที่อาการเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้นนะคะยังหยุดยาไม่ได้นะคะอันนี้ควรแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนจริงๆก็ได้สงสัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมรถโดยสารสาธารณะเป็นรถบริการที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นจำนวนมากนะครับเพราะความสะดวกในการเดินทางนั่นเองครับและในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์สาธารณะให้มากขึ้นติดตามใน Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: ก็ถ้าจะมีก็น่าจะเป็นเรื่องกระเพาะเรื่องท้องประมาณนี้ครับผมเพราะว่ามันทานอาหารไม่ตรงเวลา
2: ปั่นนานๆบางทีก็ปวดเมื่อยบ้างปวดขาปวดแขนบ้าง
3: เวลาเขาเราขับรถนี่รถติดเนี่ยเสี่ยงกว่าเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมีเยอะเลยครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีครับวันนี้กับผมอาร์มพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์นะครับขึ้นชื่อว่าอาชีพทั้งหลายครับอาจจะไม่รู้ว่าแต่ละอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความเสี่ยงต่อสุขภาพรวมถึงครับหลายๆคนไม่รู้วิธีในการป้องกันเพื่อให้พวกเราทุกคนนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีสุขภาพดีสำคัญก็คือจะได้มีความสุขในทุกๆอาชีพด้วยนั่นเองแหละครับวันนี้ก็เลยจะมารู้จักกันนะครับกับอีกบทบาทหนึ่งของผู้ที่ทำงานในอาชีพที่ว่าผู้ให้บริการขับรถโดยสารสาธารณะนั่นเองแหละครับอาชีพนี้จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพตัวเองมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่ของตัวเองนะครับแต่ผู้โดยสารทุกคนที่เข้ามาโดยสารในรถคันนี้ทุกคนจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและป้องกันได้อย่างไรติดตามได้กับ Work with Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: คนขับรถโดยสารสาธารณะเสี่ยงป่วยหลายโรคสำหรับอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเป็นอีกอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยสูงครับทั้งกลุ่มผู้ขับขี่รถเมย์รถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างรถตู้รถบัสรถสองแถวและตัวรถตุ๊กๆครับส่วนใหญ่ต้องเร่งรีบทำงานแข่งกับเวลาต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานานๆครับทำให้พฤติกรรมการกินการนอนไม่ถูกต้องนักส่งผลให้ผู้ขับขี่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมถึงมีอาการป่วยเป็นโรคอื่นๆตามมาได้ง่ายอีกด้วยครับ
0: เอาละโอ้โหเดี๋ยวนะฮะอ๋อแม่นี่ขับไปแค่2ชั่วโมงนิดๆเองนะครับยังรู้สึกอึดอัดขนาดนี้ต้องนั่งตัวตรงแล้วก็อยู่กับที่นี่ถามว่าต้องขับตลอด8ชั่วโมงครับจะลงไปกินแค่ได้กินข้าวนะฮะเข้าห้องน้ำโอ้โหท่าทางหลายโรคก็ถามหาเลยก็ว่าได้ครับดาวเป็นว่าก่อนอื่นเลยเรามาพบกับเจ้าของรถคันนี้กันก่อนดีกว่าครับจะได้รู้ว่าผู้ที่ประกอบอาชีพคนขับรถโดยสารสาธารณะเนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตในแต่ละวันเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับและตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับเจ้าของอาชีพคนขับรถสาธารณะครับซึ่งเมื่อกี้นี้แอบยืมรถพี่สมชายไปขับแล้วพี่สมชายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขออนุญาตคุยกับพี่สมชายซะหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนจะไม่รู้ว่าอาชีพนี้หรืออาชีพให้บริการด้วยการขับรถสาธารณะเนี่ยในแต่ละวันเขาทำงานกันมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงความเสี่ยงกับการเกิดโรคต่างๆรวมไปถึงการดูแลตัวเองในแต่ละวันด้วยที่สำคัญก็คือถ้าเขาเสี่ยงโรคต่างๆเราผู้โดยสารมานั่งรถคันเดียวกันก็เสี่ยงเหมือนกันถูกไหมฮะพี่สมชายขับมากี่ปีแล้วครับพี
2: ่ก็ประมาณ10ปีแล้วครับ
0: 10ปี
2: ครับ
0: ขับตั้งแต่อายุเท่าไหร่พี
2: ่ก็ตกประมาณตอนนั้นก็อายุประมาณ50เศษ
0: 50เศษ
2: ครับ
0: กำลังแบบว่าต้องออกมาทำอะไรเองละ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าแต่ก่อนขับวันละ10ช
2: ั่
0: วโมง
2: ก็ปกติมันก็ร่วม10ชั่วโมงอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ร่วม10ชั่วโมงอ่ะ
0: 10ชั่วโมงเ
2: ลยใช่ร่วม10ชั่วโมงทุกกะครับยังรับรถแต่ตี5
0: ครับ
2: ตี5 6:00 น 7:00 น 8:00 น 9:00 น 10:00 น 11:00 น 12:00 น 1:00 น 2:00 น 3:00 น
0: ต้องคืนละ
2: ต้องคืนละ
0: เพราะเดี๋ยวกะบ่ายเขาว
2: ิ่งใช่ใช่กะบ่ายก็รับก็อย่างน้อย 3:00 น ก็ต้องเขาก็มาคืนให้ประมาณตี4
0: โอ้โหอ
2: ย่างเงี้ยถ้าคืนก็จะหมุนเวียนไปอย่างเงี้ย
0: อันนั้นคือเมื่อ10ปีที่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: มาตอนนี้
2: ตอนนี้ก็เหมือนกันก็ทุกแบบถ้ารถแบบสากลนะ
0: ครับ
2: ทีนี้เลยเรามาหันตัวมาเอามาเราซื้อรถเราเองก็เป็นบุคคลไปนี่ก็คือเหมือนแบบตอนนี้เราก็รถแท็กซี่ส่วนบุคคลไปใช่ไหม
0: ครับ
2: ก็คือเราผ่อนเขาใช่ไหมแล้วก็คือว่าเราก็ขับเราก็เช้
0: า
2: ก็ไม่ต้องเครียดเหมือนเมื่อก่อนนี่คือเช้าก็ออกมาแล้วสักตีห้าก็ได้หกโมงก็ได้เจ็ดโมงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มืดหน่อยประมาณสักทุ่มสองทุ่มเราก็เลิกแล้วทีนี้แบบว่าเราก็เวลาพักผ่อนก็อย่างว่านะมันก
0: ็มากขึ้นหน่อย
2: มันก็แบบว่าเราไม่ต้องไปฟิตตัวเองนะ
0: ถ้าเป็นคนขับแท็กซี่ทั่วไปพี่สมชายครับเขาจะมีกิจวัตรประจำวันยังไงบ้างอ่ะพี่
2: คืออย่างบางคนในเช้าขึ้นมานะฮะเช้าขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ทำช่วงเช้าเสร็จปุ๊บลาสายหน่อยประมาณสักแปดโมงเก้าโมงเนี่ยเขาก็จะ หาแวะปั๊มมั่งทานข้าว
0: อ๋อแปลว่าตื่นแต่เช้าไอ้ตีสี่ตีห้าเนี่ย
2: คือ
0: ไม่ได้กิน
2: ไม่ได้กิน
0: อย่างมากก็ดื่มน้ำแก้ว
2: ใช่ครับกาแฟมั่งอะไรแล้วก็ที่จะมาพักก็ช่วงประมาณ8-9โมงเช้าเ
0: น
2: ี่ย
0: ซึ่งก็เจอรถติดมาเต็มที่แล้ว
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็เลยก็มาแวะ
0: กินข้าวสักมื้อนึง
2: ใช่ครับ
1: และนี่เป็นเพียงการใช้ชีวิตส่วนหนึ่ง

ของคนที่มีอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเท่านั้นครับการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเป็นเวลานานๆจะส่งผลอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงหน้าครับ

0: นี่ก็ขับไปทีว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยหลังจากทานแบบว่านั่นแล้วปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็เข้าทำงานตามออฟฟิศหมดแล้วใช่ไหมครับนี่เราก็ต้องหาตามโรงพยาบาลแล้ว
1: นี่เนี่ย
0: คือหลักสำคัญเลยครับเพราะเราต้องไปรับลูกค้านี่คือที่จัดโรงพยาบาล
1: สมมติว่าเราใส่มาร์กป้องกันใบหน้าปิดไว้นะฮะเพื่อป้องกันเชื้อโรคมาแต่กับการลูกค้าขึ้นมาก็เฮ้ยพี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่า
0: เออนี่ไง
1: เขาก็กลัวเราอีก
0: แต่คน
1: จะการที่สองแบบนะเอากิจวัตรก่อนพี
0: ่
1: เช้าตื่นมาทำงานไปละแวะกินข้าว
0: ร
1: ับต
0: ่
1: อพักกลางวันอีกทีกี่โมงอ่ะพ
0: ี่ก็ประมาณไอ้ตอนกลางวันเนี่ยมันจริงมันไม่แน่นะฮะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ว่ามันไม่อิสระตอนที่ว่าคนแบบลงปุ๊บเนี่ยเรียกต่อเนี่ยทีทั้งที่เราบางทีหิวข้าวอยากจะปวดฉี่เนี่ย
1: บางทีบ่ายโมงบ่ายสองแล้ว
0: ครับบ่ายหนึ่งโมงทีนี้แบบว่าช่วงนี้บางทีลูกค้าบางทีเที่ยงเนี่ยบางคนก็ไปกินข้าวเสร็จเขาต้องกลับออฟฟิศใช่ไหมไอเราบางทีเราจะหิวข้าวเราก็จะกินข้าวเนี้ยก็ต้องต่อเนื่องไปเนี่ย
1: บางทีพอส่งปั๊บยังไม่ทัน
0: จะ
1: ปิดไฟเดี๋ยวก็โดนว่า
0: ครับ
1: เออนี่เป็นความลำบากของอาชีพนี
0: ้ครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: บางคนถามว่านอกจากปวดหลังแล้วคนขับรถถ้าขับไกลๆยาว
0: ๆขา
1: แตะเบรกเหยียบคันเร่งเม
0: ื
1: ่อยไหมพี
0: ่มีส่วนเลยครับ
1: วันหนึ่งที่บอกเคยขับนานสุดได้กี่ชั่วโมงอะ
0: ถ้าพูดถึงตามหลักน้ำทั่วไปอย่างน้อยๆไม่ต่างกับ2ชั่วโมงทีแต่เข้าห้องน้ำทีเนี่ยอย่างน้อยๆ2ชั่วโมงอะ
1: 2ชั่วโมงละ
0: 2ชั่วโมงถ้าบางคนแบบว่ากินยาความดันความดันบางคนเนี่ยม
1: ัน
0: ยาความดันมันก็ต้องขัดใช่ไหมมันต
1: ้
0: องปวดฉี่บ่อยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนั่นแหละคือก็ต้องแวะทีหน่อย
1: โอ้โหฟังดูแล้วเหมือนกับว่าอาชีพคนขับรถสาธารณะเนี่ยมันมีความเสี่ยงเนาะพี่สมชายเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันเบาหวานโลหิตจางต
0: ับ
1: ไตหลังอีก
0: ข
1: า
0: คร
1: ับ บางคนบอกปวดคอเมื่อยคอ
0: ครับ
1: แล้วก็นี่เรื่องสายตามันมาแน่นอนเพราะใช้สายตาทั้งหมด
0: ถูกต้องครับ
1: ไปลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับ
2: เรื่องของอาชีพขับรถสาธารณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถชนิดไหนก็ตามนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถบัสรถกระบะรถบรรทุกหรือว่ารถขับรถแท็กซี่จะมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอยู่3อย่างครับอันแรกก็คือเรื่องของคนเองครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของยานพาหนะรถที่เขาใช้อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของคนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับปัจจัยที่เรามองเนี่ยก็คือแบ่งเป็น2ปัจจัยหลักๆอันแรกเขาจะต้องทบทวนตัวเองนิดนึงว่าเขาพร้อมแค่ไหนกับการที่เขาจะขับรถในวันนั้นๆง่วงไหมพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรที่อาจจะมีผลกระทบต่อการขับรถของเขาเรื่องยาที่ใช้ก็สำคัญเช่นกันครับยาที่เขาใช้เนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้ระบบประสาทของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะง่วงหรือกดประสาทและมีผลต่อการขับรถหรือเปล่าเรื่องของการขับรถปัจจัยเสี่ยงของเขาเยอะมากอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับว่าเขาต้องนั่งอยู่กับรถเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแล้วก็ไม่สามารถลุกไปไหนได้เลยการนั่งนานๆเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงแน่ๆที่ทำให้เขามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในแง่ของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคเบาหวานเขาไม่สามารถลุกไปไหนได้เขาต้องขับรถอยู่ในห้องโดยสารตลอดเวลาบางทีเขาทานอาหารไม่ตรงเวลานะครับเขาต้องซื้ออาหารไว้ในรถก็จะเป็นอาหารที่กินง่ายๆเคี้ยวง่ายๆหยิบขึ้นมาแล้วก็สามารถอิ่มได้เลยทันทีดังนั้นอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขามีผลต่อการเป็นภาวะเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงด้วยมีอีก2ภาวะที่หลายๆคนเป็นห่วงกันนะครับก็คือเรื่องของ2กระเพาะนะครับซึ่ง2กระเพาะนี้เนี่ยก็เป็นภาวะที่คนขับรถสาธารณะเนี่ยมักจะเจอบ่อยเช่นกันคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับกระเพาะอาหารอักเสบคนขับรถสาธารณะมีความเสี่ยงว่าเขาไม่สามารถจะทานอาหารได้ตรงเวลาถ้าเป็นผู้ขับขี่สาธารณะที่เป็นผู้หญิงจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายแน่นอนอันเนื่องมาจากสรีรวิทยาโดยธรรมชาติของผู้ชายกับผู้หญิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามในผู้ชายเองก็สามารถมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้เช่นกันถ้าภูมิต้านทานไม่ดีนอกจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่พวกเราจะเป็นห่วงแล้วก็ยังกังวลในเรื่องของ

0: ลูกทางเดินปัสสาวะรวมถึงในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินด้วยนะครับ
1: ผู้ประกอบอาชีพรถโดยสารสาธารณะที่ต้องนั่งขับรถเป็นเวลานานๆอาจมีอาการดังต่อไปนี้ครับอาการปวดหลังโรคกระเพาะอาหารความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจตีบกระเพาะปัสสาวะอักเสบไข้หวัดใหญ่และความเครียดที่สะสมจากปัญหาการจราจรติดขัดพักผ่อนไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายด้วยครับ
2: ได้ฝากถึงคนที่ทำอาชีพเดียวกันครับอาชีพคนขับรถให้บริการสาธารณะนี่แหละ
3: ครับ
2: พี่สมชายอยากฝากว่าอะไรฮะ
3: ก็คือขอให้เพื่อนๆนะแท็กซี่ทุกคนนะที่ขับอยู่ทุกวันนี้ขอให้รักแล้วก็ซื่อสัตย์กับนัดเนี่ยการขับรถแท็กซี่ของเราดีกว่าแบบว่าจะไปหนึ่งปฏิเสธเนี่ยขอร้องก็คือว่ามันทำให้เราเสียไปหมดเลยบางคน
2: และอย่างรวมอาชีพ
3: ใช่ครับเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันก็ช่วยกันไปแล้วกันมันแบบมันเมื่อยล้าแล้วก็บิดตัวเองมั่งอะไรเงี้ยเวลารถติดอะไรต่ออะไรเงี้ย
2: ที่สำคัญครับโอ้โหอย่าไปอั้นด้วยนะ
3: ครับ
2: บางทีบางคนแบบอั้นเอาไว้มีโรคกระเพาะปัสสาวะเสพถามหานะ
3: ถูกต้องครับ
2: นี่ก็คืออีกหนึ่งชีวิตนะครับที่เขาต้องใช้ชีวิตแล้วก็เป็นอาชีพนี้เพื่อบริการพวกเราทุกคน
3: ครับ
2: ไม่
1: เมื่อรู้ถึงสาเหตุต่างๆของการเกิดโรคกันแล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับส่วนวิธีดูแลต้องทำอย่างไรนั้นเราไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันในช่วงหน้าครับ

0: มันเป็นทุกวันเหยียบแบบรถติดเหยียบบ่อยบ่อยอะไรบ่อยแล้วก็เบรกบ่อยอะไรเงี้ยมันก็ปวดเมื่อยเพราะขับตลอดไม่ค่อยได้หยุดเนี่ยมันก็เครียดครับหาเงินยากแล้วก็เหนื่อยขาด้วย
1: วิธีการรักษาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาป่วยเป็นภาวะอะไรปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่เขามีความเสี่ยงมากกว่าชีวิตอื่นก็คือเรื่องของการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับซึ่งอันนี้ก็มีงานวิจัยจากต่างประเทศที่บอกมาเช่นกันว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยมากกว่าชีวิตอื่น2เท่านะครับดังนั้นถ้าเขามีอาการเจ็บป่วยตรงนี้แน่นอนสิ่งที่เขาควรจะต้องทำก็คือเขาควรต้องทบทวนว่าทำไมเขาถึงบาดเจ็บตรงนี้และหาทางแก้ไขในต้นเหตุถ้าดูแล้วไม่สามารถจะจัดการกับอาการเจ็บป่วยได้แนะนำให้มาพบแพทย์ดีกว่านะครับก็จะได้ค้นหาว่าความเจ็บปวดนั้นๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรวิธีการป้องกันอันดับแรกก็คือเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเขาเหนื่อยล้ามากเกินไปไหมกับการขับรถในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับบางทีถ้าเหนื่อยล้ามากเกินไปการสังเกตเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเขาสามารถจะสังเกตตัวเองก่อนว่าเขาเริ่มมีการตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างน้อยลงหรือเปล่าเริ่มมีปฏิกิริยาต่อภาวะฉุกเฉินน้อยลงหรือเปล่าหรือเขามีการสื่อสารหรือการพูดกับคนอื่นๆเนี่ยที่เป็นไปได้ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าเกิดมีปัญหาตรงนั้นมีปฏิกิริยาช้าลงอันนี้แสดงว่าคุณเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าแล้วก็ควรจะต้องได้รับการพักซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเวลาขับรถในวันนึงนะครับวันนึงเนี่ยควรจะต้องเบรกพักประมาณ2ชั่วโมงหลังจากที่ขับรถนะครับถ้าขับไปแล้ว2ชั่วโมงควรจะต้องแนะนำให้จอดสักที่ใดที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะครับแล้วควรจะต้องลงจากรถนะครับเพื่อทำให้ร่างกายได้มีการขยับอวัยวะต่างๆได้มีการขยับตัวถ้าเกิดตัวเองง่วงเหงาหาวนอนนะครับก็แนะนำให้พักอยู่ในรถก็ได้นะครับเปิดกระจกหน่อยนะครับให้อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็พักนอนงีบสักประมาณ10นาทีถึง45นาทีซึ่งอันนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่ถือว่าเป็นการพักผ่อนและทำให้ตัวเองสามารถที่จะตื่นตัวและขับรถกลับไปได้อีกครั้งหนึ่งในวันนึงเขาควรจะขับรถไม่เกิน12ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนะครับแล้วใน1สัปดาห์เนี่ยก็ไม่ควรขับรถเกิน55ชั่วโมงใน1สัปดาห์และใน1สัปดาห์นั้นๆเนี่ยก็ควรจะต้องพักเต็มๆอย่างน้อยๆ24ชั่วโมง
2: วิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นระหว่างขับรถดังนี้เปิดหน้าต่างเป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเทหลีกเลี่ยงการขับรถเป็นเวลานานติดต่อกันควรมีการหยุดพักทุกๆ2ชั่วโมงลุกเปลี่ยนอิริยาบถยืดเส้นยืดสายและพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยบรรเทาอาการต่างๆได้และถ้าต้องรับส่งผู้โดยสารที่มีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยขณะขับรถและอย่าลืมรักษาความสะอาดภายในรถเพื่อสร้างความปลอดภัยด้วยนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับท่านั่งในการขับรถก็สำคัญเช่นกันควรนั่งห่างจากพวงมาลัยประมาณ1ช่วงแขนครับโดยที่แขนของเราจะต้องไม่หย่อนไม่ตึงขาต้องสามารถแตะแป้นเหยียบทั้งเบรกทั้งคลัตช์แล้วก็คันเร่งได้พอดีครับไม่เหยียดหรือว่างอขาจนเกินไปการปรับเบาะทางที่ดีก็ควรจะเริ่มจากการปรับเบาะให้ตั้งตรง90องศาซะก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยๆเอนลงทีละน้อยทีละน้อยครับประมาณ 1-2 ล็อกก็พอให้รู้สึกว่าช่วงเอวกระชับนะครับรวมถึงห้ามเอนเบาะนอนหรือว่านั่งตัวงอขณะขับรถนะครับเพราะนั่นอาจทำให้เกิดอันตรายได้ครับ
3: โอ้โหคุณผู้ชมครับคุยกันไปคันมานี่จะถึงแล้วนี่แหละครับอีกหนึ่งอาชีพที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาชีพคนขับรถให้สาธารณะเนี่ยเขาแบกรับความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตยังไงกันบ้างและเขาควรจะมีวิธีในการดูแลชีวิตของเขาเองในฐานะผู้ให้บริการอย่างไรกันบ้างเพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีครับหรือที่เรียกกันว่าทำงานอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยถึงซะแล้วได้เลยซ้ายนี้ก็ได้ครับพี่สมชายเอาละป๊าบวันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่สมชายครับ แล้วมีโอกาสขออนุญาตนะ
4: ขอบค
3: ุณครับไปขอบคุณครับ
4: ครับ
3: ได้เลยฮะขอบคุณมากครับนะสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าบางทีครับพฤติกรรมในการกินการอยู่การทำงานครับพฤติกรรมเหล่านี้ครับส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของพวกเราทุกคนนะครับนี่ยังไม่รวมถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สะสมครับและรวมไปถึงครับอาการเจ็บป่วยของบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าว่าใครที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ก่อนอื่นเลยครับต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอครับทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับแล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันบ้างนะครับสำคัญครับต้องติดตามรายการครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับกับทำงานอย่างมีสุขภาพดีเพราะทุกความเสี่ยงครับคุณสามารถป้องกันได้จากผู้รู้หรือคุณหมอคนเก่งของเราครับแต่สัปดาห์หน้าจะมีอาชีพไหนครับที่จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยและวิธีในการป้องกันได้อย่างไรติดตามได้กับที่นี่ครับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับยังเมื่ออยู่เลยนะเนี่ย

0: ฉันชื่อตอยค่ะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นจริงจังได้ไม่ถึง2ปีก็มาเจอกับโรคระบาดนี่แหละตั้งแต่หยุดพักงานมารายได้ฉันก็ลดลง
1: เฮ้ยทำไมมันถูกจังวะ
0: แต่มันมีต้นเหตุที่ทำให้เงินของฉันน่ะลดลงไปด้วย
1: ใครวะ
0: ตัวขัดขวางการซื้อกระเป๋าของฉันแล้วเงินเก็บมันหายไปไหนหมดวะแหละเงินเก็บที่หายไปอ่ะใครจะรู้ว่าโรคระบาดมันจะมาจะว่าไปเราต้องคิดถึงตอนฉุกเฉินบ้างปะวะคิดได้ตอนเนี้ยทันไหม
1: หรือว่าเราจะลองขายสักใบดีปะวะใบนี้รุ่นลิมิเต็ดด้วยใบนี้ก็สวยอ่ะลองใบนี้ละกัน
0: พอขายของได้เงินก็รู้สึกดีนะจนคิดว่าอยากจะหาอะไรมาทำเพิ่มจนกระทั่ง

0: ฮัลโหลแม่
1: ว่าใดลูกล่าน
0: ี่อย่างอยู่น่ะกินข้าวแล้วกะ
1: กินแล้วลูกล่ากินหรือยัง
0: กินแล้วเจ้ากินก็ถ้วยกับจ่อเนี่ยกะ
1: มาเงี้ยเนี่ยกะเฮานะเดลต้า
0: โอ้แล้วแม่ทรงอย่างมาข้างล่านี
1: ่แม่ทรงแม่ไปเฮ้ยอ่ะเก็บไปใจเนอรายเดียวก็ติดตัวใจติดตัวชอบตอนมอปลายเลย
0: ชอบขนาดงามเท่า
1: แล้วลูกล่าเอาชุดทำไปไว้ไหนเหี้ยน่ะ
0: ลูกจับมันได้แล้วแม่ไปอยู่ตั้งได้เหี้ยกับโอ้โหมันเมินแล้วอ่ะเจ้าก
1: ะฮั่นน่ะกะเฮาอ่ะค่ะเป็นคนเหี้ยอย่างประหักษามาได้แล้วนะยายแล้วคำนี้ต่อไปนี่ไอ้เหี้ยอย่างก็ต้องขึ้นหน้าเข้าใจก่อผู้จักเก็บห้องตังจะใจจะสื่ออย่างก็ระวัง
0: เจ้าแม
1: ่แม่กะเฒ่าลงตรงวันแล้วฮักตัวนะ
0: เจ้าลูกก็ฮักแม่เน
2: า
0: ะ

0: เป็นไงสวยป่ะ
1: เอ้ยสวยมากเลยอ่ะอยากได้จังอุ๊ยนี่เข้าชุดด้วยอ่ะแกบอกแม่ทำให้ฉันสักอันสิ
0: โหยแกมันก็พื้นๆบ้านๆน่ะ
1: ไม
0: ่
1: แกยุคนี้มีโมโม่ใครก็ชอบอะไรเก๋ๆใหม่ๆแบบนี้แหละ
0: จะดีหรอ
1: แกฉันว่าแกทำขายก็น่าจะดีนะเว้ย
0: โหมาขายตอนนี้เนี่ยนะแกใครเขาจะซื้อกันเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้ว
1: เอ้าแกก็ทำที่แตกต่างดิแกเป็นนางรำเก่าใช่ปะแกก็ทำใส่กล้องไปเลยโฆษณาจัดปะ
0: ไม่เอาแกฉันเขินน่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ค่ะตอยนะคะมาในยุค New Normal ค่ะสวยแบบไทยๆอย่างเรานะคะต้องใส่นี่ค่ะชุดไทยเลยนะคะแต่ว่าเรามีสินค้ามานำเสนอนะคะนี่เลยค่ะนี่คือแมสค่ะแมสแบบลายไทยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ
0: ทุกคนนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงค่ะเพราะว่าตอยใส่ชุดไทยมาด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราจะมาเที่ยวแบบนี้นะคะเราก็ต้องเที่ยวแบบ New Normal ใช่ไหมคะนี่เลยเราต้องพกแมสมาด้วยทุกครั้งค่ะใส่แมสแบบนี้แล้วไม่เข้ากับชุดไทยเลยอะค่ะนี่ค่ะแมสลายไทยค่ะสวยไหมคะสวยเนาะเท่ๆแบบไทยเลยนะคะก็ลองใส่ให้ดูนะ
3: ใช่แล้วฉันขายแมสถึงกำไรจะได้ไม่มากมายแต่มันทำให้ฉันได้เห็นถึงการประหยัดอดออมเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
4: การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สายการบินกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ1พฤษภาคมนี้ค่ะเปิดให้บริการได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด19แบบเคร่งครัดผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
5: มาถึงวันนี้ทำให้ฉันรู้ว่าการใช้เงินโดยไม่คิดวางแผนมันทำให้ตัวฉันเองลำบากแค่ไหนแต่ฉันต้องขอบคุณตัวเองนะที่คิดจะเรียนรู้การปรับตัวการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆทำให้ฉันคิดที่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนี่แหละ New Normal ของฉันแล้วอย่าลืมอดออมวางแผนการใช้ชีวิตเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ใครสนใจนะคะเดี๋ยวตอยจะลงเพจไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะช่วยกันอุดหนุนนะคะบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันบ้าง
4: เอาขึ้นที่แบบสนุก
6: ไปแรงจำเดินใจอุ้ยใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได้
7: เร่งไปถ่ายรูปบุญ
8: เราไปเล่น
6: ไปไปไปอยากถ่ายรูปมานานแล้ว
9: ย
6: ัง
9: ไ
6: ง
9: อยาก
6: ได้ดีนะ
10: ได้แล้วรับไปเลย
11: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได
10: ้อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
10: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
11: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
12: ช่วยแอป
13: เฮ้ตื่นเต้นตื่นเต้นเฮ
12: ้ฮึบ
11: เกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
11: ฮะ
12: เฮ้ย
11: ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
11: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ 4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
3: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
2: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได้
3: ไม่อะ ข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
2: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
13: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
3: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
2: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
3: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
2: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
3: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดพบความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
2: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข
3: ์ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้าไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
2: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
5: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
13: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
2: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
13: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
5: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
13: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ย
7: แม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีๆเถอะอย่า
8: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั้นเนี่ย
7: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
14: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
8: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
14: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่เลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป
1: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮัน

0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
1: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
2: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
1: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
2: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
0: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
2: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
0: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
2: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
1: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
2: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
0: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
2: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
2: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้กระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
0: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
2: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
2: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
0: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
2: ทำไมล่ะครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ

พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวง

0: ใหญ่พวกเราอยู่นี่
1: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
2: จัดไป
1: หายพี่บัตรก็คือ
3: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

มดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำถามยอดฮิตนะคะอาหารก่อนออกกำลังกายจะกินอะไรดีระหว่างออกกำลังกายจะกินอะไรดีก็จะมาแนะนำตัวอย่างเมนูอาหารก่อนออกกำลังกายนะคะที่ทำง่ายอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานเพียงพอแล้วก็ประกอบไปด้วยตัวนี้กล้วย

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้นะคะเมนูนี้เนี่ยเหมาะสมมากนะคะสำหรับรับประทานก่อนออกกำลังกายเพราะว่าประกอบไปด้วยกล้วยเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะป้องกันการเกิดตะคริวฝั่งออกกำลังกายส่วนเทคนิคการเลือกอาหารที่จะรับประทานก่อนออกกำลังกายเนี่ยก็ขอให้เลือกคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในกลุ่มเชิงเดี่ยวหรือว่ามีดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงสูงอย่างเช่นข้าวขาวขนมปังขาวพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถย่อยเร็วแล้วก็นำไปใช้ได้ทันทีสามารถเป็นพลังงานสำรองได้ทันทีก่อนออกกำลังกายถ้าเราไม่กินอะไรเลยไปออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราเนี่ย 1. ไม่มีแรงออกกำลังกาย 2. จะดึงเอาพลังงานจากโปรตีนมาใช้ทำให้กล้ามเนื้อลดลงเมื่อกล้ามเนื้อลดลงเนี่ยอัตราการเผาผลาญของร่างกายก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นมื้อก่อนออกกำลังกายเนี่ยสำคัญมากๆนะคะอย่าลืมกินก่อนออกกำลังกายนะคะแต่อย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยสิ่งที่เราทานได้ตอนนั้นก็คือเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวเลยก็คือพวกเครื่องดื่มเกลือแร่ไม่ต้องกลัวการกินเกลือแร่เพราะว่าถ้าระหว่างออกกำลังกายเนี่ยเซลล์ในร่างกายมันจะใช้น้ำตาลเชิงเดี่ยวไปทันทีก็จะเหลือสะสมค่อนข้างน้อยกว่าที่จะไปทานเวลาอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนออกกำลังกายสำคัญแล้วระหว่างออกกำลังกายก็สำคัญเหมือนกันนะคะและนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งของวีนะคะซึ่งจะทำให้เรามีแรงในการไปยกเวทออกกำลังกายกันนะคะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันในตอนเช้าในช่วงกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะตอนเช้าๆนะคะเมื่อเรามาเจอกันเราจะต้องทำอย่างไรนะร้องเพลงสวัสดีทักทายกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาร้องเพลงสวัสดีตะวันไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: น่ารักมากๆเลยค่ะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะคุณครูบีนะคะมีเรื่องราวที่อยากจะมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะเมื่อวานนะคะคุณครูบีไปตลาดมาค่ะเด็กๆที่ตลาดนะคะมีของขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณครูบีนะคะก็ไปซื้อผักซื้อเนื้อสัตว์นะคะเพื่อจะมาทำกับข้าวในตอนเย็นค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆคิดว่าการที่เราจะรับประทานอาหารเราจะต้องรับประทานอาหารให้ครบกี่หมู่คะ5หมู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆมังนะว่าเมื่อวานคุณครูบีซื้ออาหารอะไรบ้างแล้วครบ5หมู่หรือเปล่าคุณครูบีไปตลาดไปซื้อไข่ไก่มา1แผงค่ะเอ๊ะไข่ไก่มีโปรตีนแสดงว่าคุณครูบีได้อาหารกี่หมู่แล้วคะ1หมู่ก็คืออะไรคะลูก
1: ไข
0: ่ไก่มีอะไรคะโปรตีนคุณครูบีซื้อไข่ไก่แล้วคุณครูบีนะคะก็ยังซื้อผักและซื้อผลไม้ด้วยค่ะเอ๊คุณครูบีซื้ออะไรเพิ่มนะคะผักกับผลไม้ผักให้อะไรลูกผักให้วิตามินผลไม้ให้เกลือแร่ด้วยแล้วก็วิตามินนั่นเองค่ะผักบางชนิดก็ให้เกลือแร่กับเราแสดงว่าตอนนี้คุณครูบีได้กี่หมู่แล้วคะซื้ออาหารครบกี่หมู่แล้ว3หมู่มีอะไรคะลูกโปรตีนวิตามินเกลือแร่และคุณครูบีนะคะก็ซื้อเนยกลับไปที่บ้านด้วยเนยให้อะไรกับเราคะ
1: ไข่ม
0: ัน ไข่มันเก่งมากเลยค่ะน้องมาลีตอนนี้คุณครูบีซื้อได้กี่หมู่แล้วนะ
1: 4
0: หมู่แล้วมีอะไรนะโปรตีนวิตามินเกลือแร่และไข่มันคุณครูบีได้กับข้าวแล้วครูบีก็กลับไปที่บ้านคุณครูบีก็ไปหุงข้าวเพื่อที่จะเอาไว้รับประทานในตอนเย็นแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าข้าวที่เรารับประทานให้อะไรแก่เราคะให้อะไรนะคะลูกคาร์โบไฮเดรตนั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าเมื่อวานตอนเย็นคุณครูบีไปตลาดซื้อของกลับมาทำอาหารที่บ้านแล้วอาหารของคุณครูบีครบ5หมู่มั้ยคะครบ5หมู่เลยมีอะไรบ้างนะ
1: ม
0: ีโปรตีนวิตามินเกลือแร่ไขมันและคาร์โบไฮเดรตเมื่อคุณครูบีรับประทานอาหารครบ5หมู่ร่างกายของคุณครูจะเป็นอย่างไรคะ
1: แข็งแรง
0: ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆล่ะเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆสามารถรับประทานอาหารครบ5หมู่ไหมคะครบหรือเปล่าคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบในการรับประทานอาหารที่หลากหลายนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตได้สมวัยนั่นเองค่ะแล้ววันนี้มีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวที่อยากจะออกมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้นักเรียนปลายทางนะคะหลายคนยกมือเลยค่ะวันนี้ห้องเรือของคุณครูนะคะคุณครูขอเชิญน้องทาร่าค่ะวันนี้น้องทาร่ามีเรื่องอะไรจะเล่าคะ
2: หนูไปเที่ยวงานที่ตะเกียบมา
0: น้องทาร่าไปเที่ยวงานที่เขาตะเกียบมางานอะไรคะลูกเขามีอะไรบ้างที่งาน
2: มีของกินเยอะ
0: มีของกินเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแล้วน้องทาร่าซื้ออะไรมารับประทานบ้างคะ
2: มัชเมลโล
0: ่ขนมมัชเมลโล่เหรอคะแล้วอะไรอีกครับ
2: ไอติม
0: ไอศกรีมมีอะไรอีกคะ นึกออกไหมมีอะไรอีกนึกไม่ออกแล้วไม่เป็นไรแล้วน้องทาร่าไปดูเขาทำอะไรบ้างที่งานมีอะไรให้น้องดูบ้างคะ
2: การแสดง
0: การแสดงแสดงอะไรคะลูก
2: น้ำพุ
0: แสดงน้ำพุเหรอคะเขาแสดงอย่างไรน้ำพุอะค่ะ
2: เปิดน้ำ
0: เปิดน้ำพุเหรอลูกแล้วเป็นยังไงอีกคะมีสีไหมน้ำพุมีสีสันไหมคะ
2: มี
0: แล้วน้องกลัวไหมไม่กลัวใช่ไหมคะน้องไปกับใคร
2: กับคุณพ่อ
0: กับคุณพ่อสองคนแล้วคะลูกปรบมือให้กับน้องทาร่าหน่อยค่ะน้องทาร่าไปที่ไหนมาคะ
3: ที่เขาตะเก
0: ีย
3: บ
0: ไปเที่ยวงานที่เขาตะเกียบนั่นเองน้องทาร่าบอกว่าที่งานมีอะไรบ้างมีของกินนะคะเยอะแยะเลยแล้วมีอะไรอีกคะ
3: มี
0: มีการแสดงโชว์อะไรคะ
3: โชว
0: ์
3: น
0: ้
3: ำพ
0: ุโชว์น้ำพุน้องทาร่าไปกับใคร
3: กับพ่อ
0: กับคุณพ่อนั่นเองแล้วน้องทาร่าบอกว่าน้องทาร่าซื้ออะไรรับประทานคะ
3: ม
0: ั
3: ส
0: เมลโล่กับไอศกรีมถ้าสองอย่างนี้เป็นขนมหวานใช่ไหมคะเด็กๆรับประทานขนมหวานเยอะได้ไหม
3: ไม่
0: ได้ไม่ได้เมื่อเรารับประทานเสร็จแล้วเราจะต้องทำอย่างไรคะ
3: แ
0: ปรงฟันนั่นเองใช่แล้วค่ะน้องน็อตกับน้องข้าวตังบอกว่าเมื่อรับประทานเสร็จแล้วจะต้องแปรงฟันเพราะว่าถ้าเราไม่แปรงฟันจะทำให้เรา
3: ฟ
0: ันผุแล้วก็ปวดฟันนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้วมีเด็กๆคนไหนอยากจะเล่าอะไรให้คุณครูฟังอีกไหมคะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องข้าวตังค่ะน้องข้าวตังจะเล่าอะไรครับ
2: เมื่อวานนี้น้องไปเที่ยวงานแสดงโชว์น้ำพุครับ
0: เมื่อวานน้องก็ไปดูงานแสดงโชว์น้ำพุเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: อันนั้นน้องเจออะไรบ้าง
2: เจอพุ
0: มีพลุแล้วมีอะไรอีกคะ
2: มีเพลง
0: มีเพลงด้วยเหรอคะเขาร้องเพลงด้วยใช่ไหมคะเจออะไรอีกคะ
2: แล้วก็เจออาหารมากมาย
0: น้องเข้าตังได้ซื้ออาหารรับประทานไหม
2: ซื้อครับ
0: ซื้ออะไรบ้าง
2: ปลาทอด
0: ปลาทอดเยี่ยมมากเลยค่ะมีอะไรอีกคะ
2: แล้วก็มีสายใหม่ครับ
0: สายใหม่ด้วยเหรอคะลูก
2: ครับ
0: อร่อยไหมคะ
2: อร่อยครับ
0: น้องข้าตังไปกับใคร
2: ไปกับแม่กับพ่อแล้วก็พี
0: ่ไปกับคุณแม่คุณพ่อพี่แล้วก็น้องข้าตังใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องข้าตังหน่อยน้องข้าตังก็ไปที่ไหนมาคะไปดูงานแสดงโชว์น้ำพลุแล้วน้องข้าวตังเห็นอะไรด้วย
3: เห
0: ็นพลุด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าที่งานมีโชว์กี่อย่างมีโชว์สองอย่างก็คือโชว์น้ำพลุกับแสดงโชว์อะไรคะพลุที่จุดขึ้นไปบนท้องฟ้าใช่ไหมคะแล้วน้องข้าวตังก็ไปเจออะไรอีกคะไปฟังเพลงด้วยใช่ไหมคะมีโชว์ร้องเพลงด้วยโอ้โหที่งานนี้จัดกิจกรรมเยอะไหมคะ
3: เยอะ
0: เยอะมากแล้วก็มี
3: ของก
0: ิน แล้วก็มีของกินด้วยน้องข้าวตังซื้ออะไรคะ
3: ปลาทอด
0: ปลาทอดกับอะไรนะ
3: สาย
0: ไหมโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะสายไหมก็เป็นขนมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อวานน้องข้าวตังรับประทานสายไหมแล้วแปลงฟันมั้ยคะแปรงฟันใช่ไหมคะลูกดีมากเลยค่ะแต่น้องข้าวตังเขาซื้ออะไรด้วยนะปลาทอดปลาทอดมีประโยชน์กับเด็กๆเด็กๆคนไหนเคยรับประทานปลาทอดบ้างคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้จดจำเรื่องราวนะคะประสบการณ์ของตนเองค่ะ และนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังเรียบเรียงเหตุการณ์นะคะได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปสนทนาเรื่องต่างๆนะคะกับคุณครูปลายทางค่ะแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวสิ่งต่างๆที่เด็กๆได้จดจำมาแล้ว

0: ค่ะเรื่องราวของเพื่อนๆสนุกไหมคะโหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจที่จะจดจําเรื่องราวนะคะเพื่อที่จะนํามาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังน่ารักมากๆค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะขอเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตมีอะไรจะเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: เมื่อวานหนูไปซื้อหนังสือแบบฝึกหัดมา
0: น้องน็อตไปซื้อหนังสือแบบฝึกหัดมาในหนังสือแบบฝึกหัดมีอะไรบ้างครับ
1: ติดสติ๊กเกอร
0: ์มีติดสติ๊กเกอร
1: ์ระบายสี
0: ระบายสีและอะไรอีกคะ
1: ลากเส้นโค้ง
0: ลากเส้นโค้งไหนเส้นโค้งทำยังไงคะเส้นโค้งทำแบบนี้ใช่ไหมเส้นโค้งทำยังไงอีกคะมีเส้นอะไรอีก
1: ตรง
0: เส้นตรงเส้นตรงทำแบบไหนลากลงตรงตรงและน้องน้อยเขียนได้ไหมเขียนครบหรือยังคะลูกโหเยี่ยมมากเลยและน้องน้อยทำอะไรบ้างในแบบฝึกหัดเล่มนั้นทำอะไรบ้างคะนอกจากเขียนเส้นโค้งแล้วก็มีลากเส้นตรงแล้วทำยังไงคะ
1: เส้นเด็กอยาก
0: ทำอะไรนะลูก
1: เส้นเด็กอยาก
0: อ๋อเส้นหยักใช่ไหมคะเส้นซิกแซกใช่ไหมคะยากไหมคะไม่ยากเลยชอบไหมปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะน้องน็อตไปทำอะไรมาไปซื้อหนังสือแบบฝึกหัดมาที่หนังสือแบบฝึกหัดของน้องน็อตมีเส้นอะไรบ้างเส้นอะไรนะคะ
2: เส
0: ้
2: นโค
0: ้งเส้นโค้งอ่ะไหนเด็กๆทำมือเส้นโค้งหน่อยซิทำได้หรือเปล่าเส้นโค้งโค้งเหมือนภูเขาอันนี้คือเส้นโค้งมีเส้นอะไรอีก
2: เส
0: ้นตรงเส้นตรงขีดลงมาน้องน็อตบอกเป็นเส้นตรงขีดลงมาแล้วเส้นอะไรอีกคะ
2: เส
0: ้
2: นหย
0: ัก เส้นอะไรนะคะ
2: เส
0: ้นหยักหรือว่าเส้นซิกแซกนั่นเองเด็กๆเคยเขียนเส้นซิกแซกจะเป็นซิกแซกเป็นแหลมๆคล้ายๆสามเหลี่ยมเขียนซิกแซกต่อกันไปมาแบบนี้ค่ะเด็กๆคนไหนที่บ้านมีแบบฝึกหัดเหมือนน้องน็อตบ้างคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าเด็กๆมีแบบฝึกหัดแล้วเด็กๆมันเขียนเป็นประจำทุกๆวันนะคะกล้ามเนื้อมือของเด็กๆก็จะแข็งแรงแล้วก็สามารถไปวาดภาพได้สวยงามหรือสามารถเขียนตัวหนังสือได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านเราต้องฝึกทำอะไรด้วยคะฝึกวาดภาพแล้วก็ฝึกเขียนในอะไรคะลูกนะในแบบฝึกหัดของเรานั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่าเรื่องราวสิ่งต่างๆที่เด็กๆสนใจหรือเป็นประสบการณ์ของเด็กๆเองนะคะนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้อย่างดีเลยค่ะกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็เรียบเรียงประโยคได้อย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้มาเคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะโดยที่คุณครูนะคะจะมีเครื่องดนตรีมาให้เด็กๆได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะด้วยค่ะเครื่องดนตรีชนิดนี้เรียกว่าอะไรนะ
1: กร
0: ับกรุ้งกริ้งนั่นเองค่ะคุณครูบีก็จะให้สัญญาณจังหวะเร็วสัญญาณจังหวะช้าและสัญญาณจังหวะหยุดนั่นเองเด็กๆทบทวนสัญญาณจังหวะได้แล้วตอนที่เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายเด็กๆก็จะต้องทำยังไงคะเคลื่อนไหวให้ถูกอะไรคะถูกต้องถูกต้องตามสัญญาณจังหวะนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วค่ะ

เดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ได้เลยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆได้พื้นที่แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาเคลื่อนไหวร่างกายกันเลยค่ะ

0: น้องริต้าทำท่าอะไรคะ
1: ชิงช้า
0: ชิงช้าโอ้โหเป็นท่าทางที่ไม่ซ้ำใครเลยค่ะน้องอิงฟ้าทำท่าอะไรลูก
2: ช้างค่ะ
0: ช้างเก่งมากค่ะน้องโอโซนทำท่าอะไรครับ
3: ตกปลาครับ
0: ตกปลาจ้าเราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเคลื่อนไหวทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะน้องข้าวเม่าทำท่าอะไรครับ
4: กบครับ
0: กบใช่ไหมคะเก่งมากค่ะน้องเอ๋ยทำท่าอะไรลูก
5: เทน้ำค่ะ
0: เทน้ำเยี่ยมมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องเชื่อเต็มทำท่าอะไรคะ
1: สไลเดอร์ค่ะ
0: สไลเดอร์เหรอคะน้องมาร์กี้ทำท่าอะไรคะ
1: สไลเดอร์ค่ะ
0: สไลเดอร์คู่กันเลยเหรอลูกไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องมาลิทำท่าอะไรคะ
1: รำค่ะ
0: รำใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเป็นท่าทางที่ไม่ซ้ำใครเลยเยี่ยมมากค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยชื่อว่าเพลงโอ้ทะเลแสนงามค่ะ

0: เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ฟังเพลงแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะเด็กๆนักเรียนปลายทางก็พร้อมเช่นกันค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงชื่อว่าเพลงอะไรนะคะ
1: โอทะเลแสนงาม
0: นั่นเองค่ะโอทะเล

0: เด็กๆร้องได้ไหมคะ
1: ร้องได
0: ้ถ้าเด็กๆร้องได้เดี๋ยวเต้นอีกหนึ่งรอบแล้วช่วยคุณครูบีร้องเพลงด้วยได้ไหมคะนะเด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงโอ้ทะเลแสนงามพร้อมกันสักหนึ่งรอบเลยค่ะโอ

มากๆเลยค่ะให้เด็กๆไปนั่งที่เดิมเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะได้ที่เดิมหรือยังคะตอนนี้เด็กๆนั่งที่เดิมของตนเองแล้วเป็นยังไงคะเคลื่อนไหวสนุกไหมคะเด็กๆสนุกมากเลยใช่ไหมร้องเพลงอะไรไปคะโอ้ทะเลแสนงามนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างไหนใครรู้สึกปวดเมื่อยร่างกายบ้างไหนใครเมื่อยแขนเมื่อยขาเมื่อยไหล่ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อในบริเวณที่เด็กๆรู้สึกปวดเมื่อยได้เลยค่ะ

ให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะขอบความรักของฉันทำท่าตาบนครูค่ะลูกแด่ทุกสิ่งพันในโลกนี้พ่อแม่คุณครูเพื่อนมิตรไมตรีสรรพสัตว์และเทพเทวดา

0: เป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายเมื่อยไหมหายเมื่อยนั่งสมาธิแล้วเป็นอย่างไรคะ
1: สดช
0: ื่อสดชื่อแล้วเป็นอย่างไรด้วยมีสมาธิขึ้นหรือเปล่าม ีสมาธิขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวอะไรบ้างเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะ
1: ช
0: ้
1: าเร
0: ็วและหยุดแล้วก็ได้ฟังเพลงอะไรคะเพลงอะไรนะโอ้ทะเลแสนงามนะคะได้ฟังเพลงโอ้ทะเลแสนงามแล้วก็คิดท่าทางประกอบเพลงเคลื่อนไหวร่างกายนะคะประกอบเพลงได้อย่างมีจินตนาการมากๆเลยค่ะเด็กๆสนุกไหมคะ
1: ส
0: นุกใช่ไหมคะเด็กๆชื่นชอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะไหมคะ
1: ชอบ
0: หลายคนนะคะชอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะแต่ตอนนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆสังเกตที่หน่วยการเรียนรู้ของเราสิคะเหมือนเดิมหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วคะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเด็กๆเห็นอะไรบ้างเห็นดินดินสีอะไรล่ะ
1: ส
0: ีน้ำตาลเห็นอะไรคะเห็นทรายน้องๆบอกว่าเห็นทรายทรายสีอะไรคะทรายสีอะไรก่อนลูกทรายที่น้องสังเกตเห็นมีสีอะไรคะ
1: สีข
0: าวสีเหลืองๆขาวๆใช่ไหมน้องน็อตบอกมีสีเหลืองๆแล้วเห็นอะไรอีกคะ
1: เห็นก้อนห
0: ิน เห็นก้อนหินเห็นหินนั่นเองสีอะไร
1: สี
0: เทาสีเทาใช่ไหมคะเด็กๆลองคิดสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนหน่วยอะไรคะอะไรนะคะ
1: หน่วยดินทราย
0: เด็กๆหลายคนเก่งมากเลยค่ะทายได้ถูกต้องเลยเพราะว่าหน่วยการเรียนรู้ของเราก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่ามีภาพอะไรบ้างวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับหน่วยดินหินทรายนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดตามคุณครูบีค่ะหน่
1: วย
0: ดินหินทราย
1: หน
0: ่
1: วย
0: ดินหินทราย
1: ดินห
0: ิน
1: ทราย
0: วันนี้เราจะมารู้จักกันค่ะว่าดินหินทรายเป็นอย่างไรค่ะแล้วเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชื่อลักษณะการเปรียบเทียบความ

0: แตกต่างของดินหินทรายค่ะเด็กๆจะได้รู้จักกับอะไรบ้างนะคะชื่อลักษณะการเปรียบเทียบความแตกต่างของดินหินแล้วก็ทรายนั่นเองค่ะคุณครูบีนะคะมีกล่องปริศนามาให้เด็กๆได้ช่วยกันสังเกตสัมผัสแล้วก็จะได้บอกกับคุณครูได้ค่ะว่าสิ่งของในกล่องปริศนานั้นมีอะไรค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้วถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงๆเลยค่ะ คนไหนน่ารักนะโอ้โหน่ารักกันหลายคนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะจะขออนุญาตหยิบสิ่งของในกล่องปริศนาออกมาให้เด็กๆสังเกตก่อนค่ะในกล่องปริศนาของคุณครูบีมีอะไรนะมีกระปุกนั่นเองเอ๊ะในกระปุกมีอะไรเอ่ยมีกระปุกเด็กๆสังเกตได้นะฝาสีอะไรคะฝาสี
1: ฟ้
0: า
1: เ
0: ขียวยังไม่หมดนะมีกระปุกนะคะฝาสีเหลืองนั่นเองค่ะมีทั้งหมดกี่กระปุกคะ
1: 3
0: กระปุกเลยค่ะมีกี่สีคะ3สีคนไหนที่น่ารักคุณครูบีจะเชิญมาให้เด็กๆได้มาสัมผัสแล้วก็ยกดูว่าแต่ละกระปุกมีน้ำหนักอย่างไรแล้วเราก็จะเขย่าฟังเสียงด้วยนะว่าเสียงเหมือนหรือต่างกันแต่เด็กๆ เปิดฝาได้ยังคะยังไม่ได้นะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องอิงฟ้าน้องอิงฟ้าน้องอิงฟ้าลองยกน้ำหนักดูสิคะว่าแต่ละกล่องหนักอย่างไรบ้างจับเปรียบเทียบกันได้ค่ะลูกยกกล่องนี้ขึ้นมาด้วยเป็นอย่างไรคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
2: เบาก
0: ล่องไหนเบาคะลูก
2: สีฟ้า
0: สีฟ้าแล้วสีเขียวเป็นยังไงคะ
2: หน
0: ัก หนักน้องลองวางก่อนแล้วจับสีเหลืองด้วยสิคะสีเหลืองเป็นอย่างไรคะ
2: หนัก
0: เหมือนกันกับกล่องสีเขียวใช่ไหม
2: ใช
0: ่เดี๋ยวน้องลองเขย่าสิลูกเขย่าแรงๆได้เลยกล่องสีฟ้าด้วยลองเขย่ากล่องสีฟ้าด้วยค่ะเป็นอย่างไรคะต่างหรือเหมือนกันคะ
2: ต่าง
0: กันแล้วกล่องสีเขียวล่ะเดี๋ยวลองวางแล้วก็หยิบกล่องสีเขียวมาเขย่าด้วยค่ะอันนี้วางก่อนได้ลูกเป็นยังไงคะเสียงเป็นยังไงคะ
2: เหมือนเป็นทราย
0: เสียงเหมือนอะไรนะ
2: เหมือนเป็นทราย
0: เหมือนทรายใช่ไหมคะแล้วน้องคิดว่ากล่องสีฟ้าเสียงเหมือนอะไรคะลองหยิบมาเขย่าเปรียบเทียบกันใหม่ได้ค่ะ
2: ทรายเหมือนกัน
0: ทรายเหมือนกันเหรอคะลูกแล้วกล่องสีเหลืองล่ะอีกสักรอบนึงสิขยายอีกสักครั้งนึงเป็นอย่างไรคะ
2: เป็นก้อนหิน
0: เป็นก้อนหินน้องทายว่าสีฟ้ากับสีเขียวเป็นทรายแต่สีเหลืองเป็นก้อนหิน3กล่องนี้อันไหนหนักที่สุดคะ
2: ก้อนหิน
0: สีอะไรคะ
2: สีเหลือง
0: สีเหลืองน้องบอกว่ากล่องสีเหลืองหนักที่สุดเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องอิงฟ้าหน่อยค่ะอีกสักหนึ่งคนดีกว่าเอามือจับไล่จับแขน

0: จับเอวยกมือขึ้นค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องสกายค่ะสกายเชิญทางนี้ครับผมน้องสกายลองยกน้ำหนักดูแต่ละกล่องว่าเหมือนหรือต่างกันก่อนเลยค่ะเป็นอย่างไรคะ
1: สีฟ้าเบา
0: สีฟ้าเบา
1: สีเขียวหนัก
0: สีเขียวหนักเดี๋ยวลองวางก่อนแล้วก็ยกสีเหลืองด้วย
1: สีเหลืองหนัก
0: สีเหลืองหนักตอนนี้มีหนักกี่กล่องคะ
1: สองกล่อง
0: สองกล่องอันไหนเบาที่สุดคะ
1: สีฟ้า
0: สีฟ้าเอาวางสีฟ้าก่อนเอาสีเขียวยกมาเปรียบเทียบกับสีเหลืองให้คุณครูบีหน่อยกล่องไหนหนักกว่ากันคะลูก
1: สีเขียว
0: สีเขียวมีน้ำหนักเยอะกว่าใช่ไหมคะน้องวางได้เลยค่ะแล้วน้องลองเขย่ากล่องสีเหลืองก่อนว่าเสียงเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะ
1: เสียงเหมือนหิน
0: เสียงเหมือนหินกล่องอื่นล่ะ
1: อันนี้เสียงเหมือนทราย
0: ทราย
1: ดิน
0: ดินเหรอคะน้องสกายทายว่าสีฟ้าเป็นอะไรนะ
1: ดิน
0: ดินสีเขียว
1: ทราย
0: ทรายสีเหลือง
1: ห
0: ิน หินโอ้โหเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องสกายหน่อยตอนนี้เพื่อนๆของเรามาจับสัมผัสยกน้ำหนักดูแล้วเพื่อนๆบอกว่าสีเหลืองเป็นอะไรนะคะ
2: หน
0: ัก เป็นหินใช่ไหมสีเขียวล่ะ
2: เบา
0: เบากว่าสีเหลืองใช่ไหมคะแต่เมื่อสักครู่น้องสกายบอกว่าสีเขียวหนักกว่าแล้วน้องสกายบอกว่าสีเขียวคืออะไรทรายสีฟ้าเบาที่สุดคือดินนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าจะใช่แบบที่เพื่อนๆของเราทายไว้มั้ยคะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะกล่องแรกเป็นอะไรนะเป็นอะไรคะ
2: ด
0: ินนั่นเองเพื่อนๆทายถูกมั้ยคะเพื่อนๆทายถูกต้องค่ะเก่งมากเลยปรบมือดังๆให้กับเพื่อนหน่อยต่อมากล่องสีเขียวเพื่อนบอกว่าอะไรนะคะ
2: ทราย
0: ทรายใช่มั้ยคะใช่หรือเปล่าลองเปิดดูก่อนค่ะถูกต้องมั้ยคะ
2: ถ
0: ูกต้องเลยโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือดังๆให้กับเพื่อนของเราหน่อยกล่องสุดท้ายคืออะไรนะ
2: ห
0: ินนั่นเองเด็กๆคิดว่าถูกไหมคะ
2: ถ
0: ูกเดี๋ยวเรามาลองเฉลยกันค่ะถูกไหมคะ
2: ถ
0: ูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะแต่ว่าสกายบอกว่าทรายหนักกว่าหินเดี๋ยวคุณครูบีให้เพื่อนอีกสักหนึ่งคนมาช่วยตรวจสอบดีกว่าว่าทรายในกล่องนี้กับก้อนหินอะไรจะหนักกว่ากันหรือจะถูกต้องแบบที่น้องสกายบอกคุณครูบีขอเชิญน้องโอโซนค่ะโอโซนเชิญทางนี้เลยครับน้องโอโซนลองยกน้ำหนักดูสิครับว่าแต่ละกล่องเนี้ยหนักอย่างไรบ้างน้องยกเปรียบเทียบได้เลยค่ะ
3: ก้อนห
0: ิน
3: หนักกว่า
0: ก้อนหินหนักกว่าแล้วอันนี้ล่ะดินล่ะ
3: ห
0: ิน
3: หน
0: ัก
3: กว่า
0: หินหนักกว่าแสดงว่าอะไรหนักที่สุดคะ
2: ห
0: ินนั่นเองค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยโหเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะ วันนี้นะคะนอกจากของที่อยู่ในกล่องปริศนาแล้วคุณครูบีมีของจริงมาให้เด็กๆได้สังเกตแล้วก็สัมผัสกันด้วยเด็กๆจะได้รู้ว่าแต่ละอย่างที่ครูบีนำมาเนี่ยนะคะลักษณะเป็นอย่างไรเด็กพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเอามือวางที่ตักค่ะ

0: ือดไปรับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาให้เด็กๆปิดตาไว้ก่อนค่ะปิดตาไว้ก่อนนะห้ามแอบมองนะคะเก่งมากค่ะอมเพียงเอาเปิดตามาได้เลยค่ะมาเด็กๆเห็นอะไรคะเห็นอะไรคะมีดินหินแล้วก็ทรายวันนี้คุณครูบีมีอุปกรณ์มาให้เด็กๆช่วยในการสังเกตด้วยอันนี้คืออะไรลูก
1: แว่นขยาย
0: นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็จะใช้แว่นขยายนะคะในการส่องมองหินดินและทรายของเราค่ะพร้อมมั้ยคะแว่นขยายจะทำให้เด็กๆนะคะเห็นรายละเอียดที่ชัดขึ้นนั่นเองค่ะคนไหนน่ารักบ้างนะคุณครูบีขอเชิญน้องข้าวเมาค่ะให้ข้าวเมาได้จับสัมผัสก่อนเลยครับสามารถสัมผัสได้ก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรจับได้ทั้งหมดเลยเดินไปได้ลูกเดินได้ไหมคะเดี๋ยวครูบียกให้อาหารหน้าไปทางนี้ต้องสัมผัสหน่อยเป็นยังไงคะเดี๋ยวคุณครูบีให้น้องถือไหนลองมองไปสิเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรนะคะ
2: ทราย
0: เม็ดทรายเป็นอย่างไรคะเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ
2: ่เม็ดใหญ่
0: เม็ดใหญ่ใช่ไหมน้องเห็นเป็นเม็ดใหญ่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วเมื่อกี้น้องสัมผัสแล้วเป็นอย่างไร
2: นิ่ม
0: นิ่มแล้วหินล่ะเมื่อกี้น้องสัมผัสหินไปแล้วเป็นอย่างไรคะ
2: แข็ง
0: แข็งจริงเหรอคะแล้วนอกจากแข็งแล้วรู้สึกอย่างไรอีกคะ
2: หน
0: ัก หนักอันไหนน้องลองจับสิลูกเป็นยังไงคะ
2: หนัก
0: แข็งหนักแล้วผิวของเขาเป็นยังไงคะผิวเป็นยังไงคะ
2: แบน
0: ๆแบนๆแล้วดินล่ะน้องเห็นอะไรในดินบ้างเห็นไหมน้องมองเห็นไหมคะ
2: ดิน
0: มีอะไรนะลูก
2: ดิน
0: ดินแล้วอะไรอีกคะ
2: เช่นเช่น
0: อะไรนะคะ
2: เช่น
0: เป็นเศษของอะไรนะ
2: ดิน
0: มีเศษของใบไม้ไหมคะแล้วน้องจับไปเป็นยังไงบ้าง
2: นิ่ม
0: นิ่มนะไหนน้องจับใหม่ซิรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกอย่างไรอีกคะ
2: น
0: ิ่มนิ่มๆแล้วเป็นยังไงคะมีสีอะไร
2: สีดำ
0: สีดำแล้วดินเป็นยังไงคะร้อนหรือเย็นคะ
2: เย็น
0: เย็นใช่ไหมคะปรบมือให้น้องข้าวเม้าหน่อยอีกสักหนึ่งคนดีกว่าขอเชิญน้องมะลิค่ะโอ้โหมะลินั่งตัวตรงมากเลยมะลิลองสัมผัสมาก่อนสัมผัสตั้งแต่จานนู้นมาก่อนเลยลูกจับสัมผัสได้ค่ะจับได้เลยจับได้เต็มมือเลยก็ได้นะแล้วเป็นอย่างไรอีกคะเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: นุ่ม
0: นุ่มอะไรนุ่มบ้างคะดินแล้วอะไรอีกคะอะไรคะ
2: ท
0: รายแล้วหินรู้สึกอย่างไรคะ
2: แข็ง
0: ใช่ไหมคะลองใช้แว่นขยายมองหน่อยสิว่าในดินน้องเห็นอะไรบ้างครูบีถือให้น้องเห็นอะไรบ้าง
2: เห็นกิ่งของใต้ไม
0: ้เห็นอะไรนะคะ
2: เห็นกิ่งของใต้ไม้
0: เห็นเศษของใบไม้ใช่ไหมคะเห็นอะไรอีกไหมคะเห็นไหมหรือว่าไม่เห็นแล้ว
2: ม่เห็นแล้ว
0: ไม่เห็นแล้วเอาปรบมือให้กับน้องมะลิหน่อยค่ะเพื่อนบอกว่าอะไรที่นิ่มบ้าง
3: ทราย
0: กับดินแล้วอะไรที่แข็งคะ
3: ห
0: ินนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีภาพมาให้เด็กๆสังเกตเลยภาพนี้คือภาพอะไรลูก
3: ด
0: ินนั่นเองดินมีสีอะไรสีดำเหมือนกับดินที่เรานำมาเลยไหมคะนะเหมือนเลยภาพต่อมาล่ะอะไรคะหินแล้วก็อะไรคะลูกทรายนั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้เด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับดินหินทรายใช่ไหมคะคุณครูบีค่ะอยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะไปทำกิจกรรมนะเหมือนกับเด็กๆห้องเรียนต้นทางเลยให้เด็กได้ไปสังเกตลักษณะของดินหินทรายนะคะเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของดินหินทรายนั่นเองค่ะนะถ้าเด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: อะไรด้วยนะสีดำบางพื้นที่อาจจะมีดินสีแดงหรือสีน้ำตาลนั่นเองค่ะดินเด็กๆใช้แว่นขยายส่องไปเมื่อสักครู่เห็นอะไรบ้างเห็นเศษของใบไม้และเศษของรากไม้นั่นเองค่ะเพราะว่าดินนะคะเป็นวัตถุธรรมชาติที่ผุกร่อนแล้วก็กลายมาเป็นดินนั่นเองค่ะเกิดจากซากพืชหรือว่าซากสัตว์ค่ะต่อมาหินนะคะเป็นยังไงคะ
1: แข็ง
0: แข็งแล้วเป็นยังไงคะหินเวลาเด็กๆจับสัมผัสจะแข็งใช่ไหมคะเพราะว่าหินนั้นแข็งแรงแต่เมื่อเราจับสัมผัสแล้วจะรู้สึกอย่างไรหินหนักหรือเบาคะ
1: หน
0: ัก หนักแล้วผิวของเขาเป็นอย่างไรคะหินบางก้อนก็ขรุขระบางก้อนก็เรียบใช่ไหมคะเมื่อสัมผัสแล้วจะรู้สึกว่าเย็นแต่ถ้าหินที่ตากแดดจะรู้สึกยังไง
1: ร
0: ้อนนั่นเองค่ะหินนะคะแข็งแรงสามารถทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้ด้วยค่ะทรายล่ะคะทรายมีลักษณะอย่างไรคะเป็นเม็ดเล็กๆใช่ไหมคะมีผิวสัมผัสเป็นยังไงคะ
1: น
0: ิ่มหรือแข็ง
1: แข
0: ็งเราสัมผัสแล้วจะรู้สึกว่ามือนั่นเองค่ะเพราะว่าทรายมีความหยาบโอ้โหวันนี้นะคะได้เรียนปลายทางก็ตอบกันเสียงดังฟังชัดเก่งมากเลยค่ะที่สามารถเปรียบเทียบนะคะบอกความแตกต่างระหว่างดินหินทรายได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยื่นมือขึ้นมาค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหล่เล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นหนวดหมึกผูกโบน่ารักมากๆเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราค่ะกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพบนทรายค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะถาดหรือว่ากระบะสำหรับใส่ทรายค่ะทรายค่ะและผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะวันนี้วัสดุอุปกรณ์ของเราเยอะไหมคะไม่เยอะเลยใช่ไหมคะมีแค่ถาดสำหรับใส่ทรายแล้วก็ทรายนั่นเองค่ะวิธีการนะคะสร้างสรรค์กิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆจะต้องวาดภาพบนทรายนะคะคุณครูบีจะให้เด็กๆใช้นิ้วมือของตัวเองค่ะในการวาดภาพลงไปบนทรายค่ะเด็กๆลองสังเกตนะว่าวันนี้คุณครูบีจะวาดภาพเป็นอะไรค่ะภาพอะไรคะมีดวงอาทิตย์มีอะไรอีกคะ

ก้อนเมฆก้อนเมฆใช่ไหมคะมีอะไรอีกนะเด็กๆคิดว่าอะไรคะอะไรคะอะไรคะภูเขาแล้วก็อะไรเอ่ยทะเลนั่นเองตอนที่เด็กๆนะคะใช้นิ้วมือวาดภาพลงบนทรายค่ะมือของเด็กๆจะได้สัมผัสกับทรายเด็กๆจะได้กับทรายนะคะแล้วจะบอกความรู้สึกได้ว่าทรายมีเนื้อสัมผัสอย่างไรค่ะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วเด็กๆอยากจะเปลี่ยนภาพนะคะเด็กๆสามารถเขย่าถาดของเราค่ะเพื่อที่จะให้ทรายนะคะกระจายตัวไปเหมือนเดิมเลยแบบนี้ค่ะแล้วเด็กๆก็เปลี่ยนภาพวาดได้เด็กๆอยากให้คุณครูบีวาดภาพอะไรดีนะมีเพื่อนๆ นะคะบางคนบอกว่าอยากให้วาดภาพกระต่ายใช่ไหมคะกระต่ายต้องมีอะไรคะลูก มีอะไรก่อน วงกลมเป็นอะไรคะ เป็นหัวของกระต่ายใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะ มีตัวของกระต่ายด้วยแล้วมีอะไรอีก มีอะไรอีกคะมีขาแล้วมีอะไรคะหางแล้วตรงนี้คืออะไรอะไรนะคะลูกหูของกระต่ายนั่นเองกระต่ายก็ต้องมีตาใช่ไหมคะแล้วก็ว่าตามีจมูกมีอะไรอีกนะมีหนวดด้วยใส่หนวดให้กับกระต่ายด้วยค่ะเป็นยังไงคะเหมือนหรือยังเหมือนแล้วใช่ไหมคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราทำยังไงคะเราจะต้องทำยังไงคะขย่าให้ทรายกระจายออกแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆคนต่อไปนะคะได้มาวาดภาพบนทรายค่ะตอนนี้เด็กๆเข้าใจกิจกรรมของเราแล้วใช่ไหมคะยากไหมคะไม่ยากเลยถ้าอย่างนั้นเรามาบอกข้อตกลงกันค่ะเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วก็จะได้เลือกเข้าเล่นในมุมต่างๆค่ะวันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้เล่นในมุมหนังสือ

มีกี่มุมคะ3มุมมีมุมอะไรนะหนังสือมุมดนตรีและมุมบทบาทสมมุตินั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆได้ไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำแล้วใช่ไหมคะกลุ่มแรกค่ะทำอะไรนะวาดภาพบนทรายเชิญเข้ากลุ่มได้เลยค่ะกลุ่มที่2